0: มาถึงแล้วครับชุมชนคุณธรรมบ้านถ้ำกลองเพนจังหวัดหนองบัวลำพูใครจะคาดคิดว่าที่หนองบัวลำพูจังหวัดเกิดใหม่ที่ได้รับการจัดตั้งขึ้นเมื่อพ.ศ. 2536บนพื้นที่ภาคอีสานแห่งนี้จะมีศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชด้วยแต่ถ้าได้เห็นตราสัญลักษณ์จังหวัดก็จะทราบว่าจังหวัดหนองบัวลำพูมีตราสัญลักษณ์เป็นภาพพระบรมรูปของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชประทับยืนด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของชาวหนองบัวลำพูที่นี่จึงเป็นสถานที่สำคัญที่ควรมาเยี่ยมเยือนเป็นแห่งแรกๆของชุมชนคุณธรรมบ้านถ้ำกลองเพนจังหวัดหนองบัวลำพูเลยครับได้ทั้งปีเหนือกลางอีสานใต้เช็คอินให้โลกรู้หมู่บ้านเฮาสวยศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเป็นที่เคารพนับถือของคนหนองบัวลำพูเป็นอย่างมากมีประชาชนมากราบไหว้ขอพรไม่ขาดสายเชื่อว่ามาอธิษฐานสิ่งใดแล้วกลับไปแล้วทำสิ่งนั้นด้วยใจเป็นกุศลสิ่งที่ขอก็จะสำเร็จด้วยดีสบายกระเป๋าชาวบ้านมีมิตรไมตรีบ้านเรายังมีของดีเสน่ห์ที่มาถึงอีกที่หนึ่งครับรู้ทั้งรู้ว่าไม่เกี่ยวกับภารกิจเลยแต่ก็ต้องมาให้ได้ก่อนไปค้นหาปริศนาตามชาเลนจ์ของเราเพราะที่นี่วัดมหาชัยเป็นอีกที่ที่ต้องมาเยือนของชุมชนคุณธรรมบ้านถ้ำกลองเพนวัดมหาชัยเป็นวัดสำคัญคู่บ้านคู่เมืองมาตั้งแต่สมัยเริ่มสร้างเมืองเมื่อ125ปีก่อนหากใครเป็นศิษยานุศิษย์สายหลวงปู่มั่นภูริทัตโตแนะนำว่าควรมาเพราะที่นี่เป็นหนึ่งวัดสำคัญที่หลวงปู่มั่นภูริทัตโตได้ทุดงมาจำพรรษาครับนอกจากนั้นวัดแห่งนี้ยังมีพระพุทธรูปสำคัญทางประวัติศาสตร์ที่ควรค่าแก่การสักการะนั่นคือพระบางเป็นพระพุทธรูปปางห้ามสมุทรสร้างด้วยทองสีเหลืองดอกบวบมี2 องค์คู่กันโดยมีลักษณะเหมือนกันทั้ง2 องค์มีอักษรจีนปรากฏที่ฐานบอกชื่อผู้สร้างและวัดเดือนปีที่สร้างเชื่อกันว่าลูกหลานเชื้อสายพระวอพระตาเป็นผู้อัญเชิญพระบางมาประดิษฐานไว้ที่หนองบัวลำพูเพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทิตาคุณต่อพระวอพระตาบรรพบุรุษผู้สร้างเมืองหนองบัวลำพูโดยได้นำมาถวายในคราวฉลองอุโบสถวัดประมาณปีพ.ศ. 2440นับจากนั้นพระบางทั้งสององค์จึงอยู่คู่วัดมหาชัยและเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองหนองบัวลำพูมาตราบเท่าทุกวันนี้ชื่นใจกับสายบุญกับการกราบนมัสการพระบางพระคู่บ้านคู่เมืองนครเขื่อนขันกาบแก้วบัวบานหรือหนองบัวลำพูกันแล้วไปเติมพลังให้สายชิลกันบ้างครับที่นี่ร้านกาแฟ The Container ร้านกาแฟดีไซน์เก๋ที่สร้างขึ้นจากตู้คอนเทนเนอร์สมชื่อร้านเป็นอีกหนึ่งจุดแวะพักที่คอกาแฟต้องประทับใจเพราะนอกจากเมนูเครื่องดื่มบรรยากาศของที่นี่ยังเหมาะแก่การพักผ่อนมากๆมีทั้งในโซนภายในร้านและโซนนอกร้านซึ่งในวันที่อากาศดีๆนะครับโอ้โหลมภูเขาจะพัดโชยมาเย็นสบายเลยครับออกจากร้านกาแฟไม่ไกลเราจะพบกับลานค้าชุมชนห้วยเดือตั้งอยู่ติดกับถนนสายหลักหนองบัวลำพูอุดรธานีที่นี่มีที่จอดรถกว้างขวางห้องน้ำสะอาดท่ามกลางบรรยากาศล้อมรอบด้วยป่าไม้และภูเขาสินค้าส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าที่ผลิตจากชุมชนสินเกษตรกรรมสินค้าหัตถกรรมผลิตภัณฑ์สินค้าโอท็อปของชุมชนในพื้นที่พ่อค้าแม่ค้าที่มาขายก็เป็นกลุ่มเกษตรกรเป็นสินค้าที่เกษตรกรผลิตเองแล้วนำสินค้าของตนเองมาออกจำหน่ายรวมไปถึงของป่าที่หาได้ตามฤดูกาลลานค้าชุมชนห้วยเดือจึงเป็นตลาดที่สะท้อนถึงความอุดมสมบูรณ์ของภูมิปัญญาและอาหารการกินของชุมชนและจังหวัดหนองบัวลำพูเป็นอย่างดีเลยครับตอนนี้นะครับผมอยู่ที่อุทยานไดโนเสาร์จังหวัดหนองบัวลำพูครับผมจะมาตามหาภารกิจของเรานั่นก็คือหอยที่กลายเป็นหินผมว่าต้องอยู่ที่นี่แน่ๆครับผมตามมาเลยครับชุมชนคุณธรรมบ้านถ้ำกลองเพนมีเรื่องราวให้ประหลาดใจอีกแล้วครับอย่างที่รู้กันว่าภาคอีสานของประเทศไทยไม่ติดทะเลแต่ที่นี่บนพื้นที่แห่งนี้มีซากดึกดำบรรพ์เปลือกหอยกาบคู่มีอายุอยู่ในยุคจุลสิกตอนปลายเลยทีเดียวถามว่ายุคจุลสิกตอนปลายนานแค่ไหนก็คือประมาณเมื่อ150ล้านปีก่อนมาแล้วครับสุดยอดไปเลยนอกจากเปลือกหอยกาบคู่ยังมีการค้นพบฟอสซิลไดโนเสาร์บรรพบุรุษทีเล็กอีกด้วย ซึ่งจังหวัดหนองบัวลำพูก็ได้พัฒนาแหล่งค้นพบฟอสซิลไดโนเสาร์และหอยหินแห่งนี้ให้เป็นพิพิธภัณฑ์เพื่อให้เยาวชนและผู้สนใจได้เข้ามาศึกษาครับ
1: เห็นหอยที่เป็นแบบหินไหมหอยที่กลายเป็นหินน่ะเห็นไหมไม่เห็นเหรอโอ้
0: นี่ครับเราอยู่หน้าพิพิธภัณฑ์หอยหิน150ล้านปีครับนี่ผมว่าภารกิจเราเนี่ยต้องอยู่ในนี้แน่ๆครับผมเข้ามาเลยครับไป
1: เจอแล้ว
0: นี่ไงโอ้โหหอยหินครับ150ล้านปีโอ้โหเยอะมากในที่สุดภารกิจแรกของผมก็เสร็จสิ้นลงเรียบร้อยแล้วนะครับการตามหาหอยหินของเรานะฮะเพิ่งรู้นะเนี่ยว่าอายุถึง150ล้านปีและก็ยังเหลืออีกหนึ่งภารกิจนะครับแต่ก่อนอื่นผมหิวแล้วนะครับขอตัวไปกินข้าวก่อนถึงจะมีแรงตามล่าภารกิจต่อไปหลังจากที่เราไปเที่ยวในยุคจุลสิกมาแล้วนะครับโอ้โหวันนี้ก็ผ่านมาครึ่งวันแล้วเริ่มรู้สึกหิวฮะก่อนที่เราจะเข้าไปเที่ยวที่ชุมชนคุณธรรมบ้านถ้ำกลองเพลนะครับเรามาแวะทานอาหารอีสานอร่อยๆกันก่อนนะครับเพราะว่าร้านนี้เนี่ยตั้งอยู่ข้างหน้าทางเข้าชุมชนเลยครับผมชื่อร้านว่าแวะอิ่มอีสานครับที่นี่มีอาหารอีสานหลากหลายมากเลยนะฮะผมได้สั่งปลาเผาไก่ย่างส้มตำรอไว้แล้วนะครับตอนนี้ไปทานก่อนดีกว่าครับผมไปแม่สวัสดีครับไกด์ได้แล้วไปครับไกด์
2: ได้ค่ะ
0: ยุบุญได้ไหมครับก๋วยเตี๋ยวเจ๊แมวก็เป็นอีกหนึ่งร้านที่ต้องมาชิมเลยครับผมขอเตือนไว้เลยนะครับว่าถ้าไม่แน่จริงเนี่ยอย่าไปสั่งพิเศษเขานะครับนี่คือธรรมโอวาทตอนหนึ่งของหลวงปู่ขาวอนัลโยพระอริยเจ้าที่ได้ชื่อว่าเป็นเพชรน้ำหนึ่งแห่งวงกรรมฐานสายท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตซึ่งบารมีของท่านทำให้วัดถ้ำกลองเพนเป็นดั่งศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนทั้งใกล้ไกลวัดถ้ำกลองเพนเป็นวัดป่าที่มีชื่อเสียงของจังหวัดหนองบัวลำพูบริเวณโดยรอบวัดมีบรรยากาศที่ร่มรื่นและเงียบสงบสันนิษฐานว่าเป็นวัดเก่าแก่แต่หลักฐานว่าสร้างมาตั้งแต่พ.ศ.ไหนแต่ชาวบ้านเล่ากันว่าบริเวณนี้เดิมเคยเป็นป่าปกคลุมปิดทางเข้าและพรานป่าได้เข้ามาสำรวจพบเศษซากของกลองเพนเก่าจึงเป็นที่มาของชื่อวัดถ้ำกลองเพนครับจนในปีพ.ศ. 2501หลวงปู่ขาวอนัลโยได้มาจำพรรษาอยู่ที่วัดถ้ำกลองเพนและได้อาศัยวัดแห่งนี้เป็นสถานที่วิปัสสนากรรมฐานจวบจนปัจฉิมกาลของท่านท่านดูแลบริเวณวัดซึ่งมีเนื้อที่กว่า 1,400 ไร่ให้เป็นแหล่งวิปัสสนาท่ามกลางป่าร่มรื่นบนสันเขาโขดหินและเพิงผาธรรมชาติที่งดงามจวบจนมรณภาพซึ่งจุดเด่นนอกจากธรรมชาติที่งดงามของวัดก็คือพิพิธภัณฑ์อัฏฐบริขารหลวงปู่ขาวอนัลโยรวมไปถึงเจดีย์หลวงปู่บุญเพ็งเขมาภิระโตซึ่งเป็นสิ่งก่อสร้างที่มีลักษณะสวยงามควรแก่การศึกษาและเคารพบูชาวันนี้เราก็เที่ยวมาทั้งวันแล้วนะครับแต่ผมไม่ลืมแน่นอนกับการตามหาคำใบ้ของเราหรือว่าภารกิจของเรานะครับนี่ครับผ้าลายบัวลุ่มพูเพราะว่าตอนนี้ผมอยู่ที่นี่ครับศูนย์ศิลปาชีพพิเศษบ้านถ้ำกลองเพลนครับผมเดี๋ยวเราไปถามคนข้างในกันดีกว่าว่าไอ้เนี่ยอยู่ที่ไหนอยากเห็นแล้วเนี่ยตามมาเลยครับสวัสดีครับ
3: สว
0: ั
3: สด
0: ี
3: คร
0: ับ สวัสดีครับเห็นอย่างอยู่ครับศูนย์ศิลปาชีพพิเศษบ้านถ้ำกลองเพนเป็นแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาทางด้านศิลปะหัตถกรรมของบ้านถ้ำกลองเพนซึ่งมุ่งเน้นการถ่ายทอดการทอผ้าอัตลักษณ์ประจำจังหวัดหนองบัวลำพูรวมไปถึงการมอบประสบการณ์จากกิจกรรมย้อมผ้าจากสีธรรมชาติสาธิตการทอการอิ้วฝ้ายให้กับผู้สนใจที่เข้ามาเยี่ยมเยือนว่ากันว่าที่นี่คือต้นกำเนิดของโครงการศิลปาชีพจากพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง น่าเสียดายนะครับที่วันนี้ทางกลุ่มทอผ้าศูนย์ศิลปาชีพพิเศษไม่ได้ทอผ้าบัวลุ่มพูที่เราตามหาแต่ไม่เป็นไรครับถึงแม้ว่าจะไม่พบแต่ก็ได้รับประสบการณ์สุดประทับใจจากที่นี่ผมอยากให้เพื่อนๆแวะมาสัมผัสประสบการณ์ดีๆแบบนี้ด้วยตัวเองนะครับครั้งเมื่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จมานมัสการหลวงปู่ขาวอนาลโยณวัดถ้ำกลองเพนพระองค์ทรงพบว่าชาวบ้านไม่มีที่ทำกินจึงได้ซื้อที่ดินเพื่อให้ชาวบ้านทำกินกันและมีรายได้และช่วยเหลือซึ่งกันและกันอยู่แบบครอบครัวผ่านการทำเกษตรด้วยใจรักมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันทั้งชาวบ้านที่ดูแลแปลงผักช่วยกันทำการเกษตรจึงเรียกการเกษตรของชุมชนแห่งนี้ว่าถ้ำกลองเพนชุมชนเกษตรสายบุญ
2: ส่วนหม่องนี้พระพันปีหลวงเพิ่นมอบให้เป็นที่สาธารณะหมู่บ้านแต่ก่อนเพิ่นสิปลูกมอนเลี้ยงไม้ค่ะปลูกมอนเลี้ยงไม้แล้วบัดที่นี่ส่วนที่เพิ่นปลูกมอนเลี้ยงไม้นั่นเพิ่นได้เสียชีวิตไปหลายแล้วเฮาก็เลยบ่ได้สานต่อมาเพิ่นเลยมาจัดพื้นที่ให้ครอบครัวละ1งานเพื่อเฮาสิได้มาปลูกผักกินเองค่ะจับออกมาแล้วปาดขวนมันต้องจับอย่างนี
1: ้เ
2: ปาดขวนมันบัดนี
1: ้ปาด
2: นี
1: ่ฮะน้ำต่ำ
2: นั่นเอามีดปาดขวนมันแย่มันถือเครื่องมันเด้อ
1: น
2: ี
1: ่บ
2: ่จ้านั่นละเอามาใส่ตะกร้าเลย
0: ก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมสุดท้ายนะครับผมขออนุญาตมาล้างหน้าล้างตาพักผ่อนเก็บของก่อนนะครับเพราะตอนนี้ผมอยู่ที่โฮมสเตย์ครับผมและที่นี่นะครับก็มีกลุ่มโฮมสเตย์อีกหลายหลังเลยนะครับมากกว่า10หลังด้วยกันสามารถมาพักกันได้นะครับและตอนนี้ผมอยู่ที่บ้านหลังนี้ครับบ้านเลขที่309หมู่4นะครับและบ้านหลังนี้นะครับก็เป็น1ในกลุ่มโฮมสเตย์บ้านถ้ำกลองเพนครับ

เรามาชมอีกหนึ่งวิถีธรรมชาติที่กำลังเป็นที่ฮอตฮิตของชุมชนคุณธรรมบ้านถ้ำกลองเพนบนเทือกเขาสูงชันที่สามารถมองลงไปเห็นตัวเมืองหนองบัวลำพูเบื้องล่างท่ามกลางป่าธรรมชาติอันร่มรื่นเป็นที่รู้จักกันในนามภูผาน้อยและที่นี่นะครับเป็นหนึ่งไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้เลยนะครับเราจะมาชมพระอาทิตย์ตกดินกันที่ภูผาน้อยครับภูผาน้อยครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่ได้รับความนิยมและเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายของนักท่องเที่ยวมีโซนสำหรับพักผ่อนหย่อนใจเล่นแคมป์ไฟรวมไปถึงการประชุมสัมมนาและโซนพื้นที่ป่าใช้ในการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและเล่นกีฬาได้อย่างหลากหลายถึงแม้วันนี้ภารกิจของผมจะยังไม่เสร็จสิ้นแต่ไม่เป็นไรครับวันนี้ผมขอลาไปด้วยวิวสวยๆจากภูผาน้อยแล้วเรากลับมาดูกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับถนนสายวัฒนธรรมยามเช้าที่เรียบง่ายถ่ายทอดฉากชีวิตของชาวบ้านชุมชนคุณธรรมบ้านถ้ำกลองเพนได้เป็นอย่างดีเลยครับอากาศเย็นๆลอยอยู่จางๆทำให้การตื่นขึ้นมาตักบาตรยามเช้าเต็มไปด้วยความสดชื่นเหนือถนนสายวัฒนธรรมแห่งนี้นักท่องเที่ยวจะได้มีโอกาสทำบุญตักบาตรกับพระสงฆ์ถึง3วัดด้วยกันเลยครับลองเที่ยวลองเดินตลาดเอกลักษณ์วิถีไทยไปชมฟ้อนศาลาทรงงานเป็นที่ที่พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จมาที่ชุมชนคุณธรรมบ้านถ้ำกลองเพนและใช้ศาลาตรงนี้เป็นที่ประทับเพื่อเยี่ยมเยียนเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนไหมซึ่งพื้นที่ที่ตรงนั้นพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีพระมหากรุณาธิคุณประทานมอบให้แก่ชาวบ้านชุมชนวัดถ้ำกลองเพนได้ใช้ประโยชน์ในการปลูกหม่อนไหมเพื่อเป็นรายได้ให้แก่เกษตรกรต่อมาได้มีการเปลี่ยนแปลงจากการปลูกหม่อนไหมเป็นสวนเกษตรอินทรีย์เพื่อพัฒนาต่อยอดเพื่อเพิ่มรายได้ของเศรษฐกิจชุมชนให้ดีและมั่นคงยิ่งขึ้น

ตอนนี้นะครับเราอยู่สถานที่สุดท้ายแล้วนะครับที่จะมาตามหาภารกิจของเรานั่นก็คือตามหานี่เลยครับผ้าลายบัวลุ่มพูนะครับตอนนี้นะครับเต๋าอยู่ที่บ้านศิลป์ผ้าถิ่นไทยขวัญตาครับเดี๋ยวเราไปตามหาภารกิจของเรากันครับ

เฮ้ยเฮ้ยเหมือนเราจะเจอแล้วครับนี่ไงใช่ไหมขอทิปไลน์ก่อนเจอแล้วครับนี่ผ้าลายบัวลุ่มพูครับผมภารกิจของเราสำเร็จแล้วครับสวยมากสวยมากสวยมากและจุดเช็คอินสุดท้ายนี้เราก็มาพบจนได้ครับกับผ้าบัวลุ่มพูที่ศูนย์การเรียนรู้ขวัญตาแห่งนี้นี่เองและที่นี่นะครับยังมีผ้าลายอื่นอีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับมีแนวแฟชั่นด้วยอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันครับสำเร็จแล้ว บ้านศิลป์ผ้าถิ่นไทยขวัญตาเกิดขึ้นจากแนวคิดที่จะสืบสานองค์ความรู้ผ้าบัวลุ่มพูบัวหมายถึงหนองบัวลำพูมีลวดลายดอกบัวหลวงคือดอกไม้ประจำจังหวัดหนองบัวลำพูและสื่อถึงนครเขื่อนขันกับแก้วบัวบานคำขวัญประจำจังหวัดหนองบัวลำพูลุ่มพูหมายถึงชื่อเดิมจังหวัดหนองบัวลำพูคือเมืองหนองบัวลุ่มพูโทนสีชมพูเป็นสีประจำจังหวัดหนองบัวลำพูครับและนี่จึงเป็นที่มาของผ้าลายบัวลุ่มพูครับ

ช่วงเวลาเกือบ48ชั่วโมงณชุมชนคุณธรรมบ้านถ้ำกลองเพนจังหวัดหนองบัวลำพูแห่งนี้ได้มอบความทรงจำที่ล้ำค่ามากมายให้กับผมแม้ที่นี่จะไม่ใช่สถานที่ท่องเที่ยวที่มีไฮไลท์การท่องเที่ยวหวือหวาหากแต่มีเสน่ห์ซ่อนอยู่ในทุกรายละเอียดอยากให้เพื่อนๆลองวางแผนการท่องเที่ยวมาที่นี่ชุมชนคุณธรรมบ้านถ้ำกลองเพนแล้วจะหลงรักเหมือนเต๋าอย่างแน่นอนครับวันนี้ภารกิจของเราก็สำเร็จลุล่วงแล้วครับฮู้ฮู้สวยมากบรรยากาศชิลมากเลยฮะชุมชนต่อไปจะเป็นชุมชนไหนและนักเดินทางจะเป็นใครฝากเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่าง

เกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ขายเลยเนี่ยอุ้ย
1: รถติดอะไรกันนี่ไม่ใช่กรุงเทพนะ ตื่น7โมงยังทันเลยโรงเรียนอยู่แค่นี้เดินไปเดี๋ยวก็ถึง

0: ต้องไปส่งหรอกครับเดี๋ยวจอมพาขวัญข้าวไปโรงเรียนเอง
1: งั้นข้าฝากด้วยนะเจ้าจอม
0: สบายมากครับสวัสดีครับ
2: งั้นหนูไปนะคะสวัสดีค่ะคุณปู
3: ่สวัสดีค่ะคุณครู
4: สวัสดีจ้าวันนี้ครูมีเพื่อนใหม่มาแนะนำให้รู้จักนะจ๊ะจอมลองออกมาทำดูสิลูกมีใครออกมาช่วยเพื่อนได้ไหมจ๊ะ
2: หนูค่ะ

0: สืบเนื่องจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีนั้นชื่อก็บ่งบอกนะครับว่าเป็นจังหวัดที่พี่น้องประชาชนเป็นคนที่มีคุณความดีเป็นต้นทุนเป็นพื้นฐานดังนั้นต้นทุนคุณความดีต้นทุนคุณธรรมของจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็ถือว่าเป็นส่วนสำคัญในการที่จะผลักดันและขับเคลื่อนจังหวัดนี้ให้เป็นจังหวัดคุณธรรมและสอดรับกับแผนส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติในฐานะที่สุราษฎร์นั้นคือเมืองคนดีครับ
1: กระทรวงวัฒนธรรมโดยศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่ายทางสังคมภาคส่วนต่างๆขยายผลการขับเคลื่อนคุณธรรมตามแนวทางแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฉบับที่1พ.ศ. 2559ถึง2564สู่การปฏิบัติผ่านกระบวนการขับเคลื่อนคุณธรรมเชิงพื้นที่จังหวัดส่งเสริมคุณธรรมนำร่องในปี2563จำนวน4จังหวัดครอบคลุม4ภูมิภาคได้แก่ภาคเหนือจังหวัดเชียงรายภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอุดรธานีภาคกลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและภาคใต้จังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อพัฒนาสู่เป้าหมายการเป็นจังหวัดคุณธรรมต่อเนื่อง3ปีปีที่1มุ่งเน้นการเชื่อมโยงเครือข่ายสร้างการมีส่วนกำหนดอัตลักษณ์คุณธรรมของจังหวัดจัดทำแนวทางและตั้งกลไกการขับเคลื่อนปีที่2เน้นการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติให้เกิดรูปธรรมในทุกเครือข่ายปีที่3ถอดบทเรียนเพื่อยกระดับเป็นแหล่งเรียนรู้และขยายผลจังหวัดอื่นๆต่อไปในปี2563จังหวัดสุราษฎร์ธานีนำโดยผู้ว่าราชการจังหวัดสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดและภาคีเครือข่ายได้เริ่มต้นขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมสุราษฎร์ธานีโดยรณรงค์ส่งเสริมปลูกฝังจิตสำนึกคนเพื่อสังคมส่วนรวมประสานพลังเครือข่ายทางสังคมให้เกิดการทำงานแบบบูรณาการทั้ง8เครือข่ายมีการใช้ระบบสารสนเทศในการสื่อเพื่อเสริมสร้างและสร้างภาพลักษณ์ความเป็นจังหวัดคุณธรรมยกระดับและต่อยอดจากต้นทุนเดิมในพื้นที่ชุมชนคุณธรรม156ชุมชนองค์กรคุณธรรม45องค์กรและอำเภอคุณธรรม8อำเภอจัดให้มีเวทีเชื่อมแชร์โชว์เพื่อเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนการเรียนรู้และขยายผลให้ความสำคัญกับการยกย่องเชิดชูบุคคลและองค์กรต้นแบบที่ควรค่าแก่การยกย่องทั้งนี้การขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมสุราษฎร์ธานีได้นำไปสู่การประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในงานสมัชชาคุณธรรมระดับจังหวัดสุราษฎร์ธานีจัดขึ้นภายใต้แนวคิดสุราษฎร์ธานีเมืองคนดีมีวินัยใจสะอาดไม่ขาดคุณธรรมเมื่อวันที่25สิงหาคม2563ณอาคารศูนย์กลางการประชุมสัมมนาภาคใต้ตอนบนศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีองค์กรเครือข่ายทางสังคม8เครือข่ายร่วมประกาศเจตนารมณ์ความร่วมมือ98หน่วยงานผู้เข้าร่วมจากทุกภาคส่วนกว่า500คนและมีหน่วยงานร่วมจัดแสดงผลงานการส่งเสริมคุณธรรม23หน่วยงานโดยในการจัดงานครั้งนี้ได้ข้อสรุปที่จะขับเคลื่อนคุณธรรมเป้าหมายเชิงพฤติกรรมที่เป็นอัตลักษณ์คุณธรรมร่วมของจังหวัดสุราษฎร์ธานีคือสุราษฎร์ธานีเมืองคนดีคนมีวินัยใส่ใจส่วนรวมนอกจากนี้ยังได้ถอดบทเรียนชุมชนหน่วยงานองค์กรต้นแบบด้านคุณธรรมที่เข้าร่วมกระบวนการและดำเนินการเป็นรูปธรรมในรูปแบบวิดิทัศน์เพื่อเป็นตัวอย่างในการเผยแพร่ขยายผลจำนวน14กรณีตัวอย่างผลสำเร็จของการขับเคลื่อนจังหวัดส่งเสริมคุณธรรมในปีแรกชุมชนองค์กรหน่วยงานทุกภาคส่วนในจังหวัดเกิดความตื่นตัวและลุกขึ้นมาแสดงพลังความร่วมมือพร้อมที่จะขับเคลื่อนคุณธรรมในองค์กรและสนับสนุนการขับเคลื่อนคุณธรรมบรรลุเป้าหมายให้ประชาชนมีพฤติกรรมที่สะท้อนคุณธรรมที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดสู่การเป็นจังหวัดคุณธรรมต่อไป

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากแสดงข้อธรรมะสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่49อุปาทานตอนที่2
1: ทำไมกันกับเด็กหัวแม่นั้นยังไม่ออกมาสักทีเนี่ย
2: นั่นสิหรือว่าจะถูกอุปาทานจับขังไปแล้ว
1: ทำไมข้าต้องอยู่ล่างสุดด้วยหายใจไม่ออกแล้ว
3: กลับมาเจอกันพร้อมหน้าอีกแล้วนะแขกผู้มีเกียรติของข้า
4: คราวนี้จะมาไหมไหนอีกล่ะอุปาทาน
3: อย่าเสียมารยาทกับเจ้าของบ้านสิข้าแค่จะชวนพวกเจ้ามาเล่นเกมทายปัญหา
5: ทายปัญหาเหรอดีข้าชอบข้าอยากเล่นข้าอยากเล่น
2: นี่มันของถนัดของข้าเลยนี่
3: ของถนัดเลยเหรอดีงั้นข้าจะให้เจ้าทำหน้าที่อื่นแทนฮึ
2: Huh.

0: อาทานจะเริ่มต้นณบัดนี้เฮ้ยคำถามแรกบุญบาปไม่มีจริงดีชั่วอยู่ที่คนอื่นตัดสินใช่หรือไม่ใช่
1: ไม่ใช่เอ้ย
0: ใครจะตอบเป็นคนแรก
2: แย่แล้วเจ้าปันไม่อยู่จะตอบถูกไหมเนี่ย
3: ข้ารู้บุญบาปไม่มีจริง
2: เฮ้ย
4: เข็มทอง
2: เจ้ารู้ได้ไงว่าบุญบาปไม่มีจริง
3: อ้าวก็ข้าเคยเห็นมานี่นาคนทำดีแต่ต้องอยู่อย่างลำบากคนทำชั่วอยู่สุขสบายถ้าบุญบาปมีจริงคนทำดีก็ต้องได้ดีสุขสบายคนทำชั่วก็ต้องลำบากแทนสิ
0: เข็มทองนี่พูดจามีเหตุผลอยู่นะจะยืนยันคำตอบหรือยัง
1: ไม่อย่านะ
2: ยังข้าไม่เห็นด้วยข้าเชื่อว่าบุญบาปมีจริงแต่ที่ยังไม่เห็นว่าได้รับผลดีชั่วเพราะยังไม่ถึงเวลาตั้งหาก
5: ข้าเห็นด้วยกับศิลาก็เหมือนปลูกต้นไม้จะได้ออกดอกทันทีมันทำไม่ได้หรอก
3: ไม่จริงยังไงข้าก็ไม่เชื่อความคิดข้าสิถูก
2: ข้าก็ถูกเหมือนกัน
3: ข้าถูกกว่า
0: เถียงกันเข้าไปสนุกดีข้าชอบ
1: โอ้ยพอแล้วอย่ารัดแน่นข้าหายใจไม่ออก
0: นี่เป็นกติกาของเกมยิ่งเพื่อนเจ้ายึดในความเห็นของตัวเองมากเท่าไหร่เจ้าก็จะถูกหนวดมึกยึดไว้แน่นขึ้นเรื่อย
1: ๆไม่นะศิลาหยุดเถียงกันได้แล้วถ้าไม่อยากให้ข้าขาดใจอยู่บนนี้โอ้เฮ้ย
2: เบยเจ้าปันก็ได้ไม่เถียงกันแล้ว
1: เกือบไม่รอดนะ
2: ข้าว่าคำถามนี้ต้องให้ท่านอาจารย์อโมหะมาช่วยแล้วล่ะถ้าพวกเรามัวแต่เถียงกันเองยึดในความเห็นของตัวเองคงไม่จบแน
5: ่แต่ว่าตัวช่วยจากท่านอาจารย์มีจำกัดนะถ้าใช้บ่อยแบบนี้มีหวังหมดเร็วแน่
2: จะจริงด้วยแล้วจะทำไงดีล่ะ
3: โอ้ยชักช้าอยู่นั่นแหละนี่แน่ขอตัวช่วยด่วนเดี๋ยวนี้เลย
2: เว้ยเข็มทอง
6: พวกเจ้าใช้ตัวช่วยครั้งนี้เป็นครั้งที่2แล้วนะเหลืออีกเพียง3ครั้งเท่านั้น

0: ว้าวตัวช่วยมาแล้ว
1: บุญบาปและการให้ผลของการกระทำดีชั่วนั้นมีอยู่จริงเพียงแต่การให้ผลดีร้ายนั้นไม่ทันใจเราต้องใช้เวลาเราจึงคิดว่าบุญบาปไม่มีอยู่จริง
0: แล้วทำไมถึงไม่ให้ผลเร็วๆหน่อยล่ะ
1: เพราะมันขึ้นกับสถานการณ์4อย่างอย่างแรกคติคือที่ไปถ้าคนทำดีไปอยู่ในสภาพแวดล้อมไม่ดีมีแต่คนชั่วรายล้อมความดีที่ทำไว้ก็ไม่ได้ถูกส่งเสริมให้เห็นผลได้เร็วอย่างที่สองอัตภาพคือความสมบูรณ์ของร่างกายถ้าคนขยันทำงานเกิดล้มป่วยการงานที่ควรจะให้ผลดีก็เกิดชะงักไปอย่างที่สามการละสมัยถ้าเราอยู่ในยุคที่คนดีปกครองบ้านเมืองคนที่ทำดีก็จะได้รับการยกย่องเจริญก้าวหน้ามากกว่ายุคที่คนชั่วครองเมืองอย่างที่4การประกอบกรรมหมายถึงการกระทำในปัจจุบันถ้าปัจจุบันทำความดีไว้มากแม้อดีตจะเคยทำผิดพลาดมาผลร้ายก็อาจยังไม่เกิดหรือเกิดแต่เบาลงเพราะมีความดีในปัจจุบันช่วยเอาไว
2: ้อ๋ออย่างนี้เอง
1: เจ้าใช้ตัวช่วยไป2ครั้งแล้วนะข้าไปละ
3: เอาท่านอาจารย์โอ้โหไปซะแล้ว
4: งั้นคำถามข้อแรกคงได้คำตอบแล้วนะเข็มทอง
0: ใช่แล้วคำตอบคือบุญบาปมีจริง
3: ฮึจ้า
5: โอ้ยปล่อยเบาๆหน่อยก็ไม่ได้เจ็บชะมัด
3: น้อยเกมยังไม่จบยังเหลืออีก2คำถามคำถามข้อต่อไปเรื่องดีร้ายในชีวิตเกิดจากโชคดีโชคร้ายทำให้เกิดใช่หรือไม่ใช่
0: ใช่
3: เฮ้ย
0: โบราณบอกว่าถ้าจิ้งจกร้องทักอย่าออกจากบ้านเพราะจะโชคร้ายข้าไม่เชื่อแอบออกมาโหยเดินตกท่อเลย
4: นั่นไม่ใช่เพราะโชคร้ายสักหน่อยเจ้าเดินไม่ระวังเองต่างหากละเข็มทอง
0: ไม่ใช่สักหน่อยแต่จริงด้วยข้ามัวแต่เดินมองผีเสื้อสวยๆเลยไม่เห็นท่า
5: เห็นไหมล่ะเรื่องดีหรือร้ายที่เจอก็เกิดจากเหตุเท่านั้นแหละผลดีเกิดจากเหตุที่ดีผลไม่ดีก็เกิดจากเหตุที่ไม่ดีไม่ใช่เพราะโชค
0: มีเหตุผล
3: งั้นข้อนี้ทุกคนเห็นตรงกัน

0: โชคดีโชคร้ายไม่มีมีแต่ผลจากเหตุดีร้ายที่ทำไว้เท่านั้นข้อสุดท้ายพ่อแม่คือคนที่เราไม่ต้องรักไม่ต้องนับถือไม่ต้องตอบแทนบุญคุณใช่หรือไม่ใช่
1: ไม่ใช่
2: เฮ้ยแม่เงียบ
3: ๆน้อยแบบนี้จะแกล้งกันเหรอ
0: ข้าเป็นคนคุมเกมจะทำอะไรก็ได้ข้อนี้ข้าไม่ให้พวกเจ้าตอบแต่จะให้คนที่เหมาะสมตอบแทนเจอแล้วเด็กคนนี้ละเหมาะสมที่สุด
4: ตะน้อย
5: ศิลากันเจ้าปันเจอกันอีกแล้วดีใจจังเลย
0: เจ้าเด็กนี่ประวัติบอกไว้ว่าเกเรเป็นที่หนึ่งแถมไม่รักพ่อแม่ไม่เคยเชื่อฟังอะไรเลยข้อนี้พวกเจ้าเสร็จแน่ตะน้อยเจ้าช่วยตอบไปดังๆสิว่าพ่อแม่คือคนที่เราไม่ต้องรักไม่ต้องนับถือไม่ต้องตอบแทนบุญคุณใช่หรือไม่ใช่โอ้ยตอบดีๆนะตะน้อย
5: ไม่ใช่
0: เจ้ยไม่ใช่ได้ยังไงคิดให้ดีๆนะพ่อแม่ทำให้เราเกิดมาเพื่อสืบเชื้อสายเท่านั้นเขาทำให้เราเกิดมาเองก็ต้องเป็นฝ่ายดูแลเราเองไม่ต้องมีบุญคุณหรือตอบแทนอะไรกันสักหน่อย
5: ไม่จริงเลยถ้าพ่อแม่ไม่รักเราแล้วจะปล่อยให้เราเกิดมาเลี้ยงเรามาจนโตให้ลำบากทำไมล่ะพ่อแม่ทำให้เราขนาดนี้เราก็ต้องรักต้องตอบแทนบุญคุณถึงจะถูก
4: เฮ
6: ้ยน้อยสุดยอด
5: น้อยซะอย่าง
0: น้อย
5: จ้าโดนอีกแล้วขนแผลต้องถูกช็อตแงะ
3: หายซ่าแน่คราวนี้เจ้าอุปาทาน
5: ฮะ
0: ช่วยด้ว
4: ย
0: เฮ้ยเกมจบแต่ข้ายังไม่ปล่อยพวกเจ้าไปง่ายๆหรอก
7: แย่แล้วเจ้าปันถูกจับตัวไปศิลาและกันจะช่วยเจ้าปันได้อย่างไรติดตามได้ในตอนต่อไป
8: ในตอนต่อไปเจ้าปันถูกจับไปเข้าร่วมพิธีกรรมประหลาดหลอกให้ยึดถือความเชื่องมงายแย่แล้วพวกศิลาจะมาช่วยทันไหมเนี่ยต้องติดตามชมกันนะครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: สังคมปัจจุบันเนี่ยเป็นสังคมที่อยู่ห่างไกลความดีเนื่องจากว่าการเปลี่ยนแปลงทางสังคมมันรวดเร็วมาก

ภารกิจหลักเนี่ยเรามีภารกิจหลักในการพัฒนาคุณธรรมนักเรียนนักศึกษาอยู่3กิจกรรมหลักๆนะครับกิจกรรมแรกก็คือกิจกรรมการพัฒนาสถานศึกษาคุณธรรมหรือสถานศึกษา

0: หาวิถีพุทธกิจกรรมที่2คือกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ให้ผู้เรียนเป็นคนเก่งคนดีกิจกรรมที่3คือกิจกรรมคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพกิจกรรมเด่นของสถานศึกษาก็คือกิจกรรมอาชีวศึกษาความธรรมเพราะนั้นหลักคิดของสถานศึกษาก็คือว่าในเมื่อความดีกับคนมันอยู่ไกลกันเราจะทำอย่างไรให้ความดีมันอยู่ใกล้กับคนเพราะนั้นเราก็เลยดำเนินการโครงการอาชีวศึกษาความธรรมโดยนำพระผู้ทรงภูมิปัญญาทางด้านพุทธศาสตร์ทางด้านคุณธรรมและจริยธรรมมาพบปะกับนักเรียนนักศึกษาให้ความรู้ให้แง่คิดทางด้านพุทธศาสนาให้แง่คิดทางด้านคุณธรรมจริยธรรมในทุกวันพระ
1: เราจะได้ทำบุญร่วมกับทางวิทยาลัยด้วยนะคะแล้วก็ได้นำน้องๆ นักเรียนนักศึกษานะคะได้ทำบุญร่วมกันทั้งวิทยาลัยแล้วก็มีการนำถวายปัจจัยถวายเครื่องแทนธรรมและก็ถวายปิ่นโตแด่พระนะคะโดยมีตัวแทนนักเรียนนักศึกษานะคะถวายแด่พระค่ะเวลาพระเทศก็จะได้ข้อคิดแล้วก็ได้ฝึกสมาธิในการฟังธรรมนะคะได้ตั้งสติก่อนจะเข้าเรียนได้ช่วยได้เยอะค่ะ
0: กิจกรรมเด่นกิจกรรมที่2ก็คือกิจกรรมวันอังคารสดใสแต่งผ้าไทยใส่ปาเต้โครงการนี้มีหลักคิดว่าทำอย่างไรที่จะทำให้นักเรียนนักศึกษาของเราเนี่ยเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทยเราก็เลยกำหนดให้นักเรียนนักศึกษาเนี่ยได้แต่งผ้าไทยซึ่งกำหนดว่าจะต้องเป็นผ้าที่มีอยู่ในท้องถิ่นโครงการนี้ได้รับความชื่นชมจากสังคมทั่วไปจึงทำให้เด็กเนี่ยก็เกิดความภาคภูมิใจและก็สืบสานต่อในเรื่องของการแต่งผ้าไทย
2: ความภาคภูมิใจโดยรวมของนักเรียนนักศึกษาตั้งแต่ที่ได้แต่งมาตั้งแต่มีการประชาสัมพันธ์โครงการการกำหนดวันแต่งกายตั้งแต่วันแรกจนถึงณตอนนี้ก็มีทั้งความภาคภูมิใจที่ได้เห็นบุคลิกภาพของตัวเองที่ดีขึ้นมีความสุภาพมีความอ่อนน้อมถ่อมตนมากขึ้นแล้วก็คำชื่นชมจากคณะผู้บริหารคณะครูหรือองค์กรภายนอกในการศึกษาก็มีความภาคภูมิใจมากขึ้นครับ
0: ทั้งสองโครงการนี้ในอนาคตข้างหน้าเนี่ยจะเป็นโครงการพื้นฐานที่จะนำไปสู่การเป็นสถานศึกษาคุณธรรมและก็สถานศึกษาวิถีพุทธในอนาคตครับ

กระทรวงวัฒนธรรมโดยศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่ายทางสังคมภาคส่วนต่างๆขยายผลการขับเคลื่อนคุณธรรมตามแนวทางแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฉบับที่1พ.ศ. 2559ถึง2564สู่การปฏิบัติผ่านกระบวนการขับเคลื่อนคุณธรรมเชิงพื้นที่จังหวัดส่งเสริมคุณธรรมนำร่องในปี2563จำนวน4จังหวัดครอบคลุม4ภูมิภาคได้แก่ภาคเหนือจังหวัด10รายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

0: เหนือจังหวัดอุดรธานีภาคกลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและภาคใต้จังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อพัฒนาสู่เป้าหมายการเป็นจังหวัดคุณธรรมต่อเนื่อง3ปีปีที่1มุ่งเน้นการเชื่อมโยงเครือข่ายสร้างการมีส่วนร่วมกำหนดอัตลักษณ์คุณธรรมของภาคจังหวัดจะทำแนวทางและตั้งกลไกการขับเคลื่อนปีที่2เน้นการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติให้เกิดเป็นรูปธรรมในทุกเครือข่ายปีที่3ถอดบทเรียนเพื่อยกระดับเป็นแหล่งเรียนรู้และขยายผลจังหวัดอื่นๆต่อไปในปี2563จังหวัดเชียงรายนำโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดและภาคีเครือข่ายได้เริ่มต้นขับเคลื่อน
1: สิ่งที่เราขับเคลื่อนก็คือปัญหาที่เราอยากจะแก้ความดีที่เราอยากจะทำกว่าจะมาเป็นชุมชนคุณธรรมเกิดจากความสามัคคีความมีวินัยของคนในชุมชนทำให้ชุมชนมีความมั่นคงเกิดความมั่งคั่งและส่งผลถึงการพัฒนาที่ยั่งยืนสืบต่อไป
0: จากการเชื่อมโยงเครือข่ายทางสังคมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อค้นหาข้อมูลสถานการณ์ต้นทุนคุณธรรมในพื้นที่มีการทำบันทึกความร่วมมือด้านวิชาการสนับสนุนการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมกับสถาบันการศึกษา5องค์กรการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อหาแนวทางการขับเคลื่อนและแก้ไขปัญหาร่วมกันของแต่ละเครือข่ายการพัฒนาศักยภาพแกนนำเครือข่ายผ่านการอบรมวิทยากรส่งเสริมคุณธรรม2รุ่นจำนวนกว่า200คนเกิดการจัดตั้งกลไกคณะทำงานในแต่ละเครือข่าย13เครือข่ายได้แก่เครือข่ายด้านศาสนาเครือข่ายชุมชนคุณธรรมเครือข่ายเกษตรคุณธรรมเครือข่ายเด็กและเยาวชนคุณธรรมเครือข่ายท้องถิ่นคุณธรรมเครือข่ายศิลปินพื้นบ้านคุณธรรมเครือข่ายสถานศึกษาคุณธรรมเครือข่ายส่วนราชการคุณธรรมเครือข่ายอำเภอคุณธรรมเครือข่ายสาธารณสุขคุณธรรมเครือข่ายสื่อคุณธรรมเครือข่ายประชาสังคมคุณธรรมเครือข่ายธุรกิจคุณธรรมนำสู่การประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในงานสมัชชาคุณธรรมจังหวัดเชียงรายจัดขึ้นภายใต้แนวคิดเชียงรายเมืองแห่งคุณธรรมนำพาประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขเมื่อวันที่21สิงหาคม2563ณจังหวัดเชียงราย
2: จังหวัดเชียงรายเนี่ยเรามีลักษณะพิเศษก็คือเป็นเมืองชายแดนนะครับในการขับเคลื่อนสถานการณ์คุณธรรมถึงแม้ว่าจะเป็นเมืองชายแดนเนี่ยแต่ก็มีเครือข่ายคุณธรรมเนี่ยจำนวนมากนะครับ
0: มีองค์กรเครือข่ายทางสังคม13เครือข่ายร่วมประกาศเจตนารมณ์ความร่วมมือ210งานผู้เข้าร่วมงานจากทุกภาคส่วน575คนหน่วยงานร่วมจัดแสดงผลงานการส่งเสริมคุณธรรม47หน่วยงานได้ข้อสรุปที่จะขับเคลื่อนคุณธรรมเป้าหมายเชิงพฤติกรรมที่เป็นอัตลักษณ์คุณธรรมร่วมของจังหวัดเชียงรายได้แก่สร้างจิตสำนึกส่วนรวมต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมร่วมแก้ปัญหาพฤติกรรมเสี่ยงในเด็กและเยาวชนสร้างวินัยจราจรและคุณธรรมเป้าหมายตามบริบทของหน่วยงานนอกจากนี้ยังได้ถอดบทเรียนชุมชนหน่วยงานองค์กรต้นแบบด้านคุณธรรมที่เข้าร่วมกระบวนการและดำเนินการเป็นรูปธรรมในรูปแบบวิดิทัศน์เพื่อเป็นตัวอย่างในการเผยแพร่ขยายผล14กรณีตัวอย่างผลสำเร็จของการขับเคลื่อนจังหวัดส่งเสริมคุณธรรมในปีแรกชุมชนองค์กรหน่วยงานทุกภาคส่วนในจังหวัดเกิดความตื่นตัวลุกขึ้นมาแสดงพลังความร่วมมือพร้อมที่จะขับเคลื่อนคุณธรรมทั้งในองค์กรและสนับสนุนการขับเคลื่อนคุณธรรมให้บรรลุเป้าหมายประชาชนมีพฤติกรรมที่สะท้อนคุณธรรมที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดสู่การเป็นจังหวัดคุณธรรมต่อไป

0: นี้มีแต่หนังสือเก่าๆทั้งนั้นเลยนะครับ
1: ใช่แล้วล่ะแล้วความรู้หลายๆเรื่องก็หาจากอินเทอร์เน็ตไม่ได้หรอกนะต้องหาจากหนังสือเก่าพวกนี้แหละ
0: ปู่คะแผนที่อันนี้มันประเทศไทยหรือเปล่าคะหนูว่ามันคล้ายๆนะคะ
2: โหเธอนี่นะทำท่าเหมือนรู้ไปทุกเรื่องแต่แค่แผนที่ยังไม่รู้จักใหญ่ขนาดเนี้ยมันจะชื่อประเทศไทยได้ไงเล่า
1: ใช่นี่แหละประเทศไทยละ
2: ครับ
1: สมัยต้นรัชกาลที่5สยามเรามีอาณาเขตอย่างที่เห็นนี่แหละตอนนั้นในหลวงรัชกาลที่4และรัชกาลที่5ต้องรับมือกับการล่าอาณานิคมของชาติตะวันตกที่ยึดดินแดนรอบๆสยามไปหมดแล้วในหลวงรัชกาลที่5ทรงเร่งปรับปรุงทุกๆด้านของประเทศที่เป็นจุดอ่อนทรงพัฒนากองทัพสั่งสมอาวุธแล้วก็ปรับปรุงป้อมค่ายต่างๆที่ปากน้ำก็มีทั้งป้อมพระจุลและป้อมผีเสื้อสมุทรเพื่อเตรียมรับมือกับทัพเรือของต่างชาติที่อาจจะบุกเข้ามาแต่มันก็มีเหตุการณ์ที่ทำให้ชาวไทยต้องเจ็บช้ำเหตุการณ์นั้นเรียกว่าวิกฤตการณ์รศ .112
0: ฮะเกิดอะไรขึ้นล่ะคะ
1: ตอนนั้นฝรั่งเศสอยากได้ดินแดนทางฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงที่เป็นประเทศลาวในทุกวันนี้เพื่อเป็นเส้นทางขึ้นไปยังประเทศจีนพอเราไม่ยอมฝรั่งเศสจึงส่งเรือรบเข้ามา
2: โหแล้วสู้กันไหมครับ
3: ขอโทษด้วยนะครับร้านจะปิดแล้วครับ
1: อ๋อครับเอางี้เด็กๆเดี๋ยวไปฟังกันต่อที่บ้านละกัน
0: อย่าบอกนะว่าจะไปดูมันอันตรายนะ
2: ก็จริงงั้นอย่าไปเลย
0: แต่ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวฉันจะดูแลนายเอง
2: ตะวันนี่มันที่ไหนเนี่ย
0: หรือว่าจะเป็นป้อมพระจุลจุดที่สู้กับฝรั่งเศสตามที่ปู่เล่า
4: ป้อมพระจุลจอมเกล้าสมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช2436
0: ดูที่ผนังสิมันเป็นรอยปืนใหญ่แน่ๆเลย
2: แสดงว่ายิงกันจริงๆด้วย
0: โอ๊ยตรงนั้นมีเรือจมอยู่ด้วย
2: เฮ้ยนั่นเรือของใครอ่ะของไทยหรือว่าของฝรั่งเศส
0: ฉันก็ไม่รู้เหมือนกัน
2: แล้วตกลงสู้กันเป็นยังไงเนี่ยโอ๊ยอยากรู้อ่ะตกลงสู้กันยังไง

0: เรือที่จมอยู่เป็นเรือของฝรั่งเศสนะ
1: แสดงว่าเราชนะใช่ไหมครับ
0: เปล่าหรอกลำนั้นเป็นแค่เรือนำร่องแต่อีกสองลำที่ตามมาเป็นเรือรบมีอาวุธทันสมัยมากทำให้เราต้านไม่อยู่ต้องปล่อยให้ผ่านไปจนถึงบางกอกและในที่สุดนายหลวงก็ต้องยอมยกดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงให้ตามที่ฝรั่งเศสเรียกร้อง
2: โอ้ทุกคนต้องเสียใจมากแน่ๆเลย
0: แต่ข้าคิดว่านายหลวงตัดสินใจถูกต้องแล้วนะมันเหมือนกับแขนของข้านี่แหละถ้าไม่ยอมตัดทิ้งเชื้อโรคก็จะลามจนตัวต้องตายการตัดทิ้งถึงจะเสียแขนไปแต่ชีวิตก็ยังอยู่ทรงยอมเสียดินแดนส่วนน้อยเพื่อรักษาส่วนใหญ
1: ่ในหลวงรัชกาลที่5ตัดสินใจยอมเสียแผ่นดินส่วนน้อยเพื่อรักษาแผ่นดินส่วนใหญ่ไว้ให้พวกเราจนถึงทุกวันนี้ประเทศไทยเป็นประเทศเดียวในแผนที่นี้ที่ไม่ตกเป็นเมืองขึ้นฝรั่งน่าภูมิใจจัง

0: ปู่เคยอ่านเจอว่าสมัยรัชกาลที่5ในหลวงเสด็จประพาสไปยุโรปด้วยเรือตอนนั้นต้องใช้เวลาเป็นเดือนๆเลยนะกว่าจะถึง
1: ไปดูของจริงเลยดีกว่า
2: ดูสินี่เรืออะไรเนี่ย
3: โ
4: หตัวเองเป็นใครเนี่ยมาขโมยของหรือเปล่า
1: เปล่าครับคือพวกผม

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ยพิบัติทางธรรมชาติตอนภัยพิบัติไฟไหม้เตรียมตัวอย่างไรให้รอด
1: สวัสดีค่ะเด็กๆครูเชื่อว่าวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่เด็กๆทุกคนรอคอยใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
1: งั้นก็ไปพบกับเจ้าหน้าที่จากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและพี่ๆตัวแทนจาก Positive My Team ทีมใจพลังบวกกันค่ะ
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
5: วันนี้พร้อมกันไหมเด็กๆ
2: พร้อม

0: พี่อ้นเชื่อว่าวันนี้เด็กๆทุกคนจะได้รับประสบการณ์ดีๆจากการจำลองกิจกรรมซักซ้อมหนีไฟไหม้ในโรงเรียนขอให้ทุกคนมีสติและตั้งใจทุกคนทำได้แน่นอนพี่ๆเป็นกำลังใจให้นะครับ
1: พี่ขอเพิ่มเรื่องรายละเอียดการฝึกซ้อมให้อีกนิดนึงนะครับสำหรับโรงเรียนไหนที่มีนักเรียนที่เป็นคนพิการบกพร่องทางการได้ยินเราจะต้องมีล่ามภาษามือเพื่อสื่อสารขั้นตอนการอพยพให้พวกเขาได้รับรู้และเข้าใจไปพร้อมๆกันด้วยส่วนวันนี้น้องอาจมีเพื่อนๆทุกคนคอยช่วยดูแลใช่ไหมครับ
2: ใช่ใช่ใช่ครับ
3: 15นาที
0: โอเคโอเคอีก15นาทีสัญญาณเตือนภัยไฟไหม้จะดังขึ้นนะทุกคน
1: งั้นเรามาเริ่มนะก่อนอื่นพี่ขอถามก่อนว่าใครพอจะรู้บ้างว่าไฟไหม้หรืออัคคีภัยเกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้าง
4: เกิดจากความประมาทและความรู้เท่าไม่ถึงการครับอย่างการจุดธูปเทียนหรือยากันยุงทิ้งไว้โดยไม่ดูแลครับ
5: ไฟฟ้าลัดวงจรค่ะก็มาจากการที่เราเลือกใช้เครื่องไฟฟ้าที่ไม่ได้มาตรฐานหรือใช้อย่างผิดวิธีสายไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพทำให้ไฟฟ้าลัดวงจรจนเกิดเพลิงไหม้นะคะ
6: แล้วก็เกิดจากก๊าซหุงต้มรั่วไหลทำให้มีประกายไฟเกิดการระเบิดและเกิดเพลิงไหม้ได้ครับ
5: โอ้โห3คนนี้ไวมากแย่งต่อไม่ทันเลย
0: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรยังมีคำถามอีกเตรียมยกมือให้ทันนะอะตอม
5: ครับ
1: แล้วถ้าเราจะเตรียมพร้อมรับมือกับไฟไหม้ในโรงเรียนหรือในอาคารสูงล่ะเราต้องเตรียมตัวอย่างไรกันบ้าง
5: ผมครับถ้าในโรงเรียนหรืออาคารสูงเราก็ต้องตรวจสอบเช็คระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้และอุปกรณ์ดับไฟว่าอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานหรือไม่เช็คประตูทางออกฉุกเฉินว่าไม่ได้มีการปิดล็อกเอาไว้เช็คบันไดหนีไฟว่าไม่ได้มีสิ่งของวางกีดขวางครับ
4: มีอีกครับเราต้องจดจำเส้นทางของประตูทางออกฉุกเฉินและบันไดหนีไฟที่อยู่ใกล้ที่สุดอย่างน้อย2เส้นทางศึกษาเรียนรู้วิธีการเอาตัวรอดเมื่อเกิดไฟไหม้จัดเตรียมสิ่งของที่จำเป็นพวกไฟฉายนกหวีดโทรศัพท์มือถือให้พร้อมใช้งานเสมอนะครับ
0: โอ้โหครบถ้วนละเอียดดีมากเลยแล้วสัญญาณรูปภาพการข้อความที่เป็นคำสั่งที่ชัดเจนที่พี่ให้ทำกันมาก่อนหน้านี้เรียบร้อยไหมครับ
2: เรียบร้อยครับ
7: เรียบร้อยครับ
3: ชัดเลยดีเลย
4: อัดครับการข้อมูลสำคัญพกติดตัวมาไหมครับ
3: นี่ชื่อเบอร์โทรที่อยู
8: ่
5: นกหวีดล่ะคะพกมาด้วยไหม
3: นี
5: ่อัดพร้อมมากเลยครับ
1: นี่ก็ถือว่าเรามีการเตรียมตัวตกลงกันภายในโรงเรียนได้เป็นระบบแบบแผนดีมากเลย
0: มันดีมากเลยนะที่เด็กๆทุกคนเข้าใจถึงพฤติกรรมของน้องอัดที่อาจจะมีปัญหาในการแสดงออกรวมถึงไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินเขาจะต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษแต่ถ้าเป็นสถานการณ์ทั่วไปพี่อ้นก็จะติดต่อกับน้องอัดผ่านทางแชท Facebook แล้วก็ LINE เพื่อสื่อสารกับเขาน่ะ
6: เอาเป็นว่าตอนที่เราฝึกซ้อมหนีไฟขอแค่ให้ทุกคนมีสติไม่ตื่นตระหนกแล้วให้รีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันไว้อย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดก้มหรือหมอบต่ำอยู่กับพื้นเข้าไว้เพราะควันไฟจะลอยขึ้นสูงการทำตัวให้อยู่ต่ำที่สุดเป็นการหลบกลุ่มควันหรือลดการสูดเอาควันไฟเข้าสู่ปอดจะยิ่งดีถ้าเราใช้ผ้าชุบน้ำให้เปียกปิดจมูกและปากค้างไว้จนกว่าจะอพยพถึงบริเวณที่ปลอดภัยนะ
3: 7นาที
0: น้องอัดเตือนแล้วว่าอีก7นาทีสัญญาณเตือนภัยไฟไหม้จะดังขึ้นแล้ว
1: งั้นเราแยกย้ายกันขึ้นห้องเรียนนะแล้วถ้าเสียงเตือนไฟไหม้ดังทุกคนก็ทำตามที่เราซักซ้อมกันไว้นะ
2: ครับ
9: ครับ
2: ครับครับ
9: ครับ
0: พี่อ้นกับพี่บาสรอเด็กๆทุกคนที่จุดรวมพลโถงใต้อาคารเรียนนะครับ
2: คร
9: ับ ครับ
3: ไฟไหม้แล้ว
4: อัดอยู่ใกล้ๆพวกเราไว้ต้นกล้าประคองอัดไว้นะได้เลยปกป้อง
5: พวกเราเอาผ้าเช็ดหน้ามาชุบน้ำแล้วปิดจมูกกับปากเอาไว้นะ
3: โอ้ยเสียงดังหนวกหูไม่ชอบ
5: ใจเย็นๆนะอัดมันคือเสียงสัญญาณเตือนภัยนะ
6: พวกเราก็มอบตำตาม DLTV มาทางนี้นะข้างหน้าเป็นบันไดหนีไฟมันมีช่องระบายอากาศจะช่วยลดการสูบดมควันไฟเข้าสู่ปอดได้นะและถ้ามีใครถูกไฟไหม้ตามตัวให้รีบนอนลงกับพื้นแล้วกลิ้งตัวไปเพื่อให้ไฟดับแล้วหาผ้าชุบน้ำมาคลุมที่ตัวทันที
4: DLTV นายดูเส้นทางดีๆนะระวังจะเข้าไปในจุดอับของอาคารเรียนเราจะแยกกันหมด
6: ได้เลย
5: เดี๋ยวจะเสี่ยงอันตรายมากเราต้องพยายามที่จะลงชั้นล่างให้เร็วที่สุด
4: ลงลิฟต์ลงลิฟต์ไม่เป็นไรนะอัดพวกเราจะช่วยเองแต่ว่าห้ามใช้ลิฟต์ในการอพยพหนีไฟเด็ดขาดเพราะถ้าเกิดเพลิงไหม้ไฟฟ้าจะดับทำให้ติดค้างภายในลิฟต์และขาดอากาศหายใจได้นะอันตรายมาก
6: ๆพวกเราตามฉันมาทางนี้

0: พี่อ้นและพี่บาสขอชื่นชมเด็กๆทุกคนที่เรียนรู้การเอาตัวรอดจากไฟไหม้ได้ดีมากๆแถมยังสามารถดูแลและช่วยเหลือน้องอัดได้อย่างปลอดภัยตามที่เราได้ฝึกซ้อมกันไว้ได้อีกด้วย
1: เก่งเก่งมาก
2: น้องอัดยิ้มด้วยดูสิพวกเรา
3: เย้
4: ถือว่ากิจกรรมในวันนี้ผ่านครับ
3: เย้
5: อิงฟ้าขอถามหน่อยสิคะว่าแล้วถ้าเกิดว่าเราต้องติดอยู่ในอาคารที่มีไฟไหม้จริงๆพอจะมีวิธีในการส่งสัญญาณขอความช่วยเหลืออื่นๆอีกไหมคะ
4: อ๋อมีสิเราสามารถโทรศัพท์แจ้งเหตุระบุตำแหน่งที่เราติดอยู่หรือส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่อยู่ภายนอกอาคารด้วยวิธีโบกผ้าใช้ไฟฉายหรือเป่านกหวีดนะอย่าลืมว่าเราต้องมีสติและคิดหาทางเอาตัวรอดออกจากสถานการณ์ให้ได้แบบปลอดภัยด้วยนะพี่เชื่อว่าถ้าเราไม่ประมาทและรู้จักศึกษาวิธีป้องกันเอาไว้ก่อนนั่นถือเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเลยล่ะ
6: แล้วถ้าเราสามารถออกมาได้แล้วก็ห้ามกลับเข้าไปในอาคารที่เกิดเพลิงไหม้โดยเด็ดขาดเลยนะเพราะว่าอาจจะถูกไฟคลอกหรือได้รับอันตรายจากโครงสร้างอาคารที่พังถล่มลงมาได้ทางที่ดีหลังเกิดเหตุไฟไหม้เราก็ต้องฟังประกาศจากทางเจ้าหน้าที่และปฏิบัติตามคำเตือนอย่างเคร่งครัดเลยนะ
0: สำหรับช่วงนี้เราก็ต้องคอยอธิบายพูดคุยกับน้องอัดเพื่อช่วยสร้างความอบอุ่นใจมั่นใจไม่ให้น้องอัดตื่นตระหนกแล้วก็จัดสถานที่ที่มีความเป็นส่วนตัวสูงสงบไม่ถูกรบกวนจากภายนอกมากเกินไปเพื่อช่วยเยียวยาสภาพจิตใจและความรู้สึกด้วยนะ
6: DLTV จำได้ว่าเมื่อไม่นานมานี้มีเหตุการณ์ไฟไหม้ทางภาคใต้ก็ดังเก็บพลุและดอกไม้ไฟระเบิดครั้งใหญ่ที่ตลาดมูโนะอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสเกิดความสูญเสียมากมายทั้งชีวิตและทรัพย์สินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานความช่วยเหลือโดยรับผู้ป่วยจากเหตุการณ์ดังกล่าวทั้ง10คนเป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์พร้อมทั้งจัดให้มีโรงครัวพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบภัยนับเป็นพระมหากรุณาที่คุณต่อผู้ป่วยและครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้นอกจากนี้สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสุไหงโกลกร่วมกับโรงพยาบาลเจาะไอร้องตั้งหน่วยปฐมพยาบาลและจัดทีมฟื้นฟูเยียวยาจิตใจผู้ประสบภัยในพื้นที่อย่างใกล้ชิดเต็มกำลังความสามารถจนกว่าสภาพจิตใจเข้าสู่สภาวะปกติด้วยละ
7: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
8: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
9: โอ้โหท้องร้องสามัคคีกันมากเลยครับพี่บาสกับต้นกล้าเนี่ย
2: เว็บไซต์
6: โอ้โหอัดเนี่ยความจำดีมากเลยนะครับ DLTV เองก็ลืมไปแล้วถ้าอยากค้นหาข้อมูลแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีสุ่มก็คลิกเข้าไปดูได้เลยที่ www.dltv.ac.th ได้เลยนะครับผมพวกเราขอตัวไปทานอาหารกลางวันก่อนนะครับ
3: บายบาย
6: ในสถานการณ์ไฟไหม้โรงเรียนหรือชุมชนสำหรับกลุ่มคนพิการประเภทออทิสติกที่มีข้อจำกัดในการสื่อสารการปรับตัวกับผู้อื่นอาจจะมีปัญหาในการแสดงออกและไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินจึงจำเป็นต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษต้องมีสติอธิบายสถานการณ์เพื่อช่วยสร้างความอบอุ่นใจไม่ให้ตื่นตระหนกพาอพยพออกมาอย่างระมัดระวังเดินก้มหรือหมอบต่ำๆอยู่กับพื้นเข้าไว้ใช้ผ้าชุบน้ำให้เปียกปิดจมูกและปากค้างไว้จนกว่าจะอพยพถึงบริเวณที่ปลอดภัย

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สถานีโทรทัศน์เอทีวีห้างหุ้นส่วนจำกัดอยุธยาเน็ตเวิร์กเป็นสถานีโทรทัศน์ท้องถิ่นของจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีการนำเสนอข่าวต่างๆประชาสัมพันธ์กิจกรรมประเพณีวัฒนธรรมสถานที่ท่องเที่ยวร้านอาหารของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
1: ครับสถานีโทรทัศน์เคเบิลเอทีวีนะครับเป็นสถานีโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกครับการให้บริการของสถานีโทรทัศน์เคเบิลเอทีวีนะครับสามารถรับชมได้ภายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจุดเด่นที่สำคัญก็คือทางสถานีโทรทัศน์เรามีรายการต่างๆนะครับที่ถ่ายทำให้กับร้านค้าหรือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้กับหน่วยงานต่างๆโดยที่ไม่คิดค่าใช้จ่ายครับนี่เป็นหัวใจหลักทำให้สมาชิกส่วนใหญ่ก็จะติดตามเอทีวีนะครับแล้วก็มาเรียกใช้บริการกันจำนวนมากครับการใช้หลักคุณธรรมนะครับในการขับเคลื่อนองค์กรของสถานีโทรทัศน์เอทีวีนะครับเรามองกัน2 อย่างนะครับนั่นก็คืออย่างแรกก็คือเรื่องการขับเคลื่อนภายในองค์กรเราก็จะดูแลเรื่องบุคลากรให้ความรู้และให้ความใส่ใจให้สามัญสำนึกของผู้ที่ร่วมงานเพราะว่าทุกคนถือว่าเป็นสื่อมวลชนนะครับก็จะมีสามัญสำนึกในการที่จะออกไปปฏิบัติหน้าที่นะครับในการที่จะสร้างคุณธรรมให้กับตัวเองก่อนนะครับนั่นก็คือหัวใจของการทำงานอีกเรื่องนึงก็คือในเรื่องของการที่เราออกไปทำงานเนี่ยเราจะมุ่งเน้นนะครับมองในเรื่องของการนำเสนอข่าวในเรื่องของประโยชน์ของท้องถิ่นประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลักในเรื่องของความขัดแย้ง ATV ส่วนใหญ่ก็จะหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดผ่านหน้าจอเราเด็ดขาดอันนี้ก็จะเป็นเรื่องหลักๆที่ทางสถานีจะให้ความสำคัญมากในเรื่องคุณธรรมนี้นะครับ
0: สถานีโทรทัศน์ ATV ห้างหุ้นส่วนจำกัดอยุธยาเน็ตเวิร์กให้ความสำคัญกับประชาชนหรือเครือข่ายไม่ว่าจะเป็นลูกค้าหรือไม่ในเรื่องการประชาสัมพันธ์ไม่มุ่งเน้นเรื่องผลประโยชน์แต่จะทำหน้าที่สื่อสารมวลชนในส่วนที่รับผิดชอบช่วยประชาสัมพันธ์องค์กรหน่วยงานร้านค้าเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์โดยใช้หลักคุณธรรมคือความเห็นอกเห็นใจกันและความซื่อสัตย์ในอาชีพเช่นรายการแนะนำร้านอาหารเพื่อส่งเสริมการขายให้กับร้านค้าโดยไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายซึ่งไม่ว่าจะเป็นสมาชิกหรือไม่ก็สามารถประชาสัมพันธ์ได
1: ้ต้องยอมรับนะครับว่าปัญหาอุปสรรคนะครับที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานแล้วก็จะส่งผลต่อเรื่องคุณธรรมได้เนี่ยปัญหาปัจจุบันนี้ก็คือเรื่องของงบประมาณในการที่จะออกไปทำงานเมื่อก่อนนี้นะครับเราอาจจะได้งบสนับสนุนจากทางองค์กรของเรานะฮะแต่ปัจจุบันพอองค์กรลดปริมาณหรือว่าลดงบประมาณลงแล้วเนี่ยหลายคนอาจจะทำให้รู้สึกไม่สบายใจไม่อยากจะทำงานหรือทำงานไม่เต็มที่แต่โชคดีครับที่ ATV เราได้ทำงานให้กับองค์กรทำงานให้กับท้องถิ่นโดยที่เราไม่ได้คาดหวังในเรื่องนี้เราจึงรู้สึกว่าเรายังลำบากกันได้แล้วก็ให้คุณธรรมอันนี้อยู่ได้ครับในเรื่องของความสำเร็จของ ATV ครับมีความพอใจในความสำเร็จณวันนี้นะครับคือเราสามารถที่จะกำหนดนะสามารถที่จะทำให้ประชาชนเนี่ยใช้สื่อ ATV ได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับส่วนในเรื่องความสำเร็จเราเคยได้รับรางวัลจากหลายองค์กรนะครับอันนั้นถือว่าเป็นส่วนประกอบแต่ความสำเร็จหนึ่งที่ภาคภูมิใจที่มีคนเชื่อมั่นเราครับ
0: สถานีโทรทัศน์ ATV ห้างหุ้นส่วนจำกัดอยุธยาเน็ตเวิร์กมีความภาคภูมิใจที่ได้ทำหน้าที่ของสื่อสารมวลชนในท้องถิ่นอย่างเต็มที่และช่วยเหลือผู้อื่นได้มีช่องทางในการประชาสัมพันธ์อีกทั้งส่วนหนึ่งยังเป็นสื่อท้องถิ่นที่รายงานข่าวสารให้คนในท้องถิ่นได้ทราบทุกวัน

ความมุ่งหวังที่จะดำเนินการในเรื่องของคุณธรรมต่อไปในอนาคตนะครับเราหวังว่าสื่อของเราไม่ว่าจะออกไปทางจานดาวเทียมออกไปทางเคเบิลออกไปทางสื่อใหญ่ๆหรือว่าในโซเชียลก็ตามอยากให้ ATV เป็นที่ยอมรับของสังคมมากขึ้นนะครับแล้วก็มีคนใช้บริการมีการประชาสัมพันธ์มีการร้องเรียนผ่านสื่อเรามากขึ้นนะครับสิ่งหนึ่งที่เราอยากจะทำนั่นก็คือเราอยากจะมีช่องรายการที่คนทั้งประเทศนะได้ติดตามในช่องของ ATV แล้วก็เป็นตัวเลือกหนึ่งที่เขานึกถึงว่าถ้าหากจะประชาสัมพันธ์โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอยากจะร้องเรียนแล้วได้รับความเป็นธรรมหรือว่าอยากจะบอกเล่าเรื่องราวของตนเองให้คนอื่นได้รับรู้ต้องมาที่ ATV ครับ

0: ตอนนี้เรามากันที่ชุมชนบ้านใส่น้อยสถานที่ที่จะพาทุกคนย้อนกลับไปสัมผัสกับบรรยากาศของกรุงศรีอยุธยาแบบดั้งเดิมไม่ว่าจะเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นการทำขนมไทยรวมไปถึงวัดและโบสถ์ที่มีอายุยาวนานหลายร้อยปีเพื่อให้คนรุ่นหลังสามารถมาศึกษาหาความรู้และช่วยกระตุ้นวัฒนธรรมไทยไม่ให้เลือนหายไปตามกาลเวลาทั้งหมดนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าปราศจากหัวใจหลักของชุมชนบ้านใส่น้อยนั่นก็คือคุณมยุรีหญิงแกร่งผู้อุทิศตนให้กับชุมชนนี้โดยไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยทุ่มเททั้งแรงกายและแรงใจจนชุมชนบ้านใส่น้อยเป็นอย่างทุกวันนี้ได
1: ้เราเนี่ยเป็นคนของชุมชนใส่น้อยเรียกว่าบรรพบุรุษของเราเป็นคนใส่น้อยมันจึงทำให้เรามีความรู้สึกว่าเรารักชุมชนนี้หัวใจสำคัญของชุมชนของเรานี้ก็คือชุมชนเรามีของดีแล้วจากบรรพบุรุษมีดีอยู่แล้วเรามีวิถีชีวิตมีประวัติศาสตร์ความเอื้ออาทรที่ถูกสืบทอดกันมาและยิ่งโดยเฉพาะเนี่ยเรามีโบราณสถานที่พระมหากษัตริย์เป็นผู้มาสร้างวัดนี้ไว้มันยิ่งทำให้เรามีความรู้สึกผูกพันเราจึงมีความรู้สึกว่าเราเนี่ยจะต้องสร้างอนุรักษ์และก็ส่งเสริมถ่ายทอดให้กับลูกหลานของเราต่อไปมันจึงทำให้เราเนี่ยมีความรักมีความผูกพันกับชุมชนนี้มากและพยายามที่จะต้องทำอะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้เกิดประโยชน์กับชุมชนให้มากที่สุดค่ะ
2: จามยุรีเนี่ยนะครับท่านเนี่ยเป็นคนเข้มแข็งแล้วก็ทำอะไรทำจริงนะครับต่อสู้มาเป็นสิบกว่าปีกว่าที่เราจะเอามายืนอยู่ได้ทุกวันเนี่ยที่อาจารย์ทำเนี่ยอย่างน้อยก็ทำให้ชุมชนเราได้มีการพัฒนาขึ้นชาวบ้านก็มีกิจกรรมที่ได้ร่วมกับชุมชนแล้วก็เป็นการเสริมสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนทำให้ชุมชนเราอย่างน้อยก็มีชื่อเสียงมีคนรู้จัก
3: อาจารย์มิวรีในตำบลไซน้อยเนี่ยนะก็คือท่านเป็นแบบว่าบุคคลตัวอย่างต้นแบบเลยล่ะเพราะว่าทุกอย่างแต่เริ่มจากแกนะคะท่านจะมองในส่วนของส่วนรวมมากที่สุดและท่านเป็นคนใจดีทุกๆคนไม่ว่าใครจะมาขอความร่วมมืออะไรแกช่วยเหลือได้ทุกอย่างพูดง่ายๆก็คือว่าในชุมชนนี้ถ้าไม่มีอาจารย์มยุรีอาจจะไม่มีความสำเร็จถึงทุกวันนี้ก็ได้นะคะ
4: หลักสูตรของเราอะค่ะเป็นการจัดการภาคบริการและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนค่ะถือว่าที่เนี่ยเป็นแม่แบบเป็นต้นแบบที่ดีนะคะสิ่งที่เห็นได้ชัดเจนเลยจากโครงการนี้ต้องขอใช้คำว่าความยั่งยืนค่ะเพราะว่าหลักสำคัญของความยั่งยืนก็คือในเรื่องของชุมชนเศรษฐกิจนะคะแล้วก็สิ่งแวดล้อมก็ชุมชนนี้นะครบทุกอย่างเลยค่ะแล้วก็สิ่งที่ดีที่สุดคือความเป็นธรรมชาติในการที่มีการร่วมมือกันของชุมชนแล้วก็เห็นเป็นภาพเป็นสิ่งที่จับต้องได้เป็นความร่วมมือที่เหนียวแน่นแล้วก็หนักแน่นแล้วก็เข้มแข็งมากเลยที่ได้เห็นนะคะ
1: เราใช้พลังบวกทั้งหมดพลังบวกก็คืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นเรื่องของเชิงบวกเราบอกกับทุกคนเราส่งเสริมชุมชนเราให้ทุกคนเนี่ยได้รับรู้ว่าสิ่งอะไรก็แล้วแต่ที่เราทำอยู่เนี่ยมันทำแล้วเรามีความสุขทำแล้วเนี่ยมันทำให้ลูกหลานเราเห็นแล้วก็ประทับใจทำแล้วปู่ย่าตายายของเรารู้สึกเอ้ยมันเป็นเรื่องที่ดีลูกหลานบอกโอ้หนูอยากทำจังเลยเรื่องอย่างเงี้ยเป็นเรื่องที่ดีนะยายหนูทำอยู่ตาหนูทำอยู่เด็กก็จะเกิดความภาคภูมิใจเราก็จะค่อยๆสอดแทรกไปทุกเรื่องพองานบุญประเพณีของเราเราก็มาจัดรวมกันโดยกำหนดให้วัดทั้ง5วัดในชุมชนของเราเนี่ยเป็นตัวขับเคลื่อนเพื่อที่จะทำให้เกิดวิถีและประเพณีที่จะร่วมจิตร่วมใจกันให้กับชาวบ้านเรามาร่วมกันทำเป็นความรู้สึกที่เราภูมิใจพอเราภูมิใจแล้วปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องบอกต่อและเราก็เดินเครื่องเรื่องของการทำงานในการดำเนินกิจกรรมของเรามันก็เลยทำให้ชาวบ้านและชุมชนเราเนี่ย

0: รู้ว่าสิ่งที่เราปฏิบัติอยู่เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ดีนะแสดงว่าเราจะต้องรักษาเราจะต้องพัฒนาเราจะต้องทำให้สิ่งที่เรากำลังทำอยู่นะบรรลุวัตถุประสงค์ให้มากยิ่งขึ้นแล้วก็ให้เกิดกระบวนการในการที่จะทำให้คนอื่นเข้ามาสัมผัสแล้วรู้ว่าชุมชนนี้เขามีความร่วมไม้ร่วมมือเขามีความรักความเอื้ออาทรและเขามีความตั้งใจในการที่จะสร้างชุมชนด้วยพลังของคุณธรรมเหล่านี้ต้องการที่จะทำให้เกิดสิ่งที่เป็นความสุขที่มันจะเกิดขึ้นกับสังคมและครอบครัวของเราครอบครัวเป็นจุดเริ่มต้นเมื่อครอบครัวมีความสุขก็จะต่อโยงไปในชุมชนสังคมเราเพราะนั้นในชุมชนในสังคมของเราเนี่ยถ้าทุกอย่างมีคุณธรรมที่ดีงามการกระทำการปฏิบัติมันจะทำให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่ดีชุมชนก็จะมีความสุขสังคมก็จะมีความสุขโดยพื้นฐานครอบครัวสุขชุมชนสังคมก็สุขร่วมกันค่ะ
1: ทุกคนคงได้เห็นแล้วว่าการที่จะสร้างชุมชนครอบครัวหรือแม้แต่ตัวบุคคลที่ดีได้นั้นต้องอาศัยปัจจัยในหลายด้านถ้าพวกเราทุกคนคอยช่วยเหลือประคับประคองแล้วร่วมมือกันแก้ปัญหาทีละเล็กทีละน้อยประเทศไทยในวันข้างหน้าจะต้องพัฒนาไปในทางที่ดีกว่าเดิมอย่างแน่นอนครับ

0: ที่นี่คือแหล่งกำเนิดเรื่องราวของการให
1: ้ให้ความรู้ครับ
2: ให้เพื่อนครับ
3: ให้ความรู้สึกดีๆครับ
4: ให้ประสบการณ์ค่ะ
5: ให้ความรักรักในเสียงดนตรีครับ
6: ให้ความเป็นพี่น้องและความมีวินัยครับ
7: ให้หลักการดำเนินชีวิตครับ
8: เราเป็นองค์กรเล็กๆแต่เป็นองค์กรแห่งการเป็นผู้ให้ให้ทุนให้ทานให้ปัญญาและให้โอกาสใช้หลักธรรมมาหาธรรมและธรรมมาหากินให้ทุนทุนในที่นี้ก็หมายถึงว่าจะไม่จำเป็นต้องเป็นเงินมาก่อนนะเจ้าค่ะให้ปัญญานำเงินให้ทานทานในที่นี้ก็กลายเป็นวิทยาทานการให้ปัญญาให้ปัญญาก็อย่างนี้เจ้าค่ะก็น้อมเชิญครูภูมิปัญญาหลากหลายสาขาสิ่งที่ดิฉันสรรสนีอินสารไม่มีความถนัดก็จะน้อมเชิญพ่อครูแม่ครูที่มีความถนัดตรงนั้นมาเป็นผู้ให้แทนให้เด็กมีปัญญาให้เด็กเรียนรู้ด้วยมีความรักมีใจรักในการเรียน
9: มาเรียนที่นี่ได้รับความรู้ใหม่ๆและประสบการณ์ใหม่ๆจากการดีดซึ้งครับอันเป็นเอกลักษณ์ของล้านนาของเราครับทำให้ผมดีดซึ้งได้ไพเราะและภาคภูมิใจมากครับ
10: อยากมาเรียนที่นี่เพราะเป็นวันหยุดค่ะจะได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และได้เจอเพื่อนๆ อีกมากมายค่ะ
0: ศูนย์ดนตรีกวีศิลป์ล้านนาแห่งนี้ได้สอดแทรกการให้โดยใช้สื่อนำไปสู่คำว่าคุณธรรมนำพาชีวิตจากทุกข์ก็กลายเป็นสุขได้อย่างยั่งยืน
8: ก่อนสตาร์ทรถจะบอกว่าวันนี้ถามใจตัวเองว่าได้ให้อะไรกับใครแล้วบ้างแต่เราจะไม่ถามใจตัวเองว่าวันนี้ได้รับอะไรจากใครแล้วบ้างเพราะคำว่าการเป็นผู้ให้ก็คือผู้รับยิ่งให้เราจะยิ่งได้ยิ่งหวงน่ะเราจะยิ่งหายยิ่งเอาน่ะจะยิ่งอดแต่ยิ่งให้หมดอ่ะยิ่งได้อันนี้คือคำว่าให้ค่ะการเรียนเนี่ยเอาใจมาลงทะเบียนเราไม่ได้ใช้เงินค่ะตรงนี้ค่ะเป็นการสอนฟรีเป็นจิตอาสา
11: สิ่งที่เรามักจะคุยกันเสมอๆนั่นก็คือนอกจากการเป็นผู้ให้เรายังได้รับอีกด้วยนะคะสิ่งที่พวกเราได้รับเนี่ยคือเรื่องของการสลายอัตตาอัตตาของตัวตนได้รับในเรื่องของการฝึกจิตฝึกในเรื่องของการเสียสละเราเป็นผู้รับในเรื่องของประสบการณ์ในเรื่องของสิ่งที่เป็นความรู้อื่นๆทั้งจากครูภูมิปัญญาท่านอื่นด้วยแล้วก็จากเด็กๆที่รู้กับเราด้วย
12: วันนี้ก็ได้เดินทางจากจังหวัดเชียงใหม่ครับมาคือความหูก็เราอ่อนในเรื่องของการตีกลองสะบัดใจนะครับคือการที่นำศิลปะวัฒนธรรมเนี่ยนะครับมาสู่เราอ่อนนั้นนะครับเพื่อที่จะบ่ได้ลืมรากเหง้าของความเป็นล้านนาบ่ลืมรากเหง้าของศิลปะวัฒนธรรมอันเป็นมรดกสำคัญนะครับของบรรพบุรุษจากรุ่นต่อรุ่นเพื่อให้อยู่กู้กับความเป็นคนเมืองล้านนาของเขาครับ
13: หนูสามารถนำประโยชน์นี้ไป

0: และสามารถเผยแผ่ความรู้นี้ให้กับคนอื่นได้ค่ะ
1: การทำงานกับการรับใช้เพื่อมนุษย์และได้น้อมนำหลักธรรมมาปรับใช้เพื่อพบกับคำว่าธรรมมาหาธรรมและธรรมมาหากินนำไปสู่เป้าหมายดัชนีชี้วัดคืออยู่รอดอยู่ได้และอยู่ดี

0: วัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกคนนะคะรวมถึงสวัสดีนักเรียนต้นทางทุกคนด้วยนั่นเองค่ะและสำหรับวันนี้นะคะเราอยู่กันในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3นั่นเองค่ะและสำหรับวันนี้นะคะอยู่กับคุณครูรัตติรสพงศาวดารหรือว่าครูมดดำนั่นเองค่ะและสำหรับวันนี้นะคะสิ่งที่เราจะเรียนรู้กันในวันนี้เรื่องอะไรนั้นเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันนะคะสำหรับเรื่องที่เราจะเรียนในวันนี้นะคะนั่นก็คือเรื่องกฎทรงมวลและการจัดเรียงตัวใหม่ของอะตอมเมื่อเกิดปฏิกิริยาเคมีนั่นเองนะคะสำหรับในเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันทั้งต้นทางและปลายทางนะคะครูมีภาพมาให้นักเรียนจำนวน2ภาพนะคะภาพ2ภาพนี้คือภาพอะไรคะ
1: บ้าน
0: เป็นภาพบ้านแล้ว2ภาพนี้เหมือนหรือแตกต่างกันยังไงคะ
2: เหมือน
0: เหมือนกันตรงที่เป็นบ้านบ้านหลังเดิมไหมคะเนี่ย
2: ไม่หลังเดิม
0: หลังเดิมแต่มันต่างกันยังไงคะบ้านทางซ้ายมือของเราเป็นไงคะขวามือของเราเป็นไงคะ
1: เก
0: ิดไฟไหม้ถูกต้องไหมคะคำถามของครูค่ะนักเรียนบ้านสองหลังนี้เป็นบ้านหลังที่ก่อนโดนและหลังโดนไฟไหม้คำถามของครูคือจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนักเรียนคิดว่าเกี่ยวข้องกับการเกิดปฏิกิริยาเคมีหรือไม
1: ่
0: เกี่ยวอย่างไรคะเพื่อนบอกว่าเป็นการเกิดปฏิกิริยาการเผาไหม้นั่นเองนะคะบ้านหลังนี้ก็คือเกิดปฏิกิริยาการเผาไหม้มานั่นเองคำถามของครูในข้อต่อไปค่ะนักเรียนครูถามนักเรียนว่าเราเนี่ยสามารถเปรียบเทียบความแตกต่างของมวลก่อนเกิดปฏิกิริยาเคมีและหลังเกิดปฏิกิริยาเคมีได้อย่างไรถ้าเกิดมีอุปกรณ์ที่สามารถชั่งน้ำหนักได้ขอโทษค่ะชั่งมวลได้นักเรียนคิดว่ามวลของบ้านก่อนที่จะเกิดไฟไหม้กับมวลของบ้านที่หลังเกิดไฟไหม้เนี่ยเหมือนเดิมไหมคะ
1: ไม่
0: เหมือนแตกต่างกันยังไงคะ
1: หล
0: ังจากโดนไฟไหม้มวลจะลดลงทำไมมวลถึงลดลงล่ะคะ
1: เพราะว
0: ่าไม้บางส่วนเปลี่ยนเป็นขี้เถ้าถูกต้องไหมคะเราเลยคิดว่ามวลเนี่ยลดลงแล้วครูถามนักเรียนค่ะนักเรียนแล้วในกรณีที่ถ้ามันเกิดปฏิกิริยาเคมีเกิดขึ้นที่ไม่ใช่บ้านหรือไม่ใช่ปฏิกิริยาการเผาไหม้ล่ะคะนักเรียนคิดว่ามวลของสารก่อนเกิดปฏิกิริยากับมวลของสารหลังเกิดปฏิกิริยาเนี่ยจะเท่ากันไหมคะไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นณวันนี้มวลของสารก่อนเกิดปฏิกิริยาและหลัง

การทดลองในวันนี้นั่นเองนะคะและสำหรับในด้านทักษะกระบวนการนะคะนักเรียนต้องเกิดทักษะในการตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุปนะคะโดยสรุปความสัมพันธ์ของมวลรวมก่อนและหลังเกิดปฏิกิริยาเคมีให้ได้นั่นเองนะคะและสำหรับในด้านของคุณลักษณะเจตคติและค่านิยมนะคะนักเรียนต้องเกิดความอยากรู้อยากเห็นกระตือรือร้นในการทำกิจกรรมเพื่อค้นหาคำตอบเกี่ยวกับมวลรวมของสารก่อนและหลังเกิดปฏิกิริยาเคมีนั่นเองค่ะและสำหรับสมรรถนะที่ต้องเกิดนะคะนั่นก็คือนักเรียนจะต้องสร้างคำอธิบายเกี่ยวกับมวลรวมของสารก่อนและหลังเกิดปฏิกิริยาเคมีนะคะโดยใช้หลักฐานที่ได้จากการสำรวจตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์เนี่ยมาสนับสนุนเพราะฉะนั้นวันนี้นอกจากนักเรียนจะต้องทำกิจกรรมเพื่อหาผลการทดลองให้ได้แล้วนักเรียนจะต้องสร้างคำอธิบายให้ได้นะคะว่าจากการทดลองของเราเนี่ยเราจะอธิบายเกี่ยวกับมวลของสารอย่างไรนั่นเองนะคะซึ่งทั้งหมดนี้นะคะคุณครูจะพานักเรียนนะคะไปค้นหาคำตอบและเพื่อไปสู่จุดหมายของเรานะคะให้ได้ผ่านกิจกรรมที่1ค่ะนักเรียนเรื่องหนักเบาเราช่างเลยนั่นเองนะคะและทุกครั้งค่ะเหมือนเดิมค่ะก่อนที่เราจะทำกิจกรรมเราต้องทำไมก่อนคะเราต้องอ่านเพื่อที่จะศึกษาทำความเข้าใจก่อนนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนเนี่ยศึกษาใบกิจกรรมและกลับมาตอบคำถามของคุณครูไปพร้อมๆกันนะคะผ่านคำถามที่1ค่ะกิจกรรมนี้เกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรกิจกรรมนี้มีจุดประสงค์อะไรกิจกรรมนี้มีวิธีการดำเนินกิจกรรมมีขั้นตอนโดยสรุปอย่างไรและสุดท้ายค่ะนักเรียนต้องสังเกตและเก็บรวบรวมอะไรบ้างเพราะฉะนั้นเก็บรวบรวมข้อมูลอะไรนะคะเพราะฉะนั้นนะคะถ้านักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางพร้อมแล้วนะคะให้นักเรียนศึกษาใบกิจกรรมได้เลยค่ะ

0: ไปกิจกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเพื่อตรวจสอบความเข้าใจในการทำกิจกรรมของเรานะคะเดี๋ยวเรามาตอบคำถามไปพร้อมๆกันนะคะเรามาสู่คำถามข้อที่1ค่ะกิจกรรมนี้เกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรขอเลขที่2ละกันค่ะเลขที่2อยู่ไหนคะไม่อยู่นั้นเลขที่12แทนก็ได้ค่ะไม่อยู่เหมือนกันนั้นขออีกเลขนึงคือ22ค่ะอยู่ทางนี้นะคะเรามาดูกันนะคะว่ากิจกรรมนี้เกี่ยวข้องกับเรื่องอะไร
1: ปฏิกิริยาเคมีและวัสดุในชีวิตประจำวันค่ะ
0: เป็นปฏิกิริยาเคมีและวัสดุในชีวิตประจำวันแล้วมันเกี่ยวกับเรื่องอะไรของปฏิกิริยาเคมีคะ
1: เกี่ยวกับเรื่องการเปรียบเทียบมวลรวมของสารและก่อนและหลังการเกิดปฏิกิริยาเคมีค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะเป็นการเปรียบเทียบมวลของสารก่อนและหลังเกิดปฏิกิริยาเคมีขอบคุณมากค่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเรื่องนี้นะคะเกี่ยวข้องกับมวลของสารก่อนและหลังเกิดปฏิกิริยาเคมีนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นจุดโฟกัสของเราอยู่ที่มวลอะไรมวลก่อนเกิดปฏิกิริยาเคมีกับมวลของสารหลังเกิดปฏิกิริยาเคมีนั่นเองนะคะคำถามข้อต่อไปค่ะนักเรียนกิจกรรมนี้มีจุดประสงค์ว่าอะไรนะคะขอเป็นเลขที่4แล้วกันค่ะเลขที่4อยู่ไหนคะอยู่ที่กลุ่ม1เหมือนเดิมนะคะกลุ่มที่1นะคะกิจกรรมนี้มีจุดประสงค์ว่าอะไรนะคะ
2: สังเกตและเปรียบเทียบมวลรวมของสารก่อนเกิดและหลังเกิดปฏิกิริยาเคมีครับ
0: ค่ะคำตอบของเพื่อนถูกไหมคะถูกต้องนะคะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนของเราด้วยนั่นเองนะคะและจุดประสงค์ของเราในวันนี้นะคะก็คือสังเกตและต้องเปรียบเทียบมวลรวมของสารนะคะก่อนและหลังเกิดปฏิกิริยาเคมีนั่นเองนะคะรู้จุดประสงค์แล้วต่อไปค่ะแล้วเราจะทำกิจกรรมกันอย่างไรบ้างเรามีวิธีการดำเนินกิจกรรมมีขั้นตอนโดยสรุปอย่างไรเมื่อกี้เลขที่เท่าไหร่นะคะ4นั่นขอเลขที่14ค่ะ14อยู่ตรงไหนคะอยู่ตรงนี้นะคะเรามาดูค่ะเลขที่14จากที่เราไปศึกษาไปกิจกรรมมาเรียบร้อยแล้วกิจกรรมของเรามีวิธีการดำเนินกิจกรรมอย่างไรนะคะ
3: ช่างมวลของลูกโป่งและพลาสติกใสครับ
0: ค่ะ
3: สังเกตผงฟูและเบกกิ้งโซดาครับ
0: ค่ะนอกจากผงฟูแล้วมีสารอะไรอีกคะ
3: น้ำส้มสายชูด้วย
0: สังเกตน้ำส้มสายชูด้วยจากนั้นทำยังไงต่อคะ
3: ใส่ผงฟูในลูกโป่งครับ
0: ใส่ผงฟูในลูกโป่งก่อนจะใส่ผงฟูในลูกโป่งเราควรนำภาชนะทั้งหมดไปทำอะไรก่อนคะ
3: ไปช่างครับ
0: ไปช่างก่อนจากนั้นเราก็ผงฟูมาใส่ใน
3: ลูกโป่ง
0: ถูกต้องไหมคะแล้วทำยังไงต่อคะ
3: ใส่น้ำส้มสายชูครับ
0: น้ำส้มสายชูนี้ใส่ลงไปในลูกโป่งหรือใส่ลงไปในไหนคะ
3: ในขวดพลาสติกครับ
0: ใส่ลงไปในขวดพลาสติกนั่นเองจากนั้นทำยังไงต่อคะ
3: นำ
0: ลูกโป่งตอนนี้ลูกโป่งมีผงฟูอยู่แล้วถูกต้องไหมคะขวดน้ำมีน้ำส้มสายชูอยู่แล้วตอนนี้แยกชิ้นกันอยู่หรือเปล่าลองทำไงต่อคะ
3: นำลูกโป่งไปครอบ
0: นำลูกโป่งไปครอบไว้กับ
3: ขวด
0: พลาสติกถูกต้องไหมคะแล้วตอนครอบเนี่ยเราสามารถนำผงฟูเนี่ยตกลงไปในขวดพลาสติกได้ยัง
3: ไม่ได้ครับ
0: ยังไม่ได้นะคะห้ามตกไปเพราะฉะนั้นข้อนี้เป็นข้อควรระวังนั่นเองจากนั้นทำยังไงต่อคะรัดยางเรียบร้อยแล้วเราช่างทั้งหมดเรียบร้อยแล้วถูกต้องไหมคะเรานำไปช่างใช่ไหมคะช่างเสร็จทำยังไงต่อคะ
3: ยกปากลูกโป่งขึ้น
0: ยกลูกโป่งขึ้นถูกต้องไหมคะเพราะนั้นพอเรายกลูกโป่งขึ้นผงฟูก็จะไหลลงไปในขวดน้ำแล้วทำยังไงต่อคะ
3: ช่างมวลของสารครับ
0: ช่างมวลของสารอีกหนึ่งรอบนั่นเองนะคะโอเคค่ะขอเสียงปรบมือให้กับเลขที่14ของเราด้วยนั่นเองนะคะสรุปอีกหนึ่งครั้งนะคะนั่นก็คือเราเนี่ยจะต้องช่างก่อนนะคะอันดับแรกช่างภาชนะก่อนค่ะนักเรียนถ้านักเรียนมีภาชนะอะไรบ้างต้องช่างทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นลูกโป่งขวดพลาสติกยางรัดของหรือเทปที่นักเรียนจะเอามาติดทุกอย่างที่นักเรียนจะใช้ในการที่จะเชื่อมในการรัดลูกโป่งกับขวดน้ำไว้ให้แน่นนะคะทุกอย่างที่นักเรียนจะใช้ถ้านักเรียนจะใช้ยางจำนวน3เส้นนักเรียนก็ต้องชั่งยางทั้ง3เส้นที่จะใช้ถ้าจะใช้ยาง4เส้นนักเรียนก็ต้องชั่งทั้งหมดเพราะฉะนั้นนักเรียนต้องเอาทั้งหมดนี้ไปชั่งก่อนถูกต้องไหมคะจากนั้นเราก็ได้น้ำหนักของภาชนะมาเรียบร้อยแล้วให้นักเรียนนะคะนำสารของเราก็คือผงฟูใส่ลงไปในลูกโป่งน้ำส้มสายชูใส่ลงไปในข ขวดพลาสติกนั่นเองนะคะเรียนอย่าใส่เยอะเกินไปนะคะใส่แค่พอประมาณก็พอนะคะผงฟูใส่ประมาณ1ช้อนโต๊ะน้ำส้มสายชูประมาณ1ส่วน4ของขวดนั่นเองนะคะจากนั้นเรามัดให้แน่นเน้นย้ำตรงนี้ค่ะมัดให้แน่นถ้าไม่แน่นมัดยางไม่แน่นแล้วให้ติดเทปให้แน่นนะคะแต่เทปที่ใช้ติดขอให้นักเรียนชั่งน้ำหนักก่อนนั่นเองนะคะจากนั้นนะคะให้นักเรียนนะคะยกลูกโป่งขึ้นเพื่อสังเกตการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นและก็ชั่งมวลอีกหนึ่งครั้งเพื่อสังเกตว่าเมื่อเกิดปฏิกิริยาเคมีแล้วมวลของสารเป็นอย่างไรนั่นเองนะคะเราได้วิธีการทำกิจกรรมแล้วนะคะอย่างรูปนี้เลยค่ะนักเรียนชั่งครั้งที่หนึ่งเนี่ยสังเกตนะคะเรามีน้ำส้มสายชูอยู่แล้วเรามีผงฟูอยู่แล้วถูกต้องไหมคะจากนั้นเนี่ยให้ใส่ลงมาชั่งโดยที่ห้ามให้ผงฟูเนี่ยตกลงมาในน้ำส้มสายชูนั่นเองนะคะส่วนรูปที่2นะคะชั่งครั้งที่2คือให้ยกลูกโป่งขึ้นนั่นเองนะคะและชั่งอีก1ครั้งนั่นเองนะคะแต่ตอนที่นักเรียนจดบันทึกผลขอเน้นย้ำว่าเอามือออกจากลูกโป่งก่อนนะคะอย่าเพิ่งอ่านค่าตอนที่มือเรายังจับลูกโป่งอยู่นั่นเองนะคะซึ่งในส่วนนี้นะคะสำหรับโรงเรียนปลายทางนะคะที่ไม่มีผงฟูนะคะสามารถใช้เบกกิ้งโซดาแทนได้นั่นเองค่ะค่ะคำถามข้อต่อไปค่ะนักเรียนนักเรียนต้องสังเกตและรวบรวมข้อมูลอะไรบ้างเมื่อกี้เลขที่เท่าไหร่นะคะ14นั้นขอเลขที่24แล้วกันค่ะอยู่ทางนี้นะคะอยู่กลุ่มที่2นะคะสิ่งที่เราต้องสังเกตและเก็บรวบรวมข้อมูลมีอะไรบ้างคะ
4: ค่ะเราก็จะต้องสังเกตลักษณะของสารนั่นเองค่ะโดยก็จะมีผงฟูค่ะแล้วน้ำส้มสายชูค่ะแล้วก็ผงฟูผสมกับน้ำส้มสายชูค่ะต่อมาก็จะเป็นในการลักษณะสังเกตมวลของภาชนะค่ะก็จะมีตั้งแต่ภาชนะอย่างเดียวค่ะต่อมาก็จะเป็นตอนที่ก่อนเกิดปฏิกิริยาเคมีแล้วก็หลังเกิดปฏิกิริยาเคมีค่ะ
0: โอเคค่ะขอเสียงปรบมือให้กับเพื่อนเลขที่24ของเราด้วยนั่นเองนะคะสิ่งที่นักเรียนจะต้องสังเกตนะคะนั่นก็คือสังเกตลักษณะสารทั้ง2อย่างนั่นเองนะคะและหลังจากเกิดปฏิกิริยาเคมีแล้วสารมีลักษณะเป็นอย่างไรส่วนในการชั่งน้ำหนักมวลนะคะเราต้องชั่งอย่างที่1คือภาชนะอย่างที่2คือมีภาชนะและสารก่อนเกิดปฏิกิริยาเคมีถูกต้องไหมคะทำไมเราถึงต้องชั่งภาชนะเพื่อที่เราจะลบภาชนะออกเพื่อที่เราจะรู้ว่าสารของเราเนี่ยมีมวลเท่าไหร่นั่นเองนะคะและหลังเกิดปฏิกิริยาเนี่ยมีเท่าไหร่ถ้าเราชั่งแบบมีลูกโป่งมีขวดมียางแสดงว่ามันเป็นสารจริงๆไหมมันยังมีภาชนะอยู่ถูกต้องไหมคะนั่นแสดงว่าเราต้องเอามาลบออกจากภาชนะของเรานั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นนะคะในส่วนของใบกิจกรรมนะคะเราได้ไปแล้วต่อไปเราจะมาในส่วนของการบันทึกผลนะคะนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะคะจะต้องบันทึกผลผ่านใบงานที่1นะคะหนักเบาเราชั่งเลยนั่นเองนะคะโดยก่อนอื่นนะคะจะมีตารางบันทึกผลอยู่ทั้งหมด2ตารางถูกต้องไหมคะตารางแรกเนี่ยให้นักเรียนสังเกตนะคะลักษณะของสารและบันทึกผลลงไปในตารางที่1นั่นเองนะคะส่วนในตารางที่2นะคะก็จะเป็นตารางในการดูมวลรวมของสิ่งที่ชั่งก่อนและหลังเกิดปฏิกิริยาเคมีนั่นเองนะคะนักเรียนได้มวลเท่าไหร่นะคะนักเรียนบันทึกผลซึ่งในเครื่องชั่งของเราในวันนี้นะคะมีหน่วยเป็นกรัมนั่นเองนะคะนักเรียนสามารถบันทึกในหน่วยของกรัมได้เลยนั่นเองนะคะและขอเน้นย้ำว่าตอนที่นักเรียนทำกิจกรรมนะคะขอให้นักเรียนระมัดระวังในการทำกิจกรรมด้วยนั่นเองนะคะเพื่อความปลอดภัยของเราถ้านักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางพร้อมแล้วนะคะให้นักเรียนเริ่มทำกิจกรรมได้เลยค่ะ

0: ค่ะและตอนนี้นะคะนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะคะก็ทำกิจกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะฉะนั้นทำกิจกรรมแล้วเรามาดูนะคะว่าผลการทำกิจกรรมของเรานะคะเหมือนกันหรือเปล่าหรือแตกต่างกันอย่างไรแล้วเราจะมาวิเคราะห์ผลการทำกิจกรรมพร้อมกันนะคะเพราะฉะนั้นขอเชิญตัวแทนต้นทางออกมานำเสนอก่อนแล้วกันนะคะกลุ่มไหนดีคะเป็นกลุ่มที่2ก่อนนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเชิญนักเรียนนะคะออกมานำเสนอผลการทำกิจกรรมหน้าห้องได้เลยค่ะกลุ่มอื่นๆขอเสียงตบมือเป็นกำลังใจให้เพื่อนกลุ่มที่2เลยค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะเชิญได้เลยค่ะลูก
1: ค่ะเริ่มจากผลการสังเกตของสารนะคะสารตัวแรกนะคะก็จะเป็นผงฟูค่ะผลการสังเกตก็คือมีลักษณะเป็นผงสีขาวนะคะแล้วก็ละเอียดค่ะสารชนิดที่2นะคะก็จะเป็นน้ำส้มสายชูค่ะผลการสังเกตก็คือเป็นของเหลวใสไม่มีสีค่ะแล้วก็ลักษณะของสารเมื่อผงฟูบวกกับน้ำส้มสายชูนะคะก็จะมีเกิดฟองค่ะแล้วก็เป็นของเหลวใสไม่มีสีค่ะถัดมานะคะก็จะเป็นสิ่งที่ช่างค่ะอย่างแรกนะคะจะเป็นลูกโป่งและขวดพลาสติกค่ะหรือว่าภาชนะที่เราใช้นั่นเองค่ะมวลรวมของสิ่งที่ช่างนะคะก็จะเป็น 20.07 กรัมค่ะมานะคะก็จะเป็นสารและภาชนะก่อนเกิดปฏิกิริยาค่ะมวลรวมนะคะก็จะเป็น 127.45 ค่ะกรัมนะคะแล้วก็สุดท้ายนะคะจะเป็นสารและภาชนะหลังเกิดปฏิกิริยาเคมีค่ะมวลรวมก็จะเป็น 126.29 กรัมค่ะมันลดลงนะคะเนื่องจากว่ากลุ่มหนูเนี่ยอาจจะปิดปากขวดไม่สนิทค่ะ
0: ค่ะโอเคค่ะขอเสียงปรบมือให้กับกลุ่มที่2เราด้วยนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเราฟังผลการทำกิจกรรมของเพื่อนกลุ่มที่2แล้วนะคะขอคุณครูอยากได้อีก1กลุ่มเพื่อเปรียบเทียบผลการทำกิจกรรมกันนะคะกลุ่มไหนดีคะเป็นกลุ่มที่1นะคะกลุ่มที่1เชิญด้านหน้าได้เลยค่ะเรามาดูกันนะคะว่าผลการทำกิจกรรมของเพื่อนกลุ่มที่1เนี่ยเหมือนกับของพวกเราหรือเปล่านะคะถ้าพร้อมแล้วนะคะเชิญนำเสนอได้เลยค่ะ
2: ลักษณะของผงฟูนะครับมีสีขาวเป็นของแข็งแล้วก็ละเอียดครับลักษณะของน้ำส้มสายชูไม่เป็นของเหลวไม่มีสีแล้วก็ผงฟูบวกน้ำส้มสายชูจะเป็นของเหลวใสไม่มีสีแล้วก็เกิดฟองแก๊สครับสิ่งที่ช่างนะครับลูกโป่งและขวดพลาสติกมวลรวมคือ 19.85 กรัมครับ 2. สารและภาชนะก่อนเกิดปฏิกิริยาเคมีมวลรวมคือ145กรัมครับแล้วก็สารและภาชนะหลังเกิดปฏิกิริยาเคมีมวลรวมของสิ่งที่ช่างนะครับคือ 143.08 กรัมครับ
0: ค่ะโอเคค่ะขอเสียงปรบมือให้กับกลุ่มที่1ของเราด้วยนั่นเองค่ะผลการทำกิจกรรมของเรามีแนวโน้มไปทิศทางเดียวกับของเพื่อนไหมคะมีไปในทิศทางเดียวกันนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวคุณครูจะให้ดูผลการทำกิจกรรมอีกหนึ่งครั้งนะคะถ้าเราสังเกตนะคะสารแรกผงฟูนะคะหรือว่าเบกกิ้งโซดาของเรานะคะที่เราใช้นะคะผลปรากฏว่าผลการสังเกตของเราเนี่ยผงฟูของเราเนี่ยมีลักษณะเป็นของแข็งเป็นผงสีขาวถูกต้องไหมคะส่วนน้ำส้มสายชูเนี่ยเป็นของเหลวใสแล้วก็ไม่มีสีนั่นเองนะคะเมื่อเรานำผงฟูกับน้ำส้มสายชูมาผสมกันสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างชัดเจนที่เราเห็นคือเกิดอะไรขึ้นคะเกิดอะไรคะ
3: ฟองแก
0: ๊สเกิดฟองแก๊สนั่นแสดงว่าเกิดอะไรขึ้นเกิดการทำปฏิกิริยาเคมีขึ้นนั่นเองนะคะแล้วเมื่อเรามาชั่งสารนะคะมาชั่งมวลของสารอย่างแรกนะคะนั่นก็คือชั่งภาชนะไม่ว่าจะเป็นลูกโป่งขวดพลาสติกยางหรือว่าเทปของเรานะคะเราก็จะได้มวลอันนี้ของคุณครูนะคะได้มวลอยู่ที่50กรัมนั่นเองนะคะและเมื่อครูใส่สารลงไปแต่ยังไม่ให้เกิดปฏิกิริยาเคมีนะคะแล้วครูชั่งอีก1ครั้งนะคะพบว่ามวลของคุณครูเนี่ยเท่ากับ210กรัมนั่นเองนะคะและเมื่อยกลูกโป่งขึ้นเพื่อที่จะให้ผงฟูเนี่ยลงไปในน้ำส้มสายชูแล้วสารของเราเกิดปฏิกิริยาขึ้นแสดงว่านี้เป็นมวลหลังจากเกิดปฏิกิริยาปรากฏว่ามวลของคุณครูได้210กรัมนั่นเองนะคะซึ่งถ้านักเรียนสังเกตมวลของคุณครูก่อนเกิดปฏิกิริยาเคมีกับหลังเกิดปฏิกิริยาเคมีเป็นยังไงกันคะเท่ากันแล้วของนักเรียนเท่ากันไหมคะเท่าไหมคะไม่เท่าต่างกันเยอะไห
3: ม
0: ไม่เยอะต่างกันเพียงแค่เล็กน้อยแล้วทำไมมวลของนักเรียนถึงไม่เท่ากันคะนักเรียนคิดว่าน่าจะเป็นเพราะอะไรคะนักเรียนอาจจะปิดไม่แน่นก็เลยทำให้อะไรคะ มีแก๊สมันรั่วออกมาทางช่องว่างระหว่างลูกโป่งกับขวดพลาสติกนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นนะคะคำถามท้ายกิจกรรมเพื่อนำไปสู่ข้อสรุปของเรานะคะคำถามที่หนึ่งค่ะนักเรียนเมื่อเรายกปลายลูกโป่งนะคะให้ผงฟูเนี่ยตกลงไปในน้ำส้มสายชูมีปฏิกิริยาเคมีเกิดขึ้นหรือไม่มีไหมคะ
3: ม
0: ีทราบได้อย่างไรคะทราบได้จากมีฟองเกิดขึ้นนั่นเองนะคะเราตอบได้ว่ามันมีปฏิกิริยาเคมีเกิดขึ้นนั่นเองนะคะเราทราบได้จากมีฟองแก๊สเกิดขึ้นเริ่มต้นเรามีน้ำส้มสายชูที่เป็นของเหลวเรามีผงฟูที่เป็นของแข็งแต่เมื่อทำปฏิกิริยาเกิดขึ้นมีแก๊สซึ่งตอนแรกมีแก๊สไหมคะ
3: ไม
0: ่มีนั่นแสดงว่ามีสารใหม่เกิดขึ้นก็แสดงว่ามีการเกิดปฏิกิริยาเคมีขึ้นนั่นเองนะคะสำหรับคำถามข้อต่อไปนะคะมวลของสารก่อนและหลังเกิดปฏิกิริยามีค่าเป็นเท่าไหร่ถ้าเมื่อกี้ดูของคุณครูมวลของสารของคุณครูก่อนเกิดปฏิกิริยาคือเท่าไหร่คะ210กรัมและหลังเกิดปฏิกิริยาเป็นเท่าไหร่คะ210กรัมแต่มันคือมวลของสารไหมคะใช่ไหม

0: มันมีอะไรแถมมาด้วยคะมีภาชนะด้วยถูกต้องไหมแล้วภาชนะของคุณครูเมื่อกี้คือเท่าไหร่คะ50แสดงว่ามวลของสารก่อนเกิดปฏิกิริยาของคุณครูคือเท่าไหร่คะ160กรัมแล้วมวลของสารหลังเกิดปฏิกิริยาเคมีคือเท่าไหร่คะก็คือ160กรัมนั่นแสดงว่านะคะมวลของสารตรงนี้นะคะเราจะเห็นว่ามี210กรัมตรงนี้ก็210กรัมแต่รวมภาชนะเราเลยต้องลบกับ50กรัมที่เป็นมวลของภาชนะออกนั่นเองนะคะเราจึงได้ว่ามวลของสารก่อนเกิดปฏิกิริยาเคมีนะคะเท่ากับ160กรัมส่วนมวลของสารหลังเกิดปฏิกิริยาเคมีก็มีค่าเท่ากับ160กรัมนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นจากข้อมูลตรงนี้เราจะสรุปกิจกรรมนี้ได้ว่าอย่างไรคะข้อนี้ขอตัวแทนในการสรุปผลการทำกิจกรรมหน่อยค่ะขอกลุ่มที่มีเลขที่19ค่ะเลขที่19อยู่กลุ่มไหนคะอยู่กลุ่มที่5นะคะกลุ่มที่5ลองสรุปผลการทำกิจกรรมให้คุณครูฟังหน่อยสิคะว่าผลการทำกิจกรรมของเราเป็นอย่างไรบ้างนะคะ
1: ก็คือมวลของสารก่อนทำกับหลังทำเท่ากันค่ะ
0: หลังทำอะไรคะ
1: หลังทำปฏิกิริยาเคมีค่ะ
0: มวลของสารก่อนทำปฏิกิริยาเคมีและหลังทำปฏิกิริยาเคมีมีค่า
1: เท่ากัน
0: เป็นคำตอบที่ถูกต้องไหมคะถูกต้องค่ะขอเสียงปรบมือให้กับกลุ่มที่5ของเราด้วยนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นจากกิจกรรมนี้นะคะจุดประสงค์ของเราเนี่ยต้องการที่จะสังเกตและเปรียบเทียบมวลของสารก่อนและหลังเกิดปฏิกิริยาเคมีเพราะฉะนั้นเราเลยสรุปถึงความสัมพันธ์ของมวลได้ว่ามวลของสารก่อนมวลรวมของสารเนี่ยก่อนเกิดปฏิกิริยาเคมีเนี่ยมีค่าเท่ากับมวลรวมของสารหลังเกิดปฏิกิริยาเคมีนั่นเองนะคะเมื่อเราสรุปผลการทำกิจกรรมเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะฉะนั้นลำดับต่อไปนะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนเนี่ยศึกษาใบความรู้นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาศึกษาใบความรู้ไปพร้อมๆกันนะคะผ่านใบความรู้ที่ชื่อว่าใบความรู้ที่1การเรียงตัวใหม่ของอะตอมเมื่อเกิดปฏิกิริยาเคมีนั่นเองนะคะในส่วนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะศึกษาไปพร้อมๆกันเลยนะคะทั้งต้นทางและปลายทางนะคะเรามาดูเนื้อหาในส่วนแรกนะคะนักเรียนเขาบอกไว้ว่าเมื่อเกิดปฏิกิริยาเคมีขึ้นมาเนี่ยค่ะอะตอมของสารตั้งต้นเนี่ยจะแยกตัวออกจากกันแล้วจัดเรียงตัวใหม่นะคะได้ผลิตภัณฑ์ซึ่งสามารถแสดงแบบได้ด้วยแบบจำลองด้านล่างนี้นั่นเองนะคะซึ่งแบบจำลองนี้เป็นการแสดงแบบจำลองการจัดเรียงตัวใหม่ของอะตอมในปฏิกิริยาเคมีนะคะระหว่างกรดไฮโดรคลอริกกับแคลเซียมคาร์บอเนตนะคะซึ่งถ้านักเรียนดูในส่วนนี้นะคะเราดูในสไลด์นี้ค่ะเราแบ่งลูกศรมีลูกศรอยู่ถูกต้องไหมคะนักเรียนดูพร้อมกันนะคะทั้งต้นทางและปลายทางหัวลูกศรชี้ไปทางไหนแสดงว่าอีกทางนึงเป็นอะไรคะหัวลูกศรชี้มาฝั่งนี้เป็นสารที่ทำไมเป็นสารที่เกิดขึ้นใหม่เราเรียกว่าสารอะไรคะสารผลิตภัณฑ์และอีกฝั่งนึงล่ะคะฝั่งนี้คืออะไรคะสารตั้งต้นเพราะฉะนั้นสารผลิตภัณฑ์ของนักเรียนมีกี่อย่างคะมี3อย่างอย่างแรกคืออะไรคะ
2: แคลเซ
0: ีย
2: มคลอไรด
0: ์มีอะไรคะมีน้ำแล้วก็มีแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์แล้วสารตั้งต้นของนักเรียนมีกี่อย่างคะ
2: 2
0: อย่างมีอะไรบ้างคะ
2: กรดไฮโดรคลอริ
0: กกรดไฮโดรคลอริกกับอะไรคะ
2: แคลเซ
0: ีย
2: มคาร์บอเนต
0: กับแคลเซียมคาร์บอเนตแสดงว่าถ้าเราดูนะคะเราจะแบ่งออกเป็น2ฝั่งนะคะฝั่งนี้นะคะเป็นสารตั้งต้นนะคะส่วนอันนี้ก็คือเป็นสารผลิตภัณฑ์นั่นเองถูกต้องไหมคะจากที่เราเรียนเรื่องการเขียนสมการข้อความมาแต่ตัวนี้เนี่ยครูใส่แบบจำลองเป็นเม็ดกลมๆให้เราดูนั่นเองนะคะอย่างแรกนะคะนักเรียนคุณครูขอดูนะคะอย่างแรกเรามาดูที่สารแรกนะคะเมื่อกี้นะคะวงกลมสีเหลืองของคุณครูขออนุญาตนะคะย้อนวงกลมสีเหลืองของคุณครูเนี่ยที่คุณครูวงตรงนี้สีเทาขอโทษนะคะวงกลมสีเทาตรงนี้มีตัวอะไรอยู่คะS คืออะไรคะคือไฮโดรเจนเราดูนะคะที่สารตั้งต้นของเรานะคะและสารผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยมีวงกลมสีเหลืองคือ H ไฮโดรเจนอยู่กี่ตัวคะกี่อะตอมคะมีไฮโดรเจนอยู่2อะตอมแล้วเรามาดูฝั่งผลิตภัณฑ์ค่ะนักเรียนผลิตภัณฑ์มีไฮโดรเจนอยู่กี่อะตอมคะ
2: 2อะตอม
0: มี2อะตอมเช่นเดียวกันตัวต่อไปครูขอที่ตัวนี้นะคะวงกลมสีเขียวของคุณครูเป็นตัวอะไรคะ

0: CL CL คืออะไรเอ่ยคอลีนสารตั้งต้นมีคอลีนกี่อะตอมคะ
1: 2อะตอม
0: มีคอลีน2อะตอมครูเป็นวงกลมสีเขียวปิดไว้แล้วสารผลิตภัณฑ์ล่ะคะก็มี2อะตอมเช่นเดียวกันตัวต่อไปค่ะ CA คือตัวอะไรคะ CA คือแคลเซียมฟังสารตั้งต้นมีแคลเซียมกี่ตัวคะขอโทษค่ะมี1อะตอมนะคะขอเป็น1อะตอมแล้วฝั่งสารผลิตภัณฑ์ล่ะคะ
1: ก
0: ็มี1อะตอมตัวต่อไปตัวอะไรดีคะตัวต่อไปครูขอเป็นตัว C C คืออะไรคะ
1: C
0: คาร์บอนฝั่งสารตั้งต้นมีคาร์บอนกี่อะตอมคะ
1: 1
0: อะตอมแล้วฝั่งสารผลิตภัณฑ์ล่ะคะ
1: 1
0: อะตอมตัวสุดท้ายค่ะเหลืออะไรคะ
1: O
0: คือออกซิเจนฝั่งสารตั้งต้นมีออกซิเจนกี่อะตอมคะ
1: 3
0: อะตอมแล้วสารผลิตภัณฑ์ล่ะคะก็3อะตอมนั่นแสดงว่าจากที่เราดูมาแล้วทั้งหมดเนี้ยค่ะอะตอมของเราหายไปไหมคะมีฝั่งนี้หลงเหลืออะตอมที่ไม่มีอยู่ในสารผลิตภัณฑ์บ้างไหมไม่มี2ฝั่งมีจำนวนอะตอมเท่ากันเลยแล้วเป็นธาตุเดิมเหมือนเดิมเลยถูกต้องไหมคะแต่สิ่งที่เปลี่ยนคือเปลี่ยนการจัดรูปใหม่ถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นนะคะจากแบบจำลองตรงนี้ค่ะแสดงให้นักเรียนเห็นนะคะว่าเมื่อเกิดปฏิกิริยาเคมีเกิดขึ้นเนี่ยค่ะนักเรียนเราจะค้นพบว่าอะตอมของเราเนี่ยไม่สูญหายไปไหนนั่นเองนะคะอะตอมจะเกิดการจัดเรียงตัวใหม่นั่นเองนะคะซึ่งถ้าเราดูนะไม่ว่าจะเป็นอะตอมของคาร์บอนอะตอมของออกซิเจนอะตอมของแคลเซียมอะตอมของคลอรีนอะตอมของไฮโดรเจนและอะตอมของออกซิเจนทั้งก่อนเกิดปฏิกิริยาก็คือตรงที่สารตั้งต้นและหลังเกิดปฏิกิริยาเคมีตรงสารผลิตภัณฑ์เนี่ยมีจำนวนเป็นไงคะเท่ากันเลยนั่นเองนะคะเราจะมาเชื่อแค่สมการเดียวไม่ได้เราลองมาดูสมการนี้ค่ะนักเรียนนอกจากนี้นะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับการจัดเรียงตัวอย่างปฏิกิริยาอื่นนะคะอย่างเช่นอันนี้เป็นการทำปฏิกิริยาระหว่างสารกี่อย่างคะ2อย่างคืออะไรบ้างคะมีโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนตมีอะไรคะแอซิติก2อย่างได้ผลิตภัณฑ์ออกมากี่อย่างคะ3อย่างนั่นก็คืออะไรบ้างคะโซเดียมแอซิเตตมีแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และก็น้ำนั่นเองนะคะถ้าเราดูนะคะฝั่งซ้ายมือของเราคือสารตั้งต้นขวามือก็เป็น
1: ผล
0: ิตภัณฑ์นั่นเองนะคะทีนี้เรามาดูอะตอมของสารนะคะเรามาดูที่ตัวแรกค่ะ Na คือ
1: โซเด
0: ียมฝั่งสารตั้งต้นมีโซเดียมกี่อะตอมคะ1อะตอมแล้วสารผลิตภัณฑ์ล่ะคะมีกี่อะตอมก็มี1อะตอมเท่ากันไหมคะ
1: เท
0: ่ากันสารต่อไปค่ะไฮโดรเจนสารตั้งต้นมีไฮโดรเจนกี่อะตอม5เพราะอะไรเพราะตรงนี้ห้อยอะไรคะห้อย3แสดงว่ามีไฮโดรเจน3อะตอมบวกกับตรงนี้อีก1เป็น4เป็น5แสดงว่าสารตั้งต้นมีไฮโดรเจนทั้งหมด5อะตอมแล้วสารผลิตภัณฑ์ล่ะคะ
1: มี
0: 5สารผลิตภัณฑ์มี5อยู่ตรงไหนบ้างอยู่ตรงนี้3อะตอมและอยู่ตรงนี้2อะตอมแสดงว่าไฮโดรเจนก็มี5อะตอมนั่นเองนะคะตัวต่อไปค่ะคาร์บอนสารตั้งต้นมีกี่อะตอมคะ
1: 3
0: แล้วสารผลิตภัณฑ์ล่ะคะก็มี3เหมือนกันนั่นเองนะคะคือ3อะตอมเท่ากันและตัวธาตุตัวสุดท้ายค่ะก็คือตัว O ออกซิเจนนะคะสารตั้งต้นมีออกซิเจนกี่อะตอมคะ
1: 5
0: ตรงนี้3บวกอีก1เป็น4บวกอีก1เป็น5นะคะส่วนสารผลิตภัณฑ์มีอยู่เท่าไหร่คะ
1: 5
0: ก็มี5เหมือนกันตรงนี้1 2บวกอีก2เป็น4บวกอีก1เป็น5นั่นแสดงว่าการเกิดปฏิกิริยาแต่ละครั้งอะตอมของสารหายไปไหมคะอะตอมเนี่ยถ้าอะตอมไม่หายถูกต้องไหมคะนั่นแสดงว่าอะตอมยังอยู่เหมือนเดิมแต่เพียงแค่เกิดการจัดเรียงตัวใหม่ถูกต้องไหมคะเราเลยได้สารใหม่เกิดขึ้นมานั่นเองแล้วถ้าอะตอมไม่ได้สูญหายไปมวลอะตอมของสารก็จะหายไปไหมคะก็ไม่หายไปนั่นแสดงว่ามวลของสารเกิดก่อนเกิดปฏิกิริยากับหลังเกิดปฏิกิริยาจะมีค่าเท่าเดิมนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเราสรุปสิ่งที่เราเรียนรู้ในวันนี้คือเราได้รู้ว่ามวลของสารก่อนเกิดปฏิกิริยาและหลังเกิดปฏิกิริยาเนี่ยมีค่าเท่าเดิมเราเรียกว่ากฎทรงมวล นั่นเองนะคะ เพราะฉะนั้นนะคะเมื่อสรุปบทเรียนนะคะเราจะได้ว่าเมื่อเกิดปฏิกิริยาเคมีเนี่ยมวลรวมของสารก่อนเกิดปฏิกิริยาเคมีจะเท่ากับมวลรวมของสารหลังเกิดปฏิกิริยาเคมีซึ่งเป็นไปตามกฎทรงมวล นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นย้อนกลับมาที่บ้านหลังเดิมค่ะนักเรียนบ้านหลังนี้เราบอกว่าเกิดปฏิกิริยาเคมีไหมคะ
1: เก
0: ิดนะคะเพราะฉะนั้นคำถามของครูค่ะมวลของบ้านหลังนี้ก่อนและหลังเกิดไฟไหม้จะแตกต่างกันหรือไม่อย่างไรแตกต่างกันไหมคะ
1: ไม่
0: แตกต่างเพราะอะไรคะทำไมถึงเท่ากันเพราะมันเป็นไปตามกฎทรงมวลแต่ถ้าเราช่างจริงๆเมื่อกี้ตอนที่เราเริ่มเรียนเราบอกว่าเท่าเดิมไหมคะ
1: ไม่
0: เท่าเพราะอะไรคะเพราะเพื่อนบอกว่ามันเป็นฝุ่นบ้างเป็นอะไรได้อีกคะเป็นขี้เถ้าบ้างเวลาเราเผามักจะมีอะไรเกิดขึ้นคะมีควันแสดงว่ามีอะไรคะมีแก๊สเกิดขึ้นด้วยถูกต้องไหมคะนั่นแสดงว่ามวลของบ้านก่อนไฟไหม้กับหลังไฟไหม้เท่ากันไหมไม่เท่ากันอ้าวแล้วมันเป็นไปตามกฎทรงมวลของเราไหมคะเป็นไหมแต่มันเป็นการเกิดปฏิกิริยาเคมีนะคะแสดงว่ามันต้องเท่ากันแต่ทำไมนะคะแก๊สมันลอยออกไปมันเลยไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นข้อจำกัดที่ต้องเพิ่มมาในเรื่องของกฎทรงมวลคือต้องเป็นภาชนะที่เป็น
1: ป
0: ิดถูกต้องแล้วบ้านหลังนี้เป็นภาชนะที่เป็นไงคะมันเปิดถูกต้องไหมคะอากาศแก๊สก็เลยลอยออกไปได้เองนะคะและนี่ก็คือสิ่งที่เราได้เรียนรู้ในวันนี้เกี่ยวกับการเกิดปฏิกิริยามวลนะคะมวลของสารก่อนเกิดปฏิกิริยาเท่ากับมวลของสารหลังเกิดปฏิกิริยานั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นในชั่วโมงถัดไปนะคะครูจะให้นักเรียนเนี่ยนำความรู้นะคะที่เราเรียนเกี่ยวกับการเกิดปฏิกิริยาทั้งหมดเนี่ยนะคะมาเรียนรู้ในเรื่องของถุงประคบร้อนในครั้งที่1เพื่อมาออกแบบถุงประคบร้อนกันนั่นเองนะคะค่ะและสำหรับสิ่งที่คุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางจะต้องเตรียมนะคะก็จะมีใบกิจกรรมที่1นะคะใบงานที่1และบทความนะคะในเรื่องถุงประคบร้อนนั่นเองนะคะซึ่งเอกสารทั้งหมดนี้นะคะแนะนำว่านักเรียนจะต้องดาวน์โหลดไว้ล่วงหน้านะคะเพื่อที่จะสะดวกในการเรียนในครั้งถัดไปนั่นเองนะคะและสำหรับวันนี้นะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับกฎทรงมวลแล้วนะคะถุงประคบร้อนในชั่วโมงหน้าจะเป็นอย่างไรนะคะเรามาติดตามไปพร้อมๆกันในชั่วโมงถัดไปค่ะ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: การดูแลทุกคนในบริษัทให้เหมือนกับพี่น้องและคนในครอบครัวเป็นนโยบายองค์กรที่บริษัทอุดรกระจกรถยนต์ใช้ประกอบการบริหารงานมาตั้งแต่ยุคก่อตั้งจนถึงปัจจุบันการให้ความรักความใส่ใจและการให้ความสำคัญกับพนักงานทุกระดับชั้นส่งผลดีต่อองค์กรแบบเหนือความคาดหมาย
1: คือต้องบอกงี้ค่ะว่าในครั้งแรกที่เปิดบริษัทนะคะไม่ได้ตั้งใจที่จะให้เป็นรูปแบบบริษัทนะเราก็คือเจ๊คนหนึ่งเราก็ปกครองคนแบบเจ๊ปกครองเด็กนะคะซึ่งพอต่อมาคนเริ่มเยอะขึ้นนะคะสิ่งหนึ่งที่เกิดจากตัวเราก็คือความเป็นแม่ความเป็นพี่สิ่งเหล่านี้แหละมันก็เลยทำให้เรากับลูกน้องที่เราเวลาอยู่ร่วมกันกลายเป็นครอบครัวโดยปริยายซึ่งเราก็ไม่รู้ตัวนะจนวันหนึ่งฉันมีครอบครัวและมันใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นพี่โชคดีที่เราอยู่ในอีสานสิ่งหนึ่งที่คนอีสานมีเนี่ยในความคิดพี่นะคะสำหรับองค์กรพี่เนี่ยก็คือจริงๆคนอีสานรักกันนะคนอีสานมีน้ำใจเวลาที่เราทำงานร่วมกันใช่ไหมคะแน่นอนว่า

0: ลิ้นกับฟันยังมีปัญหาเลยเราจะมองเรื่องของการแก้ปัญหาและพัฒนามากกว่าเพราะฉะนั้นจะทำยังไงให้ปัญหานี้หมดไปมาร่วมกันมาช่วยกันแก้ให้ปัญหานี้ไม่เกิดขึ้นมาอีกนี่คือเทคนิคในการให้ลูกน้องรู้ว่าเป้าหมายคืออะไรและช่วยกันยังไงมากกว่าผู้บริหารอย่างเราในฐานะที่เป็นผู้บริหารเราต้องมองให้ออกว่าปัญหาที่เขาคุยกันอยู่เกิดจากตรงไหนแก้ให้เขาเพื่อให้ความรักนั้นความสัมพันธ์นั้นกลับมาโดยเร็วนั่นคือการสร้างวัฒนธรรมแบบนี้ในองค์กร
1: จากนโยบายการบริหารงานที่ดูแลพนักงานเป็นดั่งสมาชิกสำคัญของบริษัทกลั่นกรองออกมาเป็นกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความรักความผูกพันในหลากหลายรูปแบบรวมทั้งสามารถช่วยเหลือหรือทำงานทดแทนกันได้เมื่อเกิดเหตุจำเป็น
2: การมาเป็นพนักงานที่นี่ทุกที่เราเข้าใจว่าเรามาเป็นพนักงานทำงานเพื่อแลกกับเงินทุกที่ก็จะเป็นอย่างนี้แต่ที่นี่พอเราอยู่คำว่าพนักงานมันหายไปจากความคิดเราสักประมาณช่วง 5-6 เดือนมั้งคำว่าพนักงานมันจะไม่มีละทุกวันนี้คือเราทำงานคือทำงานเหมือนทำงานให้แม่ทำงานให้บ้านเรามันกลายเป็นว่าเราไม่ได้แบบไม่ได้กดดันการทำงาน
3: โอ้20กว่าปีละตั้งแต่บริษัทเปิดปีแรกๆเลยค่ะสำหรับพี่นะคะตั้งแต่บริษัทเปิดมาจนถึงทุกวันนี้เรื่องพี่กับน้องเนี่ยเป็นสิ่งที่ประทับใจที่สุดของพี่อย่างพี่เนี่ยถือว่าเป็นคนที่เป็นรุ่นพี่ที่อายุมากที่สุดในองค์กรแต่น้องๆเขารุ่นใหม่เข้ามาระบบการทำงานของเขากับสมัยพี่มันจะไม่เหมือนกันสมัยนี้ทุกอย่างมันจะเป็นระบบเป็นพวกเทคโนโลยีซะส่วนใหญ่สมัยพี่ยังต้องเขียนมืออยู่น้องๆบางอย่างที่พี่ไม่เข้าใจเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์น้องๆเนี่ยเขาก็จะคอยแนะนำพี่ว่าพี่ทำอย่างนี้นะแต่สำหรับพี่ก็น้องเขาจะสอบถามเกี่ยวกับพี่คะสินค้าตัวนี้เป็นไงราคาเท่าไหร่แล้วก็คอยแนะนำน้องๆที่เข้ามาใหม่ว่าตัวนี้เป็นแบบนี้ถ้าเราไม่เข้าใจตรงนี้ก็ถาม
4: เราอาจจะมีแบบอุบัติเหตุใช่ไหมคะป่วยหรืออะไรเงี้ยค่ะถ้าเราสามารถแบบฝากงานแล้วเพื่อนมาซัพพอร์ตเราได้คือเราสามารถฝากใครก็ได้ที่อยู่ในแผนกเขาสามารถช่วยเราทำได้หมดคือที่นี่มันดีตรงที่ว่าสมมติว่าให้ที่บ้านมีคนไม่แบบพี่น้องหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะพ่อแม่ไม่สบายอะไรเงี้ยสามารถแบบลาได้เจ๊คือจะแบบแกจะบอกว่าถ้าที่บ้านเหมือนกับมีคนไม่สบายคือให้ลาไปเลยดูแลให้ดีที่สุดถึงกลับมาทำงาน
1: การรักและดูแลกันเหมือนคนในครอบครัวได้กลายเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่ส่งต่อจากผู้บริหารจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้องจากหัวหน้างานสู่ทีมปฏิบัติงานทำให้ทุกคนเกิดความรักและดูแลกันสร้างที่ทำงานในอุดมคติก็เกิดเป็นองค์กรแห่งความสุขส่งผลดีต่อการเติบโตขององค์กรในอนาคตต่อไป

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ใช่เอ่ยกูถามก่อนชูชใช้ทำอะไรครับ
1: ใช้คำแนะนำ
0: ให้คำแนะนำใช่ไหมครับมันแปลว่าอะไรครับควรใช่ไหมควรจะควรนั่นเองนะครับAlright, everyone say that together. Should.
2: Should.
0: Choose is a modal verb we use to give advice, suggestions, or opinions. Choose ใช้ทำอะไรเอ่ย
1: ให้คำแนะนำ
0: ใช่ไหมครับแล้วก็หรืออะไรแสดงความหรือให้ความคิดเห็นนั่นเองใช่ไหมครับชุดเมื่อสักครู่นี้ชุดเขาบอกว่าเป็นอะไรเอ่ยเป็นกริยาช่วยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นกริยาช่วยมันจะนำหน้าอะไรเอ่ย verb infinitive verb infinitive คืออะไรเอ่ย
1: verb
0: ที่ไม่ต้องทำอะไรทั้งสิ้นไม่ต้องเติม s เติม e s เติม e d i n g หรือเปลี่ยนรูปใช่หรือไม่ใช่ไหมครับแล้วมันมาจาก verb ช่องไหนล่ะ verb ช่องที่1นั่นเองที่เราไม่ต้องทำอะไรทั้งสิ้นใช่ไหมครับดูอันแรกเลยอันแรกรอสิครับ
2: You
0: choose rest at home next
2: You should drink plenty of water
0: next
2: You should take your medicine on time.
0: Next.
2: You should see a doctor if you feel worse.
0: You should see the doctor if you feel worse. Next.
2: You should eat healthy food.
0: You should eat healthy food. อันนี้เป็นคำแนะนำเกี่ยวกับชุดใช่หรือไม่ใช่ไหมครับอีกอันละ shouldn't shouldn't I want say that together shouldn't
2: shouldn't
0: shouldn't ก็คือเป็นไงครับไม่ควรใช่ไหมครับเป็นการให้คำแนะนำเหมือนกันใช่ไหมครับแต่เป็นคำแนะนำในเชิงที่เป็นไงครับในเชิงลบใช่ไหมครับไม่ควรทำอะไรอะไรประมาณนี้นะครับดูสิครับ shouldn't means something is not a good idea or not recommendedWe use it to give negative advice. นะครับ For examples, everyone read that together. 1, 2, 3.
2: You shouldn't go to school if you have fever.
0: เขาบอกว่าไงครับ You shouldn't go to school if you have a fever. ไม่ควรไปโรงเรียนถ้าเป็นไข้ใช่หรือไม่Next.
2: You shouldn't
0: drink cold water when you have a sore throat. เขาบอกว่าไงเอ่ยคุณไม่ควรดื่มน้ำเย็นเมื่อมีอาการเจ็บคอนั่นเองใช่ไหมครับ Next.
2: You
0: shouldn't skip your medicine เป็นไงครับ
1: คุณไม่ควร
0: เพื่อบอกคุณไม่ควรข้ามการทานยาของคุณใช่ไหมคือไม่ควรเลี่ยงการทานยาใช่ไหมครับของเรานั่นเอง next
2: you shouldn't touch your eyes with dirty hands
0: everyone say that together 1, 2, 3
2: you shouldn't touch your eyes with dirty hands
0: you shouldn't touch your eyes withDirty hands เป็นไงครับเขาบอกว่าห้ามทำอะไรไม่ควร
1: ส
0: ัมผัสตาด้วยมือที่เราสกปรกหรือมือที่เปื้อนนั่นเองใช่ไหมครับnext
2: you shouldn't exercise when you feel dizzy
0: everyone read that together 1, 2, 3
2: you shouldn't exerciseyou
0: shouldn't exercise when you feel dizzy เขาบอกว่าไม่ควรอะไรครับไม่ควรออกกายตอนที่เป็นไงครับ
1: ปวด
0: หัวใช่ไหมปวดศีรษะนั่นเองใช่ไหมครับ next
2: you shouldn't eat spicy if you have a stomach ache You shouldn't eat spicy food if you have a stomach ache.
0: เขาบอกว่า
1: ไม่ควรทานอาหาร
0: เป็นไงครับรสจัดใช่ไหมครับ If you have a stomach ache เมื
1: ่อ
0: ถ้าคุณปวดท้องคุณไม่ทานเผ็ดใช่ไหมครับ All right next is conversation conversation เมื่อเราเห็นเพื่อนป่วยใช่ไหมครับหรือเราเห็นคนใกล้ตัวของเราป่วยเราจะถามว่าไงครับ
3: เป็นอะไร
0: เป็นอะไรเกิดเป็นอะไรใช่ไหมครับคุณเป็นอะไรเราจะถามภาษาอังกฤษว่าไงล่ะเป็นอะไร
1: what
0: เพื่อนบอกว่า what is your symptoms what is your symptom or what are your symptoms what else what's going on what's wrong มีอะไรอีกไหมครับ
1: are you
0: alright มีอะไรอีกมีไหมนะครับถ้าเราเห็นใครคนใดคนหนึ่งป่วยประโยคที่เรามักจะเห็นบ่อยครั้งก็คืออะไรเอ่ย What's the matter Everyone say that together What's the matter
1: What's the matter
0: Next
1: I have a runny nose You should drink warm water That's a good idea
2: Okay and now teacher is going to separate you into two sections The boy is Joe and the girl is Tina Okay The girls here are Tina and the boys here are Joe Alright, everyone, let's start from Joe
4: What's it?
0: คุณครูสั่งว่าไงเมื่อสักครู่นี้คุณครูสั่งว่าไงครับ
1: ให้
0: ผู้ชายในห้องนี้เป็นอะไรเอ่ยเป็นโจใช่ไหมครับแล้วก
4: ็
0: ผู้หญิงเป็นใครครับเป็นจีน่านั่นเองนะครับนักเรียนปลายทางเหมือนกันครับแบ่งออกเป็น2ฝั่งผู้ชายเป็นโจส่วนผู้หญิงเป็นจีน่านั่นเองพร้อมไหมครับถ้าพร้อมแล้วลงมือได้เลยครับ One more time and louder and faster. All right. คุณครูบอกว่าไงครับอีกครั้งหนึ่งให้ดังกว่านี้แล้วก็ให้เร็วกว่านี้ Ready?
4: Yes.
0: Everybody shout.
4: Shout.
0: Everybody shout.
4: Shout.
0: Okay, let's go.
4: What's the matter?
1: I have a running nose.
4: You should be more.
2: And now, the girls are Joe, and the boys are Tina. Okay, 1, 2, 3.
1: What's the matter?
0: คุณครูพูดว่าไงครับเมื่อสักครู่นี้คุณครูบอกว่าไงค่ะเอ่ยให้ผู้หญิงเป็นโจใช่ไหมครับส่วนผู้ชายเป็น
1: ที
0: น่านักเรียนไปทางเหมือนกันนะครับแบ่งออกเป็น2ฝั่งผู้หญิงเป็นโจส่วนผู้ชายเป็นทีน่าพร้อมหรือยังครับถ้าพร้อมแล้ว let's go
1: What's the matter?
4: I have a runny nose
1: You should drink warm water
4: That's a good idea
0: นะครับนักเรียนเมื่อเราเห็นว่าบุคคลใดบุคคลหนึ่งป่วยใช่ไหมครับเราจะพูดว่าไงครับ
1: What's the matter
0: ใช่ไหมครับแล้วก็อีกอันนึงเรามีให้คำแนะนำใช่ไหมเขาป่วยเป็นอะไรครับทีน่าเป็นอะไรครับ I have runny nosem ีน้ำมูกไหลนั่นเองใช่หรือไม่you should drink warm water เป็นไงครับคำแนะนำของเขาคือ
1: ให
0: ้ดื่มน้ำอุ่นใช่ไหมครับแล้วก็ทีน่าบอกว่า a good idea ก็คือเป็นคำแนะนำที่ดีนั่นเอง next next
1: you don't look
2: Everybody read that together. 1, 2, 3.
1: You don't look well. What's wrong?
4: I have so much age.
1: You should eat spicy food. You should rest.
4: Thank you.
2: Everyone say that together. Stomach.
1: Stomach.
0: stomach ache

0: Rest.
1: Rest.
0: Okay, one more time. The boys are
1: Joe.
0: And the girls are
1: Tina.
0: Ready? One, two, three. Okay, one more time, please, but louder and faster. Okay, ready?
1: You don't look well. What's wrong?
2: I have so much age.
1: You shouldn't eat spicy. You should rest.
2: Thank you.
0: Okay, and this time. The boys are
3: Tina,
0: and the girls are Joe, okay, let's start.
2: You don't look well.
4: What's wrong?
1: I have so much age.
2: You should eat spicy food. You should rest.
1: Thank you.
0: Thank you. อันนี้เขาบอกว่าไงครับคำถามนี้เป็นไรเหรออะไรประมาณนี้เราถามว่าไงได้บ้างหนึ่งก่อนหน้านี้เราถามว่าไงครับWhat's the matter? ใช่ไหมครับอีกอันนึงก็คือ What's wrong นั่นเองใช่ไหมครับอ้าวโจบอกว่าไงเอ่ยโจบอกว่าเขาเป็นไงครับปวดท้องใช่หรือไม่แล้วก็ตีหน้าให้คำแนะนำยังไงครับคุณไม่ควรรับประทานอาหารเผ็ดใช่ไหมครับ You should rest ก็คือคุณควรพักผ่อนนั่นเองโจบอกว่า Thank you ใช่หรือไม่Next, let's do the role play. And now, I'm going to give you one flashcard each. Okay? And then, what should you do? You have to act as the patient. After that, you have to switch. The patient have to be friend, and the friends have to be the patient. Okay? You get that?
5: Yes.
0: คุณครูบอกว่าไงครับ คุณครูให้การ์ดไปใช่หรือไม่ทุกคนจะได้รับการ์ดคนละ1ใบใช่ไหมครับหลังจากนั้นก็คือให้สวมบทบาทเป็นอะไรครับคนนึงเป็นผู้ป่วยอีกคนนึงก็คือเป็นใครเอ่ยเพื่อนของเรานั่นเองใช่ไหมครับใช่หรือไม่หลังจากนั้นให้สลับกันเป็นผู้ป่วยแล้วก็เป็นเพื่อนใช่ไหมครับโดยการจำลองสถานการณ์นั่นเองเดี๋ยวคุณครูจะให้เวลาฝึกพร้อมไหมครับ
6: พร้อม
0: ถ้าพร้อมแล้วลงมือได้เลยครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์พ่อเรายังไม่ได้ตั้งชื่อกลุ่มของพวกเราที่จะเอาของไปขายในงานโอท็อปเลยนะ
2: ชื่อที่ชาวบ้านส่งกันมาไม่ถูกใจเลยเหรอ
1: ผมว่าส่วนใหญ่ก็ธรรมดาไปหรือไม่ก็ดูเฉพาะเจาะจงมากเกินไปหน่อย
3: หนูว่าชื่อของเราต้องพิเศษและมีคุณค่ามากๆเลยนะคะข้าวก็มาจากดินมะม่วงมะพร้าวหรืออะไรๆก็มาจากดินเหมือนดินให้ของขวัญกับพวกเราเลยเฮ้ยรู้แล้วลองใช้ชื่อนี้ไหมคะ

0: ายเลยเนี่ยอุ้ย
1: รถติดอะไรกันนี่ไม่ใช่กรุงเทพนะ ตื่น7โมงยังทันเลยโรงเรียนอยู่แค่นี้เดินไปเดี๋ยวก็ถึง

0: ไม่ต้องไปส่งหรอกครับเดี๋ยวจอมพาขวัญข้าวไปโรงเรียนเอง
1: งั้นข้าฝากด้วยนะเจ้าจอม
0: สบายมากครับสวัสดีครับ
2: งั้นหนูไปนะคะสวัสดีค่ะคุณปู
3: ่สวัสดีค่ะคุณครู
4: สวัสดีจ้าวันนี้ครูมีเพื่อนใหม่มาแนะนำให้รู้จักนะจ๊ะจอมลองออกมาทำดูสิลูกมีใครออกมาช่วยเพื่อนได้ไหมจ๊ะ
2: หนูค่ะ

0: กิตติพงศ์กับอภิสรทำไมถึงมาเรียนสายครับ
1: ระหว่างทางที่มาโรงเรียนผมเจอคุณยายเป็นลมครับผมก็เลยแวะช่วยคุณยายครับ
2: เพื่อนเราไปดูยายคนนั้นไหมว่ายายเขาเป็นอะไร
3: ได้สิเราไปดูกัน
1: ก็เลยมาเรียนสายครับ
0: จริงไหมครับอภิสร
4: จริงครับ
5: นักเรียนครับเมื่อเช้านะครับเพื่อนของเราสองคนนี้นะครับมาเรียนสายครูก็เลยได้สอบถามสาเหตุไปนะครับระหว่างทางที่มาเรียนเนี่ยเพื่อนของเราเจอคนแก่กำลังเป็นลมอยู่ที่ทุ่งนาครับเพื่อนก็เลยไปช่วยครูอยากให้นักเรียนทุกคนนะครับปรบมือให้กับเพื่อนด้วยครับ
6: ทำดีไม่ต้องเหนียว

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้พบกับครูภากรอุปการแก้วอยู่เช่นเดิมกับรายวิชาสังคมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ครับเดี๋ยววันนี้นะครับก่อนที่เราจะเริ่มลงมือปฏิบัติกันนะครับทุกคนพร้อมหรือยังเอ่ยพร้อมแล้วใช่ไหมครับสำหรับการที่จะเขียนหรือว่าสิ่งที่เราออกแบบไว้นะครับในกระดาษลงในกระดาษรูปนะครับและจะมีการนำเสนอพร้อมกับสะท้อนคิดในชั่วโมงสุดท้ายนี้นะครับกับบทเรียนที่ชื่อว่าเรียนรู้ผ่านบอร์ดเกมของฉันนะครับแล้วก็สะท้อนคิดความฉลาดรู้ทางการเงินซึ่งสมรรถนะที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับผู้เรียนนะครับขอให้ทุกคนอ่านพร้อมกัน1 2 3ครับ
0: สามารถนำเสนอบอร์ดเกมได้อย่างเป็นระบบชัดเจนและสร้างสรรค์โดยเลือกใช้สื่อและวิธีการนำเสนอที่เหมาะสมถ่ายทอดแนวคิดและสาระสำคัญให้ผู้อื่นเข้าใจได้ง่ายพร้อมทั้งสะท้อนความคิดเกี่ยวกับ
1: แน่นอนนะครับวันนี้เราจะต้องมีการนำเสนอบอร์ดเกมของพวกเรานะครับโดยจะต้องนำเสนอถ่ายทอดแนวคิดสาระสำคัญนะครับพร้อมทั้งสะท้อนคิดนะครับในชั่วโมงนี้เกี่ยวกับกระบวนการทำงานกลุ่มของเรานะครับด้วยความตั้งใจแล้วก็มีการฟีดแบ็กกลับไปนะครับสมมุติเช่นกลุ่มที่1 นะครับออกมานำเสนอกลุ่มต่อไปนะครับกลุ่มที่2ก็อาจจะต้องฟีดแบ็กหรือให้ข้อมูลกับเพื่อนนะครับซึ่งการฟีดแบ็กแบบแซนด์วิชเนี่ยทุกคนเคยเรียนรู้กันแล้วลองนำมาใช้ในคาบนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับแน่นอนว่ากิจกรรมหลักของเรานะครับจะต้องออกแบบนะครับเขียนในสิ่งที่เราออกแบบไว้ก็คือบอร์ดเกมของเราลงในกระดาษรูปนะครับถ้าพร้อมแล้วนะครับพอทำเสร็จปุ๊บเราจะนำเสนอนะครับถ้าพร้อมแล้วลงมือปฏิบัติได้ครับ

0: เอาละครับตอนนี้หมดเวลาแล้วทุกกลุ่มปรบมือ1ครั้ง2ครั้งหันหน้ามาหาครูครับเพราะกิจกรรมต่อไปเราจะเป็นการนำเสนอบอร์ดเกมของฉันนะครับซึ่งพอเรานำเสนอเราก็ต้องมีการฟีดแบคให้กับเพื่อนด้วยเรามาทบทวนการฟีดแบคอย่างไรให้เกิดการพัฒนากันดีกว่านะครับซึ่งฟีดแบคก็คือการป้อนข้อมูลกลับนะครับการก็คือเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับผู้ฟังนั่นเองเช่นการให้ข้อเสนอแนะหรือคำชื่นชมระหว่างการทำงานหรือหลังจากการทำงานเสร็จสิ้นให้ผู้ฟังเห็นถึงจุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนาต่อไปเรามาดูทบทวนเนาะอะไรเอ่ยนักเรียน
1: ฟีดแบค
0: แบบอะไรเอ่ย
1: แซน
0: ด์วิชใช่ไหมครับเรามาดูขนมปังชิ้นแรกคืออะไรเอ่ยใครจำได้บ้างมันคือคำชมนะครับตรงกลางไส้ตรงกลางต้องเป็นอะไร
2: เป
0: ็นคำแนะนำและสุดท้ายตบท้ายด้วยการให้กำลังใจดังนั้นเวลาฟีดแบคเพื่อนแต่ละกลุ่มนะครับใช้แซนด์วิชนะครับในการให้ฟีดแบคไปในการให้คำแนะนำกับเพื่อนไปนะครับเรามาดูการฟีดแบคนะครับไม่ใช่การตำหนิเนาะเน้นย้ำว่ามันไม่ใช่การตำหนิไม่ใช่เป็นโอกาสที่เราจะต้องไปกล่าวว่าเพื่อนเนาะแต่เป็นการให้คำแนะนำเพื่อให้เพื่อนพัฒนาต่อไปซึ่งเป็นเครื่องมือทำให้เราพัฒนาจากข้อมูลที่สะท้อนกลับมาทีนี้เรามาดูกลุ่มที่จะต้องนำเสนอบอร์ดเกมของฉันก็คือกลุ่มที่1นะครับกลุ่มที่1ออกมาด้านหน้าได้เลยนะครับเดี๋ยวปรบมือให้กำลังใจกลุ่มที่1หน่อยครับออกมาได้เลย
3: ครับและนี่นะครับก็เป็นบอร์ดเกมของผมนะครับชื่อบอร์ดเกมว่าฉลาดลงทุนนะครับเป้าหมายของเกมนี้นะครับก็คือเพื่อให้ผู้เล่นนะครับได้รู้จักการจัดเงินของตนเองแล้วก็ได้รู้จักการวางแผนการใช้เงินครับกติกานะครับแล้วก็วิธีเล่นนะครับผู้เล่นแต่ละคนนะครับจะมีเงินเริ่มต้น 2,000 บาทในแต่ละช่องนะครับจะมีสถานการณ์ต่างๆโดยการเดินนะครับจะต้องทอยลูกเต๋าแล้วก็เดินตามที่แต้มได้ครับเมื่อตกอยู่ที่ช่องไหนนะครับสามารถเลือกได้ว่าจะซื้อสถานที่นั้นๆหรือว่าไม่ซื้อครับบางช่องนะครับจะสุ่มหยิบการ์ดสถานการณ์เกี่ยวกับประเภทภาษีครับบางช่องนะครับต้องสุ่มหยิบการ์ดขอโทษครับตอบถูกนะครับจะได้รับเงินถ้าตอบผิดนะครับจะไม่ได้อะไรเลยครับหากผู้เล่นนะครับเงินหมดสามารถขายสถานที่ที่เราซื้อได้ครับแต่ว่าจะได้เงิน 50% ครับถ้าผู้เล่นเงินหมดนะครับจะถูกล้มละลายแล้วก็ออกจากเกมทันทีครับผู้เล่นที่เหลือคนสุดท้ายนะครับจะเป็นฝ่ายชนะครับ
4: ค่ะคำถามในกิจกรรมเกมของเรานะคะหนูจะยกมาตัวอย่างทั้งหมด3อันค่ะคำถามแรกนะคะคือภาษีคืออะไรคำตอบก็คือเงินที่ประชาชนทุกคนให้กับรัฐบาลตามกฎหมายเพื่อนำไปพัฒนาประเทศค่ะคำถามที่2นะคะเวท 7% คือภาษีประเภทใดคำตอบคือภาษีมูลค่าเพิ่มคำถามที่3นะคะการกระจายความเสี่ยงสำคัญอย่างไรคำตอบคือช่วยลดโอกาสขาดทุนอย่างหนักเพราะไม่ได้ลงทุนในสิ่งเดียวค่ะขอบคุณค่ะ
0: ก่อนเสียงปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับเมื่อสักครู่นี้มีคำถูกนะครับก็จะเป็นแวดใช่ไหมแวดคือภาษีอะไรเอ่ยนักเรียนภาษีมูลค่าเพิ่มกี่เปอร์เซ็นต์
5: 7%
0: นะครับก็จบไปแล้วสำหรับการนำเสนอการออกแบบบอร์ดเกมของกลุ่มที่1ซึ่งกลุ่มที่2จะต้องเป็นผู้ฟีดแบคนะครับฟีดแบคแบบแซนด์วิชด้วยนะลองดูครับ
6: ค่ะอย่างแรกเลยนะคะหนูก็จะขอชื่นชมเพื่อนนะคะที่ออกแบบบอร์ดเกมได้อย่างสร้างสรรค์นะคะได้มีการใช้คำถามที่เกี่ยวข้องกับที่เคยเรียนไปได้มาอยู่ในเกมได้อย่างดีได้อย่างเหมาะสมค่ะอย่างที่สองนะคะจะเป็นในเรื่องของข้อที่ควรปรับปรุงค่ะหนูมองว่าถ้าเกมเนี่ยมีจุดเด่นหรือว่าจุดที่ทำให้ดึงความสนใจได้มากกว่านี้ก็จะทำให้เกมของเราเนี่ยน่าเล่นยิ่งขึ้นค่ะแล้วก็หนูเชื่อนะคะว่าบอร์ดเกมนี้จะสามารถทำออกมาได้จริงและเมื่อทำออกมาแล้วเนี่ยก็จะสามารถสร้างความสนุกสนานแล้วก็สร้างความรู้ให้กับเพื่อนๆได้ค่ะ
0: ปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับ นักเรียนครับเวลาเราฟีดแบ็กเนาะพอถึงไส้ตรงกลางปุ๊บคำแนะนำเราควรขึ้นประโยคคำว่าถ้าบอร์ดเกมจะดีกว่านี้ถ้าจุดๆๆเนาะหรืองานจะดีกว่านี้ถ้าจุดๆๆเป็นการให้ข้อเสนอแนะกับเพื่อนนะครับทีนี้ต่อไปกลุ่มที่นำเสนอบอร์ดเกมนะครับสำหรับกลุ่มที่2ออกมาได้เลยครับออกมาเลย
6: ค่ะสำหรับบอร์ดเกมของกลุ่มหนูนะคะจะมีชื่อว่าเศรษฐี21ค่ะซึ่งเศรษฐี21นะคะมีแนวคิดมาจากเกมแบ็กแจ็คนั่นเองค่ะโดยแบ็กแจ็คนะคะก็จะเป็นเกมที่ผู้เล่นทั้งสองเนี่ยมีโอกาสที่จะหยิบไพ่หรือว่าเลือกที่จะอยู่เฉยๆไปได้เรื่อยๆจนกว่าแต้มจะได้ไม่เกิน21หรือใกล้เคียง21มากที่สุดค่ะเป้าหมายของเกมนี้นะคะคือการหยิบการ์ดใกล้เคียงหรือเท่ากับ21ให้มากที่สุดค่ะแล้วก็เป้าหมายของเราเนี่ยก็คือมีการให้ความรู้พื้นฐานทางการเงินด้วยค่ะจำนวนผู้เล่นนะคะต่อเวลาเนี่ยก็จะใช้2คนขึ้นไปนะคะต่อเวลา15นาทีค่ะอุปกรณ์ในการเล่นนะคะของเราเนี่ยก็จะมีเพียงการ์ดเกมอย่างเดียวค่ะซึ่งการ์ดเกมก็จะอยู่บริเวณที่เพื่อน2คนนั้นถือเลยค่ะการ์ดเกมของเรานะคะก็จะมีที่เป็นการ์ดตัวเลขค่ะตั้งแต่1ถึง10แล้วก็จะมีตัวการ์ดที่เป็นคำถามซึ่งมีความสามารถพิเศษต่างๆนะคะในการใช้ค่ะในส่วนของคำถามนะคะก็จะมีตัวอย่างคำถามค่ะคือการออมเงินคืออะไรนั่นเองค่ะในส่วนของกติกานะคะจะมีวัตถุประสงค์ของเกมค่ะโดยผู้เล่นเนี่ยต้องพยายามทำคะแนนรวมของไพ่ให้ได้ใกล้เคียงมากให้ได้ใกล้เคียง21มากที่สุดค่ะโดยต้องไม่ให้เกิน21หากเกินนะคะจะถือว่าแพ้ในรอบนั้นทันทีค่ะวิธีการนับคะแนนนะคะก็จะโดยเลือกไพ่1ถึง10มีคะแนนค่าตามตัวเลขบนไพ่เลยค่ะยกเว้นในกรณีที่เราโดนไพ่วิเศษค่ะวิธีการเล่นนะคะก็คือผู้เล่นแต่ละคนเนี่ยจะได้รับไพ่เริ่มต้นนะคะจำนวน2ใบนั่นเองค่ะผู้เล่นเนี่ยจะสามารถเลือกได้นะคะว่าจะจั่วไพ่เพิ่มหรือว่าฮิตหรือจะหยุดรับไพ่เป็นการสแตนค่ะเมื่อผู้เล่นทุกคนนะคะหยุดรับไพ่จะเปรียบเทียบคะแนนค่ะผู้เล่นใดก็ตามนะคะที่มีคะแนนใกล้เคียง21มากที่สุดโดยไม่เกิน21นะคะจะเป็นผู้ชนะในรอบนั้นค่ะแต่หากทุกคนเกิน21ในรอบนั้นนะคะเกมเนี่ยของเราจะถือเป็นโมฆะค่ะส่วนการใช้ไพ่พิเศษนะคะผู้เล่นจะได้รับไพ่พิเศษต่อเมื่อจะสามารถใช้ได้ต่อเมื่อตอบคำถามถูกต้องค่ะหากตอบคำถามผิดนะคะจะไม่ได้รับสิทธิ์ในการใช้ไพ่พิเศษค่ะแล้วต้องคืนกลับเข้ากองค่ะไพ่พิเศษนะคะจะสามารถเลือกใช้ได้ทันทีหรือจะสามารถเก็บไว้ใช้ในรอบอื่นๆได้ค่ะซึ่งไพ่พิเศษนี้นะคะมีผลในการเพิ่มลดหรือปรับเปลี่ยนคะแนนหรือป้องกันคะแนนของตัวเองตามรายละเอียดของแต่ละใบค่ะเช่นตัวอย่างไพ่นะคะหากเราตอบคำถามถูกเนี่ยเราจะสามารถแลกไพ่ในมือกับเพื่อนได้ค่ะหรืออาจจะเป็นการลดคะแนนเพื่อนฝั่งตรงข้ามกับเราค่ะคุณค่ะ
0: ขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับถือว่ายอดเยี่ยมมากนะครับสำหรับกลุ่มที่2ทีนี้ถ้ามีเวลาเหลือนะก็อยากจะให้กลุ่มที่2เนี่ยลองสาธิตวิธีการเล่นนะครับเดี๋ยวเรามาดูเวลาต่อเนาะอ่ะกลุ่มที่จะต้องฟีดแบคนะครับคือกลุ่มที่3กลุ่มที่3ครับว่าอย่างไรบ้างครับ
2: ก็ผมอยากจะชื่นชมเพื่อนกลุ่มที่2นะครับว่ามีการตกแต่งผลงานได้สวยงามมากแนวเกมน่าสนใจกติกาก็ดีเยี่ยมเลยครับแล้วก็มีตัวอย่างมานำเสนอจริงๆนะครับคำแนะนำนะครับถ้างานจะดีกว่านี้ควรเพิ่มสีสันให้ดูน่าสนใจครับกำลังใจนะครับถ้าเพื่อนลองปรับปรุงหรือพัฒนาเกมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นผมเชื่อว่าเพื่อนน่าจะประสบความสำเร็จในเกมครับ
0: ยอดเยี่ยมมากปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับต่อไปแน่นอนว่าจะต้องเป็นกลุ่มที่3นะครับที่ออกมานำเสนอบอร์ดเกมของฉันถ้าพร้อมแล้วออกมาได้เลยครับ
2: ครับเกมของกลุ่มผมนะครับก็คือเกมลงทุนลุ้นรวยเป้าหมายของเกมนะครับเพื่อให้ผู้เล่นได้เข้าใจเกี่ยวกับภาษีและการลงทุนครับแนวคิดและรูปแบบเกมนะครับเป็นการนำเรื่องลงทุนและภาษีมาทำเป็นเกมเพื่อให้ผู้คนได้เรียนรู้การเล่นเกมกระดานครับกติกาการเล่นนะครับผู้เล่น1ผู้เล่นเลือกตัวละครเริ่มต้นผู้เล่นได้เงิน 1,500 บาทครับ2นะครับทอยลูกเต่าทีละคนตามลำดับ3นะครับเดินตามจำนวนเลขที่ทอยได้ครับ4นะครับแต่ละ ช่องจะมีกิจกรรมพิเศษเดินลงช่องไหนให้ปฏิบัติตามนั้นครับ
4: ค่ะและในตัวบอร์ดเกมนะคะจะเห็นได้ว่าเราเนี่ยมีกิจกรรมให้ผู้เล่นนะคะได้เล่นอย่างมากมายค่ะเช่นถ้าตกลงไปในช่องคำถามนะคะก็จะมีคำถามค่ะในทุกๆคำถามนะคะถ้าตอบถูกตอบได้เนี่ยก็จะมีรางวัลพิเศษเป็นเงินค่ะถัดมานะคะก็จะเป็นลอตเตอรี่นะคะคือลอตเตอรี่เนี่ยเราสามารถซื้อเพื่อลุ้นโชคได้ตลอดเวลาค่ะถ้าถึงตาที่ตัวเองได้เล่นนะคะถัดมานะคะกองภาษีค่ะภาษีนะคะถ้ามีผู้เล่นจับได้นะคะแล้วก็จะพูดถึงค่ะว่าถ้าใครอยู่ในช่องไหนให้จ่ายภาษีตามนั้นค่ะถัดมานะคะจะเป็นมรดกค่ะถ้าตกในกองมรดกนะคะให้หยิบแผ่นป้ายมรดกขึ้นมาค่ะแล้วก็จะได้รับมรดกตามป้ายนะคะถัดมานะคะจะเป็นจำนวนผู้เล่นและเวลาที่เล่นนะคะจำนวนผู้เล่นนะคะจะเป็น2คนขึ้นไปค่ะเวลาที่เล่นนะคะก็จะเป็น 30-40 นาทีค่ะแล้วก็อุปกรณ์นะคะก็จะมีตัวบอร์ดเกมค่ะก็คือเป็นฟิวเจอร์บอร์ดนะคะแล้วก็มีลูกเต๋าค่ะมีการ์ดมีหมากผู้เล่นค่ะแล้วก็มีเงินที่เราจะใช้ในเกมนะคะคำถามที่เราจะตั้งนะคะยกตัวอย่างเป็นนะคะก็จะเป็นภาษีคืออะไรค่ะแล้วก็ถ้าไม่จ่ายภาษีจะเกิดอะไรขึ้นค่ะประมาณนี้ค่ะขอบคุณค่ะ
0: ขอเสียงปรบมือให้กลุ่มที่3นะครับแน่นอนว่าเมื่อกลุ่มที่3นำเสนอเสร็จสิ้นนะครับก็จะต้องเป็นกลุ่มที่4มีหน้าที่ในการฟีดแบคเพื่อนนะครับกลุ่มที่4ครับหลังจากที่ฟังกลุ่มที่3นำเสนอเป็นอย่างไรบ้างครับ
5: จากได้ที่ฟังเพื่อนนำเสนอนะครับคำชมนะครับผมรู้สึกว่าเกมนะครับมีความน่าสนใจไปอย่างมากครับมีลูกเล่นที่หลากหลายครับแล้วก็สามารถนำเรื่องที่เรียนเนี่ยมาทำเป็นบอร์ดเกมได้ดีครับคำแนะนำนะครับถ้าเกิดสมมติว่าได้บอร์ดเกมตัวจริงมาเนี่ยผมคิดว่าน่าจะสื่อสารได้อีกเยอะเลยครับส่วนคำให้กำลังใจนะครับก็ขอให้บอร์ดเกมของเพื่อนนะครับสามารถทำมาได้จริงแล้วก็ให้ประสบความสำเร็จครับ
0: ขอเสียงปรบมือเพื่อนหน่อยครับต่อไปเมื่อกลุ่มที่3นำเสนอเสร็จแล้วก็ต้องเป็นกลุ่มที่4นะครับมีหน้าที่ในการนำเสนอบอร์ดเกมนะครับถ้าพร้อมแล้วออกมาได้เลยครับ
5: สลับบอร์ดเพลย์ของกลุ่มผมนะครับก็จะเป็นชื่อเกมว่าภาษีพิชิตเงินล้านครับโดยเป้าหมายของเกมเป้าหมายนะครับก็คือให้ผู้เล่นนะครับได้รับความรู้เรื่องการลงทุนแล้วก็การจ่ายภาษีครับโดยจำนวนผู้เล่นและเวลาที่เล่นนะครับจะเล่นตั้งแต่2คนขึ้นไปครับเวลาที่เล่นนะครับก็จะมีตั้งแต่30-40นาทีหรือว่าจนกว่าจะมีผู้ชนะครับโดยอุปกรณ์ครับก็จะมีดังนี้ครับมีเป็นบอร์ดเกมครับลูกเต๋าหมากผู้เล่นการสมเหตุการณ์กระจกเงินส่วนกลางครับแล้วก็การคำถามครับโดยกติกาก็จะมีดังนี้ครับเริ่มต้นมานะครับทุกคนครับจะได้รับเงินทั้งหมด 100,000 บาทครับโดยเราจะเริ่มทอยครับใครทอยได้สูงสุดนะครับจะได้เป็นคนเริ่มก่อนครับต่อมาครับเมื่อเราเดินตามที่เราทอยได้นะครับหากลงช่องเหตุการณ์ทําให้สุ่มหยิบเหตุการณ์นะที่เกี่ยวกับภาษีซึ่งผมขอยกตัวอย่างเป็นดังนี้ครับเช่นการที่ไปซื้อสินค้าครับโดนภาษีทางอ้อมหรือว่าแวดนะครับโดนภาษีว่า 7% ครับก็ต้องจ่ายภาษีตามเงินที่ตัวเองมีอยู่ครับสำหรับข้อที่4นะครับหากลงช่องคำถามนะให้หยิบกับคำถามเพื่อตอบคำถามครับซึ่งคำถามครับก็คือถ้ารัฐเก็บภาษีเพิ่มจะส่งผลต่อประชาชนอย่างไรครับซึ่งก็จะมีคำถามอีกมากมายเลยครับแต่ว่าเราขอสปอยไว้เพียงเท่านี้นะครับส่วนข้อที่5นะครับหากให้ลงช่องหุ้นนะครับให้เลือกว่าจะลงทุนหุ้นหรือไม่ครับแล้วก็สุดท้ายครับเกมจบนะครับเมื่อผู้เล่นทุกคนนะครับล้มลาหรือว่าเหลือผู้ชนะเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นครับโดยผมขออธิบายช่องสีที่ระบายไว้แต่ละสีนะครับช่องสีเหลืองนะครับก็คือไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับสามารถพักผ่อนได้1ตาก็คือหยุดเล่น1ตานั่นเองครับช่องสีแดงนะครับก็คือหนีภาษีได้ถูกจับได้ถูกจับติดคุก2ตาครับและช่องสีเขียวนะครับก็คือยินดีด้วยคุณได้โบนัส 1,000 บาทครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับบอร์ดเกมของกลุ่มเราของครับ
0: กดเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับกลับเข้าที่ได้ทีนี้เมื่อกลุ่มที่4นำเสนอเสร็จนะครับกลุ่มที่5ก็ต้องเป็นผู้ฟีดแบคนะครับกลุ่มที่5ว่าอย่างไรบ้างครับ เดี๋ยวเรามาฟังกลุ่มที่5ฟีดแบคให้กลุ่มที่4กัน
7: ถือว่าเป็นเกมที่น่าสนใจครับแล้วก็โดยเฉพาะชื่อเกมนะครับแล้วก็มีการนำเรื่องที่น่าสนใจมาทำเกมครับ
0: ครับผม
7: ส่วนข้อแนะนำนะครับผมคิดว่าควรลดปริมาณเงินตอนเริ่มเกมครับเพื่อไม่ต้องถือเงินเยอะจนเกินไปครับแล้วสุดท้ายนะครับผมเชื่อว่าเกมจะพัฒนาได้ดีกว่านี้ครับแล้วก็มีประสิทธิภาพครับแล้วก็น่าจะประสบความสำเร็จครับ
0: ยอดเยี่ยมมากปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับต่อไปกลุ่มสุดท้ายนะครับกลุ่มที่5ออกมานำเสนอบอร์ดเกมของกลุ่มตนเองได้เลยครับ
7: นะครับเกมผมนะครับมีชื่อว่าวัดความรู้สู่ยอดนักออมนะครับเป็นเกมแนวเศรษฐีบวกกับบันไดงูครับโดยใช้ความรู้ทั้ง6เรื่องครับแล้วก็มีคำถามมากมายนะครับเช่นคำถามว่าการออมนะครับคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของเงินรายได้ครับนะครับเป้าหมายของบอร์ดเกมนะครับเพื่อให้ได้ความรู้จากเรื่องที่เรียนผ่านมาทั้ง6เรื่องแล้วก็สร้างความสนุกสนานครับแล้วก็จำนวนผู้เล่นระยะเวลาแล้วก็อุปกรณ์นะครับจำนวนผู้เล่นนะครับควรมี 2-4 คนครับหรือมากกว่านี้ก็ได้ครับระยะเวลานะครับน่าจะเป็นอยู่ที่ 15-40 นาทีครับอุปกรณ์ที่ควรมีนะครับมีลูกเต๋าตัวเดินแล้วก็การ์ดเงินครับแล้วก็การ์ดคำถามครับกติกานะครับแจกตัวเดินกับผู้เล่นครับ2นะครับหยิบคำถามคนละ1คำถามครับ3ตอบถูกจะได้ถอยลูกเต๋าเพื่อเดินไปข้างหน้าต่อครับในแต่ละช่องก็จะมีคำถามแล้วก็เงินที่ได้ครับแล้วก็ถ้าตอบผิดอาจจะเสี่ยงเงินในบางครั้งครับ4นะครับถ้าหากตอบผิดก็จะได้อยู่กับที่และเสี่ยงเงินจำนวน500บาทครับ5นะครับไปถึงเส้นชัยคนสุดท้ายจะโดนบทลงโทษจากคนที่ถึงเส้นชัยของคนแรกครับ
0: ตบมือกับเข้าที่ได้ครับขอบคุณมากทีนี้กลุ่มที่1ลองฟีดแบคเพื่อนหน่อยครับว่าเป็นอย่างไรจากที่เพื่อนได้นำเสนอการออกแบบบอร์ดเกมนะครับว่าอย่างไรบ้างครับ
3: ก็ดีครับ
0: ครับผม
3: ก็ดีครับ
0: เพื่อให้คำชมเยอะๆหน่อยดีแล้วอย่างไรต่อ
3: ก็ทั้งการออกแบบแล้วก็รายละเอียดก็ค่อนข้างที่จะดีเลยครับ
0: ครับผม
3: ส่วนข้อแนะนำนะครับผมอยากให้ลดบทลงโทษสักนิดนึงครับเพราะว่าเดี๋ยวเผื่อคนที่แพ้ก็ไม่มีใจเล่นต่อครับ
0: และสุดท้าย
3: ก็ผมอยากให้เพื่อนพัฒนาต่อไปครับผมเชื่อว่าน่าจะเป็นอีกเกมนึงที่น่าสนใจมาก
0: ยอดเยี่ยมมากปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการออกแบบบอร์ดเกมของพวกเรานะครับแล้วก็มีการนำเสนอมีการฟีดแบคแต่ละกลุ่มกันไปนะครับซึ่งกิจกรรมสุดท้ายของพวกเรานะครับเรามาสะท้อนคิดกันดีกว่าเนาะว่าประสบการณ์หรือสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการทำงานนะครับเป็นอย่างไรบ้างลองระดมความคิดและเขียนลงในใบกิจกรรมได้นะครับอุปสรรคปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหานะครับสุดท้ายสิ่งที่ทำได้ดีสิ่งที่ยังจะต้องพัฒนาต่อไปนะครับมีอะไรบ้างครูจะให้เวลาสักครู่หนึ่งและเดี๋ยวครูจะกลับมาถามในประเด็นนี้นะครับ

0: เอาละครับหมดเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปนะครับขอสุ่มเป็นกลุ่มที่2นำเสนอหน่อยครับการสะท้อนคิดของพวกเราหลังจากการทำงานนะครับเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับลองดูครับ
1: ค่ะประสบการณ์หรือว่าสิ่งที่พวกหนูได้เรียนรู้นะคะก็คือได้เรียนรู้ในการคิดวิเคราะห์วางแผนการสร้างบอร์ดเกมให้เหมาะสมได้ค่ะอุปสรรคแล้วก็ปัญหานะคะคือพวกหนูเนี่ยต้องการสร้างความแตกต่างค่ะไม่ให้เหมือนกับเกมที่เคยมีมาทั่วไปแนวทางการแก้ไขของพวกหนูนะคะคือการกำหนดธีมค่ะเพื่อสร้างความแตกต่างค่ะสิ่งที่พวกหนูทำได้ดีนะคะก็คือจะเป็นในเรื่องของกติกาที่ชัดเจนค่ะมีการสะดวกในการเล่นค่ะแล้วก็สามารถเล่นได้ทุกทีค่ะสิ่งที่ควรพัฒนานะคะพวกหนูมองว่าควรเพิ่มสีสันแล้วก็คำถามที่มากขึ้นซึ่งจะมาพร้อมกับการพิเศษที่เพิ่มขึ้นค่ะ
0: ครับผมยอดเยี่ยมมากปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับอีกสักหนึ่งกลุ่มนะครับกลุ่มที่3ละกันกลุ่มที่3ครับสะท้อนคิดประสบการณ์เป็นอย่างไรบ้างนะครับสิ่งที่เป็นอุปสรรคปัญหาแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างไรนะครับลองดู
2: ประสบการณ์และสิ่งที่ได้เรียนรู้นะครับก็คือรู้จักการคิดวิเคราะห์ในการตั้งคำถามและการออกแบบเกมครับ ปัญหาและอุปสรรคนะครับก็คือการซื้ออุปกรณ์ในการทำบอร์ดเกมครับในทางการแก้ไขนะครับก็คือหาแหล่งซื้อใหม่ครับสิ่งที่ทำได้ดีนะครับก็1ก็จะเป็นการออกแบบเกมครับ2คือการคิดคำถามกติกา3คือการนำเสนอครับสิ่งที่ควรพัฒนานะครับก็ผมอยากจะเพิ่มการตกแต่งสีสันในตัวผลงานมากยิ่งขึ้นครับ
0: ยอดเยี่ยมมากปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับเหมือนที่เพื่อนบอกว่าปัญหาและอุปสรรคเนี่ยหาแหล่งที่ซื้อเนี่ยมันแพงใช่ไหมครับเราอาจจะหาสิ่งรอบตัวของเรานะครับอาจจะมาประยุกต์ใช้นะครับสามารถนำอุปกรณ์การเรียนของพวกเราหรือสิ่งที่อยู่ใกล้ๆตัวเรานะครับมาทำเป็นบอร์ดเกมก็ได้นะครับทีนี้เรามาเข้าสู่คำถามสรุปบทเรียนนะครับนักเรียนคิดว่าการศึกษาเรื่องความฉลาดรู้ทางการเงินมีความสำคัญอย่างไรตั้งแต่เราเรียนมานะครับเกี่ยวกับการลงทุนการออมการใช้จ่ายอย่างชาญฉลาดแล้วก็นำสิ่งเหล่านี้นะครับมาสร้างเป็นบอร์ดเกมเนาะเราคิดว่าเราเรียนรู้ไปเนี่ยมันมีความสำคัญอย่างไรขอสุ่มถามเลขที่8ครับเลขที่8ลองดูหน่อยครับมีความสำคัญอย่างไรเอ่ยว่ายังไงบ้างครับ
3: ก็ทำให้ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้เงินวางแผนกับการเรื่องการเงินครับ
0: ได้เรียนรู้เกี่ยวกับวางแผนการเงินต้องวางแผนอย่างไรวางแผนการเงิน
3: อาจจะแบ่งเป็น50 30แล้วก็20
0: ลองอธิบายส่วนนี้หน่อยอย่างไรบ้าง50 30 20
3: ถ้าสมมติว่ามีเงินอยู่100แล้วก็อาจจะเอา50เนี่ยไปใช้ในสิ่งที่ของจำเป็นแล้วก็30อาจจะลองลงมาส่วน20เก็บเป็นไว้ออมครับ
0: 30% นะครับคือสิ่งที่เราอยากได้ใช่ไหมสิ่งที่เราอยากได้เนาะเช่นอยากได้นาฬิกาเนาะรองเท้าเราก็สามารถเก็บเงินสะสมไว้ได้ 50% ก็ใช้ในชีวิตประจำวันอีก 20% คืออะไรเอ่ย
3: เอาไว้ออมคร
0: ับ เอาไว้ออมนะครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับเรามาดูแนวคำตอบของครูนะครับแนวคำตอบบอกว่าการศึกษาเรื่องความฉลาดรู้ทางการเงินมีความสำคัญนะครับเพราะช่วยให้เข้าใจการวางแผนการใช้จ่ายการออมและการลงทุนอย่างเหมาะสมนะครับลดความเสี่ยงจากหนี้สินรู้จักตัดสินใจนะครับทางการเงินอย่างรอบคอบและสามารถใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าส่งผลให้มีความมั่นคงทางการเงินและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในอนาคตนะครับทีนี้ต่อไปนะครับสรุปบทเรียนนะครับในวันนี้นักเรียนสามารถนำเสนอบอร์ดเกมได้อย่างเป็นระบบชัดเจนและสร้างสรรค์นะครับเลือกใช้สื่อและวิธีการนำเสนอได้เหมาะสมถ่ายทอดแนวคิดให้ผู้อื่นเข้าใจได้ดีสามารถสะท้อนกระบวนการทำงานกลุ่มและเชื่อมโยงนะครับแนวคิดที่เกี่ยวข้องได้อย่างชัดเจนอีกทั้งยังสามารถให้ฟีดแบคการป้อนกลับข้อมูลที่เป็นประโยชน์นะครับเพื่อนำไปพัฒนาและปรับปรุงผลงานได้อย่างเหมาะสมทำให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพเอาละครับนักเรียนสำหรับวันนี้นะครับครูภากรและนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนขอจบการเรียนการสอนไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ายเลยเนี่ยอุ้ย
1: รถติดอะไรกันนี่ไม่ใช่กรุงเทพนะ ตื่น7 โมงยังทันเลยโรงเรียนอยู่แค่นี้เดินไปเดี๋ยวก็ถึง

0: ต้องไปส่งหรอครับเดี๋ยวจอมพาขวัญข้าวไปโรงเรียนเอง
1: งั้นข้าฝากด้วยนะเจ้าจอม
0: สบายมากครับสวัสดีครับ
2: งั้นหนูไปนะคะสวัสดีค่ะคุณปู
3: ่สวัสดีค่ะคุณครู
4: สวัสดีจ้าวันนี้ครูมีเพื่อนใหม่มาแนะนำให้รู้จักนะจ๊ะจอมลองออกมาทำดูสิลูกมีใครออกมาช่วยเพื่อนได้ไหมจ๊ะ
2: หนูค่ะ

ฉากพระราชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

APM Group ของเราเนี่ยเริ่มต้นเมื่อปี2511ครับนะฮะเราประกอบธุรกิจขายจักรยานยนต์ฮะร้านเล็กๆแห่งหนึ่งในตลาดเจ้าพรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจนถึงวันนี้ก็ครึ่งทศวรรษแล้วนะครับพอมาปั๊บผมก็เริ่มมาวางระบบเรื่องของการทำงานเรื่องของกระบวนการในการทำงานนะฮะเพื่อต่อยอดธุรกิจต่อไปนะฮะและที่สำคัญที่สุดเมื่อเราดำเนินธุรกิจแบบมีรูปแบบแผนมีมาตรฐานการทำงานที่ดีแล้วเนี่ยจุด

ที่สำคัญที่สุดที่ผมพบเลยว่าเป็นหัวใจสำคัญก็คือบุคลากรนะฮะในสมัยแรกๆเนี่ยบุคลากรของเราเนี่ยนะฮะอยู่ด้วยกันมานานนะฮะอยู่ด้วยกันเหมือนพี่เหมือนน้องนะครับเพราะนั้นเนี่ยมันคือความเข้าใจซึ่งกันและกันนะมันไม่ได้อยู่ด้วยคำว่ากฎระเบียบแต่มันคือความเข้าใจเหมือนกันอยู่ร่วมกันในครอบครัวแต่พอมาวันหนึ่งครับธุรกิจเราขยายมากขึ้นนะฮะจากกลุ่มคนเล็กๆที่มี10กว่าคนนะฮะที่เรายังรักใคร่มีความเข้าใจกันหมดปัจจุบันเรามีพนักงานเกินร้อยแล้วครับเพราะเนื่องจากว่าเรามีธุรกิจหลายอย่างเราก็พยายามนะฮะที่จะพัฒนาบุคลากรของเราโดยการอบรมนะฮะเชิญวิทยากรเข้ามานั่งคุยสุดท้ายเราก็พบอยู่อย่างหนึ่งว่าการอบรมเนี่ยมันก็ได้ระยะเวลาในช่วงหนึ่งสั้นๆนะฮะเพราะว่าอาจจะรู้แต่ยังไม่เข้าใจทำยังไงครับเราถึงจะได้กลับเข้ามาสู่ระบบครอบครัวคนเนี่ยผมว่ามันมีส่วนที่ดีฮะนะฮะในอดีตเนี่ยผมเคยได้ยินคำพูดหนึ่งครับนะฮะเขาบอกว่าฝรั่งเนี่ยมีวินัยนะฮะญี่ปุ่นนี่มีทีมเวิร์กแต่คนไทยฮะมีความโอบอ้อมอารีนะฮะนี่เป็นลักษณะเด่นของคนไทยถามว่าจุดนี้ยังเป็นอย่างนั้นใช่ไหมผมว่าคนไทยเรายังมีความโอบอ้อมอารีจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นโควิดหรืออะไรต่างๆนะเราจะเห็นความโอบอ้อมอารีของคนไทยความน่ารักของคนไทยตรงนี้นั่นก็เป็นอีกหนึ่งจุดประกายครับที่ผมมีความรู้สึกว่าทำยังไงฮะสังคมของ APM Group ของผมเนี่ยซึ่งมีบุคลากรเยอะขึ้นจะไม่ต้องใช้คำว่ากฎระเบียบอีกต่อไปกลับมามีความเข้าใจกันเหมือนในอดีตและในที่สุดนะฮะผมก็พบว่าอ๋อต้องระเบิดจากข้างในเหมือนเดิมฮะทำยังไงให้ทุกคนมีความรู้สึกว่าเข้าใจการที่จะเข้าใจนะฮะมันจะไม่มีความยากลำบากในคำว่ากฎระเบียบหรือข้อบังคับอะไรใดๆทั้งสิ้นเลยนั่นคือหัวใจที่สำคัญนะครับอีกอย่างนึงเนี่ยเพลินผมก็มีโอกาสนะฮะได้ทำงานในหลายๆด้านนะครับปัจจุบันก็เองเนี่ยก็เป็นรองประธานธรรมาภิบาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้มีโอกาสได้เข้าไปดูโครงการในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเยอะแยะมากมายนะฮะเราก็พบว่าอันหนึ่งนะฮะโครงการที่เกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงในความคิดของผมเนี่ยมันเป็นทัศนคติความพอเพียงถ้าเราบอกว่าพอเพียงแล้วไม่ต้องทำอะไรเลยผมคงไม่ได้ขยายงานมาถึงขนาดนี้นะฮะเพียงแต่ว่าพอเพียงพอประมาณมีภูมิคุ้มกันอันนั้นคือสิ่งที่สำคัญทุกคนมีข้อจำกัดหมดนะฮะผมก็ไม่ใช่ว่าเป็นคนที่ดีทั้งหมดทุกคนก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียนะครับแต่เพียงแต่ว่าวันนี้เราจะเอาความดีมาร่วมกันนะฮะเพื่อจะสร้างสรรค์สังคมของ APM Group ของเรานะครับและผมเชื่อว่าเมื่อทุกคนอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานแห่งความเข้าใจแบบนี้ละมีความสุขร่วมกันแบบนี้ละมันจะขับเคลื่อนยุคต่อไปได้นะครับซึ่งจะเป็นยุคที่3เป็นยุคที่รุ่นลูกละครับนะฮะที่จะมาขับเคลื่อนต่อซึ่งเราก็ทำให้เขาเห็นถึงความสำคัญในเรื่องของบุคลากรนะซึ่งเขาก็เห็นความสำคัญตรงนี้แล้วก็จะขับเคลื่อนนะฮะ APMกรุ๊ปของเราให้เป็นองค์กรส่งเสริมคุณธรรมคิดดีทำดีผมเชื่อว่าการพัฒนานะฮะมันจะเกิดความยั่งยืนฮะคือการพัฒนาเนี่ยถ้าเกิดว่ามันไม่มีเรื่องของความดีเข้ามาเนี่ยผมก็มีความรู้สึกว่ามันพัฒนาได้แค่โครงสร้างแต่การจะยั่งยืนอยู่ได้ปั๊บไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นทุกอย่างจะต้องถูกขับเคลื่อนด้วยพลังของคนนะครับแต่จุดที่สำคัญที่สุดโดยเฉพาะธุรกิจเราเป็นธุรกิจยานยนต์งานบริการคือหัวใจที่สำคัญที่สุดนะครับองค์กรจะยั่งยืนได้ก็ต้องมีบุคลากรที่มีคุณธรรมบริษัทก็ต้องมีคุณธรรมนะแล้วมีความสุขร่วมกันนะบนพื้นฐานของคำว่าคุณธรรมครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนก้อนน้ำแข็งร่วงหล่นจากฟากฟ้า
1: เป็นโรคกระเพาะอีกแล้วล่ะสิปกป้อง
2: นิดหน่อยนะไม่เป็นไรมาก
0: นี่เห็นไหมว่าอิงฟ้าเป็นห่วงนายนะกินข้าวให้ตรงเวลาด้วย
1: ลมมาจากไหนเนี่ยพัดแรงมาก
0: นั่นสิฝนลงเม็ดแล้วด้วยรีบวิ่งไปหาที่หลบฝนกันเถอะ
2: โน่นเข้าไปหลบในศาลารอรถกันเถอะไม่งั้นเปียกกันหมดแน
1: ่ไหวไหมปกป้อง
2: ไหวไหวรีบไปกันเถอะฝนตกลมแรงเชียว
1: ถือว่าโชคดีนะที่ยังมีที่ให้หลบ
0: ว้าว
2: เสียงอะไรนะ
0: แย่แล้วพวกเรานี่มันลูกเห็บตกนี่นะ
1: ลูกเห็บตก
2: มันคืออะไรหรอลูกเห็บตกเนี่ย
0: เอาไว้จะค้นหาข้อมูลให้นะแต่ตอนนี้เราต้องเอาตัวรอดจากลูกเห็บตกนี่ก่อนดูสิกระเด็นมาทางนี้ด้วยถ้าลูกเห็บตกลงมาเมื่อไหร่อย่างแรกเลยต้องรีบเข้าไปหลบอยู่ในที่ที่มีหลังคาแข็งแรงมั่นคงปลอดภัยโดยห้ามอยู่ใกล้กับประตูและหน้าต่างที่เป็นกระจกเด็ดขาดเพราะกระจกอาจจะแตกเป็นอันตรายได้นอกจากนี้ห้ามอยู่ในที่โล่งแจ้งหรือระเบียงดาดฟ้าเพราะลูกเห็บจะตกใส่ได้อันตรายมากๆเลยล่ะ
3: ไปขึ้นรถลุงก่อนเร็ว
1: ลุงชิดมาช่วยพวกเราแล้ว
3: อย่าเพิ่งคุยกันตอนนี้ไปไปไปขึ้นรถลุงแล้วไปหลบที่บ้านลุงก่อนเถอะแล้วเดี๋ยวเย็นๆลุงขับรถไปส่งที่บ้านเอง
4: ครับ
2: ขอบคุณมากๆนะครับลุงชิดที่ช่วยพวกเราไว
3: ้โชคดีมากเลยลุงก็เพิ่งขับรถออกมาจากโรงพยาบาลลุงยังทักแม่อิงฟ้าอยู่เลยตอนที่ลูกเห็บตกลุงก็จอดรถหลบที่ใต้อาคารพอลูกเห็บหยุดตกลุงก็รีบขับกลับบ้านพอดีผ่านมาเห็นพวกเราลุงก็เลยรับมาด้วย
2: พวกเราก็เพิ่งมาจากโรงพยาบาลพอดีผมปวดท้องไปหาหมอและเจอกับแม่อิงฟ้าเหมือนกันครับ
3: บังเอิญจริงๆแล้วเป็นอะไรมากไหม
2: ไม่เป็นอะไรมากครับ
3: ดีแล้วจำไว้นะเวลาเกิดลูกเห็บตกแบบนี้เด็กๆต้องห้ามออกไปเล่นลูกเห็บเด็ดขาดและต้องหลบในที่ปลอดภัยต้องปิดประตูหน้าต่างให้สนิทเลยถอดปลั๊กไม่ใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเพราะก่อนที่จะมีลูกเห็บตกน่ะมันก็จะมีพายุฝนฟ้าคะนองฟ้าร้องฟ้าผ่าก่อนเราจึงต้องอยู่ให้ห่างจากวัตถุที่เป็นสื่อนำไฟฟ้าและไม่ใส่เครื่องประดับอย่างทองคำทองแดงหรือเครื่องเงินด้วยนะ
1: พวกเราเพิ่งเคยเจอลูกเห็บตกครั้งแรกในชีวิตเลยค่ะลูกเห็บตกมันอันตรายแค่ไหนเหรอคะลุงชิด
3: อันตรายนะเด็กๆเพราะว่าลูกเห็บมันเป็นก้อนน้ำแข็งที่ตกลงมาจากฟากฟ้ายังไงล่ะแล้วลูกเห็บก็มักจะมาพร้อมกับฝนฟ้าคะนองที่ลมพัดรุนแรงมากนี่ละคือความอันตรายของมันลมที่พัดรุนแรงทำให้บ้านเรือนหรือหลังคาบ้านเสียหายต้นไม้หักพังได้ถ้าลูกเห็บโดนหัวของเราก็จะทำให้หัวแตกได้เลยนะ
2: แล้วช่วงนี้เป็นช่วงที่เกิดลูกเห็บตกลุง
3: ลูกเห็บตกไม่ได้เกิดขึ้นทุกครั้งที่มีพายุฝนฟ้าคะนองหรอกนะในประเทศไทยลูกเห็บมักจะเกิดขึ้นในช่วงที่มีพายุฝนฟ้าคะนองในฤดูร้อนช่วงเดือนมีนาคมจนถึงเดือนพฤษภาคมและส่วนใหญ่เกิดบ่อยทั้งภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลาง
1: แล้วลูกเห็บเนี่ยเราจับได้ไหมคะ
3: จับได้
2: จับได้แต่กินไม่ได้ชัวร์ใช่ไหมครับ
3: ถูกต้องต่อให้ลูกเห็บมีลักษณะคล้ายน้ำแข็งแต่กระบวนการเกิดลูกเห็บที่เกิดขึ้นบนก้อนเมฆต้องเจอทั้งละอองฝุ่นและควันต่างๆที่เป็นมลพิษลูกเห็บจึงมีการเจือปนของมลพิษมากมายกินไม่ได้เด็ดขาด
1: แล้วลูกเห็บมันเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ DLTV
0: แหมเรามานานว่าเมื่อไหร่จะมีใครถามสักทีโอเคค้นหาข้อมูลเดี๋ยวนี้แหละพลังแห่งความคิดตามข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติบอกว่าลูกเห็บเกิดจากการที่หยดน้ำหรือผลึกน้ำแข็งในเมฆคิวมูโลนิมบัสถูกพัดวนกลับขึ้นไปในระดับที่สูง

0: จนก้อนน้ำแข็งมีขนาดใหญ่ขึ้นเมื่ออากาศไม่สามารถพยุงรับน้ำหนักไว้ได้ก็จะตกลงสู่พื้นดินในลักษณะเป็นก้อนน้ำแข็งเรียกว่าลูกเห็บยังไงล่ะ
1: กระบวนการซับซ้อนมากแล้วเราก็ไม่สามารถรู้ล่วงหน้าได้แล้วเราจะเตรียมตัวรับมือได้ยังไงล่ะ
0: เราต้องติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาตรวจเช็คตัวบ้านให้แข็งแรงมั่นคงทนทานต่อพายุลูกเห็บได้ตรวจเช็คความเรียบร้อยบริเวณบ้านทั้งสายไฟในบ้านนอกบ้านตัดต้นไม้หรือกิ่งไม้เก็บของไว้ในที่ต่ำเพราะอาจหล่นแตกหักเสียหายได้จัดเตรียมของใช้ที่จำเป็นต่างๆรวมถึงเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วยแต่ถ้าอยากค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพายุลูกเห็บเข้าไปได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกรมอุตุนิยมวิทยาหรือศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติก็ได้นะ
2: ลุงชิดคะประเทศไทยเคยเกิดลูกเห็บตกที่รุนแรงบ้างไหมคะ
3: เท่าที่ลุงจำได้นะเห็นในข่าวเมื่อปี2564มีพายุฤดูร้อนเกิดพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฟ้าผ่าและมีคำเตือนว่าจะมีลูกเห็บตกด้วยที่จังหวัดกาฬสินธุ์จังหวัดอุบลราชธานีจังหวัดชัยภูมิแต่สุดท้ายกลับไม่มีลูกเห็บตกนะ
1: ทำไมถึงเป็นอย่างนั้นได้ล่ะครับ
3: ก็ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่10ที่ท่านทรงมีพระราชปณิธานที่จะสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการฝนหลวงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9เพื่อป้องกันบรรเทาความรุนแรงของพายุลูกเห็บและยังสร้างความอุดมสมบูรณ์ในการเพิ่มปริมาณน้ำฝนในพื้นที่ปฏิบัติการอีกด้วยเหตุการณ์ในครั้งนั้นจึงได้รับการป้องกันและบรรเทาความรุนแรงจากกรมฝนหลวงและการบินเกษตรได้นำเครื่องบินคิงแอร์บินที่ความสูง 21,000 ฟุตบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยใช้พลุสารดูดความชื้นยิงเข้ากลุ่มเมฆที่จะพัฒนาตัวเป็นลูกเห็บให้สลายไปหลังจากปฏิบัติการพบว่าทำให้มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางบริเวณจังหวัดชัยภูมิจังหวัดกาฬสินธุ์พบรายงานลูกเห็บตกในพื้นที่ช่วงหลังปฏิบัติการน่ะ
1: โอ้โหปฏิบัติการฝนหลวงหยุดพายุลูกเห็บได้ด้วย
3: ใช่แล้วพอพายุผ่านพ้นไปชาวบ้านเองก็ตรวจสอบตัวบ้านสายไฟเสาไฟท่อประปาแก๊สว่าต้องซ่อมแซมไหมเก็บเคลียร์ต้นไม้กิ่งไม้หักส่วนเจ้าหน้าที่ก็ลงพื้นที่ช่วยเหลือชาวบ้านทันทีและก็นำส่งผู้บาดเจ็บไปโรงพยาบาล
1: ฟังลุงชิดเล่าเพลินเลย
3: ลุงว่าเดี๋ยวลุงโทรไปหาแม่อิงฟ้ากับแม่ปกป้องว่าเดี๋ยวลุงขับรถไปส่งที่บ้านเองป่านนี้คงเป็นห่วงแย่แล้วล่ะ
4: ขอบคุณครับ
0: ลูกเห็บเกิดจากหยดน้ำหรือผลึกน้ำแข็งในเมฆฝนฟ้าคะนองถูกพัดวนกลับขึ้นไปในระดับที่สูงและมีอุณหภูมิต่ำกว่า0องศาเซลเซียสหลายครั้งจนกลายเป็นก้อนน้ำแข็งที่มีขนาดใหญ่ขึ้นและตกลงสู่พื้นดินในลักษณะเป็นก้อนน้ำแข็งเรียกว่าลูกเห็บมักเกิดขึ้นในช่วงเดือนมีนาคมจนถึงเดือนพฤษภาคมส่วนใหญ่เกิดบ่อยบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางเวลาเกิดลูกเห็บตกห้ามออกไปเล่นและกินลูกเห็บเด็ดขาดและต้องติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อความปลอดภัย
5: ฝนอย่าเพิ่งตกเลยนะกลัวว่าจะมีพายุงวงช้างน่ะสิ
1: พายุงวงช้างมันคืออะไรหรอ DLTV ไม่เห็นเคยได้ยินเลย

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผล

0: ที่นี่เป็นเพียงหมู่บ้านเล็กๆของชาติพันธ
1: ุ์ไทยยอ
0: มเราอยู่กันแบบพี่น้อง
1: จริง
0: เรื่องนี้เรามีผู้มาไขคำตอบและนี่คือแม่หลวงสังเวียนปารม
2: สวัสดีเจ้าตะกอนบ้านสันตังหลงก็เป็นหมู่บ้านเล็กๆเนาะที่บ่มีไผฮู้จักก็เป็นหมู่บ้านธรรมดาธรรมดาปกติแล้วคนไทยยองบ้านสันทังหลวงจะมีอาชีพทำเกษตรกรรมก็คือเยไฮเยนาปลูกผักจุดเปลี่ยนของบ้านสันทังหลวงก็คือเป็นหลงเอาสมาชิกของหมู่บ้านไปสมัครเข้าร่วมโครงการกับศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธุ์เพนสิริในมูลนิธิชัยพัฒนานะเจ้าซึ่งเป็นโครงการดัดดำริของสมเด็จพระเทพก็ทำให้บ้านสันทังหลวงเป็นตีหู้จักนะเจ้าและก็สร้างชื่อเสียงให้บ้านสันทังหลวงก็คือการทําการท่องเที่ยวโดยชุมชนนะเจ้าเวลามีนักท่องเที่ยวมาเฮาก็จะจ่ายอาหารพื้นถิ่นต้อนรับนักท่อง
3: มีอะหยังเฮาก็มาแบ่งกันกินโดยผักของเฮาบ่จ่ายสารเคมีเป็นผักอินทรีย์นะเจ้า
4: เฮากินผักกินนี่แล้วกินแล้วสุขภาพแข็งแรงดี
0: นอกจากสุขภาพจะแข็งแรงแล้ว
1: อายุก็ยืนด้วย
5: เฮาอยู่กันแบบปีแบบน้องมีเริงหยังก็ปรึกษากันได้ตลอดเวลาเจ้า
2: สันทังหลวงเริ่มเปลี่ยนแปลงเริ่มสร้างรายได้แล้วก็เกิดการพัฒนามีอาชีพหลากหลายเกิดขึ้นเฮาจะเริ่มต้นจากปลายปีพ.ศ. 2558มาจนถึงปัจจุบันนะเจ้าการพัฒนาหมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชนเฮาจะมีการประชุมเนาะแล้วก็สอบถามเจ้าบ้านว่ามีภูมิปัญญาอย่างพองแล้วเขาก็จะมีการอบรมหรือความรู้นะเจ้าเขาจะปรับขบวนการตั้งแต่การทำอาหารการแสดงไปจนถึงการบริหารจัดการเรื่องรายได้นะเจ้าเพราะว่าสันทังหลวงจะจ้ายคนทุกช่วงวัยในการเข้ารวมกลุ่ม
0: จากความสามัคคีของคนในชุมชนแล้วการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของชาวไทยองก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ชาวบ้านสันทังหลวงให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก
2: สมัยก่อนเนาะวิถีวัฒนธรรมของไทยองถูกเลื่อนหายไปคนแทบจะบ่ฮู้จักในคนรุ่นใหม่ปัจจุบันนี้จากการที่เราทำการท่องเที่ยวโดยชุมชนโดยใช้วิถีวัฒนธรรมของคนไทยองมาเป็นสื่อเช่นการแต่งกายภาษาอู่แล้วก็ของกาของกินพื้นบ้านนะเจ้าคิดว่าวิถีวัฒนธรรมของคนไทยองมันถูกลื้อฟื้นโดยปริยายนะเจ้าเพราะว่าต่อไปแม่หลวงก็ส่งต่อให้กับคนรุ่นใหม
6: ่หมู่เฮาจะพัฒนาและดูแลทรัพยากรในชุมชนให้อยู่ต่อไป
7: เข้าใจมาไว้ๆมีคนแม่แอลบ้านเฮาแหมแล้ว
6: ต้องเมื่อแล้วเจ้าแล้วป้ากันไม่แล้วเจ้าน้องขาเจ็บมา
7: ต้องไปเลยเดี๋ยวเจ้าบ๊ายบาย
2: ไผที่มาแอวสันทั้งหลวงแล้วจะต้องอิ่มต้องอิ่มใจอิ่มปัญญาจะต้องมากินของกินคนยองอยู่อย่างยองแล้วก็มาดูวิถีชีวิตคนยองเพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมของคนยองต่อไปนะจ๊ะ

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 192-194ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.

นาการในเรื่องของการเรียนการสอนออกไปในพื้นที่เอาไปเจอปัญหาสภาพจริงๆนะครับฝึกให้เขาเสียสละส่วนตัวเพื่อส่วนรวมจุดมุ่งหมายของการเรียนนอกจากเราเน้นถึงทักษะทางวิชาการแล้วในเรื่องของคุณธรรมที่เป็นสิ่งสำคัญซึ่งสถานประกอบการตอนนี้สำคัญให้ความสำคัญเป็นอันดับหนึ่งว่าเด็กที่มาเรียนเนี่ยอยากให้ฝึกในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมให้มากนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วถ้ามีทักษะที่เก่งแต่ว่าไม่มีคุณธรรมเนี่ยเขาก็ไม่อยากได้นะครับแต่คนที่ไม่เก่งแต่มีคุณธรรมมีความรับผิดชอบมีความซื่อสัตย์ตรงต่อเวลาตรงเนี้ยวิชาการเนี่ยไปฝึกได้เพราะฉะนั้นเราก็พยายามจะฝึกตัวเนี้ยนะครับเพื่อป้อนให้กับสถานประกอบการหรือและแม้แต่ชุมชนเองนะครับก็พยายามจะฝึกให้เด็กอยู่ในกฎระเบียบให้มีความจิตอาสามีความเป็นกัลยาณมิตรคือช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับส่วนวิชาการนะก็ควบคู่กันไปนะครับ

0: ทำดีเริ่มได้จากตัวเรา
1: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
2: เพราะการทำความดีจะนำมาซึ่งสังคมที่ดี

0: อิงเฮ้ยอึ๊บอิง
1: สวัสดีค่ะคุณปู่
2: สวัสดีครับ
3: ปู่จะขนผลไม้ไปขายที่ตลาดไปกับปู่ไหม
1: ไปค่ะ
2: โชคดีนะครับ
3: โลละ16บาทฉันคิดครึ่งโลจ้ะเอามะละกอไปด้วยสิชอบกินแกงส้มไม่ใช่เหรอเอาไปเอาไปข้าให้

0: ดแล้วค่ะคุณปู
1: ่วันนี้ขายดีเพราะได้หลานมาช่วยปู่นี่แหละ
0: สนุกดีนะคะไว้เรามาขายกันอีกนะคะคุณปู่ว่าแต่คุณปู่จดอะไรหรอคะ
1: อ๋อนี่สมุดบัญชีครัวเรือนจ้ะปู่จดไว้ว่าต้นทุนเรากี่บาทแล้วขายได้กี่บาทแล้วอีกอย่างจะได้รู้ได้ว่าเรามีเงินเก็บเท่าไหร่แล้ว
0: โหคุณปู่คะหนูอยากทำสมุดบัญชีครัวเรือนแบบนี้บ้างจังเลยค่ะคุณปู่สอนหนูทำหน่อยได้ไหมคะ
1: ได้สิลูกได้เลย
0: เย้งั้นสอนหนูคืนนี้เลยนะคะ
1: คืนนี้ไม่รีบนอนเหรอพรุ่งนี้พ่อเราหาแต่เช้านี่
0: จริงด้วยงั้นเอาไว้วันอื่นก็ได้ค่ะคืนนี้เนี่ยหนูจะรีบนอนจะได้ตื่นมาเจอพ่อเร็วๆค่ะ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง MBT นะคะวันนี้วันศุกร์ที่15พฤษภาคม2569ค่ะอยู่กับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปฐมาพรหานชันชัยส่วนล่ามภาษามือวันนี้พบกับคุณณัฐมาศชัยวัฒนกุลวานิชค่ะ
0: วันนี้ข่าวเที่ยงครับเราเริ่มดูที่สถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชากันก่อนนะครับซึ่งสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาในพื้นที่การดูแลของกองทัพภาคที่2รายงานครับว่าเมื่อวานนี้ที่ฐานตมเรียน1กับได้ยินเสียงคล้ายกับระเบิดกลางป่าแต่ไม่มีเหตุปะทะโดยผู้บังคับบัญชาทั้ง2ฝ่ายได้มีการพูดคุยกันแล้วนะครับเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นนั้นยังไม่สามารถยืนยันสาเหตุของเสียงดังกล่าวได้และล่าสุดนั้นกองทัพภาคที่2เปิดเผยว่ากัมพูชาได้ส่งตัวนายโยชน์สายน้อยชาวสุรินทร์ที่ไปหาของป่าแนวชายแดนที่จุดผ่านแดนถาวรช่องสงำอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษผ่านกลไกของคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคไทยกัมพูชาโดยเพจของกองทัพภาคที่2รายงานว่าที่จุดผ่านแดนถาวรช่องสงำอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษพลจัตวานิตนารงรองเสนาธิการภูมิภาคทหารที่4ของประเทศกัมพูชาได้ส่งมอบตัวนายโยชน์สายน้อยอายุ58ปีชาวจังหวัดสุรินทร์ให้กับพลตรีกัมปนาทวาพันสุเสนาธิการกองทัพภาคที่2หลังจากนายโยชน์ได้เดินทางเข้าป่าไปหาของป่าบริเวณแนวชายแดนจังหวัดสุรินทร์แล้วก็หายตัวไปตั้งแต่วันที่25เมษายนที่ผ่านมาซึ่งการส่งตัวกลับในครั้งนี้เกิดจากกลไกความร่วมมือระดับพื้นที่ระหว่างกองทัพภาคที่2กับภูมิภาคทหารที่โดยนายโยชน์ถูกเจ้าหน้าที่กัมพูชาดำเนินคดีในความผิดฐานข้ามแดนโดยผิดกฎหมายถูกควบคุมตัวที่ศาลชั้นต้นจังหวัดอุดรมีชัยภายหลังจากทราบข้อมูลกองทัพภาคที่2ก็ได้มีหนังสือแจ้งให้ภูมิภาคทหารที่4ประเทศกัมพูชาช่วยเหลือจนได้รับการอนุมัติให้ดำเนินการส่งตัวกลับในวันนี
1: ้ความร่วมมือในครั้งนี้ถือว่าเป็นผลสำเร็จของกลไกความร่วมมือชายแดนในระดับพื้นที่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ตามถ้อยแถลงของการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปไทยกัมพูชาครั้งที่3เมื่อวันที่27ธันวาคม2568ที่มุ่งเน้นการส่งเสริมความร่วมมือและการลดความตึงเครียดตามแนวชายแดนทั้งนี้ค่ะจากการตรวจสุขภาพในเบื้องต้นก็พบว่านายโยชน์มีสภาพร่างกายปกติและภายหลังการรับมอบตัวกองทัพภาคที่2จะดำเนินการส่งตัวกลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยพร้อมทั้งจะประสานงานกับทุกภาคส่วนเพื่อดูแลด้านสวัสดิภาพสุขภาพแล้วก็สร้างความมั่นใจให้แก่ครอบครัวและประชาชนต่อไปเมื่อวานนี้เวลาประมาณ 18:25 นาทีกำลังพลประจำฐานปฏิบัติการตามเรียน1ก็ได้ยินเสียงคล้ายระเบิดขนาดเล็กนะคะจากที่บริเวณป่าทึบด้านหน้าแนววังกำลังห่างออกไปประมาณ200เมตรโดยยังไม่สามารถระบุทิศทางหรือสาเหตุที่ชัดเจนได้เนื่องจากว่าเหตุเนี่ยเกิดขึ้นในช่วงค่ำแล้วก็มีข้อจำกัดด้านทัศนวิสัยด้วย
0: โดยภายหลังเกิดเหตุนะครับผู้บังคับบัญชาของทั้งสองฝ่ายได้ประสานงานร่วมกันเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นยังไม่สามารถยืนยันสาเหตุของสิ่งดังกล่าวได้อย่างไรก็ตามทั้งสองฝ่ายยืนยันตรงกันว่าไม่มีการปะทะหรือการยิงตอบโต้เกิดขึ้นในพื้นที่แต่อย่างใดขณะที่กำลังพลทุกนายนั้นปลอดภัยและยังคงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความพร้อมทั้งนี้ครับหน่วยยังคงติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องพร้อมประสานความร่วมมือกับทุกฝ่ายเพื่อป้องกันความเข้าใจความคลาดเคลื่อนและการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่พร้อมขอให้ประชาชนใช้วิจารณญาณในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและติดตามข้อมูลนะครับข่าวสารจากหน่วยงานราชการหรือว่าแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้เป็นสำคัญครับ
1: และจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชานะคะอาจจะทำให้พี่น้องประชาชนนั้นเกิดความไม่สบายใจค่ะทางฝ่ายปกครองอำเภอกับเชิงจังหวัดสุรินทร์ค่ะก็มีการสั่งให้ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านเฝ้าระวังใน27หมู่บ้านที่ติดกับแนวชายแดนนะคะรวมถึงมีการเฝ้าระวังโดรนสอดแนมแล้วก็ป้องกันแรงงานผิดกฎหมายเข้าประเทศด้วยค่ะโดยนายนิรันดร์สุนทรสิรินายอำเภอกาบเชิงสั่งการให้ทุกหมู่บ้านโดยเฉพาะ27หมู่บ้านตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาค่ะจัดชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านภายใต้แนวคิดอำเภอพึ่งได้เพื่อยกระดับการดูแลความปลอดภัยและรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ชายแดนอย่างเข้มงวดทั้งนี้นะคะได้กำชับให้มีการตั้งจุดตรวจจุดสกัดแล้วก็ออกตรวจราดตระเวนภายในหมู่บ้านอย่างต่อเนื่องเพื่อตรวจสอบบุคคลและยานพาหนะที่เข้าออกในพื้นที่ป้องกันการลักลอบเข้าเมืองที่ผิดกฎหมายการกระทำความผิดทางอาญา ยาเสพติดรวมถึงเฝ้าระวังการก่อเหตุที่อาจจะกระทบต่อความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยของประชาชนค่ะ
0: และนอกจากนี้ครับยังให้เฝ้าระวังสถานที่สำคัญปฏิบัติงานด้านการข่าวติดตามความเคลื่อนไหวในพื้นที่อย่างใกล้ชิดรวมถึงการตรวจสอบแล้วก็เฝ้าระวังโดรนสอดแนมที่อาจใช้หาข่าวหรือว่าพิกัดความเคลื่อนไหวของหน่วยทหารในพื้นที่ชายแดนในเพื่อกับเชิงระบุว่าแม้สถานการณ์การปะทะจากกองกำลังภายนอกประเทศในช่วงที่ผ่านมาจะมีข้อตกลงหยุดยิงแล้วก็ตามแต่เนื่องจากอำเภอกาบเชิงมีพื้นที่ติดชายแดนประเทศกัมพูชามีจุดผ่านแดนถาวรช่องจอมและยังมีช่องทางธรรมชาติอีก16ช่องทางจึงมีความจำเป็นที่ต้องเพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าระวังและการเตรียมความพร้อมในระดับสูงสุดเพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่ชายแดนต่อไปผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่ไปบริเวณด่านช่องจอมโอสเม็ดก็มาเจ้าหน้าที่ทหารยังคงคุมเข้มห้ามบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าพื้นที่เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนนายสุเมธสุระอามาตซึ่งเป็นชาวบ้านที่บ้านกระทมตำบลด่านอำเภอกาบเชิงบอกนะครับว่าชาวบ้านได้รับผลกระทบจากการที่ไม่สามารถเข้าไปหาของป่าได้หลังจากที่มีการประกาศจากทางอำเภอทำให้เกิดความกังวลในระดับหนึ่งและอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องชี้แจงแนวทางในการเข้าพื้นที่ให้ชัดเจน
2: ก็ซบเซาแล้วก็ชาวบ้านเคยมีรายได้ลงมาก็ไม่มีทีนี้จะหาของป่าก็หาไม่ได้เพราะยิ่งในอำเภอประกาศไม่ให้เข้านี่เนาะมันก็ชาวบ้านก็คิดว่าลำบากถ้าเป็นไปได้ก็ยังไงก็ช่วยเกษตรกรแต่ถ้าเป็นคนในพื้นที่จริงเนาะเขาเจอบ่อยแล้วเขาก็คิดว่าจะคุ้นชินเนาะแต่ในการเตรียมตัวน่ะชาวบ้านเขาก็เตรียมตัวอยู่แล้วล่ะถ้าเพียงแต่ทางการเนาะประกาศเขาจะฟังผู้ใหญ่แหละว่าถ้าให้อพยพเขาก็คงจะอพยพแต่ตอนนี้คิดว่ายังไม่ยัง
1: ทางด้านของนางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลเลขาธิการนายกรัฐมนตรีก็มีการโพสต์ข้อความผ่านเพจ Facebook ส่วนตัวระบุนะคะว่าพี่น้องกันทารักษ์บ้านเราอย่าแตกตื่นค่ะไม่มีการรบกันใดๆไม่ต้องเก็บของอพยพถ้ามีเหตุอะไรหน่วยงานของรัฐกำนันผู้ใหญ่บ้านก็จะรีบแจ้งท่านก่อนทันทีอยากให้ฟังข่าวแชร์ข่าวจากหน่วยงานของรัฐ
0: ทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศก็มองปัญหาไทยกัมพูชาไม่ว่าจะใช้กรอบเจรจาในรูปแบบไหน2ประเทศก็ควรมีการพูดคุยกันก่อนที่จะเข้าสู่การเจรจาในกระบวนการของกรอบการเจรจานั้นๆโดยในระหว่างการเดินทางเข้าร่วมประชุมบริกส์ที่กรุงนิวเดลีสาธารณรัฐอินเดียนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงกรณีที่สมเด็จฮุนเซนออกมากล่าวในทำนองว่าจะไม่เจรจาทวิภาคีใดๆกับประเทศไทยโดยจะใช้กลไกอันคลอสเพราะมีตัวกลางดำเนินการว่าภายใต้กรอบการเจรจาอันคลอสหรือว่าอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลคริสต์ศักราช1982นอกจากจะมีการเจรจาแบบทวิภาคีแล้วยังมีกลไกของการประนีประนอมโดยทั้งโดยสมัครใจและแบบบังคับโดยเห็นว่าก่อนการเข้าสู่การเจรจาภายใต้อันคลอสนั้นทั้งสองประเทศควรมีการพูดคุยกันก่อนและดูว่าการเจรจานั้นหากไปถึงจุดที่ไม่สามารถไปด้วยกันได้แล้วก็ต้องดูว่ามีกลไกอื่นภายใต้อันคลอสหรือไม
3: ่เราอยากจะมาเจรจาในกรอบของอันคลอสอนุสัญญาว่าด้วยกฎหมายทะเลของอาเซียนที่การเจรจาภายใต้อันคลอสมันก็จะมีการเจรจาทวิภาคีหรือมันจะมีกลไกที่เรียกว่ากลไกการประนีประนอมโดยสมัครใจหรือโดยบังคับนะครับแต่สำหรับประเทศไทยเนี่ยก็คือเราอยากจะพูดคุยกันก่อนนะอันนี้ไม่ใช่ทวิภาคีก็สมมติภายใต้44ซึ่งเรายกไปแล้วยกเลิกไปแล้วแต่ขณะนี้ก็คือในกรอบอันคลอสเนี่ยเราควรจะมาคุยกันก่อนไหมว่าสองประเทศเนี้ยหนทางข้างหน้าคืออะไรนะครับเราจะเดินหน้ายังไงแล้วเราก็ดูซิว่าเราเจรจาเนี่ยมันไปได้ไกลแค่ไหนนะครับถ้าไปถึงจุดหนึ่งที่เราคิดว่ามันอาจจะไปไม่ได้แล้วเราก็ดูว่ามันมีกลไกอื่นในภายใต้อันคลอสหรือเปล่าซึ่งมันมีทั้งการประนีประนอมแบบสมัครใจการประนีประนอมแบบบังคับแต่ยังไงก็ตามการประนีประนอมเนี่ยจะเป็นบังคับหรือสมัครใจเนี่ยมันไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายนะครับมันเป็นแนวทางที่ทั้งสองประเทศอาจจะใช้น ในการกันหาก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งที่ออกครับเราไม่ได้ขัดอะไรแย้งกันเลยนะครับคือเราจาก CC เนี่ยเรายกเลิกไปแล้วเรามาอยู่ภายใต้อันคลอสจะเจรจาก็เจรจาภายใต้อันคลอสทำไมลองเจรจากันก่อนนะแล้วก็ดูซิว่าไปถึงจุดไหนถ้าไปไม่ได้นะครับแล้วก็ลองดูว่ามันมีกลไกอื่นยังไงนะครับ
0: นายเสียศักดิ์ยอมรับว่าน่าจะมีการแต่งตั้งพลเอกสมศักดิ์รุ่งสีตาอดีตเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติเป็นประธาน JBC ไทยกัมพูชาในส่วนของฝ่ายไทยครับเพราะพลเอกสมศักดิ์นั้นเป็นบุคคลที่มีความรู้ในส่วนของประเทศเพื่อนบ้านและมีประสบการณ์ในเรื่องของความมั่นคงที่มาจากกองทัพ
1: ภายหลังจากที่โลกออนไลน์นะคะมีการแชร์ข้อมูลเรื่องของการต่อใบอนุญาตทำงานแรงงานชาวกัมพูชาค่ะทำให้ล่าสุดค่ะทางรัฐบาลก็ได้ออกมาย้ำบอกว่ายังไม่มีมติอนุญาตต่ออายุใบอนุญาตทำงานแรงงานชาวกัมพูชานอกระบบจำนวนกว่า 200,000 คนนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยนะคะว่าตามที่มีการแชร์ข้อมูลทางออนไลน์เกี่ยวกับการต่ออายุใบอนุญาตทำงานให้กับแรงงานกัมพูชากว่า 200,000 คนที่ยังอยู่นอกระบบนั้นเป็นเพียงข้อเสนอของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือสอท.ที่สะท้อนถึงความต้องการแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการจริงของภาคการผลิตซึ่งนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการให้กระทรวงแรงงานค่ะนำไปพิจารณาอย่างรอบด้านและรอบคอบย้ำขณะนี้ยังไม่มีการอนุญาตหรือว่ามีมติใดๆในเรื่องดังกล่าวตามที่มีการเผยแพร่ข้อมูลออกไป
0: ขณะที่ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาฝั่งอีสานตอนล่างนะครับยังพบการลักลอบเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายทางฝั่งกัมพูชาอย่างต่อเนื่องนะครับก็มีทั้งที่เป็นแรงงานกัมพูชาแล้วก็ยังมีกลุ่มคนที่ไปทำงานออนไลน์ที่ฝั่งปอยเปตด้วยล่าสุดเมื่อกลางดึกวันที่14พฤษภาคมครับทหารกองกำลังบูรพาโดยเฉพาะหน่วยเฉพาะกิจโคกสูงและชุดควบคุมกรมทหารพรานที่12ตรวจพบบุคคลต้องสงสัยระหว่างออกลาดตระเวนเฝ้าตรวจในพื้นที่รับผิดชอบบริเวณบ้านอ่างศิลาตำบลโนนหมักปุ้นอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วกลุ่มคนเหล่านี้เดินเท้ามาตามเส้นทางธรรมชาติจากกัมพูชามายังประเทศไทยจึงแสดงตัวทำการตรวจสอบพบเป็นผู้ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายจำนวน8คนเป็นชาวปากีสถาน5คนจีน2คนและไทย1คนจากการสอบถามทราบว่าทั้งหมดนั้นทำงานในพื้นที่ปอยเปตกัมพูชาเดินทางลักลอบข้ามฝั่งมายังประเทศไทยเจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวส่งสภ.โคกสูงดำเนินการขณะที่คืนก่อนหน้านี้นะครับหน่วยเฉพาะกิจคลองหาดร่วมกับชุดควบคุมกรมทหารพรานที่13ซึ่งไปซุ่มเฝ้าตรวจป้องกันการกระทำผิดตามแนวชายแดนบริเวณตำบลผ่านศึกอำเภออรัญญประเทศก็ตรวจพบชาวกัมพูชาลักลอบข้ามแดนชุดแรกเจอก่อน3คนในช่วงเวลา5ทุ่มต่อมานะครับตี2พบอีกกลุ่มนี้มาถึง13คนรวมแล้ว16คนลักลอบเข้าประเทศแบบผิดกฎหมายโดยใช้ช่องทางธรรมชาติสอบถามนะครับเบื้องต้นนั้นทั้งหมดต้องการเข้ามารับจ้างทำงานในประเทศไทยเจ้าหน้าที่จึงนำตัวส่งดำเนินคดีต่อไป
1: ส่วนกรณีที่มีชาวต่างชาตินะคะก่อเหตุพังประตูอัตโนมัติสนามบินสุวรรณภูมิหลังจากที่ไม่พอใจที่ผ่านเข้าประตูไม่ได้นะคะเรื่องนี้ทางสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองก็ดำเนินคดีขั้นเด็ดขาดมีการสั่งปรับเกือบครึ่งล้านนะคะพร้อมกับขึ้นบัญชีดำห้ามเข้าประเทศไทยตลอดชีวิตค่ะ

0: ก็เป็นภาพช่วงที่นายลีเว่ยอายุประมาณ30ปีสัญชาตินะคะเดินเข้าช่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติแต่ว่าไม่ดำเนินการตามขั้นตอนที่ถูกต้องเครื่องค่ะจึงไม่ทำงานเป็นเหตุให้นายลีเว่ยไม่พอใจแล้วก็ใช้เท้าเนี่ยแหละค่ะพังประตูของเครื่องจนเสียหายพลตำรวจตรีเชิงรนริมพดีโฆษกสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองบอกว่าเหตุเกิดเมื่อวันพุธที่13พฤษภาคมที่ผ่านมาเวลาประมาณ14นาฬิกาหลังเกิดเหตุนะคะเจ้าหน้าที่ก็พยายามก็ไปควบคุมตัวนายลีเว่ยแต่ก็ถูกตอบว่าทั้งภาษาจีนแล้วก็ภาษาอังกฤษด้วยถ้อยคำที่หยาบคายค่ะแล้วก็พยายามที่จะเข้ามาทำร้ายจนภรรยาของนายลีเว่ยเนี่ยแหละค่ะต้องเข้ามาห้ามปรามเจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวนำส่งพนักงานสอบสวนสภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิแล้วก็แจ้งข้อกล่าวหาความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์มีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือทั้งจำและปรับนอกจากนั้นยังต้องชดใช้ค่าเสียหายของช่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติมูลค่าความเสียหายเนี่ยประมาณ 450,000 บาทค่ะมีความผิดฐานดูหมิ่นเจ้าพนักงานในขณะปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งก็มีอัตราโทษสูงสุดจำคุก1ปีปรับ 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับซึ่งพนักงานสอบสวนค่ะจะดำเนินการส่งฟ้องต่อศาลจังหวัดสมุทรปราการในวันนี้ด้วยนอกจากนี้ทางสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองก็สั่งเพิกถอนวีซ่านายลีเว่ยแล้วก็สั่งให้ลงข้อมูลเป็นบุคคลต้องห้ามในระบบของสตม.หรือว่าแบ็คลิสต์เนื่องจากว่ามีพฤติการเป็นบุคคลที่เป็นภัยต่อสังคมห้ามเข้าประเทศไทยตลอดชีวิตพร้อมกับสั่งการให้ติดตามผลการดำเนินคดีจนถึงที่สุดแล้วเมื่อสิ้นสุดคดีค่ะก็ให้ผลักดันนายลีเว่ยกลับประเทศต่อไป
1: ดูเรื่องของอาชญากรรมออนไลน์กันนะครับซึ่งรัฐบาลเองก็เดินหน้าปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์อย่างต่อเนื่องโดยสถิติ4เดือนแรกของปีนี้มีจำนวน 121,921 คดีมูลค่าความเสียหายรวมกว่า 7.48,000 ล้านบาทครับแต่ยอดคดีเริ่มลดลงผลมาจากมาตรการเตือนภัยรวมถึงการปิดกั้นโซเชียลมีเดียเพจและก็เว็บไซต์ URL ผิดกฎหมายทุกรูปแบบเพื่อเป็นการตัดช่องทางการก่ออาชญากรรมของมิจฉาชีพนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าข้อมูลจากศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์ช่วง4เดือนแรกของปี2569ตั้งแต่1มกราคมถึง30เมษายนมีจำนวนคดีที่รับแจ้งความเกี่ยวกับอาชญากรรมออนไลน์รวมถึงแผนประทุษกรรมของสแกมเมอร์รวม 121,921 คดีมูลค่าความเสียหาย 7.48,000 ล้านบาทโดยพบรูปแบบการหลอกลวงด้านสินค้าและบริการมีจำนวนคดีสูงสุด 85,215 คดีคิดเป็น 69.9% ของคดีทั้งหมดความเสียหายเฉลี่ย 15,727 บาทต่อคดีสูงสุดเดือนมีนาคมก่อนที่จะปรับลดลงในเดือนเมษายนสะท้อนถึงผลของมาตรการการเตือนภัยขณะที่กลุ่มหลอกลวงให้ลงทุนนั้นสร้างความเสียหายมูลค่าสูงสุดนะครับ 5,997.7 ล้านบาทหรือว่า 80.2% ของมูลค่าทั้งหมดเฉลี่ยต่อคดีคือ 166,449 บาทแต่มีแนวโน้มลดลงตั้งแต่มกราคมซึ่งมี 11,146 คดีและเหลือ 6,642 คดีในเดือนเมษายนเท่ากับลดลง 34.5% สะท้อนถึงผลการปฏิบัติการของศูนย์ ACSC ในการรับเรื่องของ AOC และการบังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวดต่อเนื่องส่วนของกลุ่มการโจมตีทางเทคนิคเชิงรุกและก็คดีฉ้อโกงเทคโนโลยีอื่นๆนั้นที่ต้องอาศัยทักษะของทางด้านเทคนิคของคนร้ายถือว่าน้อยที่สุด673คดีคิดเป็น 0.55% แต่ว่าค่าเฉลี่ยความเสียหายต่อคดีนั้นกลับอยู่ที่ 211,686 บาทถือว่าสูงที่สุดและก็เป็นภัยคุกคามขั้นสูงโดยพบว่ามีการขยายตัวอย่างน่ากังวลโดยเฉพาะเดือนมีนาคมมี385คดีมาจากการฟิชชิงแฮกกิ้งขนาดยักษ์และก็คดีของ Romance Ransomware นะครับโปรแกรมในการเรียกค่าไถ่ที่มีมูลค่าต่อคดีเนี่ยพุ่งสูงมากรัฐบาลจึงขอเตือนนะครับอย่าหลงเชื่อกดลิงก์หรือว่ากรอกข้อความที่ส่งมาทางแอปพลิเคชันหรือว่าแพลตฟอร์มและอย่าหลงเชื่อหน่วยงานหรือผู้ที่อ้างตัวเป็นเจ้าหน้าที่โดยให้ติดต่อสอบถามไปยังต้นสังกัดที่ถูกแอบอ้างก่อนจะทำธุรกรรมทุกครั้งรวมทั้งขอให้ตรวจสอบไปยัง SEC Check First นะครับก่อนที่จะมีการลงทุนเพื่อสำคัญเลยอย่าเพิ่งโอนเงินโดยเด็ดขาดหากยังไม่ได้ตรวจสอบบัญชีปลายทางเสียก่อน
0: รองนายกรัฐมนตรีค่ะได้หารือกับเอกอัครราชทูตออสเตรเลียเพื่อที่จะเดินหน้าความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์พร้อมกับมีการสนับสนุนให้ไทยเข้าเป็นสมาชิก OECD และยกระดับความร่วมมือในการป้องกันและปรับปรามอาชญากรรม

0: ตามชาติค่ะนางสาวแองเจล่าแมคโดนัลด์เอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะนายประกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีให้ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่พร้อมหารือถึงความร่วมมือในหลายมิติทั้งการเข้าเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือว่า OECD ของไทยภายในปี2571โดยไทยได้ขอบคุณออสเตรเลียที่สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของไทยให้สอดคล้องกับมาตรฐาน OECD ภายใต้กรอบความร่วมมือประเทศลุ่มแม่น้ำโขงออสเตรเลียไม่อย่างต่อเนื่องพร้อมกับเห็นพ้องกับการเสริมสร้างความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติโดยเฉพาะการหลอกลวงออนไลน์ซึ่งถือว่าเป็นความท้าทายร่วมโดยได้เน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นของไทยในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวนอกจากนี้ค่ะทั้งสองฝ่ายยังยินดีต่อผลสำเร็จของแผนปฏิบัติการร่วมว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างไทยกับออสเตรเลียฉบับที่1โดยเฉพาะความร่วมมือด้านความมั่นคงรูปแบบใหม่ด้านเศรษฐกิจและความเชื่อมโยงระหว่างประชาชนโดยพร้อมต่อยอดความร่วมมือในประเด็นที่เป็นประโยชน์ร่วมกันในอนาคต
1: ตำรวจไซเบอร์ก็เตือนภัยประชาชนนะครับหากมีสินค้ามาส่งที่บ้านต้องมีการตรวจสอบให้แน่ชัดก่อนที่จะจ่ายเงินหากไม่ได้อย่างที่เราสั่งเอาไว้เนี่ยนะครับอย่ารับของโดยเด็ดขาดเพราะนั้นอาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพที่ลงทุนส่งของและหลอกให้เก็บเงินปลายทางจากประชาชน
2: เคยไหมครับไม่ได้สั่งของแต่ด้านส่งพัสดุมาถึงบ้านและเรียกเก็บปลายทางอีกครับ
3: เจอแบบนี้อย่าเพิ่งจ่ายโดยเด็ดขาดครับเพราะนี่คือกลโกงมิจฉาชีพถึงยอดน้อยแต่กินรอบวงนะครับ
1: ตำรวจไซเบอร์ครับได้เผยแพร่คลิปเตือนภัยมิจฉาชีพนะครับที่ใช้วิธีการส่งของที่มีมูลค่าน้อยๆเช่นยาสีฟันหรือว่าหน้ากากอนามัยห่อเล็กๆเพื่อส่งมาเก็บเงินปลายทางหากประชาชนไม่ทันสังเกตหรือว่าตรวจสอบยอมจ่ายเงินไปเพราะคิดว่าคนในบ้านสั่งไว้ก็จะกลายเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพที่ใช้วิธีลงทุนน้อยระดมส่งของราคาถูกไปตามบ้านเรือนแต่ว่าผลตอบแทนที่กลับมาเนี่ยเป็นจำนวนมาก

0: ร้านนี้มีแต่หนังสือเก่าๆทั้งนั้นเลยนะครับ
1: ใช่แล้วล่ะแล้วความรู้หลายๆเรื่องก็หาจากอินเทอร์เน็ตไม่ได้หรอกนะต้องหาจากหนังสือเก่าพวกนี้แหละ
2: ปู่คะแผนที่อันนี้มันประเทศไทยหรือเปล่าคะหนูว่ามันคล้ายๆนะคะ
0: โหเธอนี่นะทำท่าเหมือนรู้ไปทุกเรื่องแต่แค่แผนที่ยังไม่รู้จักใหญ่ขนาดนี้มันจะใช่ประเทศไทยได้ไงเล่า
1: ใช่นี่แหละประเทศไทยละ
0: ครับ
1: สมัยต้นรัชกาลที่5สยามเรามีอาณาเขตอย่างที่เห็นนี่แหละตอนนั้นในหลวงรัชกาลที่4และรัชกาลที่5ต้องรับมือกับการล่าอาณานิคมของชาติตะวันตกที่ยึดดินแดนรอบๆสยามไปหมดแล้วในหลวงรัชกาลที่5ทรงเร่งปรับปรุงทุกๆด้านของประเทศจุดอ่อนทรงพัฒนากองทัพสั่งสมอาวุธแล้วก็ปรับปรุงป้อมค่ายต่างๆที่ปากน้ำก็มีทั้งป้อมพระจุลและป้อมผีเสื้อสมุทรเพื่อเตรียมรับมือกับทัพเรือของต่างชาติที่อาจจะบุกเข้ามาแต่มันก็มีเหตุการณ์ที่ทำให้ชาวไทยต้องเจ็บช้ำเหตุการณ์นั้นเรียกว่าวิกฤตการณ์รศ .112
2: ฮะเกิดอะไรขึ้นล่ะคะ
1: ตอนนั้นฝรั่งเศสอยากได้ดินแดนทางฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงที่เป็นประเทศลาวในทุกวันนี้เพื่อเป็นเส้นทางขึ้นไปดังประเทศจีนพอเราไม่ยอมฝรั่งเศสจึงส่งเรือรบเข้ามา
0: โหแล้วสู้กันไหมครับ
3: ขอโทษด้วยนะครับร้านจะปิดแล้วครับ
1: อ๋อครับเอางี้เด็กๆเดี๋ยวไปฟังกันต่อที่บ้านแล้วกัน
2: อย่าบอกนะว่าจะไปดูมันอันตรายนะ
0: ก็จริงงั้นอย่าไปเลย
2: แต่ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวฉันจะดูแลนายเอง
0: ตะวันนี่มันที่ไหนเนี่ย
2: หรือว่าจะเป็นป้อมพระจุลจุดที่สู้กับฝรั่งเศสตามที่ปู่เล่า
4: ป้อมพระจุลจอมเกล้าสมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช2436
2: ดูที่ผนังสิมันเป็นรอยปืนใหญ่แน่ๆเลย
0: แสดงว่ายิงกันจริงๆด้วย
2: โอ๊ยตรงนั้นมีเรือจมอยู่ด้วย
0: เฮ้ยนั่นเรือของใครอ่ะของไทยหรือว่าของฝรั่งเศส
2: ฉันก็ไม่รู้เหมือนกัน
0: แล้วตกลงสู้กันเป็นยังไงเนี่ยโอ้อยากรู้อ่ะตกลงสู้กันยังไง

0: เรือที่จมอยู่เป็นเรือของฝรั่งเศสนะ
1: แสดงว่าเราชนะใช่ไหมครับ
0: เปล่าหรอกลำนั้นเป็นแค่เรือนำร่องแต่อีกสองลำที่ตามมาเป็นเรือรบมีอาวุธทันสมัยมากทำให้เราต้านไม่อยู่ต้องปล่อยให้ผ่านไปจนถึงบางกอกและในที่สุดในหลวงก็ต้องยอมยกดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงให้ตามที่ฝรั่งเศสเรียกร้อง
2: ทุกคนต้องเสียใจมากแน่ๆเลย
0: แต่ข้าคิดว่าในหลวงตัดสินใจถูกต้องแล้วนะมันเหมือนกับแขนของข้านี่แหละถ้าไม่ยอมตัดทิ้งเชื้อโรคก็จะลามจนตัวต้องตายการตัดทิ้งถึงจะเสียแขนไปแต่ชีวิตก็ยังอยู่ทรงยอมเสียดินแดนส่วนน้อยเพื่อรักษาส่วนใหญ
3: ่ในหลวงรัชกาลที่5ตัดสินใจยอมเสียแผ่นดินส่วนน้อยเพื่อรักษาแผ่นดินส่วนใหญ่ไว้ให้พวกเราจนถึงทุกวันนี้ประเทศไทยเป็นประเทศเดียวในแผนที่นี้ที่ไม่ตกเป็นเมืองขึ้นฝรั่งน่าภูมิใจจัง

0: ปู่เคยอ่านเจอว่าสมัยรัชกาลที่5ในหลวงเสด็จประพาสไปยุโรปด้วยเรือตอนนั้นต้องใช้เวลาเป็นเดือนๆเลยนะกว่าจะถึง
1: ไปดูของจริงเลยดีกว่าดูสินี่เรืออะไรเนี่ยโ
2: หตัวเองเป็นใครเนี่ยมาขโมยของหรือเปล่า
1: เปล่าครับคือพวกผม

0: สวัสดีค่ะคุณครูปลายทางทุกท่านนักเรียนปลายทางทุกคนนะคะแล้วก็นักเรียนที่นี่ทุกคนด้วยนะคะวันนี้นะคะเราก็กลับมาพบกับการเรียนในวิชาศิลปะสาระนาฏศิลป์อีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาเรียนต่อจากครั้งที่แล้วนะคะเกี่ยวกับวางแผนนะคะจัดการแสดงวันนี้เราจะให้นักเรียนได้ทำการ์ดเชิญออกแบบการ์ดเชิญกันนะคะเพื่อที่จะเชิญแขกมาชมการแสดงของเรานะคะครูมีตัวอย่างเผื่อนักเรียนเป็นแนวคิดในการสร้างละครนะคะ
1: โอ้ยลองนานวะนี่เสมอต้นเสมอปลายจริงได้เชนนั่นเพื่อนจริงๆของมึงเหรอวะนี่ไงสายตลอดเลยมึงเนี่ยนี่มึงรู้ไหมว่าคนในหมู่บ้านกูเนี่ยเขารอมึงกันอยู่นะเว้ยเขาอยากรู้ว่าขบวนหีบผ้าของหมู่บ้านกูเนี่ยจะเจ๋งแค่ไหนนี่ๆๆมึงรู้ไหมงานนี้ระดับจังหวัดเลยนุ้ยมากันครบทุกอำเภอ
2: มึงก็อย่าไปโม้เขาเยอะไอ้เค
1: สโอ้ยแม่งกูโม้ได้ไงวะกูมีเพื่อนรับหัวพ่อแบบมึงเลยนะเว้ย
2: ไอ้เคสกูไม่ได้เก่งขนาดนั้นกูแค่อ่านมาเยอะศึกษามาเยอะอะไรที่ว่าดีกูก็อยากบอกต่อ
1: มึงรีบขึ้นเถอะถ้าไปช้ากว่านี้เนี่ยกูหูชาแน่นอน
2: ก็มึงนั่นแหละช้าไอ้เคส
1: ไม่ได้ช้ากูก็มารับมึงอยู่นี่ไงไปเจ๊หลบเจ๊

0: ก็ขอขอบคุณนะคะสื่อวิดิทัศน์นะคะที่เป็นสื่อในการเรียนการสอนเป็นตัวอย่างให้นักเรียนได้ชมในวันนี้นะคะดูละครตอนนี้แล้วรู้สึกอย่างไรบ้างนะคะนักเรียนคิดว่าการเป็นนักแสดงที่ดีต้องมีลักษณะอย่างไรนะคะอีกหนึ่งคำถามในการแสดงถ้าไม่มีฉากได้หรือไม่ขอคำถามข้อแรกก่อนนะคะนักเรียนปลายทางด้วยนะคะหนุมานกลุ่มหนึ่งข้อแรกนะคะดูละครตอนนี้แล้วรู้สึกอย่างไรบ้าง
1: รู้สึกสนุกสนานครับแล้วก็สามารถเอาเนื้อเรื่องพวกนี้มาทำเป็นในเรื่องของเราได้ครับ
0: ดีมากเลยปรบมือค่ะแล้วไป2แต้มเลยนะคะข้อที่2นะคะข้อที่2เตรียมตัวนะเดินปลายทางด้วยนะคะนักเรียนคิดว่านะการเป็นนักแสดงที่ดีต้องมีลักษณะอย่างไรนี่ลองคิดซิว่าการจะเป็นนักแสดงที่ดีเนี่ยจะต้องมีลักษณะอย่างไรนักเรียนปลายทางช่วยครูตอบด้วยนะคะทศกัณฐ์ยังไงก็ผมด้วยมั่นใจมาก
1: มีความมั่นใจในตัวเองครับ
0: นอกจากมีความมั่นใจในตัวเองแล้วมีอะไร
1: แล้วก็มีความกล้าแสดงออกครับ
0: โอเคอัปเปอร์มือกลุ่มไหนมีความคิดแตกต่างจากเพื่อนไหมคะอันนี้มีไหมคะตอบได้เลยกลุ่ม
2: ต้องมองไปที่ผู้ชมค่ะอย่างตอนแรกใช่ไหมคะอาจจะเป็นในเรื่องเล่าเรื่องก่อนก็ต้องสื่ออารมณ์ให้ผู้ชมได้รับรู้ค่ะส่วนฝั่งช่วงหลังที่เป็นเพลงใช่ไหมคะเป็นเหมือนละครเวทีอย่างเงี้ยก็มองผู้ชมค่ะเพราะว่าเราไม่ได้มีบทสนทนาอยู่บนเวทีแล้วเราก็ต้องมองผู้ชมค่ะว่าผู้ชมตอนนี้คือคนที่เรากำลังจะคุยด้วยค่ะ
0: ดีมากเลยนะคะคือต้องสื่อสารใช่ไหมคะเป็นนักแสดงที่ดีก็ต้องสื่อสารให้ผู้ชมทำไมคะได้เห็นว่าเรารู้สึกอย่างไรนะคะดูผู้ชมว่าตอนนี้เขามีปฏิกิริยาอย่างไรเอาถ้าเราทำได้ดีตรงบทบาททำไมคะผู้ชมเราก็จะเห็นว่าเขาคอยตามเราสนุกตามเราหรือเศร้าตามเราได้ด้วยนะคะมีใครมีความคิดเห็นแตกต่างอีกไหมคะรับไป2แต้มค่ะกลุ่ม3นะคะกลุ่ม4ค่ะ
3: ผมคิดว่าต้องมีการความขยันในการฝึกซ้อมครับเพราะว่าในช่วงท้ายนะครับที่เป็นการเต้นนะครับแล้วก็มันเพื่อคือทุกคนนะครับรู้ตำแหน่งของตัวเองเพราะว่าซ้อมมาผมคิดว่าน่าจะซ้อมมาค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็นานด้วยค่ะ
0: ดีมากเลยปรบมือค่ะรับไป2แต้มใช่เลยนะคะต้องมีความอะไรนะฝึกฝนฝึกซ้อมใช่ไหมคะต้องมีความซ้อมคือมีวินัยในตัวเองก็คือรู้จักฝึกซ้อมฝึกฝนเพื่อที่อย่างเวลาอย่างนักเรียนพูดตะกี้นี้ว่าเวลามีฉากเต้นหรือมีฉากบล็อกกิ้งต่างๆเนี่ยถ้าเราฝึกซ้อมฝึกฝนให้ชำนาญมันก็ทำไมคะไม่ดูไม่ขัดตาก็จะไหลลื่นแล้วก็สนุกไปกับการแสดงนั้นด้วยนะคะและที่สำคัญนักแสดงก็ต้องมีความเชื่อว่าตัวเองอ่ะคือคนคนนั้นใช่ไหมคะเราเชื่อก่อนเราเชื่อในตัวเราก่อนเมื่อเราแสดงออกไปก็จะทำให้ทำไมคะผู้ชมก็จะเชื่อในตัวละครของเราด้วยเช่นกันนะข้อสุดท้ายนะคะในการแสดงถ้าไม่มีฉากได้หรือไม่ได้หรือไม่เพราะอะไรนะคะนักเรียนปลายทางช่วยครูตอบด้วยนะคะนางสีดาวันนี้กลุ่ม2
4: ไม่ได้ครับ
0: ไม่ได้ทำไมไม่ได้คะ
4: เพราะว่าฉากเป็นตัวดึงดูดของการแสดงนั้นครับ
0: เพื่อนบอกว่าไม่ได้เพราะว่าฉากทำให้ผู้ชมได้เห็นว่าเราทำอะไรยังไงใช่ไหมคะปรบมือมีกลุ่มไหนมีความคิดเห็นต่างจากเพื่อนเดี๋ยวขอกลุ่ม3แล้วก็ไปกลุ่ม5นะคะอันนี้ไม่ผิดนะคะแล้วแต่ความคิดเห็นของเราแต่เดี๋ยวดูซิว่ามีหรือไม่มีเป็นยังไงนะคะ
2: คิดว่าอาจจะมีไม่มีฉากได้ค่ะเพราะว่าฉากเนี่ยไม่ได้เป็นตัวกำหนดเสมอไปค่ะว่าเราจะรู้สึกยังไงในฉากนั้นค่ะอาจจะเป็นที่ตัวนักแสดงค่ะถ้าเรารู้สึกว่านักแสดงเนี่ยทำได้ดีค่ะบางทีฉากก็ไม่จำเป็นก็ได้ค่ะแต่ว่าถ้ามีก็จะดีค่ะทำให้ผู้ชมเนี่ยเข้าใจสถานการณ์นั้นได้ง่ายค่ะ
0: ประมือนะคะแล้วไปกลุ่มสองแต้มค่ะกลุ่มห้ามีความคิดเห็นแตกต่างจากเพื่อนไหมคะ
5: ไม่มีได้ครับอย่างที่เพื่อนบอกครับเพราะว่าบางการแสดงเน้นอารมณ์และบทบาทของนักแสดงเป็นหลักครับ
0: ประมือได้เช่นเดียวกันนะคะใช่ค่ะก็คือบางการแสดงเราไม่มีฉากก็ได้แต่ถ้าไม่มีฉาก มันก็ขึ้นอยู่กับการแสดงนั้นๆที่เราจัดทำขึ้นมาด้วยนะคะจะเป็นละครหรือเป็นยังไงบางทีละครวิทยุมีฉากไหมนะคะมันขึ้นอยู่ว่าทำไมคะขึ้นอยู่ว่าละครที่เรารับชมมามันเป็นลักษณะอย่างไรดังนั้นถ้าไม่มีฉากผู้แสดงนะคะก็ต้องทำไมคะเล่าเหตุการณ์หรือแสดงให้เห็นว่าตอนนี้ฉันทำอะไรอยู่นะสถานที่ไหนหรือใช้วิธีการมีตัวหนังสือบอกด้วยก็ได้อะไรอย่างนี้นะคะเก่งมากเลยทุกคนนะคะรับคะแนนไปแล้วนะคะทีนี้เรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ของเรานะคะข้อแรกนะคะเข้าใจและสามารถอธิบายบทบาทหน้าที่ในการจัดการแสดงนะแล้วก็ข้อ2นะคะเขียนแผนการนำเสนอการแสดงนะคะตารางการฝึกซ้อมนะคะนัดหมายวันที่นำเสนอการแสดงซึ่งเดี๋ยวเราก็จะทำกันนะคะในครั้งต่อไปด้วยนะคะทีนี้เรามาทบทวนกันนิดนึงนะคะจากที่เราเรียนไปเมื่อครั้งที่แล้วนะช่วยคุณครูตอบนะคะตอบเสียงดังเดี๋ยวมีรางวัลให้นะบทบาทหน้าที่ของแต่ละฝ่ายอันแรกคือ
6: ผู้อำนวยการแสดง
0: เยี่ยมมากนะผู้อำนวยการแสดงต่อไป
6: ผู้กำกับการแสดง
0: ต่อไป
6: ผู้กำกับเวที
0: อะไรอีก
6: ผู้เขียนบทอ
0: ะไรอีก
6: ผู้จัดการจ่ายเงิน
0: ก็ยังแล้วก็ยังมีฝ่ายอื่นๆที่เป็นปีกย่อยนะคะก็คือแบบฝ่ายเทคนิคอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะอันนี้ก็คือบทบาทหน้าที่ในการจัดการแสดงละครนะคะทีนี้ก็จะมาถึงกิจกรรมของเราแล้วนะคะกิจกรรมของเราวันนี้นะคะเราก็จะให้นักเรียนทุกคนเนี่ยร่วมกันนะคะทั้งห้องเลยเนี่ยโดยครูจะให้นักเรียนเนี่ยช่วยกันจัดการแสดงละคร1เรื่องความยาวไม่เกิน15นาทีนะคะโดยให้นักเรียนเนี่ยแบ่งหน้าที่ตามความสามารถของแต่ละคนนะคะและทุกคนต้องมีหน้าที่ในการจัดการแสดงครั้งนี้ด้วยนะและต้องทำบัตรเชิญนะคะแขกที่จะมาเข้าชมการแสดงของเราด้วยนะดังนั้นนักเรียนเนี่ยต้องดูว่าเราจะจัดการแสดงตรงไหนสถานที่ใดนะคะอย่างไรนะเดี๋ยวครูจะให้เวลานะคะให้เวลาแบ่งหน้าที่ในการทำงานและให้นักเรียนร่วมกันออกแบบทำการ์ดเชิญเพื่อนำไปเชิญแขกมาร่วมชมนะคะทีนี้เดี๋ยววันนี้ครูจะให้นักเรียนแบ่งหน้าที่บทละครนะคะเมื่อกี้บอกว่าบทละครยังไม่เสร็จเรียบร้อยดีนะคะก็เดี๋ยวให้ฝ่ายที่เกี่ยวกับการทำบทอะไปทำบทให้เสร็จก่อนนะคะเมื่อนักเรียนทำบทเสร็จแล้วเราถึงจะแบ่งหน้าที่ได้ว่าใครต้องทำอะไรอย่างไรต้องใช้ฉากแบบไหนจะต้องเตรียมอุปกรณ์อะไรบ้างนะคะดังนั้นเดี๋ยวกลุ่มที่จะต้องเขียนบทนะคะจัดเตรียมก็แบ่งเป็น1กลุ่มแล้วก็อีก4กลุ่มนะคะก็ทำการ์ดเชิญออกแบบการ์ดเชิญแล้วก็เดี๋ยวเรามานำเสนอดูว่าแต่ละกลุ่มนะคะออกแบบอย่างไรนะนะคะทีนี้ตัวอย่างการ์ดเชิญนี่วันนี้ครูเอาตัวอย่างการ์ดเชิญที่ตอนนั้นนะคะคุณครูปันนะคะได้ทำเชิญแขกมาเปิดหอประชุมของเรานะคะอาคารหอประชุมราชพฤกษ์ของเรานะทีนี้อันนี้ครูก็มีแบบมาให้ดูมีแบบตัวจริงมาให้ดูด้วยนี่อันนี้ทำเป็นอะไรคะป๊อปอัพนะอันนี้ก็คือนักเรียนจะทำแบบนี้ก็ได้และแต่คนออกแบบรอบนี้ครั้งนี้นะคะครูให้นักเรียนใช้ความคิดสร้างสรรค์ของตัวเองในการออกแบบเลยนะคะเมื่อครั้งที่แล้วเนี่ยครูให้นักเรียนทำตามที่ครูนำเสนอใช่ไหมคะแต่ครั้งนี้ครูจะให้นักเรียนเนี่ยออกแบบเองอาจจะทำแบบนี้ก็ได้นะคะป๊อปอัพอันนี้

ก็คือทำไมคะก็คือจะนูนขึ้นมานะคะสามารถเห็นเป็นหอประชุมของเราแล้วก็เขียนกำหนดการด้านในเห็นไหมคะสวยงามเห็นไหมคะนะคะจะทำแบบนี้ก็ได้ถ้านักเรียนทำแบบนี้นักเรียนก็ถ่ายรูปตัวพระเอกนางเอกตัวพระเอกนางเอกถ่ายเสร็จปุ๊บเรื่องอะไรล่ะเราก็เอาชื่อเรื่องใส่ตรงนี้ก็ได้ใช่ไหมแล้วก็เอาแบบรูปของพวกเราอะปิดปุ๊บพอเปิดขึ้นมาอ๋อตัวนักแสดงนำมีใครบ้างอย่างนี้ก็ได้นะคะทีนี้มาถึงกิจกรรมที่เราจะต้องทำกันแล้วนะคะเมื่อครูดีที่ครูบอกไปนะก็ไปงานนะคะไปกิจกรรมครูก็ให้นักเรียนไปแล้วนะคะดังนั้นเดี๋ยวคนที่มีหน้าที่จัดทำเกี่ยวกับบทเนื้อหาเกี่ยวกับละครแบ่งเป็นกลุ่ม1กลุ่มเลยแล้วก็ที่เหลือแบ่งเป็น4กลุ่มแล้วก็ช่วยกันออกแบบการ์ดเชิญนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามานำเสนอหน้าชั้นเรียนกันนะคะเรียนปลายทางก็ด้วยเช่นกันแต่ถ้าเรียนปลายทางเนี่ยมีบทละครอยู่แล้วก็สามารถแบ่งหน้าที่ได้เลยนะคะแล้วก็แบ่งหน้าที่คนทำการ์ดเชิญได้ด้วยแล้วแต่บริบทของโรงเรียนนักของโรงเรียนนักเรียนได้เลยนะพร้อมยังลงมือทำได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมได้ค่ะ

0: เสมอต้นเสมอปลายจริงได้จริง
1: นั่นเพื่อนที่ดีของมึงเหรอวะ
0: นี่ไงสายตลอดเลยมึงเนี่ย
1: เออนี่มึงรู้ไหมว่าคนในหมู่บ้านกูเนี่ยเขารอมึงกันอยู่นะเว้ยเขาดูว่าขบวนหีบพลาดของหมู่บ้านกูเนี่ยจะเจ๋งแค่ไหนนี่นี่นี่มึงรู้ไหมงานนี้ระดับจังหวัดเลยนะเว้ยมากันครบทุกอำเภอ
0: มึงก็อย่าไปโม้เขาเยอะไอ้เค
1: สโอ้ยแม่งกูโม้ได้ไงวะกูมีเพื่อนระดับพ่อแบบมึงเลยนะเว้ย
0: ไอ้เคสกูไม่ได้เก่งขนาดนั้นกูแค่อ่านมาเยอะศึกษามาเยอะอะไรที่ว่าดีกูก็อยากบอกต
1: ่อมึงรีบขึ้นเถอะถ้าไปช้ากว่านี้เนี่ยกูหูชาแน่นอน
0: ก็มึงนั่นแหละช้าไอ้เคน
1: ไม่ได้ช้ากูก็มารับมึงอยู่นี่ไงไปเจ๊หลบเจ๊

0: ได้เวลาแล้วนะคะใกล้จะหมดเวลาแล้วน่าจะพอจะมานำเสนอของแต่ละกลุ่มได้นะคะขอกลุ่มหนึ่งก่อนละกันกลุ่มหนึ่งก่อนละกันนะคะว่ามีแนวคิดที่จะทำการ์ดแบบไหนแล้วเดี๋ยวกลุ่มอื่นนะคะต่อเลยโชว์หน่อยก็ได้ค่ะ
1: อันนี้ก็จะเป็นแบบล่างของผมนะครับข้างบนก็จะเป็นชื่อเรื่องครับส่วนตรงกลางนะครับที่เป็นรูปภาพจะเป็นพระเอกกับนางเอกอยู่ด้วยกันครับแล้วก็ข้างล่างจะเป็นคำเชิญครับ
0: เป็นกำหนดการเชิญต่างๆใช่ไหมคะโอเคค่ะน่ารักดีป๊อปอัพใช่ไหมคะเป็นป๊อปอัพปรบมือค่ะกลุ่มนี้นะคะมา
2: ครับสำหรับกลุ่มของผมนะครับก็จะออกแบบเป็นการ์ดครับแล้วก็อย่างแรกนะครับก็จะมีซองใส่การ์ดครับมีซองใส่การ์ดแล้วก็การ์ดก็จะมีข้างหน้าและข้างหลังครับข้างหน้าก็คือจะเป็นชื่อเรื่องแล้วก็วันที่แล้วก็สถานที่แบบคร่าวๆนะครับแล้วก็จะมีรูปนักแสดงครับข้างหลังจะเป็นกำหนดการแบบละเอียดนะครับแล้วก็มีสถานที่จัดแล้วก็มีเบอร์ติดต่อครับ
0: มีเบอร์ติดต่อด้วยเผื่อสนใจจ้างไปแสดงได้อีกนะคะปรบมือเยี่ยมเลยนะคะนี่เพื่อนทำเป็นการ์ดเชิญนะคะเป็นใบๆนะใส่ซองนะคะกลุ่มเชิญค่ะ
3: สำหรับกลุ่มผมนะครับจะทำเป็นแผ่นพับครับโดยหน้าแรกนะครับก็จะเป็นชื่อเรื่องนะครับแล้วก็จะเป็นรูปพระเอกกับนางเอกยืนคู่กันครับแล้วก็ข้างล่างจะเป็นรายละเอียดเกี่ยวกับวันที่รวมถึงเวลาครับแล้วก็สองหน้าของด้านหน้าของกระดาษนะครับจะเป็นโปสเตอร์ของกลุ่มพระเอกแล้วก็กลุ่มนางเอกครับด้านหลังครับจะเป็นกำหนดการอย่างละเอียดรวมถึงรายชื่อนักแสดงด้วยครับ
0: ปรบมือค่ะนี่เพิ่มรายชื่อนักแสดงไปด้วยโอเคเยอะเลยนะคะกลุ่มนี้ออกแบบเป็นแผ่นพับนะคะกลุ่มต่อไปค่ะ
4: อันนี้ก็จะเป็นการออกแบบการ์ดเชิญของกลุ่มผมนะครับก็จะออกแบบเป็นขนาด A5 ครับข้างบนตรงจะเป็นชื่อเรื่องครับแล้วก็รอบข้างก็จะเป็นตรงนี้ก็จะเป็นพระเอกกับนางเอกของเรื่องครับส่วนตรงกลางก็จะเป็นเนื้อหาแล้วก็ข้อมูลครับ
0: ค่ะอันนี้เป็นการ์ดใช่ไหมคะถ้าเป็นการ์ดธรรมดาใช่ไหมคะ
4: ครับ
0: หนึ่งหน้าโอเคปรบมือค่ะนะคะอันนี้รายละเอียดอยู่ที่หน้าเดียวเลยเชิญค่ะเชิญค่ะทีนี้เดี๋ยวนะคะแต่ละกลุ่มนะคะแต่ละ

ลุ่มก็เอามารวมกันนะคะแล้วก็ในห้องนะคะช่วยกันลองดูซิว่าเราจะเอารูปแบบของการ์ดของกลุ่มไหนของเพื่อนเรากลุ่มไหนนะคะนักเรียนปลายทางก็เช่นกันนะคะทีนี้แสดงละครนะคะแสดงละครนะเดี๋ยวเรานัดหมายเดี๋ยวเรานัดหมายกันว่าพร้อมที่จะแสดงให้ครูดูวันไหนนะคะเดี๋ยวเราก็จะบอกครูนะคะว่าพร้อมจะแสดงวันนี้นะครับนะคะเราก็จะมาชมการแสดงกันนะคะอาจจะเป็นสัปดาห์หน้าอาจจะไม่ใช่ตรงกับวันเรียนก็ได้นะคะก็บอกครูมาว่าพร้อมก่อนวันเรียนก็ได้นะคะนะคะก็สำหรับครั้งนี้นะคะก็จบการเรียนการสอนแล้วนะก็ฝากเรื่องละครนี่แหละค่ะว่าเดี๋ยวนักเรียนไปช่วยกันนะคะดูเรื่องการ์ดนะคะบทบาทการแสดงที่ไหนอะไรอย่างไรนะคะแล้วก็มานำเสนอมาแสดงให้ครูดูกันนะคะทั้งห้องนะเป็นงานห้องของเรานะคะนักเรียนปลายทางด้วยนะคะค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะก็ขอจบการเรียนการสอนเพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่ในครั้งต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
2: วันนี้ที่วัดหัวฝายมีผู้สูงอายุนับร้อยที่พร้อมใจกันมาทำกิจกรรมร่วมกันที่นี
3: ่โรงเรียนผู้สูงอายุวัดหัวฝายเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ก่อนที่จะมีโรงเรียนผู้สูงอายุมันก็มีปัญหาก็คือปัญหาของผู้สูงอายุด้านสุขภาพเป็นโรคซึมเศร้าเป็นโรคเครียดปัญหาเหล่านี้เกิดจากอยู่บ้านลำพังนะปัญหาเหล่านี้เราก็มานั่งคุยกันปรึกษามีการประชาคมมีการพูดคุยกันในชุมชนที่เราจะตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุขึ้นมาเพื่อจะแก้ปัญหาเหล่านี้
4: จบดีเจ้าที่ได้มาเฮียนมีฐานพระครูคนก็ดีถ้าบ่มีฐานพระครูนี่ย้ายเขาถ้าจะเป็นลูกซึมเศร้าหรือว่าจะเป็นอย่างกันไปเป็นทานลำหูเจ้าเพราะว่าอันนี้คล้ายๆบนมาโตผู้สูงอายุเนาะโตชีวิต
2: วัดหัวฝายนอกจากจะเป็นสถานที่ไว้คอยขัดเกลาจิตใจแล้วอีกหนึ่งบทบาทที่สำคัญนั่นคือการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพชีวิตที่เน้นการเรียนรู้ของผู้สูงอายุใน6มิติ
3: แต่ละมิติก็ทำให้ผู้สูงอายุมีกิจกรรมทำนะอย่างมิติที่1ในด้านสุขภาพเนี่ยเราจะมีการตรวจสุขภาพผู้สูงอายุนะให้เขามีการออกกำลังกายสม่ำเสมอเรามีธรรมนูญสุขภาพผู้สูงอายุฉบับแรกของประเทศไทยก็เลยทำให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพดีขึ้น
5: แม่ก็อายุเกือบ70แล้วเจ้าค่ะรู้สึกว่าแข็งแรงอยู่ที่ได้มาเข้าโรงเรียนนี่ค่ะ
3: มิติที่2ก็อาชีพมีแต่เบี้ยผู้สูงอายุแต่ทำยังไงให้ผู้สูงอายุมีรายได้เราก็มีกิจกรรมให้ผู้สูงอายุเรียนรู้เรื่องอาชีพ
4: แล้วประเดี๋ยวเนี่ยมาโรงเรียนผู้สูงอายุนี่ก็มาเฮียนทำไมเฮาอยู่บ้านเฮาบ่จ้างยิบปักทักห้อยหยังเฮาบ่ค่อยจ้างใครเป็นแปลงดอกแปลงดวงหยังอีน่าเจ้าเฮามาหาเปิ้นเพ่เปิ้นก็สอนก็ได้ความรู้กันเจ้าได้ความรู้กันเฮาก็ไปสอนลูกสอนหลานต่อเจ้า
6: แล้วกับหมู่บ้านเดียวนี่หมู่เฮาได้มาร่วมกันทำกิจกรรมต่างๆในโรงเรียนผู้สูงอายุแห่งนี้รู้สึกว่าดีขึ้นจัดหนักอ่ะครับสุขภาพจิตเฮาก็ดีขึ้น
3: ด้านที่3ก็คือด้านศาสนาประเพณีวัฒนธรรมเราก็ใช้เรื่องศีล5เราเป็นหมู่บ้านรักษาศีล5ต้นแบบของเชียงรายด้วยพุทธศาสนาเราสอนให้เราเป็นคนดีสอนให้เราได้ทำในสิ่งที่ดีอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่มาเรียนรู้ในเรื่องผู้สูงอายุให้สูงอายุได้ปฏิบัติเพิ่มขึ้นมิติที่4ก็เป็นในส่วนของสิ่งแวดล้อมอาตมาจะเน้นเรื่องหน้าบ้านหน้ามองหลังบ้านหน้าดูในบ้านหน้าอยู่สวนครัวรั้วกินได้อะไรพวกนี้มิติที่5ก็เป็นส่วนของมิติของเทคโนโลยีนวัตกรรมอันนี้ก็จะใช้ในส่วนของกศน.มาช่วยนะกศน.จะมาสอนให้เรื่องใช้เฟซใช้ไลน์ต่างๆให้ทันสื่อให้ทันกลลวงนะแล้วก็ในส่วนของมิติสุดท้ายก็คือด้านสวัสดิการนะการช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะเยี่ยมบ้านนะไปช่วยเหลือในผู้สูงอายุตาบอดนะซึ่งผู้สูงอายุตาบอดได้ทำอะไรไม่ได้เราก็มีเด็กผู้สูงอายุเนี่ยไปช่วยเก็บกวาดบ้านให้อะไรให้เราเป็นมอบของให้เขาอยู่ได้อันนี้ก็คือผลสำเร็จที่เราทำโรงเรียนผู้สูงอายุผู้สูงอายุได้มีการพัฒนาผู้สูงอายุได้มีการดูแลเอาใจใส่นะมันเลยทำให้ชุมชนเราเข้มแข็งด้วยในด้านนี
7: ้แล้วก็มีการขับเคลื่อนด้วยการติดลักบวรนะครับบ้านวัดโรงเรียนซึ่งที่ผ่านมาก็ถือว่า ประสบผลสำเร็จนะครับในส่วนของหมู่บ้านอยู่เย็นเป็นสุขนะครับหมู่บ้านเขาก็ได้เป็นหมู่บ้านคุณธรรมนะครับ
3: ตอนนี้เรามีเครือข่ายอยู่144โรงเรียนผู้สูงอายุทั่วเชียงรายแล้วก็มีภาคเหนือเรามาเป็นประธานภาคเหนือด้วยนะตอนนี้ภาคเหนือ17จังหวัดเนี่ยมีโรงเรียนผู้สูงอายุอยู่พันกว่าแห่งตอนนี้จะขยายให้ทั่วประเทศสังคมผู้สูงอายุจะได้ดีขึ้นไม่ต้องเป็นภาระของลูกหลานเป็นแต่พลังที่จะเสริมพลังให้ลูกหลานเสริมพลังให้ชุมชนเข้มแข็งขึ้น
8: โรงเรียนผู้สูงอายุวัดหัวฝาย
2: ปัจจุบันโรงเรียนผู้สูงอายุวัดหัวฝายได้มีการพัฒนาจนเข้มแข็งกลายเป็นชุมชนคุณธรรมต้นแบบให้กับหลายองค์กรได้เข้ามาศึกษาดูงานเพื่อนำไปปรับใช้กับองค์กรของตนเอง

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกคนนะคะรวมถึงสวัสดีนักเรียนต้นทางทุกคนด้วยนั่นเองค่ะและสำหรับวันนี้นะคะเราอยู่กันในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3นั่นเองค่ะและสำหรับวันนี้นะคะอยู่กับคุณครูรัตติรสพงศาวดารหรือว่าครูมดดำนั่นเองค่ะและสำหรับวันนี้นะคะสิ่งที่เราจะเรียนรู้กันในวันนี้เรื่องอะไรนั้นเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันนะคะสำหรับเรื่องที่เราจะเรียนในวันนี้นะคะนั่นก็คือเรื่องกฎทรงมวลและการจัดเรียงตัวใหม่ของอะตอมเมื่อเกิดปฏิกิริยาเคมีนั่นเองนะคะสำหรับในเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันทั้งต้นทางและปลายทางนะคะครูมีภาพมาให้นักเรียนดูจำนวน2ภาพนะคะภาพ2ภาพนี้คือภาพอะไรคะเป็นภาพบ้านแล้ว2ภาพนี้เหมือนหรือแตกต่างกันคะ
1: เหมือนกันตรงที่เป็นบ้าน
0: เหมือนกันตรงที่เป็นบ้านบ้านหลังเดิมไหมคะเนี่ย
1: หล
0: ังเดิมแต่มันต่างกันยังไงคะบ้านทางซ้ายมือของเราเป็นไงคะอุ๊ยขวามือของเราเป็นไงคะ
2: เกิด
0: ไฟไหม้ถูกต้องไหมคะคำถามของครูค่ะนักเรียนบ้านสองหลังนี้เป็นบ้านหลังที่ก่อนโดนและหลังโดนไฟไหม้คำถามของครูคือจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนักเรียนคิดว่าเกี่ยวข้องกับการเกิดปฏิกิริยาเคมีหรือไม
2: ่
0: เกี่ยวอย่างไรคะเพื่อนบอกว่าเป็นการเกิดปฏิกิริยาการเผาไหม้นั่นเองนะคะบ้านหลังนี้ก็คือเกิดปฏิกิริยาการเผาไหม้มานั่นเองคําถามของครูในข้อต่อไปค่ะนักเรียนครูถามนักเรียนว่าเราเนี่ยสามารถเปรียบเทียบความแตกต่างของมวลก่อนเกิดปฏิกิริยาเคมีและหลังเกิดปฏิกิริยาเคมีได้อย่างไรถ้าเกิดมีอุปกรณ์ที่สามารถชั่งน้ำหนักได้ขอโทษค่ะชั่งมวลได้นักเรียนคิดว่ามวลของบ้านก่อนที่จะเกิดไฟไหม้กับมวลของบ้านที่หลังเกิดไฟไหม้เนี่ยเหมือนเดิมไหมคะ
2: ไม่
0: เหมือนแตกต่างกันยังไงคะ
2: หล
0: ังจากโดนไฟไหม้มวลจะลดลงทำไมมวลถึงลดลงล่ะคะเพราะว่าไม้บางส่วนเปลี่ยนเป็นขี้เถ้าถูกต้องไหมคะเราเลยคิดว่ามวลเนี่ยลดลงแล้วครูถามนักเรียนค่ะนักเรียนแล้วในกรณีที่ถ้ามันเกิดปฏิกิริยาเคมีเกิดขึ้นที่ไม่ใช่บ้านหรือไม่ใช่ปฏิกิริยาการเผาไหม้ล่ะคะนักเรียนคิดว่ามวลของสารก่อนเกิดปฏิกิริยากับมวลของสารหลังเกิดปฏิกิริยาเนี่ยจะเท่ากันไหมคะไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นณวันนี้มวลของสารก่อนเกิดปฏิกิริยาและหลังเกิดปฏิกิริยาจะเป็นอย่างไรถ้าไม่เท่ากันมวลหายไปไหนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราในวันนี้นะคะในด้านความรู้ความเข้าใจก็คือนักเรียนจะต้องอธิบายกฎทรงมวลให้ได้นะคะโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์นั่นก็คือหลักฐานที่ได้จากการทดลองในวันนี้นั่นเองนะคะและสำหรับในด้านทักษะกระบวนการนะคะนักเรียนต้องเกิดทักษะในการตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุปนะคะโดยสรุปความสัมพันธ์ของมวลรวมก่อนและหลังเกิดปฏิกิริยาเคมีให้ได้นั่นเองนะคะและสำหรับในด้านของคุณลักษณะเจตคติและค่านิยมนะคะนักเรียนต้องเกิดความอยากรู้อยากเห็นกระตือรือร้นในการทำกิจกรรมเพื่อค้นหาคำตอบเกี่ยวกับมวลรวมของสารก่อนและหลังเกิดปฏิกิริยาเคมีนั่นเองค่ะและสำหรับสมรรถนะที่ต้องเกิดนะคะนั่นก็คือนักเรียนจะต้องสร้างคำอธิบายเกี่ยวกับมวลรวมของสารก่อนและหลังเกิดปฏิกิริยาเคมีนะคะโดยใช้หลักฐานที่ได้จากการสำรวจตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์เนี่ยมาสนับสนุนเพราะฉะนั้นวันนี้นอกจากนักเรียนจะต้องทำกิจกรรมเพื่อหาผลการทดลองให้ได้แล้วนักเรียนจะต้องสร้างคำอธิบายให้ได้นะคะว่าจากการทดลองของเราเนี่ยเราจะอธิบายเกี่ยวกับมวลของสารอย่างไรนั่นเองนะคะซึ่งทั้งหมดนี้นะคะคุณครูจะพานักเรียนนะคะไปค้นหาคำตอบและเพื่อไปสู่จุดหมายของเรานะคะให้ได้ผ่านกิจกรรมที่1ค่ะนักเรียนเรื่องหนักเบาเราช่างเลยนั่นเองนะคะและทุกครั้งค่ะเหมือนเดิมค่ะก่อนที่เราจะทำกิจกรรมเราต้องทำไมก่อนคะเราต้องอ่านเพื่อที่จะศึกษาทำความเข้าใจก่อนนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนเนี่ยศึกษาใบกิจกรรมและกลับมาตอบคำถามของคุณครูไปพร้อมๆกันนะคะผ่านคำถามที่1ค่ะกิจกรรมนี้เกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรกิจกรรมนี้มีจุดประสงค์อะไรกิจกรรมนี้มีวิธีการดำเนินกิจกรรมมีขั้นตอนโดยสรุปอย่างไรและสุดท้ายค่ะนักเรียนต้องสังเกตและเก็บรวบรวมอะไรบ้างเพราะฉะนั้นเก็บรวบรวมข้อมูลอะไรบ้างนะคะเพราะฉะนั้นนะคะถ้านักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางพร้อมแล้วนะคะให้นักเรียนศึกษาใบกิจกรรมได้เลยค่ะ

0: ค่ะและตอนนี้นะคะนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะคะก็น่าจะศึกษาใบกิจกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเพื่อตรวจสอบความเข้าใจในการทำกิจกรรมของเรานะคะเดี๋ยวเรามาตอบคำถามไปพร้อมๆกันนะคะเรามาสู่คำถามข้อที่1ค่ะกิจกรรมนี้เกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรขอเลขที่2ละกันค่ะเลขที่2อยู่ไหนคะไม่อยู่นั้นเลขที่12แทนก็ได้ค่ะไม่อยู่เหมือนกันนั้นขออีกเลขนึงคือ22ค่ะอยู่ทางนี้นะคะเรามาดูกันนะคะว่ากิจกรรมนี้เกี่ยวข้องกับเรื่องอะไร
1: ปฏิกิริยาเคมีและวัสดุในชีวิตประจำวันค่ะ
0: เป็นปฏิกิริยาเคมีและวัสดุในชีวิตประจำวันแล้วมันเกี่ยวกับเรื่องอะไรของปฏิกิริยาเคมีคะ
1: เกี่ยวกับเรื่องการเปรียบเทียบมวลรวมของสารและก่อนและหลังการเกิดปฏิกิริยาเคมีค่ะ
0: เป็นการเปรียบเทียบมวลของสารก่อนหลังเกิดปฏิกิริยาเคมีขอบคุณมากค่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเรื่องนี้นะคะเกี่ยวข้องกับมวลของสารก่อนและหลังเกิดปฏิกิริยาเคมีนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นจุดโฟกัสของเราอยู่ที่มวลอะไรมวลก่อนเกิดปฏิกิริยาเคมีกับมวลของสารหลังเกิดปฏิกิริยาเคมีนั่นเองนะคะคำถามข้อต่อไปค่ะนักเรียนกิจกรรมนี้มีจุดประสงค์ว่าอะไรนะคะขอเป็นเลขที่4แล้วกันค่ะเลขที่4อยู่ไหนคะอยู่ที่กลุ่ม1เหมือนเดิมนะคะกลุ่มที่1นะคะกิจกรรมนี้มีจุดประสงค์ว่าอะไรนะคะ
2: สังเกตและเปรียบเทียบมวลรวมของสารก่อนเกิดและหลังเกิดปฏิกิริยาเคมีครับ
0: ค่ะคำตอบของเพื่อนถูกไหมคะถูกต้องนะคะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนของเราด้วยนั่นเองนะคะและจุดประสงค์ของเราในวันนี้นะคะก็คือสังเกตและต้องเปรียบเทียบมวลรวมของสารนะคะก่อนและหลังเกิดปฏิกิริยาเคมีนั่นเองนะคะรู้จุดประสงค์แล้วต่อไปค่ะแล้วเราจะทำกิจกรรมกันอย่างไรบ้างเรามีวิธีการดำเนินกิจกรรมมีขั้นตอนโดยสรุปอย่างไรเมื่อกี้เลขที่เท่าไหร่นะคะ4นั่นขอเลขที่14ค่ะ14อยู่ตรงไหนคะอยู่ตรงนี้นะคะเรามาดูค่ะเลขที่14จากที่เราไปศึกษาไปกิจกรรมมาเรียบร้อยแล้วกิจกรรมของเรามีวิธีการดำเนินกิจกรรมอย่างไรนะคะ
3: ช่างมวลของลูกโป่งและพลาสติกใสครับ
0: ค่ะ
3: สังเกตผงฟูและเบกกิ้งโซดา
0: ค่ะนอกจากผงฟูแล้วมีสารอะไรอีกคะ
3: น้ำส้มสายชูด้วย
0: สังเกตน้ำส้มสายชูด้วยจากนั้นทำยังไงต่อคะ
3: ใส่ผงฟูในลูกโป่งครับ
0: ใส่ผงฟูในลูกโป่งก่อนจะใส่ผงฟูในลูกโป่งเราควรนำภาชนะทั้งหมดไปทำอะไรก่อนคะ
3: ไปช่างครับ
0: ไปช่างก่อนจากนั้นเราก็ผงฟูมาใส่ใน
3: ลูก
0: โป่งถูกต้องไหมคะแล้วทำยังไงต่อคะ
3: ใส่น้ำส้มสายชูครับ
0: น้ำส้มสายชูนี้ใส่ลงไปในลูกโป่งหรือใส่ลงไปในไหนคะ
3: ในขวดพลาสติกครับ
0: ใส่ลงไปในขวดพลาสติกนั่นเองจากนั้นทำยังไงต่อคะ
3: นำ
0: ลูกโป่งตอนนี้ลูกโป่งมีผงฟูอยู่แล้วถูกต้องไหมคะขวดน้ำมีน้ำส้มสายชูอยู่แล้วตอนนี้แยกชิ้นกันอยู่หรือเปล่าลองทำไงต่อคะ
3: นำลูกโป่งไปครอบ
0: นำลูกโป่งไปครอบไว้กับ
3: ขวด
0: พลาสติกถูกต้องไหมคะแล้วตอนครอบเนี่ยเราสามารถนำผงฟูเนี่ยตกลงไปในขวดพลาสติกได้ยัง
3: ไม่ได้ครับ
0: ยังไม่ได้นะคะห้ามตกไปเพราะฉะนั้นข้อนี้เป็นข้อควรระวังนั่นเองจากนั้นทำยังไงต่อคะรัดยางเรียบร้อยแล้วเราช่างทั้งหมดเรียบร้อยแล้วถูกต้องไหมคะเรานำไปช่างใช่ไหมคะช่างเสร็จทำยังไงต่อคะ
3: ยกปากลูกโป่งขึ้น
0: ยกลูกโป่งขึ้นถูกต้องไหมคะเพราะนั้นพอเรายกลูกโป่งขึ้นผงฟูก็จะไหลลงไปในขวดน้ำแล้วทำยังไงต่อคะ
3: ช่างมวลของสารครับ
0: ช่างมวลของสารอีกหนึ่งรอบนั่นเองนะคะโอเคค่ะขอเสียงปรบมือให้กับเลขที่14ของเราด้วยนั่นเองนะคะสรุปอีกหนึ่งครั้งนะคะนั่นก็คือเราเนี่ยจะต้องช่างก่อนนะคะอันดับแรกช่างภาชนะก่อนค่ะนักเรียนถ้านักเรียนมีภาชนะอะไรบ้างต้องช่างทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นลูกโป่งขวดพลาสติกยางรัดของหรือเทปที่นักเรียนจะเอามาติดทุกอย่างที่นักเรียนจะใช้ในการที่จะเชื่อมในการรัดลูกโป่งกับขวดน้ำไว้ให้แน่นนะคะทุกอย่างที่นักเรียนจะใช้ถ้านักเรียนจะใช้ยางจำนวน3เส้นนักเรียนก็ต้องชั่งยางทั้ง3เส้นที่จะใช้ถ้าจะใช้ยาง4เส้นนักเรียนก็ต้องชั่งทั้งหมดเพราะฉะนั้นนักเรียนต้องเอาทั้งหมดนี้ไปชั่งก่อนถูกต้องไหมคะจากนั้นเราก็ได้น้ำหนักของภาชนะมาเรียบร้อยแล้วให้นักเรียนนะคะนำสารของเราก็คือผงฟูใส่ลงไปในลูกโป่งน้ำส้มสายชูใส่ลงไปใน ขวดพลาสติกนั่นเองนะคะนักเรียนอย่าใส่เยอะเกินไปนะคะใส่แค่พอประมาณก็พอนะคะผงฟูใส่ประมาณ1ช้อน้ำส้มสายชูประมาณ1ส่วน4ของขวดนั่นเองนะคะจากนั้นเรามัดให้แน่นเน้นย้ำตรงนี้ค่ะมัดให้แน่นถ้าไม่แน่นมัดยางไม่แน่นแล้วให้ติดเทปให้แน่นนะคะแต่เทปที่ใช้ติดขอให้นักเรียนชั่งน้ำหนักก่อนนั่นเองนะคะจากนั้นนะคะให้นักเรียนนะคะยกลูกโป่งขึ้นเพื่อสังเกตการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นและก็ชั่งมวลอีกหนึ่งครั้งเพื่อสังเกตว่าเมื่อเกิดปฏิกิริยาเคมีแล้วมวลของสารเป็นอย่างไรนั่นเองนะคะเราได้วิธีการทำกิจกรรมแล้วนะคะอย่างรูปนี้เลยค่ะนักเรียนชั่งครั้งที่หนึ่งเนี่ยสังเกตนะคะเรามีน้ำส้มสายชูอยู่แล้วเรามีผงฟูอยู่แล้วถูกต้องไหมคะจากนั้นเนี่ยให้ใส่ลงมาชั่งโดยที่ห้ามให้ผงฟูเนี่ยตกลงมาในน้ำส้มสายชูนั่นเองนะคะส่วนรูปที่สองนะคะชั่งครั้งที่สองคือให้ยกลูกโป่งขึ้นนั่นเองนะคะและชั่งอีกหนึ่งครั้งนั่นเองนะคะแต่ตอนที่นักเรียนจดบันทึกผลขอเน้นย้ำว่าเอามือออกจากลูกโป่งก่อนนะคะอย่าเพิ่งอ่านค่าตอนที่มือเรายังจับลูกโป่งอยู่นั่นเองนะคะซึ่งในส่วนนี้นะคะสำหรับโรงเรียนปลายทางนะคะที่ไม่มีผงฟูนะคะสามารถใช้เบกกิ้งโซดาแทนได้นั่นเองค่ะค่ะคำถามข้อต่อไปค่ะนักเรียนนักเรียนต้องสังเกตและรวบรวมข้อมูลอะไรบ้างเมื่อกี้เลขที่เท่าไหร่นะคะ14นั้นขอเลขที่24แล้วกันค่ะอยู่ทางนี้นะคะอยู่กลุ่มที่2นะคะสิ่งที่เราต้องสังเกตและเก็บรวบรวมข้อมูลมีอะไรบ้างคะ
4: ค่ะเราก็จะต้องสังเกตลักษณะของสารนั่นเองค่ะโดยก็จะมีผงฟูค่ะแล้วน้ำส้มสายชูค่ะแล้วก็ผงฟูผสมกับน้ำส้มสายชูค่ะต่อมาก็จะเป็นในการลักษณะสังเกตมวลของภาชนะค่ะก็จะมีตั้งแต่ภาชนะอย่างเดียวค่ะต่อมาก็จะเป็นตอนที่ก่อนเกิดปฏิกิริยาเคมีแล้วก็หลังเกิดปฏิกิริยาเคมีค่ะ
0: โอเคค่ะขอเสียงปรบมือให้กับเพื่อนเลขที่24ของเราด้วยนั่นเองนะคะสิ่งที่นักเรียนจะต้องสังเกตนะคะนั่นก็คือสังเกตลักษณะสารทั้ง2 อย่างนั่นเองนะคะและหลังจากเกิดปฏิกิริยาเคมีแล้วสารมีลักษณะเป็นอย่างไรส่วนในการชั่งน้ำหนักมวล นะคะเราต้องชั่งอย่างที่1คือภาชนะอย่างที่2คือมีภาชนะและสารก่อนเกิดปฏิกิริยาเคมีถูกต้องไหมคะทำไมเราถึงต้องชั่งภาชนะเพื่อที่เราจะลบภาชนะออกเพื่อที่เราจะรู้ว่าสารของเราเนี่ยมีมวลเท่าไหร่นั่นเองนะคะและหลังเกิดปฏิกิริยาเนี่ยมีเท่าไหร่ถ้าเราชั่งแบบมีลูกโป่งมีขวดมียางแสดงว่ามันเป็นสารจริงๆไหมมันยังมีภาชนะอยู่ถูกต้องไหมคะนั่นแสดงว่าเราต้องเอามาลบออกจากภาชนะของเรานั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นนะคะในส่วนของใบกิจกรรมนะคะเราได้ไปแล้วต่อไปเราจะมาในส่วนของการบันทึกผลนะคะนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะคะจะต้องบันทึกผลผ่านใบงานที่1นะคะหนักเบาเราชั่งเลยนั่นเองนะคะโดยก่อนอื่นนะคะจะมีตารางบันทึกผลอยู่ทั้งหมด2ตารางถูกต้องไหมคะตารางแรกเนี่ยให้นักเรียนสังเกตนะคะลักษณะของสารและบันทึกผลลงไปในตารางที่1นั่นเองนะคะส่วนในตารางที่2นะคะก็จะเป็นตารางในการดูมวลรวมของสิ่งที่ชั่งก่อนและหลังเกิดปฏิกิริยาเคมีนั่นเองนะคะนักเรียนได้มวลเท่าไหร่นะคะนักเรียนบันทึกผลซึ่งในเครื่องชั่งของเราในวันนี้นะคะมีหน่วยเป็นกรัมนั่นเองนะคะนักเรียนสามารถบันทึกในหน่วยของกรัมได้เลยนั่นเองนะคะและขอเน้นย้ำว่าตอนที่นักเรียนทำกิจกรรมนะคะขอให้นักเรียนระมัดระวังในการทำกิจกรรมด้วยนั่นเองนะคะเพื่อความปลอดภัยของเราถ้านักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางพร้อมแล้วนะคะให้นักเรียนเริ่มทำกิจกรรมได้เลยค่ะ

0: ค่ะและตอนนี้นะคะนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะคะก็ทำกิจกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะฉะนั้นทำกิจกรรมแล้วเรามาดูนะคะว่าผลการทำกิจกรรมของเรานะคะเหมือนกันหรือเปล่าหรือแตกต่างกันอย่างไรแล้วเราจะมาวิเคราะห์ผลการทำกิจกรรมพร้อมกันนะคะเพราะฉะนั้นขอเชิญตัวแทนต้นทางออกมานำเสนอก่อนแล้วกันนะคะกลุ่มไหนดีคะเป็นกลุ่มที่2ก่อนนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเชิญนักเรียนนะคะออกมานำเสนอผลการทำกิจกรรมหน้าห้องได้เลยค่ะกลุ่มอื่นๆขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจให้เพื่อนกลุ่มที่2หน่อยค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะเชิญได้เลยค่ะลูก
1: ค่ะเริ่มจากผลการสังเกตของสารนะคะสารตัวแรกนะคะก็จะเป็นผงฟูค่ะผลการสังเกตก็คือมีลักษณะเป็นผงสีขาวนะคะแล้วก็ละเอียดค่ะสารชนิดที่2นะคะก็จะเป็นน้ำส้มสายชูค่ะผลการสังเกตก็คือเป็นของเหลวใสไม่มีสีค่ะแล้วก็ลักษณะของสารเมื่อผงฟูบวกกับน้ำส้มสายชูนะคะก็จะมีเกิดฟองค่ะแล้วก็เป็นของเหลวใสไม่มีสีค่ะถัดมานะคะก็จะเป็นสิ่งที่ช่างค่ะอย่างแรกนะคะจะเป็นลูกโป่งและขวดพลาสติกค่ะหรือว่าภาชนะที่เราใช้นั่นเองค่ะมวลรวมของสิ่งที่ช่างนะคะก็จะเป็น 20.07 กรัมค่ะถัดมานะคะก็จะเป็นสารและภาชนะก่อนเกิดปฏิกิริยาค่ะมวลรวมนะคะก็จะเป็น 127.5 ค่ะกรัมนะคะแล้วก็สุดท้ายนะคะก็จะเป็นสารและภาชนะหลังเกิดปฏิกิริยาเคมีค่ะมวลรวมก็จะเป็น 126.29 กรัมค่ะมันลดลงนะคะเนื่องจากว่ากลุ่มหนูเนี่ยอาจจะปิดปากขวดไม่สนิทค่ะ
0: ค่ะโอเคค่ะขอเสียงปรบมือให้กับกลุ่มที่2เราด้วยนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเราฟังผลการทำกิจกรรมของเพื่อนกลุ่มที่2แล้วนะคะขอคุณครูอยากได้อีก1กลุ่มเพื่อจะเปรียบเทียบผลการทำกิจกรรมกันนะคะกลุ่มไหนดีคะเป็นกลุ่มที่1นะคะกลุ่มที่1เชิญด้านหน้าได้เลยค่ะเรามาดูกันนะคะว่าผลการทำกิจกรรมของเพื่อนกลุ่มที่1เนี่ยเหมือนกับของพวกเราหรือเปล่านะคะถ้าพร้อมแล้วนะคะเชิญนำเสนอได้เลยค่ะ
2: ลักษณะของผงฟูนะครับมีสีขาวเป็นของแข็งแล้วก็ละเอียดครับลักษณะของน้ำส้มสายชูไม่เป็นของเหลวไม่มีสีแล้วก็ผงฟูบวกน้ำส้มสายชูจะเป็นของเหลวใสไม่มีสีแล้วก็เกิดฟองแก๊สครับสิ่งที่ช่างนะครับลูกโป่งและขวดพลาสติกมวลรวมคือ 19.85 กรัมครับ2สารและภาชนะก่อนเกิดปฏิกิริยาเคมีมวลรวมคือ145กรัมครับแล้วก็สารและภาชนะหลังเกิดปฏิกิริยาเคมีมวลรวมของสิ่งที่ช่างนะครับคือ 143.08 กรัมครับ
0: ค่ะโอเคค่ะขอเสียงปรบมือให้กับกลุ่มที่1ของเราด้วยนั่นเองค่ะ

0: การทำกิจกรรมของเรามีแนวโน้มไปทิศทางเดียวกับของเพื่อนไหมคะมีไปในทิศทางเดียวกันนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวคุณครูจะให้ดูผลการทำกิจกรรมอีกหนึ่งครั้งนะคะถ้าเราสังเกตนะคะสารแรกผงฟูนะคะหรือว่าเบกกิ้งโซดาของเรานะคะที่เราใช้นะคะผลปรากฏว่าผลการสังเกตของเราเนี่ยผงฟูของเราเนี่ยมีลักษณะเป็นของแข็งเป็นผงสีขาวถูกต้องไหมคะส่วนน้ำส้มสายชูเนี่ยเป็นของเหลวใสแล้วก็ไม่มีสีนั่นเองนะคะเมื่อเรานำผงฟูกับน้ำส้มสายชูมาผสมกันสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างชัดเจนที่เราเห็นคือเกิดอะไรขึ้นคะเกิดอะไรคะ
1: ฟองแก
0: ๊สเกิดฟองแก๊สนั่นแสดงว่าเกิดอะไรขึ้นเกิดการทำปฏิกิริยาเคมีขึ้นนั่นเองนะคะแล้วเมื่อเรามาชั่งสารนะคะมาชั่งมวลของสารอย่างแรกนะคะนั่นก็คือชั่งภาชนะไม่ว่าจะเป็นลูกโป่งขวดพลาสติกยางหรือว่าเทปของเรานะคะเราก็จะได้มวลอันนี้ของคุณครูนะคะได้มวลอยู่ที่50กรัมนั่นเองนะคะและเมื่อครูใส่สารลงไปแต่ยังไม่ให้เกิดปฏิกิริยาเคมีนะคะแล้วครูชั่งอีก1ครั้งนะคะพบว่ามวลของคุณครูเนี่ยเท่ากับ210กรัมนั่นเองนะคะและเมื่อยกลูกโป่งขึ้นเพื่อที่จะให้ผงฟูเนี่ยลงไปในน้ำส้มสายชูแล้วสารของเราเกิดปฏิกิริยาขึ้นแสดงว่านี้เป็นมวลหลังจากเกิดปฏิกิริยาปรากฏว่ามวลของคุณครูได้210กรัมนั่นเองนะคะซึ่งถ้านักเรียนสังเกตมวลของคุณครูก่อนเกิดปฏิกิริยาเคมีกับหลังเกิดปฏิกิริยาเคมีเป็นยังไงกันคะเท่ากันแล้วของนักเรียนเท่ากันไหมคะเท่าไหมคะไม่เท่าต่างกันเยอะไหมไม่เยอะต่างกันเพียงแค่เล็กน้อยแล้วทำไมมวลของนักเรียนถึงไม่เท่ากันคะนักเรียนคิดว่าน่าจะเป็นเพราะอะไรคะนักเรียนอาจจะปิดไม่แน่นก็เลยทำให้อะไรคะมีแก๊สมันรั่วออกมาทางช่องว่างระหว่างลูกโป่งกับขวดพลาสติกนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นนะคะคำถามท้ายกิจกรรมเพื่อ นำไปสู่ข้อสรุปของเรานะคะคำถามที่1ค่ะนักเรียนเมื่อเรายกปลายลูกโป่งนะคะให้ผงฟูเนี่ยตกลงไปในน้ำส้มสายชูมีปฏิกิริยาเคมีเกิดขึ้นหรือไม่มีไหมคะ
1: ม
0: ีทราบได้อย่างไรคะทราบได้จากมีฟองแก๊สเกิดขึ้นนั่นเองนะคะเราตอบได้ว่ามันมีปฏิกิริยาเคมีเกิดขึ้นนั่นเองนะคะเราทราบได้มีฟองแก๊สเกิดขึ้นเริ่มต้นเรามีน้ำส้มสายชูที่เป็นของเหลวเรามีผงฟูที่เป็นของแข็งแต่เมื่อทำปฏิกิริยาเกิดขึ้นมีแก๊สซึ่งตอนแรกมีแก๊สไหมคะไม่มีนั่นแสดงว่ามีสารใหม่เกิดขึ้นก็แสดงว่ามีการเกิดปฏิกิริยาเคมีขึ้นนั่นเองนะคะสำหรับคำถามข้อต่อไปนะคะมวลของสารก่อนและหลังเกิดปฏิกิริยามีค่าเป็นเท่าไหร่ถ้าเมื่อกี้ดูของคุณครูมวลของสารของคุณครูก่อนเกิดปฏิกิริยาคือเท่าไหร่คะ210กรัมและหลังเกิดปฏิกิริยาเป็นเท่าไหร่คะ210กรัมแต่มันคือมวลของสารไหมคะใช่ไหมมันมีอะไรแถมมาด้วยคะมีภาชนะด้วยถูกต้องไหมแล้วภาชนะของคุณครูเมื่อกี้คือเท่าไหร่คะ50แสดงว่ามวลของสารก่อนเกิดปฏิกิริยาของคุณครูคือเท่าไหร่คะ160กรัมแล้วมวลของสารหลังเกิดปฏิกิริยาเคมีคือเท่าไหร่คะก็คือ160กรัมนั่นแสดงว่านะคะมวลของสารตรงนี้นะคะเราจะเห็นว่ามี210กรัมตรงนี้ก็210กรัมแต่รวมภาชนะเราเลยต้องลบกับ50กรัมที่เป็นมวลของภาชนะออกนั่นเองนะคะเราจึงได้ว่ามวลของสารก่อนเกิดปฏิกิริยาเคมีนะคะเท่ากับ160กรัมส่วนมวลของสารหลังเกิดปฏิกิริยาเคมีก็มีค่าเท่ากับ160กรัมนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นจากข้อมูลตรงนี้เราจะสรุปกิจกรรมนี้ได้ว่าอย่างไรคะข้อนี้ขอตัวแทนในการสรุปผลการทำกิจกรรมหน่อยค่ะขอกลุ่มที่มีเลขที่19ค่ะเลขที่19อยู่กลุ่มไหนคะอยู่กลุ่มที่5นะคะกลุ่มที่5ลองสรุปผลการทำกิจกรรมให้คุณครูฟังหน่อยสิคะว่าผลการทำกิจกรรมของเราเป็นอย่างไรบ้างนะคะ
2: ก็คือมวลของสารก่อนทำกับหลังทำเท่ากันค่ะ
0: หลังทำอะไรคะ
2: หลังทำปฏิกิริยาเคมีค่ะ
0: มวลของสารก่อนทำปฏิกิริยาเคมีและหลังทำปฏิกิริยาเคมีมีค่า
2: เท่ากัน
0: เป็นคำตอบที่ถูกต้องไหมคะถูกต้องค่ะขอเสียงปรบมือให้กับกลุ่มที่5ของเราด้วยนั่นเองนะคะ เพราะฉะนั้นจากกิจกรรมนี้นะคะจุดประสงค์ของเราเนี่ยต้องการที่จะสังเกตและเปรียบเทียบมวลของสารก่อนและหลังเกิดปฏิกิริยาเคมีเพราะฉะนั้นเราเลยสรุปถึงความสัมพันธ์ของมวลได้ว่ามวลของสารก่อนมวลรวมของสารเนี่ยก่อนเกิดปฏิกิริยาเคมีเนี่ยมีค่าเท่ากับมวลรวมของสารหลังเกิดปฏิกิริยาเคมีนั่นเองนะคะเมื่อเราสรุปผลการทำกิจกรรมเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะฉะนั้นลำดับต่อไปนะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนเนี่ยศึกษาใบความรู้นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาศึกษาใบความรู้ไปพร้อมๆกันนะคะผ่านใบความรู้ที่ชื่อว่าใบความรู้ที่1การเรียงตัวใหม่ของอะตอมเมื่อเกิดปฏิกิริยาเคมีนั่นเองนะคะในส่วนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะศึกษาไปพร้อมๆกันเลยนะคะทั้งต้นทางและปลายทางนะคะเรามาดูเนื้อหาในส่วนแรกนะคะนักเรียนเขาบอกไว้ว่าเมื่อเกิดปฏิกิริยาเคมีขึ้นมาเนี่ยค่ะอะตอมของสารตั้งต้นเนี่ยจะแยกตัวออกจากกันแล้วจัดเรียงตัวใหม่นะคะได้ผลิตภัณฑ์ซึ่งสามารถแสดงแบบได้ด้วยแบบจำลองด้านล่างนี้นั่นเองนะคะซึ่งแบบจำลองนี้เป็นการแสดงแบบจำลองการจัดเรียงตัวใหม่ของอะตอมในปฏิกิริยาเคมีนะคะระหว่างกรดไฮโดรคลอริกกับแคลเซียมคาร์บอเนตนะคะซึ่งถ้านักเรียนดูในส่วนนี้นะคะเราดูในสไลด์นี้ค่ะเราแบ่งลูกศรมีลูกศรอยู่ถูกต้องไหมคะนักเรียนดูพร้อมกันนะคะทั้งต้นทางและปลายทางหัวลูกศรชี้ไปทางไหนแสดงว่าอีกทางนึงเป็นอะไรคะหัวลูกศรชี้มาฝั่งนี้เป็นสารที่ทำไมคะเป็นสารที่เกิดขึ้นใหม่เราเรียกว่าสารอะไรคะสารผลิตภัณฑ์และอีกฝั่งคะฝั่งนี้คืออะไรคะสารตั้งต้นเพราะฉะนั้นสารผลิตภัณฑ์ของนักเรียนมีกี่อย่างคะมี3อย่างอย่างแรกคืออะไรคะ
1: แคลเซ
0: ีย
1: มคลอไรด
0: ์มีอะไรคะมีน้ำแล้วก็มีแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์แล้วสารตั้งต้นของนักเรียนมีกี่อย่างคะ
1: 2
0: อย่างมีอะไรบ้างคะ
1: กรดไฮโดรคลอริก
0: กับอะไรคะ
1: ก
0: ับแคลเซียมคาร์บอเนตแสดงว่าถ้าเราดูนะคะเราจะแบ่งออกเป็น2ฝั่งนะคะฝั่งนี้นะคะเป็นสารตั้งต้นนะคะส่วนอันนี้ก็คือเป็นสารผลิตภัณฑ์นั่นเองถูกต้องไหมคะจากที่เราเรียนเรื่องการเขียนสมการข้อความมาแต่ตัวนี้เนี่ยครูใส่แบบจำลองเป็นเม็ดกลมๆให้เราดูนั่นเองนะคะอย่างแรกนะคะนักเรียนคุณครูขอดูนะคะอย่างแรกเรามาดูที่สารแรกนะคะเมื่อกี้นะคะวงกลมสีเหลืองของคุณครูขออนุญาตนะคะย้อนวงกลมสีเหลืองของคุณครูเนี่ยที่คุณครูวงตรงนี้สีเทาขอโทษนะคะวงกลมสีเทาตรงนี้มีตัวอะไรอยู่คะ H คืออะไรคะคือไฮโดรเจนเราดูนะคะที่สารตั้งต้นของเรานะคะและสารผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยมีวงกลมสีเหลืองคือ H ไฮโดรเจนอยู่กี่ตัวคะกี่อะตอมคะมีไฮโดรเจนอยู่2อะตอมแล้วเรามาดูฝั่งผลิตภัณฑ์ค่ะนักเรียนผลิตภัณฑ์มีไฮโดรเจนอยู่กี่อะตอมคะ
1: 2อะตอม
0: มี2อะตอมเช่นเดียวกันตัวต่อไปครูขอที่ตัวนี้นะคะวงกลมสีเขียวของคุณครูเป็นตัวอะไรคะ
1: Cl
0: Cl คืออะไรเอ่ยคลอรีนสารตั้งต้นมีคลอรีนกี่อะตอมคะ
1: อะตอม
0: มีคลอรีน2อะตอมครูเป็นวงกลมสีเขียวปิดไว้แล้วสารผลิตภัณฑ์ล่ะคะก็มี2อะตอมเช่นเดียวกันตัวต่อไปค่ะ Ca คือตัวอะไรคะ Ca คือแคลเซียมฟังสารตั้งต้นมีแคลเซียมกี่ตัวคะขอโทษค่ะมี1อะตอมนะคะขอเป็น1อะตอมแล้วฝั่งสารผลิตภัณฑ์ล่ะคะ
1: ก็มี1อะตอม
0: ก็มี1อะตอมตัวต่อไปตัวอะไรดีคะตัวต่อไปครูขอเป็นตัว C คืออะไรคะ
1: C
0: คาร์บอนฝั่งสารตั้งต้นมีคาร์บอนกี่อะตอมคะ
1: 1
0: อะตอมแล้วฝั่งสารผลิตภัณฑ์ล่ะคะ
1: 1
0: อะตอมตัวสุดท้ายค่ะเหลืออะไรคะ
1: O
0: คือออกซิเจนฝั่งสารตั้งต้นมีออกซิเจนกี่อะตอมคะ
1: 3
0: อะตอมแล้วสารผลิตภัณฑ์ล่ะคะ
1: 3
0: อะตอมนั่นแสดงว่าจากที่เราดูมาแล้วทั้งหมดเนี้ยค่ะอะตอมของเราหายไปไหมคะมีฝั่งนี้หลงเหลืออะตอมที่ไม่มีอยู่ในสารผลิตภัณฑ์บ้างไหมไม่มี2ฝั่งมีจำนวนอะตอมเท่ากันเลยแล้วเป็นธาตุเดิมเหมือนเดิมเลยถูกต้องไหมคะแต่สิ่งที่เปลี่ยนคือเปลี่ยนการจัดรูปใหม่ถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นนะคะจากแบบจำลองตรงนี้ค่ะแสดงให้นักเรียนเห็นนะคะว่าเมื่อเกิดปฏิกิริยาเคมีเกิดขึ้นเนี่ยค่ะนักเรียนเราจะค้นพบว่าอะตอมของเราเนี่ยไม่สูญหายไปไหนนั่นเองนะคะอะตอมจะเกิดการจัดเรียงตัวใหม่นั่นเองนะคะซึ่งถ้าเราดูนะไม่ว่าจะเป็นอะตอมของคาร์บอนอะ อะตอมของออกซิเจนอะตอมของแคลเซียมอะตอมของคลอรีนอะตอมของไฮโดรเจนและอะตอมของออกซิเจนทั้งก่อนเกิดปฏิกิริยาก็คือตรงที่สารตั้งต้นและหลังเกิดปฏิกิริยาเคมีตรงสารผลิต

0: ผลิตภัณฑ์เนี่ยมีจำนวนเป็นไงคะเท่ากันเลยนั่นเองนะคะเราจะมาเชื่อแค่สมการเดียวไม่ได้เราลองมาดูสมการนี้ค่ะนักเรียนนอกจากนี้นะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับการจัดเรียงตัวอย่างปฏิกิริยาอื่นนะคะอย่างเช่นอันนี้เป็นการทำปฏิกิริยาระหว่างสารกี่อย่างคะ2อย่างคืออะไรบ้างคะ
1: โซเดียมไฮโดรเจน
0: มีโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนตมีอะไรคะ
1: กรด
0: แอซิติก2อย่างได้ผลิตภัณฑ์ออกมากี่อย่างคะ3อย่างนั่นก็คืออะไรบ้างคะ
1: โซเด
0: ียมแอซิเตตมี
1: แก
0: ๊สคาร์บอนไดออกไซด์และก็น้ำนั่นเองนะคะถ้าเราดูนะคะฝั่งซ้ายมือของเราคือสารตั้งต้นขวามือก็เป็น
1: ผล
0: ิตภัณฑ์นั่นเองนะคะทีนี้เรามาดูอะตอมของสารนะคะเรามาดูที่ตัวแรกค่ะ Na คือ
1: โซเด
0: ียมฝั่งสารตั้งต้นมีโซเดียมกี่อะตอมคะ1อะตอมแล้วสารผลิตภัณฑ์ล่ะคะมีกี่อะตอมก็มี1อะตอมเท่ากันไหมคะ
1: เท่าก
0: ันสารต่อไปค่ะไฮโดรเจนสารตั้งต้นมีไฮโดรเจนกี่อะตอม5เพราะอะไรเพราะตรงนี้ห้อยอะไรคะห้อย3แสดงว่ามีไฮโดรเจน3อะตอมบวกกับตรงนี้อีก1เป็น4เป็น5แสดงว่าสารตั้งต้นมีไฮโดรเจนทั้งหมด5อะตอมแล้วสารผลิตภัณฑ์ล่ะคะสารผลิตภัณฑ์มี5อยู่ตรงไหนบ้างอยู่ตรงนี้3อะตอมและอยู่ตรงนี้2อะตอมแสดงว่าไฮโดรเจนก็มี5อะตอมนั่นเองนะคะตัวต่อไปค่ะคาร์บอนสารตั้งต้นมีกี่อะตอมคะ
1: 3
0: แล้วสารผลิตภัณฑ์ล่ะคะก็มี3เหมือนกันนั่นเองนะคะคือ3อะตอมเท่ากันและตัวธาตุตัวสุดท้ายค่ะก็คือตัวโอออกซิเจนนะคะสารตั้งต้นมีออกซิเจนกี่อะตอมคะ5ตรงนี้3บวกอีก1เป็น4บวกอีก1เป็น5นะคะส่วนสารผลิตภัณฑ์มีอยู่เท่าไหร่คะ
1: 5
0: ก็มี5เหมือนกันตรงนี้1 2บวกอีก2เป็น4บวกอีก1เป็น5นั่นแสดงว่าการเกิดปฏิกิริยาแต่ละครั้งอะตอมของสารหายไปไหมคะอะตอมเนี่ยถ้าอะตอมไม่หายถูกต้องไหมคะนั่นแสดงว่าอะตอมยังอยู่เหมือนเดิมแต่เพียงแค่เกิดการจัดเรียงตัวใหม่ถูกต้องไหมคะเราเลยได้สารใหม่เกิดขึ้นมานั่นเองแล้วถ้าอะตอมไม่ได้สูญหายไปมวลอะตอมของสารก็จะหายไปไหมคะก็ไม่หายไปนั่นแสดงว่ามวลของสารเกิดก่อนเกิดปฏิกิริยากับหลังเกิดปฏิกิริยาจะมีค่าเท่าเดิมนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นแล้วสรุปสิ่งที่เราเรียนรู้ในวันนี้คือเราได้รู้ว่ามวลของสารก่อนเกิดปฏิกิริยาและหลังเกิดปฏิกิริยาเนี่ยมีค่าเท่าเดิมเราเรียกว่ากฎทรงมวล นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเมื่อสรุปบทเรียนนะคะเราจะได้ว่าเมื่อเกิดปฏิกิริยาเคมีเนี่ยมวลรวมของสารก่อนเกิดปฏิกิริยาเคมีจะเท่ากับมวลรวมของสารหลังเกิดปฏิกิริยาเคมีซึ่งเป็นไปตามกฎทรงมวล นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นย้อนกลับมาที่บ้านหลังเดิมค่ะนักเรียนบ้านหลังนี้เราบอกว่าเกิดปฏิกิริยาเคมีไหมคะ
1: เก
0: ิดนะคะเพราะฉะนั้นคำถามของครูค่ะมวลของบ้านหลังนี้ก่อนและหลังเกิดไฟไหม้จะแตกต่างกันหรือไม่อย่างไรแตกต่างกันไหมคะ
1: ไม่
0: แตกต่างเพราะอะไรคะทำไมถึงเท่ากันเพราะมันเป็นไปตาม
1: กฎ
0: ทรงมวลแต่ถ้าเราช่างจริงๆเมื่อกี้ตอนที่เราเริ่มเรียนเราบอกว่าเท่าเดิมไหมคะ
1: ไม่
0: เท่าเพราะอะไรคะเพราะเพื่อนบอกว่ามันเป็นฝุ่นบ้างเป็นอะไรได้อีกคะเป็นขี้เถ้าบ้างเวลาเราเผามักจะมีอะไรเกิดขึ้นคะมีควันแสดงว่ามีอะไรคะมีแก๊สเกิดขึ้นด้วยถูกต้องไหมคะนั่นแสดงว่ามวลของบ้านก่อนไฟไหม้กับหลังไฟไหม้เท่ากันไหมไม่เท่ากันอ้าวแล้วมันเป็นไปตามกฎทรงมวลของเราไหมคะเป็นไหมแต่มันเป็นการเกิดปฏิกิริยาเคมีนะคะแสดงว่ามันต้องเท่ากันแต่ทำไมนะคะแก๊สมันลอยออกไปมันเลยไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นข้อจำกัดที่ต้องเพิ่มมาในเรื่องของกฎทรงมวลคือต้องเป็นภาชนะที่เป็น
1: ป
0: ิดถูกต้องแล้วบ้านหลังนี้เป็นภาชนะที่เป็นไงคะมันเปิดถูกต้องไหมคะอากาศแก๊สก็เลยลอยออกไปได้นั่นเองนะคะและนี่ก็คือสิ่งที่เราได้เรียนรู้ในวันนี้เกี่ยวกับการเกิดปฏิกิริยาคะมวลของสารก่อนเกิดปฏิกิริยาเท่ากับมวลของสารหลังเกิดปฏิกิริยานั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นในชั่วโมงถัดไปนะคะครูจะให้นักเรียนเนี่ยนำความรู้นะคะที่เราเรียนเกี่ยวกับการเกิดปฏิกิริยาทั้งหมดเนี่ยนะคะมาเรียนรู้ในเรื่องของถุงประคบร้อนในครั้งที่1เพื่อมาออกแบบถุงประคบร้อนกันนั่นเองนะคะค่ะและสำหรับสิ่งที่คุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางจะต้องเตรียมนะ

0: คะก็จะมีใบกิจกรรมที่1นะคะใบงานที่1และบทความนะคะในเรื่องทุงประคบร้อนนั่นเองนะคะซึ่งเอกสารทั้งหมดนี้นะคะแนะนำว่านักเรียนจะต้องดาวน์โหลดไว้ล่วงหน้านะคะเพื่อที่จะสะดวกในการเรียนในครั้งถัดไปนั่นเองนะคะและสำหรับวันนี้นะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับกลทรงมวลแล้วนะคะทุงประคบร้อนในชั่วโมงหน้าจะเป็นอย่างไรนะคะเรามาติดตามไปพร้อมๆกันในชั่วโมงถัดไปค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: กระทรวงวัฒนธรรมโดยศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่ายทางสังคมภาคส่วนต่างๆขยายผลการขับเคลื่อนคุณธรรมตามแนวทางแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฉบับที่1พ.ศ. 2559ถึง2564สู่การปฏิบัติผ่านกระบวนการขับเคลื่อนคุณธรรมเชิงพื้นที่จังหวัดส่งเสริมคุณธรรมนำร่องในปี2563จำนวน4จังหวัดครอบคลุม4ภูมิภาคได้แก่ภาคเหนือจังหวัดเชียงรายภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอุดรธานีภาคกลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและภาคใต้จังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อพัฒนาสู่เป้าหมายการเป็นจังหวัดคุณธรรมต่อเนื่อง3ปีปีที่1มุ่งเน้นการเชื่อมโยงเครือข่ายสร้างการมีส่วนร่วมกำหนดอัตลักษณ์คุณธรรมของภาคจังหวัดจะทำแนวทางและตั้งกลไกการขับเคลื่อนปีที่2เน้นการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติให้เกิดเป็นรูปธรรมในทุกเครือข่ายปีที่3ถอดบทเรียนเพื่อยกระดับเป็นแหล่งเรียนรู้และขยายผลจังหวัดอื่นๆต่อไปในปี2563จังหวัดเชียงรายนำโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดและภาคีเครือข่ายได้เริ่มต้นขับเคลื่อน
1: สิ่งที่เราขับเคลื่อนก็คือปัญหาที่เราอยากจะแก้ความดีที่เราอยากจะทำกว่าจะมาเป็นชุมชนคุณธรรมเกิดจากความสามัคคีความมีวินัยของคนในชุมชนทำให้ชุมชนมีความมั่นคงเกิดความมั่งคั่งและส่งผลถึงการพัฒนาที่ยั่งยืนสืบต่อไป
0: จากการเชื่อมโยงเครือข่ายทางสังคมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อค้นหาข้อมูลสถานการณ์ต้นทุนคุณธรรมในพื้นที่มีการทำบันทึกความร่วมมือด้านวิชาการสนับสนุนการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมกับสถาบันการศึกษา5องค์กรการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อหาแนวทางการขับเคลื่อนและแก้ไขปัญหาร่วมกันของแต่ละเครือข่ายการพัฒนาศักยภาพแกนนำเครือข่ายผ่านการอบรมวิทยากรส่งเสริมคุณธรรม2รุ่นจำนวนกว่า200คนเกิดการจัดตั้งกลไกคณะทำงานในแต่ละเครือข่าย13เครือข่ายได้แก่เครือข่ายด้านศาสนาเครือข่ายชุมชนคุณธรรมเครือข่ายเกษตรคุณธรรมเครือข่ายเด็กและเยาวชนคุณธรรมเครือข่ายท้องถิ่นคุณธรรมเครือข่ายศิลปินพื้นบ้านคุณธรรมเครือข่ายสถานศึกษาคุณธรรมเครือข่ายส่วนราชการคุณธรรมเครือข่ายอำเภอคุณธรรมเครือข่ายสาธารณสุขคุณธรรมเครือข่ายสื่อคุณธรรมเครือข่ายประชาสังคมคุณธรรมเครือข่ายธุรกิจคุณธรรมนำสู่การประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในงานสัมมัชชาคุณธรรมจังหวัดเชียงรายจัดขึ้นภายใต้แนวคิดเชียงรายเมืองแห่งคุณธรรมนำพาประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขเมื่อวันที่21สิงหาคม2563ณจังหวัดเชียงราย
2: จังหวัดเชียงรายเนี่ยเรามีลักษณะพิเศษก็คือเป็นเมืองชายแดนนะครับในการขับเคลื่อนสถานการณ์คุณธรรมถึงแม้ว่าจะเป็นเมืองชายแดนเนี่ยแต่ก็มีเครือข่ายคุณธรรมเนี่ยจำนวนมากนะครับ
0: มีองค์กรเครือข่ายทางสังคม13เครือข่ายร่วมประกาศเจตนารมณ์ความร่วมมือ213หน่วยงานผู้เข้าร่วมงานจากทุกภาคส่วน575คนหน่วยงานร่วมจัดแสดงผลงานการส่งเสริมคุณธรรม47หน่วยงานได้ข้อสรุปที่จะขับเคลื่อนคุณธรรมเป้าหมายเชิงพฤติกรรมที่เป็นอัตลักษณ์คุณธรรมร่วมของจังหวัดเชียงรายได้แก่สร้างจิตสำนึกส่วนรวมต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมร่วมแก้ปัญหาพฤติกรรมเสี่ยงในเด็กและเยาวชนสร้างวินัยจราจรและคุณธรรมเป้าหมายตามบริบทของหน่วยงานนอกจากนี้ยังได้ถอดบทเรียนชุมชนหน่วยงานองค์กรต้นแบบด้านคุณธรรมที่เข้าร่วมกระบวนการ

และดำเนินการเป็นรูปธรรมในรูปแบบวิดิทัศน์เพื่อเป็นตัวอย่างในการเผยแพร่ขยายผล14กรณีตัวอย่างผลสำเร็จของการขับเคลื่อนจังหวัดส่งเสริมคุณธรรมในปีแรกชุมชนองค์กรหน่วยงานทุกภาคส่วนในจังหวัดเกิดความตื่นตัวลุกขึ้นมาแสดงพลังความร่วมมือพร้อมที่จะขับเคลื่อนคุณธรรมทั้งในองค์กรและสนับสนุนการขับเคลื่อนคุณธรรมให้บรรลุเป้าหมายประชาชนมีพฤติกรรมที่สะท้อนคุณธรรมที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดสู่การเป็นจังหวัดคุณธรรมต่อไป

0: ายเลยเนี่ยอุ้ย
1: รถติดอะไรกันนี่ไม่ใช่กรุงเทพนะ ตื่น7 โมงยังทันเลยโรงเรียนอยู่แค่นี้เดินไปเดี๋ยวก็ถึง

0: ส่งหรอกครับเดี๋ยวจอมพาขวัญข้าวไปโรงเรียนเอง
1: งั้นข้าฝากด้วยนะเจ้าจอม
0: สบายมากครับสวัสดีครับ
2: งั้นหนูไปนะคะสวัสดีค่ะคุณปู
3: ่สวัสดีค่ะคุณครู
4: สวัสดีจ้าวันนี้ครูมีเพื่อนใหม่มาแนะนำให้รู้จักนะจ๊ะจอมลองออกมาทำดูสิลูกมีใครออกมาช่วยเพื่อนได้ไหมจ๊ะ
2: หนูค่ะ

0: เมื่อพูดถึงที่สวยๆใครๆก็อยากไปไปกับครอบครัวกับเพื่อนแต่เรากลับทำลายมันทำลายธรรมชาติทำลายสิ่งสวยงามจะดีกว่าไหมหากเราช่วยกันรักษามันช่วยกันเก็บโดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทนไม่จำเป็นต้องรอใครมาทำแทนให้เราแต่จงทำเท่าที่ตัวเองทำได
1: ้ผมเชื่อว่าโลกเราน่าอยู่มากยิ่งขึ้นเพียงแค่เริ่มจากตัวเรา
0: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว

ตอนนี้นะครับเราก็ได้เรียกว่าเก็บเกี่ยวความรู้นะครับในส่วนของการทำงานหลายๆอย่างนะครับตอนนี้เราก็เข้ามาสู่ในส่วนของสิ่งที่เรียกว่าโครงงานนะครับโดยการนำเอาความรู้ที่เราได้เรียนมาทั้งหมดนะครับนำมาประกอบกันเพื่อสร้างชิ้นงานหรือโครงงานนะครับโครงงานนี้เนี่ยจะมีชื่อว่าโครงงานนับจำนวนผู้เข้าชมในสนามฟุตบอลนักเรียนจะเห็นได้ว่าเวลาที่คนเดินเข้าไปในสนามฟุตบอลเนี่ยก็จะเข้าในแต่ละประตูนะครับแล้วก็ทั้งนี้ทั้งนั้นในส่วนของกิจกรรมนี้ก็จะเป็นลักษณะของโมเดลนะครับที่อยากให้นักเรียนเนี่ยลองสร้างชิ้นงานที่เป็นโมเดลลองสร้างว่าเราจะนับจำนวนคนในแต่ละประตูอย่างไรและจำนวนที่มันจะนับเพิ่มในแต่ละประตูนั้นน่ะเราจะรวมไว้ที่ไหนนะครับซึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนว่าที่เราได้เรียนมาแล้วเนี่ยเราได้รับความรู้อะไรกันมาแล้วบ้างนะครับกิจกรรมแรกนะครับกิจกรรมที่1เนี่ยเราก็ติดตั้งส่วนของสิ่งที่เรียกว่าปลั๊กอินนะครับในการควบคุมความสว่างของหลอดไฟนะครับ PWM แล้วก็ ESP Now เพื่อในการติดต่อสื่อสารกันระหว่างบอร์ดคิดไบต์ด้วยกันนะครับนักเรียนจะเห็นได้ว่าส่งข้อมูลหาบอร์ดคิดไบต์อีกบอร์ดนึงเนี่ยสามารถทำได้นะครับแล้วก็ใช้ชุดคำสั่งเพียงแค่ไม่กี่ชุดนะครับต่อมานะครับในกิจกรรมที่2เราก็ได้ใช้บอร์ดเสริมที่มีชื่อว่า IKB1 ใช่ไหมครับเพื่อเชื่อมต่อในการสั่งงานเป็นผู้รักต้นไม้ใช่ไหมรดน้ำต้นไม้ให้มีความอัตโนมัตินะครับจากนั้นนะครับเราก็ได้สร้างกิจกรรมในส่วนของลานจอดรถนะครับเพื่อใช้ตัวในการวัดระยะทางนะครับได้ใช้เซ็นเซอร์กันหลากหลายมากยิ่งขึ้นนะครับกิจกรรมที่3นะครับก็จะเป็นเรื่องของ IoT ทำให้เราก้าวสู่ในโลกของอินเทอร์เน็ตนะครับนำบอร์ดคิดไบต์เนี่ยนำไปใช้งานเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตได้นะครับก็เรียกได้ว่าความรู้ตรงนี้เรากระจายออกไปเยอะแยะนะครับในส่วนของการใช้งานทางอินเทอร์เน็ตในส่วนของสิ่งที่เรากำลังจะต้องนำมาทบทวนเพื่อใช้ในการสร้างเป็นชิ้นงานโครงงานครั้งนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เรียกว่าเรากำลังจะนำเซ็นเซอร์สักตัวหนึ่งนะครับต้องไปติดตั้งบริเวณประตูนะครับในการที่หนูจะนับจำนวนคนได้เนี่ยเราก็ต้องมีเซ็นเซอร์ใช่ไหมครับเพื่อตรวจให้ได้ว่าจำนวนคนหรือคนที่เดินไปตรงนั้นเนี่ยมีคนเดินเข้าไปกี่คนนะครับเซ็นเซอร์ตัวแรกนะครับที่ครูจะแนะนำไว้ก็จะเป็นเซ็นเซอร์อินฟราเรดนะครับที่เราได้เคยใช้ในก่อนหน้านี้แล้วเกี่ยวกับใช้ในลานจอดรถนะครับใช้เกี่ยวกับการวัดระยะทางตัวนี้ก็จะมีความสามารถในการวัดระยะทางที่เป็นระยะทางอยู่ที่4-30เซนติเมตรนะครับนักเรียนก็ต้องเลือกใช้งานให้เหมาะสมกับสถานการณ์นะครับในการวัดระยะทางแบบอินฟราเรดเนี่ยในสูตรต่างๆที่ได้ขึ้นไว้ตรงนี้นะครับจะเป็นสูตรที่มาจากโรงงานผู้ผลิตซึ่งเขาก็จะเขียนเป็นข้อมูลเป็นเบื้องต้นไว้อยู่แล้วว่าต้องใส่สูตรคำนวณอะไรเข้าไปนะครับซึ่งสูตรตรงนี้นักเรียนยังไม่ต้องตกใจนะครับเขาก็จะให้มาจากคู่กับตัวเซ็นเซอร์มาเลยเพราะว่าเราต้องใช้สูตรนี้เป็นสูตรค่าตายตัวที่เขาให้มานะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างที่ได้เขียนบล็อกโปรแกรมลงไปในสูตรที่เราได้ทดลองทำมากันบ้างแล้วนะครับจากเซ็นเซอร์อินฟราเรดเมื่อกี้นะครับที่สามารถวัดระยะทางได้แล้วเนี่ยก็จะมีเซ็นเซอร์อีกตัวนะครับตัวจับอินฟราเรดแบบแสงสะท้อนแสงสะท้อนตัวนี้ก็คือมันก็จะมีอินฟราเรดที่ทำหน้าที่ในการเป็นตัวส่งและตัวรับอยู่คู่กันแต่ในระหว่างคู่กันตรงนั้นนะครับมันก็จะมีสิ่งที่เรียกว่าแผ่นพลาสติกเนี่ยกั้นไว้เพื่อไม่ให้แสงเนี่ยมันหากันได้โดยตรงเพราะนั้นมันก็จะได้แสงมาจากการสะท้อนนะครับในส่วนของแสงที่ได้สะท้อนแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะเอามาพอวัดระยะพอวัดการเดินตัดผ่านตรงบริเวณนั้นได้ในระยะใกล้ๆนะครับระยะใกล้ๆจะใกล้กว่าอินฟราเรดตัวเมื่อสักครู่นี้นะครับในส่วนของตัวจับอินฟราเรดแบบสะท้อนนี้นะครับก็จะเขียนบล็อกคำสั่งที่เป็นลักษณะของการตรวจจับแบบอะนาล็อกนะครับว่าให้รับค่ามาทางพอร์ตไหนนักเรียนก็ค่อยนำค่าตรงนี้เนี่ยไปเรียกว่าไปเช็คดูว่าในระยะปกติมีค่าได้เท่านี้แต่ถ้ามีการวัตถุเดินตัดผ่านหรือมันตรวจเจอการสะท้อนของแสงนะครับ
ก็จะเป็นอีกค่าหนึ่งเราก็ต้องเอาค่าตรงนั้นเนี่ยมาใช้ในการเขียนโปรแกรมอีกครั้งนึงนะครับในสิ่งต่างๆนี้นะครับก็คือการนำเอาความรู้ทั้ง1 2และ3กิจกรรมมาทำอะไรครับมาสร้างเป็นชิ้นงานที่เราได้เรียกว่าการรวบรวมความรู้มาใช้ประโยชน์ให้เกิดเป็นสิ่งที่เป็นชิ้นงานโครงงานขึ้นมานะครับก็ครูก็จะให้นักเรียนเนี่ยสร้างอย่าเพิ่งตกใจไม่ใช่สร้างสนามฟุตบอลนี้นะครับนักเรียนสร้างเป็นโมเดลนะครับเป็นโมเดลที่เราจะจำลองจากฝากล่องกระดาษนะครับที่เป็นของเหลือใช้ตามสำนักงานทั่วๆไปหรือในบ้านที่เราซื้อกระดาษมาใช้งานนะครับเราก็จะประดิษฐ์ให้นักเรียนได้รู้จักทักษะในการประดิษฐ์ต่างๆสิ่งต่างๆนะครับรวมด้วยนะครับนักเรียนจากนั้นนะครับนักเรียนต้องในแต่ละกลุ่มประกอบด้วย4คนเราก็มาช่วยกันในการช่วยกันครั้งนี้เนี่ยทุกคนได้นำบอร์ดของตัวเองเนี่ยมาใช้งานแน่นอนเพราะว่าในตอนนี้นะครับถ้าย้อนไปภาพเมื่อสักครู่นี้ที่นักเรียนเห็นสนามฟุตบอลนักเรียนก็จะพบว่ามันเป็นสี่เหลี่ยมนะครับในส่วนของประตูก็จะเป็นลักษณะของการเดินเข้าผ่านประตูเนี่ยก็จะให้นักเรียนทั้ง3คนนะครับทำหน้าที่เป็นคนตรวจการเดินเข้าผ่านประตูและสมาชิกอีก1คนนะครับจะเป็นคนรวมจำนวนของการเดินเข้าผ่านในแต่ละประตูมารวมกันนะครับก็จะเป็น4คนที่เข้ามาทำงานในส่วนของชิ้นงานนี้นะครับวัสดุอุปกรณ์นะครับนักเรียนก็เดี๋ยวครูก็จะมีวัสดุอุปกรณ์ส่วนหนึ่งเตรียมไว้ให้นักเรียนแล้วก็นักเรียนพอจะมีไอเดียอะไรในการประดิษฐ์คิดค้นในแต่ละกลุ่มแล้วก็ช่วยกันนำเสนอช่วยกันประดิษฐ์คิดค้นนะครับเพราะว่าชิ้นงานตรงนี้เนี่ยเรียกได้ว่านอกจากที่จะเขียนโปรแกรมอย่างเดียวนักเรียนยังได้นำเสนอไอเดียด้วยใช่ไหมในการประดิษฐ์บางคนก็อาจจะมีการตกแต่งหรือว่าการทำสีอะไรให้มันสวยงามตามเรียกว่าตามความชอบของแต่ละคนด้วยก็ได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวขอให้นักเรียนทุกคนในกลุ่มนะครับช่วยกันคิดวิเคราะห์แล้วก็ทำในใบกิจกรรมด้วยเลยนะครับเขียนข้อมูลต่างๆนะครับเริ่มได้เลยนะครับนักเรียน

0: จากตอนนี้นะครับนักเรียนในแต่ละกลุ่มก็ได้ทำชิ้นงานทำโครงงานเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เรียกได้ว่าได้ใช้ความรู้ที่ได้รวบรวมมานะครับทำเป็นชิ้นงานออกมาได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์สวยงามเลยนะครับก็จะขอสักตัวแทน1กลุ่มก่อนนะครับได้ทดลองนำเสนอข้อมูลครับ
1: ก็ในส่วนของการเขียนโปรแกรมนะคะจะแบ่งเป็น2ขั้นตอนโดยจะเป็นของเครื่องรับและเครื่องส่งเครื่องส่งจะแบ่งเป็นทั้งหมด3ตัวแต่ว่าทั้ง3ตัวจะใช้โค้ดเดียวกันหมดเลยโดยการที่จะมีเซ็นเซอร์อยู่เมื่อมีคนเดินผ่านตัดผ่านเซ็นเซอร์จะทำให้เครื่องเนี่ยนับ1แล้วก็ส่งมาที่ยังตัวเมนหลักนะคะส่วนตัวเนี่ยจะมีหน้าที่เป็นคอยรับข้อมูลและแสดงออกมายังไฟ IoT ไฟ NTP Wi-Fi แล้วก็ Bluetooth ทางตรงบอร์ดคิสไบค่ะ
2: ต่อไปเป็นข้อมูลการรับเข้านะคะก็คือเมื่อวัตถุตัดผ่าน Reflect Sensor นะคะ Reflect Sensor จะรับข้อมูลมายังบอร์ดชิปไบต์ค่ะแล้วเมื่อบอร์ดชิปไบต์ทั้ง3อันที่อยู่นอกประตูนะคะจะส่งข้อมูลไปยังเมนหลักข้างในเพื่อรวบรวมจำนวนที่ตัดผ่านเซนเซอร์ค่ะ
3: การออกแบบจำลองของเรานะคะเราจะออกแบบเป็นให้มีช่องทาง3ด้านนะคะเพื่อจำลองประตูทางเข้านะคะเมื่อคนเข้าไปแล้วเนี่ยเครื่องชิปไบต์ทั้ง3เครื่องจะนับจำนวนและส่งไปให้ชิปไบต์เครื่องหลักค่ะ
4: และปัญหานะคะก็คือการค่าของการสะท้อนแสงของบอร์ดแต่ละเครื่องนะคะมันไม่เท่ากันค่ะเราจึงต้องมีการแทนค่าของบอร์ดแต่ละอันต่างกันค่ะ
1: จากกิจกรรมนี้สามารถสรุปได้ว่าเมื่อคนเดินผ่านเข้าไปยังสนามโดยผ่านทั้ง3ทางผ่านเซ็นเซอร์จะส่งข้อมูลมายังบอร์ดคิปไบต์เครื่องที่เป็นตัวส่งและตัวส่งก็จะยังส่งไปยังเมนหลักอีกรอบนึงทำให้รวมค่าอยู่ที่เมนหลักทั้งหมดค่ะทำให้เรารู้ว่ามีคนเข้าออกสนามบอลกี่คน
0: ถูกต้องสมบูรณ์เลยนะครับแล้วก็มีการรายงานถึงสภาพปัญหาต่างๆนะครับการทำงานหรือว่าการสร้างชิ้นงานเนี่ยมันไม่ได้เรียกว่าครบสมบูรณ์ไปเสมอไปนะครับในแต่ละครั้งย่อมจะเกิดปัญหาบ้างเล็กๆน้อยๆหรือบางครั้งในการใช้งานเซ็นเซอร์เนี่ยก็จะต้องมีการปรับให้เข้ากับสถานการณ์นะครับให้เข้ากับโมเดลของเราว่าเราจะใช้โมเดลแบบไหนใช้หลักการทำงานอย่างไรนะครับก็กลุ่มนี้ก็ได้นำเสนอชิ้นงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับตอนนี้นะครับครูก็อยากจะเห็นไอเดียอีกสักหนึ่งกลุ่มนะครับเพราะครูได้เดินดูแล้วเนี่ยใช้เซ็นเซอร์ที่แตกต่างกันกับกลุ่มเมื่อกี้นี้นะครับก็จะได้รับเรียกว่าไอเดียหรือว่าความคิดที่อีกแนวนึงนะครับจากเพื่อนกลุ่มนี้นะครับเดี๋ยวให้เพื่อนลองนำเสนอการทำชิ้นงานนี้นะครับ
5: โดยเริ่มนะครับจากตัวโปรแกรมนะครับโดยทางตัวโปรแกรมนะครับจะมีผู้รับและผู้ส่งโดยทางโค้ดของผู้ส่งนะครับจะส่งจากทางบอร์ดทั้ง3บอร์ดนะครับและส่งผ่านตัวมายังผู้รับซึ่งจะเป็นการนับจำนวนทั้งหมดของจากผู้ส่งนั่นเองครับ
4: ส่วนข้อมูลนำเข้านะคะจะเป็นการตัดผ่านของอินฟราเรดทั้ง3ตัวของตัวส่งค่ะเสร็จแล้วจะนำข้อมูลไปยังบอร์ดของตัวเองทั้ง3ตัวและส่งไปยังบอร์ดหลักซึ่งเป็นผู้รับโดยวิธี ESP นะและประมวลผลทั้งหมดเป็นข้อมูล
0: ครับ
4: ต้องการ
0: ครับกลุ่มนี้ก็จะใช้เซ็นเซอร์ในส่วนของอินฟราเรดนะครับที่เป็นวัดระยะทางอินฟราเรดแต่กลุ่มเมื่อสักครู่นี้ก็จะใช้เป็นส่วนของรีเฟล็กนะครับสะท้อนของอินฟราเรดนะครับแตกต่างกันตรงนี้นะครับต่อเลยครับ
6: ส่วนเรื่องการออกแบบนะคะก็จะใช้กล่องแทนสังฟุตบอลค่ะแล้วก็จะมีทางเข้าทั้ง3ทางค่ะส่วนข้างทางเข้าก็จะมีเซ็นเซอร์ไว้คอยตรวจสอบค่ะแล้วก็จะมีบอร์ดแสดงผล1จออยู่ข้างในสนามค่ะ
7: ส่วนความผิดพลาดหรือปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะก็คือเราต้องวางบอร์ดให้ถูกต้องเพราะว่าเรามีพื้นที่ที่จำกัดค่ะแล้วก็ข้อที่2ก็คือเราต้องตรวจสอบบอร์ดว่ามีแสดงถูกต้องหรือเปล่าหรือว่าตรวจสอบเซ็นเซอร์ตัดผ่านว่ามีความถูกต้องหรือไม่ค่ะ
0: ครับ
5: สำหรับสรุปผลรวมทั้งหมดนะครับก็คือว่าการทำงานของโปรแกรมและตัวทำงานได้เรียบร้อยและถูกต้องครับและโดยการทำงานครับก็เริ่มจากการที่ผู้รับ ผู้รับครับจะรับค่าจากตัวส่งทั้ง3อันผู้ส่งจะทำการส่งตัวค่าจากทั้ง3ประตูและมารวมกันที่จุดศูนย์กลางนั่นคือผู้รับตัวกลางนั่นเองครับ
0: ครับก็สำหรับแนวการตอบคำถามและก็การให้คำอธิบายของเพื่อนนะครับก็เรียกได้ว่าชัดเจนเลยนะครับสำหรับการที่เราได้ประดิษฐ์โครงงานชิ้นนี้ขึ้นมาแล้วก็จากการที่เราได้นำความรู้ต่างๆมาเพื่อรวบรวมทำเป็นชิ้นงานตัวนี้ได้เรียกได้ว่านักเรียนสามารถเอาไปพัฒนาต่อยอดทำเป็นโครงงานหรือกิจกรรมต่างๆที่เราอยากจะใช้เพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันต่อไปในอนาคตได้อย่างเรียกได้ว่าง่ายแล้วนะครับตอนนี้เพราะเราได้เรียนแล้วก็ศึกษากันไปค่อนข้างดีแล้วก็ค่อนข้างเยอะแล้วนะครับตอนนี้ก็ขอให้นักเรียนเนี่ยนำเอาความรู้ตรงนี้ไปพัฒนาต่อยอดให้ได้เกิดประโยชน์นะครับขอบคุณนักเรียนมากครับที่ได้ทำกิจกรรมอย่างสนุกสนานแล้วก็สำเร็จไปได้ด้วยดีนะครับนักเรียนทุกคนปรบมือให้ตัวเองหน่อยครับ
8: จากแผนการจัดการเรียนรู้ทั้ง3แผนที่ผ่านมานะคะเราก็จะพบว่านักเรียนเนี่ยได้ทำกิจกรรมโดยใช้คิดไบต์ในการเขียนโปรแกรมแล้วก็สร้างชิ้นงานในรูปแบบที่หลากหลายนะคะถึงแผนการจัดการเรียนรู้แผนที่4นี้นะคะเราก็จะให้นักเรียนเนี่ยได้ทำโครงงานเพื่อที่เขาจะได้ประยุกต์ใช้ความรู้จากแผนที่ผ่านๆมาเนี่ยในการสร้างชิ้นงานของตัวเองนะคะและก่อนเริ่มในแผนการจัดการเรียนรู้แผนที่4นี้นะคะก็อยากให้คุณครูเนี่ยนะคะเปิดโอกาสให้กับนักเรียนได้อภิปรายแล้วก็สรุปความรู้ที่เขาได้จากการทำกิจกรรมทั้งหมดจากทั้ง3แผนนะคะว่าเขามีความรู้เรื่องของการออกแบบโปรแกรมเรื่องของการเขียนโปรแกรมแล้วก็มีทักษะเกี่ยวกับคิดไบรท์อย่างไรบ้างนะคะในการทำโครงงานนะคะคุณครูอาจจะเปิดกว้างให้กับนักเรียนให้นักเรียนเนี่ยสามารถที่จะเลือกหัวข้อโครงงานของเขาเองนะคะโดยอาจจะประยุกต์จากชิ้นงานเดิมที่เคยทำมาในแผนการจัดการเรียนรู้ก่อนหน้านี้แล้วหรือว่าอาจจะทำเป็นชิ้นงานใหม่ก็ได้นะคะแต่ว่าจะขอให้คุณครูเนี่ยคอยดูแลให้คำแนะนำหรือว่าต้องการที่จะเลือกหัวข้อโครงงานของตัวเองนะคะหรือนอกจากนี้เนี่ยอาจจะเลือกใช้แผนหรือว่าตัวอย่างของกิจกรรมตามตัวอย่างที่เรามีให้ก็ได้ถึงแม้ว่าหัวข้อโครงงานจะเป็นหัวข้อเดียวกันแต่ว่านักเรียนเนี่ยก็ยังสามารถที่จะออกแบบชิ้นงานหรือว่าโครงงานเนี่ยแตกต่างกันออกไปได้ถ้าเราเห็นในคลิปนะคะเราก็จะเห็นว่านักเรียนเนี่ยเลือกใช้เซ็นเซอร์ที่แตกต่างกันไปถ้าคุณครูสังเกตเห็นนะคะจะเห็นว่าจากแผนการจัดการเรียนรู้แผนที่1 2และ3นะคะเราจะเน้นให้นักเรียนเนี่ยได้ออกแบบการเขียนโปรแกรมก่อนที่จะลงมือเขียนโปรแกรมจริงซึ่งนักเรียนสามารถที่จะเขียนเป็นผังงานหรือว่าอาจจะเขียนเป็นข้อความก็ได้นะคะสิ่งนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เราอยากจะเน้นให้กับนักเรียนในการที่เขาจะได้ฝึกเรื่องของการวางแผนในการแก้ปัญหาก่อนที่เขาจะลงมือทำงานจริงๆนอกจากนี้นะคะเมื่อเขาทำชิ้นงานเสร็จแล้วเนี่ยก็อยากจะฝากคุณครูนะคะว่าให้นักเรียนได้อภิปรายแล้วก็นำเสนอแนวคิดกันเพื่อฝึกทักษะในการสื่อสารแล้วก็การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นค่ะสำหรับตัวอย่างที่คุณครูได้เห็นนะคะจะเป็นเพียงส่วนหนึ่งในการจัดกิจกรรมของหน่วยการเรียนรู้คิดไบรท์นี้เท่านั้นนะคะส่วนภาพรวมแล้วก็รายละเอียดในการจัดกิจกรรมสามารถศึกษาได้จากเอกสารแผนการจัดการเรียนรู้แล้วก็สไลด์ที่ใช้ประกอบการเรียนรู้ในหน่วยคิดไบรท์นี้ค่ะขอบคุณค่ะ

0: มีหลายอย่างนะคะที่เวลาคนเราพูดถึงแล้วหาคำจำกัดความไม่ได้เช่นเดียวกับคำว่าความดีค่ะมีคนเคยบอกว่าความดีมันทำยากทำแล้วก็ไม่ได้อะไรแต่เบลเชื่อนะคะว่าความดีเนี่ยมีอยู่จริงถ้าเราเชื่อมั่นศรัทธาในความดีมุ่งมั่นที่จะทำวันนึงความดีนั้นก็จะส่งผลให้เราได้รับรู้แล้วเราก็จะมีความสุขค่ะ
1: วันนี้เบลเดินทางมาไกลมากๆเลยค่ะเกือบ500กิโลเมตรมาจากกรุงเทพมาถึงที่โรงพยาบาลหลังสวนจังหวัดชุมพรค่ะเพราะว่าเบลเนี่ยจะมาตามหาความดีค่ะความดีที่เกิดที่นี่มาจากคนท้องถิ่นที่มีความรักในบ้านเกิดแล้วก็อยากให้บ้านเกิดของเขาเนี่ยเป็นชุมชนแห่งความสุขค่ะ
2: เห็นว่าโรงพยาบาลหลังสวนเนี่ยต้องการระดมความคิดเห็นเราก็รวบรวมจำนวนคนของคนหลังสวนทั้งหมดบอกว่าจะมาช่วยโรงพยาบาลหลังสวนกันหลักการของเราก็คือเรามีข้อแม้อยู่ก็คือเรื่องแรกก็คือเราทำให้ไม่ทำเอา2ก็คือไม่เล่นการเมืองกันเลยเราตั้งใจว่าเราจะมาทำให้กับสังคมส่วนใหญ่คือ13คนจะเป็น13สาขาวิชาชีพต่างคนต่างมีความคิดความเห็นกันต่างสาขาต่างวิชาชีพแล้วก็มารวมกันหลักการคิดของพวกเราก็คือ เราให้คันแบตไปให้คันแบตไปหาปลากินเอง
3: ก็โรงพยาบาลหลังสวนเนี่ยเป็นโรงพยาบาลชุมชนโซนใต้นะครับรับผิดชอบในเรื่องของการรับส่งต่อผู้ป่วยมาโรงพยาบาลหลังสวนนะครับปัญหาของโรงพยาบาลหลังสวนก็คือว่ามีปัญหาเรื่องของงบขาดดุลการที่เราให้ชุมชนมามีส่วนร่วมเนี่ยครั้งสองภาคประชาชนเนี่ยมีทีมที่พร้อมที่จะช่วยเหลือโรงพยาบาลนะครับการให้เนี่ยโดยส่วนใหญ่ที่เขาบริจาคกันโดยทั่วไปเนี่ยก็คือให้แล้วหมดไปแต่ในแนวความคิดของทางคลังสมองก็คือหมายความว่าเมื่อให้มาแล้วเนี่ยเราจะไปต่อยอดยังไงนะครับเหมือนให้เบ็ดเรามาคันนึงเราจะไปหาปลาอย่างไรให้ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดก็ในส่วนของคลังสมองที่ช่วยเราก็คือเรื่องของการออกแบบอาคารนะครับการตกแต่งอาคารโดยรวมทั้งหมดเลยแล้วก็หาอุปกรณ์เสริมเช่นเตียงตู้ข้างเตียงการออกแบบเพดานที่เป็นเหมือนกับวอลเปเปอร์ซึ่งใช้ฝีมือเด็กในหลังสวนนะครับที่ตามโรงเรียนต่างๆมาช่วยออกแบบทำให้เด็กเนี่ยมีความรู้สึกว่าอบอุ่นเหมือนกับอยู่ที่บ้านครับเป็นส่วนที่คลังสมองจะช่วยเราออกแบบทั้งหมดเลยครับผม

0: ก็สำหรับโครงการในอนาคตนะครับที่จะมีขึ้นก็จะมีรถไฟฟ้าคลินิกนะครับก็เป็นคลินิกผู้สูงอายุกับคลินิกเด็กนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คืออาการฉุกเฉินห้องฉุกเฉินนะครับเป็นแบบพรีเมียมนะครับแล้วก็ห้องพิเศษจากผลพวงที่เกิดขึ้นจากการที่เราสร้างผลงานให้กับทางประชาชนนะครับในชุมชนแล้วก็อำเภอใกล้เคียงให้เห็นเนี่ยเราได้รับฟีดแบ็กมากมายนะครับเราได้รับบริจาคที่ดินเพิ่มขึ้นอีก6ไร่นะครับซึ่งเราจะมีโครงการไปเปิดเรื่องของศูนย์ดูแลผู้สูงอายุนะครับศูนย์คลินิกบริการปฐมภูมินะครับแล้วก็บ้านพักของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสวนซึ่งเป็นโปรเจกต์ต่อไปครับ
1: อันนี้ต้องขอขอบคุณทีมคลังสมองนะครับเพราะว่าจากการที่มาช่วยอาคารอื่นๆแล้วก็ได้มีการมาดูแลต่อเนื่องจนถึงอาคารนี้ก็ได้สอบถามมาว่ามีอะไรบ้างที่อาคารนี้ทางทีมคลังสมองจะช่วยได้บ้างห้องฉุกเฉินในขณะนี้เราไม่มีห้องความดันลบเพราะนั้นถ้าเกิดว่าเรามีห้องความดันลบก็จะได้ให้เข้าในห้องความดันลบเพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อของเขาเนี่ยแพร่ไปสู่บุคคลอื่นๆข้างเคียงในห้องอุบัติเหตุฉุกเฉินครับ
2: ก็รู้สึกดีใจมากครับที่ว่าได้เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนโครงการของโรงพยาบาลอังสวนแห่งนี้ครับช่วยๆกันครับทั้งภาครัฐและภาคเอกชนครับและเราก็หวังว่าโรงพยาบาลนี้จะเป็นที่พึ่งพาของประชาชนในพื้นที่อำเภออังสวนและอำเภอใกล้เคียงได้อย่างเต็มที
3: ่ทีมคลังสมองเกิดจากการให้แล้วเราก็มาทำเพื่อให้กับโรงพยาบาลสิ่งดีๆให้กับโรงพยาบาลนะครับเราให้คันแบตไปแล้วแล้วโรงพยาบาลหลังสวนปัจจุบันก็ได้รับคันแบตแล้วก็ไปตกปลาเรียบร้อยหลังจากนี้ทีมคลังสมองมีอยู่อย่างเดียวก็คือการให้ด้วยความภูมิใจมีความสุขใจที่จะให้นะครับก็รู้สึกภูมิใจนะครับขอบคุณมากครับ

0: สิ่งที่ได้รับเนี่ยมันคือความสุขครับความสุขที่ได้รับเนี่ยไม่ได้แต่ตัวผมเองนะครับก็คือประชาชนนะครับคนหลังสวนแล้วก็ชาวชุมพรแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงที่มารับบริการที่โรงพยาบาลหลังสวนนะครับมันเป็นความดีอย่างหนึ่งนะครับที่หาไม่ได้จากที่ไหนคนที่มาบริจาคเองเจ้าหน้าที่เองนะครับเราคิดถึงคราวใดเราก็จะมีความสุขนะครับเพราะว่าการเป็นผู้ให้เนี่ยมันไม่มีที่สิ้นสุดแค่เราเริ่มต้นคิดที่จะทำอะไรสักอย่างนึงที่ดีๆให้กับโรงพยาบาลหรือก็คนในชุมชนเนี่ยมันเป็นความสุขไม่ว่าเราคิดถึงคราวใดแล้วก็มีความสุขความสุขที่แท้จริงเนี่ยมันได้มันเกิดขึ้นแล้วที่หลังสวนครับ
1: สิ่งที่ทีมคลังสมองภาคประชาชนได้รวมตัวกันเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในอำเภอหลังสวนจะเป็นต้นแบบความดีที่ยั่งยืนให้กับอีกหลายๆชุมชนเลยค่ะ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: อดีตร่องรอยหลักฐานทางประวัติศาสตร์มากมายถูกทำลายไปด้วยฝีมือของกาลเวลาแต่ไม่ใช่กับที่นี
1: ่ All the layers that have been stacked up over time this still relates to history than we're using time oldest is at the bottom newest is at the top oldest is at 1.8 billion years in time and 270 million is the top which comes before the dinosaurs
2: the jurassic and the triassic era these layers here all have dinosaur in them the end of the triassic into the jurassic
0: หลายล้านปีมาแล้ว

0: ที่ชั้นหินเหล่านี้บ่มเพาะเอกลักษณ์ทางธรณีวิทยาควบคู่ไปกับการเก็บรักษาประวัติศาสตร์แต่ก่อนที่เราจะได้ไปสำรวจพื้นที่ตรงนั้นคงต้องเอาตัวรอดจากชั่วโมงสุดท้ายของ Spooky Couch ไปให้ได้ซะก่อน
1: เฮ้ยมันเห็นแสงสว่างแล้วทางออกหรือเปล่าเริ่มรู้สึกดีใจนิดๆที่จะได้ออกเพราะว่ามันยาวนานมากไม่รู้ว่าเดินมากี่กิโลแล้วที่ต้องเดินข้ามผ่านทางแคบๆแบบเนี้ยได้ไปหลายแผลเลยค่ะโอ้เฮ้ยยังอ่ะยังไม่จบอีกเหรอโอ้ย

0: ชั่วโมงที่แล้วบนเส้นทางเทรลพิกาบูและสปูกี้เกาช์เต็มไปด้วยความสนุกตื่นเต้นท้าทาย
1: ขอตั้งหลักก่อนนะลูนี่ยาก
2: ตรงนี้มันไม่ใช่ทางปีนอะแพทขอเรียกมันว่าทางสไลเดอร์มันไม่สามารถปีนอะไรได้เลยเพราะมันไม่มีแง่งให้ไต่อะต้องถลายตัวลงไปแพทคิดว่าน่าจะเป็นวิธีนั้นโอ้สไลเดอร์เลอะทั้งตัวบอกเลยมาเทลนี้อย่าใส่เสื้อผ้าที่หรูหรานักนะคะเพราะว่าอาจจะมีรอยถลอกกลับบ้านไปเป็นของแถม
0: แต่ในชั่วโมงสุดท้ายยิ่งเดินกลับยิ่งรู้สึกว่าบรรยากาศหน้าขนลุกที่ทั้งแคบลึกและมืดกำลังสร้างความอึดอัดและค่อยๆกลืนกินพลังของเราความคึกคักในตอนต้นเปลี่ยนเป็นภาวะอ่อนล้าหมดแรง
3: โอ้เจ็บ
4: ไอ้ความยากลำบากของการถ่ายทำ
0: จะว่าไปทางเดินทั้งสองเส้นนี้ก็เหมือนความเป็นไปของชีวิตตลอดทางมักมีปัญหาแทรกเข้ามาเป็นระยะโดยที่เราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าปัญหาจะเข้ามาเมื่อไหร่เช่นเดียวกับอุปสรรคต่างๆบนเส้นทางนี้ที่เราจะต้องฝ่าไปให้ได้จนกว่าจะเจอทางออกและในวินาทีที่ได้พบนั่นคือเส้นชัย

คนภูมิใจกับการพิชิตยอดเขาแต่ว่าแพทก็ภูมิใจนะแม้เทรลนี้อาจจะไม่ใช่ไปถึงจุดสูงสุดของภูเขาหรือว่าเห็นวิวที่แบบโหตะการตายิ่งใหญ่แต่แพทว่านี่ก็เป็นประสบการณ์ชีวิตที่แบบสุดมากๆครั้งหนึ่งในชีวิตเลยอ่ะอาจจะใช้เวลาเยอะไปหน่อยตอนแรกเนี่ยแพทเห็นคนอื่นนะเขาใช้เวลากันประมาณเนี่ย 3-4.5 มาดูที่เราลงเอาไว้อ่ะของเราน่าจะอยู่แถวนี้นี่นี่รัฐวันสวนในนะคะโอเคคนอื่นเขา 3-4 ของเราเฮ้ย 6ชั่วโมงอายไหมเนี่ยไม่อายเพราะว่าเราถ่ายไปพูดไปเดินไปสับสนไปมีทุกอารมณ์เลยอะคุ้มมากอะสนุกมากแต่ก็เหนื่อยมากเหมือนกันก็แนะนำนะคะใครจะมาแนะนำจริงนะแพทอยากให้ลองมาสัมผัสดูมันแบบเราจะเข้าใจว่าความสุดที่แพทรู้สึกตอนนี้มันเป็นยังไงอะโอ้ยตอนนี้แรงจะปิดไฟไม่มีเลยโอ้ยปิดจ็อบบาย

0: ติดฉากเส้นทางเดินเทรลพิกาปูสปูกี้เกาช์โดยสมบูรณ์ระยะทางทั้งหมดหากเดินเป็นวงกลมคือประมาณ 5.6 กิโลเมตรแต่ยังไม่หมดเท่านั้นเรายังต้องไปผจญภัยกับด่านถนน Hole in the Rock ทางลูกรังเส้นเดียวกับตอนขามาอีกครั้งหนึ่งสรุปสภาพสุดท้ายทั้งคนทั้งรถสะบักสะบอมไปตามๆกันกลับมาสู่ถนนราบเรียบอีกครั้งออกเดินทางมุ่งหน้าไปยังอุทยานแห่งชาติอีกแห่งหนึ่งที่รับรองได้ว่าคนทั่วโลกรวมถึงชาวไทยต้องรู้จักกันดีแน่นอน
1: ไปแล้วเหลืออีก3คัน
2: Okay, folks, let's go ahead and get started. My name's Ranger Lance, or hey, you works just fine. Safety message, I'm going to see if my gravity detection pen is working today at Grand Canyon.
3: Oh, there it is.
2: Oh my, we better be careful, okay? So that means this is okay. I feel like people sitting on this ledge is okay. Don't lean back and don't go over the walls, all right? We just don't know where safety ends and where it begins.
0: ดูแล้วก็อันตรายจริงๆตอนนี้ได้แค่เตือนตัวเองให้ระวังมากขึ้นแต่ให้ย้อนเวลากลับไปคงไม่ทันซะแล้วเพราะก่อนจะมาฟังคำเตือนจากคุณเรนเจอร์เราได้ไปนั่งริมผาส่องความลึกของแกรนด์แคนยอนโดยที่ไม่ได้คิดเรื่องความปลอดภัยเลย
4: เสียวมันลึกมากเลยอะ
5: ลึกถึงขนาดที่เรามองไม่เห็นพื้นอะว่าพื้นอยู่ตรงไหนเพราะว่ามันเป็นเลเยอร์ซ้อนกันไปเรื่อยๆเหมือนจะแบบดิ่งลงไปไม่มีที่สิ้นสุดเหมือนกับที่เรามองไปไกลๆอะไม่มีที่สิ้นสุดเหมือนกันคือเราสามารถมองได้ลึกกว้างยาวไปเรื่อยๆแบบทะลุมิติมากๆอะสัมผัสได้เลยถึงความแกรนด์ความใหญ่ของเขา
2: Grand Canyon's too big for me to see in one day I want to talk about what even makes thisVery, very, very briefly, I try to give you 2 minutes of geology. Because without the geologic events that happened here, we don't come to Grand Canyon, there is no Grand Canyon.
0: สำหรับเรา2นาทีอาจไม่เพียงพอต่อการอธิบายความเป็นมาที่ยาวนานของกระบวนการทางธรณีวิทยาซึ่งค่อยๆหล่อหลอมภูมิประเทศที่ยิ่งใหญ่เหล่านี้แต่ Grand Canyon ที่คิดว่าใหญ่แล้วความจริงเป็นแค่เศษเสี้ยวของพื้นที่ Grand Staircase เท่านั้นเราเคยกล่าวถึงคำนี้ที่พิกาปูและ Spooky Gulch ในฐานะพื้นที่ส่วนหนึ่งของอนุสรณ์สถานแห่งชาติ Grand Staircase Escalante แต่คำว่า Grand Staircase ที่แท้จริงคืออะไรกันแน่
6: So I wonder that grand staircase, what is it?
7: All of these layers actually. So these are technically the stairs of the staircase. So when the layers built up, when they eroded, they formed these dropping stairs. So it's really a massive land formation. Some of the stairs are 2,000 feet high. Some of them are 89 miles across. It's mm-hmm. some of the oldest history in the world. So this is Bryce Canyon here.And then this is the Grand Canyon down there.
5: ความจริง Grand Canyon กับ Bryce Canyon เนี่ยเป็นบริเวณพื้นที่เดียวกันนะอยู่ใน Grand Staircase เหมือนกันแต่ว่าอยู่ต่างระดับกัน Grand Canyon คือส่วนที่ต่ำที่สุดใน Grand Staircase ส่วน Bryce Canyon เนี่ยเป็นส่วนที่สูงที่สุดใน Grand Staircase area นี้ใหญ่มากครอบคลุมตั้งแต่ทางตอนเหนือของ Arizona ซึ่งเป็นที่ตั้งของ Grand Canyon จนมาถึงบริเวณนี้ Bryce Canyon ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของรัฐ Utah
0: นอกจาก Grand Canyon เรายังได้เดินทางไปยังอุทยานแห่งชาติ Bryce Canyon ด้วยทั้งสองแห่งนี้มีเอกลักษณ์ต่างกันไปคนละแบบทั้งที่ในทางธรณีวิทยานี่คือผืนดินเดียวกันบนขั้นบันได Grand Staircase เราจึงอยากรู้ว่าหุบเขาทั้งสองนี้เกิดขึ้นได้ยังไง
8: Now how Bryce Canyon was formed was startedby the water, and some of the water may have even come from here as it ran off this lake here. Back a long time ago, this plateau was a lake, and it was pushed up, geologically pushed up over time, It may have been fast and it may have been slow, but either way, the water ran off. As the water ran off, it started the erosion.
2: And at Grand Canyon, the canyon is formed by the Colorado River. Snowpacks high up in the Rockies and elsewhere will melt and come together and start to form the Colorado River.
0: หัวใจของกระบวนการซึ่งก่อให้เกิดหุบเขาต่างๆใน Grand Staircase ก็คือการกัดเซาะของน้ำ Bryce Canyon เกิดจากการกัดเซาะของน้ำจากทะเลสาบในอดีตส่วน Grand Canyon เกิดจากการกัดเซาะของแม่น้ำโคโลราโดที่ไหลผ่านด้านล่าง
7: So it's just eroded via water and wind over millions of years and then the slot canyons are from specific streams that ran through the sandstone which is a little softer than the layers underneath it so it forms these really beautiful canyons and they tend to flash flood and that's also how they eroded
0: ในทุกฤดูใบไม้ผลิที่หิมะละลายคือช่วงพายุฝนฟ้าคะนองปลายฤดูร้อนมวลน้ำมหาศาลก่อตัวขึ้นเกิดเป็นน้ำท่วมฉับพลันไหลลงมายังหุบเขารอยแตกขนาดเล็กถูกกระแสน้ำเชี่ยวกรากที่มาพร้อมกับหินทรายและเศษซากต่างๆช่วยกันกัดเซาะจนรอยแตกนั้นขยายใหญ่และลึกลงเรื่อยๆตามทิศทางที่น้ำไหลผ่านสำหรับสล็อตแคนยอนน้ำไหลเข้าไปกัดเซาะในช่องแคบตามหุบเขาแต่สิ่งที่เกิดขึ้นกับ Grand Canyon Bryce Canyon หลังจากน้ำพัดพามาก็คือ
8: The sides keep falling in and gorged into the Grand Canyon.
2: And of course, the sides then start to fall in as if you built a little trench in your backyard. You would notice that the sides start to fall in. That's the basics of how we get here.
0: ถ้าหลักการเบื้องต้น Grand Canyon และ Bryce Canyonเกิดจากการกัดเซาะของน้ำและลมเหมือนกันแล้วปัจจัยอะไรที่ทำให้ทั้งคู่มีลักษณะต่างกันหากมองโครงสร้างของ Bryce Canyon จะพบกับรูปแบบการกัดกร่อนที่เป็นเอกลักษณ์เรียกว่าฮูดูมีรูปร่างคล้ายเสาหินมีขนาดตั้งแต่ความสูงของมนุษย์ไปจนถึงความสูงเกินอาคาร10ชั้นส่วนใหญ่จะพบฮูดูตามทะเลทรายหรือพื้นที่ร้อนแห้งแล้งโดยแร่ที่สะสมอยู่ในชั้นหินเป็นตัวทำให้ฮูดูมีสีที่แตกต่างกันไปตามความสูง
8: There's hoodoos all over the world, but these have a particular color to them. The wind, some rain, but mostly the freezing is what causes the hoodoos to be formed. The top layer was a very solid layer that repels water, but some of the layers underneath were from the sand bottom of the lake.And they erode easier. So they've eroded around the parts of the hoodoos.
5: จากที่เป็นหน้าผาลมก็ช่วยกัดน้ำก็ช่วยกัดกัดจนกลายเป็นรูคล้ายๆกับ window rock พอเป็นรูหนักขึ้นหนักขึ้นสองรูที่อยู่ต่อเนื่องกันอ่ะมันก็กลายเป็นช่องว่างทำให้ลักษณะเนี่ยเกิดขึ้นมาเป็นฮูดูเป็นแท่งๆนึกออกไหมคือรูมันขยายจนกลายเป็นช่องว่างเลยและนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับ Bryce Canyon ที่นี่เนี่ยเป็นแหล่งรวบรวมฮูดูที่มีคาแรคเตอร์โดดเด่นที่สุดแล้วก็ใหญ่ที่สุดในโลกทั้งบริเวณนี้เขาเรียกว่าแอมฟิเทียเตอร์เป็นเหมือนกับนึกภาพโรงละครอ่ะครึ่งวงกลมแบบนั้นอ่ะเราจะเห็นหินลักษณะแบบนี้เนี่ยที่เป็นฮูดูเนี่ยโค้งตลอดแนวแอมฟิเทียเตอร์เลย
8: เอเบเนเซอร์ Bryce came here in the 1800sAnd one of the things that he said is it's a hell of a place to lose a cow. There's so many hoodoos, and his cows would get loose, and he couldn't find them.
5: ถ้าพูดถึงเรื่องความใหญ่ความแกรนนะระดับก็แหมทัดเทียมกันนะระหว่าง Grand Canyon กับ Bryce Canyon ทั้งสองอุทยานนี้เนี่ยนอกจากเรื่องของความสวยงามแล้วก็ยังมีเรื่องของประวัติศาสตร์ความเป็นมาของพื้นที่ยิ่งเราได้ทำความเข้าใจค้นคว้าได้พูดคุยกับคนหลายๆคนเนี่ยยิ่งทำให้เราปะติดปะต่อเรื่องราวได้มากขึ้น
0: การเรียนรู้ความเป็นมาของพื้นที่นั้นๆทำได้หลายวิธีนอกจากการคุยกับคนท้องถิ่นหรือสอบถามเรนเจอร์จากในศูนย์ข้อมูลอุทยานแล้วโดยทั่วไปตามอุทยานแห่งชาติใหญ่ๆจะจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยวอย่างที่แกรนด์แคนยอน มีกิจกรรม Ranger Program ซึ่ง Ranger จะอธิบายความรู้ตามหัวข้อที่กำหนดโดยมีหัวข้อไม่ซ้ำกันหมุนเปลี่ยนไปตามฤดูกาลครั้งนี้เราเลือกหัวข้อ History Walk หรือทางเดินประวัติศาสตร์เพราะก่อนหน้านี้เราไม่ค่อยรู้ข้อมูลของ Grand Canyon ในเชิงประวัติศาสตร์มากเท่าในเชิงธรณีวิทยาเลยคิดว่ากิจกรรมนี้น่าจะได้เรียนรู้อะไรเพิ่มมากขึ้น
2: But let's talk about history. That's the name of this walk, History Walk. I was a history major in college and I just love talking about the past. The birth of historic preservation is kind of being played out generation by generation. Are you trying to interpret when it was first built? Or are you trying to interpret when it started to have historic legacy or importance? We look to Europe sometimes, Americans do, and they say, oh, they have such wonderful antiquities. Well, they didn't care about them either for a very long time until they became historic to the point where we want to visit them and find ourselves in the past. That's a modern practice in America. We want to look to the past and see where we've come from, but it's not always there. Who knows if my house, my birth house, which I'm sure will be historic, gets mixed up and logs go one way or another. We might blend a lot of different narratives together sometimes accidentally.
0: เรื่องราวของ Grand Canyon ย้อนกลับไปไกลตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ยุคของชนเผ่าพื้นเมืองมาจนถึงยุคของชาวยุโรปที่เดินทางเข้ามาสำรวจซึ่งเป็นช่วงที่ Grand Canyon เริ่มได้รับการบันทึกอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรและยังได้ถูกถ่ายทอดในรูปแบบของภาพโดยฝีมือของสองพี่น้องในตำนานผู้ประกาศให้ทั่วโลกได้รู้จักกับหุบเขาที่ยิ่งใหญ่แห่งนี
2: ้ The early entrepreneurs of the American West had to work very hard and the Cole brothers were no exception 4.5 miles down the Bright Angel Trail so they would run down develop the pictures run back upand have those images ready for you to take home with you. They became part of the history when they started handing you the pictures of yourself, and you can look back on it and say, remember when we were at Grand Canyon.
0: ในสมัยก่อนการถ่ายภาพไม่ใช่เรื่องง่ายต้องทําโดยมืออาชีพหรือผู้ชํานาญเท่านั้นและเมื่อถ่ายเสร็จยังต้องผ่านกระบวนการอีกหลายขั้นตอนกว่าจะออกมาเป็นภาพถ่ายสักภาพเพื่อให้เราได้ใช้เก็บเป็นความทรงจำต่างจากในยุคดิจิตอลทุกคนสามารถเป็นผู้บันทึกความทรงจำได้ด้วยตัวเองในเวลาเพียงเสี้ยววินาที
2: I see a lot of things growing out of your chest and your necks and your hands these cameras you brought your own too you got one right here in fact we then start to realize how important our memory is. You know you won't be here forever. You know you're going to look back at your time at Grand Canyon and you're helping the national parks because...
3: And prior to that, it was very difficult because people would come into the park and they would poach or they would take an axe and break off pieces of rock and stuff and take it with them.
2: That picture means you didn't take anything from here. You didn't take a rock home with you. You didn't chisel out one of the pictographs. You said, let's leave it as you find it. The brothers actually went on a tour selling their pictures, traveling all around the country, showing off what it was like to live at Grand Canyon. They called this the Butterfly Trail. Advertisement, advertisement, advertisement to get you guys to come here. Put this place on the map. That's what the Cole brothers wanted to do with that tour. 1901, everything is about to change. We start seeing Grand Canyon pop up in Santa Fe Railroad ads.
0: รถไฟเปลี่ยนวิธีการเดินทางของผู้คนให้สะดวกสบายขึ้นในขณะที่โฆษณาเปลี่ยนแกรนด์แคนยอนที่เงียบเหงาให้กลายเป็นสถานที่ที่ทุกคนอยากเข้ามาเยี่ยมชมและนับจากนั้น

ทั้งในเชิงธรณีวิทยาและประวัติศาสตร์แกรนด์แคนยอนรวมถึงดินแดนอื่นๆบนขั้นบันไดแกรนด์สแตร์เคสยังคงรักษาความเป็นมาในตัวเองไว้ได้อย่างดีไม่มีใครรู้เรื่องราวในอนาคตว่าหุบเขาเหล่านี้จะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรแต่ในตอนนี้เราได้เรียนรู้เรื่องราวในอดีตจากทรายทุกเม็ดดินทุกก้อนหินทุกชั้นซึ่งเปรียบได้กับกล่องขนาดยักษ์บรรจุความทรงจำที่มีค่าฝังไว้ในผืนดินไม่ให้เลือนหายไปตามกาลเวลาประวัติศาสตร์ทางธรณีวิทยาของโลกยาวนานนับล้านปีในขณะที่ประวัติศาสตร์ของประเทศสหรัฐอเมริกาเพิ่งเกิดขึ้นไม่นานแต่นั่นไม่ได้แปลว่านี่เป็นดินแดนที่เพิ่งถูกค้นพบหลายพันปีก่อนเคยมีรากอารยธรรมที่ฝังลึกอยู่บนแผ่นดินนี้ถิ่นฐานบ้านเกิดของชาวอินเดียแดง

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: กิตติพงศ์กับอภิสรทำไมถึงมาเรียนสายครับ
2: ระหว่างทางที่มาโรงเรียนผมเจอคุณยายเป็นลมครับผมก็เลยแวะช่วยคุณยายครับ
3: เพื่อนเราไปดูยายคนนั้นไหมว่ายายเขาเป็นอะไร
4: ได้สิเราไปดูกัน
2: ก็เลยมาเรียนสายครับ
1: จริงไหมครับอภิสร
5: จริงครับ
6: นักเรียนครับเมื่อเช้านะครับเพื่อนของเรา2คนนี้นะครับมาเรียนสายครูก็เลยได้สอบถามสาเหตุไปนะครับระหว่างทางที่มาเรียนเนี่ยเพื่อนของเราเจอคนแก่กำลังเป็นลมอยู่ที่ทุ่งนาครับเพื่อนก็เลยไปช่วยครูอยากให้นักเรียนทุกคนนะครับปรบมือให้กับเพื่อนด้วยครับ
7: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว

0: เวลามาตลาดแต่ละครั้งเนี่ยเราสร้างขยะกันคนละกี่ชิ้นครับวันนี้ครับที่ตลาดแห่งนี้ผมมีนัดกับครอบครัวครอบครัวหนึ่งครับเป็นครอบครัวที่น่ารักมากๆแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นไอดอลของหลายๆครอบครัวเลยนะครับครอบครัวนี้รู้จักกันในชื่อแฟนเพจ Facebook ว่า Boom Play ครับผมเป็นครอบครัวที่ทั้งคุณพ่อคุณแม่แล้วก็คุณลูกๆเนี่ยนะครับมีการจัดการเรื่องขยะในชีวิตประจำวันเขาที่น่าสนใจมากๆนะครับวันนี้ก็เลยนัดมาจ่ายตลาดซะเลยนะครับจะได้รู้ว่าครอบครัวนี้เนี่ยเขามีวิธีการในการจัดการขยะยังไงให้น้อยที่สุดครับสวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: คุณแม่คุณพ่อ
1: ค่ะ
0: น้องอะไรบ้างเอ่ย
2: น้องภูมิคร
0: ับ น้องภูมิครับกับน้อง
2: ภูริ
1: ครับสวัสดีครับภูริสวัสดีครับ
0: วันนี้นะครับมาตลาดกันผมแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูว่าของที่เขาเตรียมมานะครับที่จะมาตลาดเนี่ยนะฮะเป็นอะไรบ้างนะครับ
1: ปกติหลังรถเราเนี่ยนะคะจะมีของที่อยู่ประจำ

0: ก็คือเจ้าหนี้กับเจ้าหนี้อันนี้จะเป็นกล่องอาหารค่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นกระเป๋าเก็บความเย็นเผื่อจะต้องรักษาอุณหภูมิกล่องนี้จะเป็นกล่องเก็บของสดเราจะซื้อไข่เราก็จะเตรียม
1: มีเตรียมค่ะเวลาใส่ไข่มาเอง
0: ใช่เพราะว่าอันนี้มันจะดีด้วยนะคะคือเราหยิบจากแผงไข่ใช่ไหมคะใส่ลงไปเนี่ยดีกว่าใส่ถุงอีกค่ะเพราะว่ามันก็ไม่ต้องกลัวว่าจะแตกเลยเกิดว่าเราไม่เตรียมอย่างนี้มาเนี่ยเรามาซื้อไข่ในตลาดเนี่ยเขาก็จะใส
2: ่
0: รองด้วยเศษกระดาษซึ่งเราก็ต้องถือระวังบางทีก็จะแตกอย่างนี้ก็จะดีมากกล่องนี้ก็จะเป็นกล่องใส่เนื้อสัตว์ใส่ของสดก็มีพวกถุงผ้าซึ่งเราก็เตรียมมาหลายขนาด
1: เขามีหลายไซส์
0: ใช่
1: ไซส์ใหญ่
0: บางทีเราซื้อของเล็กๆพวกพริกแห้งกระเทียมอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าเขายังไม่ได้ห่อเราก็จะตักใส่นี้ถ้าเป็นผักสดเนี่ยนะคะจะชอบอันนี้มากเลยคือเขาจะรู้สึกว่าพอมันกลางมาแล้วมันใหญ่ดีแล้วเขาก็ใส่ลงไปโดยเขาไม่ต้องกังวลว่ามันจะเลอะ
1: กล้าจ่ายตลาดนะครับที่แบบว่าเต็มไปด้วยภาชนะใส่ของต่างๆนะครับของสดต่างๆ
3: แล้วก็เอาไปจ่ายตลาด
0: ทุกครั้งเลยก็จะมีผู้ช่วยถือ
1: ทุกครั้งเลยเดี๋ยวมาดูกันครับว่าเตรียมมาเยอะขนาดนี้วันนี้ครอบครัวนี้จะมีขยะติดกลับบ้านไปสักกี่ชิ้น

0: ี้ก็มาถึงแผงแรกนะครับจะมาซื้อไข่สังเกตนะครับซื้อไข่ปุ๊บปกติแล้วก็จะจิ้มจิ้มจิ้มจิ้มนะครับให้คุณแม่ค้าใส่ถุงนะครับนี่ก็จะน้องภูมินี่ก็จะเป็นมือเลือกไข่พิจารณาแต่ละฟองแล้วก็ใส่ลงไปในรังไข่นะครับเป็นกล่องไข่ที่เตรียมมา
1: 2ใบนี้คือใช้แบบใช้ตลอดคู่นี้น่าจะแบบทำภารกิจเป็นร้อย

0: างเงี้ยอย่างเงี้ยก็คือเราไม่ไม่พอก็จะต้องมีแพ็กเกจอย่างนี้ไปบ้างจะมีบ้างเพราะว่าเราเตรียมมาไม่พ
1: อนิดนึง
2: เราได้เห็นแล้วว่าเนี่ยกระติกเก็บความเย็นนะครับมีไทยน้ำแข็งเลยนะครับไอซ์แพ็กนะครับออกมาแล้วก็เนื้อหมูนะครับเนื้อสัตว์ก็เก็บมาในนี้แล้ว
0: เพราะถ้าเกิดว่าเราไม่เตรียมมาเนี่ยหมูแต่ละประเภทเนี่ยเขาก็จะแยกถุงวันนี้เราซื้อประมาณ4หรือ5อย่างก
2: ็
0: คือจะมี5ใบนี้เราก็ไม่มีแล้วก็ไม่ต้องมีถุงหิ้วอีกทีนึงเพราะเราใส่กระติกไปเลย
2: มาถึงแผงผักแล้วนะครับนี่หยิบตะกร้าแล้วก็เลือกผักแล้วนะครับ
1: 3พลาสติก3ชิ้นแล้ว
2: ทำไมล่ะครับ
1: เพราะบางคนมาแพ็คเกจมาอย่างเงี้ยคร
2: ับ อันนี้ก็เป็นหน้าที่ของคุณพี่ถุงผ้าแล้วนะครับ
0: ใช่
1: ถุงโพลีเอสเตอร์
2: ถุงโพลีเอสเตอร์ไม่ใช่ถุงผ้านะคร
1: ับได้ง่าย
0: บางทีเราก็เข้าใจอะตอนแบบเขายุ่งๆอย่างเงี้ยถ้าเราเอาถุงผ้าตะข่ายตอนแรกเราไม่รู้ใช่ไหมเราก็คิดว่ามันเป็นถุงผ้าไงแล้วมันก็ยืดขยายได้เยอะแต่เราให้เขาเราก็สุขสงสารเขาเหมือนกันเพราะว่าเขาจะใส่ช้าก่อนที่เขามันเหมือนลำบากเขาอะแล้วพอเราเปลี่ยนเป็นถุงผ้าโพลีเอสเตอร์เนี่ยน้องก็จะแฮปปี้มาก
2: ผมชอบตรงที่ไม่ได้เตรียมการมาเพื่อปรับพฤติกรรมเราเท่านั้นนะครับต้องคิดเผื่อไว้ด้วยว่าผู้ขายเลยเนี่ย
0: ใช่
2: เพราะเราต้องปรับพฤติกรรมเขาประมาณนึง
0: ใช่เพราะนั้นเราก็ต้องพยายามที่จะออกแบบวิธีการใช้งานให้เขาไม่ต้องห่วงเราแล้วเขาก็จะสบายใจเขาจะไม่ขยันขยอเรา
2: วันนี้คุณแม่ก็จะมาซื้อของแห้งอีกอย่างนึงนะครับก็คือกระเทียมนะครับมีถุงผ้าน้อยๆน่ารักน่ารักนะครับเตรียมมาด้วย
0: เราก็ตักซื้อเท่าปริมาณที่เราจะใช้ก็ให้เขาชั่งได้เลย
2: ถ้าเราไม่ได้เตรียมถุงมาก็จะต้องแกะมีขยะเกิดขึ้นแล้วอีกหนึ่งชิ้นต่อไปซื้ออะไรต่อดีครับ
0: ขนมค่ะขนมมาเดี๋ยวจะได้เอาไปทานที่บ้าน
2: นี่ก็จะเห็นว่าร้านขนมหวานเนี่ยถ้ามองเผินๆนะครับภาพที่เราคุ้นตากันก็จะมีถูกแพ็คเอาไว้
0: ใช่เป็นกล่อง1ถ้วย1คนทานขนมหวานก็1กล่องมีกล่องและมีฝาด้วย
2: เป็นภาพคุ้นตาเลยนะครับแต่ว่าสิ่งพอเนี่ยเห็นมั้ยฮะแต่พอเราเอาภาชนะมาใส่เนี่ยนะครับก็สามารถช่วยลดปริมาณขยะไปได้เยอะ
0: คือถ้าเรารู้ว่าเราจะทานอะไรเนาะยกเว้นแต่ว่าเราไม่รู้แล้วก็เราจะซื้อไปฝากคนอื่นอย่างเงี้ยอาจจะเลือกไม่ได้มันก็จะมีเมนูที่เราชอบเราก็รู้ว่ามันจะต้องใส่อะไรเราก็เตรียมมาม
2: ีวันที่ลืมเอาภาชนะมาเอง
0: ก็รู้สึกไม่อยากทานไปเลย
2: มันมีผลต่อ
0: ใช่ใช่
2: พฤติกรรมเรา
0: ใช่อย่างคุณพ่อเขาก็คือซื้อเอาขวดน้ำขวดกาแฟเนาะไปซื้อกาแฟบางวันที่ไม่มีอ่ะคือก็แบบตัดใจไม่ทานไปเลย
2: เอาจริงพูดแล้วแบบอาจจะฟังดูเวอร์นะครับผมเนี่ยมือใหม่หัดพกกระติกได้ไม่นานนะครับมีเหมือนกันนะครับวันที่แบบรู้สึกว่ายอมไม่ซื้อคือเรารู้สึกว่าเรื่องนี้มันคุ้นชินดูว่ามันเป็นเรื่องเล็กในชีวิตประจำวันเนี่ยแต่ว่าวันนี้มันเป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับเราแล้วอะไรเงี้ย
0: ข้าวเหนียวหน้าปลาแห้ง40กล่องนึง
2: นี่ขนาดว่าเตรียมการมาแบบเป็นอย่างดีนะครับแต่ก็ยังมีแบบชิ้นเล็กชิ้นน้อยที่แบบว่าหลุดรอดมาได้นะคร
0: ับใช่ใช
2: ่เอาละวันนี้ขายตลาดเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตตามไปดูที่บ้านได้ไหมครับ
1: ได้คร
2: ับ เนาะว่าครอบครัวบูมเทเนี่ยนะครับมีวิธีการจัดการขยะยังไงบ้างที่บ้านนะครับตอนนี้ฮะหลังจากที่กลับจากตลาดแล้วนะครับตอนนี้ผมก็เดินทางตามมาอยู่ที่บ้านของครอบครัวภูมิเพแล้วนะครับภูริยิ้มหน่อยนี่มาถึงบ้านเลยนะครับเพื่อที่จะมาดูว่าบ้านนี้เนี่ยเขามีการจัดการขยะอย่างไรนะครับปกตินี่บ้านนี้มีขยะนะครับ
1: ตอนก่อนเนี่ยมีเป็นตันเลยฮะถุงพลาสติกได้มาตลอดทุกครั้งที่ไปช็อปช่วงนั้นเราชอบไปซูเปอร์มาร์เก็ตด้วยเราก็เลยมีถุงพลาสติกมาเต็มเลยหลังจากที่ลดขยะแล้วนะฮะและขยะเราก็ลดลงแบบเห็นปริมาณได้เลยฮะ
2: ถ้างั้นเดี๋ยวพาพี่ก้องมาดูหน่อยได้ไหมครับว่าเรามีจุดในการจัดการขยะยังไง
1: ครับตรงนี้เลย
2: ตรงนี้เหรอจ๊ะ
1: นี่จะเป็นกล่องที่เราใส่ขยะแต่ละแบบนะฮะ
2: ครับ
1: อย่างด้านบนก็จะพวกกระดาษที่เรามาใช้แล้ว
2: เอกสารอะไรต่างๆใช่ไหมครับ
1: บลาบลาบลาอันที่สองก็จะเป็นส่วนพลาสติกครับ
2: ส่วนพวกนี้นี่เราได้มาจากไหนบ้างฮะ
1: บางทีก็ออกไปนอกบ้านแล้วน้ำเติมไม่พอแต่ส่วนใหญ่พวกเราก็จะพยายามหาจุดเติมน้ำมาฮะ
3: บางทีก็ได้มาจากโรงแรม
2: ที่เขาให้น้ำเราเนาะ
1: ใช่เป็นบริการ
2: นะครับอันนี้อ้าวมันเป็นขวดใสๆอย่างนี้เลยเหรอครับ
1: ครับ
2: แล้วมันไม่มีชะลงฉลากอะไรอย่างนี้หรอ
1: เราถอดออกหมดแล้ว
2: ถอดด้วยเหรอครับ
1: ครับประหยัดอีโคบิกครับ
2: ขอด
1: ู
2: ชั้นส
1: ุ
2: ดท้ายก่อนขอดูชั้นสุดท้ายก่อน
1: ขวดค่ะขวดแก้ว
2: ก็ต้องแยกเหมือนกัน
1: น้ำเขียวไม่งั้นเดี๋ยวมดขึ้นฉลากไปไหนล่ะคะฉลากก็อัดอยู่ในขวดนี้ครับมันเป็นเรียกว่าอีโคบริก
2: อีโคบริกคืออะไรเอ่ยลูก
1: ขวดพลาสติกที่ถูกยัดด้วยขยะพลาสติก
4: เนี้ยคือถ้ามันรวบรวมกันแล้วมีมวลแน่นพอเช่นเราวันนี้โควิดเนี้ยคือมีคนเอาไปใช้ทำกำแพงได้กำแพงบ้านดินอะไรเงี้ย
5: ค่
4: ะเป็นโครงสร้างที่อยู่ภายในได
5: ้ครับมีตรงจุดไหนอีกครับอันนี้เป็นส่วนที่เราแยกถ่านไฟฉายไว
1: ้ครับ
5: ใช่ไหมครับอ๋อใส่ถั่วใส่ขวดไว้อย่างนี้เลย
1: ครับ
5: ไหนหยิบมาขอดูหน่อยครับ
1: ขยะพวกถ่านใช้ครั้งเดียวครับก็มาใส่ในนี
5: ้
1: ไอ้ส่วนอันนี้ก็เป็นถ่านที่ยังใช้ได้แต่มีพลังงานน้อยครับคือใช้แล้วตรวจสอบแล้วแต่ว่ายังพลังงานอยู่อาจจะแบบใช้กับนาฬิกาหรือสิ่งของที่มันใช้พลังงานน้อยได
5: ้อ๋ออันนี้ก็คือเตรียมที่จะเอาไปใส่นาฬิกานะครับถ้านาฬิกาถ่านรวมไปถึงเนี่ยนะฮะมองไปรอบๆบ้านเนี่ยจะเห็นว่ามีถุงผ้าม
4: ีทุกที่เพราะว่าเวลาเราจะออกนอกบ้านถึงว่าจะไปซื้อร้านสะดวกซื้อหรือจะไปทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคว้าเร็วๆได้หมดเลยนี่เป็นถุง
5: ครับ
4: ขนมตะกี้ขนมที่เราได้มาวันนี้ก็ล้างเราก็จะทำนี้ทุกครั้งที่เราได้ถุงแกงมาอาหารต่างๆแต่เราก็จะจำกัดที่ว่าเราจะล้างวันละ7ใบเพื่อจะไม่ไปใช้ทรัพยากรอย่างอื่นเพิ่มไปอีกล้างไว้ทำอะไรเนี่ยเราไว้ใช้อย่างนี้ค่ะเด็กๆเขาหยอดกระปุกหยอดออมสินใช่ไหมคะแล้วเราต้องเอาเหรียญไปแลกเพื่อใส่อะไรเราก็ใส่ถุงพวกนี้ค่ะมันก็เป็นการใช้ซ้ำ
5: คราวนี้จะมาดูเทคนิคนะครับที่ถ้าใครเป็นแฟนเพจบูมเพย์ก็จะเห็นนะครับเทคนิคนี้ง่ายมันคืออะไรครับอ่านว่าเขียนว่า
1: We can save the world together ครับ
5: นี่
1: มันเป็นแผ่นที่ให้เราจดว่าเราลดอะไรไปได้บ้างวันนี้
4: เวลามาบันทึกเนี่ยก็คือแล้วแต่ว่าใครไปทำกิจกรรมอะไรแล้วได้ปฏิเสธสิ่งเหล่านี้ไปก็มาเขียนไว้คือเวลาที่เราเห็นตัวเลขพวกนี้มันก็ทำให้เราเห็นว่าเราลดไปได้ในปริมาณเท่าไหร่เป็นตัวเลขอ่ะเป็นส
5: ิ่
4: งมันก็ดีกว่าที่เราจะทำโดยไม่มีตัวเลขดูพอเดือนที่1เป็นยังไงเดือนที่2ลองดูเดือนที่2เราจะปฏิเสธตัวเลขเนี่ยน้อยลงแต่เป็นเพราะว่าเรามีทักษะมากขึ้น
5: น้องภูมิน้องภูริครับที่บ้านนี้เราเริ่มทำการจัดการขยะคัดแยกขยะนี่นานยังครับ
1: 2ปี
5: รู้เหตุผลแล้วว่าเพราะอะไร
1: ผมก็ไปดูเรื่องอัตราพลาสติกในโลกที่ถูกทิ้งที่ theworldcount.com มันก็มีเยอะเหมือนกันพวกถุงพลาสติกที่เราใช้ไปนะอีก400ปียังไม่หายแต่บางทีมันหายก่อนนะแต่กลายเป็นไมโครพลาสติก
6: เรามาดูปัญหาขยะในทะเลของประเทศไทยกันบ้างครับประเทศไทยเราถูกจัดอันดับว่าเป็นประเทศที่มีขยะในทะเลมากเป็นอันดับ6ของโลกเลยนะครับมีขยะในทะเลประมาณ1ล้านตันต่อปีเราขอยก5อันดับขยะที่มีมากที่สุดในทะเลไทยปี2561ให้ดูกันว่าจะมีอะไรกันบ้างนะครับอันดับ5ขวดแก้วพบมากถึง 26,151 ชิ้นอันดับ4ถุงก๊อบแก๊ป 29,935 ชิ้นอันดับ

0: 3. ถุงใส่ขนมและเปลือกลูกอม 3,909 ชิ้นอันดับ2กล่องโฟม 34,780 ชิ้นและอันดับ1นั่นก็คือเศษถุงพลาสติกนั่นเองครับมีมากถึง 41,005 ชิ้นเลยทีเดียวมียกมาแค่ส่วนหนึ่งนะครับซึ่งขยะเหล่านี้ล้วนไปทำลายระบบนิเวศใต้ทะเลและทำให้น้องสัตว์บางตัวกินเข้าไปจนป่วยและตายวิธีที่ง่ายที่สุดในการแก้ปัญหาก็คือเริ่มจากการช่วยกันลดขยะในชีวิตประจำวันของพวกเราพวกเขาจะได้มีชีวิตอยู่ไปนานๆ
1: แสดงว่าไอเดียในการเริ่มที่แบบว่าคัดแยกขยะนี่ก็คือพ่อภูมิก็มีส่วนร่วมด้วยในการบอกคุณพ่อคุณแม
2: ่ครับ
1: ตอนนั้นบอกว่าอะไร
2: บอกว่าเราควรจะลดขยะแล้วแม่ก็สปอร์ตด้วย
3: พี่เคยพูดกับลูกบอกว่าพลาสติกเนี่ยดูเหมือนมันถูกนะที่คนเขาใช้กันเนี่ยเพราะมันถูกมันจะแพงที่สุดก็คือตอนที่คุณทิ้งมันนั่นแหละพี่ก็บอกภูมิแบบนี้ตอนที่มันเป็นขยะนั่นคือแพงสุดมันเราทุกคนจ่ายคอสนี
1: ้ก็คือแชร์ในเรื่องของมลภาวะในเร
3: ื่อง
1: ของ
3: เรื่องใช่ใช
1: ่อย่างเด็กๆอย่างเงี้ยนะครับมันเรามีวิธีการอย่างให้เขาทำตามเลยกับเรา
3: เราไม่ได้บังคับเขาแล้วเราก็ไม่ได้พูดในแง่แบบเราจะรักษาสิ่งแวดล้อมเราจะรักโลกเราจะไม่ได้พูดภาพใหญ่อะไรเงี้ยเลยนะแต่เราจะใช้ชีวิตอย่างมีเหตุผลถามก่อนว่าอย่างเงี้ยจริงๆเราจำเป็นหรือเปล่าเราต้องแบบรับถุงหิ้วเพื่อใส่หมากฝรั่งอันเดียวหรือเปล่าแล้วก็เริ่มจากสิ่งเล็กๆน้อยๆใกล้ๆตัวเขาอย่างเงี้ยพี่คิดว่าเขาก็จะเห็นภาพ
1: ลองดูนะครับครอบครัวไหนบ้านไหนที่อยากจะทำกันทั้งครอบครัวนะครับนี่ก็เป็นเทคนิคนะครับเรียนรู้แล้วก็ทำไปพร้อมๆกันช่วยกันทำนะครับแล้วเดี๋ยวคุณก็อาจจะเป็นครอบครัวไร้ขยะแบบครอบครัวบูมไปแบบนี้ก็เป็นได้นะครับรอติดตามผลนะครับนี่คือ The Green Diary ครับคิดว่าเรื่องราวนี้มีประโยชน์นะครับและอยากจะส่งต่อเรื่องราวดีๆก็สามารถกดไลค์นะครับคอมเมนต์ไว้แล้วก็สามารถกดแชร์ส่งต่อไว้ด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามช่อง YouTube นะครับ Green Thailand ไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับกินไม่หมดครับปกติแล้วเวลาเราทานอาหารไม่หมดเนี่ยเราต้องทำไงครับเราก็ต้องแรปห่อไว้ด้วยพลาสติกใช่ไหมครับแต่ว่าวันนี้ผมมีอย่างนึงครับเป็นเรียกว่านวัตกรรมในการห่ออาหารเลยครับที่น่ารักมากๆแล้วก็ไม่ทำร้ายโลกด้วยครับมันเป็นแบบนี้ครับนี่เขาเรียกมันว่า Bee Wax Wrap ครับที่ทำจากขี้ผึ้งนั่นเองครับนี่ลวดลายสวยงามนะครับแล้วก็ผมมีอาหารแล้วผมก็ห่อเข้าไปอย่างนี้นี่น่ารักไหมฮะห่อเก็บไว้ทานทีหลังครับและนอกเหนือจากขนมปังอย่างที่เห็นเลยนะครับยังมีอีกหลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มนี่ก็ห่อปิดฝาแก้วไว้ได้นะครับนี่อย่างพวกชีสอะไรต่างๆนี่นะครับนะครับหรือแม้แต่ปิดพวกจานอาหารต่างๆเหล่านี้นะครับผมและตอนนี้ผมก็เดินทางมาหาเจ้าขี้ผึ้งแรปเนี่ยนะครับมาถึงเชียงใหม่เลยทีเดียวครับมาดูคนที่ทำอยู่ทุกวันนี้นะครับผมซึ่งก็ไม่ใช่ชาวเขาชาวดอยที่ไหนนะครับเป็นคุณแอนนี่ที่นั่งอยู่ข้างๆผมนี่เองครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
1: นี่ก็คือผู้ที่ทำ Super Bee Wax Wrap Could you please introduce what is the Bee Wax Wrap
4: It's an alternative to plastic wrap It's completely natural. We use organic fabric and beeswax, and you can cover your food instead of plastic, and it stays longer and fresher, and it's better for the environment and also better for your health.
1: How did you come up with this idea?
4: I guess it's like in Thailand, you use the banana leaf to wrap things, and in European countries, I think they were using beeswax wraps long ago before plastic. And I want them to have a clean planet and. A long life on this earth, so I decided I wanted to try and make it, and I started to develop the product in my house and made lots of mess everywhere with beeswax, and And then I started to give it to my friends, yeah. and people really like them, mm-hmm. and they're easy to use, and mm-hmm. They are biodegradable as well.
1: Uh-huh. How can we use it? What is it good for? Like food or anything?
4: Mm-hmm. For example, if you mm-hmm. are cooking at home, especially for single people, maybe you would just use half a lime or half an onion when mm-hmm. you are cooking. Yeah. And you need to protect maybe the smell of your fridge. Mm-hmm. So most people would use plastic wrap. Mm-hmm.

0: But you don't need it anymore. You can use a beeswax wrap. You can prepare a salad and put it inside the wrap and put it in the fridge, and it will stay fresh for a long time. Mm-hmm. Also, your fridge looks really cool with all the colors.
1: Yeah. Can you show us what is this covering here?
0: Okay. Do you like watermelon?
1: Yes, my favorite fruit.
0: Oh, แตงโม แตงโม เจ้า
1: แตงโม เจ้า
0: นี่ Would you like some?
1: ครับ Can I try this one?
0: Sure.
1: Okay. นี่นะฮะ แตงโม นะครับ Is it good for fruit?
0: Yes, it's really good for fruit. So the product is made from all organic cotton and then the beeswax. And actually beeswax is an amazing, it's really good for your food actually.
1: อันนี้ก็คือสามารถห่อแล้วก็เก็บความ ชุ่มชื้นของผลไม้ได้นะครับนี่นอกเหนือจากห่อหาหรือว่าทำเป็นแบบเป็นภาชนะนะครับใส่ขนมแทนจานก็ยังได้นะครับ
0: We put pad thai in all of these plates and gave them to all the people in the village so now everyone in our village also has beeswax wraps and they are using them You cannot put hot things in because it's very natural beeswax will melt at 60 degrees Celsius so you cannot put like really hot things in there
1: And is it danger to eat if the beeswax wrap
0: Actually not Yeah
1: because it's natural
0: It's natural
2: เรามาดู5ข้อเสียของพลาสติกแรปอาหารกันนะครับว่ามีอะไรบ้างข้อแรกในพลาสติกแรปจะมีสารที่ชื่อว่าสารพัทเทเลตซึ่งเป็นสารที่ทำให้พลาสติกอ่อนตัวถ้าเราได้รับสารตัวนี้เข้าไปในร่างกายเป็นจำนวนมากจะมีความเสี่ยงในการเป็นความดันโลหิตสูงและเป็นโรคหอบหืดอีกด้วยนะครับข้อ2ถ้าพลาสติกแรปสัมผัสกับอาหารที่มีกรดและไขมันจะทำให้สารพิษที่อยู่ในพลาสติกแรปซึมลงสู่อาหารได้ง่ายขึ้นทำให้เกิดสารก่อมะเร็งสะสมอยู่ในร่างกายของเราข้อ 3 เมื่อพลาสติกแรปโดนความร้อนสูงเกินกว่า80องศาจะทำให้สารพิษที่อยู่ในพลาสติกละลายเข้าสู่อาหารซึ่งเมื่อเรากินเข้าไปทำให้เสี่ยงเป็นโรคมะเร็งนั่นเองครับข้อ 4 ถ้าเรานำพลาสติกแรปที่ใช้แล้วมาใช้ใหม่อีกครั้งก็อันตรายนะครับเพราะการเสื่อมสภาพของมันทำให้สารพิษหลุดออกมาและไหลเข้าสู่อาหารได้ง่ายครับส่วนข้อสุดท้ายพลาสติกแรปนอกจากมีสารพิษแล้วยังย่อยสลายยากอีกด้วยนะครับเฉลี่ยแล้วเราใช้กันไม่กี่ชั่วโมงไม่กี่วันก็ทิ้งแต่ต้องใช้เวลาถึง450ปีในการย่อยสลายเป็นโทษทั้งต่อร่างกายและสิ่งแวดล้อมเลยจะดีกว่าไหมครับถ้าเราลดและเลิกใช้พลาสติกกันคนละไม้คนละมือเพื่อตัวของเราเองเพื่อโลกที่เรารักครับ
1: เอาละครับตอนนี้เดี๋ยวเราเข้ามาดูในส่วนของการผลิตนะครับผ้าเคลือบไข่ผึ้งนะครับหรือว่า beeswax wrap นี่นะครับว่าเขาทำยังไงนะครับนี่เดี๋ยวเข้าไปในห้องที่เก็บวัตถุดิบเริ่มต้นเลยนะครับก็คือผ้านะครับนี่ในนี้ก็จะมีผ้าเยอะมากเลยนะครับและคนที่จะคุยกับเราอยู่ตรงนี้แล้วนะครับคุณแนนสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
1: คุณแนนเป็นมาร์เก็ตติ้งของที่นี่นะครับผม
3: ใช
1: ่ดูแล้วคร่าวๆก็น่าจะเป็นห้องที่เก็บผ้า
3: ถูกต้องค่ะอันนี้จะเป็นห้องสต็อกผ้าของเราหมดเลยซึ่งผ้าที่เราใช้นะคะก็จะเป็นผ้าออร์แกนิกคอตตอน
1: ออร์แกนิกก็คือเป็นฝ้ายออร์แกนิก
3: ใช่ค่ะสีที่ใช้นี่ก็คือปลอดภัยกับการใช้งานแล้วก็สามารถสัมผัสอาหารได้ไม่เป็นอันตรายค่ะไม่มีสารเคมีตกค้างด้วยบางคนเขาก็จะอินรู้สึกว่าเอ้ยใช้ห่อกับอาหารถ้าเป็นลายอาหารก็จะรู้สึกเอ้ยได้อะไรเงี้ยดีกว่าประมาณนี้ค่ะ
1: ถ้าจับดูก็ยังเป็นผ้าปกติอยู่นะครับเป็นผ้าคอตตอนปกติอยู่ยังไม่ได้ถูกเคลือบไปด้วยเจ้าไข่ผึ้งนะครับ
3: ถูกต้อง
1: ซึ่งบริเวณห้องนี้ก็จะมีพี่คนสวย นี่นะครับมีกำลังทำหน้าที่ในการตัดใช่ไหมครับพี่นี
3: ่แล้วก็เราจะใช้แปรงที่เป็นตัวซิกแซกเนาะ
1: ครับ
3: เพื่อช่วยให้ผ้าเนี่ยมันไม่ลุยอะค่ะเวลาที่เอาไปเคลือบเนาะสู่ขั้นตอนการแว็กซ์นะคะ
1: ขอแวะดูอันนี้ก่อนได้ไหมครับอันนี้น่าสนใจมากนี่
3: ตัวนี้นะคะก็คือจะเป็นไข่ผึ้งที่เราผสมสำเร็จรูปไว้แล้ว
1: ครับ
3: ใช่ค่ะเพื่อว่าจะได้ประหยัดเวลาเนาะในการผลิตด้วยแล้วก็ตัวนี้ก็คือเราจะทำเป็นลายดอกไม้อย่างเงี้ยค่ะใช่ก็คือจะวางขายสำหรับ DIY ชีทของเราใช่ให้แบบลูกค้าเขาซื้อไปลองทำที่บ้านทำในครอบครัวอะไรเงี้ยค่ะเป็นกิจกรรมภายในบ้านด้วย
1: ขายขี้ผึ้งเป็นก้อนเล็กๆอย่างนี้เอาไปทำเองได
3: ้ถูกต้อง
1: ขี้ผึ้งอันนี้เนี่ยมันมาจากไหนครับ
3: เรานำมาจากซัพพลายเออร์ค่ะที่อยู่ในจังหวัดเชียงใหม่นี่แหละค่ะคือเขามีฟาร์มผึ้งของเขาอยู่แล้วเนาะแล้วก็คือเราก็ได้ทำการไปเยี่ยมฟาร์มผึ้งของเขาด้วยเพื่อให้แน่ใจว่าเขาไม่ได้ใช้สารเคมีในการลมควันผึ้งหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ

0: ี่ยนะครับเตรียมที่จะมาหลอมอย่างนี้แล้วก็เข้าสู่การทำเป็นผ้าเคลือบไข่ผึ้งต่อไปแล้วขี้ผึ้งแบบนี้เห็นบอกว่าต้องมีการผสมส่วนผสมด้วยอะไรเงี้ยมันจะปลอดภัยต่ออาหารเนี่ย
1: ปลอดภัยค่ะส่วนผสมทุกตัวที่เรานำมาใช้งานเนี่ยก็คือส่งไปพิสูจน์ในแลบในฮ่องกงแล้วก็เยอรมันค่ะว่าไม่เป็นอันตรายกับตัวผู้บริโภครวมถึงกล่องแพคเกจจิ้งของเราเนี่ยเราก็เอาไปให้เขาพิสูจน์ด้วยว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเวลาลูกค้าเอาบีแลบที่เราห่อเสร็จแล้วใส่ในกล่องแพคเกจจิ้งส่งไปให้เขาใช้เนี่ยมันไม่มีอันตรายไม่มีสารเคมีตกค้างแน่นอน
0: ปลอดสารทุกอย่างต้องปลอดภัยหมดเลยนะครับคือไม่ได้แค่รักษาสิ่งแวดล้อมแค่ช่วยลดพลาสติกแรปเท่านั้นนะครับแต่ว่าสิ่งที่มาทดแทนก็คือเจ้าผ้าเคลือบไข่ผึ้งหรือเจ้าบีแว็กซ์แรปเนี่ยก็ต้องปลอดภัยแล้วก็ไม่ทำร้ายสิ่งแวดล้อมด้วย
1: ถูกต้อง
0: คิดเป็นระบบจริงแล้วอันนี้คือผ้าที่เคลือบไปแล้วผ้าที่เคลือบไปแล้วผ้าที่เคลือบไปแล้วมาดูผ้า B Wax Wrap นะครับที่เสร็จแล้วนะครับเป็นผ้าเคลือบไข่ผึ้งที่จะพร้อมไปห่ออาหารแล้วนะครับ
1: ใช่
0: จะเก็บไว้อยู่ในห้องนี้นะครับตอนนี้จะเห็นเลยว่ามีขนาดอะไรบ้างนะฮะมีกี่ขนาดบ้างครับ
1: ตัวนี้ก็จะเป็นขนาดเล็กอันนี้กลางนะคะแล้วก็จะเป็นขนาดใหญ่นี่จะเป็นใหญ่พิเศษค่ะ
0: จ
1: ะใหญ
0: ่
1: กว่าเราจะเรียกว่า Big Daddy Wrap นะคะ
0: แล้ววิธีการดูแลรักษาเขานี่มันยากไหมครับ
1: ก็คือต้องพยายามหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับอาหารที่อุณหภูมิเกิน60องศาเน
0: า
1: ะ
0: อย่าร้อนเกินไป
1: ถูกต้องค่ะไม่งั้นไข่ผึ้งที่เคลือบอยู่เนี่ยจะละลายออกมาหลุดลอกออกมาอย่างเงี้ยค่ะมีผลกับอายุการใช้งานแล้วก็คือพยายามหลีกเลี่ยงการใช้กับไมโครเวฟ
0: ครับ
1: ใช่แล้วก็ตัวเครื่องล้างจานอย่างเงี้ยค่ะเพราะบางทีเครื่องล้างจานเขาจะใช้น้ำที่มีอุณหภูมิสูงเนาะก็คืออาจจะไม่เหมาะกับตัวนี
0: ้น้ำยาล้างจานล้างได้ไหม
1: ล้างได้น้ำยาล้างจานก็ล้างได้แล้วก็สบู่อ่อนๆก็ใช้ได้อาจจะต้องรบกวนใช้ฟองน้ำนะคะไม่ใช้เป็นแบบฝอยขัดหม้ออะไรอย่างงี้นะไม่ได้อาจจะแบบหลุดออกมาติดออกมาด้วยอะไรอย่างงี
0: ้ครับเข้าตู้เย็นได้
1: เข้าตู้เย็นได้ดีมากค่ะเข้าฟรีเซอร์เข้าได้เลยช่องแข็งเข้าได้อย่างงี้ได้ใช่ค่ะ
0: พื้นใช้งานได้สักกี่นานเท่าไหร่คร
1: ับ ใช้ได้ประมาณ2ปีค่ะ
0: 2ปี
1: ใช
0: ่คุณผู้ชมลองคิดดูนะครับ2ปีเราใช้พลาสติกในการห่ออาหารปิดคุ้มจานภาชนะอะไรเงี้ยเยอะแค่ไหนนะครับถ้าใช้ทุกวันวันละหลายจานหรือใช้สัปทุกสัปดาห์อย่างเงี้ยนะครับ2ปีน่าจะเป็นปริมาณหลายม้วนเหมือนกัน
1: เยอะอยู่ค่ะตู้ใช้ของเราดีกว่าก็คือนำกลับมาใช้ใหม่ได้ด้วยนะคะแล้วก็ลักลอกด้วย
0: นำกลับมาใช้ใหม่ทำความสะอาดได้นะครับน่าจะลดพลาสติกไปได้เยอะอย่างที่คุณแนนบอกจริงๆนะครับผมนี่ส่วนนี้ก็เป็นผลิตภัณฑ์นะครับB Wax Wrap นะครับที่ใส่แพ็คเกจเรียบร้อยแล้วเตรียมที่จะส่งออกนะครับ How do you think that the B Wax Wrap can help our society?
2: I think the B Wax Wrap is going to help save the plastic problem together with other alternatives and one of the biggest problems at the moment is small plastic wrap.
0: Yeah.
2: You know, you can't see it.
0: Yeah.
2: If you see a water bottle, you can see it floating on the ocean, right?
0: Yeah.
2: And that's why I think beeswax wraps can really help the microplastic problem.
0: Yeah. Yes. How much the beeswax wrap can reduce the plastic wrap?
2: I think so. I asked my friends with families, like, how much plastic wrap did you use before buying our products or using our products in the kitchen? And they use maybe like 6 to 8 rolls of plastic per year. So we calculated if it's 6 rolls times 2 years, it's 12 rolls. And this is around 0.5 kilometers of plastic per family. Yeah.
0: ครับว่าแค่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพียงนิดเดียวนะครับก็สามารถช่วยโลกได้นะครับและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียรักโลกนะครับกับ The Green Diary นะครับถ้าชอบคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ก็อย่าลืม
2: Subscribe Green Thailand เจ้า
0: โอเคพบกันใหม่คลิปหน้าครับแรป

0: ที่นี่คือแหล่งกำเนิดเรื่องราวของการให
1: ้ให้ความรู้ครับ
2: ให้เพื่อนครับ
3: ให้ความรู้สึกดีๆครับ
4: ให้ประสบการณ์ค่ะให้ความรักรักในเสียงดนตรีครับ
5: ให้ความเป็นพี่น้องและความมีวินัยครับ
6: ให้หลักการดำเนินชีวิตครับ
7: เราเป็นองค์กรเล็กๆแต่เป็นองค์กรแห่งการเป็นผู้ให้ให้ทุนให้ทานให้ปัญญาและให้โอกาสใช้หลักธรรมมาหาธรรมและธรรมมาหากินให้ทุนทุนในที่นี้ก็หมายถึงว่าจะไม่จำเป็น

0: อย่างเงี้ยเจ้าค่ะก็น้อมเชิญครูภูมิปัญญาหลากหลายสาขาสิ่งที่ดิฉันสรรสนีอินสารไม่มีความถนัดก็จะน้อมเชิญพ่อครูแม่ครูที่มีความถนัดตรงนั้นอะมาเป็นผู้ให้แทนให้เด็กมีปัญญาให้เด็กเรียนรู้ด้วยมีความรักมีใจรักในการเรียน
1: มาเรียนที่นี่ได้รับความรู้ใหม่ๆและประสบการณ์ใหม่ๆจากการดีดซึงครับอันเป็นเอกลักษณ์ของล้านนาของเราครับทำให้ผมดีดซึงได้ไพเราะและภาคภูมิใจมากครับ
2: อยากมาเรียนที่นี่เพราะเป็นวันหยุดค่ะจะได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และได้เจอเพื่อนๆ อีกมากมายค่ะ
3: ศูนย์ดนตรีกวีศิลป์ล้านนาแห่งนี้ได้สอดแทรกกันให้โดยใช้สื่อดำไปสู่คำว่าคุณธรรมนำพาชีวิตจากทุกข์ก็กลายเป็นสุขได้อย่างยั่งยืน
0: ตัดรถจะบอกว่าวันนี้ถามใจตัวเองว่าได้ให้อะไรกับใครแล้วบ้างแต่เราจะไม่ถามใจตัวเองว่าวันนี้ได้รับอะไรจากใครแล้วบ้างเพราะคำว่าการเป็นผู้ให้ก็คือผู้รับยิ่งให้เราจะยิ่งได้ยิ่งหวงน่ะเราจะยิ่งหายยิ่งเอาน่ะจะยิ่งอดแต่ยิ่งให้หมดอ่ะยิ่งได้อันนี้คือคำว่าให้ค่ะการเรียนเนี่ยเอาใจมาลงทะเบียนเราไม่ได้ใช้เงินค่ะตรงนี้ค่ะเป็นการสอนฟรีเป็นจิตอาสา
4: สิ่งที่เรามักจะคุยกันเสมอๆนั่นก็คือนอกจากการเป็นผู้ให้เรายังได้รับอีกด้วยนะคะสิ่งที่พวกเราได้รับเนี่ยคือเรื่องของการสลายอัตตาอัตตาของตัวตนได้รับในเรื่องของการฝึกจิตฝึกในเรื่องของการเสียสละเราเป็นผู้รับในเรื่องของประสบการณ์ในเรื่องของสิ่งที่เป็นความรู้อื่นๆทั้งจากครูภูมิปัญญาท่านอื่นด้วยแล้วก็จากเด็กๆที่มาเรียนรู้กับเราด้วย
5: วันนี้ก็ได้เดินทางจากจังหวัดเชียงใหม่ครับมาเรื่องความหูก็ละอ่อนในเรื่องของการตีกลองสะบัดใจนะครับคือการที่นำศิลปะวัฒนธรรมเนี่ยนะครับมาสู่ละอ่อนนั้นนะครับเพื่อที่จะบ่ได้ลืมรากเหง้าของความเป็นล้านนาบ่ลืมรากเหง้าของศิลปะวัฒนธรรมอันเป็นมรดกสำคัญนะครับของบรรพบุรุษจากรุ่นต่อรุ่นเพื่อให้อยู่คู่กับความเป็นคนเมืองล้านนาของเขาครับ
6: หนูสามารถนำประโยชน์นี้ไปสร้างรายได้ให้กับตนเองและสามารถเผยแผ่ความรู้นี้ให้กับคนอื่นได้ค่ะ
3: การทำงานกับการรับใช้เพื่อมนุษย์และได้น้อมนำหลักธรรมมาปรับใช้เพื่อพบกับคำว่าธรรมมาหาธรรมและธรรมมาหากินนำไปสู่เป้าหมายดัชนีชี้วัดคืออยู่รอดอยู่ได้และอยู่ดี

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ทำไงเพื่อจะบอกว่าเฮ้ยมันใช้ได้นะคุณก
2: ็
1: เลยนึกถึงพราหมณ์หลวงคือถือดออิ้งไปเลย
2: แล้วเขาว่าไง
1: คือแรกเริ่มมันก็คือหลักไม้แล้วก็มีเพจข้างบนแล้วก็วางรูปเคารพแค่นั้นเอง
2: ซ่อนไลติ้งอะไรไว้ข้างในไหมครับ
1: ใส่ไปน้อยครับเอาก็จริงอ่ะมันไม่ยั่งยืนนะเพราะว่ามันอยู่ข้างนอกอ่ะความชื้นอะไรเงี้ยมันเยอะมันเป็นสำหรับอินดอร์ส่วนใหญ
2: ่แล้วอันนี้คืออะไรครับ
3: ออกกำลังกายฮะออกกำลังกาย
2: คล้องพวงมาลัย
3: อ๋อมาไหว้

0: เอามาถึงแล้วฮ่องเต้พาพี่มาที่ไหนเนี่ย
1: เรตติ้งดีแน่เลยวันนี
0: ้ทำไมอ่ะ
1: เอ้าวันคือพี่จำได้ป่าวว่าเราเคยทำคอนเทนต์เกี่ยวกับติจูเอียไป
0: ใช่
1: เออเราเคยไปคุยกับสินแสใช่ไหม
0: ติจูเอียโมเดิร์น
1: ถูกต้อง
0: เออ
1: หูทำนั้นเรตติ้งดี
0: ดีมาก
1: วันนี้แมสแน่แน่แมสด้วยแมสมากๆเลยเพราะว่าวันนี้เราพามาดูอีกที่นึงที่เป็นเรื่องของความเชื่อเหมือนกันแต่ว่าเป็นอีกแขนงนึง
0: ครั้งที่แล้วความเชื่อจีนครั้งนี้ความเชื่อไทย
1: ซึ่งเราก็รู้อยู่แล้วว่าคนไทยเอาทุกความเชื่อ
0: ถ้าจะพามาดูแบบที่มีกันอยู่แล้วเป็นแบบโบราณรายการเราไม่พามาดู
1: จริงจริงจริง
0: เราจะพามาดู
1: แบบใหม
0: ่ศาลพระภูมิศาลตายายแบบโมเดิร์นครับ

0: นี่แล้วเดี๋ยวก็ไปดูกันว่าหน้าตาเป็นอย่างไรแล้วทำไมเขาถึงได้ทำขึ้นมากล้าทำได้ยังไงใช้งานได้จริงหรือเปล่าไปดูเลยฮะขึ้นบันไดสวัสดีครับพี่นี่คือคุณพี่ไกรลาศนะครับโอ้ยเข้ามาที่พูดชื่อนี้หลายๆท่านอาจจะไม่เข้าใจว่าผมตกใจอะไรต้องมาทำเป็นสดิ้งสดิ้งกับชื่อนี้คือชื่อนี้เป็นเรียกว่าเป็นภูเขาแกนกลางจักรวาลคติไตรภูมิเลยคือเป็นที่อยู่ของเทวดาทั้งหลายเพราะฉะนั้นเหมือนจะเหมาะมากกับการที่พี่ไกรลาศมาทำสารพระภูมิอ่ะพี่เลยอยากจะทราบว่าพี่ชื่อนี้ตั้งแต่แรกเลยใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับ
0: เฮ้ยเหมือนชะตาลิขิตมาให้มาทำสิ่งนี
2: ้นะเวลาเรานึกถึงเขาไกรลาศนะก็จะนึกถึงกับเทวดาม
0: ีภูเขาแล้วก็มีวิมานอยู่ข้างบนนี่คือไกรลาศโทษนะฮะพี่ไกรลาศนี่คือทำสารภูมิมันตั้งแต่เกิดอะไร
2: ไหม
1: เกินไป
0: เอ้าแล้วไม่เหรอแล้ว
2: ไม่
0: ได้ทำอะไรแล้วทำอะไรก่อน
2: ใครเขาจะดูดลงไปด้วยสร้างสารภูมิไปด้วย
1: เราเป็นบริษัทออกแบบ
2: โอ้เดี๋ยวพี่เป็นสถาปนิกใช่ไหมครับ
1: ครับผมอ๋อ
0: พี่เป็นสถาปนิกเหรอฮะ
2: ออกแบบอะไรบ้างครับ
1: ก็ส่วนใหญ่เราทำพวกโรงงานเรื่อง
0: ไม่ได้เกี่ยวกับสารเสริญอะไรเลย
1: ไม่ได้เกี่ยวแต่ว่ามันก็เริ่มจากตรงนั้นแหละเพราะว่าตอนที่โรงงานมันเสร็จอะไรเงี้ย
0: ครับ
1: ก็จะอาจจะขอให้ช่วยเลือกหรือช่วยสเก็ตให้หน่อยอะไรเงี้ย
0: สเก็ตสารพระภูมินะ
1: คือ
0: ตั้งโรงงานเราเข้าไปออกแบบโรงงานสร้างโรงงานเสร็จปั๊บแล้วเขาก็ต้องมีเรื่องของการเรียกว่าทำให้พื้นที่มันแบบว่าเรียบร้อยอ่ะก็ให้ตั้งสารอะไรพี่
1: ส่วนใหญ่โรงงานจะเป็นศาลพระพรหม
0: มีศาลพระพรหม
1: เพราะว่าเป็นองค์กรขนาดใหญ
0: ่ครับครับครับไม่ใช่บ้านที่อยู่อาศัยเป็นแบบว่าที่ต้องเหมือนว่ามีคนเยอะก็เลยต้องใช้อธิบดีเป็นพระพรหม
1: ประมาณ
2: แล้วพระภูมิเนี่ยต้องมีไหมครับ
1: จริงๆมันเงื่อนไขเดียวกันเลย
2: ก็
1: คือบางคนอาจจะตั้งพระพรหมพระภูมิตายาย
0: เต็มที่เลยก็ได้เต็มสตรีมเลย
2: ครับ
1: หรือบางคนแค่ตายายกับพระภูมิอะไร
2: คือแล้วแต่
0: อ
2: ันนี้ผมคิดว่าเป็นประโยชน์นะ
0: คราวนี้พูดถึงรูปแบบบ้างรูปแบบสารภูมิที่เราเคยเห็นกันมามันจะเป็นเรื่องของปูนหล่อขึ้นมาทั้งแท่งเลยใหญ่ๆแล้วเหมือนวิมานแบบมีลายตกแต่งเป็นลายกนกลายพญานาคโน่นนี่ยอดเป็นขอมมั่งเป็นอะไรมั่งถูกไหมฮะม
2: ีย
0: อดเป็นปราสาทนครวัดเงี้ย
2: คล้ายๆปราสาทคล้ายๆวังคล้ายๆวัด
0: มียอดแหลมก็มียอดเป็นปรางก็มีของเราเป็นยังไงอ่ะ
1: คือจริงๆอ่ะไอ้ดีไซน์เริ่มต้นมันก็อ้างอิงมาจากพวกนั้นแหละ
0: ครับ
1: แต่ว่าคือเราเป็นอาร์คิเทคเรารู้ว่าโปรเซสในการออกแบบมันคืออะไรแล้วก็เราเห็นลักษณะการเปลี่ยนแปลงของแมททีเรียลที่เกิดขึ้น บนวิถีที่เราทำงาน
0: ในโลกใบนี้
1: เราก็เลยมองว่าบ้านเราก็เปลี่ยนแล้วจากอะไรก่ออิฐธรรมดาหรืออะไรเงี้ย
0: จากเครื่องผูกไม
1: ้
0: มาเป็นปูมาเป็นอิฐมาเป็นปูนฉาบปูนมีค่อยมีเหล็กเข้ามาเยอะแยะมากมายคือโลกมันเปลี่ยนไปตามยุคสมัย
1: ใช่คืออันนั้นแหละมันก็ทำให้เกิดไอ้ณปัจจุบันนี้ขึ้นมา
0: ครับ
1: เพราะว่าอย่างที่ผมเล่าเมื่อกี้ว่ามันเริ่มจากการที่ครั้งแรกอ่ะเราไปช่วยเขาเลือกเลือกให้แมทกับตึกผมหน่อยอะไรเงี้ย
0: ผมชอบมาก
2: แล้วไงครับพอไปเลือกมันไม่ใช่อันนี้ก็ไม่ใช่
0: สายตานักออกแบบไง
2: ทำไงดีวะ
0: ไม่ได้ไม่เข้ากันเว้ย
2: ทำไงดี
0: แล้วจะพี่ทำไงฮะ
1: ก็อาจจะสเก็ตให้เขาไปทำเองอะไรเงี้ย
0: อ๋อตอนแรกสเก็ตแค่สเก็ตให้เขาทำ
1: ใช่คือผ่านมาเป็นผมว่าเกิน10ปีนะก่อนนั่นอีกนะ
0: ครับ
1: คือหมายถึงว่าเราก็ไปช่วยเขาเลือกหรือบอกเขาว่าคุณไปดูเองก็ได้แต่ว่าอย่าให้มันเยอะเกินอะไรเง
0: ี้
1: ย
0: โอเคอันนี้แปลว่ามันก็เป็นรสนิยมเราสักส่วนหนึ่งด้วยเนาะ
1: ใช่ครับ
0: คืออะไรถูกไหมต้องบอกงี้ว่าอันนี้นอกจากรสนิยมผู้อยู่แล้วเนี่ยพอคนแนะนำเนี่ยก็เป็นรสนิยมคนแนะนำด้วยรสนิยมคนแนะนำชอบโมเดิร์นหน่อยเขาก็จะแนะนำว่าเฮ้ยอย่าให้มันเยอะนักนี่ก็เป็นรสเรื่องรสนิยมซึ่งปัจจุบันนี้รสนิยมของพี่ไกรลาดตอนเนี้ยขายได้อะ
1: ก็ครับ
0: ก็ไม่จะมีอะไรปฏิเสธเออ
2: จุดเปลี่ยนสำคัญดีกว่าจ
0: ุ
2: ดเปลี่ยนสำคัญที่พี่บอกเอาไปดูเองไปอะไรแล้ววันที่พี่ตัดสินใจว่าเฮ้ยไม่ได้แล้ว
0: จะมาทำตรงนี้
2: ต้องเป็นตัวเราเท่านั้นที่จะต้องทำออกมาให้คนอื่นเห็นว่ามันมีแบบนี้ด้วยมันเกิดขึ้นยังไงนะวันนั้น
0: จากสเก็ตฟรีมาถึงจุดเนี้ยฮะ
1: จริงๆอ่ะมันต้องรวบรวมความกล้าเยอะมากนะ
0: ครับ
1: เพราะว่าคืออาร์คิเทคไม่ใช่นักขายนะครับ
0: แล้วพี่ทำไงแรกๆอ่ะ
1: เราเริ่มจากการไปออกงานแฟร์ขายแทบไม่ได้นะ
0: ครั้งแรกในการงานแฟร์ขายไม่ได้เลย
1: ใช่ครับอันนี้เป็นรุ่นกระจกที่อบมานะครับ
0: อ
1: บดัดโค้งมา
0: ใช่จริงด้วยว้าว
2: แล้ววันที่พี่ตัดสินใจว่าเฮ้ยไม่ได้แล้ว
0: จะมาทำตรงนี้
2: ต้องเป็นตัวเราเท่านั้นที่จะต้องทำออกมาให้คนอื่นเห็นว่ามันมีแบบนี้ด้วยมันเกิดขึ้นยังไงนะวันนั้น
0: จากสเก็ตฟรีมาถึงจุดเนี้ยฮะ
1: จริงๆอ่ะมันต้องรวบรวมความกล้าเยอะมากนะครับเพราะว่าคืออาร์คิเทคไม่ใช่นักขายนะครับ
0: ครับผม
1: เราไม่เคยขายโปรดักต์อะไรเงี้ยงานที่เราเคยทำมามันเป็นลักษณะการบอกต่ออ
0: ืม
1: ครับไอ้คุณไปจ้างคนนี้ดิ
0: คนนี้ออกแบบนี้นะ
1: ไอ้แบบนี้ดีอะไรเงี้ยหรือเขาทำโรงงานเก่งนะคุณลองไปปรึกษาก็ได้เขาอะไรอย่างเงี้ย
0: คือเราต้องลองงานเราพูดแทนเรา
1: ใช
0: ่
1: แต่ว่าอันเนี้ยมันเป็นคือมันเป็นการทำของออกมาขายอะ
0: ใช่
1: แล้วแบบหนึ่งคุณต้องรวบรวมความกล้า
0: เอออ
1: ่ะผมผลิตขึ้นมาแล้วแล้วจะขายยังไง
0: มันเป็นพอดักดีไซน์เนาะเนี่ยเราใช้สกิลอาร์คิเทคจริงแต่เนี้ยมันเป็นพอดักที่ออกมาโดยเราแล้วเรา
1: คือมันต้องขายอะ
0: แล้วพี่ทำไงแรกๆอะ
1: เราเริ่มจากการไปออกงานแฟร
0: ์
1: ที่คิดออกนะแต่จริงๆการที่เราไปออกงานแฟร์ผมมองว่ามันเป็นแค่การแนะนำคร
0: ับ
1: ให้คนได้เห็นเปิดตัวให้คนรู้จักเราว่า
0: เรา
1: ทำอะไร
0: นะ
1: เรามีอะไรแบบนี้ขายแทบไม่ได้นะในแฟร
0: ์ครั้งแรกสมัยงานแฟร์ขายไม่ได้เลย
1: ใช่ครับ
0: โอ้แล้วนี้เราทำไมเราไม่เลิกทำแบบนั้นล่ะพี
2: ่เอ้าเฮ้ย
0: เอาจะถามจริงๆอ่ะ
1: แต่ว่าในแฟร์มันทำให้เราเจอสื่อหรือเจออะไรแบบนี
0: ้
1: ปรากฏว่าหลังจากนั้นนะช่วงนึงผมว่าประมาณปีได้นะ
0: ครับ
1: ผมสัมภาษณ์กันแทบจะทุกอาทิตย์อะ
0: แน่นอนเลย
1: คือจนแบบให้พูดอะไรไปบ้างเนี่ย
0: มันเป็นเรื่องความเชื่อ
2: คือหมายถึงว่าทำออกมาอาจจะยังขายไม่ได้
0: แต่
2: ว
0: ่
2: าม
0: ีสื่อสนใ
1: จอ่ะ
2: มาสัมภาษณ์มาถามพี่ว่าทำไมมันเป็นอย่างนี้อย่างนี
1: ้
0: แล้วหลังจากนั้นสักเวลานานแค่ไหนถึงจะเริ่มขายได้พี
1: ่หลายเดือนนะเกือบครึ่งปีนะผมว่า
0: โอ้โห
1: กว่าจะงานชิ้นแรกจะขายออกไปได้ในช่วงเวลาประมาณนั้นคือไม่เชิงว่าขายไม่ได้นะครับแต่ว่าเทียบกับที่เรา
0: ลงทุนไป
1: หรือซื้อเครื่องไม้เครื่องมืออะไรเงี้ยมัน
2: งั้น
0: เสียวๆ
2: ผมอยากรู้ต่อว่าไอ้ตอนยุคแรกเนี่ยทำมากี่แบบครับ
0: เออใช
1: ่2แบบ
2: อ๋อแค่2แบบไง
0: 2แบบ
2: 2แบบแต่มันก็แสดงความเปลี่ยนแปลงแต่มันมี2แบบ
0: 2แบบ
1: ใช่
2: ก็จริงมีทั้งเลือกไม่เยอะ
1: ประมาณนึงนะครับจริงๆอ่ะลูกค้าเองเค้าก็ต้องใช้ความกล้าเยอะนะครับเพื่อจะมา
0: ซื
1: ้ออันเนี้ยอะไร
0: จริงจริง
2: เอ๊ะอย่างนี้พอพูดถึงอย่างนี
0: ้
2: ผมอยากไปดูของจริงอ่ะ
0: อยากจะไปคุยกันต่อเลย
2: มันน่าจะเห็นภาพมากกว่า
0: ใช่ใช
2: ่ดีไหม
0: งั้นเรารบกวนพี่ขวดช่วยนำไปดูของจริงว
1: ่
0: ามีกี่ซีเรียลตอนนี้นะครับเรามีคลิปติ้งอะไรบ้างเชิญนะ
2: เชิญครับนำไปดูหน่อยครับ
0: เชิญครับนี
2: ่ไปดู
0: คือเราเดินตอนทางขึ้นเราเห็นแหละว่าแบบว่ามีหลายแบบมากแต่ยังไม่ได้ดูดีเทลต้องให้พี่ขวดอธิบายให้ฟังนะ
2: ทำไมพี่ขวดถึงนำเรามาชมตรงนี้ก่อนครับ
1: อันนี้มันเป็นรุ่นเริ่มแรกเลยครับก
0: ็
1: ค
0: ือ
1: เป็นอันเนี้ยเราตั้งชื่อมันว่าเหลี่ยมเพชร
0: ครับ
1: ก็คือ
0: มีความเหมือนเพชรเหลี่ยมเพชร
1: ใช่แล้วก็เป็นออริจินัลดีไซน์ตั้งแต่วันแรกที่เราคิดกันขึ้นมาแล้วก็เราจะทำเป็นเหมือนซีรีส์เดียวกันก็คือพระภูมิตายายอะไรเงี้ยครับ
0: อ๋อนี่พระภูมินี่ตายาย
1: แล้วก็
0: คือต่างกันเนี่ยฮะสองอันนี้เห็นหน้าตาคล้ายๆกันเลยข้างบน
1: มันเป็นซีรีส์เดียวกันแต่ว่าเราเลือกยอดอะไรได
0: ้
1: นิดหน่อยแล้วแต่ชอบแต่ว่าพระภูมิก็คือเสาเดียว
0: อย่างที่บอกว่าที่มา
1: แ
0: ต่ไม
1: ้อะไรนี่ครับส่วนตายายก็คือ4เสาอย่างน้อย
2: ก็คือยังคงคอนเซ็ปต์เดิม
1: ใช่
2: นะแบบโบราณอยู
0: ่ใช่ก็คือเป็นเสาเรือนกับตัวเสาพระภูมิโอเค
2: แล้วอันนี้คืออะไรครับ
1: จริงๆก็
0: นี่ไงเอาไว
1: ้
0: ให
1: ้ไว้เกี่ยวอะไร
0: นิดหน่อยอะไรวะออกกำลังกายฮะออกกำลังกาย
2: คล้องพวงมาลัย
0: ออกมาไหว
1: ้คือแกนิโต้เนี่ยเขาแจ้งเรามาว่าแอบสอบ 0%
0: อ่าฮะ
1: แต่ในความเป็นจริงอะมันไม่ได้ขนาดนั้นหรอก
0: เขาแจ้งเรามาว่าคือผู้ขายอะเขาบอกว่าเอ้ยมันป้องกันรอยขีดข่วน
1: ไม่ดูดน้ำเลยนะอะไรเง
0: ี้
1: ยแต่ปรากฏว่าถ้าเกิดดอกไม้มันเน่าตายอยู่ตรงนี
0: ้มันอยู่นานๆครับมันสเตย์แน่นอน
1: เพราะฉะนั้นก็อยู่นั่นแหละ
0: แก้ปัญหาด้วยการใส่หมุดนี้เข้าไปเพื่อให้พลังงานสวยงามด้วย
2: อันนี้คือฟังก์ชันแนะนำวัสดุตั้งแต่ตรงนี้ได้ไหมครับ
0: ยอดไปเลย
1: ข้างบนนี่คือยอดเนี่ยมันเป็นสเลตนะครับ
0: สเลตอ๋อ
1: คืออย่างที่คุยไปข้างบนว่าแรก

0: กอ่ะเราอยากให้มันเป็นสีของเนื้อ
1: ครับเป็นเนื้อวัสดุจริง
0: ๆนี่เลยก็คือสแตนเลส
1: สแตนเลสมันเงาเลยเห็น
0: แกนิโต้
1: ครับ
0: กระจก
1: กระจกเห็น
0: แล้วสแตนเลสอีกวินนี่ก็เป็นกระจก
1: กระจกอีก
0: พวกนี้ก็สแตนเลสหรืออลูมิเนียม
1: กระจกกระจกพ่นทราย
0: แต่ปรากฏว่าหลังจากนั้นน่ะมันก็มีฟีดแบคว่าไอ้คุณขวดมันต้องมีทองมากนะ
1: เออคือเราทำคลิปไปปุ๊บผู้ชายก็แบบนี่มันดูไม่ค่อยลักชูใช่ไหมมันอยากให้มันดูมีความหรูหราร่ำรวยนึง
0: การผลิตอะไรเนี่ยของเรามันก็แยกเป็นโมดูลครับ
1: ครับผมใช่ก็เป็นท่อนๆเป็นท่อนๆมาว่าม
2: ีอันนึงที่มันมองไม่เห็น
1: อะไร
2: แต่มันสงสัย
1: อะไรนี่
2: โครงข้างในมันคืออะไรครับที่มันเป็นตัวโครงสร้างขึ้นมา
0: ณปัจจุบันนะครับโครงสร้างข้างในเป็นสแตนเลสครับ
1: คือ
0: กระบวนการผลิตเนี่ยเขาเรียกไดโพเซตทั้งหมด
1: ครับ
0: ก็คือจะไม่มีปูนอีกแล้วอะไร
2: เอาละนี่คือออริจินอล
0: อันนี้ก็เป็นพระพรหม
1: นี่คือสารพระพรหม
0: ครับก็คือจะเปิดสีหน้า
1: เปิดสีหน้า
2: ก็ยังคงเรื่องของความเชื่อ
0: ใช่ครับ
2: เพราะพระพรหมเนี่ยเรารู้อยู่แล้วนะมี4พักหรือสี่หน้า
1: ดูแลปกป้องทั้ง4ทิศ
2: ถ้านึกไม่ออกก็นึกถึงศาลพระพรหมนะที่ไหน
1: ในละวันเนี่ย
2: ก็ยังคงเรื่องนั้นก็คือเปิดซุ้ม4ทิศ
1: ใช่แล้วก็มีฟอร์มมีซิลูเอทของความดั้งเดิมอยู่นะไม่ได้แบบว่าหลุด
0: ประมาณ
1: ไม่คือฟอร์มยังคงเป็นแบบว่าซุ้มสี่อันชนอะไรเงี้ยแล้วมีอันนี้เขามีดูมีเสาอยู่แต่ว่าอันนี้ก็คือด้วยวัสดุใหม่หมดเลยอันนี้เป็นกระจกใช่ไหมพี่
0: ใช่ครับ
2: หนามากอ่ะ
1: หนาเลย
0: 10หรือ12มิลนะคร
1: ับ โอ้เซนกว่า
2: ตัวกระจกนี่มันก็เป็นโครงสร้างในตัวเองเลยเหรอครับ
0: อันนี้เป็นรุ่นกระจกที่อบมานะครับอบดัดโค้งมาแล้วก็หักไอ้นี่ให้มันเกิด
1: สวยอ่ะ
2: โอ้โหอันนี้คือกระจกแบนมีโครงเป็น
0: สแตนเลสเหมือนกัน
1: สแตนเลสเหมือนกัน
2: อันนั้นคือ
0: กระจกล้วน
2: ๆอบโค้งมาเลย
0: ครับ
1: กระจกล้วนๆเลยวะใช่จริงด้วยว้าว
2: ที่ที่เป็นศูนย์กลางที่สุดเลยในประเทศไทยก็คือโบสถ์พราหมณ์ที่อยู่ตรงเสาชิงช้าแล้วพี่ไปตรงนั้นเลย
0: ใช่คือถือดออิ้งไปเลยแล้วก็ไปคุยกับเขาเลย
2: ใหญ่มาก
0: อันนี้ก็สารพระพรหม
2: ใหญ่มาก
1: นี่อ่ะดูกับตัวผมอ่ะเนี่ยยังไม่พ้นฐานเลย
0: คือตอนที่เราเริ่มออกโปรดักต์ใหม่ๆเนี่ยในหัวเราคิดว่าเราทำไงถึงจะแบบได้ใบเซอร์หรืออะไรสักอย่างนึงเพื่อจะบอกว่าเฮ้ยมันใช้ได้นะคุณอะไรเงี้ย
1: โอ้แบบเฮ้ยศักดิ์สิทธิ์ด้วยนี่เหร
2: อคือเรื่องนี้เหรอคือเป็นเรื่องความเชื่อที่เขาจะแบบเอาไปตั้งศักดิ์สิทธิ์ไหม
1: เขาไม่แน่ใจว่ามันใช้ได้จริงๆหรือเปล่า
0: ใช่
1: ถูกป่ะฮะ
2: เฮ้ยอันนี้เหนือความคาดหมาย
1: เฮ้ย
2: คือเรานึกถึงแต่รูปแบบว่าแบบเอาไปตั้งแต่นี่คือแบบอันเนี้ยโมเดิร์นเรียบศักดิ์สิทธิ์ไหม
0: พอเราคิดได้แบบนั้นนะเราก็เลยนึกว่าเราควรจะไปหาใครดีก
1: ็
0: เลยนึกถึงพราหมณ์หลวง
1: โอ้
2: ที่โบสถ์พราหมณ์ตรงเสาชิงช้าใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับคือถือดออิ้งไปเลยแล้วก็ไปคุยกับเขาเลย
1: โทษนะครับอันนี้ศักดิ์สิทธิ์ได้ไหมอันนี้คือใช้ในพิธีกรรมปกติได้ไหม
2: คือท่านผู้ชมครับเวลาท่านเห็นเวลาพราหมณ์มาทำพิธีเนี่ยมาจากหลายๆที่นะ
1: ครับผม
2: แต่ที่เป็นศูนย์กลางที่สุดเลยในประเทศไทยก็คือโบสถ์พราหมณ์ที่อยู่ตรงเสาชิงช้านะครับนี่แหละแล้วพี่ไปตรงนั้นเลย
0: ใช่คร
2: ับ เป็นที่ที่แบบเรียกว่าปฐมภูมิอ่ะข้อมูลแบบปฐมภูมิคือไปหาแหล่งอ้างอิงที่ถูกต้องที่สุด
1: ท่านี่บอกโอเคใช้ได้ก็เรียกว่าใช้ได้
2: อ
1: ้
2: าว
1: ที่ไปที่นู่นเลย
0: ใช่ครับ
1: แล้วเขาว่าไง
0: พอไปคุยกับพราหมณ์หลวงปุ๊บเขาบอกว่าคือแรกเริ่มของศาลพระภูมินะครับ
1: ครับ
0: มันก็คือหลักไม้แล้วก็มีเพจข้างบนมันเป็นกะละมังหรือเป็นไม้แผ่นหนึ่งอะไรก็ได
1: ้โอ
0: ้แล้วก็วางรูปเคารพแค่นั้นเอง
1: อ๋อที่เราสงสัยก็ว่ามีเสาเดียวทำไมอ
2: ่
1: ะนี่อ่ะ
2: คือสิ่งที่เริ่มจากง่ายที่สุด
1: เบสิกเลยคือมีหลักไม้ขึ้นมามีเพลข้างบนทำให้มันเหมือนเทินสูงจากพื้นขึ้นม
0: า
1: แล้วก็วางอะไรสะดวก
0: วาง
1: ของบูชาสะดวก
2: เท่านั้น
0: เท่านั้นเอง
2: ไหว้ได้แล้วท่านมาอยู่ตรงนี้ได้แล้ว
0: ใช่
2: กราบไหว้ได้แล้ว
1: อ่ะหลังจากนั้นพอเราได้เรียกว่าออโตไรเซชันหรือว่าการยินยอมจากทางโน้นเรียบร้อยแล้วเราอธิบายให้ลูกค้าฟังมากขึ้นเข้าใจมากขึ้น
0: ใช่ครับ
1: ผลตอบรับเป็นยังไง
0: มันก็ดีขึ้นแต่ว่าคราวเนี้ยมันก็เริ่มจะมีโมเดลใหม่ๆจากคำแนะนำของลูกค้าแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยเรา

0: เราเลือก material เนี่ยเพราะเราคิดในหัวว่ามันต้องมีสีในตัวเองครับ
1: เออ
0: ประมาณว่าปี2ปีก็แค่ทำความสะอาดม
1: ันเข้าใจเข้าใจ
0: จะได้ไม่อะไรงี
1: ้ไม่ทาสีเอางี้ดีกว่าเออใช้สีวัสดุเลย
0: แต่ปรากฏว่าพอเราขายไปได้สักระยะหนึ่งก็มีฟีดแบ็กกลับมาว่าเฮ้ยคุณขวดตรงนี้มันต้องมีสีทองนะมันหมายถึงความเจริญรุ่งเรืองหรืออะไรเงี้ย
1: หินมันดูไม่ค่อยรวย
0: อะไรประมาณ
1: นั้น
0: มันต้องมีบ้าง
1: ทองก็หน่อยดิ
0: อันนี้ก็
1: ตายาย
0: ตายาย
1: นี่ตายายนี่เป็นรุ่นเหลี่ยมเพชรเหมือนอันแรกเลย
0: เหมือนข้างบน
2: เหมือนกัน
1: อุ้ยอันนี้เป็นเหมือนจะเป็นเหลี่ยมเพชรแต่ว่าออปชั่นมันดูอลังการขึ้นว่ะนี่มีแบบชิ้นนี่เซรามิกป่ะฮะ
0: เป็นไอ้นั่นครับเป็นซีเมนต์เรซิน
1: อ๋อหล่อมาเลยหล่อเป็นแบบนี้เป็นหล่อแบบเฉพาะเลย
0: แล้วก็อันนี้สั่งหล่อเป็นกระจก
1: ใช่อันนี้น่าจะดูแบบเป็นคัสเป็นแบบว่าทำเพื่อให้เข้ากับรุ่นนี
2: ้ผมเห็นตรงนี้ผมขอถามหน่อย
1: เออ
2: มีแบบประดับฟ้าซ่อนไลท์ติ้งอะไรไว้ข้างในไหมครับ
1: เออ
0: ณตอนนี้ใส่ไปน้อยครับยกเว้นว่าอันรุ่นใหญ่ๆจริง
1: ๆอ๋อที่อยู่ข้างในเนี่ย
0: ใช่ครับ
1: ตรงยอด
0: ที่เกิดแรกๆเนี่ยผมมีแถวนี้เต็มเลย
1: เออเหรอ
2: มันก็น่าจะสวยดีนะ
1: เออนั่นดิน
0: ี่แถว
2: นะ
1: เนี่ยตรงรอบๆนี่น่าจะดูรอยเลยดูอะไรเนี่ย
2: ข้างในนี่ด้วย
1: มันมีหมด
2: มันก็น่าจะสวยดี
1: เออพี่ใส่ไปตอนแรกก็สวย
0: ใส่ไปแรกๆเป็น LED พวกสติปไลท์อะไรเงี้ย
1: ครับ
0: แต่ว่าปรากฏว่าเอาก็จริงๆอ่ะมันไม่ยั่งยืนนะเพราะว่ามันอยู่ข้างนอกอ่ะความชื้นอะไรเนี่ยมันเยอะแล้วก็ไอ้ไฟพวกเนี้ยเราหาที่มันเค้าเรียกอะไรอ่ะค่า IP มันเยอะๆอ่ะมันไม่มีหรอกมันเป็นสำหรับอินดอร์ส่วนใหญ
2: ่ถ้าไม่มีแล้วการให้แสงสว่างแนะนำยังไงครับ
1: เ
0: ราก็เลยแนะนำให้ลูกค้าใช้เป็นบอหลาดครับติดที่แท่นแทน
2: บอหลาดอธิบายหน่อยครับบอหลาดมันหน้าตายังไงคร
0: ับ มันก็คือโคมไฟที่มันวางที่พื้นนะครับอันเล็กอันใหญ่อันอะไรเงี้ย
2: คล้ายๆโคมไฟประดับสวน
0: ใช่
1: ประดับสวน
2: ที่ตั้งขึ้นมา
1: อุ้ยมันแบบแบ็คทูโบราณมากเลยนะเท่มากเลยนะ
0: อันนี้สารพระภูมิตายายครับเราพยายามลดทอนรายละเอียดที่มันเยอะแยะเกินไปอะลงนะอะไรเงี้ยเราก็เลยเกิดรุ่นนี้ขึ้น
1: คือแทนที่เป็นแบบฝาเรือนไทยเครื่องสับแบบฝาปะกลเลยก็จะแบบว่าทำให้เป็นฟอร์มเฉยๆอะต่อไปฮะ
0: ก็อันนี
1: ้แขวนพวกใบเต็มเลย
0: พระพรหมครับ
1: พระพรหมเหมือนกัน
0: ครับ
1: ก็ใหญ
0: ่ไซส์ก็จะใหญ่ขึ้นอะไรเงี้ย
1: คือใหญ่มาก
0: คือไซส์ของศาลเลือกตามองค์พระพรหมที่เลือกมา
1: ครับ
0: เขาเลือกมากี่นิ้วอะไรเงี้ย
1: มันก็จะมีนิ้วกำหนดอยู
2: ่สุดท้ายใหญ่มาก
0: อันนี้ก็ศาลพระพรหมเหมือนกันครับ
2: ใหญ่มาก
1: เบิ้มเลย
2: อุ้ย
1: เบิ้มนี่อ่ะดูกับตัวผมอ่ะเนี่ยยังไม่พ้นฐานเลยเนี่ย
2: ฮะ
0: คือรุ่นที่ผมบอกว่ามันเป็นออริจินอลคล้ายๆ
1: ครับรุ่นเหลี่ยมเพชรนะครับ
0: จริงๆมันเป็นรุ่นเรียกแขกนะครับก็คือสุดคนส่วนใหญ่อะจะเห็นรุ่นนี้แล้วก็มาที่เรา
1: คือรู้จักรุ่นนี้รู้จักเราจากรุ่นนี
0: ้
1: แล้วก็ตามมาดูรุ่นอื่น
0: ๆแต่ว่าตอนที่ซื้อ
1: จะรุ่นอื่น
0: ซื้อ
1: นี่ไง
0: แบบนี้ครับ
2: มันคือผมเดินมาผมประทับใจอันเนี้ย
1: เออ
2: มันมี
1: ตรงไปดูสิ
2: เนี่ย
1: อยากดูไม่ใช่อยากดู
2: คือมันมีหลายชั้นอ่ะ
1: เออใช่
2: ๆนะ
1: มันดูแบบมีไฮราคีนะ
2: พอมาถึงเนี่ยแหมอัปเกรดดีกว่า
1: เออก็จริงอ่ะเหมือนอยากจะตั้งบริวารเยอะๆแล้วแต่คุณเลย
0: ใช่ครับ
1: เออเวลาที่เราไปติดตั้งเรามีบริการนะครับ
0: คือติดตั้งแทบจะส่วนใหญ่เราไปติดตั้งเองนะครับไม่ว่าจะต่างจังหวัดถ้าเกิดมันไกลจริงๆอาจจะมีค่าใช้จ่ายบ้าง
1: ครับ
0: แต่ว่ากรุงเทพปริมณฑลส่วนใหญ่ก็ฟรีอยู่แล้ว
1: อ๋อเหรอ
0: เพราะว่
1: า
0: คือเราก็เจอปัญหาจากการส่งไปกับบริษัทขนส่งอ่ะเขาไม่ได้เทคแคร์ของเรา
1: เข้าใจ
0: เท่าไหร่
1: เข้าใจ
0: จริงๆติดตั้งมาไม่ได้ยากครับเพราะว่ามันก็เป็นโมดูล
1: เป็นท่อนๆไปวางบึ้ง
0: ใช
2: ่แล้วณสถานที่ติดตั้งต้องเตรียมอะไรบ้างครับ
1: เออหน้างาน
0: เตรียมแท่นคร
1: ับแท่นที่ได้ระดับเนาะได้ฉากได้ลาดไม่งั้นวางไปคือต้องอธิบายอย่างนี้ว่าไอ้กระดกกระแดกเนี่ยเรื่องนึงแต่ว่าของแบบนี้ถ้าวางเอียงนานๆน่ะมันจะเอียงไปเยอะๆเพราะว่าน้ำหนักมันเยอะนะฮะหลายๆคนคิดว่าอุ้ยเอียงนิดเดียวไม่เป็นไรหรอกองศานิดเดียวแต่นิดเดียว10ปีนี่เป็นตันนะครับมันจะไปเยอะเลยนะครับเพราะฉะนั้นกรุณาตั้งทีเดียวให้มันเรียบร้อยนะฮะ
2: เตรียมแท่นไว้ก่อน
1: เตรียมแท่น
0: ใช
1: ่เออไม่ได้นั่นเพราะว่า
0: คือตัวแท่นน่ะส่วนใหญ่เราก็จะมีดรอยิ่งให
1: ้ครับ
0: ก็ว่า
1: อ๋อเหรอมีดรอยิ่งให้ด้วยเหรอ
0: คือคุณต้องแจ้งเรามาก่อนว่ามีพื้นที่ประมาณไหนอะไรเงี้ยยกเว้นว่าบางเจ้าเนี่ยเขามีตัวเลข

0: ครับ
1: ใช่มีเลขมงคลนะกว้างยาวเท่าไหร่ใช่ไหมบันไดกี่ขั้นอะไร
0: เราก็ดูความเหมาะสมให้ครับ
1: อืมโอเคก็เรียกว่าดูแลกันตั้งแต่สถานที่เลยไปตัวการติดตั้งด้วยนะครับก็คือแนะนำนะแนะนำให้มาดูของจริงดีกว่
0: า
1: คือดูในรูปเนี่ยมันจะได้ไอเดียประมาณนึงว่ามีรูปแบบประมาณนี้แต่ของจริงอะต้องมาดูเองจริงๆเพราะมันมีเรื่องวัสดุการต่อดีเทลต่างๆรวมถึงฟีลลิ่งที่ได้จากการมายืนข้างหน้ามัน
2: คือบ้านเราอะนะหรือว่าโรงงานเราตั้งศาลพระภูมิศาลตายายก็ตั้งครั้งเดียวแหละ
1: จริง
2: ตั้งครั้งเดียวไม่เปลี่ยนแล้ว
1: ใช่
2: เลือกแบบที่เข้ากับคุณแล้วก็คุณชอบนะแล้วนี่ก็เป็นทางเลือกหนึ่ง
1: ถูกต้องครับถูกต้องแบบที่อย่างที่พี่ขวดบอกเลยว่ามันอยู่ที่ความรู้สึกและความสบายใจของเจ้าของพื้นที่นั้นๆนะฮะเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์ต่างๆเรื่องของพลังต่างๆมันจะเกิดขึ้นจากตัวคุณนั่นแหละถ้าคุณรู้สึกว่าถูกชะโลกับสิ่งนี้มันจะนำพาคุณไปสู่ความเจริญอย่างแน่นอน
0: คร
1: ับ แล้วก็ขอบคุณพี่ขวดมากๆเลยวันนี้ที่พาเรามาชม
2: ขอบคุณ
1: อย่างละเอียดเลยนะครับขอบคุณมากๆเลย Holy Plus ฮะไปดูได้เลยครับผู้ชมที่มีปัญหาเกี่ยวกับบ้านครับปัญหานี้ปัญหาใหญ่ส่งมาได้เลยครับในรายการช่างประจำบ้านผ่านทางเพจ Facebook ช่างประจำบ้านติดตามชมช่างประจำบ้านทุกสัปดาห์นะฮะวันเสาร์ 10:30 น. ถึง 11:00 น. ทางอมรินทร์ TV HD ช่อง34เหมือนเดิมช่างประจำบ้าน
3: อมรินทร์ TV

0: วันนี้เป็นอีกวันหนึ่งซึ่งน้องๆสายช่างยนต์ช่างอิเล็กทรอนิกส์และช่างไฟฟ้าจากวิทยาลัยการอาชีพหนองหานได้ออกมาทำงานด้านจิตสาธารณะเพื่อรับใช้ชุมชนพวกเขาได้นำความรู้ที่ได้รับจากการเรียนมาลงมือปฏิบัติในสนามจริง
1: วันนี้จะมาดูแลในเรื่องส่วนของพัดลมแล้วก็ทำความสะอาดแอร์ครับผมตอนนี้เราก็มีแบบเป็นศูนย์บริการฟิกอีเซ็นเตอร์ครับออกตามหมู่บ้านนะครับตามโซนต่างๆนะครับผม
2: ติดการเอาเทียมครับติดการเอาเทียมเพื่อให้น้องๆได้มีทีวีดูครับแล้วได้เรียนรู้จากโทรทัศน์ที่มีช่องการเรียนครับ
3: ซ่อมเครื่องยนต์ชุมชนแล้วก็ไอ้ออกให้บริการชุมชนต่างๆครับรู้สึกดีใจครับที่ว่าไอ้ที่ว่าประชาชนได้ที่ข้างนอกได้ใช้บริการกับเรามีความสุขครับ
0: นอกจากงานซ่อมสร้างแล้วนักศึกษาส่วนหนึ่งยังเดินทางมาเป็นพี่เลี้ยงเพื่อถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียนรุ่นน้องในโรงเรียนมัธยมให้หัดซ่อมเครื่องยนต์ในครัวเรือนของตนเองส่งต่อความรู้จากพี่สู่น้องเพื่อให้สามารถนำกลับไปช่วยงานในครอบครัวอีกด้วย
4: ให้ความรู้การตั้งวาล์วล้างคาร์บูมันได้ทำมันได้ปฏิบัติได้ความรู้
5: จุดแรกผมต้องขอขอบคุณทางวิทยาลัยการอาชีพนะครับที่เอาโครงการตรงนี้มาพอดีมันเป็นจุดที่ผมกำลังคิดอยู่ว่าทุกวันนี้จะต้องปลูกจิตสำนึกของเด็กเริ่มตั้งแต่การรักวิชาชีพแล้วทักษะจะเกิดกับตัวเขาในอนาคตจากเขาได้ฝึกได้ลองได้ทำ
0: เป็นกิจกรรมจิตสาธารณะที่สถาบันได้ปลูกฝังให้นักศึกษาทุกคนเป็นผู้ที่มีทั้งความรู้ความสามารถมีทักษะในการประกอบวิชาชีพและเนื้อสิ่งอื่นใดนักศึกษาจะต้องเป็นผู้ที่มีคุณธรรมอันจะนำมาซึ่งความเจริญก้าวหน้าในการประกอบอาชีพในอนาคตนั่นเอง
6: ก็ในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีพศึกษาซึ่งเป็นต้นสังกัดของวิทยาลัยการอาชีพหนองหานนะครับได้มุ่งเน้นให้กับสถานศึกษาโดยเฉพาะสถานศึกษาอาชีวะให้มีเรื่องของคุณธรรมในเรื่องของจิตสาธารณะโดยออกมาในรูปแบบของวิชาชีพนะครับซึ่งวิชาชีพที่เราดำเนินการแล้วก็เป็นต้นแบบนะครับแล้วเราดำเนินการมาทุกปีในเรื่องฟิกิเซ็นเตอร์นะครับศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนเราจะใช้นักศึกษาส่วนนี้นะครับเป็นการบูรณาการในเรื่องของการเรียนการสอนออกไปในพื้นที่ไปเจอปัญหาสภาพจริงๆนะครับฝึกให้เขาเสียสละส่วนตัวเพื่อส่วนรวมจุดมุ่งหมายของการเรียนนอกจากเราเน้นถึงทักษะทางวิชาการแล้วในเรื่องของคุณธรรมที่เป็นสิ่งสำคัญซึ่งสถานประกอบการตอนนี้สำคัญให้ความสำคัญเป็นอันดับหนึ่งว่าเด็กที่มาเรียนเนี่ยอยากให้ฝึกในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมให้มากนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วถ้ามีทักษะที่เก่งแต่ว่าไม่มีคุณธรรมเนี่ยเขาก็ไม่อยากได้นะครับแต่คนที่ไม่เก่งแต่มีคุณธรรมมีความรับผิดชอบมีความซื่อสัตย์ตรงต่อเวลาอย่างเงี้ยวิชาการเนี่ยไปฝึกได้เพราะฉะนั้นเราก็พยายามจะฝึกตัวเนี้ยนะครับเพื่อป้อนให้กับสถานประกอบการหรือและแม้แต่ชุมชนเองนะครับก็พยายามจะฝึกให้เด็กอยู่ในกฎระเบียบให้มีความจิตอาสามีความเป็นกัลยาณมิตรคือช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับส่วนวิชาการนะก็ควบคู่กันไป

0: นี่อาทิตย์หน้าเธอจะขายอะไรที่งานโรงเรียนเหรอ
1: ก็วุ้นมะพร้าวไง
0: เรายังคิดไม่ออกเลยว่าจะขายอะไรดี
1: แล้วนอกจากนายปีนต้นไม้เก่งแล้วทำอะไรเก่งอีกล่ะ
0: ทำอะไรเก่งเหรอ
2: คุยอะไรกันอยู่เด็ก
1: ๆกำลังคุยเรื่องหาของไปขายที่โรงเรียนค่ะคุณปู
2: ่แล้วคิดได้หรือยังล่ะ
0: คือยังไม่รู้เลยครับยังคิดไม่ออกเลยอะ
2: ปู่ว่านะถ้าอยากจะลงทุนขายอะไรสักอย่างเราก็ควรจะเริ่มจากต้นทุนที่มีอยู่แล้ว
0: ต้นทุนที่มีอยู่แล้วคืออะไรเหรอครับ
2: ต้นทุนที่มีอยู่แล้วก็คือสิ่งที่เรามีอยู่แล้วอยู่ในบ้านอยู่ในสวนไม่ต้องไปหาซื้อให้เสียเงินไงล่ะ
1: จอมฉันรู้แล้วว่าอะไรคือต้นทุนของนาย
0: อ๋ออะไรเหรอ

0: สวัสดีครับวันนี้เกษตรขั้นเทพขออาสาพาคุณผู้ชมมาพบกับผลไม้ที่กำลังได้รับความนิยมอย่างมากอยู่ในตลาดบ้านเราขณะนี้อย่างเมลอนผลไม้ราคาสูงรสชาติหวานหอมที่ถูกอกถูกใจคนไทยจนทำให้เกษตรกรสาวสวยอย่างคุณไหมแห่งพอฟาร์มได้รับเสียงตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดีด้วยการดูแลอย่างพิถีพิถันจึงทำให้ผลผลิตจากที่เนี่ยเขาการันตีความหวานได้ทุกลูกถึงขนาดที่กล้าพูดได้เลยว่าซื้อลูกไหนไปแล้วไม่หวานยินดีคืนเงินกันเลยทีเดียวแหมพูดมาขนาดนี้แล้วคุณผู้ชมครับคงอยากจะรู้แล้วใช่ไหมล่ะครับว่าที่นี่เขาจะดูแลเมลอนให้ดีมีคุณภาพแบบนี้ได้ยังไงไปชมกันเลยครับ
1: ข้าคืออัศมีฮัมราบราจารัมชา
2: ชื่อซะยาวเชียสรุปคุณเป็นใครเนี่ย
3: ฉันคือทูตจากอียิปต์ฉันมาตามหาผลไม้ที่อยู่ในอดีตการของพวกข้านี่จะบอกนะว่าอียิปต์นี่โด่งดังเรื่องของผลไม้อยู่หลายอย่าง

0: แต่ว่าอย่างหนึ่งที่ฉันต้องมาถึงนี่เนี่ยเป็นเพราะว่ามีผลไม้ที่มีการปลูกกันมาตั้งแต่ก่อนคริสต์กาลในอียิปต์ถูกเอามาปลูกที่นี่แต่หวานกว่ากรอบกว่าอร่อยกว่าเมลอนว่าแต่ท่านเองเนี่ยสาวสาวสวยๆแบบนี้ทำไมถึงมาอยู่กับเมลอนได้ล่ะฮะ
1: คือจริงๆก็ต้องบอกว่าของไม้เนี่ยตอนแรกไม่เป็นพยาบาลนะพี่ทีนี้ก็ผลปรากฏว่าเราแพลนจะแต่งงานกับแฟนเนาะแฟนไม่เป็นหมอ
0: โอ้โหกระชากใจชาวอี
2: มีแฟนจะแต่งงาน
1: ใช่แล้วก็เขาก็เลยบอกว่าเอ้ยเนี่ยพี่ว่าตัวเองออกไหมโอเคถ้าออกได้แต่ยูก็ต้องแบบคือไอไม่อยู่เฉยๆอ่ะไอไม่โอเคมันก็บอกเขาแบบนี้เลยก็เลยมาคุยกันว่างั้นเรามาทำธุรกิจดีไหมใหม่ก็ให้โจทย์ชัดเจนเลยว่าใหม่ต้องการขายสุขภาพดี
0: เป็นอะไรดีเป็นอะไร
1: แล้วก็เลยมองว่างั้นเราทำเกษตรกันไหม
0: ทำเกษตร
1: ขายอาหารไงขายอาหารแต่ต้นทางเพราะว่าคือเรามามองย้อนว่าปัจจัยในการเกิดโรคเอาง่ายๆอย่างมายูสายมะเร็งใช่ไหมปัจจัยหลักของการเกิดมะเร็งคืออะไรพฤติกรรมการกินแต่ทำไมถึงเป็นเมลอนล่ะเพราะคือมีช่วงนั้นก็คือใหม่ไปเที่ยวกับคุณพ่อค่ะก็เหมือนแบบตอนนั้นไปฮอกไกโดนะก็ไปตามเทรนนะเฮ้ยแบบอร่อยมากคือหอมนุ่มหวานอะไรเงี้ยกลับมาโมให้แฟนฟังเฮ้ยเฮียแบบเราไปกินเมลอนที่ญี่ปุ่นมาแซ่บมากอะไรเงี้ยเฮียแต่ชิ้นละ90 บาทก็เฮียบอกเฮ้ยอยู่รู้เปล่าเมืองไทยจะปลูกได้นะแล้วบอกเบอร์โมว่า
0: ทำไมเฮียรู้อ่ะเฮียเรียนหมอไม่ใช่เหรอ
1: จริงๆเขาเป็นผู้ชายความรู้เยอะค่ะ
0: โอ้โห
1: อะไรดูดีไหม
0: ดูดีนอกจากใช้คำพูดเก่งก็ความรู้เยอะอีก
1: ก็เลยคุยกันว่าเนี่ยอยู่ลองหาข้อมูลมันก็เลยได้ไปเจอกับเทพมงคลฟาร์มค่ะเป็นบริษัทเมล็ดพันธุ์แล้วก็เป็นครูที่สอนไปปลูกเมลอนด้วยซึ่งครูเขาก็ตั้งเป็นโรงเรียนขึ้นมาชื่อว่าโรงเรียนเกษตรกรไทยไม่จนสอนสำหรับเกษตรกรหรือผู้ที่สนใจจะปลูกเมลอนเปิดปีละครั้ง
0: ได้โจทย์ของเราแล้วก็คือเราจะผลิตอาหารต้นทางแล้วคิดว่าปลูกอะไรดีติดใจเมลอนเพราะไปกินมา
1: ใช
0: ่ได้ที่เขาทำดีแล้วเขาเปิดสอนด้วยความตั้งใจดีอีก
1: ใช่
0: เราก็เลยเข้าไปเลยรุ่นที่4
1: ถูกต้อง
0: พอเข้าไปแล้วได้เรียนรู้อะไรบ้าง
1: ก็เรียนก็คือตอนแรกไปก็คือเรียนทฤษฎีก่อน4 วันอยากฝึกให้มันรู้อะอยากปฏิบัติด้วย
0: คือจริงๆแล้วที่เขาเปิดเขาสอนทฤษฎีอย่างเดียว
1: คือเขาก็สอนทฤษฎีแล้วก็ให้ปฏิบัติแต่มันเป็นช็อตคอร์สเนาะเราไม่มีทางเห็นไซเคิลทั้งหมดของเขาอะ
0: คือปฏิบัติเบาๆตามที่เรียนทฤษฎีเป็นตอน
1: ใช่
0: แต่ไม่ได้ให้เรียนรู้กระบวนการทั้งฟาร์มคือตื่นนอนต้องทำอะไรบ้างจนถึงคอร์ส
1: เขาไปฝึกต่อ2 อาทิตย์แต่ว่านั้นก็คือครูก็บอกว่าอยู่ไปใกล้ๆไหมอยู่ไปกอนฟาร์มกอนฟาร์มเป็นลูกศิษย์รุ่นแรกของครู
0: เขาก็ไปทำแล้ว
1: ใช่ก็เลยบอกไปว่าพี่เอเขาไปฝึกหน่อยเขาก็ให้ไปฝึกค่ะ
0: กอนคุณเอนี่คือกอนฟาร์ม
1: ใช
0: ่ก็ไปฝึกที่กอนฟาร์ม
1: ใช่
0: ทีนี้ฝึกยังไง
1: ก็ไปเป็นคนงานเลยทำทุกอย่างเหมือนคนงาน
0: ไปใช้ชีวิตกินนอนแบบนั้น
1: ก็คืออันนั้นก็คือบางเงินก็ได้ที่พักแยกขึ้นมาแต่ว่าก็คือเขาเริ่มงาน8 โมงเริ่มงาน5 โมงเย็นทุกอย่างทำเหมือนกันหมดพ่นยาพ่นขึ้นแปรงขึ้นทำทุกอย่างหมด
0: เฮ้ยแต่ว่าเท่าที่ฟังนะ8 โมงถึงอะไรนะ
1: 8 โมงถึง 5 โมงเย็น
0: โอ้โห8 โมงถึง 5 โมงเย็นนี่น้อยกว่าตอนเป็นพยาบาลเยอะเลยอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่
0: เรียนรู้อยู่ตรงนั้นกินนอนการเป็นเกษตรกรกี่นาน
1: 2 สัปดาห์
0: ได้กระบวนการความรู้ทั้งหมด
1: ใช
0: ่แล้วในช่วงที่เราอยู่เนี่ยมันมีเหตุการณ์อะไรพิเศษที่ทำให้เราได้เรียนรู้ไหมเช่นมันเกิดโรคมีอะไรอย่างเงี้ย
1: คือจริงๆของไหมอะโชคดีมากว่าแบบด้วยความที่พอเรามีกลุ่มอะค่ะมีเกษตรกรไทยไม่จนปุ๊บเรามีกลุ่มขึ้นมาต่อชื่อว่าเมลอนคิงเป็นกลุ่มผู้แบบผู้ปลูกผู้จำหน่ายผู้ผลิตใครใครปลูกก็คือแจ้งว่าเป็นผู้ปลูกใครใครขายก็แจ้งผู้ขายอย่างเงี้ยแล้วเราก็มีการแชร์ลิงก์ข้อมูลตลอดเวลาก็สมมุติว่าคนนี้เจอโรคเด้งเท่าไหร่แล้วเฮ้ยครูครับมันคืออะไรใครรู้บอกหน่อยแชร์ใช้ยาตัวไหนแก้มันก็เป็นการแชร์ข้อมูลเนาะซึ่งทำให้คนอื่นในกลุ่มรับทราบด้วย
0: นี่คือการเรียนรู้ในยุคปัจจุบันที่จะใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยเสริมให้มันรับรู้เร็วขึ้นสมัยก่อนนี่ต้องเรียนปลูกเรียนแก้เองใครมีปัญหาอะไรก็นั่ง
1: มาคนย่อยให
0: ้แต่เดี๋ยวนี้ปึ้งมีเด้งเข้ามาปั๊บมีครูช่วยวิเคราะห์อ้าวคนนี้รู้ความนี้อัดใส่เข้าไปตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เด้งปึ้งปึ้งปึ้งเสร็จเรียบร้อย
1: ถูก
0: ก็เลยได้กระบวนการความรู้เพิ่มเติมมาจากทางนี้ด้วยในกลุ่มของเรา
1: ใช่ค่ะ
0: มาจนถึงวันนี้พลิกตัวเองเป็นเกษตรกรเต็มตัวใช้ชื่อว่าพ่อฟาร์ม
1: ต้องบอกว่าย้อนไปว่าความหมายของพ่อฟ้าของใหม่เนี่ยของตัวใหม่เองก่อนที่มันมี2ความหมายของใหม่ก็คือวันที่ใหม่ตัดสินใจไปเรียนปุ๊บเนี่ยใหม่ก็ตอนนั้นออกจากพยาบาลละกลับไปช่วยที่บ้านที่บ้านใหม่ทำธุรกิจฟาร์มหมูแล้วก็บอกว่าป้าขอลางานไปเรียนหนังสือเลยนะเขาก็ไม่ได้ถามเลยหรอกเพราะว่าเขารู้อยู่แล้วเหมือนเป็นคนชอบเรียนเขาตอนแรกไม่รู้ด้วยว่าจะไปเรียนเมลอนแล้วก็กลับมาซื้อเมลอนกลับมาฝากเขาก็ถามที่ไปเรียนอะไรเนี่ยเขาบอกไปเรียนปลูกเมลอน
0: หายไปเกือบเดือนด้วยนะไปเอาเมลอนกลับมาหายจากชีวิตเกือบเดือน
1: แล้วก็บอกว่าอย่ายิ้มตังค์หน่อยดิป้าเขาก็คิดว่าเหมือนหุ้นเล่นเขาก็ถามยิ้มเท่าไหร่ก็2 ล้านเงียบป้าเลยถามว่าแล้วคิดว่าอยู่ทำได้ไหม
0: สองล้านไม่ใช่น้อยนะ
1: ใช่
0: มีหลายคนที่ไปอย่างเงี้ยไปเห็นแล้วนี้มาแล้วมันเหิมอ่ะเห็นแรกๆคนอื่นก็ทำมาประสบความสำเร็จนี่เอาเงินเปรี้ยวไปเลยเจ๊ง
1: ซึ่งของใหม่จริงๆพอมาทำก็เจ๊งเหมือนกันพี
0: ่
1: เ
0: นี่ย
1: ใช่เก็บไม่ได้เลยเพราะว่าน้ำท่วมโรงรอบแรก
0: มันช่วงน้ำท่วมพอดีเหรอ
1: ฝนตกไงคะช่วงหน้าฝนพอดีแล้วก็น้ำแบบตอนนั้นเราเหมือนความรู้ยังไม่เยอะพอค่ะเราเตรียมดินไม่ดีเตรียมที่ไม่ดีน้ำก็ทนเข้าโรงเหมือนในช่วงจะเก็บก็ไม่หวานแต่หมายทำมาร์เก็ตติ้งเก่งค่ะคือไม่หวานของหมายคือมันไม่หวานตามมาตรฐานที่เราจะส่งขายแต่มันก็หวานเราก็ปล่อยมันงอมมากๆแล้วมันมีช่วงงานแต่งพอดีมันก็ไปใช้ในงานแต่งแจกลูกค้าไอ้ย่าผลต่องแดง
0: แจกลูกค้าของงานแต่งเรา
1: ใช่
0: ก็คือไม่คือแจกแขกในงานเราแหละ
1: ใช่
0: แต่สุดท้ายแขกเหล่านั้นกลับกลายเป็นลู
1: กค้าเราจ้า
0: ก็เอาเป็นว่าถึงแม้ว่าไม่ได้เงินตามเป้าไม่ได้รายได้ตามเป้านะในทางนั้นแต่เราก็ได้ประสบการณ์ด้วยหนึ่งเราก็ได้หัวใจลูกค้าด้วยสองพอมันงอมที่มันก็อร่อยตามแบบของเขาอ่ะเพราะว่ามันได้พันเริ่มต้นประมาณดีเราดูแลดีในระหว่างทางเพียงแต่ว่าปลายทางมันนิดเดียว
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นผลผลิตมันก็ยังพอไหวอยู่
1: ถูกค่ะ
0: หลังจากนั้นเองเราก็แจกปุ๊บนั่นสิทำไมถึงเป็นพอฟาร์ม
1: ก็คือเขาก็ถามวันนั้นก็นั่งเหมือนเดิมนั่งกินข้าวอยู่เขาก็ถามว่าคิดว่าตลาดอยู่จะทำยังไงคือพ่อแบบเป็นพ่อค้าเนาะขายหมูเป็นอาแปะขายหมู
0: ก็ต้องรู้ก่อนว่าขายใคร
1: อาแปะก็ถามเลยอาแปะถามลูกเลยว่าแล้วจะขายใครแม่บอกว่ารอดูไหมจะพิสูจน์ให้ดู
0: นี่ไง
1: ไม่ก็โทรไปหาครูเลยครูมีเมลอนให้ป้นสัก30 ลูกป่ะครูบอกเองเอาไปทำไมคือจะมาพิสูจน์ให้ป้าเห็นว่าทำได้ไม่ก็รับมาเลย30 ลูก
0: คืออันนี้ยังไม่ลองปลูกอันนี้ลองขายก่อน
1: เลยขายให้เห็นก่อนเลยว่าขายได
0: ้นี่คิดแบบคนคิดแบบพ่อค้า
1: อ้าวคือก็เพราะเขาถามแบบคนเป็นพ่อค้าไงก็ต้องให้เห็นก่อน
0: คือเอาล่ะเดี๋ยวปลูกอ่ะรู้แล้ววิธีการปลูกไงแต่ว่าป้าเรายังไม่เห็นว่าเราจะขายยังไง
1: ถูกหมายก็รับมาเลยรอบแรกหมายไปขายที่โรงพยาบาลที่หมายออกมาก็ขายหมดแล้วก็ยอดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
0: สุดท้ายขึ้นเรื่อย
1: ๆใช่
0: เพราะว่าของที่รับมามันอร่อย
1: ถูกพอเขาเห็นเขาก็แบบสองล้านเขาให้มา
0: เฮ้ยขนลุก
1: ยอดมากสปิริตอีป้า
0: เดี๋ยวป้าอยู่ไหนอยากเจอป้าเป็นกับอียิปต์
1: ป้าเป็นอาแปะป้าเป็นอาแปะพุงโตแล้วเสร็จแล้วก็คือไม่เลยให้เกียรติป้าว่าธุรกิจของป้าเนี่ยชื่อว่าไพบูลย์การเกษตรค่ะก็เลยย่อว่าพอฟาร์มจากไพบูลย์การเกษตร
0: อันนี้อย่างแรก
1: อย่างที่สองคือของสุดหล่อนะเขาบอกเอาคำว่าพอแหละตัวเองพอได้ทีเถอะอะไรเงี้ยพอได้ทีเถอะอะไรเงี้ยก็หวังว่าให้พอฟาร์มอ่ะมันจะเป็นจุดแบบวันที่เขาก็เสียแล้วมันก็ทำให้เราเลี้ยงครอบครัวเราได้อย่างเงี้ย
0: แรกๆเขาเริ่มจากการขายแต่พอปลูกของเราเองล่ะมันต้องขายเยอะขึ้นนะแสดงว่าทุกวันนี้เองเราก็มีวิธีแพลนในการขายแบบ
1: คือจริงๆใหม่ก็ทำช่องทางหลายช่องทางทำหลายแชนแนลเนาะก็คือแชนแนลที่สำคัญที่สุดตอนนี้ก็คือท่องเที่ยวอ่ะพอเราเปิดปุ๊บลูกค้าเข้ามาหาเราเองเลย
0: ทุกวันนี้มันยิ่งใหญ่อลังการขนาดไหนทุกวันนี้
1: ก็ขายได้ทุกอาทิตย์ก็หมด200 ลูกไม่พอด้วย
0: ขายได้ทุกอาทิตย์หมดผลผลิตที่เราทำได
1: ้แย่จนต้องดึงของกลุ่มด้วย
0: จนต้องติดต่อของกลุ่มว่าเราทำ PR ดีเราเตรียมสถานที่ดีทุกอย่างดีหมดเลยมันก็ช่วยเหลือซัพพอร์ตคนอื่นได้อีก
1: ใช
0: ่เฮ้ยถามโกงๆปีนึงกับเมลอนเนี่ยได้ตังค์เท่าไหร่อ่ะ
1: คุณ3เท่าจากเงินเดือนพยาบาล
0: คุณ3เท่าจากเงินเดือนพยาบาลแบบนี้เข้าทางเฮียจะได้มีเงินเอากลับไปสร้างพีระมิดแต่ยังต้องใช้ทุนอีกเยอะเลยแบบนี้ต้องหาผลเมลอนอร่อยอร่อยแบบนี้งั้นไปเรียนรู้กระบวนการการทำเมลอนของพอฟาร์มดีกว่าจะได้เอากลับไปทำอะไรได้สร้างพีระมิด
3: แม่ ถือว่าคุณหมายเนี่ยเขาเป็นเกษตรกรหญิงแกร่งจริงๆเลยนะครับจากอดีตพยาบาลที่ผันเส้นทางสู่การเป็นเกษตรกรที่แน่วแน่กล้าเดินตามความฝัน

กับการขายสุขภาพดีจนทำให้เธอเนี่ยประสบความสำเร็จได้อย่างรวดเร็วแต่เอ๊ะไอ้เจ้าเมลอนสุขภาพดีเนี่ยมันจะมีหน้าตาเป็นยังไงและจะดูแลยากไหมล่ะครับมาช่วงหน้าเรากลับมาติดตามพร้อมๆกันรู้หรือไม่เมลอนที่แพงที่สุดมีราคาเท่าไหร่

0: รู้หรือไม่เมลอนที่แพงที่สุดมีราคาเท่าไหร่เมลอนยูบาริหรือแตงแคนตาลูปยูบาริมีเปลือกบางครับเนื้อเนี่ยมีสีส้มสดเกิดจากการผสมพันธุ์ระหว่างแคนตาลูป2สายพันธุ์และปลูกได้เฉพาะพื้นที่ใกล้กับเมืองซัปโปโรบนเกาะฮอกไกโดเท่านั้นนะครับโดยเมลอนยูบาริจะมีเนื้อเป็นสีทองชุ่มฉ่ำมีกลิ่นหอมจัดและมีระดับความเข้มข้นของน้ำตาลในปริมาณที่สูงมากๆโดยแคนตาลูปทั่วไปที่จำหน่ายในญี่ปุ่นมีทั้งนำเข้าจากอเมริกาใต้ราคาราวลูกละ150บาทส่วนแคนตาลูปที่ปลูกอยู่ในญี่ปุ่นราคาลูกละ200ถึง300บาทแต่เมลอนยูบาริจะมีการประมูลอยู่เรื่อยๆโดยสนนราคาที่เคยประมูลกันไปก็จะอยู่ที่ประมาณลูกละเกือบ 700,000 จนถึง 900,000 บาทแล้วล่ะครับโอ้ยหลังจากที่ได้ทราบที่มาที่ไปของพ่อฟาร์มเป็นที่เรียบร้อยแล้วคราวนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะได้รู้กันสักทีครับว่าเจ้าเมลอนของที่เนี่ยเขามีวิธีการดูแลต่างจากที่อื่นยังไงทำไมถึงกล้าการันตีความหวานอร่อยขนาดนั้น
1: ไหนล่ะจ๊ะเมลอนที่ฉันตามหา
2: เดี๋ยวก่อนจะไปเจอเมลอนเนี่ยเดี๋ยวเราต้องไปเรียนรู้การปลูกก่อนถูกไหมคะ
1: เรียนรู้การปลูกก่อน
2: ใช่
1: เริ่มตั้งแต่แรกเลยเหร
2: อยังไม่เป็นขั้นตอนที่2ละ
1: ขั้นตอนที่2
2: ใช่
1: คือขั้นตอนของ
2: การหยอดเมล็ดเพื่อเตรียมเพาะกล้า
1: เฮ้ย
2: อันนี้คือเมล็ดสำหรับที่จะพร้อมเพาะกล้าแล้ว
1: เรื่องนี้เขาหยอดกันอยู่เหรอ
2: ใช่แล้ว
1: อ้าวมาดูเรื่องการหยอดทำยังไงจ๊ะเนี่ย
2: พี่เปิ้ลสอนที่เขาหน่อย
3: ใช่ไหมค่ะ
1: เดี๋ยวนะไม้อะไรเนี่ยไม้อะไรเลยอยากรู้ว่าไม้อะไร
3: เป็น
2: ต้นหญ้า
3: ต้นหญ้าน
1: ี่คือไปดึงต้นหญ้ามาจากตรงแถวๆนี้เหรอแล้วก็ไปเรียกเอาปลอกตัวเองว่าเป็นไม้หย่อนเนี่ยเหรอแล้วใช้ครั้งนึงก็ทิ้งได้เลยเพราะว่าเดี๋ยวก็ค่อยเด็ดใหม่ใช่ไหม
2: ใช่เขาเรียกว่าเป็นการรีไซเคิลโดยใช้วัสดุธรรมช
1: า
2: ติ
1: อ่ะทำไงต่อมีไม้อย่างนี้แล้ว
3: เอามาจิ้มแบบนี้ค่ะให้มันดู
1: อ๋อไม้จิ้มไม่เป็นรูอย่างนี้งอแงะ
2: อย่าลึกไปนะคะ
1: อ๋อเหรอ
3: ลึกนะคะ
2: ถ้าลึกปุ๊บเดี๋ยวเราจะแทง
1: นี่ไหม
3: ค่ะแล้วก็เอาเมล็ดเมลอนมาหยอด
1: อันนี้คือเมล็ดเมลอนเหรอ
2: ใช่ค่ะ
1: แล้วมันเวลาเราเอามามันเป็นอย่างนี้เลยหรือเปล่าครับ
2: ไม่ตอนเอามามันก็จะเป็นเมล็ดอย่างเดียวแต่อันนี้คือน้อมผ่านการบ่มแล้ว
1: คือหมายถึงว่าพวกท่านเหล่านี้ต้องเอาเม็ดที่มันเป็นเม็ดปกติไปบ่มก่อนบ่มยังไงอะ
3: ก็นำเมล็ดไปแช่น้ำอุ่นค่ะ
1: นึกเมล็ดไปแช่น้ำอุ่นนะ
3: ค่ะแล้วก็เอามาห่อด้วยนะคะ
1: เอาเมล็ดไปแช่น้ำอุ่นก่อนนำเมล็ดขึ้นมาแล้วใส่ไว้ในห่อผ้าขาวบาง
2: ต้องชื้นด้วยนะ
1: ห่อผ้าขาวบางที่ชื้นด้วยคือเอาว่าต้องปีกน้ำแล้วก็บิดให้หมาดๆเนาะแล้วก็มาห่อไว
3: ้
1: กี่นานจ๊ะ
3: 24ชั่วโมงค่ะ
1: 24ชั่วโมงก็จะได้เมล็ดที่มีหางติ่งออกแบบนี้
3: ใช่แล
1: ้
3: ว
1: แบบนี้ก็พร้อมแล้วไงต่อ
3: ปักลงไปเลยค
1: ่
3: ะใช่ค่ะ
1: อ๋ออันนี้
3: จะอย่าให้ลึกนะคะ
1: อย่าให้ลึก
3: แล้วก็
1: ประมาณนี
3: ้เอามือจิ้มมัน
1: อ๋อ
3: ให้มันอยู่แบบนี
1: ้แค่นี้ลองอีกที
2: ก็คือวิธีการคัดของเราก็คือถ้ามันแทงรากเนี่ยหมายความว่าอัตราการงอกมันคืออัตราการโตคือ 100%
1: อ๋อเพราะว่ามันแทงราก
2: นะตอนแรกของเรา
1: ถ้าแช่ไว้แล้วไม่อ่านอย่างนี้ถือว่ารากน้อยอย่าง
2: น
1: ี้
2: อันนี้ก็แทงแล้วนะ
1: อันนี้ก็แทงแล้ว
2: เห็นไหม
1: แต่มันแทงน้อย
2: แทงมาก็ยังโอเคแต่ถ้าไม่แทงเลยบ่มต่อ
1: มีไห
2: ม
1: ที่ไม่แทงเลย
2: มี
1: แล้วบ่มแล้วก็ไม่แทงเลยมีไหม
2: บ้างไง
3: ม
1: ี
3: ค
1: ่
3: ะ
1: มีใช่ไหมแบบนี้ก็ต้องคัดออกเนาะ
2: ก็ของเราก็คือเราจะมี2แบบก็คือถ้าเป็นพันเม็ดใหม่เลยที่ทางบริษัทเมล็ดพันธุ์เขาส่งมาให้เราเทสแซมเปิลเนี่ยเราทำต่อเพื่อที่เราจะได้รู้อัตราการงอกเรารีพอร์ตกลับไปอย่างที่บอกว่าพอของใหม่มีกลุ่มเนาะพอทางกลุ่มส่งแซมเปิลตัวใหม่มาเนี่ยเรามีหน้าที่ช่วยเขาด้วยเหมือนกัน
4: จริงๆเมลอนไม่ใช่พืชบ้านเราเลยนะครับเป็นพืชที่มาจากเขตในทวีปแอฟริกานะครับเพราะงั้นสภาพเมลอนบ้านเราเนี่ยมันจะต่างกับเขาเราปลูกเมลอนใหม่ๆนำปลูกเนี่ยจะปลูกไม่ค่อยได้นะครับแต่ฝีมือของเกษตรกรเนี่ยนะครับของไทยเนี่ยเก่งนะครับจะพยายามหาวิธีการค้นคิดวิธีการจนพันธุ์ปลูกได้นะครับงั้นปัจจุบันเราจะปลูกเมลอนได้ทุกกลุ่มเลยนะครับแต่กลุ่มที่ปลูกยากหน่อยคือกลุ่มที่มีร่างแหหรือมีตาไข่สวยๆนะจะปลูกยากหน่อยนะครับเพราะอ่อนแอต่อสภาพแวดล้อมเมลอนเนี่ยชอบอากาศเหมือนแห้งนะครับร้อนแล้วก็แห้งนะครับแล้วกลางคืนเย็นนะครับเป็นเขามีถิ่นกันเหมือนในทวีปแอฟริกาอย่างที่บอกนะครับงั้นแต่บ้านเรามันตรงกันข้ามเลยบ้านเราเนี่ยอากาศร้อนชื้นนะครับไม่งั้นเมลอนเราจะปลูกได้ไม่ดีทุกฤดูนะครับ
1: ส่วนวัสดุตรงนี้แหละจ๊ะอันนี้ใช้อะไรจ๊ะ
3: อันนี้เขาเรียกว่าพีซมอสค่ะ
2: มันคือวัสดุปู
3: วัสดุปู
5: พีซมอสอะไรนะ
2: พีซมอส
5: พีซมอสอ่ะละ
1: เป็นมันทำมาจากอะไรจ้าหรือว่าต้องสั่งซื้อมา
2: เลยจริงๆพีซมอสของเราเนี่ยมันมีหลายแบบแต่ณตอนนี้ของหมายใช้เป็นขุยมะพร้าวผสมกับปุ๋ย
1: ขุยมะพร้าวผสมกับปุ๋ย
2: ใช่
1: มันก็คือชื่อเรียกของวัสดุปูนั่นแหละ
2: ใช่
1: ใช่ไหม
2: หลังจากเราหยอดเม็ดเสร็จเนี่ยเราต้องให้ความชื้นต
1: ่
2: อเพื่อที่จะให้มันมีความชื้นที่เหมาะสมในการที่เขาจะเติบโตต่ออ
1: ๋อพี่ข้านี่เขาก็ไปเอาน้ำมาซึ่งเป็นน้ำมาจากเขาเหลียงซานไหลมา
2: ไม่น้ำไม่เหมาะเวลาเราปลูกลงถาดเพาะเนี้ยเราต้องการที่จะให้เขาโตให้เต็มที่แล้วถึงเวลาเราก็แค่ดึงออกมาทั้งต้นแล้วก็ย้ายปลูกเลย
1: ที่ปลูกอยู่ทุกวันนี้สายพันธุ์คืออะไรบ้าง
2: โอ้โหที่นี่เราปลูกหลักๆอยู่ไปเยอะมากเลยอ่ะ10ได้ในของใหม่นะณตอนนี้นะก็จะเป็นผิวกลุ่มผิวตะข่ายจะเป็นฮิเดโกที่เป็นเนื้อเขียวแล้วก็พันธุ์ที่2ก็จะเป็นแสนหวานเป็นผิวตะข่ายเนื้อนุ่มสีส้มแต่ในแต่ละพันธุ์เนี่ยมันควรจะต้องมีฤดูที่มันเหมาะสม
1: อ๋อคือหมายถึงว่าเป็น10หลายพันธุ์เนี่ยไม่ได้ปลูกตลอดทั้งปี
2: แต่ว่าถ้าอย่างภูไทยอย่างเงี้ยภูไทยเราจะหลีกเลี่ยงการปลูกหน้าฝนเพราะว่าเปลือกเขาบางมากแล้วก็มีโอกาสเสียหายในการแตกถ้างั้นก็ไม่คุ้มแล้วนะถ้าแตก
1: จะขายกับคนอื่นไหม
2: ภูไทยเหรอภูไทยนี่แค่เปิดจองก็หมดอ่ะ
1: เทคนิคของการทำเมลอนของท่านให้หอมหวานอันนี้เราอยากรู้มาก
2: คือจริงๆก็อย่างแรกเลยสำหรับของพวกเราเนาะใส่ใจค่ะหลักการที่สองของเราก็คือที่นี่เราต้องรู้จักดินก่อนคือเหมยมองว่าการเกษตรเนี่ยคือวิทยาศาสตร์ดังนั้นเราก็คือเชื่อในสายวิทยาศาสตร์เราก็จะเวลาก่อนที่เหมยจะปลูกในทุกๆปีเนี่ยเหมยจะส่งดินไปตรวจก่อนในดินเรามีอะไรแล้วเราก็มาปรุงดินก็คืออย่างสมมติว่าเราต้องการไนโตรเจนเรารู้ละไนโตรเจนได้จากไหนมูลสัตว์ทั้งหลายแหละหรือว่าม
1: ูลสัตว์ใส่เข้าไป
2: ใช
1: ่ก็คือเรียกว่าเตรียมกันตั้งแต่เตรียมดินเลย
2: ใช่
1: คือปรุงไว้ตั้งแต่ดินเลยไม่ใช่แค่แบบปรุงตอนเป็นปุ๋ยให้เขา
2: ใช
1: ่ก็คือปรุงตั้งแต
2: ่ต้องให้รู้จักดินก่อนแล้วก็เตรียมให้รู้ว่าเราจะต้องเตรียมอะไรเราจะต้องรู้พื้นฐานก่อนว่าพืชเนี่ยเขาต้องการอะไร
1: นี่มาแล้วน้ำมานอกจากนั้นเองสูตรปุ๋ยที่ให้ระหว่างที่เขาเติบโตต้องดูแลด้วย
2: โอ้โหยิ่งกว่าด้วยค่ะซึ่งเมลอนเนี่ยเขาเป็นไม้ผลการเวลาติดผลไปแล้วเนี่ยความต้องการของพืชเนี่ยมันจะเยอะขึ้นมากไม่ว่าจะเป็นแร่ธาตุหลักแร่ธาตุรอง
1: แสดงว่าในแต่ละช่วงอายุเขาก็ต้องการปริมาณสารอาหารและรูปแบบแตกต่างกัน
2: ถูกต้องค่ะอย่างสมมติว่าช่วงแรกเนี่ยค่ะช่วงแรกคือช่วงของการเติบโตของต้นเนาะช่วงต้นโตเรานิดไนโตรเจนดังนั้นล่ะช่วงแรกมันจะอัดไนโตรเจน
1: เยอะหน่อย
2: ใช่ก็จะเป็นสูตรเสมอก็คือพอช่วงที่แบบเริ่มติดลูกแล้วเรานิดผลแล้วใช่ไหมขยายผลให้ใหญ่แล้วก็อาจจะมีไนโตรเจนลดลงเพื่อลดการหนาของเปลือกแล้วก็ใส่โพแทสเซียมไปเยอะขึ้นเพื่อให้โพแทสเซียมมีการสะสมในการทำหวานช่วงสุดท้ายคืออัดโพแทสเซียมเพียวๆเลยค่ะ
1: เพื่อให้ผลหวานอย่างเดียวเลย
2: ใช่อ๋อ
1: แสดงว่าโพแทสเซียมนี่มีผลที่ทำให้รสชาติเนี่ยหวานไม่หวานอยู่ที่โพแทสเซียม
2: โอ้ค่ะดังนั้นผลไม้รสชาติหวานสังเกตไหมว่าจะมีโพแทสเซียมเยอะ
0: เทคนิคการใช้ปุ๋ยของที่เนี่ยถือว่าเป็นหัวใจสำคัญที่ทำให้เมลอนหอมหวานเลยก็ว่าได้นะครับโดยในช่วงแรกช่วงที่กำลังเติบโตเราก็จะเน้นไนโตรเจนมากหน่อยเพื่อให้ต้นนั้นแข็งแรงพอเริ่มติดลูกก็ให้ลดไนโตรเจนลงเพื่อลดความหนาของเปลือกและใส่เป็นโพแทสเซียมเยอะมากกว่าเพื่อเพิ่มความหวานแทนครับและในช่วงสุดท้ายเราก็จะใส่โพแทสเซียมเพื่อเพิ่มความหวานให้กับผลผลิตอย่างเดียวไปเลย
1: เพราะฉะนั้นนี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งภูมิความรู้ที่ปัจจุบันนี้หาไม่ยาก
2: โอ้โหอินเทอร์เน็ตมีเยอะแยะ
1: อินเทอร์เน็ตเพียบเลย
2: ใช่แต่เพียงแค่ว่าคุณต้องรู้ก่อนว่าคุณควรจะใช้อะไรให้มันเหมาะสม
1: ด้วยพื้นฐานของความเป็นพยาบาลอยู่แล้วด้วยผลผลิตที่ตั้งใจทำพอฟาร์มตอนแรกที่อยากจะเป็นต้นทางที่กินได
2: ้
1: กินดีไม่ใช่ดีแค่ต่อใจแต่ดีต่อสุขภาพด้วย
2: ใช่
1: ไอกระบวนการพวกนี้มันถูกเอามาแทรกไว้ในโรงเรือนเรายังไงบ้าง
2: ของใหม่ก็คืออย่างที่บอก

0: ็คือน้องต้องใช้ความใส่ใจในการดูแลแม้กระทั่งเรื่องของการตรวจโรคที่นี่เราวางโปรแกรมในการตรวจโรคอย่างน้อยอาทิตย์ละ2วัน
1: ใครตรวจ
0: เปิ้นตรวจแล้วก็ใหม่อาจจะมีแบบแอบเดินมาดูหน่อยแล้วก็อย่างเมื่อกี้เข้ามาถึงใหม่ก็คุยกับน้องเลยว่าแบบยูเห็นหรือเปล่าว่ายูเจอพี่เจอไวรัสลงน้องเขาก็บอกได้เลยว่าเขามันอยู่ที่ไหนลงไหนกี่ต้น
1: เวลาเจอโรคทำยังไงที่นี
0: ่เรามีไกด์ไลน์ค่ะเรามีไกด์ไลน์ก็คือสมมติว่าวันนี้เรามีต้นแตกอย่างไรน้องรายงานพี่ใหม่เจอต้นแตกอย่างไร5ต้น
1: ต้นแตกอย่างไรคืออะไรอ่ะ
0: โรคค่ะเป็นโรค
1: โรคชื่อต้นแตกอย่างไรนะ
0: จริงๆมันชื
1: ่ออธิบายหน่อยสิหน้าตาเขาเป็นยังไง
2: มันก็จะแตกที่ต้นแล้วก็มันจะมียางไหลออกมาเป็นสีแดง
1: ๆจากต้นเหรอ
2: ใช่ค
1: ่
2: ะ
1: ทุกวันนี้เนี่ยได้ผลผลิตออกมาเอาละมีคนชมไปหมดเลยว่ามันหวานมันหอมแต่จริงๆแล้วเขามีค่าวัดความหวานไหม
0: มีค่ะที่นี่มาตรฐานของเราเนี่ยก่อนที่จะตัดเราต้องทดสอบความหวานก่อน
1: เหรอ
0: จะเป็นเครื่องทดสอบความหวานคล้ายๆเครื่องตรวจมันไม่ใช่ค่ะเรามันเป็นเครื่องตรวจความเข้มข้นของสาร
1: แล้วเราตรวจยังไง
0: ก็ที่นี่เหรอคะหมายก็จะบอกน้องก่อนว่าเปิ้ลเทสหวานให้พี่หน่อยเทสเสร็จทำไงรู้ไหมก็ผ่ากินก่อนแล้วคำถามถัดไปของพี่หมายคืออะไรนะ
2: ได้กี่บิดค่ะพี่หมายจะถาม
1: คือเหมือนเขาทดสอบกันเองก่อน
2: ใช่ค่ะ
1: เราเองต้องประเมินจากลิ้นก่อนคิดว่าไอหวานประมาณนี้เขาเรียกกี่อะไรนะ
0: บริก
1: กี่บริก
0: ใช
1: ่ลูกนี้ผ่าปั๊บชิมเลยเปิ้ลบอกกี่บริกสมมติ
2: 12
1: บริกสิ่งที่เราทำต่อคือ
0: ก็ถ้าหมายอยู่หมายเทสเองด้วยแล้วก็แต่ถ้าหมายไม่อยู่ปุ๊บเนี่ยก็ค่อยตรวจเครื่อง
1: ก็เอาเครื่องตรวจเลย
0: ใช่
1: ความคาดเคลื่อนเขาขนาดไหน
0: ก็ที่ผ่านมาไม่เกิน1อ่ะ
1: ตอนนี้กระบวนการของการเขาเรียกว่าเอาเมล็ดลง
0: พอก้า
1: อันนี้เรียบร้อยแล้วนะ
2: เรียบร้อยค
1: ่ะเอาไปไหนต่อ
2: เข้าโรงค่ะ
1: เชลจะชวนฉันเข้าโรงเหรอจ๊ะชะชิชิชะอย่านะถ้าฉันเข้าไปแล้วเกิดติดใจต้องกลับมาอยู่อียิปต์ด้วยกันนะไปอยู่อียิปต์ไหม
2: ไม่ไป
1: ไม่ไปไม่ใช่ว่าไม่อยากไปอียิปต์ไม่อยากไปกับอินี่เอาไปเดี๋ยวเข้าดูโรงหน่อย
3: ถือได้ว่าคุณไหมนี่เป็นเกษตรกรสาวที่มีเทคนิคและองค์ความรู้เกี่ยวกับการทำเกษตรได้อย่างยอดเยี่ยมเลยก็ว่าได้นะครับแต่ถ้าดูแลผลผลิตดีขนาดนี้ถ้าเกิดโรคขึ้นมาคงแย่ไม่ใช่น้อยเลยนะครับเอาไปช่วงหน้าเราจะพาไปดูเทคนิคในการป้องกันโรคของพอฟาร์มกันครับรู้หรือไม่การทานเมลอนจะช่วยลดความเครียดของเราได้

0: รู้หรือไม่การทานเมลอนจะช่วยลดความเครียดของเราได้BBC News ระบุว่านักวิจัยพบวิธีแก้เครียดอย่างง่ายๆด้วยการทานเมลอนเพราะห้องวิจัยในประเทศฝรั่งเศสมีการคัดเลือกอาสาสมัคร70คนอายุได้อยู่ระหว่างประมาณ 30-55 ปีที่มีความเครียดและรู้สึกอ่อนล้าอยู่เป็นประจำโดยแบ่งออกเป็น2กลุ่มกลุ่มแรกให้กินแคปซูลที่มีเอนไซม์จากน้ำเมลอนกลุ่มที่2เนี่ยให้กินแคปซูลหลอกครับผ่านไป4สัปดาห์พบว่ากลุ่มแรกมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นมากกว่ากลุ่มที่2ทั้งด้านสุขภาพเช่นความเจ็บปวดปัญหาการนอนหลับเรื่องเกี่ยวกับกระบวนการการรับรู้รวมไปถึงพฤติกรรมเช่นลดอารมณ์ฉุนเฉียวโมโหง่ายและพวกเขายังดูเป็นมิตรมากขึ้นอีกด้วยแหละครับเกษตรขั้นเทพกลับมาแล้วแหละครับคุณผู้ชมช่วงนี้เราจะไปดูกันสิครับว่าพอฟาร์มแห่งนี้เขามีมาตรฐานในการจัดการสวนแต่ละขั้นตอนอย่างไรเพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดีกันบ้างเริ่มต้นจากการเก็บไปจนถึงการดูแลโรคกันเลยดีกว่าครับ
1: โอ้โหแม่เรียกว่าเบ่งบานเต่งตึงบุ๋มบั๋มออกมาเป็นลูกเลย
2: แบบนี้นี่อายุสักประมาณเท่าไหร่แล้วเนี่ย
3: อันนี้ก็คืออายุประมาณ75วันหลังจากเราเพาะตรงก้าตรงนู้นนะคะ
2: 75วัน
3: ใช่
2: ก็คือประมาณ2เดือนกว่าๆแล้ว
3: เกือบ3เดือนนะ
2: เกือบ3เดือนไอ้โดยปกติทั่วไปเมลอนของเราเนี่ยหลังจากเป็นต้นกล้าเนี่ยเราเอามาปลูกลงดินกี่นานถึงจะได้เก็บ
3: ก็แล้วแต่พันธุ์คือแต่บางพันธุ์มันก็จะอายุยาวหน่อยก็80วัน85วันก็มีสั้นสุดก็6570อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: นี่คือออกเป็นลูกพร้อมเราเก็บ
3: ใช่
2: ทุกอย่างเลย
3: ใช่ๆจริงๆที่นี่เราจะนับกันที่วันที่หลังผสมดอกเพราะมันชัวร์สุดเพราะว่าเห็นไหมของมันจะมีเลเบลบอกเลยว่าอันนี้วันที่เราผสมดอกเราต้องการให้มั่นใจจริงๆว่าเราไม่ตัดเมลอนอ่อนให้ลูกค้า
2: ผสมดอกคืออะไร
3: คือที่นี่มัน

0: ีแมลงไงคะดังนั้นเราต้องเป็นแมลง
1: ผสมเอง
0: บินมาเลยผสมให้เขา
1: แล้วอันนี้หมายความว่าทุกลูกเขาจะมีวันผสมดอกเขาอยู
0: ่ใช
1: ่แล้วก็จะได้รู้อายุว่าหลังจากผสมดอกไปแล้วกี่นานตามเกณฑ์ของเราจึงจะเก็บได้
0: ใช
1: ่ซึ่งโดยปกติก็จะอยู่ประมาณสักเนี่ย3 เดือน
0: ก็โดย

0: โรคโรคโรคทั้งนั้นเลยแล้วเก็บไว้ก็เป็นสะสมของโรคแล้วก็รื้อทิ้งเลยแล้วความสมบูรณ์ก็ไม่ได้เหมือนเดิมอยู่แล้วเพราะว่าการทำหวานของเมล็ดเราต้องงดน้ำด้วยสภาพต้นเขาจะโซมลงไปเรื่อยๆอยู่แล้วดังนั้นเราก็กำจัดออกไปของที่ไม่ดีไม่ควรค่ายกันเก็บไว
1: ้งั้นแบบนี้ดูยังไงว่าลูกไหนเราพร้อมแล้ว
0: จริงๆก็คือของไหนที่นี่เราสูงเทสก่อน
1: พอหลังจากผสมดอกแล้วมันจะเป็นยังไงต่อมันมาอย่างนี้แล้วเราต้องช่วยมันอุ้มไว้หรือยังไง
0: ใช่ค่ะเราต้องประคองเขาเพราะว่าเมลอนเนี่ยเขามีความหนักของตัวลูกแล้วเนาะถ้าเราคล้องไม่คล้องเขาอ่ะมันก็จะทิ้งตามน้ำหนักของแรงโน้มถ่วงซามูไรก็จะเสียหาย
1: ก็จะต้องเอาคล้องช่วยเขาอย่างนี
0: ้เอาเชือกช่วยพยุงไว
1: ้อ้าวไป
2: พูดถึงเมลอนแล้วถ้าเกิดการแบ่งตามลักษณะพืชศาสตร์เนี่ยเยอะมากนะครับแต่ถ้าจะแบ่งตามเอาที่เราพบเห็นนะครับแบ่งด้านรูปร่างข้างนอกเนี่ยมันพอจะแบ่งได้ประมาณสัก3กลุ่มนะครับคือกลุ่มแรกเนี่ยเป็นเมลอนที่ผิวขรุขระมีร่างแหหรือมีตะข่ายนะครับแล้วก็กลุ่มที่2อย่างที่2ก็คือเมลอนที่ผิวเรียบนะผิวเรียบเลยนะครับอาจจะมีลายแตกบ้างอะไรเงี้ยครับก็อันนี้ผิวเรียบแล้วก็กลิ่นไม่ค่อยหอมนะครับพวกนี้เราเรียกว่าฮันนี่ดิวฮันนี่ดิวนะครับสีเนื้อก็จะมีสีขาวสีเขียวแล้วก็สีส้มนะครับแต่กลุ่มแรกนี่ก็จะหอมนะครับเป็นตะข่ายแล้วก็มีเนื้อสีส้มสีเขียวเหมือนกันนะครับส่วนกลุ่มที่3เนี่ยนะครับอันนี้ก็คือเหมือนแตงไทยบ้านเราเนี่ยครับ
1: โซนนี้คืออะไร
0: โซนนี้จริงๆก็คือเป็นทางที่เราจะเดินจากจุดจำหน่ายสินค้าเพื่อที่จะเข้ามาที่โรงเรียนค่ะ
1: ทำเป็นแบบละเลาะพุ่มไม้สุ่มทุ่มพุ่มไม
0: ้ก็ต้นไม้สวย
1: น่ารักระหว่าง
0: ทาง
1: ที่สำคัญคือมันกันแดดด้วย
0: ถูกต้องค่ะ
1: ปัจจุบันนี้ทั้งหมดทั้งมวลพื้นที่ของพอฟาร์มเรามีทั้งหมดกี่ไร่
0: จริงๆของเรามี50
1: แต่ใช้พื้นที่ใช่ไหมพื้นที่ใช่ไหม
0: แต่ใช้จริงๆตอนนี้ยังไม่ถึง8เลย
1: พื้นที่ที่ใช้งานจริงไม่ถึง8เหลืออีก
0: ก็แค่42
1: ก็คิดว่าแพลนต่อไปเรื่อยๆอย่างโรงเรียนตอนนี้เองมีกี่โรงเรียน
0: ตอนนี้16ค่ะ
1: 16ไซส์เหมือนกันไหม
0: ไซส์2ไซส์แบ่งออกเป็น2เฟสด้วยเฟสแรกก็คือเป็นไซส์ 6.2 คูณ30เมตรแล้วก็เฟสที่2จะเป็นไซส์ 6.2 คูณ 14.5
1: ทีนี้ครั้งแรกเลยเห็นบอกว่าเริ่มจากเฟสแรกก่อนเฟสแรกนี่สร้างกี่โรง
0: 10
1: โรงเรือนก่อนเลย
0: ใช่
1: ภายใต้เงิน2ล้านที่ไปหลอกป้ามาได
0: ้เย็บหน่อยแล้วก็ขออนุมัติ
1: ขออนุมัติมาขออนุมัติมาได้เงินมาก็มาลง10โรงเลย
0: ใช่ค่ะ
1: ตอนแรกปลูก10โรงเลยมั้ย
0: ไม่ใช่ทยอยปลูกแต่ต้นแต่ตอนแรกเนี่ยปลูกทุกสายพันธุ์4โรงแล้วเจ๊ง4โรง
1: ที่บอกว่าน้ำเข้าอ่ะนะ
0: ใช
1: ่เริ่มจาก4โรงแบบนั้นก่อนหลังจากนั้นก็เติบโตมาเรื่อย
0: ก็คือหลังจากนั้นแม่ลงปลูกทุกครึ่งโรงเพื่อให้ออกทุกอาทิตย์คือแม่ไม่ได้ต้องการปลูกแบบปลูกแล้วเทออกขายหมดอย่างเงี้ยไม่ใช่ไงแม่ต้องการปลูกแบบวางแผนว่าต้องมีของทุกอาทิตย์ลูกค้ามามีมุมถ่ายรูปทุกอาทิตย
1: ์ทีนี้อยากรู้มากเลยว่าเจ้าเมลอนเนี่ยแบบที่ท่านปลูกเนี่ยเขาชอบอากาศแบบไหน
0: จริงๆเขาชอบอากาศร้อนนะ
1: เมลอนนะ
0: แบบอุณหภูมิ 30-40
1: เจ้าเมลอนเนี่ยไม่ว่าจะไปอยู่ประเทศไหนก็คือชอบความร้อน
0: ใช่ค่ะ
1: ถ้าควบคุมอุณหภูมิไม่ร้อนได้เขาก็อยู่ได้
0: ใช
1: ่อ๋อดีที่สุดฤดูไหนเมลอนชอบที่สุดเลย
0: บ้านเราคือหนาวเพราะหนาวบ้านเราคือมันไม่ต่ำกว่า20มันก็20กว่าถึง30อะไรอย่างเงี้ย
1: เขาเรียกว่ามันอากาศปกติหน้าหนาวเป็นยังไงเมลอนเขาจะเป็นยังไง
0: แต่ข้อเสียหน้าหนาวคือลูกจะเล็กลูกเล็กแบบน้ำหนัก 1.2 1.3 1.4 เองอ่ะแต่ว่าความรสสัมผัสลายอะไรอย่างเงี้ยสวยเพราะว่าแดดหน้าร้อนจริงๆเป็นแดดแรงนะคะแต่เราไม่รู้สึกว่ามันร้อนเพราะอากาศมันหนาวถูกไหมพอแดดที่แรงเนี่ยความเข้มแสงเขาเยอะการแตกลายทำได้ดีลายสวยสีสวยแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยพอหมดหน้าฝนไปแล้วเนี่ยสิ่งที่ดีของหน้าหนาวก็คือแบบดินมันแห้งอ่ะการทำหวานก็ง่าย
1: รสชาติก็คุมได้ง่าย
0: ใช่
1: ดีสุดคือหนาวอ่ะลองลงมา
0: ลองลงมาจริงๆก็ต้องเป็นร้อนแหละแย่สุดคือหน้าฝน
2: ในสารฤดูของบ้านเราเนี่ยเราจะพบว่าเมลอนเติบโตแตกต่างกันนะครับฤดูร้อนเนี่ยเป็นฤดูที่เมลอนโตดีที่สุดนะครับโตดีสุดนะครับแต่จะมีอาจจะมีปัญหาเรื่องเทียบไฟบ้างรบกวนบ้างทำให้ใบกรอบนะครับแต่ถ้าเป็นฤดูฝนเนี่ยเมลอนเขาจะจบปัญหาว่าน้ำจะขังถ้าดินปลูกในที่ราบลุ่มนะครับน้ำขังได้เนี่ยอาจจะเกิดโรคทางดินนะครับแล้วส่วนทางใบเนี่ยถ้าอากาศชื้นมากๆก็เป็นโรคทางใบอีกนะครับโรคราน้ำค้างหรือโรคราแป้งนะซึ่งเป็นปัญหากับเมลอนนะครับส่วนหน้าหนาวเนี่ยถ้าอากาศหนาวมากเกินไปต่ำกว่า25นะครับองศาเนี่ยเมลอนเขาชะงักการเติบโตผลลูกก็เล็กนะครับ
0: ด้วยความที่เมลอนเนี่ย

0: อนแอคือจริงๆต้องบอกว่าต้นกำเนิดเขาชอบอากาศแห้งๆความชื้นบ้านเราเข้าไปทั้งนั้นแหละจ้ะลาตระกูลลาทั้งหลายแหละมากันแบบยกขยงลาน้ำค้างลาแป้งลานู่นลานี่ลานั่นลาโน่น
1: เพราะฉะนั้นเอาหลักความชื้นมันเป็นที่มาของลาเพราะฉะนั้นสิ่งที่เมลอนกลัวคือลา
0: เกินบางอย่างก็เป็นแบบแบคทีเรียไวรัสอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: เอางั้นช่วยจำแนกจำแนกแยกแยะหน่อยว่าอะไรที่น่าเป็นห่วงมั่งสำหรับเมลอน
0: น่าห่วงสุดคือไวรัส
1: ไวรัส
0: ใช่เพราะว่าไวรัสเนี่ยแพร่เชื้อได
1: ้คือหมายถึงว่าของตัวเองส่วนหนึ่งแพร่ไปติดต้นต่อไปส่วนหนึ่งแต่เวลาไวรัสเนี่ยมันจะเร็วไปถึงขนาดทั้งโรงเลยโดนหมด
0: ถูก
1: อ้าวไวรัสเขาจะแพร่ไปทางไหน
0: ก็คือคล้ายๆไวรัสมันเป็นเชื้อโรคใช่ไหมคะซึ่งมันจะต้องหลักการคือถ้าเป็นวิทยาศาสตร์ก็จะต้องมีบ้านของเชื้อที่เรียกว่าโฮสต์ซึ่งโฮสต์ก็คือแมลงแล้วแมลงก็พาไปเกาะไปดูดน้ำปล่อยเชื้อลงไปด้วยปุ๊บเชื้อเจริญเติบโตปุ๊บอาจเราไปจับใบนี้ก็ไปจับอีกต้นนึงก็ต่อไปอีกเลย
1: แมลงเขาก็จะพาไป
0: ใช่
1: ไอ้แมลงที่พาไปนี่คือตัวเพลียที่บอกก็เลยทำให้ไวรัสนี่ไปเร็ววิธีการแก้ไขล่ะถ้าหากว่าเป็นไวรัสทำไง
0: ถ้าเป็นไวรัสอย่างเดียวคือถอนทิ้งแล้วเผา
1: เผาเลย
0: ใช่ต้องเผาด้วย
1: เชื้อรา
0: เชื้อราก็มีสองแบบถ้าเรายังไม่หยุดยาคือของใหม่ที่นี่เราใช้ยาฆ่าแมลงและยาฆ่าราแต่ว่าเรามีระยะหยุดยาเนาะถ้าเรายังไม่ใช่ระยะหยุดยาเราก็ใช้ยาตามปกติ
1: อ่ะถ้ากลับมาตั้งต้นวันนี้มีคนสงสัยมากไม่ว่าจะเป็นที่อียิปต์เองหรือว่าที่ไหนก็แล้วแต่อยากปลูกเมลอนบ้างสมมุติมีที่อยู่ประมาณหนึ่ง อยากเริ่มต้นควรจะเริ่มสักกี่โรงเรือนไซส์ไหนแล้วต้องเตรียมเงินเท่าไหร่ลงกับอะไรบ้าง
0: สิ่งแรกที่หมายบอกเลยนะคุณกลับไปเขียนแผนก่อน business plan ค่ะเพราะว่าถ้าคุณไม่รู้ว่าคุณจะขายใครคุณจะปลูกเพราะคุณปลูกมาสุดท้ายไงเจ๊งนี่ไงยังไม่ได้ทำอะไรเลยอ่ะดังนั้นเจ๊งในกระดาษก่อนคุณเขียนเลยว่าแบบคุณจะขายใครตลาดคุณเป็นยังไงกำหนดราคาให้ชัดเจนแล้วเสร็จแล้วค่อยมาคิดว่าต้นทุนเท่าไหร่แล้วคุณจะรู้ว่าคุณจะต้องปลูกเท่าไหร่เองเพราะคุณรู้แล้วคุณจะขายใครวอลุ่มเท่าไหร่
1: จะถามว่าโมเดลของความสำเร็จส่วนหนึ่งคือเกิดจากการเตรียมพร้อมและศึกษา
0: สำคัญมากเหมือนกันอันนั้นก็เป็นอีกสิ่งสำคัญ
1: นะศึกษาหาความรู้ในสิ่งที่จะทำให้เต็มที
0: ่ใช
1: ่แล้วก็วางแผนให้ดี
0: ใช่ครับ
1: แล้วถ้าเห็นว่าแผนนี้เฮ้ยในกระดาษมันก็เวิร์กนะลองทำดูแล้วค่อยแก้ไขปัญหา
0: อาจจะยังถ้ายังไม่มั่นใจจริงก็ถามผู้รู้อย่างที่แบบอย่างที่บอกค่ะเพราะว่าหมายมองว่าผู้รู้อ่ะถ้าเขารู้จริงๆอ่ะเขาไม่เคยห่วงวิชาหรอกคนที่ห่วงวิชาคือคนที่มันไม่มั่นใจในความคิดมันต่างหาก
1: นี
0: ่คิดต่อวางแผนการไม่เสียหายค
1: ่ะเจ้าเมลอนนี่ถือว่าเป็นผลไม้ที่โรคเยอะไม่ใช่เล่นเลยล่ะครับเพราะฉะนั้นเกษตรกรผู้ปลูกนี่ควรจะต้องให้ความใส่ใจแล้วก็ต้องมีความรู้มากๆเกี่ยวกับการป้องกันพอตัวเลยนะครับไม่น่าล่ะราคาถึงได้ดีขนาดนี้ช่วงหน้าครับเราจะได้รู้กันแล้วล่ะครับว่าผลผลิตของพ่อฟาร์มเขาส่งไปขายที่ไหนกันบ้างทำไมถึงทำรายได้เป็นกอบเป็นกำได้ขนาดนี้รู้หรือไม่เมล็ดของเมลอนเนี่ยสามารถลดกลิ่นปากได้นะครับ

0: รู้หรือไม่เมล็ดของเมลอนเนี่ยสามารถลดกลิ่นปากได้นะครับเพียงที่เรานำเมล็ดเมลอนที่ทานเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเอาไปตากให้แห้งครับแล้วปั่นผสมกับน้ำผึ้งให้ละเอียดแล้วก็เอามาปั้นเป็นเม็ดเอาไว้ใช้อมหลังแปรงฟันตอนเช้า1เม็ดก็จะทำให้ลดกลิ่นปากได้นะครับพูดคุยกับคนอื่นได้อย่างมั่นใจขึ้นเหมาะจริงๆครับกับผู้ที่มีกลิ่นปากอยู่ตอนนี้กลับมาสู่ช่วงสุดท้ายในขั้นเทพเราจะได้ทราบกันแล้วล่ะครับว่า business plan ของคุณใหม่เนี่ยเขามีวิธีคิดอย่างไรตั้งแต่จุดเริ่มต้นและจะขายกันแบบไหนรวมถึงวางแผนขยายไปถึงไหนบ้างคุณใหม่ครับรบกวนช่วยเฉลยหมดเลยนะครับ
1: โอ้โหอลังการงานสร้างกว่าที่บ้านเราตั้งเยอะมาครบเลยเมลอนเหลือง
2: ใช
1: ่เมลอนเขียวเมลอนน้ำตาลเฮ้ยเดี๋ยวไปดูมาตั้งนานไม่เห็นบอกว่ามีปลูกเมลอนเหลี่ยมแบบนี้นะ
2: อ๋ออันนี้เป็นเมลอนแบบใหม่ค่ะสำหรับปีใหม่ใช่มันเป็นแพ็กเกจจิ้งค่ะต้องบอกงี้
1: แสดงว่าที่นี่นี่มีการเอามาต่อยอดเอามาพัฒนาอีกเยอะเลย
2: ก็เราพยายามพัฒนาไปเรื่อยๆต้องใช้คำนี้ดีกว่า
1: นอกจากขายเป็นลูกๆแบบนี้แล้วก็ยังขายแบบมีแพ็กเกจจิ้งใส่กล่อง
2: ใช่ครับ
1: นอกจากกินสดแบบนี้แล้วยังมีแบบอื่นด้วย
2: ถูกต้องค่ะ
1: เฮ้ยเดี๋ยวนะนี่ท่านจะให้ข้าเอาซาลาเปาไปกำนันฮ่องเต้แห่งเมืองไชน่าเหร
2: อโอ้อันนี้ก็ต้องลองก่อนค่ะไม่จำเป็นต้องไปถึงไชน่าให้ไชน่ากินก็ได้ลองเนี่ยหนุ่มอียิปต์ทานก่อนเลย
1: ไม่สิเราตั้งใจมากินเมลอนเราไม่ได้ตั้งใจมากินซาลาเปา
2: ก็เพราะนี่คือซาลาเปาไส้ครีมเมลอนไงคะ
1: ซาลาเปาไส้ครีมเมลอน
2: ใช่แล้ว
1: ว้าวว้าวว้าวว้าวรอทำไมล่ะครับผมนั่นสีเขียวๆนี่ไม่ใช่ถั่วเขียวใช่ไหม
2: ไม่ใช่มันก็คือไส้เมลอนนี่แหละค่ะ
1: ม
2: ัน
1: ก็คือไส้เมลอนเขียวแบบนี้
2: ใช่แล้ว
1: อ๋อมาอยู่แบบนี้นี่เองไหนลองชิมซิมีความเป็นเมลอนจริงหรือเปล่าอืมกลิ่นใช่
2: อ
1: ้
2: าวก็เราใช้เมลอนเนื้อใช้เมลอนเนี่ยเอามาปั่นให้เป็นน้ำแล้วก็ใช้แทนตัวน้ำปกติเวลาเราทำซาลาเปาไส้ครีมเนี่ยค
1: ่
2: ะ
1: แล้วก็มีเนื้อเมลอนจริงๆอยู่ในนี้ด้วย
2: ถูกต้องครับ
1: อ่ะนอกจากนั้นยังมีนี่
2: อันนี้คือสลัดเมลอนค่ะ
1: ถ้าใครมาที่นี่ก็จะได้มีเมนูหลากหลายอีกเอาเมลอนมาทำสลัดด้วย
2: ใช
1: ่แล้วก็ที่แปลกตาอีกคือนี่
2: พายเมลอน
1: พายเมลอน
2: ใช่
1: ถ
2: ู
1: ก
2: ไหม
1: นี่พายก็เอามาทำเป็นไส้เมลอนได้แล้วก็มีไส้ออกมาอย่างนี้ด้วย
2: ใช่ค่ะ
1: แบบนี้เด็กๆที่เมืองของข้าเนี่ยต้องชอบแน่ๆบางทีเห็นผกเห็นผักเห็นผลไม้สดๆไม่กล้ากินถ้าเอาอย่างนี้ไปจบเลยมันก็ยังมีเนื้อเมลอนในนี้ด้วย
2: ใช่
1: ต่อยอดเป็นหลายอย่างอันนั้น
2: อันนี้ส้มตำ
1: ส้มตำเมลอน
2: ใช
1: ่ขอให้ไปก่อนดูพริกนะไม่ไหวเดี๋ยวทอดไฟแตกวันนี้แม่แสดงว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยคือการเอามาแปรรูปเพิ่มเติม
2: ใช่อ
1: ยากรู้ว่าท่านเนี่ยนอกจากตรงนี้แล้วท่านยังแปรรูปไปในอื่นอีกไหม
2: คือณตอนนี้มันจะเป็นเฟสต่อๆไปแล้วค่ะก็คือเฟสแรกของเราคือที่ทางพอฟาร์มเนี่ยเราตั้งใจที่จะทำให้มันเป็นแบบหนึ่งคือที่เที่ยวก่อนเนาะดังนั้นเราก็เลยต้องเพิ่มความหลากหลายในเมนูหลังจากนั้นเนี่ยทีนี้เราก็จะแพลนต่อๆไปก็คือเป็นที่เที่ยวที่มันสมบูรณ์มากกว่านี้อาจจะมีโฮมสเตย์มีขายแอคทิวิตี้ในโฮมสเตย์ของเราถัดไปก็อาจจะเอาเมลอนของเราก็คือแอคทิวิตี้ของใหม่ก็คือแอคทิวิตี้ที่เราจะต้องทำกับเมลอนถูกไหม
1: ทุกอย่างต้องเมลอนทั้งหมด
2: ใช
1: ่แต่ว่านอกจากนี้แล้วเนี่ยผลผลิตของท่านเองเนี่ยท่านเอาไปขายที่ไหนบ้าง
2: ตอนนี้ขายหน้าฟาร์มที่เดียวค่ะที่พอฟาร์ม
1: ทำไมไม่ส่งขายล่ะของดีๆแบบนี้ส่งไปให้คนอื่นได้กินบ้าง
2: บางครั้งของดีๆเราก็อยากให้ลูกค้าเข้ามาหาเราเนาะ
1: นั่นแล้วแบบนี้ลูกค้าส่วนใหญ่ที่เขารู้จักเราเขารู้จักมาทางไหน
2: ก็ช่องทางการติดต่อหรือว่าช่องทางการคือเขาหมายโชคดีเนาะว่าตัวเมย์เองเนี่ย ใหม่อินคลูดตัวเองเข้าเป็นยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ซึ่งมันเป็นโครงการดีๆของกรมส่งเสริมการเกษตรนะคะแล้วกรมส่งเสริมการเกษตรเนี่ยเขาก็ไปสร้างเครือข่ายให้เราได้เข้าไปมีบทบาทได้ออกโทรทัศน์ได้ไปขายตามวูดต่างๆเช่นงานคลองพดุงกรุงเกษมดึงเราเข้าไปเจอกับททก็คือการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะซึ่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเขาก็ดึงเราเข้าไปเจอกับบล็อกเกอร์ต่างๆเช่นชิลไปไหนอันซีนทัวร์อินไทยแลนด์ซึ่งทางฟาร์มได้รับการรีวิวจากกลุ่มเหล่านั้นด้วย
1: คิดว่ามาจนถึงวันนี้พอฟาร์มเองเนี่ยถือว่าเขาเป็นที่รู้จักเฮ้อยากจะรู้ว่าหัวใจสำคัญจริงๆแล้วของความสำเร็จของพอฟาร์มว่าอะไรเป็นสิ่งสำคัญสำหรับพอฟาร์มในการประสบความสำเร็จมาจนถึงตอนนี้
2: ตัวแม่เองแม่มองว่าความสำเร็จของพอฟาร์มเนี่ยมันมาจากทุกๆคนในพอฟาร์มด้วยเนาะมันไม่ใช่แค่เราที่เป็นแบบเจ้าของแต่แม่มองว่าที่เนี่ยทุกๆคนในพอฟาร์มคือเจ้าของแล้วก็ในขณะเดียวกันที่สำคัญที่สุดก็คือลูกค้าถ้าเราไม่มีลูกค้าพอฟาร์มไม่มีวันสำเร็จถูกไหมคะแล้วก็ที่เราทำเป็นวัฒนธรรมองค์กรของเราเลยอะค่ะก็คือการสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบริการ

0: เดินเข้าฟาร์มมายิ้มไหว้ทักทายเป็นสิ่งสำคัญสิ่งที่สองที่เราทำก็คือคุณภาพของสินค้าเรา
1: โดยเฉพาะที่นี่เนี่ยคอนเซ็ปต์คือเปิดเป็นเขาเรียกว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวด้วยนะสำคัญก็คือการบริการ
0: ต้องค่ะ
1: และก็คุณภาพของผลิตภัณฑ
0: ์
1: ถ้าสองอย่างนี้มาด้วยกันนี่คือหัวใจของทางโครงสร้างสำเร็จของพ่อฟาร์ม
0: ใช่คือหมายตั้งใจว่าให้คำว่าปลูกเสร็จเนี่ยทุกสิ่งในพ่อฟาร์มเนี่ยคุณเก็บแล้วมาทำอาหารเองแล้วก็เป็นมื้อเย็นของคุณถูกไหมแล้วก็มื้อเช้าคือเราก็จะทำอาหารเลี้ยงคุณ
1: ถ้าเขาไม่เก็บแสดงว่า
0: คุณก็ไม่มีมื้อเย็นค่ะบอกแล้วไงว่าคุณมาแล้วคุณต้องเตรียมว่าคุณมาเหนื่อยนะคุณไม่ใช่มาชิวๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าต้องบอกว่าไลฟ์สไตล์ของคนกรุงเทพตอนเนี้ยไม่ยอมออกกำลังกายไม่ค่อยได้มีแอคทิวิตี้ส่วนใหญ่อยู่บนโต๊ะอยู่ในรถซึ่งหมายอยากให้คนกรุงเทพหรือคนที่เขาเป็นสังคมเมืองอ่ะมาเรียนรู้วิถีความเป็นแบบบ้านๆแบบเนี้ยวิถีความเป็นแบบเนี้ยสิ่งที่เราเห็นว่าอยู่กับธรรมชาติบ้าง
1: อีกลายนึง
0: อีกลายนึงก็คือลายบิสเนสเลยค่ะลายธุรกิจซึ่งเราก็แพลนว่าต่อไปเราจะเดินเป็น SME มีการทำเป็นโรงงานผลิตเมลอนที่แปรรูปขึ้นมาแล้วสามารถส่งต่อไปเมืองนอกซึ่งเฟสนั้นมันเป็นเฟสที่เรายังอยู่ในเรื่องของการวิจัยสูตรออกมาให้ได้ก่อนเพราะว่าสูตรที่หมายทำเนี่ยหมายไม่ได้มองว่ามันเป็นแค่ดายฟรีสอย่างเดียวละแต่มันจะต้องมีประโยชน์มากกว่าดายฟรีสที่กินเล่นได้
1: แหมไม่กล้าบอกหมดแต่ออกทำเพรมเนี่ย
0: อันนั้นเราต้องรอวิจัยให้เสร็จก่อนเราถึงจะพูดได้ว่าเราทำได้จริงๆ
1: นะและยังไงก็เชิญท่านไปที่เมืองของข้านะไปดูซิว่าบรรยากาศของเมืองของข้านี่สามารถจะปลูกเมลอนอร่อยๆแบบนี้ได้หรือเปล่านะไว้เจอกันที่อียิปต์แต่ตอนนี้ฉันขอหยิบก่อนฉันหยิบไปฝากคนที่อียิปต์นะนะพวกสร้างพีระมิดอยากกินของอร่อยอร่อยหวานๆแบบนี้แล้วไว้เจอกันใหม่เด้อไปละ
0: ไปแล้วว
2: ันนี้คุณผู้ชมคงได้รับความรู้กันไปไม่น้อยเลยนะครับและที่สำคัญก็คือการได้แรงบันดาลใจที่ได้เห็นกรสาวหัวใจแกร่งที่ตั้งใจและทุ่มเทกับการทำการเกษตรประกอบกับองค์ความรู้แบบเกษตรกรรุ่นใหม่ที่เน้นสร้างผลผลิตที่มีคุณภาพเพื่อให้เป็นที่ต้องการของตลาดอีกทั้งยังมีการวางแผนเป็นขั้นเป็นตอนเพื่อพัฒนาต่อยอดอย่างรอบคอบจนประสบความสำเร็จได้ขนาดนี้สัปดาห์หน้าเกษตรกรหนุ่มหล่อสาวสวยคนไหนจะเข้ามาอยู่ในทำเนียบเกษตรขั้นเทพของเราอีกบ้างต้องติดตามกันนะครับส่วนวันนี้ไปก่อนครับอยากกินเมลอนกรอบๆหวานๆแล้วสวัสดีครับ

0: สมาคมกองทุนสวัสดิการเพื่อสตรีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นองค์กรนิติบุคคลมีฐานะองค์กรสาธารณประโยชน์มีสมาชิกจำนวน 30,000 รายบริหารจัดการด้วยทุนภายในองค์กรโดยสุจริตบุคลากรทุกคนมีจิตอาสามาจากทุกอำเภอของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสมาชิกมีวินัยในการเกื้อกูลองค์กรอย่างมั่นคง
1: ค่ะก็สวัสดีค่ะสมาคมกองทุนสวัสดิการเพื่อสตรีจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะมีสถานะเป็นนิติบุคคลเป็นองค์กรนะคะที่มีความสมัครใจของสมาชิกอยู่แล้วมีสมาชิกสมาคมจำนวนมากที่เขานะคะมีศักยภาพแล้วพร้อมที่จะลุกขึ้นมาเป็นพลังสำคัญนะคะมาเป็นพลังสตรีพลังแห่งความรักชาติช่วยคนอื่นเหมือนช่วยตัวเองนะคะแล้วถ้ารู้อยากจะได้ต้องให้เป็น
0: สมาคมกองทุนสวัสดิการเพื่อสตรีสร้างพันธสัญญาแห่งการให้อย่างพอเพียงออมวันละ1บาทสมาชิกจะได้รับสิทธิสวัสดิการ 120,000 บาทเมื่อเสียชีวิตลงเมื่อครัวเรือนมีทายาทเกิดใหม่จะได้รับทุนขวัญชีวิตและมีทุนการศึกษามอบแก่บุตรหลานและทุนสูงวัยทุกปีปีละ 1.8 ล้านบาท
2: องค์กรเราได้ใช้หลักการบริหารแบบคุณธรรมซึ่งประกอบไปด้วยประการแรกก็คือความเท่าเทียมกันในคณะของคณะกรรมการทุกระดับนะคะประการที่2ก็คือ

0: คือความซื่อสัตย์สุจริตคณะกรรมการทุกระดับต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นหลักประการที่3ก็คือการรู้จักแบ่งปันไม่ว่าจะเรื่องแบ่งปันรัฐท่านจะเห็นว่าวันนี้เรามีการแบ่งปันในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพของคณะกรรมการให้มีศักยภาพในการที่จะทำงานให้มันเกิดคุณภาพตามที่เราต้องการเหน็ดเหนื่อยและทุ่มเททั้งกำลังกายกำลังใจกำลังสติปัญญามากมายนะคะในการที่จะเป็นองค์กรที่มั่นคงได้อันแรกเลยก็คือเราใช้วิธีการสัญจรลงอำเภอต่างๆในแต่ละอำเภอเนี่ยเรามีประธานอำเภอซึ่งเป็นตัวหลักในการที่จะชี้แจงสร้างความเข้าใจกับมวลสมาชิกอยู่แล้วคณะกรรมการระดับจังหวัดก็จะลงในรายอำเภอหรือรายตำบลไปชี้แจงสำหรับกรณีที่เขาไม่เข้าใจ
1: จากการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมของสมาคมกองทุนสวัสดิการเพื่อสตรีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาส่งผลต่อความสำเร็จและความภาคภูมิใจของสมาคมที่โครงการ1ปณิธานความดีถวายพ่อของแผ่นดินด้วยการออกไปเยี่ยมบำรุงขวัญทหารตำรวจตระเวนชายแดนทุกปีโครงการพลังสตรีแห่งความรักชาติด้วยการมีส่วนร่วมต่อสังคมสตรีเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือภาคส่วนราชการต่างๆจัดกิจกรรมเพื่อการกุศลและสาธารณประโยชน์มีผลงานทั้งระดับจังหวัดอำเภอตำบลด้วยศรัทธาต่อองค์กรโดยบุคลากรกรรมการบริหารงานสมาคมเข้ารับรางวัลสตรีชายดีเด่นทุกปีจากสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์
2: สมาคมของเรานะฮะในสิ่งที่ต้องการอย่างที่บอกค่ะอย่างคณะกรรมการของชุดนี้ทำแล้วเนี่ยนะฮะเราก็ปลูกฝังรุ่นต่อๆไปมีการส่งไม้ต่อสร้างให้สตรีทุกคนเนี่ยขององค์กรเนี่ยมีภาวะผู้นำและสามารถทำงานได้ทุกตำแหน่งทุกจุดเช่นหมู่บ้านตำบลอำเภอมีความพร้อมความปรารถนาจริงๆของเราทุกคนก็คือการเกื้อกูลสังคมค่ะเรามารวมตัวกันเพราะเราต้องการระดมทรัพยากรที่เกิดจากพวกเราเองนะคะไม่ได้ของบประมาณจากภาครัฐนะคะเช่นในการจัดสวัสดิการสมาชิกเสียชีวิตได้รับ 120,000 บาทเนี่ยนะก็จะมาจากสมาชิกทุกคนนะฮะบริจาคให้5บาทและหรือเหนือสิ่งอื่นใดก็คือสมาชิกทุกคนค่ะต้องบริจาครวมนะฮะเพื่อเราจะไปทำการกุศลและสาธารณประโยชน์เดือนละ5บาทถ้าลองคิดดูสิคะ30,000 คนคูณด้วย60บาทต่อปีให้กับช่วยค่ะคือสตรีอยุธยา
1: สตรีเป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจและช่วยเหลือสังคมตามบทบาทภารกิจโดยมีเครื่องมือสำคัญคือความสามัคคีเป็นพลังให้สำเร็จ

แยกติดกับวงแหวนรอบนอกบางปะอินบางนาค่อนข้างชะลอตัวสาเหตุสำคัญที่ทำให้การจราจรเริ่มติดขัดนะคะเพราะว่าถนนเป็นคอขวดรถจาก4เลนเหลือ2เลนซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจแจ้งเข้ามาว่าตรงจุดนี้มีปริมาณรถสะสมตั้งแต่เช้ามืดเป็นจำนวนมาก

0: อย่าแกล้งหลานก็สิหาไม่เจอละสิปู่อยู่นี่
1: พ่อปีขึ้นไปเก็บมะม่วงอีกแล้วเหรอผมบอกแล้วไงใช้ตะกร้อสอย
0: เอ็งอย่ามาดูถูกฝีมือการปีนต้นไม้ของพ่อนะ
2: สวัสดีครับพ่อ
3: สวัสดีค่ะคุณปู
0: ่สวัสดีจ้ะขวัญข้าวไม่เจอตั้งนานนี่จะสูงเท่าพี่เผือกแล้วนะเนี่ย
3: ใครว่าล่ะคะหนูสูงกว่าค่ะ
2: ผมขอโทษด้วยนะพ่อที่พาลูกมาฝากไว
0: ้เอ็งอย่าคิดมากนะหลานคนเดียวพ่อเลี้ยงได้อยู่แล้วแถมให้เลี้ยงเอ็งด้วยอีกคนยังสบายเลย
2: ยังไงถ้าความเป็นอยู่ผมที่กรุงเทพดีขึ้นผมจะมารับลูกกลับไปนะครับพ
0: ่
2: อ
0: ไม่ต้องเป็นห่วงหรอกเด็กเมืองกรุงอย่างขวัญข้าได้มาอยู่ต่างจังหวัดแบบนี้น่าจะชอบนะ
2: นอนไม่หลับเหรอลูกปู่กรนเสียงดังใช่ไหมล่ะ
3: พ่อกรนดังกว่าคนปู่อีกค่ะ
2: อดทนหน่อยนะลูก

0: โหพ่อเยอะขนาดนี้ผมกินไม่หมดหรอก
1: ก็ไม่ได้ให้กินพร้อมกันนี่บางอย่างยังเก็บไว้ได้ของในชะลอมนี่อีกอาทิตย์นึงถึงจะกินได้มะนาวพวกนี้ถึงห้องแล้วเอ็งต้องเก็บใส่ตู้เย็นนะไม่ต้องเอาหนังสือพิมพ์ออกห่อมันไว้แบบนี้แหละไข่ไก่ก็ด้วยแช่ตู้เย็นเหมือนกันแล้วอย่าลืมวางทางป้านขึ้นด้วยล่ะจะได้เก็บได้นานขึ้นอีก
2: โหพ่อคะพ่อห้ามเดินสะดุดเด็ดขาดเลยนะคะไม่งั้นเนี่ยลืมที่ปู่บอกหมดแน่ๆเลยค่ะ
1: อ้าวข้าจดมาให้แล้วอย่าลืมนี่มะพร้าวน้ำหอมของโปรดเองไงพวกนี้เก็บได้นานทั้งอร่อยทั้งประหยัดเงินคุ้ม
3: พ่อไปก่อนนะลูกแล้วพ่อจะโทรหา
2: ค่ะพ่อขับรถดีๆนะคะ
3: ดูแลตัวเองนะลูกเป็นเด็กดีนะ

0: บริการดี
1: มีคุณแสงไทยผู้ที่รักในวิชาชีพอย่างมากพี่อิงรักในระเบียบวินัย
2: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติ
0: ใฝ่อาสา
1: พี่น็อตก็เต็มใจให้บริการ
0: มีความอ่อนน้อมรักสะอาดที่สำคัญคือการเน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง
3: โดยบุคลากรของเรายึดหลักคุณธรรมเมตตากรุณาโดยมีผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางดูแลมิติ4ด้านด้านร่างกายอารมณ์สังคมและจิตวิญญาณเจ้าหน้าที่ของเราประพฤติตนอยู่ในระเบียบวินัยเพื่อให้ผู้มารับบริการได้รับความสะดวกถูกต้องปลอดภัยและพึงพอใจครับ
4: การบริการทั้งด้านไอ้เดินไปเดินมาในก่อมันก็ประคับประคองอยู่บางครั้งคนเฒ่าคนแก่นะในการประคับประคองดีอย่างดี
5: ช่วยเหลือคนไข้เนาะเป็นยังก็หมอก็ใจใสหมอเป็นคนใจดีทุกคนอู้ดีเนาะมาเอาหยดเอาเปรียบ
6: ปกติแล้วนะคะถ้าเกิดว่าเราดูแลนะคะเราก็จะดูแลเหมือนญาติผู้ใหญ่

0: ของเราเองนะคะดูแลด้วยใจนะคะเห็นท่านมีความสุขเราก็มีความสุข
1: เมื่อเห็นท่านมีความสุขยิ้มได้รับยาและกลับบ้านอย่างปลอดภัยเราก็มีความสุขไปด้วยค่ะ
2: จากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่24ชั่วโมงการจัดตั้งชมรมจริยธรรมดูเหมือนจะช่วยเยียวยาและบ่มเพาะจิตใจได้เป็นอย่างดี
3: เมื่อท่านออกจากสมาธิแล้วขอให้ทุกท่านมีสติทุกอิริยาบถค่ะด้วยความปรารถนาดีจากชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลแม่สวยจังหวัดเชียงราย
4: เราได้รวมตัวกันเพื่อจัดตั้งชมรมเรารักแม่สวยขึ้นนะคะรูปแบบจะเป็นการทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์กับข้างนอกแล้วก็กิจกรรมของเราเนี่ยค่ะทำมาปีนี้เป็นปีที่9นะคะแล้วก็โครงการคลายหนาวให้น้องซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในของชมรมเราเล่าแม่สวยก็ทำเป็นปีนี้เป็นปีที่7แล้วค่ะ
5: หลังจากได้เข้าร่วมโครงการของทางโรงพยาบาลแล้วนะคะก็รู้สึกว่าเป็นโครงการที่ดีค่ะทำให้มีความสุขค่ะ
6: เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมอย่างต่อเนื่องและทำรงรักษาไว้ทุกโครงการเพื่อสร้างข้าราชการคนรุ่นใหม่ให้เป็นข้าราชการที่ดีประพฤติตนอยู่ในระเบียบวินัย
2: การที่โรงพยาบาลแม่สวยเป็นโรงพยาบาลด้านคุณธรรมได้นั้นเกิดจากการมีส่วนร่วมและความร่วมมือของทุกฝ่ายทำให้เกิดผลดีต่อผู้ใช้บริการและเสริมสร้างองค์กรสุขภาวะที่ยั่งยืนได้

0: วันนี้นะคะเราพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่ตำบลแหลมสากอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่ค่ะวันนี้เราจะตามชาวบ้านไปดูการหาปลาด้วยเบ็ดราวกันค่ะเบ็ดราวที่เราจะออกไปวางนั้นจะเป็นการจับปลาใหญ่นะคะซึ่งก็จะต้องออกไปไกลพอสมควรเลยล่ะค่ะเรือที่เราจะไปหาปลาด้วยการวางเบ็ดราวนะคะจะเป็นเรือของป๊านี่แหละลำนี้แหละแต่ว่าในเรือก็จะมีอวนด้วยเพราะเขาบอกว่าเดี๋ยวต้องไปหาปลาเหยื่อก่อนเน
1: า
0: ะเบ็ดราวอยู่ตรงโน้นเนาะโอเคไปหนูขออนุญาตหนูขึ้นเลยนะ

0: างเบ็ดลาวเราต้องเอาเหยื่อก่อน
1: ใช่ครับ
0: ซ
1: ึ
0: ่งก็ต้องเป็นแบบสดๆเลยคือเราต้องวางเองใหม่ๆเลยเหรอคะโอ้ทำไมเราถึงไม่เอาเหยื่อแบบว่าหาไว้แล้วอะคะ
2: เพราะผมทำประมงพื้นบ้านสัตว์น้ำบินซี
0: จ้ะ
2: ต้องปลอดสารพิษถ้าปลาที่ผมมอมจากตลาดกว่าจะดองยาน้ำยาแล้วก็มาติดที่ปลาที่ผมจะไปวางมันจะกินเหยื่อ
0: คือเราเป็นกลุ่มเราเป็นกลุ่มที่เรียกว่าเป็นกลุ่มที่หาปลาแบบอินทรีย์เพราะฉะนั้นตัวเหยื่อที่จะหามาเราก็ต้องมั่นใจว่าปลอดภัยเราก
2: ็
0: เลยหาเองถูกไหมคะแล้วที่แล้วเราเอาเหยื่อที่เราหาไว้เมื่อวานมาเกี่ยวไม่ได้หรอปะ
2: ได้ถ้าว่าเรือลำไหนที่เข้ากลุ่มที่ว่า

0: พราะผมจะซื้อปลาในกลุ่มของผมอย่างเดียวนอกจากกลุ่มผมจะไม่รับรองเพราะผมจะว่าย้อนที่มาที่ไปได
1: ้
0: สมมติว่าปลาผมมีปัญหาสักหนึ่งตัวสามารถที่จะย้อนกลับมาได้ว่าคนไหนคนหา
1: คือ
0: ใครคนเก็บปลาตัวนี
1: ้ได้กินปลาของเรือจากลำของป้านี่คือกับในกลุ่มนี่คือปลอดภัยแน่นอน
0: ครับผม
2: และสมาชิกคนอื่นในพื้นที่ของชุมชนทรายทองนั้นนะคะมีการรวมกลุ่มกันในเรื่องของการทำประมงพื้นบ้านสัตว์น้ำอินทรีย์ค่ะซึ่งข้อกำหนดของกลุ่มก็คือจะต้องจับสัตว์น้ำด้วยเครื่องมือประมงที่ถูกกฎหมายและจะต้องเป็นสัตว์น้ำที่ปลอดภัยไม่มีการแช่ยาค่ะเฉพาะที่ตำบลแหลมสักนั้นก็มีอยู่ด้วยกันหลายครอบครัวที่เป็นสมาชิกค่ะรวมไปถึงชาวประมงที่เป็นเครือข่ายสัตว์น้ำอินทรีย์ที่กระจายกันอยู่ในอีกหลายๆจังหวัดด้วยค่ะปลาและสัตว์ทะเลที่ได้นั้นนอกจากคนที่ซื้อไปจะมั่นใจได้ว่าได้ของสดปลอดภัยชาวประมงเองนะคะก็สามารถที่จะขายปลาขายอาหารทะเลได้ในราคาที่เป็นธรรมด้วยค่ะซึ่งอาหารทะเลที่ปลอดภัยนี้นะคะก็เริ่มจากความใส่ใจตั้งแต่ต้นทางก็คือปลาที่จะใช้เป็นปลาเหยื่อนั้นชาวประมงก็เลือกที่จะหาเองค่ะ
1: อย่างวางปลาเหยื่อมีช่วงเวลาไหมคะ
0: มันมีครับแต่ว่าถ้าว่าบางครั้งก็วางกลางวันก็ได้
1: ค่ะ
0: แต่ส่วนมากผมจะใช้ปลาทูเป็นเหยื่อ
1: จ้ะ
0: เพราะปลาทูเป็นเหยื่อนี่ปลาถ้าวางปลานี่ในทะเลที่ผมผ่านประสบการณ์มาคือปลาทูจะกินดีกว่าเพื่อน
1: ปลาทูนี่ติดดีเลย
0: ดีกว่าเพื่อน
1: แล้วช่วงเวลาที่ปลาทูมันจะมาติดกวนเราก่อนที่จะไปเป็นเหยื่อคะช่วงนั้นนี่คือช่วงไหนที่ปลาทูมันจะติดกวนดีอะปะนี่มัน6 โมงกว่าและ6 โมงเย็น
0: ธรรมดาที่ผมออกประจำอยู่ที่ทำอยู่ประจำคือผมจะวางที่7ดวงอาทิตย์จะตกบางครั้งก็ดี6กว่ากว่า
1: แสดงว่ามันต้องเป็นช่วงที่แบบพร้อมเพลย์นิดนึงแล้วแสงแดงเหลืองๆหน่อยอะไรอย่างนี้จะติดดีแล้วก็อาจจะเป็นปลาทูด้วย
0: ปลาทูจะไปขึ้นก็ประมาณใกล้จะ8จะที่8นะประมาณผมก็ที่8แต่ประมาณที่7ครึ่งนี้ก็ได้แล้ว
1: ค่ะโอเคเดี๋ยวเราจะวางกวนเพื่อทำเหยื่อนะคะเพื่อที่จะเอาตัวเหยื่อที่จะมาใช้เกี่ยวเบ็ดราวก่อนซึ่งฟ้าบอกว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นปลาทูแต่เดี๋ยวลองดูว่าจะเป็นปลาอะไรแต่ว่าเดี๋ยวต้องรอให้พระอาทิตย์ตกกว่านี้อีกนิดนึงเนาะ

ามาจอดแล้วนะคะน้ำตรงนี้คือนิ่งกริบต่างจากที่เราแล่นมาเมื่อกี้นี้เลยนะคะเพราะว่ามันเป็นเหมือนหลังเขาเนาะแล้วก็เดี๋ยวรอพระอาทิตย์ลงอีกนิดนึงพระอาทิตย์ตกอีกนิดนึงก็จะเริ่มปล่อยอวนแล้วเพื่อเอาเหยื่อเนี่ยเริ่มจะเปิดไฟแล้วช่วงเวลาที่พระอาทิตย์กำลังลับขอบฟ้านั้นถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีในการลงอวนค่ะเพราะเป็นช่วงที่แสงกำลังเปลี่ยนนะคะปลาเองก็จะมองไม่ค่อยเห็นอวนที่เราปล่อยลงไปทำให้ถือว่าเป็นช่วงที่มีโอกาสจะได้ปลามากที่สุดค่ะระหว่างนี้นะคะเราจะจอดรอเวลาให้แสงนั้นมืดลงอีกสักหน่อยช่วงหน้าเราจะกลับมาเตรียมลงอวนปลาทูกันสักครู่เดียวค่ะ

ปะทูกันที่ตำบลแหลมสากอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่ค่ะบนเรือตอนนี้นะคะเริ่มมีการเตรียมอวนกันแล้วและหลังจากที่รอให้พระอาทิตย์นั้นค่อยๆลับขอบฟ้าก็ได้เวลาที่จะปล่อยอวนปะทูแล้วค่ะอวนของเราตอนนี้เริ่มที่จะปล่อยลงไปแล้วนะคะแล้วก็ค่อนข้างจะยาวพอสมควรซึ่งจะเห็นว่าพระอาทิตย์เนี่ยยังตกไม่หมดยังพอมีแสงสว่างบ้างฟ้าบอกว่านี่แหละช่วงเวลานี้แหละเป็นช่วงเวลาที่ดีในการที่เราจะปล่อยอวนนะคะโอกาสที่เหยื่อจะติดเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะเลยแล้วก็เดี๋ยวต้องมาลองดูว่าอวนเราเนี่ยจะติดเป็นปลาทูไหมหรือว่าจะติดเยอะขนาดไหนนะคะไปแล้วอวนปลาทูที่ปล่อยลงไปนั้นนะคะจะทิ้งเอาไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงซึ่งเราจะวนเรือกลับไปกู้ยังจุดแรกที่เราปล่อยอวนเอาไว้แล้วค่อยๆสาวกลับมาค่ะนอกจากป้ามาเหน่งและมาเจี๊ยบแล้วนะคะยังมีบางอีก2คนที่มาช่วยกันค่ะเพราะว่าแต่ละคนนั้นจะต้องมีหน้าที่ประจำนะคะทั้งคนปลดปลาทั้งคนขับเรือซึ่งทุกอย่างนั้นจะเกิดขึ้นไปพร้อมๆกับการบังคับเรือให้ค่อยๆไหลไปค่ะตอนนี้ทุกคนประจำที่แล้วนะคะและเราก็เริ่มที่จะสาวอวนปลาทูขึ้นมาแล้วค่ะ

0: ไปเรื่อยๆนะคะคนสาวอ้วนก็จะสาวสาวสาวสาวแล้วก็ปลดเลย
1: ไม่ต้องจักเร็วไม่ต้องจักเร็วไปเรื่อย
0: ๆแต่เรือก็จะไม่ค่อยแบบขับเร็วมากอินทรีก็มีนะคะแต่เป็นอินทรีไซส์ประมาณเกือบฟุตนี่อันนี้ปลาดาบเหรอคะปลาดาบนี่ยาวมากแต่ตัวนี้ตายแล้วดาบแข็งโป๊กเลยหูเยอะมากอันนี้มาแบบว่าเรืองแสงมาหนูช่วยประมาณนี้นะคะบางตัวนี่คือยังเป็นๆอยู่เลยนะคะเนี่ยมีตัวนี้ก็ยังเป็นอยู่มันยังดึกๆอยู่เลย okay. ขนาดเท่าๆกันหมดเลยเพราะเหมือนมันเป็นปลาฝูงเนาะใช่ไหมคะปะเหมือนมันเข้าเป็นฝูงเนาะ
2: ปะบอกเอาไว้ตอนแรกนะคะว่าช่วงนี้ถ้าเกิดว่าเราวางอวนนั้นปลาที่ได้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นปลาทูค่ะและปลาที่ติดมาจำนวนมากเหล่านี้ก็เป็นปลาทูจริงๆด้วยนะคะลักษณะของปลาทูที่ได้นั้นจะเป็นปลาทูตัวอ้วนสั้นมีขนาดกำลังดีและเป็นปลาทูที่สดมากๆค่ะซึ่งนี่แหละค่ะที่เหมาะมากในการที่จะนำไปทำเหยื่อเพื่อเกี่ยวเบ็ดราวตกปลาใหญ่ค่ะ
0: มีปลาทูมีปลาหลังเขียวมีอินทรีแล้วก็มีพวกปลาดาบ
2: นอกจากปลาทูแล้วนะคะก็จะมีปลาอื่นๆติดมาด้วยเพราะฉะนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะคัดปลาทูบางส่วนไปทำอาหารกันค่ะเพราะว่าปลาทูไทยตัวอ้วนๆสั้นๆแบบนี้นะคะไม่ได้หากินกันได้ง่ายๆช่วงหน้าเราจะกลับมาทำอาหารจากปลาทูกันติดตามได้สักครู่เดียวค่ะอำเภอจามวันนี้นะคะเราอยู่กันที่ชุมชนทรายทองอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่อาหารจานอร่อยของเราวันนี้เป็นปลาทูสดๆตัวอ้วนๆป้อมๆแบบนี้เราจะนำมาทำต้มส้มกันค่ะโดยเราจะเริ่มจากการเตรียมปลาทูกันก่อนค่ะ
3: คือฝักไส้ปลาทูก็ดึงออกทางปากนี่เลยค่ะอย่างพุงปลาทูนี่เราทำไตปลาได้ไหม
4: ทำไตปลาได้ค่ะเอาไปทำไตปลาได
3: ้ดูดิเหงือกแดงแดง
4: แดงนี่มันสดเลยสดมากมาก
3: สดมากเมื่อวานตอนสาวขึ้นมานะคะยังแบบไม่ใช่เมื่อวานหรอกเมื่อคืนนี่เองตอนสาวขึ้นมายังดิ้นอยู่เลยหลายตัวเลยแล้วคือเหมือนเขามาเป็นฝูงเนาะ
4: ใช่
3: แต่ว่าไม่ได้มีให้กินตลอด
4: มันไม่มีให้กินตลอดค่ะ
3: น
4: ี่
3: แหละ
4: มันขึ้นเป็นฤดู
3: เลยต้องขอป้าแบ่งมากินซะก่อน
2: ปลาทูน้ำเป็นปลาที่มีเกล็ดขนาดเล็กตามตัวเวลาทำกับข้าวบางบ้านก็จะขอดเกล็ดออกนะคะหรือถ้าหากว่าเราได้มาแล้วจะไม่ขอดเกล็ดก็ได้เช่นกันเพราะว่าปลาทูนั้นเกล็ดค่อนข้างจะเล็กแล้วก็บางมากๆค่ะ
3: อย
2: ่
3: างนี้เราต้องมาขอดเกล็ดอะไรมันออกนิดนึงไหมคะหรือไม่ต้องเลย
4: ไม่ต้องก็ได้
3: ไม่ต้องเลยเนาะ
4: ใช่ค่ะ
3: ต้มส้มของที่นี่นะคะเครื่องจะมีตะไคร้หอมแดงกระเทียมขมิ้น
4: ใช่ค่ะ
3: แล้วก็น้ำมะขามเปียกมีน้ำตาลกับเกลือหน่อย
4: อาหารจานด่วนของคุณทะเลคุณอกทะเลค่ะ
3: คือเหมือนกับมีของแห้งอยู่ในเรือนี่แหละ
4: ใช่
3: พอได้ปลามาก็ทุบๆๆๆ
4: ใส
3: ่
4: ไปเ
3: พิ่มหอมอะไรอย่างนี้เนาะ
4: แบบให้
3: ง่ายๆ
4: ใช่
3: ง่ายน้ำเดือดแล้วนะคะเดี๋ยวจะใส่พวกเครื่องไปก่อนก็คือตะไคร้หอมแดงอะไรแบบนี้เนาะปึ๊บไปแล้วหอมแดงก็จะแค่แบบตีให้เขา
4: บุก
3: แตกๆเนาะบุกพอแตก
4: บุกพอแตกก็ตำเลย
3: อันนี้ก็ใส่ไปเลยนะจ๊ะ
4: เอ๊ะมันจะเดือด
3: น้ำนี่ก็คือแบบว่าเดือดแล้วนะคะพอใส่ขมิ้นไปน้ำนี่ออกสีเลย
4: สีเหลืองเลย
2: หลังจากใส่ตะไคร้หอมกระเทียมแล้วก็ขมิ้นลงไปแล้วนะคะเราจะปรุงรสด้วยน้ำมะขามเปียกเกลือและน้ำตาลปี๊บค่ะ
3: น้ำตาลปี๊บหน่อยนึงนะคะเกลือป่นนะคะชิมได้นะ

0: ชิมได้เลย
1: ได้เดี๋ยวให้จ้าชิมว่ามันโอเคไหมรสนี้อะไรเงี้ยระวังร้อนนะคะ
0: ค่ะเติมส้ม
1: มะขามเหรอ
0: ใช่ค่ะมะขาม
1: ไม
0: ่ค่อยเปรี้ยวแล้วก็เกลืออีกนิด
1: เค็มอีกไหมคะ
0: เค็มอีกนิดนึง
1: คือชิมมันจะต้องออกเปรี้ยว
0: เปรี้ยว
1: เปรี้ยว
0: เปรี้ยวเป็นเค
1: ็มคือชิมจนกว่าเราจะชอบนะว่ามันจะเปรี้ยวหวานแค่ไหนก็พอใจแล้วก็ใส่ปลาเลยนะคะ
0: ใส่ปลา
1: น้ำกำลังเดือดเดือดเลยไปแล้วจ้าปลาทูของเรา
0: ปลาทูสดสด
1: สดสดจากอ่าวบ้านเราเอง
0: เด้งดึง
1: เด้งดึงเลยนะหนูก็เด้งดึงอยู่หัวเรือนั่นแ
0: หละสุกแล้วค่ะ
1: สุกแล้วนะคะปลาทูต้มส้มของเราปลาทูมันอร่อยอร่อยเลย
0: หอม
1: หอมมาก
0: หอมมากเลย
1: ตักเสิร์ฟเลยจ้ะเรียบร้อยหอมกินแล้วนะคะปลาทูต้มส้มเด้งมาก

0: ีกหนึ่งอย่างที่พอจะติดอวนมาบ้างก็คือปลาอินทรีย์ค่ะปลาอินทรีย์นั้นเราจะล้างทำความสะอาดนำเครื่องในออกแล้วก็หั่นเป็นท่อนๆแบบนี้เพื่อนำมาผัดพริกปลาอินทรีย์ใส่ใบยี่หร่าค่ะอีกหนึ่งเมนูนะคะที่เราได้มาจากปลาที่ติดอวนก็คือเป็นปลาอินทรีย์นะคะเดี๋ยวมาดาจะเป็นคนมาทำปลาอินทรีย์ผัดพริกให้ได้ชิม
1: จ้า
0: สวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีจ้า
0: ปากแดงเลยนะจ้า มาบอกว่าปลาอินทรีย์เนี่ยอันเนี้ยไอผัดพริกเนี่ยเป็นเมนูแบบว่าคนประมงบนเรือ
1: ใช่บนเรือค่ะ
0: กันอารมณ์ต้มส้มเหมือนกันเนาะแบบง่ายง่ายหน่อย
1: ใช่ไวสะดวกทันใจ
0: สะดวกแต่ว่าเวลาออกไปเราก็จะทำเอาพริกแกงเอาอะไรเตรียมไปด้วย
1: ใช่ใช่ค่ะ
0: พริกแกงที่จะใช้จะเป็นพริกแกงกะทิใต้นะคะเครื่องพริกแกงก็จะนำมาโขลกให้ละเอียดซึ่งถ้าหากว่าเราซื้อพริกแกงกะทิสำเร็จนะคะก็อย่าลืมที่จะเติมกะปิลงไปด้วยเพื่อความอร่อยเวลาที่นำมาผัดค่ะ

0: ตอนนี้แรงพอแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะผัดพริกกันนี่ปลาอินทรงอินทรีเตรียมไว้เรียบร้อยเริ่มเลยจ้ะแม
1: ่ตั้งกระทะเลยนะคร
0: ับผม
1: เอาตอนนี้ใส่เครื่องเลยนะคะเครื่องแกงแล้ว
0: แกงเอาใส่ลงไปแล้ว
1: ใส่ลงไปแล้วปลาใส่เลย
0: นะคะปลาเดี๋ยวจะใส่ไม่หมดนะคะเพราะว่ามันเยอะมาก
1: ตอนนี้ใส่ปลาแล้วนะคะแล้วก็หยดน้ำไปจากนิดกันเครื่องมีกลิ่นไหม
0: ้เป็นผัดพริกแต่ว่าจะมีความคลุกคลิกหน่อยเนาะ
1: จ้ะคลุกคลิกค่ะ
0: ปรุงรสนะคะนี่ค่ะ
1: ตอนนี้ใส่น้ำปลาค่ะให้รสเข้มข้นขึ้น
0: คือผัดพริกอันนี้จะไม่ออกไม่ค่อยหวาน
1: มัน
0: จะออกเป็นเผ็ด
1: ก็ไม่แน่นหวานค่ะ
0: เผ็ดเค็มเนาะ
1: จ้าไอ้นี่คือเอารสชาตินิดๆหน่อย
0: ใส่พอเอาสังคม
1: จ้า
0: โอเคอันนี้เราเหลือให้ปลาสุกอีกนิดนึงเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: แล้วก็ไ
1: ม่ให้น้ําแห้งกว่านี้อีกให้หอม
0: จ้าพอปลาสุกนะคะน้ํางวดลงนิดนึงก็จะใส่ใบมะกรูดซอยแล้วก็ยี่หร่าหรือว่าใบรา

0: จานเลยนะคะ
1: มาจะพูด
2: หนูชอบฟัง
0: เข้ากันได
2: ้เสร็จแล้วนะคะปลาผัดพริกของเราแต่ว่ามีใบยี่หร่าเสริมเข้ามาด้วยหอมมากรสชาตินี่

0: ลุย
1: ลุยเลยค่ะลุยเลยค่ะ
0: ขอน้ำต้มส้มก่อนเลยอร่อยเปรี้ยวเปรี้ยวหวานหวานเปรี้ยวเปรี้ยวหวานหวานค่ะหนูขอยกตัวเลยนะปลาทู
2: ใช่ยกไปเลยลูก
0: ยกไปเลย
2: อุ้ยขาวจัง
0: มันจังเลยนี่คือปลาทูมันเลยเนาะปึ๊บแล้วเจอขมิ้นไปในหันหนังเหลืองนี่น่ากินเข้าไปใหญ่อ่ะ
2: มันไม่ให้หวานอย่างเงี้ยนะคะมันหวานแล้วมันเหนียว
0: มันหนึบด้วยเน
2: า
0: ะ
2: พอ
0: ม
2: ัน สด
0: แล้วเนาะ
2: มันหวานในเนื้อ
0: ใช่ค่ะอร่อยมากอันนี้คือต้มกับเกลือก็อร่อยนะแค่เปล่าๆก็อร่อยเพราะปลามันสดอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วยิ่งเรามาทำเป็นแบบต้มให้มันเปรี้ยวๆเค็มๆหวานๆโหอร่อยมากอร่อยมาก
2: ๆต้มในเกลือก็อร่อยสดนี่ดูดิเนื้อขาวเลย
0: ส่วนนี้นะคะจะเป็นปลาอินทรีผัดพริกใส่ใบยี่หร่านะคะหอมมากหอมใบยี่หร่ามาก
3: เผ็ดมาก
2: เซฟไหมอ่ะเซฟไหมอ่ะโอ้ต้องเซฟเน
3: า
2: ะ
3: เซฟโอ้โหดีเลยมั้ย
2: ปลากับเซฟอีหลี
3: เอ๊ะคนที่ไหนเนี่ยคนใต้หรือคนอีสาน
2: คนใต้ค่ะ
0: คือมันเผ็ดค่ะเผ็ดร้อนแล้วก็อร่อยมากแล้วเนื้อปลามันคือมันหวานนะคือก็ต้องบอกเพราะว่าเนื้อปลามันสดจริงเนาะมันสดมันก็เลยหวานแล้วแบบชิ้นเดียวนี่คือกินข้าวได้ทั้งจานนี่คือเผ็ดร้อนมากอร่อยมากอร่อยมากโหอย่างนี้นะคือรู้แล้วทำไมคนทะเลถึงอ้วน
2: ใช่ๆ
0: ไม่ใช่ว่าเพราะกินปลาแล้วมันอ้วนนะเพราะมันกินข้าวเยอะ
2: ใช่
0: เนาะ
2: ใช่
0: เพราะแบบเนี่ยหนูกินนะมันคือแบบเจริญอาหารเลยค่ะ
2: ของสดทุกอย่าง
0: ใช่ของสดแล้วเจอแบบกับข้าวทำแล้วแบบจัดจ้านนี้นะคะสุดยอด

0: คือพอวัตถุดิบสดเนี่ยเอามาทำอะไรก็อร่อยนะคะใครที่ดูแล้วนะคะรู้สึกว่าอยากที่จะได้ปลาทะเลสดสดเป็นปลาที่หาโดยชาวประมงพื้นบ้านนะคะสามารถเข้าไปที่ Facebook เครือข่ายรักปลารักทะเลได้เขามีการจำหน่ายปลารวมไปถึงอาหารทะเลต่างๆเนี่ยจากชาวประมงในจังหวัดต่างๆที่เป็นเครือข่ายกันนะคะแล้วก็เป็นอาหารทะเลอินทรีย์นะคะที่หาโดยชาวประมงพื้นบ้านนี่แหละก็สามารถที่จะสอบถามเข้าไปทาง Facebook ได้นะคะเดี๋ยววันนี้ต้องขอบคุณแม่ครัวทั้งสองก่อนนะคะทั้งแจ๊สแล้วก็มาดาด้วยนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะ
1: ร้อย
0: มาแล้วก็วันนี้นะคะตาเพอร์จาวเราหมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34ในรายการตามอำเภอดาววันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณค่ะขอบค
1: ุ
0: ณ
1: ค่ะ
0: โอ้โหหมดเหลือแต่ก้างเลยนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: หิวใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ใบลาใบลานะ
1: ภาคใต้ใบลาค่ะ
0: ใบลาถ้าออฟฟิศหนูยื่นใบลานี่ไม่ได้นะ
1: โอ
0: ้ห้ามลาไว้ทำงาน
1: โอ้ถูกต้อง
0: คนละใบ
1: อร่อยแล้วจะมาใส่ใบอีราดี
0: แม่ครัวที่นี่ทำไมฝีมือเป๊ะกันทุกคนเลยชิมปุ๊บอร่อยปั๊บทุกคนเลยน้ำปลาอะไรไม่ต้องแล้ว
1: ใส่แล้วเมื่อกี้
0: ใส่แล้วไม่ใช่หมายถึงไม่ต้องเพิ่มแล้วเน
1: า
0: ะ
1: ใช่กินเค็มจัดก็ไม่ดีลูกเดี๋ยวเป็นโรคไตตามมา
0: ใช่ใช่ใช่ป่ะอมรินทร์ทีวี
2: นักเรียนวันนี้ก็หมดเวลาเรียนแล้วครับกลับบ้านได้ครับผม
3: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
4: ก่อนกลับบ้านกันต้องทำอะไรทีมก่อนครับ
5: ทีมก่อนเรียบร้อยครับผม
4: ทีมหมดยาฆ่าเชื้อ
5: ฆ่าเชื้อเรียบร้อยแล้วค่ะ
4: ทีมเช็ดโต๊ะ
5: เช็ดโต๊ะเรียบร้อยแล้วค่ะ
4: ช่วยยกเก้าอี้ทีมก่อนน้ำจมน้ำเรียบร้อยแล้วครับทีมถูกพูด
6: เด็กไทยรู้หน้าที่ทำดีไม่ต้องเดียวจากบตด.

สวัสดีครับพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันศุกร์ที่15พฤษภาคม2569กันนะครับในวันนี้ครับประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นนะครับและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองรวมทั้งฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมด้วยนะครับสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากวันนี้นะครับเน้นไปที่ด้านตะวันตกของประเทศไทยเป็นส่วนใหญ่ครับสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนนะครับจะมีกำลังแรงขึ้นโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวนะครับเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองด้วยครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่5มีผลกระทบจนถึงวันที่18พฤษภาคม2569มีพื้นที่เสี่ยงภัยดังนี้ครับสิ่งที่ต้องระวังเป็นพิเศษช่วงนี้คือคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันโดยคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นโดยในช่วงวันที่15ถึง18พฤษภาคมนี้ครับทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมามีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีก

เลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงดังกล่าวนี้ไว้ด้วยครับพยากรณ์อากาศประเทศไทย24

34องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่บริเวณจังหวัดเลยกลนครนครพนมชัยภูมิกาฬสินธุ์มุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีนครปฐมและราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด 35-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสครับภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด34-36 องศาเซลเซียสครับตอนนี้ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการแล้วนะครับออกจากบ้านอย่าลืมพกร่มเพื่อกันฝนและติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเป็นประจำด้วยนะครับแล้วกลับมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: นี้มีแต่หนังสือเก่าๆทั้งนั้นเลยนะครับ
1: ใช่แล้วล่ะแล้วความรู้หลายๆเรื่องก็หาจากอินเทอร์เน็ตไม่ได้หรอกนะต้องหาจากหนังสือเก่าพวกนี้แหละ
2: โบคะแผนที่อันนี้มันประเทศไทยหรือเปล่าคะหนูว่ามันคล้ายๆนะคะ
0: โหเธอนี่นะทำท่าเหมือนรู้ไปทุกเรื่องแต่แค่แผนที่ยังไม่รู้จักใหญ่ขนาดนี้มันจะใช่ประเทศไทยได้ไงเล่า
1: ใช่นี่แหละประเทศไทยละ
3: ครับ
1: สมัยต้นรัชกาลที่5สยามเรามีอาณาเขตอย่างที่เห็นนี่แหละตอนนั้นในหลวงรัชกาลที่4และรัชกาลที่5ต้องรับมือกับการล่าอาณานิคมของชาติตะวันตกที่ยึดดินแดนรอบๆสยามไปหมดแล้ว

0: ในหลวงรัชกาลที่5ทรงเร่งปรับปรุงทุกๆด้านของประเทศที่เป็นจุดอ่อนทรงพัฒนากองทัพสั่งสมอาวุธแล้วก็ปรับปรุงป้อมค่ายต่างๆที่ปากน้ำก็มีทั้งป้อมพระจุลและป้อมผีเสื้อสมุทรเพื่อเตรียมรับมือกับทัพเรือของต่างชาติที่อาจจะบุกเข้ามาแต่มันก็มีเหตุการณ์ที่ทำให้ชาวไทยต้องเจ็บช้ำการนั้นเรียกว่าวิกฤตการณ์ร.ศ. 112
1: ฮะเกิดอะไรขึ้นล่ะคะ
0: ตอนนั้นฝรั่งเศสอยากได้ดินแดนทางฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงที่เป็นประเทศลาวในทุกวันนี้เพื่อเป็นเส้นทางขึ้นไปดังประเทศจีนพอเราไม่ยอมฝรั่งเศสจึงส่งเรือรบเข้ามา
1: โหแล้วสู้กันไหมครับ
2: ขอโทษด้วยนะครับร้านจะปิดแล้วครับ
0: อ๋อครับเอางี้เด็กๆเดี๋ยวไปฟังกันต่อที่บ้านแล้วกัน
1: อย่าบอกนะว่าจะไปดูมันอันตรายนะ
3: ก็จริงงั้นอย่าไปเลย
1: แต่ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวฉันจะดูแลนายเอง
3: ตะวันนี่มันที่ไหนเนี่ย
1: หรือว่าจะเป็นป้อมพระจุลจุดที่สู้กับฝรั่งเศสตามที่ปู่เล่า
4: ป้อมพระจุลจอมเกล้าสมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช2436
1: ดูที่ผนังสิมันเป็นรอยปืนใหญ่แน่ๆเลย
3: แสดงว่ายิงกันจริงๆด้วย
1: โอ๊ยตรงนั้นมีเรือจมอยู่ด้วย
3: เฮ้ยนั่นเรือของใครอ่ะของไทยหรือว่าของฝรั่งเศส
1: ฉันก็ไม่รู้เหมือนกัน
3: แล้วตกลงสู้กันเป็นยังไงเนี่ยโอ้อยากรู้อ่ะตกลงสู้กันยังไง

0: รือที่จมอยู่เป็นเรือของฝรั่งเศสนะ
1: แสดงว่าเราชนะใช่ไหมครับ
0: เปล่าหรอกลำนั้นเป็นแค่เรือนำร่องแต่อีกสองลำที่ตามมาเป็นเรือรบมีอาวุธทันสมัยมากทำให้เราต้านไม่อยู่ต้องปล่อยให้ผ่านไปจนถึงบางกอกและในที่สุดนายหลวงก็ต้องยอมยกดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงให้ตามที่ฝรั่งเศสเรียกร้อง
2: ทุกคนต้องเสียใจมากแน่ๆเลย
0: แต่ข้าคิดว่านายหลวงตัดสินใจถูกต้องแล้วนะมันเหมือนกับแขนของข้านี่แหละถ้าไม่ยอมตัดทิ้งเชื้อโรคก็จะลามจนตัวต้องตายการตัดทิ้งถึงจะเสียแขนไปแต่ชีวิตก็ยังอยู่ทรงยอมเสียดินแดนส่วนน้อยเพื่อรักษาส่วนใหญ
1: ่ในหลวงรัชกาลที่5ตัดสินใจยอมเสียแผ่นดินส่วนน้อยเพื่อรักษาแผ่นดินส่วนใหญ่ไว้ให้พวกเราจนถึงทุกวันนี้ประเทศไทยเป็นประเทศเดียวในแผนที่นี้ที่ไม่ตกเป็นเมืองขึ้นฝรั่งน่าภูมิใจจัง

0: ปู่เคยอ่านเจอว่าสมัยรัชกาลที่5ในหลวงเสด็จประพาสไปยุโรปด้วยเรือตอนนั้นต้องใช้เวลาเป็นเดือนๆเลยนะกว่าจะถึง
1: ไปดูของจริงเลยดีกว่าดูสินี่เรืออะไรเนี่ยโ
2: หตัวเองเป็นใครเนี่ยมาขโมยของหรือเปล่า

0: ยพิบัติทางธรรมชาติตอนก้อนน้ำแข็งร่วงหล่นจากฟากฟ้า
1: เป็นโรคกระเพาะอีกแล้วล่ะสิปกป้อง
2: นิดหน่อยนะไม่เป็นไรมาก
0: นี่เห็นไหมว่าอิงฟ้าเป็นห่วงนายนะกินข้าวให้ตรงเวลาด้วย
1: ลมมาจากไหนเนี่ยพัดแรงมาก
0: นั่นสิฝนลงเม็ดแล้วด้วยรีบวิ่งไปหาที่หลบฝนกันเถอะ
2: นนเข้าไปหลบในศาลารอรถกันเถอะไม่งั้นเปียกกันหมดแน
1: ่ไหวไหมปกป้อง
2: ไหวไหวรีบไปกันเถอะฝนตกลมแรงเชียว
1: ถือว่าโชคดีนะที่ยังมีที่ให้หลบ
2: ว้าวเสียงอะไรนะ
0: แย่แล้วพวกเรานี่มันลูกเห็บตกนี่นะ
1: ลูกเห็บตก
2: มันคืออะไรหรอลูกเห็บตกเนี่ย
0: เอาไว้จะค้นหาข้อมูลให้นะแต่ตอนนี้เราต้องเอาตัวรอดจากลูกเห็บตกนี่ก่อนดูสิกระเด็นมาทางนี้ด้วยถ้าลูกเห็บตกลงมาเมื่อไหร่อย่างแรกเลยต้องรีบเข้าไปหลบอยู่ในที่ที่มีหลังคาแข็งแรงมั่นคงปลอดภัยโดยห้ามอยู่ใกล้กับประตูและหน้าต่างที่เป็นกระจกเด็ดขาดเพราะกระจกอาจจะแตกเป็นอันตรายได้นอกจากนี้ห้ามอยู่ในที่โล่งแจ้งหรือระเบียงดาดฟ้าเพราะลูกเห็บจะตกใส่ได้อันตรายมากๆเลยล่ะ
3: ไปขึ้นรถลุงก่อนเร็ว
1: ลุงชิดมาช่วยพวกเราแล้ว
3: อย่าเพิ่งคุยกันตอนนี้ไปไปไปขึ้นรถลุงแล้วไปหลบที่บ้านลุงก่อนเถอะแล้วเดี๋ยวเย็นๆลุงขับรถไปส่งที่บ้านเอง
4: ครับ
2: ขอบคุณมากๆนะครับลุงชิดที่ช่วยพวกเราไว
3: ้โชคดีมากเลยลุงก็เพิ่งขับรถออกมาจากโรงพยาบาลลุงยังทักแม่อิงฟ้าอยู่เลยตอนที่ลูกเห็บตกลุงก็จอดรถลบที่ใต้อาคารพอลูกเห็บหยุดตกลุงก็รีบขับกลับบ้านพอดีผ่านมาเห็นพวกเราลุงก็เลยรับมาด้วย
2: พวกเราก็เพิ่งมาจากโรงพยาบาลพอดีผมปวดท้องไปหาหมอและเจอกับแม่อิงฟ้าเหมือนกันครับ
3: บังเอิญจริงๆแล้วเป็นอะไรมากไหม
2: ไม่เป็นอะไรมากครับ
3: ดีแล้วจำไว้นะเวลาเกิดลูกเห็บตกแบบนี้เด็กๆต้องห้ามออกไปเล่นลูกเห็บเด็ดขาดและต้องหลบในที่ปลอดภัยต้องปิดประตูหน้าต่างให้สนิทเลยถอดปลั๊กไม่ใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเพราะก่อนที่จะมีลูกเห็บตกน่ะมันก็จะมีพายุฝนฟ้าคะนองฟ้าร้องฟ้าผ่าก่อนเราจึงต้องอยู่ให้ห่างจากวัตถุที่เป็นสื่อนำไฟฟ้าและไม่ใส่เครื่องประดับอย่างทองคำทองแดงหรือเครื่องเงินด้วยนะ
1: พวกเราเพิ่งเคยเจอลูกเห็บตกครั้งแรกในชีวิตเลยค่ะลูกเห็บตกมันอันตรายแค่ไหนล่ะคะลุงชิด
3: อันตรายนะเด็กๆ เพราะว่าลูกเห็บมันเป็นก้อนน้ำแข็งที่ตกลงมาจากฟากฟ้ายังไงล่ะแล้วลูกเห็บก็มักจะมาพร้อมกับฝนฟ้าคะนองที่ลมพัดรุนแรงมากนี่แหละคือความอันตรายของมันลมที่พัดรุนแรงทำให้บ้านเรือนหรือหลังคาบ้านเสียหายต้นไม้หักพังได้ถ้าลูกเห็บโดนหัวของเราก็จะทำให้หัวแตกได้เลยนะ
2: แล้วช่วงนี้เป็นช่วงที่เกิดลูกเห็บตกเหรอครับลุง
3: ลูกเห็บตกไม่ได้เกิดขึ้นทุกครั้งที่มีพายุฝนฟ้าคะนองหรอกนะในประเทศไทยลูกเห็บมักจะเกิดขึ้นในช่วงที่มีพายุฝนฟ้าคะนองในฤดูร้อนช่วงเดือนมีนาคมจนถึงเดือนพฤษภาคมและส่วนใหญ่เกิดบ่อยทั้งภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลาง
1: แล้วลูกเห็บเนี่ยเราจับได้ไหมคะ
3: จับได้
2: จับได้แต่กินไม่ได้ชัวใช่ไหมครับ
3: ถูกต้องต่อให้ลูกเห็บมีลักษณะคล้ายน้ำแข็งแต่กระบวนการเกิดลูกเห็บที่เกิดขึ้นบนก้อนเมฆต้องเจอทั้งละอองฝุ่นและควันต่างๆที่เป็นมลพิษลูกเห็บจึงมีการเจือปนของมลพิษมากมายกินไม่ได้เด็ดขาด
1: แล้วลูกเห็บมันเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ DLTV
0: แหมรอมานานว่าเมื่อไหร่จะมีใครถามสักทีโอเคค้นหาข้อมูลเดี๋ยวนี้แหละพลังแห่งความคิดตามข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติบอกว่าลูกเห็บเกิดจากการที่หยดน้ำหรือผลึกน้ำแข็งในเมฆคิวมูโลนิมบัสถูกพัดวนกลับขึ้นไปในระดับที่สูง และมีอุณหภูมิต่ำกว่า0องศาเซลเซียสทำให้หยดน้ำเกิดการแข็งตัวเปลี่ยนสถานะของแข็งแล้วถูกพัดวนขึ้นลงในเมฆจนเกิดการพอกตัวมีขนาดใหญ่ขึ้นจากนั้นจะตกลงมาถ้าน้ำหนักไม่มากพอจะถูกพัดวนกลับขึ้นไปอีกจนเกิดการพอกตัวของน้ำแข็งเป็นชั้นๆเช่นนี้ต่อไปเรื่อยๆจนก้อนน้ำแข็งมีขนาดใหญ่ขึ้นเมื่ออากาศไม่สามารถพยุงรับน้ำหนักไว้ได้ก็จะตกลงสู่พื้นดินในลักษณะเป็นก้อนน้ำแข็งเรียกว่าลูกเห็บยังไงล่ะ
2: กระบวนการซับซ้อนมากแล้วเราก็ไม่สามารถรู้ล่วงหน้าได้แล้วเราจะเตรียมตัวรับมือได้ยังไงล่ะ
0: เราต้องติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาตรวจเช็คตัวบ้านให้แข็งแรงมั่นคงทนทานต่อพายุลูกเห็บได้ตรวจเช็คความเรียบร้อยบริเวณบ้านทั้งสายไฟในบ้านนอกบ้านตัดต้นไม้หรือกิ่งไม้เก็บของไว้ในที่ต่ำเพราะอาจหล่นแตกหักเสียหายได้จัดเตรียมของใช้ที่จำเป็นต่างๆรวมถึงเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วยแต่ถ้าอยากค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพายุลูกเห็บเข้าไปได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกรมอุตุนิยมวิทยาหรือศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติก็ได้นะ
1: ลุงชิดคะประเทศไทยเคยเกิดลูกเห็บตกที่รุนแรงบ้างไหมคะ
3: เท่าที่ลุงจำได้นะเห็นในข่าวเมื่อปี2564มีพายุฤดูร้อนเกิดพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฟ้าผ่าและมีคำเตือนว่าจะมีลูกเห็บตกด้วยที่จังหวัดกาฬสินธุ์จังหวัดอุบลราชธานีจังหวัดชัยภูมิแต่สุดท้ายกลับไม่มีลูกเห็บตกนะ
2: ทำไมถึงเป็นอย่างนั้นได้ล่ะครับ
3: ก็ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่10ที่ท่านทรงมีพระราชปณิธานที่จะสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการฝนหลวงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9เพื่อป้องกันบรรเทาความรุนแรงของพายุลูกเห็บและยังสร้างความอุดมสมบูรณ์ในการเพิ่มปริมาณน้ำฝนในพื้นที่ปฏิบัติการอีกด้วยเหตุการณ์ในครั้งนั้นจึงได้รับการป้องกันและบรรเทาความรุนแรงจากกรมฝนหลวงและการบินเกษตรได้นำเครื่องบินคิงแอร์บินที่ความสูง 21,000 ฟุตบริเวณพื้นที่ตะวันออกเฉียงเหนือโดยใช้พลุสารดูดความชื้นยิงเข้ากลุ่มเมฆที่จะพัฒนาตัวเป็นลูกเห็บให้สลายไปหลังจากปฏิบัติการพบว่าทำให้มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางบริเวณจังหวัดชัยภูมิจังหวัดกาฬสินธุ์โดยไม่พบรายงานลูกเห็บตกในพื้นที่ช่วงหลังปฏิบัติการน่ะ
2: โอ้โหปฏิบัติการฝนหลวงหยุดพายุลูกเห็บได้ด้วย
3: ใช่แล้วพอพายุผ่านพ้นไปชาวบ้านเองก็ตรวจสอบตัวบ้านสายไฟเสาไฟท่อประปาแก๊สว่าต้องซ่อมแซมไหมเก็บเคลียร์ต้นไม้กิ่งไม้หักส่วนเจ้าหน้าที่ก็ลงพื้นที่ช่วยเหลือชาวบ้านทันทีและก็นำส่งผู้บาดเจ็บไปโรงพยาบาล
2: ฟังลุงชิดเล่าเพลินเลย
3: ลุงว่าเดี๋ยวลุงโทรไปหาแม่อิงฟ้ากับแม่ปกป้องว่าเดี๋ยวลุงขับรถไปส่งที่บ้านเองป่านนี้คงเป็นห่วงแย่แล้วล่ะ
4: ขอบคุณครับ
0: ลูกเห็บเกิดจากหยดน้ำหรือผลึกน้ำแข็งในเมฆฝนฟ้าคะนองถูกพัดวนกลับขึ้นไปในระดับที่สูงและมีอุณหภูมิต่ำกว่า0องศาเซลเซียสหลายครั้งจนกลายเป็นก้อนน้ำแข็งที่มีขนาดใหญ่ขึ้นและตกลงสู่พื้นดินในลักษณะเป็นก้อนน้ำแข็งเรียกว่าลูกเห็บมักเกิดขึ้นในช่วงเดือนมีนาคมจนถึงเดือนพฤษภาคมส่วนใหญ่เกิดบ่อยบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางเวลาเกิดลูกเห็บตกห้ามออกไปเล่นและกินลูกเห็บเด็ดขาดและต้องติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อความปลอดภัย
5: เข้าไปเลยเดี๋ยวข้าเป็น
6: พ่อสู้
7: เป็นประตูของเราเอาละครับโก้ยิ
2: งเข้าประตูไปแล้ว
8: ฟ้าฝนอย่าเพิ่งตกเลยนะกลัวว่าจะมีพายุงวงช้างน่ะสิ
2: พายุงวงช้างมันคืออะไรหรอ DLTV ไม่เห็นเคยได้ยินเลย

แยกติดกับวงแหวนรอบนอกบางปะอินบางนาค่อนข้างชะลอตัวสาเหตุสำคัญที่ทำให้การจราจรเริ่มติดขัดนะคะเพราะว่าถนนเป็นพอควรรถจาก4เลนเหลือ2เลนซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจแจ้งเข้ามาว่าตรงจุดนี้มีปริมาณรถสะสมตั้งแต่เช้ามืดเป็นจำนวนมาก

0: สิหาไม่เจอละสิปู่อยู่นี่
1: พ่อปีขึ้นไปเก็บมะม่วงอีกแล้วเหรอผมบอกแล้วไงใช้ตะกร้อสอย
0: เอ็งอย่ามาดูถูกฝีมือการไม้ของพ่อนะ
2: สวัสดีครับพ่อ
3: สวัสดีค่ะคุณปู
0: ่สวัสดีจ้ะขวัญข้าวไม่เจอตั้งนานนี่จะสูงเท่าพี่เผือกแล้วนะเนี่ย
3: ใครว่าล่ะคะหนูสูงกว่าค่ะ
2: ผมขอโทษด้วยนะพ่อที่พาลูกมาฝากไว
0: ้เอ็งอย่าคิดมากนะหลานคนเดียวพ่อเลี้ยงได้อยู่แล้วแถมให้เลี้ยงเอ็งด้วยอีกคนยังสบายเลย
2: ยังไงถ้าความเป็นอยู่ผมที่กรุงเทพดีขึ้นผมจะมารับลูกกลับไปนะครับพ
0: ่อไม่ต้องเป็นห่วงหรอกเด็กเมืองกรุงอย่างขวัญข้าได้มาอยู่ต่างจังหวัดแบบนี้น่าจะชอบนะ
2: นอนไม่หลับเหรอลูกปู่กรนเสียงดังใช่ไหมล่ะ
3: พ่อกรนดังกว่าคนปู่อีกค่ะ
2: อดทนหน่อยนะลูก

0: โหพ่อเยอะขนาดนี้ผมกินไม่หมดหรอก
1: ก็ไม่ได้ให้กินพร้อมกันนี่บางอย่างยังเก็บไว้ได้ของในชะลอมนี่อีกอาทิตย์นึงถึงจะกินได้มะนาวพวกนี้ถึงห้องแล้วเอ็งต้องเก็บใส่ตู้เย็นนะไม่ต้องเอาหนังสือพิมพ์ออกห่อมันไว้แบบนี้แหละไข่ไก่ก็ด้วยแช่ตู้เย็นเหมือนกันแล้วอย่าลืมวางทางป้านขึ้นด้วยล่ะจะได้เก็บได้นานขึ้นอีก
2: โหพ่อคะพ่อห้ามเดินสะดุดเด็ดขาดเลยนะคะไม่งั้นเนี่ยลืมที่ปู่บอกหมดแน่ๆเลยค่ะ
1: อ้าวข้าจดมาให้แล้วอย่าลืมนี่มะพร้าวน้ำหอมของโปรดเองไงพวกนี้เก็บได้นานทั้งอร่อยทั้งประหยัดเงินคุ้ม
3: พ่อไปก่อนนะลูกแล้วพ่อจะโทรหา
2: ค่ะพ่อขับรถดีๆนะคะ
3: ดูแลตัวเองนะลูกเป็นเด็กดีนะ

0: ศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนกลุ่มงานศูนย์ข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศนำทีมโดยพี่ดีพี่เดียวได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้ Moral Play และ Moral Path เปิดประสบการณ์เกมคุณธรรมพลังบวก Moral School
1: รู้สึกสนุกแล้วก็ได้ความรู้

0: อีกตั้งเยอะค่ะเกมจัดของทำให้บ้านไม่รกแล้วก็ได้ช่วยพ่อแม่เก็บของแล้วก็กวาดบ้าน
1: สนุกแล้วก็ได้ความมันแล้วก็ได้ช่วยเหลือคนอื่นได้ครับ
2: เพื่อเปิดประสบการณ์เกมคุณธรรมโดยการใช้เทคโนโลยี AR ส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9คุณธรรมสนุกได้เพื่อให้น้องๆนักเรียนได้สัมผัสประสบการณ์คุณธรรมจากเทคโนโลยี VR เสมือนจริงกับการจำลองเกมคุณธรรม5ประการคุณธรรมพลังบวกกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และเสริมสร้างคุณธรรมความดี
3: สนุกมากครับได้ความรู้อีกด้วยเช่นได้กตัญญูมีจิตอาสามีวินัยครับ
4: สามารถเอาไปใช้ในชีวิตจริงได้ครับคือการฝึกฝนตัวเองครับความซื่อสัตย์ความกตัญญูความเป็นระเบียบต้องขอขอบคุณศูนย์คุณธรรมด้วยนะครับของนัก
2: โดยกิจกรรมทั้งหมดนี้ศูนย์คุณธรรมเดินสายสัญจรให้กลุ่มน้องๆเยาวชนในสถานศึกษานำร่องในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลระหว่างวันที่21กรกฎาคมถึง8สิงหาคม2566ซึ่งกิจกรรมทั้งหมดนี้เพื่อส่งเสริมการใช้ Moral Play และ Moral Path ในการสร้างความรู้ความเข้าใจปลูกฝังพื้นฐานคุณธรรม5ด้านที่จะช่วยยกระดับการพัฒนากล่อมเกลาคุณภาพจิตใจของนักเรียนผ่านการเล่นเกมคุณธรรม
5: วันนี้ต้องขอขอบคุณทางศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนนะคะที่มาจัดกิจกรรมดีๆให้กับเด็กในวันนี้นะคะในเรื่องของคุณธรรมก็คือเอาเทคโนโลยี AR กับ VR นะคะก็เห็นกิจกรรมแล้วเนี่ยก็คิดว่าเป็นสิ่งที่ดีเนื่องจากว่าเด็กสมัยใหม่เนี่ยนะคะในการที่จะปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมเนื่องจากการสอนแล้วเนื่องการพูดเฉยๆแล้วเนี่ยถ้าเด็กได้เล่นเกมนะคะเด็กก็จะซึมซับแล้วก็นำไปใช้แล้วไปปฏิบัติได้เร็วค่ะทันยุคทันสมัยค่ะต้องขอขอบคุณทางศูนย์คุณธรรมนะคะองค์การมหาชนที่มีกิจกรรมดีๆให้กับโรงเรียนในวันนี้ค่ะขอบคุณมากค่ะ

0: จากวันนี้ทำให้เข้าใจคำว่าคิดดีมีวินัยใฝ่สุจริตมีจิตอาสารู้ค่าความพอเพียงมากขึ้นค่ะ
1: สำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณที่มาจัดกิจกรรมเสริมสร้างการเรียนรู้และเสริมสร้างคุณธรรมความดีให้กับนักเรียนในรูปแบบเกมออนไลน์โมเดิร์นทัศน์และก็โมเดิร์นเทนนะคะผ่านเกมจำลองคุณธรรม5ประการแล้วก็ตามศาสตร์ของพระราชารัชกาลที่9ทำให้นักเรียนได้สนุกและเรียนรู้เสมือนจริงสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณค่ะ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิต

0: แน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: นักเรียนวันนี้ก็หมดเวลาเรียนแล้วครับกลับบ้านได้ครับผม
2: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
3: ก่อนกลับบ้านเราต้องทำอะไรทีมก่อนห้อง
4: ทีมก่อนเรียบร้อยครับผม
3: ทีมหมดยาฆ่าเชื้อ
5: เด็กไทยรู้หน้าที่ทำดีไม่ต้องเดียวจากบตด.

0: ุกครั้งที่เราเก็บกระเป๋าออกเดินทางในบรรดาข้าวของที่เราเตรียมไปเที่ยวหลายๆคนอาจจะเผลอหยิบเอาความคาดหวังติดไปด้วยทุกครั้งวันนี้ผมอยากจะให้ลองหยิบเจ้าความหวังออกไปเพื่อจะได้ไปเที่ยวกันตัวเบาๆกับเต๋านะครับ
1: สวัสดีครับผมเต๋าเศรษฐพงศ์ครับวันนี้ผมได้รับภารกิจให้มาเที่ยวชุมชนยวิถีเพื่อสร้างสื่ออย่างสร้างสรรค์และตอนนี้ผมอยู่ที่ชุมชนคุณธรรมบ้านเชียงจังหวัดอุดรธานีภารกิจของผมคืออะไรครับวันนี้ให้เดาไม่ยากเลยมาบ้านเชียงก็ต้องนี่ไงครับไขบ้านเชียงโอ้โหบอกเลยว่าภารกิจวันนี้ง่ายมากนะครับเพราะว่าบ้านเชียงเนี่ยไปที่ไหนก็เจอไห่บ้านเชียงอยู่แล้วทำไมง่ายอย่างเงี้ยครับนี่ก็เสร็จภารกิจเร็วดีครับ
2: พี่เต๋าของพี่เต๋าไม่ได้มาหาหม้อครับให้มาปั้นหม้อให้มาทำหม้อบ้านเชียงครับ
1: ฮะ
3: oh no
1: ไม่ได้ให้มาหาหม้อแต่จะให้มาปั้นหม้อบ้านเชียงเหรอครับ ปั้นไห่บ้านเชียงโอ้ยไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเนี่ยแล้วก็ไม่เคยปั้นมาก่อนด้วยโอเคได้ครับผมรับคำท้าในภารกิจนี้ฝากติดตามให้ว่าไห่บ้านเชียงไห่แรกในชีวิตผมเนี่ยจะเป็นยังไงไปกันเลยครับ
3: yeah!

บ้านเชียงเป็นแหล่งโบราณคดีที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยซึ่งได้รับการค้นพบว่าเคยเป็นที่อยู่อาศัยและที่ฝังศพของคนก่อนประวัติศาสตร์ยุคโลหะเมื่อราว 5,000 กว่าปีมาแล้วมีความเจริญก้าวหน้าทางวัฒนธรรมและเทคโนโลยีสูงมาแต่โบราณชาวบ้านเชียงในปัจจุบันเป็นกลุ่มคนที่อพยพมาจากเมืองพวนของราชอาณาจักรลาวเมื่อ200ปีทุกคนล้วนมีความมุ่งมั่นที่จะสืบสานและนำเสนออารยะของคนบ้านเชียงในยุคก่อนประวัติศาสตร์และเอกลักษณ์ของชาวไทยพวนรวมทั้งวัฒนธรรมในพื้นที่อีสานผ่านวิถีชีวิตอันงดงามเรียบง่ายปัจจัยแห่งความสำเร็จที่ทำให้ชุมชนคุณธรรมบ้านเชียงเป็นหนึ่งใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีประจำปี2565เกิดจากการระดมความคิดของคนในชุมชนเพื่อร่วมกันวางแผนร่วมลงมือปฏิบัติร่วมรับผิดชอบและร่วมรับผลประโยชน์ที่สำคัญคือการเชื่อมโยงของชาวชุมชนเข้าด้วยกันด้วยพลังบวรโดยยึดหลักคุณธรรมพอเพียงมีวินัยสุจริตจิตอาสา

เราใช้เวลาในการเดินทางประมาณ1ชั่วโมงเดินทางระยะทาง56กิโลเมตรจากสนามบินอุดรธานีมาชุมชนคุณธรรมบ้านเชียงทันทีที่ได้สัมผัสบรรยากาศของชุมชนก็รับรู้ได้ถึงความอบอุ่นเลยครับ

และเมื่อได้มาถึงชุมชนคุณธรรมบ้านเชียงสิ่งแรกที่จะขาดไม่ได้สำหรับการเริ่มต้นทริปนั่นก็คือการสักการะขอพรปู่ขุนเชียงสวรรค์ณอนุสาวรีย์ปู่ขุนเชียงสวรรค์ริมบึงนาคำปู่ขุนเชียงสวรรค์คือบุคคลสำคัญผู้ทำประโยชน์ให้กับชุมชนบ้านเชียงนานนับประการเมื่อครั้งที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ท่านคือแบบอย่างของข้าราชการผู้เปี่ยมด้วยความซื่อสัตย์และความกล้าหาญเป็นผู้วางรากฐานทางด้านการปกครองการศึกษาพระพุทธศาสนาช่วยเหลือชาวบ้านในด้านต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งการปราบโจรผู้ร้ายลูกหลานชาวบ้านเชียงต่างเคารพนับถือและยังคงรำลึกถึงคุณงามความดีของท่านอย่างไม่เสื่อมคลายอนุสาวรีย์ปู่ขุนเชียงสวัสดิ์ริมบึงนาคำแห่งนี้จึงเปรียบเสมือนที่พึ่งทางใจและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยปกป้องคุ้มครองหมู่บ้านและผู้อาศัยให้มีแต่ความสุขความเจริญ

0: อนนี้นะครับเราก็อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ไทยพวนบ้านเชียงครับที่นี่จะเป็นแหล่งรวมเสน่ห์ทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของชาวไทยพวนครับเราไปดูเลยครับ
1: นับตั้งแต่การเข้ามาตั้งรกรากบนผืนแผ่นดินไทยของบรรพบุรุษจากเมืองเชียงขวางประเทศลาวเมื่อ200กว่าปีก่อนจวบจนปัจจุบันชาวไทยพวนชุมชนคุณธรรมบ้านเชียงแห่งนี้ยังคงอนุรักษ์สืบสานวิถีวัฒนธรรมไว้อย่างเหนียวแน่นแม้อาคารพิพิธภัณฑ์ไม่ใช่อาคารใหญ่โตแต่ภายในบอกเล่าเรื่องราวของความเป็นท้องถิ่นบ้านเชียงในมิติต่างๆได้อย่างน่าสนใจชาวชุมชนอยากให้แวะมาเยี่ยมชมกันนะครับ
0: ถัดจากพิพิธภัณฑ์บ้านไทยพวนนะครับเรามาเรียนรู้แหล่งอารยธรรมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียงกันครับ

เพราะบ้านเชียงคือดินแดนที่ทำให้โลกรู้ว่าวัฒนธรรมเก่าแก่ด้านโลหะและเครื่องปั้นดินเผาณที่แห่งนี้และแหล่งอื่นๆในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยเจริญก้าวหน้ากว่าอารยธรรมอื่นๆในเอเชียในยุคเดียวกันจากความร่วมมือทางวิชาการครั้งสำคัญระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกาทำให้โครงกระดูกเศษเครื่องปั้นดินเผาสร้างเครื่องมือโลหะที่ฝังอยู่ใต้ดินมานานกว่า 4,000 ปีถูกขุดขึ้นมาปะติดปะต่อเรื่องราวจนโลกรู้จักบ้านเชียงว่าเป็นแหล่งโบราณ

ณคดีอันสำคัญของโลกนำไปสู่การได้ประกาศจดทะเบียนเป็นมรดกโลกในปีพ.ศ. 2535โดยคณะกรรมการมรดกโลกหรือยูเนสโกอยากให้ทุกๆคนได้มาสัมผัสร่องรอยอารยธรรมที่ได้ถูกอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดีที่นี่เพื่อได้ร่วมภาคภูมิใจที่ประเทศไทยของเราเป็นแหล่งอารยธรรมที่สำคัญและยิ่งใหญ่อีกแห่งหนึ่งของโลก

ก่อนที่เราจะไปทำภารกิจกันต่อนะครับหิวมากฮะขอแวะทานข้าวนิดนึงนะครับผมที่เฮือนอาโฮมสเตย์ครับมื้อเที่ยงของเราเป็นเมนูยกระดับตามรอยดินดำอารยธรรมบ้านเชียงมีข้าวผัดข่าแจ่วหอมหวานบ้านเชียงส่วนเส้นลักษณะคล้ายเมี่ยงประกอบด้วยปลาตามฤดูกาลเส้นเล็กลวกสมุนไพรพื้นบ้านและห่อด้วยใบชะพลูและปิดท้ายด้วยขนมหวานข้าวเหนียวปิ้งไส้เผือกซึ่งเข้ากันอย่างลงตัวสุดๆเลยครับ

0: ถึงเวลาที่ผมจะต้องมาปฏิบัติภารกิจของผมแล้วครับนั่นก็คือการปั้นหม้อเพราะตอนนี้ผมอยู่ที่ศูนย์เรียนรู้กลุ่มปั้นหม้อเขียนสีครับภารกิจของตามนะครับก็คือว่าต้องปั้นหม้อเขียนลายนะครับให้ได้ใกล้เคียงแบบนี้ที่สุดครับมาดูกันว่าผมจะทำสำเร็จหรือเปล่าตามมาเลยครับ
1: ที่นี่กิจกรรมการท่องเที่ยวเสริมสร้างการเรียนรู้ได้รับการถ่ายทอดโดยปราชญ์วัฒนธรรมที่นำเอาอัตลักษณ์ชุมชนมาพัฒนาสร้างสรรค์ต่อยอดเป็นประสบการณ์สุดพิเศษที่นักท่องเที่ยวจะได้ร่วมสัมผัสด้วยตัวเองมาที่นี่นะครับจะได้เห็นทุกขั้นตอนการผลิตเครื่องปั้นดินเผาตั้งแต่ดินที่ได้มาจากห้วยดินดำอารยธรรมบ้านเชียงไปจนถึงการนวดดินขึ้นรูปเขียนสีและเข้าเตาเผาซึ่งการที่จะได้เครื่องปั้นดินเผาแต่ละใบจะต้องมีความละเอียดอ่อนสูงมากนอกจากจะได้เห็นถึงขั้นตอนการผลิตเครื่องปั้นดินเผาแล้วเรายังสามารถลงมือทำเครื่องปั้นดินเผาได้ด้วยตัวเองหรือจะลองเขียนสีลวดลายต่างๆลงบนภาชนะที่ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วหรือจะเลือกซื้อเครื่องปั้นดินเผาที่เป็นเอกลักษณ์อันสวยงามของบ้านเชียงติดไม้ติดมือกลับบ้านไปก็ได้ครับและภารกิจของผมก็สำเร็จลุล่วงแล้วครับแม้ผมจะเสร็จสิ้นภารกิจแล้วแต่ผมจะไม่ยอมเสร็จภารกิจเที่ยวแค่นี้หรอกครับบอกตรงๆว่าหลงครับหลงเสน่ห์ของชุมชนคุณธรรมบ้านเชียงจังหวัดอุดรธานีอย่างจังเลยครับสายช็อปสายแฟชั่นพลาดไม่ได้กับร้านนี้ร้านพวนคอลเลกชันแหล่งรวมผ้าสำเร็จรูปที่ผลิตจากผ้าทอย้อมคลามอันเป็นภูมิปัญญาแห่งความภาคภูมิใจที่ได้รับการสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ

านั่งรถรางกันต่อมาที่จุดกำเนิดความโด่งดังของป้าเชียงที่หลุมขุดค้นวัดโพสีในเป็นเรื่องจริงที่เล่ากันไม่รู้จบถึงการที่คุณสตีเฟนอย่างชาวอเมริกันเดินสะดุดรากต้นนุ่นล้มหัวทิ่มไปเจออะไรบางอย่างรูปร่างกลมสีเดียวกับฝุ่นดินเป็นความบังเอิญที่นำไปสู่การค้นพบอันยิ่งใหญ่ในเวลาต่อมา

มาต่อด้วยสตรีทอาร์ตบ้านเชียงซึ่งมีให้ชมและถ่ายภาพเป็นที่ระลึกสำหรับสายโซเชียลจะได้ถ่ายรูปฮิปอัพลง IG รัวๆกันไปกับสตรีทอาร์ตบ้านเชียง 3 จุดเก๋ๆ

0: พุงนริตังปริตานุภาโวสทารกตูติ
1: ซึ่งค่ำนี้ผมและทีมงานได้รับเกียรติอย่างมากในการเข้าร่วมพิธีบายสีสู่ขวัญตามประเพณีวิถีไทยพวนบ้านเชียงพร้อมอาหารค่ำสุดพิเศษกันด้วยครับ
0: ขอจงให้มีความสุขสวัสดิ์ยุคกันอมงคลสมบูรณ์ปูนผลตระหนักสุขสันต์เจริญเรื่องชีวิตนาทีการงานสำเร็จในการทั้งหลาย
2: เจ้าอย่างครับ
3: อันนี้คือแจ่วหอม
2: แจ่วหอมอันนี้แหละครับอันนี้อย่างครับ
3: อันนี้คือหมูแดดเดียว
2: หมูบ
3: ่หมู
2: โอ้ผมก็ได้วันเนื้อ
3: บ่อันนี้คือไก่นึ่งสมุนไพร
2: ไก่นึ่งสมุนไพร

วันนี้เราได้เที่ยวชุมชนยนต์วิถีของชุมชนคุณธรรมบ้านเชียงกันอย่างจุใจเลยทีเดียวแต่ที่นี่ก็ยังมีเสน่ห์มีจุดเช็คอินมีประสบการณ์อีกมากมายที่รอให้เราไปสัมผัส

บรรยากาศยามเช้าที่เรียบง่ายถ่ายทอดวิถีชุมชนคุณธรรมบ้านเชียงได้อย่างดีที่สุดเริ่มต้นวันด้วยการทำบุญตักบาตรยามเช้าก็เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่หลายๆคนอาจจะไม่ค่อยได้สัมผัสแต่เมื่อมาอยู่ที่นี่ก็ถือเป็นการเปิดโอกาสให้ชีวิตได้ดื่มด่ำกับท่วงทำนองแห่งความสงบสุข

ราวกับว่าจิตวิญญาณแห่งความสร้างสรรค์ได้ฝังแน่นอยู่เหนือผืนแผ่นดินแห่งนี้มาตั้งแต่ครั้งโบราณจากบรรพบุรุษกว่าเมื่อ 1,700 ปีก่อนคริสตศักราชสู่การสืบสานของลูกหลานในยุคปัจจุบันศูนย์การเรียนรู้ทอผ้าบ้านเชียงเป็นอีกหนึ่งหลักฐานสำคัญของความพยายามในการสืบสานรังสรรค์เรื่องราวทางวัฒนธรรมของชุมชนผ้าฝ้ายย้อมคลามและทอผ้าฝ้ายที่นี่ใช้โคลนคลามธรรมชาติหมักทำให้ผ้าที่ได้มีสีเป็นเอกลักษณ์บวกกับการสร้างลายจากจินตนาการซึ่งเราสามารถสร้างผืนผ้าพิเศษเป็นชิ้นงานหนึ่งเดียวโดยฝีมือเราเองครับ

ต่อกันที่ความบันเทิงของการนั่งรถรางตะลุยแหล่งห้วยดินดำอารยธรรมบ้านเชียงเที่ยวสองดงนั่นก็คือบ้านดงเย็นและบ้านดงยางชมการสาธิตการจัดสารและย้อมผ้าหมักโคลนดินดำสุดชิลกับทัศนียภาพทุ่งข้าวเขียวกระจี

0: ตอนนี้นะครับเราอยู่ที่วัดสันติวนารามเป็นวัดหนึ่งเดียวที่มีอุโบสถรูปบัวอยู่กลางน้ำครับและวันนี้ผมจะพานั่งรถรางชมทัศนียภาพของวัดนี้กันครับ
1: หย่อนใจกันต่อด้วยการนั่งรถชมวัดสันติวนารามอุโบสถรูปดอกบัวตั้งอยู่กลางน้ำหนึ่งเดียวของไทยภายในวัดสันติวนารามกว้างขวางสะอาดสงบร่มรื่นงาม

ยิ่งภายในอุโบสถบรรยากาศยิ่งสงบร่มเย็นวิจิตรการตาด้วยองค์พระประธานสีขาวโดดเด่นท่ามกลางภาพวาดฝาผนังที่บอกเล่าเรื่องราวพุทธประวัติอันงดงามนอกจากนี้วัดสันติวนารามยังมีศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและแหล่งปฏิบัติธรรมที่มีบรรยากาศอันเงียบสงบร่มรื่นเรียกได้ว่าใครได้มาก็จะสัมผัสได้ถึงความสงบอย่างแท้จริงถือได้ว่าเป็นการปิดทริปเที่ยวชุมชนยมวิถีของเต๋าอย่างน่าประทับใจเลยครับ

0: คุณผู้ชมคิดเหมือนกันไหมครับว่าเมื่อเราเอาความคาดหวังออกจากกระเป๋าเดินทางเราก็มีที่ว่างสำหรับเก็บความสุขอีกเยอะเลยและความสุขที่ชุมชนเล็กๆแห่งนี้แบ่งปันมาให้มากพอที่จะเก็บมาถ่ายทอดความอิ่มอกอิ่มใจแต่ภาพที่เต๋าเก็บมาฝากคงไม่ชัดเจนงดงามเท่ากับการได้มาสัมผัสด้วยตัวเองหรอกครับ
1: และวันนี้นะครับภารกิจของเราก็เสร็จลงแล้วครับครั้งต่อไปจะเป็นชุมชนไหนและนักเดินทางจะเป็นใครฝากติดตามและให้กำลังใจกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้

0: นายอำเภอกุมภาวะปีได้นำหัวหน้าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำชุมชนพร้อมด้วยชาวตำบลเสือเพลอำเภอกุมภาวะปีจังหวัดอุดรธานีกว่า200คนทำกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานประจำเดือนนี
1: ้เราได้ดำเนินการจิตอาสานะครับในหมู่บ้านในชุมชนในที่สาธารณะมาแล้วเนี่ยประมาณ 3,500 กว่าครั้งนะครับเริ่มแรกนะครับเราได้นำพระปณิธานของในหลวงรัชกาลที่10พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับได้มาเป็นแรงบันดาลใจในการขับเคลื่อนจิตอาสาของอำเภอกุมภาวะปีของเราเมื่อเกิดเหตุหรือว่ามีสิ่งที่ไม่ปกติเกิดขึ้นในชุมชนหรือในหมู่บ้านเนี่ยบุคคลเหล่านี้นะครับออกมาทำหน้าที่บริการสาธารณะเราทำความดีด้วยหัวใจครับ
0: กิจกรรมจิตอาสาพระราชทานเป็นดังจุดเริ่มต้นที่ปลุกจิตสำนึกของการเป็นผู้เสียสละต่อส่วนรวมที่นี่เริ่มต้นที่กลุ่มผู้นำทำเป็นตัวอย่างรวมตัวกันทำจิตอาสาและสร้างแรงศรัทธาให้กับผู้พบเห็นจากนั้นตามด้วยชาวบ้านที่เห็นถึงความเสียสละนี้ประสานความร่วมมือทำงานช่วยกันจนกลายเป็นพลังแห่งความสามัคคีที่ยิ่งใหญ่ในชุมชน

0: มีการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่เกิดอุทกภัยวาตภัยต่างๆอย่างเช่นไปสร้างบ้านให้ผู้ที่ไม่มีที่อยู่อาศัยเราก็รวมกันจิตอาสากับท่านกำนันกับผู้ใหญ่บ้าน
1: คือเป็นการปลูกฝังในความรับผิดชอบในการเป็นส่วนร่วมของชุมชนในการรักษาสิ่งที่มันเป็นสาธารณประโยชน์ของหมู่บ้านหนึ่งเราจะปลูกฝังตั้งแต่เยาวชนก็คือลูกหลานเพราะมันจะพยายามทำสะอาดให้เดินสะดวกนะครับโดยจะปลูกฝังจากเขาเห็นกำนันทำเขาเห็นลูกชายผมทำเขาก็เริ่มมาเก็บขยะช่วย
2: ก็ดีใจครับที่เห็นโครงการพระราชดำริโครงการจิตอาสาครับมีความร่วมมือกันมีความใกล้ชิดกันได้สร้างกิจกรรมร่วมกันเป็นผลดีที่สุดครับในส่วนนี
3: ้ชาวอำเภอกุมภาวะปีได้ร่วมกันสร้างแบบอย่างที่ดีของการเป็นผู้เสียสละช่วยกันทำกิจกรรมเล็กๆภายในชุมชนขยายผลจนเป็นกิจกรรมจิตอาสาที่ยิ่งใหญ่ก่อเกิดความรักความสมัครสมานสามัคคีของคนในชุมชนส่งผลให้อำเภอกุมภาวะปีมีจิตอาสามากถึง 30,000 คนและทำกิจกรรมจิตอาสามามากกว่า 2,500 ครั้ง
4: เราทำความดี
5: เราทำความดี
4: เพื่อชาติ
5: เพื่อชาติ
4: ศาสนา
5: ศาสนา
4: และพระมหากษัตริย
5: ์และพระมหากษัตริย์

0: ให้เอามาให้กิน
1: กินกินดอกเข็มเนี่ยนะ
0: ไม่เคยกินน้ำหวานจากดอกเข็มเลยเหรอเนี่ย
1: ไม่อ่ะ
0: เด็กกรุงเทพได้อยู่กันยังไงเนี่ยนี่เดี๋ยวจะกินให้ดูสดชื่นนี่ๆๆก่อนข้าวเดี๋ยวไปดำนากันนะ
1: ไปสิ

0: สนุกไหมลูกได้ดำนาเป็นครั้งแรก
1: สนุกมากเลยค่ะคุณปู่นี่หนูไม่รู้มาก่อนเลยนะคะว่าการทำนาเนี่ยจะสนุกได้ขนาดนี้แต่ก็เมื่อยเหมือนกันนะคะก้มเงยๆตลอดวันเลยเพราะแบบนี้ใช่ไหมคะเขาถึงบอกกันว่าชาวนาเนี่ยเป็นกระดูกสันหลังของชาติ
0: เข้าใจพูดนะเราเนี่ยแล้วยังเสียใจที่พ่อเขามาไม่ได้อยู่หรือเปล่า
1: หนูเข้าใจพ่อค่ะ
0: เก่งมาก

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: วุ้นมะพร้าวค่ะวุ้นมะพร้าววุ้นมะพร้าวไหมคะวุ้นมะพร้าวน้ำหอมอร่อยอร่อยสดชื่นมากเลยนะคะ
2: นี่หนูทำเองเหรอลูก
1: ใช่ค่ะหนูทำเองค่ะแล้วก็มีคุณปู่คอยช่วย
2: อืมอร่อยมากเลยจ้ะเนี่ยหวานหอมกำลังดีเลยมามาป้าช่วยอุดหนุนลูกนึงนี่นี่วุ้นมะพร้าวร้านนี้อร่อยมากเลยนะเธอเด็กคนนี้ทำเองนะลองดูสิเท่าไหร่จ้ะหนู
1: 25บาทค่ะขอบคุณนะคะหมดเลยค่ะคุณปู่เฮ้ย
3: นี่ขายดีมากเลยนะมาขายแค่แป๊บเดียวก็ขายหมดแล้ว
1: นี่ค่ะ50บาทที่หนูยืมไปขอบคุณนะคะคุณปู่

0: อำเภอจามวันนี้นะคะเราพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่ตำบลแหลมสักอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่ค่ะวันนี้เราจะตามชาวบ้านไปดูการหาปลาด้วยเบ็ดราวกันค่ะเบ็ดราวที่เราจะออกไปวางนั้นจะเป็นการจับปลาใหญ่นะคะซึ่งก็จะต้องออกไปไกลพอสมควรเลยล่ะค่ะเรือที่เราจะไปหาปลาด้วยการวางเบ็ดราวนะคะจะเป็นเรือของป๊านี่แหละลำนี้แหละแต่ว่าในเรือก็จะมีอวนด้วยเพราะเขาบอกว่าเดี๋ยวต้องไปหาปลาเหยื่อก่อนเน
1: า
0: ะเบ็ดราวอยู่ตรงโน้นเนาะโอเคไปหนูขออนุญาตหนูขึ้นเลยนะ

0: ราจะไปวางเบ็ดลาวเราต้องเอาเหยื่อก่อน
1: ใช่ครับ
0: ซ
1: ึ่
0: งก็ต้องเป็นแบบสดๆเลยคือเราต้องวางเองใหม่ๆเลยเหรอคะโอ้ทำไมเราถึงไม่เอาเหยื่อแบบว่าหาไว้แล้วอะคะ
2: เพราะผมทำประมงพื้นบ้านสัตว์น้ำบินซี
0: จ้ะ
2: ต้องปลอดสารพิษถ้าปลาที่ผมมอมจากตลาดกลัวจะดองยาน้ำยาแล้วก็มาติดที่ปลาที่ผมจะไปวางมันจะจิ้นเหงื่อ
0: คือเราเป็นกลุ่ม
2: ครับ
0: เราเป็นกลุ่มที่เรียกว่าเป็นกลุ่มที่หาปลาแบบอินทรีย์เพราะฉะนั้นตัวเหยื่อที่จะหามาเราก็ต้องมั่นใจว่าปลอดภัย
2: คร
0: ับ เราก็เลยหาเอง
2: ครับไ
0: ห
2: มคะ
0: แล้วที่แล้วเราเอาเหยื่อที่เราหาไว้เมื่อวานมาเกี่ยวไม่ได้หรอปะ
2: ได้ถ้าว่าเรือลำไหนที่เข้ากลุ่มที่ว่าเพราะผมจะซื้อปลาในกลุ่มของผมอย่างเดียวนอกจากกลุ่มผมจะไม่รับรองเพราะผมจะว่าย้อนที่มาที่ไปได
0: ้
2: สมมติว่าปลาผมมีปัญหาสักหนึ่งตัวสามารถที่จะย้อนกลับมาได้ว่าคนไหนคนหา
0: คือ
2: ใครคนเก็บปลาตัวนี
0: ้ได้กินปลาของเรือจากลำของปลานี่คือกับในกลุ่มนี่คือปลอดภัยแน่นอน
2: ครับผม
3: มันเองและสมาชิกคนอื่นในพื้นที่ของชุมชนทรายทองนั้นนะคะมีการรวมกลุ่มกันในเรื่องของการทำประมงพื้นบ้านสัตว์น้ำอินทรีย์ค่ะซึ่งข้อกำหนดของกลุ่มก็คือจะต้องจับสัตว์น้ำด้วยเครื่องมือประมงที่ถูกกฎหมายและจะต้องเป็นสัตว์น้ำที่ปลอดภัยไม่มีการแช่ยาค่ะเฉพาะที่ตำบลแหลมสักนั้นก็มีอยู่ด้วยกันหลายครอบครัวที่เป็นสมาชิกค่ะรวมไปถึงชาวประมงที่เป็นเครือข่ายสัตว์น้ำอินทรีย์ที่กระจายกันอยู่ในอีกหลายๆจังหวัดด้วยค่ะปลาและสัตว์ทะเลที่ได้นั้นนอกจากคนที่ซื้อไปจะมั่นใจได้ว่าได้ของสดปลอดภัยชาวประมงเองนะคะก็สามารถที่จะขายปลาขายอาหารทะเลได้ในราคาที่เป็นธรรมด้วยค่ะซึ่งอาหารทะเลที่ปลอดภัยนี้นะคะก็เริ่มจากความใส่ใจตั้งแต่ต้นทางก็คือปลาที่จะใช้เป็นปลาเหยื่อนั้นชาวประมงก็เลือกที่จะหาเองค่ะ
0: อย่างวางปลาเหยื่อมีช่วงเวลาไหมคะ
2: มันมีครับ

0: แต่ว่าถ้าว่าบางครั้งก็วางกลางวันก็ได้แต่ส่วนมากผมจะใช้ปลาทูเป็นเหยื่อเพราะปลาทูเป็นเหยื่อนี่ปลาถ้าวางปลานี่ในทะเลที่ผมผ่านประสบการณ์มาคือปลาทูจะกินดีกว่าเพื่อน
1: ปลาทูนี่ติดดีเลย
0: ดีกว่าเพื่อน
1: แล้วช่วงเวลาที่ปลาทูมันจะมาติดกวนเราก่อนที่จะไปเป็นเหยื่อคะช่วงนั้นนี่คือช่วงไหนที่ปลาทูมันจะติดกวนดีอะปะนี่มัน6 โมงกว่าและ6 โมงเย็น
0: ธรรมดาที่ผมออกประจำอยู่ที่ประจำคือผมจะวางที่7ดวงอาทิตย์จะตกบางครั้งก็6 กว่า
1: แสดงว่ามันต้องเป็นช่วงที่แบบพร้อมเพลย์นิดนึงแล้วแสงแดงเหลืองเหลืองหน่อยอะไรอย่างนี้จะติดดีแล้วก็อาจจะเป็นปลาทูด้วย
0: ปลาทูจะไปขึ้นก็ประมาณใกล้จะ8จะ18นะแต่ว่าผมก็18แต่ประมาณที่7ครึ่งนี้ก็ได้แล้ว
1: ค่ะโอเคเดี๋ยวเราจะวางกวนเพื่อทำเหยื่อนะคะเพื่อที่จะเอาตัวเหยื่อที่จะมาใช้เกี่ยวเบ็ดราวก่อนซึ่งฟ้าบอกว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นปลาทูแต่เดี๋ยวเราดูว่าจะเป็นปลาอะไรแต่ว่าเดี๋ยวต้องรอให้พระอาทิตย์ตกกว่านี้อีกนิดนึงเนาะ

0: ามาจอดแล้วนะคะน้ำตรงนี้คือนิ่งกริบต่างจากที่เราแล่นมาเมื่อกี้นี้เลยนะคะเพราะว่ามันเป็นเหมือนหลังเขาเนาะแล้วก็เดี๋ยวรอพระอาทิตย์ลงอีกนิดนึงพระอาทิตย์ตกอีกนิดนึงก็จะเริ่มปล่อยอวนและเพื่อเอาเหยื่อเนี่ยเริ่มจะเปิดไฟแล้ว
1: ช่วงเวลาที่พระอาทิตย์กำลังลับขอบฟ้านั้นถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีในการลงอวนค่ะเพราะเป็นช่วงที่แสงกำลังเปลี่ยนนะคะปลาเองก็จะมองไม่ค่อยเห็นอวนที่เราปล่อยลงไปทำให้ถือว่าเป็นช่วงที่มีโอกาสจะได้ปลามากที่สุดค่ะระหว่างนี้นะคะเราจะจอดรอเวลาให้แสงนั้นมืดลงอีกสักหน่อยช่วงหน้าเราจะกลับมาเตรียมลงอวนปลาทูกันสักครู่เดียวค่ะ

0: ครูกันที่ตำบลแหลมสากอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่ค่ะบนเรือตอนนี้นะคะเริ่มมีการเตรียมอวนกันแล้วและหลังจากที่รอให้พระอาทิตย์นั้นค่อยๆลับขอบฟ้าก็ได้เวลาที่จะปล่อยอวนปลาทูแล้วค่ะอวนของเราตอนนี้เริ่มที่จะปล่อยลงไปแล้วนะคะแล้วก็ค่อนข้างจะยาวพอสมควรซึ่งจะเห็นว่าพระอาทิตย์เนี่ยยังตกไม่หมดยังพอมีแสงสว่างบ้างฟ้าบอกว่านี่แหละช่วงเวลานี้แหละเป็นช่วงเวลาที่ดีในการที่เราจะปล่อยอวนนะคะโอกาสที่เหยื่อจะติดเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะเลยแล้วก็เดี๋ยวต้องมาลองดูว่าอวนเราเนี่ยจะติดเป็นปลาทูไหมหรือว่าจะติดเยอะขนาดไหนนะคะไปแล้วอวนปลาทูที่ปล่อยลงไปนั้นนะคะจะทิ้งเอาไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงซึ่งเราจะวนเรือกลับไปกู้ยังจุดแรกที่เราปล่อยอวนเอาไว้แล้วค่อยๆสาวกลับมาค่ะนอกจากป้ามาเหน่งและมาเจี๊ยบแล้วนะคะยังมีบางอีก2คนที่มาช่วยกันค่ะเพราะว่าแต่ละคนนั้นจะต้องมีหน้าที่ประจำนะคะทั้งคนปลดปลาทั้งคนขับเรือซึ่งทุกอย่างนั้นจะเกิดขึ้นไปพร้อมๆกับการบังคับเรือให้ค่อยๆไหลไปค่ะตอนนี้ทุกคนประจำที่แล้วนะคะและเราก็เริ่มที่จะสาวอวนปลาทูขึ้นมาแล้วค่ะอันนี้ก็ต้องใช้ความเร็วเหมือนกันเพราะว่าเรือก็จะแล่นไปเรื่อยๆนะคะคนสาววนก็จะสาวแล้วก็ปลดเลย
1: ไม่ต้องจักเร็วไม่ต้องจักเร็วไปเรื่อยๆ
0: แต่เรือก็จะไม่ค่อยแบบขับเร็วมากอินทรีย์ก็มีนะคะแต่เป็นอินทรีย์ไซส์ประมาณเกือบฟุตนี่อันนี้ปลาดาบเหรอคะปลาปลาดาบนี่ยาวมากแต่ตัวนี้ตายแล้วดาบแข็งโป๊กเลยโอ้เยอะมากอันนี้มาแบบว่าเรืองแสงมาหนูช่วยบางตัวนี่คือยังเป็นๆอยู่เลยนะคะเนี่ยนี่ตัวนี้ก็ยังเป็นอยู่มันยังดึกๆอยู่เลย okay. ขนาดเท่าๆกันหมดเลยเพราะเหมือนมันเป็นปลาฝูงเนาะใช่ไหมคะปะเหมือนมันเข้าเป็นฝูงเนาะ
2: ป้าบอกเอาไว้ตอนแรกนะคะว่าช่วงนี้ถ้าเกิดว่าเราวางอวนนั้นปลาที่ได้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นปลาทูค่ะและปลาที่ติดมาจำนวนมากเหล่านี้ก็ส่วนใหญ่เป็นปลาทูจริงๆด้วยนะคะลักษณะของปลาทูที่ได้นั้นจะเป็นปลาทูตัวอ้วนสั้นมีขนาดกำลังดีและเป็นปลาทูที่สดมากๆค่ะซึ่งนี่แหละค่ะที่เหมาะมากในการที่จะนำไปทำเหยื่อเพื่อเกี่ยวเบ็ดราวตกปลาใหญ่ค่ะ
0: มีปลาทูมีปลาหลังเขียวมีอินทรีแล้วก็มีพวกปลาดาบ
2: นอกจากปลาทูแล้วนะคะก็จะมีปลาอื่นๆติดมาด้วยเพราะฉะนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะคัดปลาทูบางส่วนไปทำอาหารกันค่ะเพราะว่าปลาทูไทยตัวอ้วนๆสั้นๆแบบนี้นะคะไม่ได้หากินกันได้ง่ายๆช่วงหน้าเราจะกลับมาทำอาหารจากปลาทูกันติดตามได้สักครู่เดียวค่ะอำเภอจามวันนี้นะคะเราอยู่กันที่ชุมชนทรายทองอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่อาหารจานอร่อยของเราวันนี้เป็นปลาทูสดๆตัวอ้วนๆป้อมๆแบบนี้เราจะนำมาทำต้มส้มกันค่ะโดยเราจะเริ่มจากการเตรียมปลาทูกันก่อนค่ะ
3: คือควักไส้ปลาทูก็ดึงออกทางปากนี่เลยนะคะอย่างพุงปลาทูนี่เราทำไตปลาได้ไหม
4: ทำไตปลาได้ค่ะ
3: ได้เน
4: า
3: ะ
4: เอาไปทำไตปลาได
3: ้ดูดิเหงือกแดง
4: แดงนี่มันสดเลยสดมากมาก
3: สดมากเมื่อวานตอนสาวขึ้นมานะคะยังแบบไม่ใช่เมื่อวานหรอกเมื่อคืนนี่เองตอนสาวขึ้นมายังดิ้นอยู่เลยหลายตัวเลยแล้วคือเหมือนเขามาเป็นฝูงเนาะ
4: ใช่
3: แต่ว่าไม่ได้มีให้กินตลอด
4: มันไม่มีให้กินตลอดค่ะ
3: นี่แหละ
4: มันขึ้นเป็นฤดู
3: หนูเลยต้องขอป้าแบ่งมากินซะก่อน
2: ปลาทูนั้นเป็นปลาที่มีเกล็ดขนาดเล็กตามตัวเวลาทำกับข้าวบางบ้างก็จะขอดเกล็ดออกนะคะหรือถ้าหากว่าเราได้มาแล้วจะไม่ขอดเกล็ดก็ได้เช่นกันเพราะว่าปลาทูนั้นเกล็ดค่อนข้างจะเล็กแล้วก็บางมากๆค่ะ
3: อย่างนี้เราต้องมาขอดเกล็ดอะไรมันออกนิดนึงไหมคะหรือไม่ต้องเลย
4: ไม่ต้องก็ได้
3: ไม่ต้องเลยเนาะ
4: ใช่ค่ะ
3: ต้มส้มของที่นี่นะคะเครื่องจะมีตะไคร้หอมแดงกระเทียมขมิ้น
4: ใช่ค่ะ
3: แล้วก็น้ำมะขามเปียกมีน้ำตาลกับเกลือหน่อย
4: อาหารจานด่วนของคุณทะเลคุณอกทะเลค่ะ
3: คือเหมือนกับมีของแห้งอยู่ในเรือนี่แหละ
4: ใช่ค่ะ
3: พอได้ปลามาก็ทุบใส
4: ่ไว้
3: เพิ่มหอมอะไรอย่างนี้นะ
4: เด็บให้
3: ๆง่าย
4: ๆใช
3: ่ง่ายน้ำเดือดแล้วนะคะเดี๋ยวจะใส่พวกเครื่องไปก่อนก็คือตะไคร้หอมแดงอะไรแบบนี้เนาะปึ๊บไปแล้วหอมแดงก็จะแค่แบบตีให้เขา
4: บุก
3: แตกๆเนาะบุกพอแตก
4: บุกพอแตกก็ตามเลย
3: น้ำมันก็ใส่ไปเลยนะจ๊ะ
4: เฮ้ยมันจะเดือด
3: น้ำนี่คือแบบว่าเดือดแล้วนะคะ
4: พอใส่
3: ขมิ้นไปน้ำนี่ออกสีเลย
4: สีเหลืองเลย
0: หลังจากใส่ตะไคร้หอมกระเทียมแล้วก็ขมิ้นลงไปแล้วนะคะเราจะปรุงรสด้วยน้ำมะขามเปียกเกลือและน้ำตาลปี๊บค่ะ
3: น้ำตาลปี๊บหน่อยนึงนะคะเกลือป่นนะคะจ้าชิมได้นะ
4: ชิมได้เลย
3: ได้เดี๋ยวให้จ้าชิมว่ามันโอเคไหมรสนี้อะไรเงี้ยระวังร้อนนะคะ
4: ค่ะเติมส้ม
3: มะขามเหรอ
4: ใช่ค่ะมะขาม
3: ไม่
4: ค่อยเปรี้ยวแล้วก็เกลืออีกนิด
3: เค็มอีกไหมคะ
4: เค็มอีกนิดนึง
3: คือชิมมันจะต้องออกเปรี้ยว
4: เปรี้ยว
3: เปรี้ยว
4: เปรี้ยวเป็น
3: เค็มชิมจนกว่าเราจะชอบอะเนาะว่ามันจะเปรี้ยวหวานเค็มแค่ไหนก็พอใจแล้วก็ใส่ปลาเลยนะคะ
4: ใส่ปลา
3: น้ำกำลังเดือดเดือดเลยไปแล้วจ้าปลาทูของเรา
4: ปลาทูสดสด
3: สดสดจากอ่าวบ้านเราเอง
4: เด้งดึง
3: เด้งดึงเลยนะหนูก็เด้งดึงอยู่หัวเรือน่ะ
4: สุกแล้วค่ะ
3: สุกแล้วนะคะปลาทูต้มส้มของเราปลาทูมันอร่อยอร่อยเลย
4: หอม
3: หอมมาก
4: หอมมากเลย
3: ตักเสิร์ฟเลยจ้ะ

0: ีกหนึ่งอย่างที่พอจะติดอวนมาบ้างก็คือปลาอินทรีค่ะปลาอินทรีนั้นเราจะล้างทำความสะอาดนำเครื่องในออกแล้วก็หั่นเป็นท่อนๆแบบนี้เพื่อนำมาผัดพริกปลาอินทรีใส่ใบยี่หร่าค่ะอีกหนึ่งเมนูนะคะที่เราได้มาจากปลาที่ติดอวนก็คือเป็นปลาอินทรีนะคะเดี๋ยวมาดาจะเป็นคนมาทำปลาอินทรีผัดพริกให้ได้ชิม
1: จ้าน
0: ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีจ้า
0: จ้าปากแดงเลยนะจ้า มาบอกว่าปลาอินทรีเนี่ยอันเนี้ยไอผัดพริกเนี่ยเป็นเมนูแบบว่าคนประมง
1: ใช่บนเรือค่ะ
0: กันอารมณ์ต้มส้มเหมือนกันเนาะแบบเน้นง่ายๆหน่อย
1: ใช่ไวสะดวกทันใจ
0: สะดวกแต่ว่าเวลาออกไปเราก็จะทำเอาพริกแกงเอาอะไรเตรียมไปด้วย
1: ใช่ไหมคะ
0: พริกแกงที่จะใช้จะเป็นพริกแกงกะทิใต้นะคะเครื่องพริกแกงก็จะนำมาโขลกให้ละเอียดซึ่งถ้าหากว่าเราซื้อพริกแกงกะทิสำเร็จนะคะก็อย่าลืมที่จะเติมกะปิลงไปด้วยเพื่อความอร่อยเวลาที่นำมาผัดค่ะ

0: ตอนนี้แรงพอแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะผัดพริกกันนี่ปลาอินทรงอินทรีเตรียมไว้เรียบร้อยเริ่มเลยจ้ะแม
1: ่ตั้งกระทะเลยนะ
0: ครับผม
1: เอาตอนนี้ใส่เครื่องเลยนะคะเครื่องแกงแล้ว
0: แกงเอาใส่ลงไปแล้ว
1: ใส่ลงไปแล้วปลาใส่เลย
0: ปลาเดี๋ยวจะใส่ไม่หมดนะคะเพราะว่ามันเยอะมาก
1: ตอนนี้ใส่ปลาแล้วนะคะเดี๋ยวเราหยดน้ำไปสักนิดกันเครื่องมีกลิ่นไหม
0: ้เป็นผัดพริกแต่ว่าจะมีความคลุกคลิกหน่อยเนาะ
1: จ้ะคลุกคลิกค่ะ
0: ปรุงรสนะคะนี่
1: ค่ะตอนนี้ใส่ละค่ะให้รสเข้มข้นขึ้น
0: คือผัดพริกอันนี้จะไม่ออกไม่ค่อยหวานจะออกเป็นเผ็ด
1: ก็ไม่แน่นหวานค่ะ
0: เผ็ดเค็มเนาะ
1: จ้าไอ้นี่คือเอารสชาตินิดๆหน่อย
0: ๆใส่พอเอาสังคม
1: จ้า
0: โอเคอันนี้เราเหลือให้ปลาสุกอีกนิดนึงเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: แล้วก็ไ
1: ม่ให้น้ำแห้งกว่านี้อีกให้หอม
0: จ้าพอปลาสุกนะคะน้ำงวดลงนิดนึงก็จะใส่ใบมะกรูดซอยแล้วก็ยี่หร่าหรือว่าใบรา

0: คนะคะ
1: มาจะพูด
2: หนูชอบฟัง
0: เข้ากันได
2: ้เสร็จแล้วนะคะปลาผัดพริกของเราแต่ว่ามีใบยี่หร่าเสริมเข้ามาด้วยหอมมากรสชาตินี่คือเผ็ดร้อนแน่นอน

0: ลุย
1: ลุยเลยค่ะ
0: ขอน้ำต้มส้มก่อนเลยอร่อย
1: เปรี้ยวเปรี้ยวหวานหวาน
0: เปรี้ยวเปรี้ยวหวานหวานค่ะหนูขอยกตัวเลยนะปลาทู
2: ใช่ยกไปเลยลูก
0: ยกไปเลย
2: อุ้ยขาวจังมันจังเลย
0: นี่คือปลาทูมันเลยเนาะปึ๊บแล้วเจอขมิ้นไปนี่ค่ะหนังเหลืองยิ่งน่ากินเข้าไปใหญ่อ่ะ

0: มันไม่ให้หวานอย่างเงี้ยนะคะมันหวานแล้วมันเหนียวมันหนึบด้วยเน
1: า
0: ะ
1: ปลามันสดแล้วเนาะ
2: มันหวานในเนื้อ
0: ใช่ค่ะอร่อยมากอันนี้คือต้มกับเกลือก็อร่อยนะแค่เปล่าๆก็อร่อยเพราะปลามันสดอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วยิ่งเรามาทำเป็นแบบต้มให้มันเปรี้ยวๆเค็มๆหวานๆโอ้อร่อยมากอร่อยมาก
1: ๆต้มในเกลือก็อร่อยสดนี่ดูดิเนื้อขาวเลย
0: ส่วนนี้นะคะจะเป็นปลาอินทรีผัดพริกใส่ใบยี่หร่านะคะหอมมากหอมใบยี่หร่ามาก
3: เผ็ดมาก
1: เซฟไหมอ่ะเซฟไหมอ่ะโอ้ต้องเซฟเนาะ
0: เซฟโอ้โหดีเลยมั้ย
1: ภาษากับเซฟอีหลี
3: เอ๊ะคนที่ไหนเนี่ยคนใต้หรือคนอีสาน
1: คนใต้ค่ะ
0: คือมันเผ็ดค่ะเผ็ดร้อนแล้วก็อร่อยมากแล้วเนื้อปลามันคือมันหวานนะคือก็ต้องบอกเพราะว่าเนื้อปลามันสดจริงเนาะมันสดมันก็เลยหวานแล้วแบบโอ้ชิ้นเดียวนี่คือกินข้าวได้ทั้งจานนี่คือเผ็ดร้อนมากอร่อยมากอร่อยมากโหอย่างนี้นะคือรู้แล้วทำไมคนทะเลถึงอ้วน
1: ใช่ใช่
0: ไม่ใช่ว่าเพราะกินปลาแล้วมันอ้วนนะเพราะมันกินข้าวเยอะ
1: ใช่
0: เนาะ
1: ใช่
0: เพราะแบบเนี่ยหนูกินนะมันคือแบบเจริญอาหารเลยค่ะ
2: ของสดทุกอย่าง
0: ใช่ของสดแล้วเจอแบบกับข้าวทำแล้วแบบจัดจ้านนี้นะคะสุดยอด

0: ือพอวัตถุดิบสดเนี่ยเอามาทำอะไรก็อร่อยนะคะใครที่ดูแล้วนะคะรู้สึกว่าอยากที่จะได้ปลาทะเลสดสดเป็นปลาที่หาโดยชาวประมงพื้นบ้านนะคะสามารถเข้าไปที่ Facebook เครือข่ายรักปลารักทะเลได้เขามีการจำหน่ายปลารวมไปถึงอาหารทะเลต่างๆเนี่ยจากชาวประมงในจังหวัดต่างๆที่เป็นเครือข่ายกันนะคะแล้วก็เป็นอาหารทะเลอินทรีย์นะคะที่หาโดยชาวประมงพื้นบ้านนี่แหละก็สามารถที่จะสอบถามเข้าไปทาง Facebook ได้นะคะเดี๋ยววันนี้ต้องขอบคุณแม่ครัวทั้ง2ก่อนนะคะทั้งจ๊ะแอดแล้วก็มาดาด้วยนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะร้อยมาร์กนะคะแล้วก็วันนี้นะคะตามเพอร์จ่าเราหมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34ในรายการตามอำเภอจ่าวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณค่ะขอบค
1: ุ
0: ณ
1: ค่ะ
0: โอ้โหหมดเหลือแต่ก้างเลยนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: หิวใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ใบลา
1: ภาษาภาคใต้ใบลาค่ะ
0: ใบลาถ้าออฟฟิศหนูยื่นใบลานี่ไม่ได้นะ
1: โอ
0: ้ห้ามลาเขาให้ทำงาน
1: โอ้ถูกต้อง
0: คนละใบ
1: อืออร่อยแล้วจะมาใส่ใบอีราดี
0: แม่ครัวที่นี่ทำไมฝีมือเป๊ะกันทุกคนเลย ชิมปุ๊บอร่อยปั๊บทุกคนเลย น้ำปลาอะไรไม่ต้องแล้ว
1: ใส่แล้วเมื่อกี้
0: ใส่แล้วไม่ใช่หมายถึงไม่ต้องเพิ่มแล้วเนาะ
1: ใช่กินเค็มจัดก็ไม่ดีลูกเดี๋ยวเป็นโรคไตตามมา
0: ใช่ๆๆป่ะ Amarin TV

0: วันนี้เป็นอีกวันหนึ่งซึ่งน้องๆสายช่างยนต์ช่างอิเล็กทรอนิกส์และช่างไฟฟ้าจากวิทยาลัยการอาชีพหนองหารได้ออกมาทำงานด้านจิตสาธารณะเพื่อรับใช้ชุมชนพวกเขาได้นำความรู้ที่ได้รับจากการเรียนมาลงมือปฏิบัติในสนามจริง
1: วันนี้จะมาดูแลในเรื่องส่วนของพัดลมแล้วก็ทำความสะอาดแอร์ครับผมตอนนี้เราก็มีแบบเป็นศูนย์บริการฟิกอีเซ็นเตอร์ครับออกตามหมู่บ้านนะครับตามโซนต่างๆนะครับผม
2: ติดการเอาเทียมครับติดเอาเทียมเพื่อให้น้องๆได้มีทีวีดูครับแล้วได้เรียนรู้จากโทรทัศน์ที่มีช่องการเรียนครับ
3: ซ่อมเครื่องยนต์ชุมชนแล้วก็ไอ้ออกให้บริการชุมชนต่างๆครับรู้สึกดีใจครับที่ว่าประชาชนได้ที่ข้างนอกได้ใช้บริการกับเรามีความสุขครับ
0: นอกจากงานซ่อมสร้างแล้วนักศึกษาส่วนหนึ่งยังเดินทางมาเป็นพี่เลี้ยงเพื่อถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียนรุ่นน้องในโรงเรียนมัธยมให้หัดซ่อมเครื่องยนต์ในครัวเรือนของตนเองส่งต่อความรู้จากพี่สู่น้องเพื่อให้สามารถนำกลับไปช่วยงานในครอบครัวอีกด้วย
4: ให้ความรู้การตั้งวาล์วล้างคาบูมันได้ทำมันได้ปฏิบัติได้ความรู้
5: จุดแรกผมต้องขอขอบคุณทางวิทยาลัยการอาชีพนะครับที่เอาโครงการตรงนี้มาพอดีมันเป็นจุดที่ผมกำลังคิดอยู่ว่าทุกวันนี้จะต้องปลูกจิตสำนึกของเด็กเริ่มตั้งแต่การรักวิชาชีพแล้วทักษะจะเกิดกับตัวเขาในอนาคตจากเขาได้ฝึกได้ลองได้ทำ
0: เป็นกิจกรรมจิตสาธารณะที่สถาบันได้ปลูกฝังให้นักศึกษาทุกคนเป็นผู้ที่มีทั้งความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพและเนื้อสิ่งอื่นใดนักศึกษาจะต้องเป็นผู้ที่มีคุณธรรมอันจะนำมาซึ่งความเจริญก้าวหน้าในการประกอบอาชีพในอนาคตนั่นเอง
6: ก็ในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีพศึกษาซึ่งเป็นต้นสังกัดของวิทยาลัยการอาชีพหนองหารนะครับได้มุ่งเน้นให้กับสถาบันศึกษาโดยเฉพาะสถาบันศึกษาอาชีวะให้มีเรื่องของคุณธรรมในเรื่องของจิตสาธารณะโดยออกมาในรูปแบบของวิชาชีพนะครับซึ่งวิชาชีพที่เราดำเนินการแล้วก็เป็นต้นแบบนะครับแล้วเราดำเนินการมาทุกปีในเรื่องของฟิกิสเซ็นเตอร์นะครับศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนเราจะใช้นักศึกษาส่วนนี้นะครับเป็นการบูรณาการในเรื่องของการเรียนการสอนออกไปในพื้นที่ไปเจอปัญหาสภาพจริงๆนะครับฝึกให้เขาเสียสละส่วนตัวเพื่อส่วนรวมจุดมุ่งหมายของการเรียนนอกจากเราเน้นถึงทักษะทางวิชาการแล้วในเรื่องของคุณธรรมที่เป็นสิ่งสำคัญซึ่งสถานประกอบการตอนนี้สำคัญให้ความสำคัญเป็นอันดับหนึ่งว่าเด็กที่มาเรียนเนี่ยอยากให้ฝึกในเรื่องของคุณธรรมจะได้ทำให้มากนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วถ้ามีทักษะที่เก่งแต่ว่าไม่มีคุณธรรมเนี่ยเขาก็ไม่อยากได้นะครับแต่คนที่ไม่เก่งแต่มีคุณธรรมมีความรับผิดชอบมีความซื่อสัตย์ตรงต่อเวลาตรงเนี้ยวิชาการเนี่ยไปฝึกได้เพราะฉะนั้นเราก็พยายามจะฝึกตัวเนี้ยนะครับเพื่อป้อนให้กับสถานประกอบการหรือและแม้แต่ชุมชนเองนะครับก็พยายามจะฝึกให้เด็กอยู่ในกฎระเบียบให้มีความจิตอาสามีความเป็นกัลยาณมิตรคือช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับส่วนวิชาการนะก็ควบคู่กันไปนะครับ

0: มาร์เก็ตชัดๆเลยนะคะเนี่ย
1: ความคิดดีไว้ปู่เปลี่ยนมาเรียกทองซุปเปอร์มาร์เก็ตถ้าจะเหมาะนี่ๆปู่มีสระน้ำด้วยนะอยากไปดูไหม
0: สระว่ายน้ำเหรอคะโอ้โหสระน้ำของคุณปู่ใหญ่จังเลยค่ะคุณปู่คะที่ของคุณปู่ก็กว้างนะคะทำไมไม่สร้างบ้านหลังใหญ่ๆล่ะคะเนี่ยสวนกับสระน้ำของคุณปู่ใหญ่กว่าบ้านอีกนะคะ
1: ก็ปู่ทำตามหลักเลขชุดมหัศจรรย์นะสิ
0: ฮะเลขชุด
1: ก็เพื่อให้ชาวนารู้จักจัดสรรพื้นที่และแหล่งน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างของปู่จะแบ่งพื้นที่ทั้งหมดเป็น4ส่วนทำสระน้ำไว้เก็บน้ำฝน30ทำนาไว้ปลูกข้าว30ทำสวนผสมไว้ปลูกผักผลไม้30ที่เหลืออีก10ก็ไว้ปลูกบ้านไง
0: คุณปู่เก่งจังเลยค่ะ
1: ปู่ไม่ได้เก่งหรอกปู่ก็แค่ทำตามคำสอนเท่านั้นเอง

สวัสดีครับพบกับรายการเกษตรไทยออนโดชายผู้หนึ่งครับเรียนจบด้านเคมีแล้วก็ทำงานด้านการให้ความรู้ด้านการเกษตรมากกว่า30ปีลงมือทำสวนด้วยตัวเองมาอีก10ปีโดยเน้นปลูกไม้ผลพันธุ์หายากแปลกๆรสชาติอร่อยราคาดีหนึ่งในนั้นก็คือมะเดื่อฝรั่งครับ

0: เขาอุทิศส่วนตัวเป็นแปลงทดลองปลูกครับพอได้ผลก็เผยแพร่ความรู้ให้กับเกษตรกรและผู้ที่สนใจโดยทั่วไปนี่คือที่มาที่ไปของเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ล่ะครับ
1: พื้นที่กว่า80ไร่ภายในสวนคุณลีของพี่ลีทวีศักดิ์ชัยเรืองยศแบ่งออกเป็น2ส่วนด้วยกันนะครับส่วนหนึ่งปลูกไม้ผลไว้ขายผลผลิตอีกส่วนไว้สำหรับทดลองปลูกผลไม้สายพันธุ์จากต่างประเทศเมื่อปลูกแล้วได้ผลดีเป็นที่น่าพอใจก็จะขยายไปสู่การปลูกเพื่อจำหน่ายนั่นเองล่ะครับและนี่ล่ะครับหน้าตาของลูกมะเดื่อฝรั่งพอสุกแล้วก็จะเป็นสีแดงๆมีกลิ่นหอมจางๆเนื้อเหนียวนุ่มกรุบกรอบและมีคุณค่าทางอาหารสูงติดอันดับโลก
0: เป็น1ใน5สุดยอดผลไม้ของโลกนี้อะไรยังไงคร
2: ับ เขาว่า1ใน5เนี่ยคือทรงคุณค่าทางอาหารก็คือเป็นผลไม้ที่มีแคลเซียมเหล็กสูงไม่มีคอเลสเตอรอลไม่มีโซเดียมซึ่งจริงๆแล้วในต่างประเทศเขารู้กันดีว่าเป็นผลไม้ที่มีคุณค่าทางอาหารสูงมากชนิดหนึ่ง
0: ถึง
2: ติดว่า1ติด1ใน5ได้เลย
0: มีชื่อเสียงมานานแล้วในด้านนี้
2: มีชื่อเสียงมาไม่ต่ำกว่า 5,000 ปีนะครับถ้าไปศึกษาดู
1: ด้วยรสชาติสรรพคุณรวมถึงความนิยมบริโภคมะเดื่อฝรั่งในหลายประเทศทั่วโลกทำให้มีการพัฒนาสายพันธุ์มะเดื่อฝรั่งมากกว่า600สายพันธุ์ซึ่งประเทศที่ปลูกและส่งออกมะเดื่อฝรั่งมากเป็นอันดับหนึ่งของโลกก็คือตุรกีรองลงมาก็คือประเทศบราซิลละครับมะเดื่อฝรั่งชอบแดดนะครับสามารถปลูกได้ทุกภาคของประเทศไทยกันเลยทีเดียวส่วนมะเดื่อฝรั่งสายพันธุ์แรกที่พี่ลีนำมาทดลองปลูกในสวนก็คือมะเดื่อฝรั่งพันธุ์ญี่ปุ่นละครับ
2: คำว่าพันธุ์ญี่ปุ่นเนี่ยมันอาจจะเป็นชื่อพันธุ์ใดพันธุ์หนึ่งก็ได้ซึ่งเราไม่รู้ในขณะนั้นแต่เราไปเอาพันธุ์มาจากญี่ปุ่น
0: ก็เลยตั้งชื่อเอาไปที่มาเอามาจากญี่ปุ่น
2: ครับหลังจากนั้นเราก็ไปหาพันธุ์อื่นๆคนไหนมีบ้างสั่งเขาก็มาเข้ามาบ้างมาปลูกเปรียบเทียบหลายสิบพันธุ์ครับ
0: จนทุกวันนี้มีกี่พันธุ์ฮะ
2: เนี่ยจนสุดท้ายเนี่ยเหลืออยู่แค่

0: 3,000ที่คิดว่าน่าจะเหมาะสมกับบ้านเราก็มีพันธุ์ญี่ปุ่น
1: ครับ
0: ดาวตุรกีและออสเตรเลียครับ
1: รสชาติ
0: หวานเหมือนกันหมดแต่ออสเตรเลียจะลูกเล็กกว่า
2: โดยธรรมชาติมะเดื่อฝรั่งเป็นไม้ยืนต้นสูงครับแต่เพื่อให้สะดวกต่อการดูแลและเก็บเกี่ยวที่สวนคุณลีจึงต้องจัดทรงและแต่งกิ่งทุกปีเลยทีเดียว
0: คือทรงเนี่ยเรายึดจากที่ญี่ปุ่นเป็นหลักอย่างจัดทรงพุ่มนั้นนะเราก็ดัดให้มันลงมาเพื่อให้มันแตกขึ้นมาใหม่เพราะอะไรเพราะเหตุผลหลักก็คือมะเดื่อเนี่ยถ้าเราปล่อยให้โดยไม่การจัดทรงพุ่มเนี่ยมันจะสูงขึ้นเรื่อยๆจะไม่เป็นอุปสรรคกับการห่อการเก็บเกี่ยว
1: อย่างต้นที่เราเห็นอย่างข้างหลังอย่างเงี้ยนานยังพี่
0: อันนี้น่าจะประมาณสัก5ปีได้แล้วนะครับ
1: อันนี้ขยายพันธุ์จากเมล็ดหรืออะไรยังไง
0: ครับอันนี้กิ่งตอนครับ
2: การขยายพันธุ์มะเดื่อฝรั่งนอกจากการตอนกิ่งที่พี่ลีเพิ่งพูดไปแล้วก็ยังมีการปักชำซึ่งทำได้ง่ายแต่อัตราการรอดนั้นน้อยเหลือเกินครับและก็ยังมีวิธีการเปลี่ยนยอดแบบเสียบข้างซึ่งเป็นวิธีที่ทำให้ได้พันธุ์มะเดื่อฝรั่งที่ต้องการบนตอมะเดื่อฝรั่งสายพันธุ์อื่นที่มีความแข็งแรงมากกว่าล่ะครับ
0: ยุคหลังมาเนี่ยเราก็เลยเปลี่ยนโดยว่าศึกษาดูว่ามะเดื่อใน3สายพันธุ์เนี่ยเวลาถูกน้ำท่วมพันธุ์ที่ทนที่สุดกับเป็นพันธุ์ออสเตรเลีย
1: อึดสุด
0: อึดที่สุดก็เลยเอาออสเตรเลียมาปลูกแล้วก็มาเปลี่ยนยอดเป็นบาวตุรกีกับญี่ปุ่นครับก็แข็งแรงครับเพราะฉะนั้นแปลง2แปลงแรกตรงฝั่งนู้นเนี่ยจะเป็นออสเตรเลียมาก่อนทั้งหมดเราเปลี่ยนเป็นญี่ปุ่นกับบาวตุรกีหมดแล้วครับ
2: โดยต้นมะเดื่อฝรั่งในสวนที่ใช้วิธีการเปลี่ยนยอดมีอายุมากที่สุดก็คือต้นนี้ล่ะครับอายุกว่า10ปีด้วยกันซึ่งพี่ลีบอกว่าได้มาเพราะความบังเอิญล้วน
0: ต้นนั้นผลผลิตปีเป็น100กิโลนะครับ
1: ต้นนั้นต้นเดียว
0: ต้นเดียวเพราะมันเก็บเรื่อยครับเก็บเรื่อยแล้วอร่อยมากก็ยังยืนยงกันทุกวันนี้ก็เป็นต้นที่อายุมากที่สุดในสวน
1: ทุกต้นออกลูกเหมือนกันหมดไหมฮะ
0: ถ้าพันต้องผมบอกถ้าย้ำว่าถ้าพันญี่ปุ่นพันบาวตุรกีออสเตรเลียทุกต้นครับ
1: ทุกต้นทางพี่พูดนี้หมายความว่ามันมีบางพันที่ไม่ออกนี่หรอ
0: เพราะผมเคยปลูกมาแล้วมันไม่ออกครับ
1: อ๋อเหรอ
0: ครับเพราะผมทำมาทั้งหมด30สายพันธุ์อันนี้ก็เลยฝากเกษตรกรไว้เหมือนกันว่าก็คือง่ายที่สุดเวลาจะไปจะตัดสินใจจะปลูกมะเดื่อเนี่ย
1: ครับ
0: ควรจะไปดูที่แปลงเขาแต่ถ้าเพื่อจะปลูกเพื่อเชิงพาณิชย์เนี่ยควรจะไต่ตองแล้วก็ดูนิดนึง
1: ให้ดีหน่อย
0: ให้ดีหน่อยเท่านั้นเองครับ
2: หลังปลูกได้6เดือนมะเดื่อฝรั่งจะเริ่มให้ผลผลิตครับสามารถให้ผลผลิตได้ตลอดทั้งปีและข้อดีของมะเดื่อฝรั่งอีกอย่างก็คือมียางทำให้ไม่มีปัญหาแมลงรบกวนครับยกเว้นตอนใกล้สุกเท่านั้นที่จะต้องดูแลกันเป็นพิเศษ
0: เวลาเมื่อผลมันเปลี่ยนสีสีเขียวมันจะออกขาวแล้วขาวมันจะเริ่มเป็นชมพูเนี่ยเราควรจะต้องเอาถุงมาห่อเพื่ออะไร1มะเดื่อเนี่ยที่ก้นมันมีรูบางทีแมงหวีมันเข้าไป2ปัญหาสำคัญที่สุดก็คือนกเนี่ยจะชิงกินก่อน
2: แม้มะเดื่อฝรั่งจะให้ผลทั้งปีแต่ที่สวนคุณลีจะเก็บขายเพียงแค่4เดือนเท่านั้นนะครับโดยขายกิโลกรัมละ100บาท
0: เราจะเว้นไม่เก็บเกี่ยวในประมาณ 7-8 เดือนในตลอดฤดูฝนเพราะว่าอะไรเพราะ1เนี่ย1คุณภาพผลจะไม่ดี2ก็จะประสบปัญหาเรื่องราสนิมที่ใบซึ่งเราก็ต้องสเปรย์ยาโดยเปล่าประโยชน
1: ์
0: คุณภาพมะเดื่อเหมือนกับองุ่นถ้าเจอฝนก็เสียเลย
1: หลังจากนั้นเนี่ย
0: หลังจากนั้นก็เราก็หนึ่งขยายพันธุ์ออกแล้วก็ตัดแต่งกิ่งแล้วจัดทรงพุ่มแล้วก็จัดการล้างต้นให้สะอาด
2: เห็นวิธีจัดการสวนมะเดื่อฝรั่งของพี่ลีกันแล้วคราวนี้เรามาคุยเรื่องการตลาดกันหน่อยดีกว่านะครับ
0: การขายของผมมันจะมีอยู่3แบบ
1: ครับ
0: คือแบบที่1ที่เห็นเมื่อกี้เนี่ยก็คือมีลูกค้าเข้ามาดูสวนชิมแล้วก็ซื้อกลับไปครับอันนี้ก็เป็นเรียกว่าลูกค้าวอล์กอินส่วนที่2เนี่ยคือก็ติด

0: ต่อทางไปรษณีย์มีการส่งทางไปรษณีย์แบบ EMS แล้วส่วนที่3คือขายตรงพวกร้านอาหารก็จะสั่งเป็นทุกสัปดาห์มีสิ่งที่ยังคนไม่รู้อยู่เรื่องหนึ่งก็คือว่ามะเดื่อเป็นผลไม้ชนิดหนึ่งชนิดเดียวเท่านั้นเองที่เมื่อเก็บมาแล้วความหวานหยุดเข้าใจประโยคนี้ไหมครับเราเอามะม่วงไปซื้อมะม่วงสุกมาวันนี้หวาน
1: อัน
0: น
1: ี
0: ้ไม่เอามะม่วงมันสุกแล้ววันนี้หวานนี้แต่ถ้าเราทิ้งพรุ่งนี้มันหวานวันนี้
1: อ๋อมันก็จะฉ่ำ
0: หวานขึ้นเรื่อยๆเหมือนส้มโอซื้อมาแล้วก็แบบประเภทว่าหวานให้ลืมต้นอะไรเง
1: ี้
0: ยแต่มะเดื่อนี่ลืมเลยคือหมายความว่า
1: ลืมหวาน
0: ก็คือความหวานหยุดเลยสมมติว่าคุณเก็บที่80
1: ครับ
0: มันจะกินเหมือนมะขามเทศเอ๊ะทำไมไม่เห็นหวานเหมือนที่สวนเลยก็คือมันความหวานมันหยุดแล้วไงเก็บแล้วหยุดเลยมันก็จะอยู่ยังไงก็อยู่อย่างนั้น
1: คือถ้าเก็บตอนที่เขาหวานอร่อยก็จะหวานอร่อยอยู่งั้น
0: ครับถ้าคุณไปไว้กะลาขึ้นนึกออกไหม
1: แต่ถ้าเก็บที่ยังไม่หวานมากก็จะไม่ได้หวานเพิ่มขึ้น
0: ถูกต้องนี่แหละเขาเรียกความหวานหยุด
1: มาแค่ไหนแค่นั้นเลย
0: ถูกต้อง
1: เพราะฉะนั้นเลยบอกว่าเอ้ยถ้าเกิดว่าเข้ามาเจอที่สวนแล้วได้เลือกได้กินก็จะ
0: เ
1: ล
0: ือ
1: กหวานได้กว่า
0: ถ้าถามผมนะวันข้างหน้าควรต้องเจาะตลาดแบบนี้วองอินถ้าคุณอยากจะกินมะเดื่อที่อร่อยเนี่ยควรจะไปซื้อที่สวนหรือซื้อไปปลูกเองที่บ้านมาเรียนรู้ที่สวน
1: ที่นี่ถ้าใครสนใจอะไรเข้ามามีค่าใช้จ่าย
0: อ๋อไม่มีครับฟรีก็มีคติที่นี่อย่างว่าจะไม่หวงความรู้แล้วก็เป็นสวนเปิดแล้วก็ไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นคือเข้ามาได้แต่ทุกวันด้วยนะครับไม่มีวันปิดตลอด365วันเพราะเรามีเวรเปลี่ยนกันก็คือ8โมงถึง5โมงเย็นเข้ามาได้ฟรีก็เพียงแต่ว่า1ถ้าคุณรู้แผนที่คุณเข้ามาได้เลย
1: ร
0: ู้สถานที่เข้ามาได้เลยหรืออาจจะติดต่อมาทางเฟซทางอะไรก่อนล่วงหน้าเป็นหมู่คณะก็แจ้งมาล่วงหน้าวัน2วัน
1: หมู่คณะก็ไม่มีค่าใช้จ่ายพี
0: ่ไม่มีครับไม่มีครับ
1: ไม่มีเลย
0: ไม่มีครับไม่เคยยังไม่เคยคิดใคร

0: ที่เป็นเกษตรกรเหมือนเป็นเกษตรกรที่แบบมีข้อมูลเป็นเกษตรกรที่เรียกว่าสมาร์ทอ่ะอยากแนะนำเกษตรกรคนรุ่นใหม่หรือคนที่สนใจเกี่ยวกับมะเดื่อฝรั่งเนี่ยเราอยากจะแนะนำยังไงครับ
1: คนที่จะตัดสินใจปลูกมะเดื่อฝรั่งเนี่ยนะครับต้องไปดูงานไม่ต้องมาที่ดูที่สวนผมก็ได
0: ้
1: ไปดูที่สวนที่เขาบอกว่ามีผลผลิตไปดูการแปรรูปนะครับไปหาข้อมูลให้ดีก่อนแต่แท้ที่สวนคุณลีเองจะมาก็มาดูได
0: ้
1: มาดูว่าการปลูกยังไงการจัดการการตัดแต่งกิ่งมาดูก่อนแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือต้องดูว่าคุณปลูกแล้วคุณไปขายใครจะไปลงทุนแบบเป็นอุตสาหกรรมเลยเนี่ยผมว่าต้องไต่ตองให้ดีการเป็นเกษตรกรที่ดีในอนาคตเนี่ยจะต้องไม่ตามคนอื่นต้องนำคนอื่นอยู่เสมอครับแล้วก็ต้องศึกษาแท้จริง
0: นั่นหมายความว่าหัวใจของเขาคือการเรียนรู้ที่ไม่สิ้นสุด
1: ใช่
2: ความตั้งใจที่จะสร้างความแปลกใหม่ให้กับวงการเกษตรของไทยทำให้วันนี้พี่ลียังคงค้นคว้าและทดลองปลูกผลไม้สายพันธุ์ใหม่ๆควบคู่ไปกับการถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรที่สนใจกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เต็มใจอย่างยิ่งครับที่จะบอกว่าพี่ลีทวีศักดิ์ชัยเรืองยศคือเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ล่ะครับ
0: รับไปเลยครับพี่ป้ายเกษตรไทยไอดอลครับ
3: ขอบคุณครับ

สวัสดีครับพบกับรายการเกษตรไทยไอดอลวันนี้ผมมาอยู่ที่อำเภอทับสะแกจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครับเมื่อพูดถึงอำเภอทับสะแกแล้วแน่นอนว่าผลผลิตทางการเกษตรที่ขึ้นชื่อมาช้านานแล้วนั่นก็คือมะพร้าวนั่นเองครับในยุคที่กระแสคนรักสุขภาพมาแรงขนาดนี้ชาวบ้านทับสะแกเขาก็ขอก่อกระแสกันหน่อยละครับด้วยการเพิ่มมูลค่าของมะพร้าวนำมาสกัดเย็นเป็นน้ำมันมะพร้าวครับว่าแต่ว่ากรรมวิธีใจยากง่ายยังไงผมว่าเราไปถามเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้กันเลยดีกว่านะครับไปเลย

0: แกอันดับหนึ่งคือมะพร้าวคุณมาคุณเจออะไรมากนอกจากมะพร้าวพี่เกิดที่นี่โตที่นี่อาชีพที่พี่จำเป็นก็คือมะพร้าวทำได้ดีที่สุดพี่ก็คิดว่าเป็นมะพร้าวคนที่แกจะพูดอยู่ประโยคหนึ่งว่าลูกเลี้ยง
1: ลูกเลี้ยงลูกมะพร้าว
0: ถูกต้องที่นี่ลูกเลี้ยงทุกบ้านลูกกตัญญู
2: วิถีชีวิตของคนทับสแกผูกพันกับมะพร้าวมานานแล้วนะครับเรียกได้ว่าดูแลกันเหมือนลูกเหมือนหลานกันเลยทีเดียวในพื้นที่1ไร่จะปลูกมะพร้าวได้ประมาณ 20-25 ต้นตั้งแต่เริ่มเพาะเมล็ดใช้เวลาถึง10ปีกว่าจะสามารถเก็บผลผลิตได้ครับใน1ทลายจะได้มะพร้าวประมาณ7ลูกครับมะพร้าวที่ได้ก็ขายให้กับพ่อค้าคนกลางบ้างส่งโรงงานบ้างนำมาแปรรูปบ้างครับพี่รัตดาเกษตรไทยไอดอลของเราเลือกที่จะเพิ่มมูลค่ามะพร้าวของเธอด้วยการนำมาสกัดเย็นครับเริ่มแรกเราก็ต้องไปเลือกเก็บมะพร้าวกันก่อนมะพร้าวที่นำมาสกัดเย็นนี้ก็ต้องเลือกให้ดีนะครับสังเกตที่หัวมะพร้าวห้ามชื้นห้ามแฉะห้ามขึ้นราอย่างนี้คัดทิ้งสถานเดียวครับผม

0: มีมะพร้าวมาพี่
1: อุ้ยพี่ขโมยมะพร้าวสวนใครมา
0: แหมผมก็เก็บเอาแถวนี้แหละ
1: หรอ
0: ใช้ได้ไหมลูกขนาดนี
1: ้ได้ค่ะอย่างนี้เขาเรียกมะพร้าวใหญ่ทับสแกร์ของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต
0: ์เขาดูกันยังไง
1: ส่วนใหญ่เราจะดูกันที่ก้นค่ะใหญ่เล็ก
0: ก้น
1: ต้อง
0: ดูยังไงครับผม
1: ค่ะเขาจะวัดอย่างเงี้ยค่ะมันไม่รอบไงสองมือสามมืออย่างเง
2: ี้
1: ย
2: จะบอกว่าลูกใหญ่
1: จะบอกว่าลูกใหญ่ประมาณน
2: ั้
1: น
2: ใช่ไหม
1: ใช่มันไม่ได้ใหญ่จากข้างนอกนะข้างในก็ใหญ่
0: ข
1: ้
0: างในก็ใหญ่นะครับ
1: ใหญ่ใหญ่ไหม
0: เออใหญ่จริงอะไรจริงพี
1: ่ที่นี่เป็นมะพร้าวพันธุ์ไทยต้นสูงรสชาติดีรสชาติกะทิเข้มข้น
0: ผ่ามาอย่างนี้เลยหนาๆอย่างนี้เลยขั้นตอนนี้กำลังขูดมะพร้าว
1: กำลังขูดมะพร้าวเราจะไปทำน้ำมันเวลาขูดต้องมีวิธีขูดด้วยนะถ้าเกิดว่ากดมันหนักไปตัวกะทิจะคั้นยากมันจะไม่ออกกะทิมาลองไหมลองดูไหมลองดูไหม
0: เอ้ยอยากนะอยากนะอย่างนี้นะครับอย่าง
1: น
0: ี้ไหม
1: นั่งอย่างไรก็ได้แค่กระต่ายหัก
0: บางพงมะพร้าวไม่สนแล้วอยากให้มันกระต่ายพังจบ
1: ว่าเดี๋ยวไม่มีเครื่องมือทำมาหากินพอได้ไม่ถึงกับดีก็ถือว่าพยายามตั้งใจสุดๆจะเอาสักกี่พันบาทวันหนึ่ง
2: แล้วแต่ความเมตตากรุณาครับผม
1: หมายถึงว่าเอาไปทำน้ำมันได้กี่พันทำแบบนี้มันไม่ได้อยู่ที่พี่มันอยู่ที่ความสามารถ
3: เมื่อได้มะพร้าวขูดแล้วเราก็นำมาคั้นให้ได้กะทิครับ
1: เริ่มจากกระบวนการง่ายๆก่อนคั้นเติมน้ำลงไปก่อนอัตราส่วน1:1ถ้ามะพร้าว1 กิโลแล้วก็ใช้น้ำ1 กิโลน้ำที่เป็นน้ำควรจะเป็นน้ำสะอาดนะพี่ไม่แนะนำว่าน้ำอะไรก็ได้ไม่ได้นะคะกรองก็ได้คิดว่าสะอาดที่เราทานได้อะค่ะเราจะรู้มันสะอาดมากน้อยแค่ไหนก็ตอนที่มันเป็นน้ำมันวิธีคั้นให้มันมันนะคะเราก็ต้องงี้เหมือนขบิดผ้าคล้ายๆกัน
0: หน้าตาพี่จิกมากหน้าเหมือน
1: ค่ะบีบให้มันมันคั้นให้มันกะทิให้มันออก
0: ให้มันบดกันด้วยใช่ไหม
1: ใช่ให้มันบดกัน
3: ขั้นตอนนี้ต้องเร่งมือหน่อยนะครับมิฉะนั้นจะเกิดจุลินทรีย์ซึ่งมีผลกระทบต่อคุณภาพน้ำมันมะพร้าวที่ได้สำหรับมือใหม่พี่ดาแนะนำให้เอากะทิไปแช่เย็นเพื่อหยุดการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์นั่นเองครับ
1: เอากากขึ้นมา
3: ก่อนที่จะบรรจุใส่โหลเก็บไว้ในที่สะอาดและมีอากาศถ่ายเททิ้งไว้เป็นเวลา2 วันครับหน้าตาก็จะออกมาเป็นชั้นๆอย่างที่เห็นนี่ล่ะครับ
1: มันจะมีอยู่3ชั้น

0: ือไอ้ข้างล่างนี่คือน้ำนะคะน้ำเมื่อกี้ที่เราใส่ลงไปที่เราทำการคั้นตัวนี้จะเป็นน้ำไอ้ตัวใส่นี่ก็คือกะทิ
1: ครับ
0: ตัวนี้ก็คือกะทิก็คือเหลือตัวโปรตีน 100% โปรตีนจากกะทิสด
2: อันนี้คือเราสกัดเย็นแล้ว
0: ใช่สกัดด้วยวิธีธรรมชาติปล่อยให้เขาบีบตัวเองคุณคั้นเสร็จแล้วคุณมาตั้งอย่างเงี้ยจะใช้เวลาประมาณ2วัน48ชั่วโมงอาจจะไม่ถึงก็ได้มันอยู่ที่อากาศด้วย
1: ไม่ได้ใช้ไฟฟ้ามันใช้อะไรยังไง
0: ไม่
1: ปล่อยไว้อย่างนี้เลยนะ
0: ปล่อยไว้อย่าง
1: น
0: ี้เลย
1: เฮ้ยที่หอมหอม
0: ถ้ากระบวนการที่เราทำสะอาดตั้งแต่ต้นทุกอย่างตั้งแต่น้ำสะอาดมือเราสะอาดตัวเราสะอาดทั้งหมดตัวที่เหม็นเปรี้ยวที่สุดก็คือตัวน้ำตัวเนี้ยมันจะเหม็นเปรี้ยวที่สุดแต่ถามว่ามันจะดันขึ้นมาข้างบนไหมถ้าเป็นอย่างนี้ไม่ดันค่ะ
3: น้ำมันมะพร้าวที่เราต้องการก็คือชั้นบนสุดนั่นเองเดี๋ยวเรามาทำการแยกผลิตภัณฑ์กันนะครับวิธีการก็บ้านๆนี่แหละครับเอากระบวยตักชั้นน้ำมันมะพร้าวแยกออกมากรองด้วยกระชอนและผ้าขาวบางกันอีกหนึ่งรอบครับ
1: และถึงตรงนี้นะครับก็เป็นขั้นตอนที่เรียกว่าสำคัญมากๆเลยนั่นก็คือมันใกล้ถึงชั้นที่เป็นแบบโปรตีนที่บอกใช่ไหมฮะ
0: ถ้าเกิดเราตักแรงไปชั้นโปรตีนเป็นแป้งมันก็จะขึ้นมาแล้วทำให้การตั้งทิ้งพักไว้มันต้องนานขึ้น
1: งานแฮนด์เมดมากอ่ะ
0: เป็นงานมือทั้งหมดใช้ความอดทนล้วน
1: ๆการทำอย่างนี้ต้องใจเย็นอารมณ์ดีแล้วผมว่าพี่ลดาเนี่ยมีตรงนั้นจริงๆมีความใส่ใจ
3: พี่ลดาบอกว่าเราจะนำน้ำมันมะพร้าวที่กองได้นี้ไปไล่ความชื้นด้วยการนึ่งครับทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการกันหืนและไล่กลิ่นเปรี้ยวออกไปใช้เวลานึ่งราวๆ 4-6 ชั่วโมงตั้งทิ้งไว้ให้น้ำมันมะพร้าวตกตะกอนแล้วนำมากรองด้วยผ้าขาวบางอีก1รอบก็เป็นอันเสร็จสิ้นกระบวนการครับผม
0: เดี๋ยวเรา
3: ไปลองชิมกันครับว่าหลังจากที่นึ่งแล้วรสชาติจะอร่อยขนาดไหน
1: อันนี้คือหลังจากที่เอาไปนึ่งแล้ว
0: นึ่งเรียบร้อยแล้ว
1: นึ่งเรียบร้อยแล้วนะครับ
0: เราก็จะนี
1: ้ออกมาอย่างนี้
0: เดี๋ยวเราให้ชิมอันนี้รสชาติ
1: อันนี้มันจะมีกลิ่นหอมของหอมเหมือนมะพร้าวขึ้นมาเลยอ่ะ
0: ถ้าเวลาที่ไล่ความชื้นได้มาตรฐานกลิ่นจะเป็นเช่นนี้
3: สรรพคุณของน้ำมันมะพร้าวนอกจากจะรับประทานเพื่อเป็นการดีท็อกซ์ของเสียในร่างกายแล้วยังสามารถนำมากลั้วปากเพื่อกำจัดแบคทีเรียในช่องปากนำมาทาเพื่อบำรุงผิวหน้าและกายนำไปหมักผมช่วยให้ผมมีน้ำหนักไม่แห้งเสียสำหรับคุณผู้หญิงสามารถใช้น้ำมันมะพร้าวชุบสำลีเช็ดทำความสะอาดเครื่องสำอางได้อีกด้วยนะครับชั้นบนสุดเราได้น้ำมันมะพร้าวส่วนอีก2ชั้นที่เหลือก็นำไปใช้งานได้เช่นเดียวกันนะครับเริ่มจากชั้นที่เป็นโปรตีนตรงกลางนี้พี่ลัดดาจะนำไปเคี่ยวใช้ความร้อนเข้าช่วยกลั่นออกมาเป็นคุกกิ้งออยล์สีเหลืองอ่อนๆมีกลิ่นหอมมะพร้าวจางๆใช้สำหรับประกอบอาหารนั่นเองล่ะครับส่วนชั้นล่างสุดเป็นน้ำที่เราใช้คั้นกะทินั่นล่ะครับตอนนี้แปรสภาพเป็นน้ำหมักชั้นยอดเพื่อทำการปรับสภาพพื้นดินครับช่วยให้ดินฟูนุ่มหากมีปริมาณมากใช้ไม่หมดก็เก็บใส่ภาชนะหมักต่ออีกครับใช้ฉีดเป็นยากำจัดวัชพืชได้อีกด้วย
1: ที่อยากพูดถึงการที่เราทำน้ำมันมะพร้าวจริงๆมันก็เหมือนกับการเพิ่มมูลค่าของมะพร้าวที่นี
0: ่ใช
1: ่หลักๆทุกคนทั่วไปมะพร้าวเอาไปขายยังไง
0: เราจะมีพ่อค้าคนกลางมารับซื้อถึงสวนเลย
1: กิโลกรัมหรือลูกละเท่าไหร่
0: เขาขายเป็นลูกค่ะมะพร้าวใหญ่ช่วงนี้ก็อยู่ประมาณ10กว่าบาทถ้า100ลูกก็ได้แค่พันกว่าบาทของพี่เอามา100ลูกเนี่ยพี่จะทำเนื้อได้ประมาณ75โลพอมาทำเป็นน้ำมันมะพร้าว5โลอาจจะได้น้ำมัน1ลิตรถึง1ลิตรครึ่งมูลค่าลิตรละ650
1: โอ้โหมันคนละเรื่องเลยนะ
3: ตลาดเป็นใครอะไรยังไง
0: ของเราไม่ใช่ระบบโรงงานเราเลยนิยมที่จะขายปลีกโดยจัดส่งให้ทางไปรษณีย์หรือบริษัทขนส่งหรือฝากรถทัวร์ฝากรถไฟอย่างนี้
1: เอาแล้วอย่างนี้มีลูกค้าที่มาเห็นวิธีการผลิตอย่างแฮนด์เมดการใส่ใจในทุกขั้นตอนอยากออเดอร์เยอะขึ้นบอกเขาไงอ
0: ๋อของดาก็จะบอกว่าของดามีนะมีภาคีคุณสนใจไหมถ้ามีสนใจปั๊บเนี่ยเดี๋ยวดาติดต่อให้เรามั่นใจในมาตรฐานเขาคุณลองไปเทสดูถ้าคุณพอใจโอเคเราจัดให้แต่ถ้าคุณบอกไม่พอใจที่ยินดีจะรอก็รอค่ะแต่ส่วนใหญ่เราก็พยายามจัดให้ได้ทั้งหมดถ้ามันไม่เยอะเกินกำลัง
1: ตอนนี้พอใจกับยอดที่เราขายได้พอใจมากน้อยแค่ไหน
0: พอใจมากเพราะนอกจากที่เราจะทำเป็นน้ำมันมะพร้าวเรายังต่อยอดด้วยการทำครีมทำโลชั่นทำพวกแชมพูที่ทำมาจากน้ำมันมะพร้าวซึ่งต่อยอดพวกนี้จากลิตร650มันได้เยอะกว่านั้น

0: แอบกระซิบมานะครับว่ารายได้ของพี่เขาไม่ได้มาจากแค่การแปรรูปน้ำมันมะพร้าวและผลิตภัณฑ์จากน้ำมันมะพร้าวเท่านั้นส่วนอื่นๆของมะพร้าวก็สามารถสร้างรายได้ได้เหมือนกันน้ำมะพร้าวพี่ลัดดาก็ส่งโรงงานทำน้ำมะพร้าวกระป๋องกากที่เหลือจากการคั้นน้ำกะทิก็ส่งโรงงานอาหารสัตว์กาบมะพร้าวส่งโรงงานนำไปทำใยที่นอนกะลาส่งขายโรงงานทำถ่านก้านก็มีคนรับซื้อไปทำไม้กวาดหรือแม้กระทั่งต้นที่โค่นแล้วก็นำไปทำไม้มะพร้าวได้อีกด้วยโอ้โหคุ้มค่าจริง
1: ๆถ้าอยากจะบอกแนะนำเกษตรกรที่รุ่นใหม่ที่อยากมีแนวความคิดอย่างนี้ต้องเริ่มยังไงบ้างฮะ
2: เริ่มก่อนเลยเริ่มจากใจเราเป็นชาวสวนเราอย่าไปรังเกียจว่าคำว่าชาวสวนมันรกสกปรกเลอะเปื้อนมือกล้านคนอื่นรังเกียจอย่าไปคิดอย่างนั้นถ้าเด็กๆทุกคนรักที่จะเป็นชาวสวนเหมือนพี
1: ่
2: ถามว่าเหนื่อยไหมเอาเหงื่อแลกเงินนะชาวสวนต้องเสียเหงื่อถึงจะได้เงินแต่ถ้าเราจัดสรรเวลาอันนี้เราทำสวนอันนี้เรามาทำเป็นผลิตภัณฑ์อันนี้เราออกตลาดเราจะเป็นคนที่เพอร์เฟกต์ที่สุดทุกคนจะต้องอิจฉาเราแกทำยังไงว่าแกเป็นชาวสวนที่สวยมากปัจจุบันนี้พี่ได้ยินมาประมาณ 5-6 ปีแล้วนะ
0: การใส่ใจคุณภาพตลอดทั้งกระบวนการตั้งแต่การปลูกกระบวนการแปรรูปและดูแลลูกค้าสิ่งนี้เองครับที่ทำให้วิสาหกิจชุมชนกลุ่มน้ำมันมะพร้าวบ้านประดู่ลายสามารถยืนยงอยู่ได้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไม่ลังเลใจเลยครับที่จะบอกว่าพี่ลัดดาพรหมขุนทองคือเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ล่ะครับ
1: เอาไปเลยครับพี่ป้ายเกษตรไทยไอดอลครับ

สวัสดีครับชุมข่าวในพระราชสำนักวันศุกร์ที่15พฤษภาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงวางศิลาฤกษ์อาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีและย่านนวัตกรรมโยธีและทรงเป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี2569ของมูลนิธิรามาธิบดีวันนี้เวลา 8:59 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางศิลาฤกษ์อาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีและย่านนวัตกรรมโยธีณมณฑลพิธีบริเวณโรงพยาบาลรามาธิบดีและย่านนวัตกรรมโยธีเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครสำหรับโครงการอาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีและย่านนวัตกรรมโยธีจัดสร้างขึ้นเพื่อทดแทนอาคารเดิมที่มีสภาพทรุดโทรมและแออัดเนื่องจากใช้งานมานานกว่า50ปีมุ่งเน้นการเพิ่มศักยภาพและยกระดับคุณภาพการให้บริการทางการแพทย์สู่ระดับสากลภายใต้แนวคิดเข้าใจเขาเข้าใจเราเข้าใจทุกคนมีลักษณะเป็นอาคารอเนกประสงค์สูง25ชั้นและชั้นใต้ดิน2ชั้นมีพื้นที่ใช้สอยกว่า 278,000 ตารางเมตรการก่อสร้างแบ่งเป็นช่วงต่างๆได้แก่ปี2569ถึง2570เป็นงานเตรียมพื้นที่ทำรั้วชั่วคราวหรือถอนอาคารเดิมลงเสาเข็มทำระบบป้องกันดินพังและงานโครงสร้างใต้ดินปี2571ถึง2574งานโครงสร้างอาคารงานสถาปัตยกรรมงานระบบประกอบอาคารงานภายนอกอาคารและการทดสอบระบบและปี2575เป็นงานภายนอกอาคารและงานอื่นๆคาดว่าจะแล้วเสร็จในปีเดียวกันเมื่อเปิดให้บริการแล้วจะเป็นศูนย์การแพทย์ขนาดใหญ่บนพื้นที่กว่า15ไร่เพื่อรองรับกับจำนวนผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ที่เพิ่มขึ้นรวมถึงสามารถบูรณาการระบบโรงพยาบาลอัจฉริยะหรือสมาร์ทฮอสปิทอลเข้ามาช่วยส่งเสริมความสามารถในการนำเสนอบริการและคำปรึกษาด้านการแพทย์ได้อย่างตรงจุดรวมทั้งใช้การเรียนการสอนในการผลิตบัณฑิตแพทย์พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์สาขาอื่นๆที่เป็นความต้องการของประเทศต่อจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนโรงพยาบาลรามาธิบดีทอดพระเนตรระบบจัดยาอัตโนมัติบริเวณห้องจ่ายยาผู้ป่วยนอกชั้น1เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการยาและรองรับปริมาณผู้ป่วยนอกที่มารอรับยาจำนวนมากในแต่ละวันระบบนี้เชื่อมต่อโดยตรงกับคอมพิวเตอร์ของแพทย์เมื่อแพทย์บันทึกคำสั่งยาระบบอัตโนมัติจะทำการจัดยาและติดฉลากทันทีลดความคลาดเคลื่อนเพิ่มความแม่นยำในการจัดยาและลดระยะเวลาการคอยรับยาของผู้ป่วยและช่วยให้เภสัชกรมีเวลาในการตรวจสอบความถูกต้องขั้นสุดท้ายรวมถึงให้คำแนะนำการใช้ยาแก่ผู้ป่วยได้อย่างเต็มที่โอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการมูลนิธิรามาธิบดีและ Museum of Fine Arts Bostonที่นำผลงานภาพวาดจากพิพิธภัณฑ์ Museum of Fine Arts Boston มาออกแบบอย่างพิถีพิถันลงบนของใช้ต่างๆอาทิกระเป๋าถือหมวกแก้วน้ำและเสื้อผ้าโดยแต่ละชิ้นไม่เพียงเป็นการผลักดันทุกแรงสนับสนุนให้กับแพทย์และผู้ป่วยเท่านั้นแต่ผลงานทั้งหมดได้รับการพัฒนาด้วยการให้ความสำคัญด้านการออกแบบงานศิลปะระดับนานาชาติให้กลายเป็นสิ่งของที่เข้าถึงได้และสามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันเป็นการหลอมรวมระหว่างศิลปะและการให้เข้าด้วยกันอย่างสร้างสรรค์เพื่อเปลี่ยนทุกการสนับสนุนให้กลายเป็นพลังในการช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้และยกระดับการรักษาด้วยเครื่องมือทางการแพทย์ที่จำเป็น

จากนั้นทรงเป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี2569ของมูลนิธิรามาธิบดีโดยมีระเบียบวาระการประชุมเรื่องต่างๆอาทิรายงานการดำเนินงานของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีปี2568รายงานการดำเนินกิจการและกิจกรรมของมูลนิธิรามาธิบดีปี2568รายงานงบการเงินประจำปี2568การแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีมูลนิธิรามาธิบดีประจำปี2560และการขอพระราชทานภาพวาดฝีพระหัตถ์ประจำปี2569ก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับไปทอดพระเนตรร้านภูฟ้าสาขาโรงพยาบาลรามาธิบดีที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์จากชาวบ้านในโครงการส่งเสริมอาชีพตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีตลอดจนผลิตภัณฑ์ตามพระราชดำริอื่นๆเพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ชนบทห่างไกลให้มีอาชีพเสริมเพิ่มรายได้และมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นสำหรับสาขานี้ผลผลิตพวกผักและผลไม้จะเป็นไปตามฤดูกาลอาทิผักบุ้งคะน้ามะระกล้วยหัวปลีกระเจี๊ยบไข่ผำทับทิมลูกหม่อนและทุเรียนจากแปลงเกษตรทดลองสวนพระองค์พระตำหนักสวนปทุมและวังสะปทุมมาจำหน่ายด้วยและทอดพระเนตรร้านจำหน่ายของที่ระลึกมูลนิธิรามาธิบดีซึ่งรายได้จากการจำหน่ายสินค้าทั้งหมดนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้และจัดซื้อเครื่องมือแพทย์มีช่องทางการซื้อสินค้าทั้งแบบหน้าร้านและระบบออนไลน์ทางนี้ผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมสมทบทุนเพื่อพัฒนาศักยภาพทางการแพทย์ให้มีประสิทธิภาพพร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตให้ผู้ป่วยทุกระดับได้ที่ชื่อบัญชีมูลนิธิรามาธิบดีธนาคารกรุงเทพเลขที่บัญชี0903500155ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี8792004483และธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี026305-2163ในช่วงบ่ายสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาทเวลา 14:03 วันนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายคอลิดอามัดอัลอานานีอาลีอิสผู้อำนวยการใหญ่ยูเนสโกเฝ้าทูลละอองพระบาทในโอกาสเดินทางมาเยือนประเทศไทยองคมนตรีเป็นประธานปิดโครงการผู้นำเยาวชนคนราชพัฒน์2569วันนี้ที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีพลเอกดาพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเป็นประธานปิดโครงการผู้นำเยาวชนคนราชพัฒน์2569ราชพัฒน์ยังลีดเดอร์ชิพโปรแกรม2026ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่11ถึง15พฤษภาคม2569โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน450คนประกอบด้วยประธานสภานักศึกษานายกองค์การนักศึกษาผู้นำนักศึกษาจากสโมสรนักศึกษาและบุคลากรกองพัฒนานักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง38แห่งทั่วประเทศโอกาสนี้องคมนตรีเน้นย้ำว่าเยาวชนราชภัฏต้องเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีทั้งความรู้ความสามารถคุณธรรมและจิตสาธารณะพร้อมทำงานเพื่อส่วนรวมและร่วมกันพัฒนาชุมชนและประเทศชาติด้วยความเสียสละและความรับผิดชอบทั้งได้กล่าวชื่นชมมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง38แห่งที่ร่วมกันสร้างพื้นที่พัฒนาศักยภาพเยาวชนอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อบ่มเพาะผู้นำเยาวชนที่มีคุณภาพให้เติบโตเป็นกำลังสำคัญของประเทศในอนาคตภายใต้แนวคิดของการเป็นคนของพระราชาที่สำนึกในหน้าที่มีหัวใจของการรับใช้ประชาชนและพร้อมนำความรู้ความสามารถกลับไปพัฒนาท้องถิ่นของตนเองอย่างยั่งยืนทั้งนี้ภาพรวมของโครงการสะท้อนให้เห็นว่าราชภัฏยังลีดเดอร์ชิพโปรแกรม2026เป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาเครือข่ายผู้นำเยาวชนราชภัฏประเทศที่ไม่เพียงมุ่งสร้างทักษะภาวะผู้นำและซอฟต์สกิลเท่านั้นแต่ยังมุ่งสร้างคนรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพมีอุดมการณ์และมีจิตสำนึกของการเป็นคนราชภัฏคนของพระราชาที่พร้อมเติบโตเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนสังคมและประเทศชาติในอนาคต
หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาบริษัทวิจิตรพันธ์ก่อสร้างจำกัดบริษัทเทพศิลาอุตสาหกรรมจำกัดบริษัทธรรมอารักษ์จำกัดสมาคมศิษย์เก่าและนักเรียนเก่าในเครือจตุรมิตรประกอบด้วยโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยโรงเรียนเทพศิรินและโรงเรียนอัสสัมชัญและบริษัทเอ็กซอนโมบิลจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดระฆังโคสิตารามวัดปฐุมวนารามกรุงเทพมหานครวัดทุ่งสว่างจังหวัดศรีสะเกษวัดสุปัฏฐวนารามจังหวัดอุบลราชธานีวัดพรหมมหาจุฬามุนีพรหมรังสีวัดสุวรรณวัดหุบเมยวัดกุฏิการามจังหวัดนครนายกและวัดอัมพวันจังหวัดสิงห์บุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระราชวชิระโมลีวัดระฆังโคสิตารามแสดงพระธรรมเทศนาศีลาธิกถากล่าวถึงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเป็นแบบอย่างแบบฉบับอันงดงามที่สุดของกุลสตรีไทยตลอดพระชนชีพของพระองค์ทรงปฏิบัติบำเพ็ญแต่สิ่งที่ดีงามมีคุณค่าและมีประโยชน์ยิ่งทรงดำรงพระชนชีพโดยธรรมทรงเลื่อมใสศรัทธาอย่างแรงกล้าในพระพุทธศาสนาทรงสั่งสมบุญกุศลด้วยทรงปฏิบัติทานศีลภาวนาเต็มตามพระสติปัญญาความสามารถขณะเดียวกันทรงประกอบพร้อมด้วยพระสัมมาทิฏฐิความเห็นอันชอบและพระสัมมาปัญญาปัญญาอันชอบคือทรงมีเหตุผลที่เป็นธรรมคือความถูกแท้ไม่ใช่เป็นไปตามความคิดเห็นของผู้ใดหมู่ใดคณะใดและไม่ได้เป็นไปตามความพอพระราชหฤทัยพระสัมมาทิฏฐิพระสัมมาปัญญาเป็นเหตุแห่งการปฏิบัติเอื้ออาทรถึงพรหมเทพวิญญาณอย่างทั่วถึงมีสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าทั้งปวงและสมเด็จพระบรมราชบุพการีเป็นอาทิเมื่อการแสดงพระธรรมเทศนาจบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา14นาฬิกา30นาทีชมรมผู้สูงอายุอำเภอแกลงจังหวัดระยองสหกรณ์เครดิตยูเนียนมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาบริษัทโตโยต้าแมทเทียลแฮลลิ่งแวร์เฮาส์โซลูชันประเทศไทยจำกัดสมาคมท่องเที่ยวธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่และโรงแรมสิริปันนาวิลล่ารีสอร์ทแอนด์สปาเชียงใหม่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระบรมธาตุจังหวัดชัยนาทวัดบ่อเฉนงวัดพระเหลาเทพนิมิตวัดหัวดงจังหวัดอำนาจเจริญวัดไพรสนศักดารามจังหวัดเพชรบูรณ์วัชนะสงครามกรุงเทพมหานครวัดอ่างเสือดำวัดแปลงไผ่จังหวัดฉะเชิงเทราและวัดประชาสรรค์วัดนางพญาสงจังหวัดนครสวรรค์สวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นบริษัทสหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้งจำกัดมหาชนและบริษัทในเครือสหพัฒน์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นบริษัทสหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้งจำกัดมหาชนและบริษัทในเครือสหพัฒน์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพระบรมธาตุจังหวัดชัยนาท4รูป

ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.thวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลธรรมรงค์จังหวัดกำแพงเพชรแกนำเครือข่ายหมู่บ้านเทศบาลตำบลปากคลอกจังหวัดภูเก็ตและศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้จังหวัดยะลาทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.และขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบจบข่าวในพระราชสำนักในวันนี้แต่เพียงเท่านี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ

0: วน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่8:30 น.ถึงเวลา14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา8:25 น.ถึง10:40 น.หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้อง

0: เจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
1: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
0: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
1: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
2: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
3: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: พบกับการกลับมาอีกครั้งในการประจนภัยย้อนอดีตครั้งยิ่งใหญ่ของการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย
5: ์ร้านรู้ไหมว่า800ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ทุกพระองค์ทรงทำทุกอย่างเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของพวกเรา
4: เริ่มออกอากาศตอนแรกอีกครั้งวันที่17พฤษภาคมนี้ทางช่อง DLTV และ www.dltv.ac.th
6: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
2: พลังแสงทะลุมิติ
7: โอ้โหนี่มันนอกโลก
6: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
6: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
8: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook พบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครู

0: แผนที่ยังไม่รู้จักใหญ่ขนาดเนี้ยมันจะช่วยประเทศไทยได้ไงเล่า
1: อืมใช่นี่แหละประเทศไทยละ
0: ครับ
1: สมัยต้นรัชกาลที่5สยามเรามีอาณาเขตอย่างที่เห็นนี่แหละตอนนั้นในหลวงรัชกาลที่4และรัชกาลที่5ต้องรับมือกับการล่าอาณานิคมของชาติตะวันตกที่ยึดดินแดน
2: อย่าบอกนะว่าจะไปดูมันอันตรายนะ
0: ก็จริงงั้นอย่าไปเลย
2: แต่ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวฉันจะดูแลนายเอง
3: สมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช2436
2: ดูที่ผนังสิมันเป็นรอยปืนใหญ่แน่ๆเลย
0: แสดงว่า
2: ก็จริงๆด้วยอุ๊ย
4: เรือที่จมอยู่เป็นเรือของฝรั่งเศสนะ
2: แสดงว่า
4: ทำให้เราต้านไม่อยู่ต้องปล่อยให้ผ่านไปจนถึงบางกอกและในที่สุดนายหลวงก็ต้องยอมยกดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงให้ตามที่ฝรั่งมันเหมือนกับแขนของข้านี่แหละถ้าไม่ยอมตัดทิ้งเชื้อโรคก็จะลามจนตัวต้องตายการตัดทิ้งถึงจะเสียแขนไปแต่ชีวิตก็ยังอยู
0: ่ตัดสินใจยอมเสียแผ่นดินส่วนน้อยเพื่อรักษาแผ่นดินส่วนใหญ่ไว้ให้พวกเราจนถึงทุกวันนี้ประเทศไทยเป็นประเทศเดียวในแผนที่นี้ที่ไม่ตกเป็นเมืองขึ้นฝรั่งน่าภูมิใจจัง

0: ปู่เคยอ่านเจอว่าสมัยรัชกาลที่5ในหลวงเสด็จประพาสไปยุโรปด้วยเรือตอนนั้นต้องใช้เวลาเป็นเดือนๆเลยนะกว่าจะถึง
1: ไปดูของจริงเลยดีกว่าดูสินี่เรืออะไรเนี่ยโ
2: อ้ตัวเองเป็นใครเนี่ยมาขโมยของหรือเปล่า
1: เปล่าครับคือพวกผม

0: ยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธรนะครับคิดนะตรงนี้ผมว่ามันสายอีกแน่นอนนะครับเดี๋ยวเราไปเดินถามดูว่ามันอยู่ตรงไหนแต่รู้ว่าบรรยากาศตรงนี้เริ่มร้อนนะครับกำลังงงงิดว่าไม่เห็นทะเลเลยนะแล้วมันร้อนมากคนอื่นเนี่ยตัวนะครับจะดำๆนะครับผมแต่ถ้าเกิดร้อนมากตัวผมจะเขียวนะครับก็คือมีสายพันธุ์พิเศษไม่เหมือนคนอื่นเลย
1: มาก่อนเวลาวันนี้เพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีแฟนคลับของเรามาทั้งหมด50คนแฟนคลับรายการนะก็เลยคิดว่าเราควรเป็นพิธีกรที่ดีแล้วมาก่อนเวลาสักหน่อยแต่ทางแฟนคลับก็มาถึงช้านิดนึงแต่ไม่เป็นไรฮะคนที่ช้ากว่าคือเชฟกลัวเชฟหาไม่เจอผมก็เลยมานั่งหน้าป้ายเลยเนี่ยเนี่ยดูดิหลบพุ่มเกินไปหรือเปล่าเราไม่รู
0: ้น้องครับเห็นฝรั่งไหมครับคนดอกหนุ่มๆหน่อยด้านหน้าตาซื่อๆบื้อๆหน่อยแล้วแบบเดินสะเปะสะปะมีไหมเห็นปะไม่เห็นเลยงั้นเดี๋ยวผมขอเดินหาก่อนเนาะขอบคุณครับคิดทำไมมาอยู่ตรงนี้นี่ไงไปรออยู่ตรงนู้นตั้งนาน
1: ผมกลัวเชฟอะไม่เจอผมก็นั่งตรงป้ายเลยเนี่ย
0: เขาให้ไปรอตรงนู้นก็มันมีห้องประชุมอยู
1: ่แล้วแฟนๆรายการอ่ะ
0: แฟนๆรายการมาแล้ว
1: มาแล้ว
0: รออยู่รอคิดอยู่คนเดียว
1: โอเคก็เลยไปกันเลย
0: ไป
1: ข้างไหน
0: มันร้อนมากเลยอ่ะ
1: โอ้เชฟ
0: ไม่ใช่ร้อนแบบธรรมดาเนี่ย
1: ใช่เพราะพลังงานดีๆมันย่อมมากับแสงแดดอยู่แล้ว
0: โอ้สีเขียวของตัวผมก็มาจากแสงแดดนะครับเหมือนกันเลย
1: สวัสดีครับผม
2: สว
3: ั
2: สด
3: ี
2: คร
3: ับ ลงทะเบียนก่อนใช่ไหมครับ
2: ค
1: ่
2: ะเช
1: ิ
2: ญได้คร
1: ับ แล้วแฟนรายการอยู่ไหนครับ
2: โอ้ยรออยู่ด้านในตั้งนานแล้วค่ะ
0: คิดยังไม่รู้หรอ
1: ห้องแอร์ป่ะครับ
2: ห้องแอร์
1: ห้องแอร์ผมเข้าไม่ได้ฮะทีมงานให้ร้อนอย่างเดียว
0: โอ้ยไปดีนี่นี่นี่เลยไอเลนต่อๆไปเพื่อให้สืบทอดต่อลูกหลานๆต่อไปนะครับ
1: เชฟครับเดี๋ยวข้างบนเนี่ยเขาบอกว่ามันมีนิทรรศการ
0: ใช่ครับ
1: บนเนี้ยเดี๋ยวเราไปดูกันไหม
0: ใช่เพราะว่าแฟนคลับตอนนี้กำลังขึ้นไปแล้วนั่นเดี๋ยว
1: รายการขึ้นไปแล้ว
0: ได้แล้ว

0: กี้ในห้องนิทรรศการพลังงานอัจฉริยะมันก็จะเป็นการอธิบายนวัตกรรมของพลังงานตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันวิธีการประหยัดพลังงานไม่ว่าจะเป็นพวกเครื่องใช้อยู่ในครัวเรือนตู้โอเคทุกคนก็มาแอร์อัดกันอยู่ในนี้กันเถอะ
1: สองนะ
2: แต่พาราโบลาโดมหรือโรงอบแสงอาทิตย์เนี่ยตากได้หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นไม้จะเป็นถ่านแห้งแล้วเนี่ยเหงื่อออกจนแห้งแล้วเนี่ยแต่ครับผมมันก็คือเป็นพระเอกของเราจริงๆเพราะว่าไม่ว่าคุณจะตากอะไรมันกลับกลายเป็นว่ามันช่วยให้ตากได้เร็วยิ่งขึ้นสะอาดไม่มีฝุ่นไม่มีแมลงมันดีมากมันดีมาก

0: โอ้โหเชฟวันนี้เราทำอะไรเยอะแยะมากมายแล้ว
1: ใช่ครับวันนี้นะครับไม่เหนื่อยแล้วครับมีแต่ความภาคภูมิใจนะครับไม่ว่าตอนแรกที่เรามาถึงนะครับเราก็จะได้เห็นเลยว่าดีๆนะครับที่เกิดขึ้นที่นี่นะครับไม่ได้เกิดขึ้นตามธรรมชาติแต่เกิดขึ้นด้วยน้ำมือนะครับความสามัคคีของคนไทยทั้งหมดเลยครับ
0: แล้วก็ยังได้ไปดูนิทรรศการต่างๆมากมาย
1: ใช่นะครับ
0: ได้โอ้ได้เห็นหมดเลย
1: ได้เห็นทั่วไทย

0: ทดแทน
1: อุ้ยโอ้ยโหเขาตามหาทั้งคืนกลางมุ้งนอนอยู่นี่เหรออ
2: ยู่ที่นี่ดีมากมีข้าวกินเลยอ่ะ
1: เชียมครับ
2: ครับผม
1: ทางโรงแรมมาให้อภัยแล้วกลับมาเถอะ
3: ตอนนี้นะครับเราอยู่ที่ไหนรู้ป่ะตอนนี้เราอยู่ที่โครงการวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยในพระราชดำรินะครับเพราะว่าเป็นกิจกรรมดีๆของวันที่2
1: ครับผม
3: ที่จะพานะครับแฟนคลับของเราเนี่ยครับมามีดแอนด์กรีทแล้วก็ได้ความรู้ของพลังงานดีๆของวันนี้
1: ศึกษาเรื่องของการบำบัดน้ำเสีย
3: ใช่
1: เขาใช้วิธีการหลายๆบ่อใช่ไหมการ
3: มัน
1: ไหลไปเรื่อยๆ
3: โครงการนี้ของในหลวงรัชกาลที่9นะครับก็คือการที่นำน้ำนะครับเสียจากจังหวัดเพชรบุรีทั้งหมดนะครับ3ใน5ส่วนเนี่ยก็คือจะมาบำบัดที่นี
1: ่
3: เพื่อที่จะให้จากน้ำเสียกลายเป็นน้ำดี
1: ที่ผมไปเซิร์ชดูเนี่ยสำหรับชาวต่างชาติเนี่ยที่นี่จะดังมากเรื่องการมาชมนก
3: เพราะว่านกที่นี่นะครับมากินปลาแล้วปลาที่นี่ก็คือเป็นปลานิลพันจิรดานะครับกับปลายี่สกนะครับเพราะว่าปลา2,000นี้สามารถช่วยนะครับในการกินแพลงก์ตอนนะครับในการบำบัดน้ำเสียเป็นปลาที่ไม่ต้องให้อาหารเลย
1: ก็เลยตามมาเพื่อกินปลา
3: ถูกต้องแล้วนะครับนก200กว่าชนิด 500,000 กว่าตัวจะมาอยู่ที่นี่ก่อนที่จะอพยพไปตอนช่วงฤดูหนาวนี่ครับ
1: เห็นว่าเขาเตรียมรถรางเพื่อที่จะพาเราชม
3: นะครับ
1: เลยโอเคแฟนรายการเรารออยู่เพราะฉะนั้นเรา
3: ไป
1: ก่อนแล้วก็หลังจากนี้เราก็คงต่อไปที่ชุมชน
3: ถูกต้องใช่ครับ

อนนี้นะครับแฟนรายการนะครับได้รับผ้าเช็ดหน้านะครับเป็นผ้าป่านมุสลิมคนละ1ผืนเพื่อที่จะให้ทุกคนมัดลายที่ตัวเองต้องการนะครับคนละ1ผืนนะครับเป็นลายเดียวในโลกนี้ของในรายการนี้เป็นกิจกรรมดีๆจากตัวของเปลือกต้นโครงกลางแล้วก็เป็นสีในลักษณะแบบนี้

0: หลังจากที่เราเติมพลังนะครับกินอาหารทะเลไปแล้วเมื่อกี้นะครับเราสังเกตเห็นว่าคิดเนี่ยกินปูไปเยอะมากนะครับเพราะนั้นตอนนี้เราจะให้คิดนะครับปล่อยปูสู่ธรรมชาตินะครับหลังจากที่กินไปแล้วหลายตัว
1: สองตัวเชฟ
0: ไม่จริงนะ
1: ผมเห็นแกะเอานะโอ้เชฟแล้วผมเห็นไอ้ขาครึ่งเนี่ยมันดูเหมือนหลายตัวแต่ผมกินไปสองตัวผมจะปล่อย 2,000 ตัว
0: 2,000 ตัวนะครับด้านในเนี่ยครับที่เขาบอกว่าเป็นธนาคารปูธนาคารปูเนี่ยเขามีอะไรกันบ้าง
1: ก่อนที่เราจะไปเดี๋ยวเราคุยกับผู้ใหญ่ก่อนไหม
0: ใช่ตอนนี้ขอเชิญผู้ใหญ่ส้มนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะอันนี้คือกระป๋อง
0: กระป๋องเอามาทำอะไร
1: ตักน้ำเหรอครับ
2: อันนี้จะเป็นที่เราจะไปปล่อยปูกัน
0: ครับผมนึกว่า
2: ข่าวว่ากินปูไปเยอะไม่ใช่เหรอ
0: ใช่
1: คร
0: ับ
1: สองตัว
2: ปูไข่นอกกระดองหนึ่งแม่เนี่ยจะอยู่ที่ถ้าแม่ใหญ่อยู่ที่800,000-1,000,000 ตัว
0: มันรอดจริงๆประมาณกี่ตัวครับ
2: ก็จริงๆแล้วที่นักวิชาการเขาสอนเราอะเขาบอกว่ารอด 10% แต่เขาบอกว่าได้น้อยกว่านั้นน้อยกว่านั้นก็ยังโอเคอยู่เราทำธนาคารปูม้ามาเนี่ย
0: ปีละ
2: 2ปีแล้ว
1: แล้ววิธีการยังไงครับผม
2: ก็ใช้ปูไข่นกกระดองเนี่ยมาใส่ในธนาคารเนี่ย1ถังเนี่ยจะใส่ปู1ตัว
1: แล้วถังนี้เอามา
0: แล้วถังนี้เอามาทำอะไร
2: ถังนี้ก็สำหรับมีกิจกรรมแบบนี้แหละ
0: ครับ
2: พานักท่องเที่ยวเนี่ยไปปล่อยปู
1: ได้ยินมาว่ามีพลังงานทดแทนใช้ที่นี่ด้วยคืออะไรครับ
2: ที่นี่จะใช้ในเรื่องของแผงโซลาเซลล์
0: แผงโซลาเซลล
2: ์ใช
1: ่ประหยัดค่าใช้จ่ายเยอะไหมครับ
2: ประหยัดได้เป็นพันนะ
1: ประหยัดได้เป็นพันเลย
2: จากเดิมเนี่ยเราเสียค่าไฟเนี่ยที่นี่เราจะเห็นว่า

0: มีถังปูเนี่ยทั้งหมดเนี่ยตอนนี้80ถังนะ
1: ครับ
2: ครับ
0: ทุกถังเนี่ยต้องใช้ออก
2: ซิเจน
0: ใช่ที่มาจากไฟฟ้า
2: ครับ
0: ใช้ทุกวันเลยทุกวันทุกคืนมันก็อยู่ที่ 2,000 กว่าบาทต่อเดือน
1: แต่ประหยัดไปได้พันกว่าก็เหลือ 1,000 กว่าบาทต่อเดือน
0: ครับเดี๋ยวเราไปดูธนาคารปูม้ากัน
2: ครับ
0: ปูม้าเนี้ยมันจะอยู่ตรงนี้

0: มายืนทำอะไรอ่ะกลับบ้านได้แล้วเขาเล่นเขาเล่นเราจะกินหมูกระทะกันแต่ว่าเราทำกิจกรรมมาทั้งวันแล้วเราไหนๆก็จะได้กินหมูกระทะเนี่ยคือไม่อยากให้มันง่ายไปเพราะฉะนั้นอ่ะอยากให้แบ่งทีมเป็น5ทีมแล้วส่งตัวแทนทีมละ1คน
1: นะครับ
0: ยืนเรียงแถวเลยเรียงแถวหน้ากระดานโอเคกฎของเราก็คือไปถูกกับผมนี่แหละถ้าชนะนะฮะได้เตาได้ถ่านพร้อมจุดให้เรียบร้อยแต่ถ้าแพ้ได้เตาได้ถ่านเหมือนกันแต่เราไม่จุดให้คุณต้องจุดเองโอเคไหมครับโอเคเริ่มจากแม่เลย
2: เอาเตียง
0: ยังยิงยาวปากกระเป๋ายิงชุบยิงชุบยิงชุบยิงชุบเอายิงชุบยังยิงยาวปากกระเป๋ายิงชุบยิงชุบเอาสาวอ่ะยิงชุบยิงชุบเนี่ยกลุ่มทีมงานของเราก็จะให้กลุ่มทีมงานไปอยู่ฝั่งแพ้เราฝั่งนี้มาคนนึง
3: เราเสียสละให
0: ้
3: ให้อะไรออกกันคร
0: ับ โอเคโอเคถ้างั้นเดี๋ยวไปรับเตากันเลยครับผมใครที่ชนะก็ได้เตาพร้อมจุดแล้วใครที่แพ้ไปก็ต้องจุดเองครับผมเทไว้นะครับ
3: ขอบคุณนะคะ
0: ครับ
2: จุดเลยนะ
0: ต่อไปครับผมส่วนทีมชนะเนี่ยต้องรอสักพักนึงนะฮะเดี๋ยวจุดเตาให้ก่อน
4: นี่คือเซตหมูกระทะของผมในวันนี้นะครับจากอีเจอร์นี่พลังงานดีๆครับ วันนี้น้ำจิ้มมีทั้งหมด3อย่างนะครับมีซีฟู้ดครับแล้วก็มีตัวของแก้วมาล่านะครับที่อันนึงครับเป็นน้ำจิ้มชาบูสูตรพิเศษของรายการอีเจอร์นี่ตอนนี้นะครับสมคิดนะครับมีอารมณ์อินเนอร์อยากกินริมทะเลมากเลยไปช่วยทีมที่แพ้นะครับอยู่ตรงนู้นนะครับผมยังอยากรู้เลยว่าที่นั่งก็นั่งก็ไม่ได้อุปกรณ์ก็ไม่มีจะใช้มือหยิบไหวหรือเปล่าเนี่ยสุดยอดปวดตับไปแล้ว

0: พ่อเรายังไม่ได้ตั้งชื่อกลุ่มของพวกเราที่จะเอาของไปขายในงานโอท็อปเลยนะ
1: ชื่อที่ชาวบ้านส่งกันมาไม่ถูกใจเลยเหรอ
0: ผมว่าส่วนใหญ่ก็ธรรมดาไปหรือไม่ก็ดูเฉพาะเจาะจงมากเกินไปหน่อย
2: หนูว่าชื่อของเราต้องพิเศษและมีคุณค่ามากๆเลยนะคะข้าวก็มาจากดินมะม่วงมะพร้าวหรืออะไรๆก็มาจากดินเหมือนดินให้ของขวัญกับพวกเราเลยเฮ้ยรู้แล้วลองใช้ชื่อนี้ไหมคะ

อนนี้นะครับเราก็ได้เรียกว่าเก็บเกี่ยวความรู้นะครับในส่วนของการทำงานหลายๆอย่างนะครับตอนนี้เราก็เข้ามาสู่ในส่วนของสิ่งที่เรียกว่าโครงงานนะครับโดยการนำเอาความรู้ที่เราได้เรียนมาทั้งหมดนะครับนำมาประกอบกันเพื่อสร้างชิ้นงานหรือโครงงานนะครับโครงงานนี้เนี่ยจะมีชื่อว่าโครงงานนับจำนวนผู้เข้าชมในสนามฟุตบอลนักเรียนจะเห็นได้ว่าเวลาที่คนเดินเข้าไปในสนามฟุตบอลเนี่ยก็จะเข้าในแต่ละประตูนะครับแล้วก็ทั้งนี้ทั้งนั้นในส่วนของกิจกรรมนี้ก็จะเป็นลักษณะของโมเดลนะครับที่อยากให้นักเรียนเนี่ยลองสร้างชิ้นงานที่เป็นโมเดลลองสร้างว่าเราจะนับจำนวนคนในแต่ละประตูอย่างไรและจำนวนที่มันจะนับเพิ่มในแต่ละประตูนั้นน่ะเราจะรวมไว้ที่ไหนนะครับซึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนว่าที่เราได้เรียนมาแล้วเนี่ยเราได้รับความรู้อะไรกันมาแล้วบ้างนะครับกิจกรรมแรกนะครับกิจกรรมที่1เนี่ยเราก็ติดตั้งส่วนของสิ่งที่เรียกว่าปลั๊กอินนะครับในการควบคุมความสว่างของไฟนะครับ PWM แล้วก็ ESP Now เพื่อในการติดต่อสื่อสารกันระหว่างบอร์ดคิดไบต์ด้วยกันนะครับนักเรียนจะเห็นได้ว่าส่งข้อมูลหาบอร์ดคิดไบต์อีกบอร์ดนึงเนี่ยสามารถทำได้นะครับแล้วก็ใช้ชุดคำสั่งเพียงแค่ไม่กี่ชุดนะครับต่อมานะครับในกิจกรรมที่2เราก็ได้ใช้บอร์ดเสริมที่มีชื่อว่า IKB1 ใช่ไหมครับเพื่อเชื่อมต่อในการสั่งงานเป็นผู้รักต้นไม้ใช่ไหมรดน้ำต้นไม้ให้มีความอัตโนมัตินะครับจากนั้นนะครับเราก็ได้สร้างกิจกรรมในส่วนของลานจอดรถนะครับเพื่อใช้เซ็นเซอร์ตัวในการวัดระยะทางนะครับได้ใช้เซ็นเซอร์กันหลากหลายมากยิ่งขึ้นนะครับกิจกรรมที่3นะครับก็จะเป็นเรื่องของ IoT ทำให้เราก้าวสู่ในโลกของอินเทอร์เน็ตนะครับนำบอร์ดคิดไบต์เนี่ยนำไปใช้งานเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตได้นะครับก็เรียกได้ว่าความรู้ตรงนี้เรากระจายออกไปเยอะแยะนะครับในส่วนของการใช้งานทางอินเทอร์เน็ตในส่วนของสิ่งที่เรากำลังจะต้องนำมาทบทวนเพื่อใช้ในการสร้างเป็นชิ้นงานโครงงานครั้งนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เรียกว่าเรากำลังจะนำเซ็นเซอร์สักตัวนึงนะครับต้องไปติดตั้งบริเวณประตูนะครับในการที่หนูจะนับจำนวนคนได้เนี่ยเราก็ต้องมีเซ็นเซอร์ใช่ไหมครับเพื่อตรวจให้ได้ว่าจำนวนคนหรือคนที่เดินไปในตรงนั้นเนี่ยมีคนเดินเข้าไปกี่คนนะครับเซ็นเซอร์ตัวแรกนะครับที่ครูจะแนะนำไว้ก็จะเป็นเซ็นเซอร์อินฟราเรดนะครับที่เราได้เคยใช้ในก่อนหน้านี้แล้วเกี่ยวกับใช้ในลานจอดรถนะครับใช้เกี่ยวกับการวัดระยะทางตัวนี้ก็จะมีความสามารถในการวัดระยะทางที่เป็นระยะทางอยู่ที่4-30เซนติเมตรนะครับนักเรียนก็ต้องเลือกใช้งานให้เหมาะสมกับสถานการณ์นะครับในการวัดระยะทางแบบอินฟราเรดเนี่ยในสูตรต่างๆที่ได้ขึ้นไว้ตรงนี้นะครับจะเป็นสูตรที่มาจากโรงงานผู้ผลิตซึ่งเขาก็จะเขียนเป็นข้อมูลเป็นเบื้องต้นไว้อยู่แล้วว่าต้องใส่สูตรคำนวณอะไรเข้าไปนะครับซึ่งสูตรตรงนี้นักเรียนยังไม่ต้องตกใจนะครับเขาก็จะให้มาจากคู่กับตัวเซ็นเซอร์มาเลยเพราะว่าเราต้องใช้สูตรนี้เป็นสูตรค่าตายตัวที่เขาให้มานะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างที่ได้เขียนบล็อกโปรแกรมลงไปในสูตรที่เราได้ทดลองทำมากันบ้างแล้วนะครับจากเซ็นเซอร์อินฟราเรดเมื่อกี้นะครับที่สามารถวัดระยะทางได้แล้วเนี่ยก็จะมีเซ็นเซอร์อีกตัวนะครับตัวจับอินฟราเรดแบบแสงสะท้อนแสงสะท้อนตัวนี้ก็คือมันก็จะมีอินฟราเรดที่ทำหน้าที่ในการเป็นตัวส่งและตัวรับอยู่คู่กันแต่ในระหว่างคู่กันตรงนั้นนะครับมันก็จะมีสิ่งที่เรียกว่าแผ่นพลาสติกเนี่ยกั้นไว้

ไว้เพื่อไม่ให้แสงเนี่ยมันหากันได้โดยตรงเพราะนั้นมันก็จะได้แสงมาจากการสะท้อนนะครับในส่วนของแสงที่ได้สะท้อนแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะเอามาพอวัดระยะพอวัดการเดินตัดผ่านตรงบริเวณนั้นได้ในระยะใกล้ๆนะครับระยะใกล้ๆจะใกล้กว่าอินฟราเรดตัวเมื่อสักครู่นี้นะครับในส่วนของตัวจับอินฟราเรดแบบสะท้อนนี้นะครับก็จะเขียนบล็อกคำสั่งที่เป็นลักษณะของการตรวจจับแบบอนาล็อกนะครับว่าให้รับค่ามาทางพอร์ตไหนนักเรียนก็ค่อยนำค่าตรงนี้เนี่ยไปเรียกว่าไปเช็คดูว่าในระยะปกติมีค่าได้เท่านี้แต่ถ้ามีการวัตถุเดินตัดผ่านหรือมันตรวจเจอการสะท้อนของแสงนะครับก็จะเป็นอีกค่าหนึ่งเราก็ต้องเอาค่าตรงนั้นเนี่ยมาใช้ในการเขียนโปรแกรมอีกครั้งหนึ่งนะครับในสิ่งต่างๆนี้นะครับก็คือการนำเอาความรู้ทั้ง1 2และ3กิจกรรมมาทำอะไรครับมาสร้างเป็นชิ้นงานที่เราได้เรียกว่าการรวบรวมความรู้มาใช้ประโยชน์ให้เกิดเป็นสิ่งที่เป็นชิ้นงานโครงงานขึ้นมานะครับก็ครูก็จะให้นักเรียนเนี่ยสร้างอย่าเพิ่งตกใจไม่ใช่สร้างสนามฟุตบอลนี้นะครับนักเรียนสร้างเป็นโมเดลนะครับเป็นโมเดลที่เราจะจำลองจากฝากล่องกระดาษนะครับที่เป็นของเหลือใช้ตามสำนักงานทั่วๆไปหรือในบ้านที่เราซื้อกระดาษมาใช้งานนะครับเราก็จะประดิษฐ์ให้นักเรียนได้รู้จักทักษะในการประดิษฐ์ต่างๆสิ่งของต่างๆนะครับรวมด้วยนะครับนักเรียนจากนั้นนะครับนักเรียนต้องในแต่ละกลุ่มประกอบด้วย4คนแล้วก็มาช่วยกันในการช่วยกันครั้งนี้เนี่ยทุกคนได้นำบอร์ดของตัวเองเนี่ยมาใช้งานแน่นอนเพราะว่าในตอนนี้นะครับถ้าย้อนไปภาพเมื่อสักครู่นี้ที่นักเรียนเห็นสนามฟุตบอลนักเรียนก็จะพบว่ามันเป็นสี่เหลี่ยมนะครับในส่วนของประตูก็จะเป็นลักษณะของการเดินเข้าผ่านประตูเนี่ยก็จะให้นักเรียนทั้ง3คนนะครับทำหน้าที่เป็นคนตรวจการเดินเข้าผ่านประตูและสมาชิกอีก1คนนะครับจะเป็นคนรวมจำนวนของการเดินเข้าผ่านในแต่ละประตูมารวมกันนะครับก็จะเป็น4คนที่เข้ามาทำงานในส่วนของชิ้นงานนี้นะครับวัสดุอุปกรณ์นะครับนักเรียนก็เดี๋ยวครูก็จะมีวัสดุอุปกรณ์ส่วนหนึ่งเตรียมไว้ให้นักเรียนแล้วก็นักเรียนพอจะมีไอเดียอะไรในการประดิษฐ์คิดค้นในแต่ละกลุ่มแล้วก็ช่วยกันนำเสนอช่วยกันประดิษฐ์คิดค้นนะครับเพราะว่าชิ้นงานตรงนี้เนี่ยเรียกได้ว่านอกจากที่จะเขียนโปรแกรมอย่างเดียวนักเรียนยังได้นำเสนอไอเดียด้วยใช่ไหมในการประดิษฐ์บางคนก็อาจจะมีการตกแต่งหรือว่าการทำสีอะไรให้มันสวยงามตามเรียกว่าตามความชอบของแต่ละคนด้วยก็ได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวขอให้นักเรียนทุกคนในกลุ่มนะครับช่วยกันคิดวิเคราะห์แล้วก็ทำในใบกิจกรรมด้วยเลยนะครับเขียนข้อมูลต่างๆนะครับเริ่มได้เลยนะครับนักเรียน

0: จากตอนนี้นะครับนักเรียนในแต่ละกลุ่มก็ได้ทำชิ้นงานทำโครงงานเสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับก็เรียกได้ว่าได้ใช้ความรู้ที่ได้รวบรวมมานะครับทำเป็นชิ้นงานออกมาได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์สวยงามเลยนะครับก็จะขอสักตัวแทน1กลุ่มก่อนนะครับได้ทดลองนำเสนอข้อมูลครับ
1: ก็ในส่วนของการเขียนโปรแกรมนะคะจะแบ่งเป็น2ขั้นตอนโดยจะเป็นของเครื่องรับและเครื่องส่งเครื่องส่งจะแบ่งเป็นทั้งหมด3ตัวแต่ว่าทั้ง3ตัวจะใช้โค้ดเดียวกันหมดเลยโดยการที่จะมีเซ็นเซอร์อยู่เมื่อมีคนเดินผ่านตัดผ่านเซ็นเซอร์จะทำให้เครื่องเนี่ยนับ1แล้วก็ส่งมาที่ยังตัวเมนหลักนะคะส่วนตัวเมนหลักเนี่ยจะมีหน้าที่เป็นคอยรับข้อมูลและแสดงออกมายังไฟ IoT ไฟ NTP Wi-Fi แล้วก็ Bluetooth ทางตรงบอร์ดคีย์บอร์ดค่ะ
2: ต่อไปเป็นข้อมูลการรับเข้านะคะก็คือเมื่อวัตถุตัดผ่าน reflex sensor นะคะ reflex sensor จะรับข้อมูลมายังบอร์ดชิปไบต์ค่ะแล้วเมื่อบอร์ดชิปไบต์ทั้ง3อันที่อยู่นอกประตูนะคะจะส่งข้อมูลไปยังเมนหลักข้างในเพื่อรวบรวมจำนวนที่ตัดผ่านเซ็นเซอร์ค่ะ
3: การออกแบบจำลองของเรานะคะเราจะออกแบบให้มีช่องทาง3ด้านนะคะเพื่อจำลองประตูทางเข้านะคะเมื่อคนเข้าไปแล้วเนี่ยเครื่องชิปไบต์ทั้ง3เครื่องจะนับจำนวนและส่งไปให้ชิปไบต์เครื่องหลักค่ะ
4: และปัญหานะคะก็คือการค่าของการสะท้อนแสงของบอร์ดแต่ละเครื่องนะคะมันไม่เท่ากันค่ะเราจึงต้องมีการแทนค่าของบอร์ดแต่ละอันต่างกันค่ะ
1: จากกิจกรรมนี้สามารถสรุปได้ว่าเมื่อคนเดินผ่านเข้าไปยังสนามโดยผ่านทั้ง3ทางผ่านเซ็นเซอร์จะส่งข้อมูลมายังบอร์ดคีย์ไบต์เครื่องที่เป็นตัวส่งและตัวส่งก็จะยังส่งไปยังเมนหลักอีกรอบนึงทำให้รวมค่าอยู่ที่เมนหลักทั้งหมดค่ะทำให้เรารู้ว่ามีคนเข้าออกสนามบอลกี่คน
0: ถูกต้องสมบูรณ์เลยนะครับแล้วก็มีการรายงานถึงสภาพปัญหาต่างๆนะครับการทำงานหรือว่าการสร้างชิ้นงานเนี่ยมันไม่ได้เรียกว่าครบสมบูรณ์ไปเสมอไปนะครับในแต่ละครั้งย่อมจะเกิดปัญหาบ้างเล็กๆน้อยๆหรือบางครั้งในการใช้งานเซ็นเซอร์เนี่ยก็จะต้องมีการปรับให้เข้ากับสถานการณ์นะครับให้เข้ากับโมเดลของเราว่าเราจะใช้โมเดลแบบไหนใช้หลักการทำงานอย่างไรนะครับก็กลุ่มนี้ก็ได้นำเสนอชิ้นงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับตอนนี้นะครับครูก็อยากจะเห็นไอเดียอีกสักหนึ่งกลุ่มนะครับเพราะครูได้เดินดูแล้วเนี่ยใช้เซ็นเซอร์ที่แตกต่างกันกับกลุ่มเมื่อกี้นี้นะครับก็จะได้รับเรียกว่าไอเดียหรือว่าความคิดที่อีกแนวนึงนะครับจากเพื่อนกลุ่มนี้นะครับเดี๋ยวให้เพื่อนลองนำเสนอการทำชิ้นงานนี้นะครับ
5: โดยเริ่มนะครับจากตัวโปรแกรมนะครับโดยทางตัวโปรแกรมครับจะมีผู้รับและผู้ส่งโดยทางโค้ดของผู้ส่งนะครับจะส่งจากทางบอร์ดทั้ง3บอร์ดนะครับและส่งผ่านตัวมายังผู้รับซึ่งจะเป็นการนับจำนวนทั้งหมดของจากผู้ส่งนั่นเองครับ
4: ส่วนข้อมูลนำเข้านะคะจะเป็นการตัดผ่านของอินฟราเรดทั้ง3ตัวของตัวส่งค่ะเสร็จแล้วจะนำข้อมูลไปยังบอร์ดตัวเองทั้ง3ตัวและส่งไปยังบอร์ดหลักซึ่งเป็นผู้รับโดยวิธี ESP นาและประมวลผลทั้งหมดเป็นข้อมูล
0: ครับ
4: ต่อการ
0: ครับกลุ่มนี้ก็จะใช้เซ็นเซอร์ในส่วนของอินฟราเรดนะครับที่เป็นวัดระยะทางอินฟราเรดแต่กลุ่มเมื่อสักครู่นี้ก็จะใช้เป็นส่วนของรีเฟล็กซ์นะครับสะท้อนของอินฟราเรดนะครับแตกต่างกันตรงนี้นะครับต่อเลยครับ
6: ส่วนเรื่องการออกแบบนะคะก็จะใช้กล่องแทนสนามฟุตบอลค่ะแล้วก็จะมีทางเข้าทั้ง3ทางค่ะสร้างทางเข้าก็จะมีเซ็นเซอร์ไว้คอยตรวจสอบค่ะแล้วก็จะมีบอร์ดแจ้งผล1จออยู่ข้างในสนามค่ะ
7: ส่วนความผิดพลาดหรือปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะก็คือเราต้องวางบอร์ดให้ถูกต้องเพราะว่าเรามีพื้นที่ที่จำกัดค่ะแล้วก็ข้อที่2ก็คือเราต้องตรวจสอบบอร์ดว่ามีแสดงถูกต้องหรือเปล่าหรือว่าตรวจสอบเซ็นเซอร์ตัดผ่านว่ามีความถูกต้องหรือไม่ค่ะ
0: ครับ
5: สำหรับสรุปผลรวมทั้งหมดนะครับก็คือว่าการทำงานของโปรแกรมและตัวบอร์ดครับทำงานได้เรียบร้อยและถูกต้องครับและโดยการทำงานครับก็เริ่มจากการที่ผู้รับ ู้รับครับจะรับค่าจากตัวส่งทั้ง3อันผู้ส่งจะทำการส่งตัวค่าจากทั้ง3ประตูและมารวมกันที่จุดศูนย์กลางนั่นคือผู้รับตัวกลางนั่นเองครับ
0: ครับก็สำหรับแนวการตอบคำถามและก็การให้คำอธิบายของเพื่อนนะครับก็เรียกได้ว่าชัดเจนเลยนะครับสำหรับการที่เราได้ประดิษฐ์โครงงานชิ้นนี้ขึ้นมาแล้วก็จากการที่เราได้นำความรู้ต่างๆมาเพื่อรวบรวมทำเป็นชิ้นงานตัวนี้ได้เรียกได้ว่านักเรียนสามารถเอาไปพัฒนาต่อยอดทำเป็นโครงงานหรือกิจกรรมต่างๆที่เราอยากจะใช้เพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันต่อไปในอนาคตได้อย่างเรียกได้ว่าง่ายแล้วนะครับตอนนี้เพราะเราได้เรียนและก็ศึกษากันไปค่อนข้างดีแล้วก็ค่อนข้างเยอะแล้วนะครับตอนนี้ก็ขอให้นักเรียนเนี่ยนำเอาความรู้ตรงนี้ไปพัฒนาต่อยอดให้ได้เกิดประโยชน์นะครับขอบคุณนักเรียนมากครับที่ได้ทำกิจกรรมอย่างสนุกสนานและก็สำเร็จไปได้ด้วยดีนะครับนักเรียนทุกคนปรบมือให้ตัวเองหน่อยครับ
8: จากแผนการจัดการเรียนรู้ทั้ง3แผนที่ผ่านมานะคะเราก็จะพบว่านักเรียนเนี่ยได้ทำกิจกรรมโดยใช้คิดไบต์ในการเขียนโปรแกรมแล้วก็สร้างชิ้นงานในรูปแบบที่หลากหลายนะคะถึงแผนการจัดการเรียนรู้แผนที่4นี้นะคะเราก็จะให้นักเรียนเนี่ยได้ทำโครงงานเพื่อที่เขาจะได้ประยุกต์ใช้ความรู้จากแผนที่ผ่านๆมาเนี่ยในการสร้างชิ้นงานของตัวเองนะคะและก่อนเริ่มในแผนการจัดการเรียนรู้แผนที่4นี้นะคะก็อยากให้คุณครูเนี่ยนะคะเปิดโอกาสให้กับนักเรียนได้อภิปรายแล้วก็สรุปความรู้ที่เขาได้จากการทำกิจกรรมทั้งหมดจากทั้ง3แผนนะคะว่าเขามีความรู้เรื่องของการออกแบบโปรแกรมเรื่องของการเขียนโปรแกรมแล้วก็มีทักษะเกี่ยวกับคิดไบรท์อย่างไรบ้างนะคะในการทำโครงงานนะคะคุณครูอาจจะเปิดกว้างให้กับนักเรียนให้นักเรียนเนี่ยสามารถที่จะเลือกหัวข้อโครงงานของเขาเองนะคะโดยอาจจะประยุกต์จากชิ้นงานเดิมที่เคยทำมาในแผนการจัดการเรียนรู้ก่อนหน้านี้แล้วหรือว่าอาจจะทำเป็นชิ้นงานใหม่ก็ได้นะคะแต่ว่าจะขอให้คุณครูเนี่ยคอยดูแลให้คำแนะนำหรือว่าต้องการที่จะเลือกหัวข้อโครงงานของตัวเองนะคะหรือนอกจากนี้เนี่ยอาจจะเลือกใช้แผนหรือว่าตัวอย่างของกิจกรรมตามตัวอย่างที่เรามีให้ก็ได้ถึงแม้ว่าหัวข้อโครงงานจะเป็นหัวข้อเดียวกันแต่ว่านักเรียนเนี่ยก็ยังสามารถที่จะออกแบบชิ้นงานหรือว่าโครงงานเนี่ยแตกต่างกันออกไปได้ถ้าเราเห็นในคลิปนะคะเราก็จะเห็นว่านักเรียนเนี่ยเลือกใช้เซ็นเซอร์ที่แตกต่างกันไปถ้าคุณครูสังเกตเห็นนะคะจะเห็นว่าจากแผนการจัดการเรียนรู้แผนที่1 2และ3นะคะเราจะเน้นให้นักเรียนเนี่ยได้ออกแบบการเขียนโปรแกรมก่อนที่จะลงมือเขียนโปรแกรมจริงซึ่งนักเรียนสามารถที่จะเขียนเป็นผังงานหรือว่าอาจจะเขียนเป็นข้อความก็ได้นะคะสิ่งนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เราอยากจะเน้นให้กับนักเรียนในการที่เขาจะได้ฝึกเรื่องของการวางแผนในการแก้ปัญหาก่อนที่เขาจะลงมือทำงานจริงๆนอกจากนี้นะคะเมื่อเขาทำชิ้นงานเสร็จแล้วเนี่ยก็อยากจะฝากคุณครูนะคะว่าให้นักเรียนได้อภิปรายแล้วก็นำเสนอแนวคิดกันเพื่อฝึกทักษะในการสื่อสารแล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นค่ะสำหรับตัวอย่างที่คุณครูได้เห็นนะคะจะเป็นเพียงส่วนหนึ่งในการจัดกิจกรรมของหน่วยการเรียนรู้คิดไบรท์นี้เท่านั้นนะคะส่วนภาพรวมแล้วก็รายละเอียดในการจัดกิจกรรมสามารถศึกษาได้จากเอกสารแผนการจัดการเรียนรู้แล้วก็สไลด์ที่ใช้ประกอบการเรียนรู้ในหน่วยคิดไบรท์นี้ค่ะขอบคุณค่ะ

0: ระมงคลบพิตรเป็นพระพุทธรูปโบราณที่สำคัญและได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติและได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานของชาติโดยกรมศิลปากรจากวิหารพระมงคลบพิตรสู่การร่วมกันของหน่วยราชการและเอกชนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในการก่อตั้งมูลนิธิพระมงคลบพิตรขึ้นในปี2502โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณะและรักษาองค์พระมงคลบพิตรและวิหารพระมงคลบพิตรรวมทั้งสิ่งปลูกสร้างอื่นๆอันเป็นโบราณสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตลอดจนดำเนินการอันเป็นสาธารณประโยชน์ต่อประชาชนโดยส่วนรวม
1: ครับมูลนิธิพระมงคลบพิตรเนี่ยเป็นองค์กรสาธารณะมีข้อบังคับที่กำหนดจุดประสงค์ไว้หลักๆ3ประการครับประการที่1โดยสรุปคือให้มูลนิธิเนี่ยเอาเงินผลประโยชน์ที่ได้ทั้งหมดจากคนที่มากราบไหว้และก็ทำบุญที่วิหารมูลนิธิเนี่ยดูแลองค์พระมงคลบพิตรดูแลวิหารพระมงคลบพิตรให้มีความสวยงามสง่าอยู่ตลอดเวลานะครับซึ่งวัตถุประสงค์ข้อนี้เนี่ยทางมูลนิธิได้ดำเนินการมาโดยตลอด
0: การบริหารองค์กรย่อมมีบ้างที่จะประสบกับปัญหาและอุปสรรคซึ่งถือเป็นเรื่องที่อาจเกิดขึ้นได้โดยผู้นำองค์กรเองก็เข้าใจสภาพทั่วไปของปัญหาซึ่งโดยมากเกิดจากความแตกต่างกันด้านที่มาของคนในองค์กรไม่ว่าจะเป็นอาชีพอายุหรือปัจจัยทางสังคมอื่น
1: ๆสภาพปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นน่ะเราต้องแก้ได้นะครับเนื่องจากเรามีกรรมการทั้งหมด15ท่านแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ทั้งหมดประมาณ42ท่านเนี่ยที่อยู่ในองค์กรทุกคนก็มีพื้นความรู้ความคิดแตกต่างกันมากโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ที่อยู่ที่วิหารพระมงคลพิตรเนี่ยมีความรู้แตกต่างกันมากมาจากครอบครัวพื้นฐานครอบครัวที่แตกต่างกันมากสิ่งต่างๆเหล่านี้เวลามาทำงานร่วมกันเนี่ยแน่นอนปัญหาต่างๆก็เกิดขึ้นความไม่เข้าใจซึ่งกันและกันนะครับการทำงานที่ไม่เป็นทีมในลักษณะนี้เราถือว่าปัญหาเหล่านี้ไม่ใช่เป็นปัญหาใหญ่เป็นธรรมชาติของปัญหาที่คนหมู่มากมาอยู่รวมกันเนี่ยมันต้องเป็นปัญหาถามว่าคณะกรรมการหนักใจเรื่องนี้ไม่หนักใจเพราะถือว่าเป็นเรื่องของธรรมชาติแต่เราจะดูแลสิ่งเหล่านี้อย่างไรเราก็วางกฎวางกติกาให้เขาปฏิบัติ

0: โดยเบื้องต้นในความเชื่อเบื้องต้นเนี่ยถ้าทางเรามองว่าคุณธรรมนั้นเป็นเรื่องของความดีฝักที่ต้องทำให้เกิดขึ้นในองค์กรโดยที่ทุกคนนั้นมีคุณธรรมอยู่ในจิตใจไม่เป็นการบังคับแต่คุณธรรมเราเน้นถึงการปฏิบัติในวิถีชีวิตประจำวันมีการติดตามเสมอนะครับโดยเฉพาะของเรานั้นน่ะได้กำหนดเรามีวิสัยทัศน์อยู่6ประการการบริหารองค์กรสู่สากลพระมงคลบพิตรงานพัฒนาบำรุงศาสนาวัฒนธรรมร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์ตอบโจทย์ผู้เยี่ยมชมสื่อผสมเทคโนโลยีโดยวิสัยทัศน์เนี้ยเราก็พยายามจะทำให้เกิดขึ้นนะครับคุณธรรมที่เราเน้นน่ะเน้นคุณธรรมเรามองถึงคุณธรรมเบื้องต้นที่ว่าทุกคนเนี้ยต้องทำเพื่อเป็นผู้ให้มากกว่าผู้รับความภาคภูมิใจของมูลนิธิที่เห็นณปัจจุบันนี้คือเราได้บูรณะวิหารมูลนิธิเนี่ยใช้เงินไปถึง60กว่าล้านนะครับโดยเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างแต่ทั้งนี้เนี่ยให้คงสภาพสถาปัตยกรรมเดิมดั้งเดิมไว้โดยมีกรมศิลปากรเนี่ยมาช่วยดูแลว่าการซ่อมแซมนั้นควรจะเป็นอย่างไรดูแลใกล้ชิดผลงานที่ออกมาจริงขนาดสวยงามวันนี้เรารับภาพภูมิใจมากที่เราสามารถซ่อมวิหารซึ่งเราพยายามจะตั้งงบประมาณซ่อมมาโดยตลอดแต่ไม่สามารถดำเนินการได้เป็นความภาคภูมิใจนอกจากนี้ได้ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบวิหารคุณพิษให้เทคโนโลยีต่างๆ
1: ทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่ยืนยันได้ว่าวิสัยทัศน์และเจตนารมณ์ของมูลนิธิพระมงคลบพิตรในการทำนุบำรุงศาสนาและวัฒนธรรมและการทำกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ล้วนนำมาซึ่งการเป็นหนึ่งในองค์กรคุณธรรมต้นแบบในพื้นที่จังหวัดคุณธรรม

0: ั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: โรงเรียนบ้านหนองบ่อเป็นโรงเรียนขนาดเล็กติดชายขอบจังหวัดอุดรธานีและหนองคายที่ได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนกองทุนการศึกษาขับเคลื่อนพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมเป็นบ้านหลังที่2ให้เป็นโรงเรียนต้นแบบตามพระราชโบายภายใต้การสนับสนุนอย่างเต็มกำลังของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
2: โรงเรียนเราเข้าเป็นเรียนกองทุนและเมื่อปีการ62ที่ผ่านมาเราได้รับคัดเลือกเป็นต้นแบบของการพัฒนาโรงเรียนให้เป็นบ้านหลังที่2ทางมอราชภัฏโดยท่านอาจารย์เนี่ยค่ะเข้ามาแนะนำมาดูว่าปัญหาเนี่ยทำไมเด็กใช้ DLTV แล้วถึงไม่ได้ผลอย่างเงี้ยค่ะคือเขาไม่ได้ใช้ออนไลน์ไม่ได้ใช้ตามแบบจานดาวเทียมแต่เขาจะใช้แบบออฟไลน์ก็คือโหลดบทเรียนจาก DLTV มาก่อนแล้วเด็กเนี่ยสามารถเข้าเรียนหรือดูกี่ครั้งซ้ำๆกี่รอบก็ได้เงี้ยค่ะ
3: ที่โรงเรียนบ้านหนองบ่อไม่มีครูที่จบเอกประถมวัยค่ะจะเป็นครู1คนดูแลเด็กทั้ง2ห้องนะคะทางคุณครูนะคะก็ได้รับเทคนิคต่างๆได้รู้จากรูปแบบการเรียนการสอนของปฐมวัยที่เหมาะสมนะคะ
1: นอกจากการสร้างทักษะวิชาการแล้วมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานียังเสริมสร้างทักษะชีวิตแก่เด็กนักเรียนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงปลูกผักเลี้ยงไก่เพื่อเข้าสู่โครงการอาหารกลางวันขยายผลดีนี้จากโรงเรียนออกสู่ชุมชนรอบข้าง
4: ได้เรียนรู้การปลูกผักไม่ใช้สารเคมี
5: มีผักบุ้งครับผลไม้แล้วก็มะเขือครับมะนาวแล้วก็แก้วมังกรครับความรับผิดชอบครับเพราะว่าเวลาเป็นวันเสาร์อาทิตย์นะครับตอนเย็นก็จะได้มารดน้ำ
6: ในความรู้สึกนะครับแทนทางด้านพ่อและแม่ทุกๆคนนะครับที่สะท้อนกลับมาคือเด็กๆนะครับเวลามาโรงเรียนเนี่ยเขาจะมีความรับผิดชอบเขาจะมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยรู้จักช่วยพ่อแม่ทำงาน
7: สิ่งต่างๆที่เราได้ทำเนี่ยสามารถนะครับทำได้มากกว่านั้นคือเราค้นพบว่าพฤติกรรมเด็กๆที่ผ่านกระบวนการกิจกรรมเกษตรเพื่ออาหารกลางวันเนี่ยเขามีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปเป็นพฤติกรรมที่มีลักษณะที่พึงประสงค์เช่นนะครับมีความรักมีความสามัคคีนะครับเด็กๆได้ช่วยเหลือกัน
1: ถึงวันนี้โรงเรียนบ้านหนองบ่อสามารถพัฒนาการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานมีทักษะวิชาการจนเป็นที่ยอมรับส่งผลให้ผู้ปกครองส่งบุตรหลานเข้ามาเรียนมากขึ้นขณะที่เด็กนักเรียนเองก็มีทักษะในการประกอบอาชีพมีวินัยมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่พร้อมที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพต่อไป
8: สำหรับโรงเรียนกองทุนการศึกษาที่ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีเราได้มีโอกาสได้เป็นเครือข่ายในการดูแลเนี่ยเป็นสิ่งที่ทางมหาวิทยาลัยภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งห่วงใยมากที่สุดก็คือการที่จะฝึกบ่มเพาะลักษณะนิสัยโดยเฉพาะทักษะอาชีพโดยเราก็เน้นไปที่โครงการอาหารกลางวันหรือเราเน้นไปที่ฟาร์มสคูลถ้าได้มีโอกาสเนี่ยก็คิดว่าอยากจะทำงานเกี่ยวกับโรงเรียนกองทุนนี้ต่อไป

0: อดีตร่องรอยหลักฐานทางประวัติศาสตร์มากมายถูกทำลายไปด้วยฝีมือของการเวลาแต่ไม่ใช่กับที่นี
1: ่ All the layers that have been stacked up over time this still relates to history and we're using time the oldest is at the bottom newest is at the top oldest is at 1.8 billion years in time and 270 million is the top which comes before the dinosaurs
2: the jurassic and the triassic era these layers here all have dinosaur in them the end of the triassic into the jurassic
0: หลายล้านปีมาแล้วที่ชั้นหินเหล่านี้บ่มเพาะเอกลักษณ์ทางธรณีวิทยาควบคู่ไปกับการเก็บรักษาประวัติศาสตร์แต่ก่อนที่เราจะได้ไปสำรวจพื้นที่ตรงนั้นคงต้องเอาตัวรอดจากชั่วโมงสุดท้ายของ Spooky Couch ไปให้ได้ซะก่อน
3: เฮ้ยเหมือนเห็นแสงสว่างแล้วทางออกหรือเปล่าเริ่มรู้สึกดีใจนิดๆที่จะได้ออกเพราะว่ามันยาวนานมากไม่รู้ว่าเดินมากี่กิโลแล้วที่ต้องเดินข้ามผ่านทางแคบๆแบบเนี้ยได้ไปหลายแผลเลยค่ะโอ้เฮ้ยยังอ่ะยังไม่จบอีกเหรอโอ้ย

0: 5ชั่วโมงที่แล้วบนเส้นทางเทรลพิกาปูและสปูกี้เกาช์เต็มไปด้วยความสนุกตื่นเต้นท้าทาย
1: ขอตั้งหลักก่อนนะลูนียาก
2: ตรงนี้มันไม่ใช่ทางปีนอะแพทขอเรียกมันว่าทางสไลเดอร์มันไม่สามารถปีนอะไรได้เลยเพราะมันไม่มีแง่งให้ไต่อะต้องถลายตัวลงไปแพทคิดว่าน่าจะเป็นวิธีนั้นโอ้สไลเดอร์เลอะทั้งตัวบอกเลยมาเท่านี้อย่าใส่เสื้อผ้าที่หรูหรานักนะคะเพราะว่าอาจจะมีรอยถลอกกลับบ้านไปเป็นของแถม
0: แต่ในชั่วโมงสุดท้ายยิ่งเดินกลับยิ่งรู้สึกว่าบรรยากาศหน้าขนลุกที่ทั้งแคบลึกและมืดกำลังสร้างความอึดอัดและค่อยๆกลืนกินพลังของเราความคึกคักในตอนต้นเปลี่ยนเป็นภาวะอ่อนล้าหมดแรง
1: ความยากลำบากของการถ่ายทำ
0: จะว่าไปปัญหาจะเข้ามาเมื่อไหร่เช่นเดียวกับอุปสรรคต่างๆบนเส้นทางนี้ที่เราจะต้องฝ่าไปให้ได้จนกว่าจะเจอทางออกและในวินาทีที่ได้พบนั่นคือเส้นชัย

0: ของภูเขาหรือว่าเห็นวิวที่แบบโหตะการตายิ่งใหญ่แต่แพทว่านี่ก็เป็นประสบการณ์ชีวิตที่แบบสุดมากๆครั้งหนึ่งในชีวิตเลยอ่ะอาจจะใช้เวลาเยอะไปหน่อยตอนแรกเนี่ยแพทเห็นคนอื่นนะเขาใช้เวลากันประมาณเนี่ย 3-4.5 6ชั่วโมงอายไหมเนี่ยไม่อายเพราะว่าเราถ่ายไปพูดไปเดินไปสับสนไปมีทุกอารมณ์เลยอ่ะคุ้มมากอ่ะสนุกมากแต่ก็เหนื่อยมากเหมือนกันก็แนะนำนะคะใครจะ
1: แต่ยังไม่หมดเท่านั้นเรายังต้องไปผจญภัยกับด่านถนน Hole in the Rock ทางลูกรังเส้นเดียวกับตอนขามาอีกครั้งหนึ่งสรุปสภาพสุดท้ายทั้งคนทั้งรถสะบักสะบอมไปตามๆกันกลับมาสู่ถนนราบเรียบอีกครั้งออกเดินทางมุ่งหน้าไปยังอุทยานแห่งชาติอีกแห่งหนึ่งที่รับรองได้ว่าคนทั่วโลกรวมถึงชาวไทยต้องรู้จักกันดีแน่นอน
2: ไปแล้วเหลืออีก3คัน
3: Okay. At Grand Canyon. Oh my, we better be careful, okay? So that means this is okay. I feel like people sitting on this ledge is okay. Don't lean back and don't go over the walls, all right? We just don't know where safety ends and where it begins.
1: ดูแล้วก็อันตรายจริงๆ ตอนนี้ได้แค่เตือนตัวเองให้ระวังมากขึ้นแต่ให้ย้อนเวลากลับไปคงไม่ทันซะแล้วเพราะก่อนจะมาฟังคำเตือนจากคุณเรนเจอร์เราได้ไปนั่งริมผาส่องความลึกของแกรนด์แคนยอนโดยที่ไม่ได้คิดเรื่องความปลอดภัยเลย
0: โอ้ยเสียว มันลึกมากเลยอะลึกถึงขนาดที่เรามองพื้นอะว่าพื้นอยู่ตรงไหนเพราะว่ามันเป็นเลเยอร์ซ้อนกันไปเรื่อยๆเหมือนจะแบบดิ่งลงไปไม่มีที่สิ้นสุดเหมือนกับที่เรามองไปไกลๆอ่ะไม่มีที่สิ้นสุดเหมือนกันคือเราสามารถมองได้ลึกกว้างยาวไปเรื่อยๆแบบทะลุมิติมากๆอ่ะสัมผัสได้เลยถึงความแกรนด์ความใหญ่ของเขา
3: Grand Canyon's too big for me to see in one day. I want to talk about what even makes this very, very, very briefly. I try to give you 2 minutes of geology because without the geologic events that happened here, we don't come to Grand Canyon. There is no Grand Canyon.
1: สำหรับเรา2นาทีอาจไม่เพียงพอต่อการอธิบายความเป็นมาที่ยาวนานของกระบวนการทางธรณีวิทยาซึ่งค่อยๆหล่อหลอมภูมิประเทศที่ยิ่งใหญ่เหล่านี้แต่แกรนด์แคนยอนที่คิดว่าใหญ่แล้วความจริงเป็นแค่เศษเสี้ยวของพื้นที่แกรนด์สเตอร์เคสเท่านั้นเราเคยกล่าวถึงคำนี้ที่พิกาปูและสปูกี้เกาช์ในฐานะพื้นที่ส่วนหนึ่งของอนุสรณ์สถานแห่งชาติแกรนด์สเตอร์เคสเอสคาเลนเต้แต่คำว่า Grand Staircase ที่แท้จริงคืออะไรกันแน
4: ่ So I wonder that Grand Staircase, what is it?
5: All of these layers actually. So these are technically the stairs of the staircase. So when the layers built up, when they eroded, they formed these dropping stairs. So it's really a massive land formation. Some of the stairs are 2,000 feet high. Some of them are 89 miles across.It's some of the oldest history in the world. So this is Bryce Canyon here, and then this is the Grand Canyon down there.
0: ความจริง Grand Canyon กับ Bryce Canyon เนี่ยเป็นบริเวณพื้นที่เดียวกันนะอยู่ใน Grand Staircase เหมือนกันแต่ว่าอยู่ต่างระดับกัน Grand Canyon คือส่วนที่ต่ำที่สุดใน Grand Staircase ส่วน Bryce Canyon เนี่ยเป็นส่วนที่สูงที่สุดใน Grand Staircase area นี้ใหญ่มากครอบคลุมตั้งแต่ทางตอนเหนือของ Arizona ซึ่งเป็นที่ตั้งของ Grand Canyon จนมาถึงบริเวณนี้ Bryce Canyon ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของรัฐ Utah

0: นยอนเรายังได้เดินทางไปยังอุทยานแห่งชาติไบรซ์แคนยอนด้วยทั้งสองแห่งนี้มีเอกลักษณ์ต่างกันไปคนละแบบทั้งที่ในทางธรณีวิทยานี่คือผืนดินเดียวกันบนขั้นบันไดแกรนด์สแตร์เคสเราจึงอยากรู้ว่าหุบเขาทั้งสองนี้เกิดขึ้นได้ยังไง
1: Now how Bryce Canyon was formed was started by the water and some of the water may have even come from here as it ran off this lake here back a long time ago this plateau was a lake and it was pushed up geologically pushed up over time it may have been fast and it may have been slow but either way the water ran off as the water ran off it startedthe erosion.
2: And at Grand Canyon, the canyon is formed by the Colorado River. Snowpacks high up in the Rockies and elsewhere will melt and come together and start to form the Colorado River.
0: หัวใจของกระบวนการซึ่งก่อให้เกิดหุบเขาต่างๆใน Grand Staircase ก็คือการกัดเซาะของน้ำ Bryce Canyon เกิดจากการกัดเซาะของน้ำจากทะเลสาบในอดีตส่วนแกรนด์แคนยอนเกิดจากการกัดเซาะของแม่น้ำโคโลราโดที่ไหลผ่านด้านล่าง
3: So it's just eroded via water and wind over millions of years and then the slot canyons are from specific streams that ran through the sandstone which is a little softer than the layers underneath it so it forms these really beautiful canyons and they tend to flash flood and that's also how they are
0: ในทุกฤดูใบไม้ผลิที่หิมะละลายหรือช่วงพายุฝนฟ้าคะนองปลายฤดูร้อนมวลน้ำมหาศาลก่อตัวขึ้นเกิดเป็นน้ำท่วมฉับพลันไหลลงมายังหุบเขารอยแตกขนาดเล็กถูกกระแสน้ำเชี่ยวกรากที่มาพร้อมกับหินทรายและเศษซากต่างๆช่วยกันกัดเซาะจนรอยแตกนั้นขยายใหญ่และลึกลงเรื่อยๆตามทิศทางที่น้ำไหลผ่านสำหรับสล็อตแคนยอนน้ำไหลเข้าไปกัดเซาะในช่องแคบตามหุบเขาแต่สิ่งที่เกิดขึ้นกับ Grand Canyon และ Bryce Canyon หลังจากน้ำพัดพามาก็คือ
1: The sides keep falling in and gorged into the Grand Canyon.
2: And of course the sides then start to fall in as if you built a little trench in your backyard. You would notice that the sides start to fall in. That's the basics of how we get here.
0: ถ้าหลักการเบื้องต้น Grand Canyon และ Bryce Canyon เกิดจากการกัดเซาะของน้ำและลมเหมือนกันแล้วปัจจัยอะไรที่ทำให้ทั้งคู่มีลักษณะต่างกันหากมองโครงสร้างของ Bryce Canyon จะพบกับรูปแบบการกัดกร่อนที่เป็นเอกลักษณ์เรียกว่าฮูดูมีรูปร่างคล้ายเสาหินมีขนาดตั้งแต่ความสูงของมนุษย์ไปจนถึงความสูงเกินอาคาร10ชั้นส่วนใหญ่จะพบฮูดูตามทะเลทรายหรือพื้นที่ร้อนแห้งแล้งโดยแร่ที่สะสมอยู่ในชั้นหินเป็นตัวทำให้ฮูดูมีสีที่แตกต่างกันไปตามความสูง
1: There's hoodoos all over the world, but these have a particular color to them. The wind, some rain, but mostly the freezing is what causes the hoodoos to be formed. The top layer was a very solid layer that repels water.But some of the layers underneath were from the sand bottom of the lake, and they erode easier. So they've eroded around the parts of the hoodoos.
4: จากที่เป็นหน้าผาลมก็ช่วยกัดน้ำก็ช่วยกัดกัดจนกลายเป็นรูคล้ายๆกับ window rock พอเป็นรูหนักขึ้นหนักขึ้นสองรูที่อยู่ต่อเนื่องกันอ่ะมันก็กลายเป็นช่องว่างทำให้ลักษณะเนี่ยเกิดขึ้นมาเป็นฮูดูเป็นแท่งๆนึกออกไหมคือรูมันขยายจนกลายเป็นช่องว่างเลยและนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับ Bryce Canyon ที่นี่เนี่ยเป็นแหล่งรวบรวมฮูดูที่มีคาแรคเตอร์โดดเด่นที่สุดแล้วก็ใหญ่ที่สุดในโลกทั้งบริเวณนี้เขาเรียกว่า Amphitheater เป็นเหมือนกับนึกภาพลงละครอ่ะครึ่งวงกลมแบบนั้นอ่ะเราจะเห็นหินลักษณะแบบนี้เนี่ยที่เป็นฮูดูเนี่ยโค้งตลอดแนว Amphitheater เลย
1: Ebenezer Bryce came here in the 1800s, and one of the things that he said is it's a hell of a place to lose a cow. There's so many hoodoos, and his cows would get loose, and he couldn't find them.
4: ถ้าพูดถึงเรื่องความใหญ่ความแกรนะระดับก็

0: ัดเทียมกันนะระหว่าง Grand Canyon กับ Bryce Canyon ทั้งสองอุทยานนี้เนี่ยนอกจากเรื่องของความสวยงามแล้วก็ยังมีเรื่องของประวัติศาสตร์ความเป็นมาของพื้นที่ยิ่งเราได้ทำความเข้าใจค้นคว้าได้พูดคุยกับคนหลายๆคนน่ะยิ่งทำให้เราปะติดปะต่อเรื่องราวได้มากขึ้น
1: การเรียนรู้ความเป็นมาของพื้นที่นั้นๆทำได้หลายวิธีนอกจากการคุยกับคนท้องถิ่นหรือสอบถามเรนเจอร์จากในศูนย์ข้อมูลอุทยานแล้วโดยทั่วไปตามอุทยานแห่งชาติใหญ่ๆจะจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยวอย่างที่แกรนด์แคนยอนมีกิจกรรมเรนเจอร์โปรแกรมซึ่งเรนเจอร์จะอธิบายความรู้ตามหัวข้อที่กำหนดโดยมีหัวข้อไม่ซ้ำหมุนเปลี่ยนไปตามฤดูกาลครั้งนี้เราเลือกหัวข้อ History Walk หรือทางเดินประวัติศาสตร์เพราะก่อนหน้านี้เราไม่ค่อยรู้ข้อมูลของ Grand Canyon ในเชิงประวัติศาสตร์มากเท่าในเชิงธรณีวิทยาเลยคิดว่ากิจกรรมนี้น่าจะได้เรียนรู้อะไรเพิ่มมากขึ้น
2: But let's talk about history. That's the name of this walk, History Walk. I was a history major in college and I just love talking about the past. The birth of historic preservation is kind of being played out generation by generation. Are you trying to interpret when it was first built? Are you trying to interpret when it started to have historic legacy or importance? We look to Europe sometimes, Americans do, and they say, oh, they have such wonderful antiquities. Well, they didn't care about them either for a very long time until they became historic to the point where we want to visit them and find ourselves in the past. That's a modern practice in America. We want to look to the past and see where we've come from, but it's not always there. Who knows if my house, my birth house, which I'm sure will be historic, gets mixed up and logs go one way or another, we might blend a lot of different narratives together sometimes accidentally.
1: เรื่องราวของ Grand Canyon ย้อนกลับไปไกลตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ยุคของชนเผ่าพื้นเมืองมาจนถึงยุคของชาวยุโรปที่เดินทางเข้ามาสำรวจซึ่งเป็นช่วงที่ Grand Canyon เริ่มได้รับการบันทึกอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรและยังได้ถูกถ่ายทอดในรูปแบบของภาพโดยฝีมือของสองพี่น้องในตำนานผู้ประกาศให้ทั่วโลกได้รู้จักกับหุบเขาที่ยิ่งใหญ่แห่งนี
2: ้ The early entrepreneurs of the American West had to work very hard and the Cole brothers were no exception 4.5 miles down the Bright Angel Trail so they would run down develop the pictures run back upand have those images ready for you to take home with you. They became part of the history when they started handing you the pictures of yourself, and you can look back on it and say, remember when we were at Grand Canyon.
1: ในสมัยก่อนการถ่ายภาพไม่ใช่เรื่องง่ายต้องทำโดยมืออาชีพหรือผู้ชำนาญเท่านั้นและเมื่อถ่ายเสร็จยังต้องผ่านกระบวนการอีกหลายขั้นตอนกว่าจะออกมาเป็นภาพถ่ายสักภาพเพื่อให้เราได้ใช้เก็บเป็นความทรงจำต่างจากในยุคดิจิตอลทุกคนสามารถเป็นผู้บันทึกความทรงจำได้ด้วยตัวเองในเวลาเพียงเสี้ยววินาที
2: I see a lot of things growing out of your chest and your necks and your hands these cameras you brought your own too you got one right here in factWe then start to realize how important our memory is. You know you won't be here forever. You know you're going to look back at your time at Grand Canyon and you're helping the national parks because...
3: And prior to that, it was very difficult because people would come into the park and they would poach or they would take an axe and break off pieces of rock and stuff and take it with them.
2: That picture...means you didn't take anything from here. You didn't take a rock home with you. You didn't chisel out one of the pictographs. You said, let's leave it as you find it. The brothers actually went on a tour selling their picture, traveling all around the country, showing off what it was like to live at Grand Canyon. They called this the Butterfly Trail. Advertisement, advertisement, advertisement. to get you guys to come here. Put this place on the map. That's what the Cold Brothers wanted to do with that tour. 1901, everything is about to change. We start seeing Grand Canyon pop up in Santa Fe Railroad ads.
1: รถไฟเปลี่ยนวิธีการเดินทางของผู้คนให้สะดวกสบายขึ้นในขณะที่โฆษณาเปลี่ยนแกรนด์แคนยอนที่เงียบเหงาให้กลายเป็นสถานที่ที่ทุกคนอยากเข้ามาเยี่ยมชมและนับจากนั้นสิ่งก่อสร้างต่างๆจึงเริ่มเกิดขึ้นมาเพื่อใช้รองรับนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
4: This is the watchtower at Desert View in the Grand Canyon. It was built by Mary Coulter. She was a very well-known architect in the 1930s. They built this tower. It was built by the railroad. So this place was built in 1932, and it was built to attract tourists to this part of the canyon. She researched about 6 months to come up with the design that was compatible with the American Indians in this southwest region of the United States. And she decorated this place in the Native American tradition, and a lot of the designs were made by the Native American artist. Some of the petroglyphs, which were just symbols, were taken from other places here in the Southwest.
2: Mary Coulter sees the value in incorporating Native structural techniques. And Grand Canyon Village is very much a mix of this. So Hopi House was designed to be built for the Fred Harvey Company, the Santa Fe Railway, and all these other entrepreneurs to look like it was before we got here. Hopi House here has been the perfect replica of Native design here.
1: ไม่ใช่แค่เพียงหอคอยและบ้านโฮปิเท่านั้นคุณแมรี่โคลเทอร์ยังออกแบบอาคารโครงสร้างหินตั้งอยู่ริมหน้าผาชื่อว่า The Lookout และเช่นเดียวกันเธอได้แรงบันดาลใจมาจากสถาปัตยกรรมของชนพื้นเมืองแสดงให้เห็นว่าแต่ละพื้นที่ล้วนมีเรื่องราวที่ถูกเชื่อมโยงกับผู้คนมากมายซึ่งเคยเป็นส่วนหนึ่งของที่นี่
2: History is the story of humans. There's a long history of people coming here. We have relationships out of this place. So I want you to not only think of Grand Canyon as a big hole in the ground, but the people that have been here and their stories are continuing. And that's what Theodore Roosevelt, one of our early American presidents, asked us to do. He comes to Grand Canyon and he sees all the development out east, and that the American West is the last remaining piece of our identity of finding open spaces, places that had not yet been developed, locks up land for future generations. That's a good canyon to be part of.
1: ทั้งในเชิงธรณีวิทยาและประวัติศาสตร์ Grand Canyon รวมถึงดินแดนอื่นๆบนขั้นบันไดGrand Staircaseยังคงรักษาความเป็นมาในตัวเองไว้ได้อย่างดีไม่มีใครรู้เรื่องราวในอนาคตว่าหุบเขาเหล่านี้จะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรแต่ในตอนนี้เราได้เรียนรู้เรื่องราวในอดีตจากทรายทุกเม็ดดินทุกก้อนหินทุกชั้นซึ่งเปรียบได้กับกล่องขนาดยักษ์บรรจุความทรงจำที่มีค่าฝังไว้ในผืนดินไม่ให้เลือนหายไปตามกาลเวลาประวัติศาสตร์ทางธรณีวิทยาของโลกยาวนานนับล้านปีในขณะที่ประวัติศาสตร์ของประเทศสหรัฐอเมริกาเพิ่งเกิดขึ้นไม่นานแต่นั่นไม่ได้แปลว่านี่เป็นดินแดนที่เพิ่งถูกค้นพบหลายพันปีก่อนเคยมีรากอารยธรรมที่ฝังลึกอยู่บนแผ่นดินนี้ถิ่นฐานบ้านเกิดของชาวอินเดียแดง

0: ทำไมเราต้องมาเพาะต้นกล้าในถาดหลุมแบบนี้ด้วยล่ะครับ
1: นั่นสิคะคุณปู่เราโยนเมล็ดข้าวลงไปในนาแบบที่หนูเคยเห็นเขาทำกันไม่ได้หรอคะ
2: ที่ปู่เอาเมล็ดข้าวมาเพาะในถาดหลุมแบบนี้แล้วเวลาเราเอาไปดำนาเราก็จะได้ต้นข้าวที่แข็งแรงแบ่งเอาไปปลูกนะสมชายแล้วปีนี้มันจะเป็นปีที่ดีของเองเชื่อข้าขวัญข้าวพ่อหนูโทรมา
1: ฮัลโหลพ่อคะจริงเหรอคะพ่อพูดจริงๆนะเย้หนูดีใจที่สุดเลยพ่อบอกว่าจะมาหาวันเสาร์หน้าค่ะ

การทำความดีไม่จำเป็นต้องเริ่มจากเรื่องราวใหญ่ๆไม่ต้องมองว่าสิ่งที่เราทำนั้นจะมีใครมองเห็นหรือไม่ไม่จำเป็นต้องให้ใครชมว่าดีแค่รู้ว่าจิตสำนึกที่เรามีมันก็ดีพอแล้ว

0: อย่าให้การทำความดีเป็นเรื่องยากเรามาร่วมสร้างความดีด้วยหัวใจทำดีได้ไม่ต้องเดี่ยว
1: กิตติพงศ์กับอภิสรทำไมถึงมาเรียนสายครับ
2: ระหว่างทางที่มาโรงเรียนผมเจอคุณยายเป็นลมครับผมก็เลยแวะช่วยคุณยายครับ
3: เพื่อนเราไปดูยายคนนั้นไหมว่ายายเขาเป็นอะไร
4: ได้สิเราไปดูกัน
2: ก็เลยมาเรียนสายครับ
1: จริงไหมครับอภิสร
5: จริงครับ
6: นักเรียนครับเมื่อเช้านะครับเพื่อนของเรา2คนนี้นะครับมาเรียนสายครูก็เลยได้สอบถามสาเหตุไปนะครับระหว่างทางที่มาเรียนเนี่ยเพื่อนของเราเจอคนแก่กำลังเป็นลมอยู่ที่ทุ่งนาครับเพื่อนก็เลยไปช่วยครูอยากให้นักเรียนทุกคนนะครับปรบมือให้กับเพื่อนด้วยครับ
7: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว

0: หนึ่งครับเป็นครอบครัวที่น่ารักมากๆแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นไอดอลของหลายๆครอบครัวเลยนะครับครอบครัวนี้รู้จักกันในชื่อแฟนเพจ Facebook ว่า Boom Play ครับผมเป็นครอบครัวที่ทั้งคุณพ่อคุณแม่แล้วก็คุณลูกๆเนี่ยนะครับมีการจัดการเรื่องขยะในชีวิตประจำวันเขาที่น่าสนใจมากๆนะครับวันนี้ก็เลยนัดมาจ่ายตลาดซะเลยนะครับจะได้รู้ว่าครอบครัวนี้เนี่ยเขามีวิธีการในการจัดการขยะยังไงให้น้อยที่สุดครับสวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: คุณแม่คุณพ่อน
1: ี
0: ่น้องอะไรบ้างเอ่ย
2: น้องภูมิคร
0: ับ น้องภูมิครับกับน้อง
2: ปุลี
1: ครับสวัสดีครับปุลีสวัสดีครับ
0: วันนี้นะครับมาตลาดกันผมแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูว่าของที่เขาเตรียมมานะครับที่จะมาตลาดเนี่ยนะฮะเป็นอะไรบ้างนะครับ
1: ปกติหลังรถเราเนี่ยนะคะจะมีของที่อยู่ประจำรถก็คือเจ้าหนี้กับเจ้าหนี้อันนี้จะเป็นกล่องอาหารค่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นกระเป๋าเก็บความเย็นเผื่อจะต้องรักษาอุณหภูมิกล่องนี้จะเป็นกล่องเก็บของสดเราจะซื้อไข่เราก็จะเตรียม
0: มีเตรียมว่ารังใส่ไข่มาเอง
1: ใช่เพราะว่าอันนี้มันจะดีด้วยนะคะคือเราหยิบจากแผงไข่ใช่ไหมคะใส่ลงไปเนี่ยดีกว่าใส่ถุงอีกค่ะเพราะว่ามันก็ไม่ต้องกลัวว่าจะแตกเลยเกิดว่าเราไม่เตรียมอย่างนี้มาเนี่ยเรามาซื้อไข่ในตลาดเนี่ยเขาก็จะใส
0: ่
1: รองด้วยเศษกระดาษซึ่งเราก็ต้องถือระวังบางทีก็จะแตกอย่างนี้ก็จะดีมากกล่องนี้ก็จะเป็นกล่องใส่เนื้อสัตว์ใส่ของสดก็มีพวกถุงผ้าซึ่งเราก็เตรียมมาหลายขนาด
0: เขามีหลายไซส์
1: ใช่
0: ไซส์ใหญ่
1: บางทีเราซื้อของเล็กๆพวกพริกแห้งกระเทียมอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าเขายังไม่ได้ห่อเราก็จะตักใส่นี้ถ้าเป็นผักสดเนี่ยแม่ค้าจะชอบอันนี้มากเลยคือเขาจะรู้สึกว่าพอมันกลางมาแล้วมันใหญ่ดีแล้วเขาก็ใส่ลงไปโดยเขาไม่ต้องกังวลว่ามันจะเลอะ
0: กล้าจ่ายตลาด
1: ใช่
0: ครับที่แบบว่าเต็มไปด้วยภาชนะใส่ของต่างๆนะครับของสดต่างๆ
2: แล้วก็เอาไปจ่ายตลาด
1: ทุกครั้งเลยก็จะมีภูมิช่วยถือ
0: ทุกครั้งเลย
1: ใช่
0: เดี๋ยวมาดูกันครับว่าเตรียมมาเยอะขนาดนี้วันนี้ครอบครัวนี้จะมีขยะติดกลับบ้านไปสักกี่ชิ้น

0: นี้ก็มาถึงแผงแรกนะครับจะมาซื้อไข่สังเกตนะครับซื้อไข่ปุ๊บปกติแล้วก็จะจิ้มนะครับให้คุณแม่ค้าใส่ถุงนะครับนี่ก็จะน้องภูมินี่ก็จะเป็นมือเลือกไข่พิจารณาแต่ละฟองแล้วก็ใส่ลงไปในลังไข่นะครับเป็นกล่องไข่ที่เตรียมมา
1: 2ใบนี้คือใช้แบบใช้ตลอดคู่นี้น่าจะแบบทำภารกิจเป็น100 รอบแล้ว

0: อย่างเงี้ยก็คือเราไม่พอก็ต้องมีแพ็กเกจอย่างนี้ไปบ้างจะมีบ้างเพราะว่าเราเตรียมมาไม่พออ
1: ๋อนิดนึง
2: เราได้เห็นแล้วว่าเนี่ยกระติกเก็บความเย็นนะครับมีไทยน้ำแข็งเลยนะครับไอซ์แพ็กนะครับออกมาแล้วก็เนื้อหมูนะครับเนื้อสัตว์ก็เก็บไว้ในนี้แล้ว
0: เพราะถ้าเกิดว่าเราไม่เตรียมมาเนี่ยหมูแต่ละประเภทเนี่ยเขาก็จะแยกถุงวันนี้เราซื้อประมาณ4หรือ5อย่างก็คือจะมี5ใบนี้เราก็ไม่มีแล้วก็ไม่ต้องมีถุงหิ้วอีกทีนึงเพราะเราใส่กระติกไปเลย
2: มาถึงแผงผักแล้วนะครับนี่หยิบตะกร้าแล้วก็เลือกผักเลยนะครับทำไมล่ะครับ
1: เพราะบางคนมาแพ็กเกจมาอย่างเง
2: ี้
1: ยคร
2: ับ
1: อ
2: ันนี้ก็เป็นหน้าที่ของคุณพี่ถุงผ้าแล้วนะครับ
0: ใช่
1: ถุงโพลีเอสเตอร์ถุงโพลีเอสเตอร์
2: ถุงโพลีเอสเตอร์ไม่ใช่ถุงผ้านะคร
1: ับได้ง่าย
0: บางทีเราก็เข้าใจอะตอนแบบเขายุ่งๆอย่างเงี้ยถ้าเราเอาถุงผ้าตะข่ายตอนแรกเราไม่รู้ใช่ไหมเราก็คิดว่ามันเป็นถุงผ้าไงแล้วมันก็ยืดขยายได้เยอะแต่เราก็รู้สึกสงสารเขาเหมือนกันเพราะว่าเขาจะใส่ช้ากว่าที่เขามันเหมือนลำบากเขาอะแล้วพอเราเปลี่ยนเป็นถุงผ้าโพลีเอสเตอร์เนี่ยน้องก็จะแฮปปี้มาก
2: ชอบตรงที่ไม่ได้เตรียมการมาเพื่อปรับพฤติกรรมเราเท่านั้นนะครับต้องคิดเผื่อไว้ด้วยว่าผู้ขายเลยเนี่ย
0: ใช่
2: เพราะเราต้องปรับพฤติกรรมเขาประมาณนึง
0: ใช่เพราะฉะนั้นเราก็ต้องพยายามที่จะออกแบบวิธีการใช้งานให้เขาไม่ต้องห่วงเราแล้วเขาก็จะสบายใจเขาจะไม่ขยันขยอเรา
2: อันนี้คุณแม่ก็จะมาซื้อของแห้งอีกอย่างนึงนะครับก็คือกระเทียมนะครับมีถุงผ้าน้อยๆน่ารักนะครับเตรียมมาด้วย
0: เราก็ตักซื้อเท่าปริมาณที่เราจะใช้ก็ให้เขาชั่งได้เลย
2: ถ้าเราไม่ได้เตรียมถุงมาก็จะต้องมีขยะเกิดขึ้นแล้วอีกหนึ่งชิ้นต่อไปซื้ออะไรต่อดีครับ
0: ขนมค่ะขนมมาเดี๋ยวจะได้เอาไปทานที่บ้าน
2: นี่ก็จะเห็นว่าร้านขนมหวานเนี่ยถ้ามองเผินๆนะครับภาพที่เราคุ้นตากันก็จะมีถูกแพ็คเอาไว้
0: ใช่เป็นกล่อง1ถ้วย1คนทานขนมหวานก็1กล่องมีกล่องและมีฝาด้วย
2: เป็นภาพคุ้นตาเลยนะครับแต่ว่าสิ่งพอเนี่ยเห็นไหมฮะแต่พอเราเอาภาชนะมาใส่เนี่ยนะครับก็สามารถช่วยลดปริมาณขยะไปได้เยอะ
0: คือถ้าเราดูว่าเราจะทานอะไรเนาะยกเว้นแต่ว่าเราไม่รู้แล้วก็เราจะ

0: ซื้อไปฝากคนอื่นอย่างเงี้ยอาจจะเลือกไม่ได้มันก็จะมีเมนูที่เราชอบนะเราก็รู้ว่ามันจะต้องใส่อะไรเราก็เตรียมมาม
1: ีวันที่ลืมเอาภาชนะมาเอง
0: ก็สูงไม่อยากทานไปเลย
1: มันมีผลต่อ
0: ใช่ใช่
1: พฤติกรรมเรา
0: ใช่อย่างคุณพ่อเขาก็คือซื้อเอาขวดน้ำขวดกาแฟเนาะไปซื้อกาแฟบางวันที่ไม่มีอ่ะคือก็แบบตัดใจไม่ทานไปเลย
1: จริงพูดแล้วแบบอาจจะฟังดูเวอร์นะครับผมเนี่ยมือใหม่หัดพกกติได้ไม่นานนะครับมีเหมือนกันนะครับวันที่แบบรู้สึกว่ายอมไม่ซื้อคือเรารู้สึกว่าเรื่องนี้มันคุ้นชินดูว่ามันเป็นเรื่องเล็กในชีวิตประจำวันเนี่ยแต่ว่าวันนี้มันเป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับเรา
0: อะไรเงี้ยข้าวเหนียวหน้าปลาแห้ง40กล่องนึง
1: นี่ขนาดว่าเตรียมการมาแบบเป็นอย่างดีนะครับแต่ก็ยังมีแบบชิ้นเล็กชิ้นน้อยที่แบบว่าหลุดรอดมาได้นะคร
0: ับใช่ใช
1: ่เอาละวันนี้จ่ายตลาดเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตตามไปดูที่บ้านได้ไหมครับ
2: ได้ครับ
1: ว่าครอบครัวบูมเพเนี่ยนะครับมีวิธีการจัดการขยะยังไงบ้างที่บ้านนะครับตอนนี้ฮะหลังจากที่กลับจากตลาดแล้วนะครับตอนนี้ทางตามมาอยู่ที่บ้านของครอบครัวภูมิเพแล้วนะครับภูริยิ้มหน่อยนี่มาถึงบ้านเลยนะครับเพื่อที่จะมาดูว่าบ้านนี้เนี่ยเขามีการจัดการขยะอย่างไรนะครับปกตินี่บ้านนี้มีขยะนะครับ
2: ตอนก่อนเนี่ยมีเป็นตันเลยฮะถุงพลาสติกได้มาตลอดทุกครั้งที่ไปช็อปช่วงนั้นเราชอบไปซุปเปอร์มาร์เก็ตด้วยเราก็เลยมีถุงพลาสติกมาเต็มเลยหลังจากที่ลดขยะแล้วนะฮะและขยะเราก็ลดลงแบบเห็นปริมาณได้เลยค่ะ
1: ถ้างั้นเดี๋ยวพาพี่ก้องมาดูหน่อยได้ไหมครับว่าเรามีจุดในการจัดการขยะยังไง
2: ครับตรงนี้เลย
1: ตรงนี้เหรอจ๊ะ
2: นี่จะเป็นกล่องที่เราใส่ขยะแต่ละแบบนะฮะ
1: ครับ
2: อย่างด้านบนก็จะเป็นพวกกระดาษที่เรามาใช้แล้ว
1: เอกสารอะไรต่างๆใช่ไหมครับ
2: บลาบลาบลาอันที่สองก็จะเป็นส่วนพลาสติกครับ
1: ส่วนพวกนี้นี่เราได้มาจากไหนบ้างฮะ
2: บางทีก็ออกไปนอกบ้านแล้วน้ำเติมไม่พอแต่ส่วนใหญ่พวกเราก็จะพยายามหาจุดเติมน้ำมาฮะ
3: บางทีก็ได้มาจากโรงแรม
1: ที่เขาให้น้ำเราเนาะ
2: ใช่เป็นบริการ
1: นะครับอันนี้อ้าวมันขวดใสๆอย่างนี้เลยเหรอครับ
2: ครับ
1: แล้วมันไม่มีชะลงฉลากอะไรอย่างนี้หรอ
2: เราถอดออกหมดแล้ว
1: ถอดด้วยเหรอครับ
2: ครับประหยัดอีโคบิกครับ
1: ขอด
2: ู
1: ชั้นสุดท้ายก่อนขอดูชั้นสุดท้ายก่อน
2: ขวดค่ะขวดแก้ว
1: ก็ต้องแยกเหมือนกัน
2: น้ำเขียวไม่งั้นเดี๋ยวมดขึ้นฉลากไปไหนล่ะคะฉลากก็อัดอยู่ในขวดนี้ครับมันเป็นเรียกว่าอีโคบริก
1: อีโคบริกคืออะไรเอ่ยลูก
2: ขวดพลาสติกที่ถูกยัดด้วยขยะพลาสติก
0: เนี่ยคือถ้ามันรวบรวมกันแล้วมีมวลแน่นพอเช่นเราเป็นอีโคบริกเนี่ยคือมีคนเอาไปใช้ทำกำแพงได้กำแพงบ้านดินอะไรเนี่ย
1: ค่
0: ะเป็นโครงสร้างที่อยู่ภายในได
1: ้ครับมีตรงจุดไหนอีกครับอันนี้เป็นส่วนที่เราแยกถ่านไฟฉายเอาไว
2: ้ครับ
1: ใช่ไหมครับอ๋อใส่ขวดไว้อย่างนี้เลย
2: ครับ
1: ไหนหยิบมาขอดูหน่อยครับ
2: ขยะพวกถ่านใช้ครั้งเดียวครับก็มาใส่ในนี
1: ้
2: ให้ส่วนอันนี้ก็เป็นถ่านที่ยังใช้ได้แต่มีพลังงานน้อยครับคือใช้แล้วตรวจสอบแล้วแต่ว่ายังพลังงานอยู่อาจจะแบบใช้กับนาฬิกาหรือสิ่งของที่มันใช้พลังงานน้อยได้
1: อ๋ออันนี้ก็คือเตรียมที่จะเอาไปใส่นาฬิกานะครับถ้านาฬิกาถ่านรวมไปถึงเนี่ยนะฮะมองไปรอบๆบ้านเนี่ยจะเห็นว่ามีถุงผ้าม
0: ีทุกที่เพราะว่าเราจะออกนอกบ้านถือว่าจะไปซื้อร้านสะดวกซื้อหรือจะไปทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคว้าเร็วๆได้หมดเลยนี่เป็นถุง
1: ครับ
0: ขนมกะทิขนมที่เราได้มาวันนี้ก็ล้างเราก็จะทำอย่างนี้ทุกครั้งที่เราได้ถุงแกงมาอาหารต่างๆแต่เราก็จะจำกัดอยู่ที่ว่าเราจะล้างวันละ7ใบเพื่อจะไม่ไปใช้ทรัพยากรอย่างอื่นเพิ่มไปอีกล้างไว้ทำอะไรเนี่ยเราไว้ใช้อย่างนี้ค่ะเด็กๆ เขาหยอดกระปุกหยอดออมสินใช่ไหมคะแล้วเราจะเอาเหรียญไปแลกเพื่อใส่อะไ
1: ร
0: เราก็ใส่ถึงพวกนี้ค่ะมันก็เป็นการใช้ซ้ำ
1: คราวนี้จะมาดูเทคนิคนะครับที่ถ้าใครเป็นแฟนเพจบูมเพจก็จะเห็นนะครับเทคนิคนี้ง่ายมันคืออะไรครับอ่านว่าเขียนว่า
2: We can save the world together ครับ
1: นี่
2: มันเป็นแผนที่ให้เราจดว่าเราลดอะไรไปได้บ้างวันนี
0: ้ใช่เวลามาบันทึกเนี่ยก็คือแล้วแต่ว่าใครไปทำกิจกรรมอะไรแล้วได้ปฏิเสธสิ่งเหล่านี้ไปก็มาเขียนไว้คือเวลาที่เราเห็นตัวเลขพวกนี้มันก็ทำให้เราเห็นว่าเราลดไปได้ในปริมาณเท่าไหร่เป็นตัวเลขอ่ะมันเป็นส
1: ิ่
0: งมันก็ดีกว่าที่เราจะทำโดยไม่มีตัวเลขอยู่พอเดือนที่1เป็นยังไงเดือนที่2ลองดูเดือนที่2เราจะปฏิเสธตัวเลขเนี่ยน้อยลงแต่เป็นเพราะว่าเรามีทักษะมากขึ้น
1: อ
4: น้องภูมิน้องภูริครับที่บ้านนี้เราเริ่มทำการจัดการขยะคัดแยกขยะนี่นานยังครับ
5: 2ปี
4: รู้เหตุผลไหมว่าเพราะอะไร
5: ผมก็ไปดูเรื่องอัตราพลาสติกในโลกที่ถูกทิ้งที่ theworldcount.com มันก็มีเยอะเหมือนกันพวกถุงพลาสติกที่เราใช้ไปน่ะอีก400ปียังไม่หายแต่บางทีมันหายก่อนนะแต่กลายเป็นไมโครพลาสติก
6: เรามาดูปัญหาขยะในทะเลของประเทศไทยกันบ้างครับประเทศไทยเราถูกจัดอันดับว่าเป็นประเทศที่มีขยะในทะเลมากเป็นอันดับ6ของโลกเลยนะครับมีขยะในทะเลประมาณ1ล้านตันต่อปีเราขอยก5อันดับขยะที่มีมากที่สุดในทะเลไทยปี2561ให้ดูกันว่าจะมีอะไรกันบ้างนะครับอันดับ5ขวดแก้วพบมากถึง 26,151 ชิ้นอันดับ4ถุงก๊อบแก๊ป 29,935 ชิ้นอันดับ3ถุงใส่ขนมและเปลือกลูกอม 3,909 ชิ้นอันดับ2กล่องโฟม 34,780 ชิ้นและอันดับ1นั่นก็คือเศษถุงพลาสติกนั่นเองครับมีมากถึง 41,005 ชิ้นเลยทีเดียวมียกมาแค่ส่วนหนึ่งนะครับซึ่งขยะเหล่านี้ล้วนไปทำลายระบบนิเวศใต้ทะเลและทำให้น้องสัตว์บางตัวกินเข้าไปจนป่วยและตายวิธีที่ง่ายที่สุดในการแก้ปัญหาก็คือเริ่มจากการช่วยกันลดขยะในชีวิตประจำวันของพวกเราพวกเขาจะได้มีชีวิตอยู่ไปนานๆ
4: แสดงว่าไอเดียในการเริ่มที่แบบว่าคัดแยกขยะนี่ก็คือน้องภูมิก็มีส่วนร่วมด้วยในการบอกคุณพ่อคุณแม
5: ่ครับ
4: ตอนนั้นบอกว่าอะไร
5: บอกว่าเราควรจะลดขยะแล้วแม่ก็สปอร์ต
7: พี่เคยพูดกับลูกบอกว่าพลาสติกเนี่ยดูเหมือนมันถูกนะที่คนเขาใช้กันเนี่ยเพราะมันถูกมันจะแพงที่สุดก็คือตอนที่คุณทิ้งมันนั่นแหละพี่ก็บอกภูมิแบบนี้ตอนที่มันเป็นขยะนั่นคือแพงสุดมันเราทุกคนจ่ายคอสนี้
4: ก็คือแชร์ในเรื่องของมลภาวะในเร
7: ื่องทุกเรื่องใช่
4: ใช่อย่างเด็กๆอย่างเงี้ยนะครับมันเรามีวิธีการยังให้เขาทำตามไปกับเรา
7: เราไม่ได้บังคับเขาแล้วเราก็ไม่ได้พูดในแง่แบบเราจะรักษาสิ่งแวดล้อมเราจะรักโลกเราจะไม่ได้พูดภาพใหญ่อะไรเงี้ยเลยนะแต่เราจะใช้ชีวิตอย่างมีเหตุผลถามก่อนว่าอย่างเงี้ยจริงๆเราจำเป็นหรือเปล่าเราต้องแบบรับถุงหิ้วเพื่อใส่หมากฝรั่งอันเดียวหรือเปล่าแล้วก็เริ่มจากสิ่งเล็กๆน้อยๆใกล้ๆตัวเขาอย่างเงี้ยพี่คิดว่าเขาก็จะเห็นภาพ
4: ลองดูนะครับครอบครัวไหนบ้านไหนที่อยากจะทำกันทั้งครอบครัวนะครับนี่ก็เป็นเทคนิคนะครับเรียนรู้แล้วก็ทำไปพร้อมๆกันช่วยกันทำนะครับแล้วเดี๋ยวคุณก็อาจจะเป็นครอบครัวไร้ขยะแบบครอบครัวบูมไปแบบนี้ก็เป็นได้นะครับรอติดตามผลนะครับนี่คือ The Green Diary ครับคิดว่าเรื่องราวนี้มีประโยชน์นะครับและอยากจะส่งต่อเรื่องราวดีๆก็สามารถกดไลค์นะครับคอมเมนต์ไว้แล้วก็สามารถกดแชร์ส่งต่อไว้ด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามช่อง YouTube นะครับ Green Thailand ไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับกินไม่หมดครับปกติแล้วเวลาเราทานอาหารไม่หมดเนี่ยเราต้องทำไงครับเราก็ต้องแรปห่อไว้ด้วยพลาสติกใช่ไหมครับแต่ว่าวันนี้ผมมีอย่างนึงครับเป็นเรียกว่านวัตกรรมในการห่ออาหารเลยครับที่น่ารักมากๆแล้วก็ไม่ทำร้ายโลกด้วยครับมันเป็นแบบนี้ครับนี่เขาเรียกมันว่า bee wax wrap ครับที่ทำจากขี้ผึ้งนั่นเองครับนี่ลวดลายสวยงามนะครับแล้วก็ผมมีอาหารแล้วผมก็ห่อเข้าไปอย่างนี้นี่น่ารักไหมฮะห่อเก็บไว้ทานทีหลังครับและนอกเหนือจากขนมปังอย่างที่เห็นเลยนะครับยังมีอีกหลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มนี่ก็ห่อปิดฝาแก้วไว้ได้นะครับนี่อย่างพวกชีสอะไรต่างๆนี่นะครับนะครับหรือแม้แต่ปิดพวกจานอาหารต่างๆเหล่านี้นะครับผมและตอนนี้ผมก็เดินทางมาหาเจ้าขี้ผึ้งแรปเนี่ยนะครับมาถึงเชียงใหม่เลยทีเดียวครับมาดูคนที่ทำอยู่ทุกวันนี้นะครับผมซึ่งก็ไม่ใช่ชาวเขาชาวไหนนะครับเป็นคุณแอนนี่ที่นั่งอยู่ข้างๆผมนี่เองครับสวัสดีครับ
8: สวัสดีค่ะ
4: นี่ก็คือผู้ที่ทำ Super Bee Wax Wrap Could you please introduce what is the Bee Wax Wrap
8: It's an alternative to plastic wrap It'sCompletely natural. We use organic fabric and beeswax, and you can cover your food instead of plastic, and it stays longer and fresher, and it's better for the environment and also better for your health.
4: How did you come up with this idea?
8: I guess it's like in Thailand, you use the banana leaf. to wrap things. And in European countries, I think they were using the beeswax wraps long ago,

0: before plastic. Mm-hmm. And I want them to have a clean planet and mm-hmm. a long life on this earth. So mm-hmm. I decided I wanted to try and make it. Mm-hmm. And I started to develop the product in my house mm-hmm. and made lots of mess everywhere with beeswax. Mm-hmm. And then I started to give it to my friends yeah. and people really like them and mm-hmm. they're easy to use and mm-hmm. They are biodegradable as well.
1: Uh-huh. How can we use it? What is it good for? Like food or anything?
0: Mm-hmm. For example, if mm-hmm. you are cooking at home, especially for single people, maybe you would just use half a lime or half an onion when mm-hmm. you are cooking yeah. and you need to protect maybe the smell of your fridge. Mm-hmm. So most people would use plastic wrap, mm-hmm. but you don't need it anymore. You can use a beeswax wrap. Uh-huh. You can prepare a salad and put it inside the wrap and put it in the fridge and mm-hmm. it will stay fresh for mm-hmm. a long time. Mm-hmm. Also, your fridge looks really cool yeah. with all the colors.
1: Yeah. Can you show us what is this covering here?
0: Okay. Do you like watermelon?
1: Yes, my favorite fruit.
0: Oh, tangmo chow.
1: Tangmo chow.
0: There you go.
1: Nee, oh.
0: Would you like some?
1: Can I try this one?
0: Sure.
1: Okay, นี่นะฮะแตงโมนะครับ Is it good for fruit?
0: Yes, it's really good for fruit. So the product is made from all organic cotton and then mm-hmm. the beeswax. And mm-hmm. actually beeswax is an amazing, it's really good for your food actually.
1: Mm-hmm. อันนี้ก็คือสามารถห่อแล้วก็เก็บความชุ่มชื้นของผลไม้ได้นะครับนี่นอกเหนือจากห่ออาหารนะครับหรือว่าทำเป็นแบบเป็นภาชนะนะครับใส่ขนมแทนจานก็ยังได้นะครับ
0: We put pad thai in all of these plates and gave them to all the people in the village. So now everyone in our village also has beeswax wraps and they are using them. You cannot put hot things in because it's very natural. Beeswax will melt at 60 degrees Celsius. So you cannot put like really hot things in there.
1: And is it dangerous to eat if the beeswax wrap?
0: Actually not.
1: Mm-hmm.
0: Yeah.
1: Because it's natural.
0: It's natural.
2: เรามาดู5ข้อเสียของพลาสติกแรปอาหารกันนะครับว่ามีอะไรบ้างข้อแรกในพลาสติกแรปจะมีสารที่ชื่อว่าสารพัทเทเลตซึ่งเป็นสารที่ทำให้พลาสติกอ่อนตัวถ้าเราได้รับสารตัวนี้เข้าไปในร่างกายเป็นจำนวนมากจะมีความเสี่ยงในการเป็นความดันโลหิตสูงและเป็นโรคหอบหืดอีกด้วยนะครับข้อ2ถ้าพลาสติกแรปสัมผัสกับอาหารที่มีกรดและไขมันจะทำให้สารพิษที่อยู่ในพลาสติกแรปซึมลงสู่อาหารได้ง่ายขึ้นทำให้เกิดสารก่อมะเร็งสะสมอยู่ในร่างกายของเราข้อ3เมื่อพลาสติกแรปโดนความร้อนสูงเกินกว่า80องศาจะทำให้สารพิษที่อยู่ในพลาสติกละลายเข้าสู่อาหารซึ่งเมื่อเรากินเข้าไปทำให้เสี่ยงเป็นโรคมะเร็งนั่นเองครับข้อ4ถ้าเรานำพลาสติกแรปที่ใช้แล้วมาใช้ใหม่อีกครั้งก็อันตรายนะครับเพราะการเสื่อมสภาพของมันทำให้สารพิษหลุดออกมาและไหลเข้าสู่อาหารได้ง่ายครับส่วนข้อสุดท้ายพลาสติกแรปนอกจากมีสารพิษแล้วยังย่อยสลายยากอีกด้วยนะครับเฉลี่ยแล้วเราใช้กันไม่กี่ชั่วโมงไม่กี่วันก็ทิ้งแต่ต้องใช้เวลาถึง450ปีในการย่อยสลายเป็นโทษทั้งต่อร่างกายและสิ่งแวดล้อมเลยจะดีกว่าไหมครับถ้าเราลดและเลิกใช้พลาสติกผลไม้คนละมือเพื่อตัวของเราเองเพื่อโลกที่เรารักครับ
1: เอาละครับตอนนี้เดี๋ยวเราเข้ามาดูในส่วนของการผลิตนะครับผ้าเคลือบไข่ผึ้งนะครับหรือว่า beeswax wrap เนี่ยนะครับว่าเขาทำยังไงนะครับนี่เดี๋ยวเข้าไปในห้องที่เก็บวัตถุดิบเริ่มต้นเลยนะครับก็คือผ้านะครับนี่ในนี้ก็จะมีผ้าเยอะมากเลยนะครับและคนที่จะคุยกับเราอยู่ตรงนี้แล้วนะครับคุณแนนสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
1: คุณแนนเป็นมาร์เก็ตติ้งของที่นี่นะครับผม
3: ใช
1: ่แล้วคร่าวๆก็น่าจะเป็นห้องที่เก็บผ้า
3: ถูกต้องค่ะอันนี้จะเป็นห้องสต็อกผ้าของเราหมดเลยซึ่งผ้าที่เราใช้นะคะก็จะเป็นผ้าออร์แกนิกคอตตอน
1: ออร์แกนิกคอตตอนก็คือเป็นฝ้ายออร์แกนิก
3: ใช่ค่ะสีที่ใช้นี่ก็คือปลอดภัยกับการใช้งานแล้วก็สามารถสัมผัสอาหารได้ไม่เป็นอันตรายค่ะไม่มีสารเคมีตกค้างด้วยบางคนเขาก็จะอินรู้สึกว่าเอ้ยใช้ห่อกับอาหารถ้าเป็นลายอาหารก็จะรู้สึกเอ้ยได้อะไรเงี้ยดีกว่าประมาณนี้ค่ะ
1: ถ้าจับดูก็ยังเป็นผ้าปกติอยู่นะครับเป็นผ้าคอตตอนปกติอยู่ยังไม่ได้ถูกเคลือบไปด้วยเจ้าไข่ผึ้งนะครับ
3: ถูกต้อง
1: ซึ่งบริเวณห้องนี้ก็จะมีพี่คนสวย นี่นะครับมีกำลังทำหน้าที่ในการตัดใช่ไหมครับพี่นี
3: ่แล้วก็เราจะใช้แปรงที่เป็นตัวซิกแซกเนาะ
1: ครับ
3: เพื่อช่วยให้ผ้าเนี่ยมันไม่ลุ่ยอะค่ะเวลาที่เอาไปเคลือบหน่อยดูขั้น ั้นตอนการแว็กซ์นะคะ
1: ขอแวะดูอันนี้ก่อนได้ไหมครับอันนี้น่าสนใจมาก

0: นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี
1: ่ตัวนี้นะคะก็คือจะเป็นไข่ผึ้งที่เราผสมสำเร็จรูปไว้แล้ว
0: ครับ
1: ใช่ค่ะเพื่อว่าจะได้ประหยัดเวลาเนาะในการผลิตด้วยแล้วก็ตัวนี้ก็คือเราจะทำเป็นลายดอกไม้อย่างเงี้ยค
0: ่
1: ะใช่ก็คือจะวางขายสำหรับ DIY ชีทของเราใช่ให้แบบลูกค้าเขาซื้อไปลองทำที่บ้านทำในครอบครัวอะไรเงี้ยค่ะเป็นกิจกรรมภายในบ้านด้วย
0: ขายไข่ผึ้งเป็นก้อนเล็กๆอย่างนี้เอาไปทำเองได้
1: ถูกต้อง
0: ไข่ผึ้งอันนี้เนี่ยมันมาจากไหนครับ
1: เรานำมาจากซัพพลายเออร์ค่ะที่อยู่ในจังหวัดเชียงใหม่นะคะคือเขามีฟาร์มผึ้งของเขาอยู่แล้วเนาะแล้วก็คือเราก็ได้ทำการไปเยี่ยมฟาร์มผึ้งของเขาด้วยเพื่อให้แน่ใจว่าเขาไม่ได้ใช้สารเคมีในการลงควันผึ้งหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: นะครับเตรียมที่จะมาหลอมอย่างนี้แล้วก็เข้าสู่การทำเป็นผ้าเคลือบไข่ผึ้งต่อไปแล้วขี้ผึ้งแบบนี้เห็นบอกว่าต้องมีการผสมส่วนผสมด้วยอะไรเงี้ยมันจะปลอดภัยต่ออาหารเนี่ย
1: ปลอดภัยค่ะส่วนผสมทุกตัวที่เรานำมาใช้งานเนี่ยก็คือส่งไปพิสูจน์ในแลบในฮ่องกงแล้วก็เยอรมันค่ะว่าไม่เป็นอันตรายกับตัวผู้บริโภครวมถึงกล่องแพคเกจิ้งของเราเนี่ยเราก็เอาไปให้เขาพิสูจน์ด้วยว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเวลาลูกค้าเอาบีแลบที่เราห่อเสร็จแล้วใส่ในกล่องแพคเกจิ้งส่งไปให้เขาใช้เนี่ยมันไม่มีอันตรายไม่มีสารเคมีตกค้างแน่นอน
0: ปลอดสารทุกอย่างต้องปลอดภัยหมดเลยนะครับค
1: ือ
0: ไม่ได้แค่รักษาสิ่งแวดล้อมแค่ช่วยลดพลาสติกแรปเท่านั้นนะครับแต่ว่าสิ่งที่มาทดแทนก็คือเจ้าผ้าเคลือบไข่ผึ้งหรือเจ้าบีแว็กซ์แรปเนี่ยก็ต้องปลอดภัยแล้วก็ไม่ทำร้ายสิ่งแวดล้อมด้วย
1: ถ
0: ู
1: กต้อง
0: คิดเป็นระบบจริงฮะไปแล้วอันนี้คือผ้าที่เคลือบไปแล้วผ้าที่เคลือบไปแล้วผ้าที่เคลือบไปแล้วมาดูผ้า B Wax Wrap นะครับที่เสร็จแล้วนะครับเป็นผ้าเคลือบไข่ผึ้งที่จะพร้อมไปห่ออาหารแล้วนะครับ
1: ใช่
0: จะเก็บไว้อยู่ในห้องนี้นะครับตอนนี้จะเห็นเลยว่ามีขนาดอะไรบ้างนะฮะมีกี่ขนาดบ้างครับ
1: ตัวนี้ก็จะเป็นขนาดเล็กอันนี้กลางนะคะแล้วก็จะเป็นขนาดใหญ
0: ่
1: นี่จะเป็นใหญ่พิเศษค่ะ
0: จ
1: ะใหญ่กว่าเราจะเรียกว่า Big Daddy Wrap นะคะ
0: แล้ววิธีการดูแลรักษาเขานี่มันยากไหมครับ
1: ก็คือต้องพยายามหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับอาหารที่อุณหภูมิเกิน60องศาเน
0: า
1: ะ
0: อย่าร้อนเกินไป
1: ถูกต้องไม่งั้นไข่ผึ้งที่เคลือบอยู่เนี่ยจะละลายออกมาหลุดลอกออกมาอย่างเงี้ยค่ะมีผลกับอายุการใช้งานแล้วก็คือพยายามหลีกเลี่ยงการใช้กับไมโครเวฟ
0: ครับ
1: ใช่แล้วก็ตัวเครื่องล้างจานอย่างเงี้ยค่ะเพราะบางทีเครื่องล้างจานเขาจะใช้น้ำที่มีอุณหภูมิสูงเนาะก็คืออาจจะไม่เหมาะกับตัวนี
0: ้ครับน้ำยาล้างจานล้างได้ไหม
1: ล้างได้น้ำยาล้างจานก็ล้างได้แล้วก็สบู่อ่อนๆก็ใช้ได้อาจจะต้องรบกวนใช้ฟองน้ำนะคะไม่ใช้เป็นแบบปล่อยขัดหม้ออะไรอย่างงี้นะไม่ได้อาจจะแบบหลุดออกมาติดออกมาด้วยอะไรอย่างงี
0: ้ครับเข้าตู้เย็นได้
1: เข้าตู้เย็นได้ดีมากค่ะเข้าฟรีเซอร์เข้าได้เลยช่องแข็งเข้าได้อย่างงี้ได้ใช่ค่ะ
0: ผืนผืนนึงนี่ใช้งานได้สักกี่นานเท่าไหร่คร
1: ับ ใช้ได้ประมาณ2ปีค่ะ
0: 2ปี
1: ใช
0: ่คุณผู้ชมลองคิดดูนะครับ2ปีเราใช้พลาสติกในการห่ออาหารปิดคุ้มจานภาชนะอะไรเงี้ยเยอะแค่ไหนนะครับถ้าใช้ทุกวันวันละหลายจานหรือใช้สัปทุกสัปดาห์อย่างเงี้ยนะครับ2ปีน่าจะเป็นปริมาณหลายม้วนเหมือนกัน
1: เยอะค่ะตู้ใช้ของเราดีกว่าก็คือนำกลับมาใช้ใหม่ได้ด้วยนะคะแล้วก็ลักลอกด้วย
0: นำกลับมาใช้ใหม่ทำความสะอาดได้นะครับน่าจะลดพลาสติกไปได้เยอะอย่างที่คุณแนนบอกจริงๆนะครับผมนี่ส่วนนี้ก็เป็นผลิตภัณฑ์นะครับBeeWax Wrap นะครับที่ใส่แพ็คเกจเรียบร้อยแล้วเตรียมที่จะส่งออกนะครับ How do you think that the Beeswax Wrap can help our society?
2: I think the Beeswax Wrap is going to help save the plastic problem together with other alternatives. And one of the biggest problems at the moment is small plastic wrap.
0: Yeah.
2: You know, you can't see it.
0: Yeah.
2: If you see a water bottle, you can see it floating on the ocean, right?
0: Yeah.
2: And that's why I think beeswax wraps can really help the microplastic problem.
0: Yes. Yeah. How much the beeswax wrap can reduce the plastic wrap?
2: I think so. I asked my friends with families, like, how much plastic wrap did you use before buying our products or using our products in the kitchen? And they use maybe like 6 to 8 rolls of plastic per year. So we calculated if it's 6 rolls times 2 years, it's 12 rolls. And this is around 0.5 kilometer of plastic per family. Yeah.

0: ไหมครับว่าแค่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพียงนิดเดียวนะครับก็สามารถช่วยโลกได้นะครับและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียรักโลกนะครับกับ The Green Diary นะครับถ้าชอบคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ก็อย่าลืม
1: Subscribe Green Thailand เจ้า
0: โอเคพบกันใหม่คลิปหน้าครับแล้ว

0: พ่อเรายังไม่ได้ตั้งชื่อกลุ่มของพวกเราที่จะเอาของไปขายในงานโอท็อปเลยนะ
1: ชื่อที่ชาวบ้านส่งกันมาไม่ถูกใจเลยเหรอ
0: ผมว่าส่วนใหญ่ก็ธรรมดาไปหรือไม่ก็ดูเฉพาะเจาะจงมากเกินไปหน่อย
2: หนูว่าชื่อของเราต้องพิเศษและมีคุณค่ามากๆเลยนะคะข้าวก็มาจากดินมะม่วงมะพร้าวหรืออะไรๆก็มาจากดินเหมือนดินให้ของขวัญกับพวกเราเลยเฮ้ยรู้แล้วลองใช้ชื่อนี้ไหมคะ

0: ันนี้ครูจะสอนทำวุ้นน้ำแดงกันนะจ๊ะเรามาเริ่มจดสูตรบนกระดานก่อนเลย
1: นี่วันนี้ให้เราไปเก็บมะพร้าวให้อีกไหม
2: เก็บอะไรเล่าเมื่อวานยังขายไม่ได้เลย
0: นอกจากน้ำหวานแล้วนะเรายังสามารถใช้น้ำผลไม้อะไรก็ได้นะจ๊ะอย่างวันนี้ครูเตรียมน้ำส้มคั้นมาให้นักเรียนได้ลองทำด้วยนะ
2: นะคะคุณปู่นะหนูขอยืมเงินปู่ก่อน50 บาทนะคะแล้วหนูจะเอามาคืนให้นะ
3: ปู่ให้ยืมได้อยู่แล้วแต่ปู่อยากรู้ว่าเราจะเอาไปทำอะไร
2: หนูจะเอาไปลงทุนค่ะขอบคุณนะคะคุณปู่

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ทำไงเพื่อจะบอกว่าเฮ้ยมันใช้ได้นะคุณ
2: ใช่
1: ก็เลยนึกถึงพามหลวงคือถือดออิ้งไปเลย
2: แล้วเขาว่าไง
1: คือแรกเริ่มมันก็คือหลัก

0: แล้วก็มีเพจข้างบนแล้วก็วางรูปเคารพแค่นั้นเอง
1: ซ่อนไลท์ติ้งอะไรไว้ข้างในไหมครับ
0: ใส่ไปน้อยครับเอาก็จริงอ่ะมันไม่ยั่งยืนนะเพราะว่ามันอยู่ข้างนอกอ่ะความชื้นอะไรเนี่ยมันเยอะมันเป็นสำหรับอินดอร์ส่วนใหญ
1: ่แล้วอันนี้คืออะไรครับ
2: ออกกำลังกายฮะออกกำลังกาย
1: คล้องพวงมาลัย
2: มาไหว้

0: ้ามาถึงแล้วฮ่องเต้พาพี่มาที่ไหนเนี่ย
1: เรตติ้งดีแน่เลยวันนี
0: ้ทำไมอ่ะ
1: เอ้าวันคือพี่จำได้ป่าวว่าเราเคยทำคอนเทนต์เกี่ยวกับติจูเอียไป
0: ใช่
1: เราเคยไปคุยกับสินแสใช่ไหม
0: ติจูเอียโมเดิร์น
1: ถูกต้อง
0: เออ
1: หูทำนั้นเรตติ้งดี
0: ดีมาก
1: วันนี้แมสแน่ๆแมสด้วยแมสมากๆเลยเพราะว่าวันนี้เราพามาดูอีกที่นึงที่เป็นเรื่องของความเชื่อเหมือนกันแต่ว่าเป็นอีกแขนงนึง
0: ครั้งที่แล้วความเชื่อจีนครั้งนี้ความเชื่อไทย
1: ซึ่งเราก็รู้อยู่แล้วว่าคนไทยเอาทุกความเชื่อ
0: ถ้าจะพามาดูแบบที่มีกันอยู่แล้วเป็นแบบโบราณรายการเราไม่พามาดู
1: จริงจริงจริง
0: เราจะพามาดู
1: แบบใหม
0: ่ศาลพระภูมิศาลตายายแบบโมเดิร์นครับ
1: นี่แล้วเดี๋ยวก็ไปดูกันว่าหน้าตาเป็นอย่างไรแล้วทำไมเขาถึงได้ทำขึ้นมากล้าทำได้ยังไงใช้งานได้จริงหรือเปล่าไปดูเลยฮะขึ้นบันไดสวัสดีครับพี่นี่คือคุณพี่ไกรลาศนะครับโอ้ยเข้ามาที่พูดชื่อนี้หลายๆท่านอาจจะไม่เข้าใจว่าผมตกใจอะไรต้องมาทำเป็นสดิ้งสดิ้งกับชื่อนี้คือชื่อนี้เป็นเรียกว่าเป็นภูเขาแกนกลางจักรวาลคติไตรภูมิเลยคือเป็นที่อยู่ของเทวดาทั้งหลายเพราะฉะนั้นเหมือนจะเหมาะมากกับการที่พี่ไกรลาศมาทำศาลพระภูมิอ่ะพี่เลยอยากจะทราบว่าพี่ชื่อนี้ตั้งแต่แรกเลยใช่ไหมฮะ
2: ใช่ครับ
1: เฮ้ยเหมือนชะตาลิขิตมาให้มาทำสิ่งนี
0: ้นะเวลาเรานึกถึงเขาไกรลาศนะก็จะนึกถึงกับเทวดาม
1: ีภูเขาแล้วก็มีวิมานอยู่ข้างบนนี่คือไกรลาศโทษนะฮะพี่ไกรลาศนี่คือทำสารภูมิมันตั้งแต่เกิดอะไร
0: ไ
1: ห
0: มเ
1: กินไปเอ้าแล้วไม่เหรอแล้ว
0: ไม่
1: แล้วไม่ได้ทำอะไรแล้วทำอะไรก่อน
0: ใครเขาจะดูดลงไปด้วยสร้างสารภูมิไปด้วย
2: เราเป็นบริษัทออกแบบนะ
0: โอ้เดี๋ยวพี่เป็นสถาปนิกใช่ไหมครับ
2: ครับผมอ๋อ
1: พี่เป็นสถาปนิกเหรอฮะ
0: ออกแบบออกแบบอะไรบ้างครับ
2: ก็ส่วนใหญ่เราทำพวกโรงงานเรื่อง
1: ไม่ได้เกี่ยวกับสารเสริมอะไรเลย
2: ไม่ได้เกี่ยวแต่ว่ามันก็เริ่มจากตรงนั้นแหละเพราะว่าตอนที่โรงงานมันเสร็จอะไรเงี้ย
1: ครับ
2: ก็จะอาจจะขอให้ช่วยเลือกหรือช่วยสเก็ตให้หน่อยอะไรเงี้ย
1: สเก็ตสารพระภูมินะ
2: คือ
1: ตั้งโรงงานเราเข้าไปออกแบบโรงงานสร้างโรงงานเสร็จปั๊บแล้วเขาก็ต้องมีเรื่องของการเรียกว่าทำให้พื้นที่มันแบบว่าเรียบร้อยอ่ะก็ให้ตั้งสารอะไรพี่
2: ส่วนใหญ่โรงงานจะเป็นศาลพระพรหม
1: มีศาลพระพรหม
2: เพราะว่าเป็นองค์กรขนาดใหญ
1: ่ครับครับครับไม่ใช่บ้านที่อยู่อาศัยเป็นแบบว่าที่ต้องเหมือนว่ามีคนเยอะก็เลยต้องใช้อธิบดีเป็นพระ
2: ประมาณ
0: แล้วพระภูมิเนี่ยต้องมีไหมครับ
2: จริงๆมันเงื่อนไขเดียวกันเลย
0: เงื่อนไขเดียวกัน
2: ก็คือบางคนอาจจะตั้งพระพรหมพระภูมิตายาย
1: เต็มที่เลยก็ได้เป็นสตรีมเลย
0: ครับ
2: หรือบางคนแค่ตายายกับพระภูมิอะไร
0: คือแล้วแต
1: ่แล้วแต่อ
0: ันนี้ผมคิดว่าเป็นประโยชน์นะ
1: คราวนี้พูดถึงรูปแบบบ้างรูปแบบสารภูมิที่เราเคยเห็นกันมามันจะเป็นเรื่องของปูนหล่อขึ้นมาทั้งแท่งเลยใหญ่ๆแล้วเหมือนวิมานแบบมีลายตกแต่งเป็นลายกนกลายพญานาคโน่นนี่ยอดเป็นขอมมั่งเป็นอะไรมั่งถูกไหมฮะม
0: ีย
1: อดเป็นปราสาทนครวัดเงี้ย
0: เออคล้ายๆปราสาทคล้ายๆวัง
1: วัง
0: คล้ายๆวัด
1: เออมียอดแหลมก็มียอดเป็นปรางก็มีของเราเป็นยังไงอ่ะ
2: คือจริงๆอ่ะไอ้ดีไซน์เริ่มต้นมันก็อ้างอิงมาจากพวกนั้นแหละ
1: ครับ
2: แต่ว่าคือเราเป็นอาร์คิเทคเรารู้ว่าโปรเซสในการออกแบบมันคืออะไรแล้วก็เราเห็นลักษณะการเปลี่ยนแปลงของแมททีเรียลที่เกิดขึ้น บนวิถีที่เราทำงาน
1: ในโลกใบนี้
2: เราก็เลยมองว่าบ้านเราก็เปลี่ยนแล้วจากอะไรก่ออิฐธรรมดาหรืออะไรเงี้ย
1: จากเครื่องผูกไม
2: ้
1: มาเป็นปูมาเป็นอิฐมาเป็นปูนฉาบปูนมีค่อยมีเหล็กเข้ามาเยอะแยะมากมายคือโลกมันเปลี่ยนไปตามยุคสมัย
2: ใช่คืออันนั้นแหละมันก็ทำให้เกิดไอ้ณปัจจุบันนี้ขึ้นมา
1: ครับ
2: เพราะว่าอย่างที่ผมเล่าเมื่อกี้ว่ามันเลือกการที่ครั้งแรกอ่ะเราไปช่วยเขาเลือกเลือกให้แมทกับตึกผมหน่อยอะไรเงี้ย
1: ผมชอบดีมาก
0: แล้วไงครับพอไปเลือกมันไม่ใช่มันไม่ใช่มันไม่ใช่อันนี้ก็ไม่ใช่
1: สายตานักออกแบบไง
0: ทำไงดีวะ
1: ไม่ได้ไม่เข้ากันเว้ย
0: ทำไงดี
1: แล้วจะพี่ทำไงฮะ
2: ก็อาจจะสเก็ตให้เขาไปทำเองอะไรเงี้ย
1: อ๋อตอนแรกสเก็ตแค่สเก็ตให้เขาทำ
2: ใช่คือผ่านมาเป็นผมว่าเกิน10ปีนะ
1: เออ
2: ก่อนนั่นอีกนะ
1: ครับ
2: คือหมายถึงว่าเราก็ไปช่วยเขาเลือกหรือบอกเขาว่าคุณไปดูเองก็ได้แต่ว่าอย่าให้มันเยอะเกินอะไรเง
1: ี้
2: ย
1: โอเคอันนี้แปลว่ามันก็เป็นรสนิยมเราสักส่วนหนึ่งด้วยเนาะ
2: ใช่ครับ
1: คืออะไรถูกไหมต้องบอกงี้ว่าอันนี้นอกจากรสนิยมผู้อยู่แล้วเนี่ยพอคนแนะนำเนี่ยก็เป็นรสนิยมคนแนะนำด้วยรสนิยมคนแนะนำชอบโมเดิร์นหน่อยเขาก็จะแนะนำว่าเฮ้ยอย่าให้มันเยอะนักนี่ก็เป็นรสเรื่องรสนิยมซึ่งปัจจุบันนี้รสนิยมของพี่ไกรลาดตอนเนี้ยขายได้อะ
2: ก็ครับ
1: ก็ไม่ได้มีอะไรปฏิเสธก็ครับ ับเนี่ย
0: เออจุดเปลี่ยนสำคัญดีกว่าจ
1: ุ
0: ดเปลี่ยนสำคัญที่พี่บอกเอาไปดูเองไปอะไรแล้ววันที่พี่ตัดสินใจว่าเฮ้ยไม่ได้แล้ว
1: จะมาทำตรงนี้
0: ต้องเป็นตัวเราเท่านั้นที่จะต้องทำออกมาให้คนอื่นเห็นว่ามันมีแบบนี้ด้วยมันเกิดขึ้นยังไงนะวันนั้น
1: จากสเก็ตฟรีมาถึงจุดเนี้ยฮะ
2: จริงๆอ่ะมันต้องรวบรวมความกล้าเยอะมากนะครับเพราะว่าคืออาร์คิเทคไม่ใช่นักขายนะครับ
1: แล้วพี่ทำไงแรกๆอ่ะ
2: เราเริ่มจากการไปออกงานแฟร์ขายแทบไม่ได้นะ
1: ครั้งแรกในการงานแฟร์ขายไม่ได้เลย
2: ใช่ครับอันนี้เป็นรุ่นกระจกที่อบมานะครับอบดัดโค้งมา
1: เออใช่จริงด้วยว้า
0: แล้ววันที่พี่ตัดสินใจว่าเฮ้ยไม่ได้แล้ว
1: จะมาทำตรงนี้
0: ต้องเป็นตัวเราเท่านั้นที่จะต้องทำออกมาให้คนอื่นเห็นว่ามันมีแบบนี้ด้วย
1: ใช่
0: มันเกิดขึ้นยังไงนะวันนั้น
1: จากสเก็ตฟรีมาถึงจุดเนี้ยฮะ
2: จริงๆอ่ะมันต้องรวบรวมความกล้าเยอะมากนะครับเพราะว่าคืออาร์คิเทคไม่ใช่นักขายนะครับ
1: ครับผม
2: เราไม่เคยขายโปรดักต์อะไรเงี้ยงานที่เราเคยทำมามันเป็นลักษณะการบอกต่ออ
1: ืมคร
2: ับไอ้คุณไปจ้างคนนี้ดิ
1: คนนี้ออกแบบนี้นะ
2: ไอ้แบบนี้ดีอะไรเงี้ยหรือเขาทำโรงงานเก่งนะคุณลองไปปรึกษาก็ได้เขาอะไรอย่างเงี้ย
1: คือเราต้องลองงานเราพูดแทนเรา
2: ใช่
1: ดีกว่า
2: แต่ว่าอันเนี้ยมันเป็นคือมันเป็นการทำของออกมาขายอะ
1: ใช่
2: แล้วแบบหนึ่งคุณต้องรวบรวมความกล้า
1: เอออ
2: ่ะผมผลิตขึ้นมาแล้วแล้วจะขายยังไง
1: มันเป็นพอดักดีไซน์เนาะเนี่ยเราใช้สกิลอาร์คิเทคจริงแต่เนี้ยมันเป็นพอดักที่ออกมาโดยเราแล้ว
2: คือมันต้องขายอะ
1: แล้วพี่ทำไงแรกๆอะ
2: เราเริ่มจากการไปออกงานแฟร
1: ์
2: ที่คิดออกนะแต่จริงๆการที่เราไปออกงานแฟร์ผมมองว่ามันเป็นแค่การแนะนำคร
1: ับ
2: ให้คนได้เห็นเปิดตัวให้คนรู้จักเราว่าเราทำอะไร
1: นะ
2: เรามีอะไรแบบนี้ขายแทบไม่ได้นะในแฟร์
1: ครั้งแรกสมัยการงานแฟร์ขายไม่ได้เลย
2: ใช่ครับ
1: โอ้แล้วนี้เราทำไมเราไม่เลิกทำไปแล้วนะพี
0: ่เอ้าเฮ้ย
1: เอาจะถามจริงๆอ่ะ
2: แต่ว่าในแฟร์มันทำให้เราเจอสื่อหรือเจออะไรแบบนี
1: ้
2: ปรากฏว่าหลังจากนั้นนะช่วงนึงผมว่าประมาณปีได้นะ
1: ครับ
2: ผมสัมภาษณ์กันแทบจะทุกอาทิตย์อะ
1: แน่นอนเลย
2: คือจนแบบให้พูดอะไรไปบ้างเนี่ย
1: มันเป็นเรื่องความเชื่อ
0: คือหมายถึงว่าทำออกมาอาจจะยังขายไม่ได้
1: แต่
0: ว
1: ่
0: าม
1: ีสื่อสนใ
2: จอ่ะ
0: มาสัมภาษณ์มาถามพี่ว่าทำไมมันเป็นอย่างนี้อย่างนี
2: ้
1: แล้วหลังจากนั้นสักเวลานานแค่ไหนถึงจะเริ่มขายได้พี
2: ่หลายเดือนนะเกือบครึ่งปีนะผมว่า
1: โอ้โห
2: กว่าจะงานชิ้นแรกจะขายออกไปได้ในช่วงเวลาประมาณนั้นคือไม่เชิงว่าขายไม่ได้นะครับแต่ว่าเทียบกับ
1: ลงทุนไป
2: หรือซื้อเครื่องไม้เครื่องมืออะไรเงี้ยมัน
1: เสียวๆอ่ะ
0: ผมอยากรู้ตอบว่าไอ้ตอนยุคแรกเนี่ยทำมากี่แบบครับ
1: เออใช
2: ่2แบบ
0: อ๋อแค่2แบบไง
1: 2แบบ
0: 2แบบแต่มันก็แสดงความเปลี่ยนแปลงแต่มันมี2แบบ
1: 2แบบ
2: ใช่
0: ก็จริงมีทั้งเลือกไม่เยอะ
2: ประมาณนึงนะครับจริงๆอ่ะลูกค้าเองเค้าก็ต้องใช้ความกล้าเยอะนะครับเพื่อจะมา
1: ซื
2: ้ออันเนี้ยอะไรเงี้ย
1: จริ
0: งๆเอ๊ะอย่างนี้พอพูดถึงอย่างนี
1: ้
0: ผมอยากไปดูของจริงอ่ะ
1: อย่างนั้นจะไปคุยต่อเลย
0: มันน่าจะเห็นภาพมากกว่า
1: ใช่ใช่
0: ดีไหม
1: งั้นเรารบกวนพี่ขวดช่วยนำไปดูของจริงว
2: ่
1: ามีกี่ซิงเกิลตอนนี้นะครับเรามีติ๊กอะไรบ้างเชิญนะ
0: เชิญครับนำไปดูหน่อยครับ
1: เชิญครับนี
0: ่ไปดู
1: คือเราเดินตอนทางขึ้นเราเห็นแหละว่าแบบว่ามีหลายแบบมากแต่ไม่ได้ดูดีเทลต้องให้พี่ขวดอธิบายให้ฟังนะ
0: ทำไมพี่ขวดถึงนำเรามาชมตรงนี้ก่อนครับ
2: อันนี้มันเป็นรุ่นเริ่มแรกเลยครับก
1: ็
2: ค
1: ือ
2: เป็นอันเนี้ยเราตั้งชื่อมันว่าเหลี่ยมเพชร
1: ครับ
2: ก็คือ
1: มีความเหมือนเพชรเหลี่ยมเพชร
2: ใช่แล้วก็เป็นออริจินัลดีไซน์ตั้งแต่วันแรกที่เราคิดกันขึ้นมาแล้วก็เราจะทำเป็นเหมือนซีรีส์เดียวกันก็คือพ่อภูมิตายายอะไรเงี้ยครับ

0: อ๋อนี่พ่อภูมินี่ตายาย
1: แล้วก็
0: คือต่างกันนะฮะสองอันนี้เห็นหน้าตาคล้ายๆกันเลยข้างบน
1: มันเป็นซีรีส์เดียวกันแต่ว่าเราเลือกยอดอะไรได
0: ้
1: น
0: ิ
1: ดหน่อยแล้วแต่ชอบแต่ว่าพ่อภูมิก็คือเสาเดียว
0: อย่างที่บอกว่ามีที่มาจากไม
1: ้อะไรนะครับส่วนตายายก็คือสี่เสาอย่างน้อย
2: ก็คือยังคงคอนเซ็ปต์เดิม
1: ใช่
2: นะแบบโบราณอยู
0: ่ใช่ก็คือเป็นเสาเรือนกับตัวเสาพระภูมิโอเค
2: แล้วอันนี้คืออะไรครับ
1: จริงๆก็
0: นี่ไงเอาไว้ให้ไว้
1: เกี่ยวอะไร
0: เช้าไงอะไรวะออกกำลังกายแค่ออกกำลังกาย
2: คล้องพวงมาลัย
0: มาไหว
1: ้คือแกนิโต้เนี่ยเขาแจ้งเรามาว่าแอบสอบ 0%
0: อ่าฮะ
1: แต่ในความเป็นจริงอะมันไม่ได้ขนาดนั้นหรอก
0: เขาแจ้งเรามาว่าคือผู้ขายอะเขาบอกว่าเอ้ยมันป้องกันรอยขีดข่วน
1: ไม่ดูดน้ำเลยนะอะไรเงี้ยแต่ปรากฏว่าถ้าเกิดดอกไม้มันเน่าตายอยู่ตรงเนี้ย
0: มันอยู่นานๆเข้ามันสเตนแน่นอน
1: เพราะฉะนั้นก็อยู่แน่นแหละ
0: แก้ปัญหาด้วยการใส่หมุดนี้เข้าไปเพื่อให้พลังงานสวยงามด้วย
2: อันนี้คือฟังก์ชันแนะนำวัสดุตั้งแต่ตรงนี้ได้ไหมครับ
0: ยอดไปเลย
1: ข้างบนนี่คือยอดเนี่ยมันเป็นสเลตนะครับ
0: สเลต
1: คืออย่างที่คุยไปข้างบนว่าแรกๆอ่ะเราอยากให้มันเป็นสีของเนื้อ
0: ครับมันเนื้อวัสดุจริง
1: ๆนี่เลยก็คือสเลต
0: มันเงาเลยเห็น
1: แกนิโต้
0: ครับ
1: กระจก
0: เห็น
1: แล้วสเลตอีกพื้นนี่ก็เป็นกระจก
0: อีก
1: พวกนี้ก็สเลตหรืออลูมิเนียม
0: มีกระจก
1: ใช
0: ่พ่นทราย
1: แต่ปรากฏว่าหลังจากนั้นอ่ะมันก็มีฟีดแบคว่าไอ้คุณขวดมันต้องมีทองมากนะ
0: คือเราทำคลิปไปปุ๊บผู้ใช้ก็แบบนี่มันดูไม่ค่อยลักชูใช่ไหมมันอยากให้มันดูมีความหรูหราร่ำรวยนึง
1: การผลิตอะไรเนี่ยของเรามันก็แยกเป็นโมดูลครับ
0: ครับผมใช่ก็เป็นท่อนๆเป็นท่อนๆประ
2: ม
0: า
2: ณมีอันนึงที่มันมองไม่เห็นนะ
0: อะไร
2: แต่มันสงสัย
0: อะไรนี่
2: โครงข้างในมันคืออะไรครับที่มันเป็นตัวโครงสร้างขึ้นมา
1: ณปัจจุบันนะครับโครงสร้างข้างในเป็นสเลตครับ
0: อ๋อ
1: คือกระบวนการผลิตเนี่ยเขาเรียกไดโบเซตทั้งหมด
0: ครับ
1: ก็คือจะไม่มีปูนอีกแล้วอะไร
2: เอาละนี่คือออริจินอล
1: อันนี้ก็เป็นพระพรหม
0: นี่คือสารพระพรหม
1: ครับก็คือจะเปิดสีหน้า
0: เปิดสีหน้า
2: ก็ยังคงเรื่องของความเชื่อ
1: ใช่ครับ
2: เพราะพระพรหมเนี่ยเรารู้อยู่แล้วนะมี4พักสีหน้า
0: ดูแลปกป้องทั้ง4ทิศ
2: ถ้านึกไม่ออกก็นึกถึงศาลพระพรหมนะที่ไหน
0: ในละวันเนี่ย
2: ก็ยังคงเรื่องนั้นก็คือเปิดซุ้ม4ทิศ
0: ใช่แล้วก็มีฟอร์มมีซิลูเอทของความดั้งเดิมอยู่นะไม่ได้แบบว่าหลุด
1: ประมาณ
0: ไม่คือฟอร์มยังคงเป็นแบบว่าซุ้ม4อันชนอะไรเงี้ยแล้วมีคงมีดูมีเสาอยู่แต่ว่าอันนี้ก็คือด้วยวัสดุใหม่หมดเลยอันนี้เป็นกระจกใช่ไหมพี่
1: ใช่ครับ
2: หนามากอ่ะ
0: หนาเลย
1: 10หรือ12มิลครับ
2: โอ้
0: เซนกว่า
2: ตัวกระจกนี่มันก็เป็นโครงสร้างในตัวเองเลยเหรอครับ
1: อันนี้เป็นรุ่นกระจกที่อบมานะครับอบดัดโค้งมาแล้วก็หักไอ้นี่ให้มันเกิด
0: สวยอ่ะ
2: โอ้โหอันนี้คือกระจกแบบที่ที่เป็นศูนย์กลางที่สุดเลยในประเทศไทยก
0: ็
2: คือโบสถ์พราหมณ์ที่อยู่ตรงเสาชิงช้าแล้วพี่ไปตรงนั้นเลย
1: ใช่คือถือดออิ้งไปเลยแล้วก็ไปคุยกับเขาเลย
2: ใหญ่มาก
1: อันนี้ก็สารพระพรหม
2: ใหญ่มาก
0: นี่อ่ะดูกับตัวผมอ่ะเนี่ย
2: โอ
0: ้แบบเฮ้ยศักดิ์สิทธิ์ด้วยเนี่ยเหรออ๋อ
2: คือเรื่องนี้เหรอคือเป็นเรื่องความเชื่อที่เขาจะแบบเอาไปตั้งศักดิ์สิทธิ์ไหม
0: เขาไม่แน่ใจว่ามันใช้ได้จริงๆหรือเปล่า
1: ใช่
0: ถูกป่ะฮะ
2: เฮ้ยอันนี้เหนือความคาดหมายค
0: ือ
2: เรานึกถึงแต่รูปแบบว่าแบบเอาไปตั้งแต่นี่คือแบบอันเนี้ยโมเดิร์นเรียบศักดิ์สิทธิ์ไหม
1: พอเราคิดได้แบบนั้นนะเราก็เลยนึกว่าเราควรจะไปหาใครดีก
0: ็
1: เลยนึกถึงพราหมณ์หลวงครับ
0: โอ้
2: ที่โบสถ์พราหมณ์ตรงเสาชิงช้าใช่ไหมคร
1: ับใช่ครับคือถือดออิ้งไปเลยแล้วก็ไปคุยกับเขาเลย
0: โทษนะครับอันนี้ศักดิ์สิทธิ์ได้ไหมอ
1: ัน
0: น
1: ี้
0: คือใช้ในพิธีกรรมปกติได้ไหม
2: คือท่านผู้ชมครับเวลาท่านเห็นเวลาพราหมณ์มาทำพิธีเนี่ยมาจากหลายๆที่นะ
0: ครับผม
2: แต่ที่เป็นศูนย์กลางที่สุดเลยในประเทศไทยก
0: ็
2: คือโบสถ์พราหมณ์ที่อยู่ตรงเสาชิงช้านะครับนี่แหละแล้วพี่ไปตรงนั้นเลย
1: ใช่คร
2: ับ เป็นที่ที่แบบเรียกว่าปฐมภูมิอ่ะข้อมูลแบบปฐมภูมิคือไปหาแหล่งอ้างอิงที่ถูกต้องที่สุด
0: ท่านนี่บอกโอเคใช้ได้ก็เรียกว่าใช้ได้

0: ล้วไป
1: ที่ไปที่นู่นเลย
2: ใช่ครับ
1: แล้วเขาว่าไง
2: พอไปคุยกับพราหมณ์หลวงปุ๊บเขาบอกว่าคือแรกเริ่มของศาลพระภูมินะครับ
1: ครับ
2: มันก็คือหลักไม้แล้วก็มีเพจข้างบนมันเป็นกะละมังหรือเป็นไม้แผ่นนึงอะไรก็ได
1: ้โอ
2: ้แล้วก็วางรูปเคารพแค่นั้นเอง
1: อ๋อที่เราสงสัยก็ว่ามีเสาเดียวทำไมอ
0: ่
1: ะนี่ไง
0: คือสิ่งที่เริ่มจากง่ายที่สุด
1: เบสิกเลยคือมีหลักไม้ขึ้นมามีเพจข้างบนทำให้มันเหมือนเทินสูงจากพื้นขึ้นม
2: า
1: แล้วก็วางอะไรสะดวก
2: วาง
1: ของบูชาสะดวก
0: เท่านั้น
2: เท่านั้นเอง
0: วายได้แล้วท่านมาอยู่ตรงนี้ได้แล้วกราบไหว้ได้แล้ว
1: อ่ะหลังจากนั้นพอเราได้เรียกว่าออโตไรเซชันหรือว่
2: า
1: การยินยอมการยินยอมจากทางโน้นเรียบร้อยแล้วเราอธิบายให้ลูกค้าฟังมากขึ้นเข้าใจมากขึ้น
2: ใช่ครับ
1: ผลตอบรับเป็นยังไง
2: มันก็ดีขึ้นแต่ว่าคราวเนี้ยมันก็เริ่มจะมีโมเดลใหม่ๆจากคำแนะนำของลูกค้าแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยเราเลือกแมททีเรียลเนี่ยเพราะเราคิดในหัวว่ามันต้องมีสีในตัวเองครับ
1: เออ
2: ประมาณว่าปี2ปีก็แค่ทำความสะอาดมัน
1: เข้าใจเข้าใจ
2: จะได้ไม่อะไรงี
1: ้ไม่ทาสีเอางี้ดีกว่าเออใช้สีวัสดุเลย
2: แต่ปรากฏว่าพอเราขายไปได้สักระยะนึงก็มีฟีดแบ็กกลับมาว่าเฮ้ยคุณขวดตรงนี้มันต้องมีสีทองนะมันหมายถึงเกินรุ่งเรืองหรืออะไรเงี้ย
1: หินมันดูไม่ค่อยรวย
2: อะไรประมาณน
1: ั้
2: นมันต้องมีบ้าง
1: ทองก็หน่อยดิ
2: อันนี้ก็
1: ตายาย
2: ตายาย
1: นี่ตายายนี่เป็นรุ่นเหลี่ยมเพชรเหมือนอันแรกเลย
2: เหมือนนะเหมือนข้างบน
0: เหมือนกัน
1: อุ้ยอันนี้เป็นเหมือนจะเป็นเหลี่ยมเพชรแต่ว่าออปชั่นมันดูอลังการขึ้นว่ะนี่มีแบบชิ้นนี่เซรามิกป่ะฮะ
2: เป็นไอ้นั่นครับเป็นซีเมนต์เรซิน
1: อ๋อหล่อมาเลยหล่อเป็นแบบนี้เป็นหล่อแบบเฉพาะเลย
2: แล้วก็อันนี้สั่งหล่อเป็นกระจก
1: ใช่อันนี้น่าจะดูแบบเป็นแบบว่าทำเพื่อให้เข้ากับรุ่นนี
0: ้ผมเห็นตรงนี้ผมขอถามหน่อย
1: เออ
0: มีแบบประดับไฟหรือว่าซ่อนไลท์ติ้งอะไรไว้ข้างในไหมครับ
1: เออ
2: ณตอนนี้ใส่ไปน้อยครับยกเว้นว่าอันรุ่นใหญ่ๆจริง
1: ๆอ๋อที่อยู่ข้างในเนี่ย
2: ใช่ครับ
1: ตรงยอด
2: ที่เกิดแรกๆเนี่ยผมมีแถวนี้เต็มเลย
1: เออเหรอ
0: มันก็น่าจะสวยดีนะ
1: เออนั่นดิน
2: ี่แถว
0: นะ
1: เนี่ยตรงรอบๆนี่น่าจะดูลอยเลยดูอะไรเนี่ย
0: ข้างใน
2: ด้วย
0: มัน
1: มีหมด
0: มันก็น่าจะสวยดี
1: เออพี่ใส่ไปตอนแรกก็สวย
2: ใส่ไปแรกๆเป็น LED พวกสติปไลท์อะไรเงี้ย
1: ครับครับครับ
2: แต่ว่าปรากฏว่าเอาก็จริงๆอ่ะมันไม่ยั่งยืนนะเพราะว่ามันอยู่ข้างนอกอ่ะความชื้นอะไรเงี้ยมันเยอะแล้วก็ไอ้ไฟพวกเนี้ยเราหาที่มันเขาเรียกอะไรอ่ะค่า IP มันเยอะๆอ่ะมันไม่มีหรอกมันเป็นสำหรับอินดอร์ส่วนใหญ
0: ่ถ้าไม่มีแล้วการให้แสงสว่างแนะนำยังไงครับ
2: เราก็เลยแนะนำให้ลูกค้าใช้เป็นบอหลาดครับติดที่แท่นแทน
0: บอหลาดอธิบายหน่อยครับบอหลาดมันหน้าตายังไงคร
2: ับ มันก็คือโคมไฟที่มันวางที่พื้นนะครับอันเล็กอันใหญ่อันอะไรเง
0: ี้
2: ย
0: คล้ายๆโคมไฟประดับสวน
2: ใช่
1: โคมไฟสวน
0: ที่ตั้งขึ้นมา
1: อุ้ยมันแบบแบ็คทูโบหลาดมากเลยนะเท่มากเลยนะ
2: อันนี้สารพระภูมิตายายครับเราพยายามลดทอนรายละเอียดที่มันเยอะแยะเกินไปอะลงนะอะไรเงี้ยครับเราก็เลยเกิดรุ่นนี้ขึ้น
1: คือแทนที่เป็นแบบฝาเรือนไทยเครื่องสับแบบฝาปะกลเลยก็จะแบบว่าทำให้เป็นฟอร์มเฉยๆอะต่อไปฮะโหน
2: ี่อันนี
1: ้แฝงพวกวายเต็มเลย
2: พระพรหมครับ
1: พระพรหมเหมือนกัน
2: ครับ
1: ก็
2: ไซส์ก็จะใหญ่ขึ้นอะไรเงี้ย
1: คือใหญ่มาก
2: คือไซส์ของศาลเลือกตามองค์พระพรหมที่เลือกมา
1: ครับ
2: เขาเลือกมากี่นิ้วอะไรเงี้ย
1: มันก็จะมีนิ้วกำหนดอยู่
0: ส
1: ุ
0: ดท้ายใหญ่มาก
2: อันนี้ก็ศาลพระพรหมเหมือนกันครับ
0: ใหญ่มาก
1: เบิ้มเล
0: ย
1: เบิ้มนี่อ่ะดูกับตัวผมอ่ะเนี่ยยังไม่พ้นฐานเลยเนี่ย
2: คือรุ่นที่ผมบอกว่ามันเป็นออริจินอลคล้ายๆ
1: ครับรุ่นเหลี่ยมเพชรนะครับ
2: จริงๆมันเป็นรุ่นเรียกแขกนะครับก็คือสุดคนส่วนใหญ่อะจะเห็นรุ่นนี้แล้วก็มาที่เรา
1: คือรู้จักรุ่นนี้รู้จักเราจากรุ่นนี
2: ้
1: แล้วก็ตามมาดูรุ่นอื่น
2: ๆแต่ว่าตอนที่ซื้อ
1: จะรุ่นอื่น
2: ซื้อ
1: นี่ไง
2: แบบนี้ครับ
0: มันคือผมเดินมาผมประทับใจอันเนี้ยมันมี
1: ตรงไปดูไหมไปดูไหมไปดูสิ
0: เนี่ย
1: อยากดูไม่ใช่อยากดู
0: คือมันมีหลายชั้นอ่ะ
1: เออใช่
0: ๆนะ
1: มันดูแบบมีไฮราคีนะ
0: พอมาถึงเนี่ยแหมอัปเกรดดีกว่า
1: เออก็จริงอ่ะเหมือนอยากจะตั้งบริวารเยอะๆแล้วแต่คุณเลย
2: ใช่ครับ
1: เวลาที่เราไปติดตั้งเรามีบริการนะครับ
2: คือติดตั้งแทบจะส่วนใหญ่เราไปติดตั้งเองนะครับไม่ว่าจะต่างจังหวัดถ้าเกิดมันไกลจริงๆอาจจะมีค่าใช้จ่ายบ้าง
1: ครับ
2: แต่ว่ากรุงเทพปริมณฑลส่วนใหญ่ก็ฟรีอยู่แล้ว
1: อ๋อโอ้โห
2: เพราะว่า
1: ว้าว
2: คือเรา

0: ไปเจอปัญหาจากการส่งไปกับบริษัทขนส่งอ่ะเขาไม่ได้เทคแคร์ของเรา
1: เข้าใจ
0: เท่าไหร่
1: เข้าใจ
2: เตรียมอะไรบ้างครับ
1: เออหน้างาน
0: เตรียมแท่น
1: แต่ว่าแท่นที่ได้ระดับเนาะได้ฉากได้ลาดไม่งั้นวางไปคือต้องอธิบายอย่างนี้ว่าไอ้กระดกกระแดกเนี่ยเรื่องนึงแต่ว่าของแบบเนี้ยถ้าวางเอียงนานๆน่ะมันจะเอียงไปเยอะๆเพราะว่าน้ำหนักมันเยอะนะฮะหลายๆคนคิดว่าอุ้ยเอียงนิดเดียวไม่เป็นไรหรอกองศานิดเดียวแต
0: ่มีตัวเลขนะคร
1: ับ ฮะใช่มีเลขมงคลนะกว้างยาวเท่าไหร่
0: ใช่
1: ไหมบันไดกี่ขั้นอะไร
0: เราก็ดูความเหมาะสมให้ครับ
1: อืมโอเคก็เรียกว่าดูแลกันตั้งแต่สถานที่เลยไปจนถึงตัวการติดตั้งด้วยนะครับก็คือแนะนำนะแนะนำให้มาดูของจริงดีกว่
0: า
1: คือดูในรูปเนี่ยมันจะได้ไอเดียประมาณนึงว่ามีรูปแบบประมาณนี้แต่ของจริงอ่ะต้องมาดูเองจริงๆเพราะมันมีเรื่องวัสดุการต่อดีเทลต่างๆรวมถึงฟีลลิ่งที่ได้จากการมายืนข้างหน้ามัน
2: คือบ้านเราอ่ะนะหรือว่าโรงงานเราตั้งศาลพระภูมิศาลตายางก็ตั้งครั้งเดียวแหละ
1: จริง
2: ตั้งครั้งเดียวไม่เปลี่ยนแล้ว
1: ใช่
2: เลือกแบบที่เข้ากับคุณแล้วก็คุณชอบนะแล้วนี่ก็เป็นทางเลือกหนึ่ง
1: ถูกต้องครับถูกต้องแบบที่อย่างที่พี่ขวดบอกเลยว่ามันอยู่ที่ความรู้สึกและความสบายใจของเจ้าของพื้นที่นั้นๆนะฮะเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์ต่างๆเรื่องของพลังต่างๆมันจะเกิดขึ้นจากตัวคุณนั่นแหละถ้าคุณรู้สึกว่าถูกชะโลกกับสิ่งนี้มันจะนำพาคุณไปสู่ความเจริญอย่างแน่นอน
0: คร
1: ับ แล้วก็ขอบคุณพี่ขวดมากๆเลยวันนี้ที่พาเรามาชม
2: ขอบคุณ
1: อย่างละเอียดเลยนะครับขอบคุณมากๆเลย Holy Plus ฮะไปดูได้เลยครับผู้ชมที่มีปัญหาเกี่ยวกับบ้านครับปัญหานี้ปัญหาใหญ่ส่งมาได้เลยครับในรายการช่างประจำบ้านผ่านทางเพจ Facebook ช่างประจำบ้านติดตามชมช่างประจำบ้านทุกสัปดาห์นะฮะวันเสาร์ 10:30 ถึง 11:00 ทางอมรินทร์ TV HD ช่อง34เหมือนเดิมช่างประจำบ้าน
3: อมรินทร์ TV

นับตั้งแต่จังหวัดอุดรธานีและองค์กรเครือข่ายร่วมกับศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนขับเคลื่อนคุณธรรมเชิงพื้นที่ต่อเนื่อง3ปีตั้งแต่ปี2563ถึง2565มุ่งสู่เป้าหมายการเป็นจังหวัดคุณธรรมต้นแบบตามแนวทางแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฉบับที่1พุทธศักราช2559ถึง2565ได้เกิดการเชื่อมโยงเป็นกลไกการขับเคลื่อนในรูปแบบคณะทำงานเครือข่ายทางสังคม6เครือข่ายจากเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมผู้บริหารหน่วยงานภาคส่วนต่างๆให้ความสำคัญร่วมประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมร่วมกันในงานสมัชชาคุณธรรมในปี2563จำนวน105องค์กรมีการกำหนดคุณธรรมเป้าหมายการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนในจังหวัดที่จะสืบสานวิถีวัฒนธรรมท้องถิ่นสร้างจิตสำนึกที่ดีส่งเสริมความมีวินัยใส่ใจประโยชน์ส่วนรวมและแผนการขับเคลื่อนคุณธรรมร่วมของแต่ละเครือข่ายมีกระบวนการพัฒนาศักยภาพวิทยากรส่งเสริมคุณธรรมและวิทยากรระดับโค้ชเพื่อขยายผลให้กับสมาชิกในองค์กรครอบคลุมทุกเครือข่ายกว่า300คนการลงพื้นที่เยี่ยมชมติดตามประเมินผลแบบเสริมพลังการขับเคลื่อนของเครือข่ายต่างๆกว่า20ครั้งเกิดการถอดบทเรียนกรณีตัวอย่างระดับองค์กรกว่า50กรณีและสื่อสารเผยแพร่กิจกรรมองค์ความรู้ของเครือข่ายผ่าน Facebook ตลาดนัดคุณธรรมจังหวัดอุดรธานีมาอย่างต่อเนื่องผลสำเร็จจากความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนคุณธรรมของทุกภาคส่วนส่งผลให้จังหวัดอุดรธานีได้รับการประกาศยกย่องเป็นจังหวัดคุณธรรมโดดเด่นประจำปี2564เป็น5จังหวัดทั่วประเทศจากกระทรวงมหาดไทยเพื่อรับการยกย่องจากคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติและในปี2564ซึ่งเป็นปีที่3ของการขับเคลื่อนจังหวัดอุดรธานีและภาคีเครือข่าย6เครือข่ายร่วมกับศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนจัดงานสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรมจังหวัดอุดรธานีปีที่3ภายใต้แนวคิด3ปีการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมสืบสานวิถีวัฒนธรรมท้องถิ่นสร้างจิตสำนึกที่ดีส่งเสริมความมีวินัยใส่ใจประโยชน์ส่วนรวมในรูปแบบไฮบริดออนไลน์ระหว่างวันที่21ถึง22มิถุนายน2565ณมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีโดยมี

ในกองเอกปราโมทธัญพืชรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีเป็นประธานเปิดงานและรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุริยเดลทรีปาตีผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนบรรยายพิเศษการขับเคลื่อนมติสมัชชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนมีเวทีเสวนาแลกเปลี่ยน3ปีชาวอุดรได้อะไรจากการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมเพื่อรับฟังข้อคิดเห็นจากทุกภาคส่วนและนำเสนอผลสำเร็จการขับเคลื่อนคุณธรรมของ6เครือข่ายการจัดแสดงนิทรรศการโมเดลการส่งเสริมคุณธรรมในส่วนตลาดนัดคุณธรรมของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนกว่า50บูธผู้เข้าร่วมงานจำนวนประมาณ950คนผู้รับชมเข้าถึงผ่านระบบออนไลน์ Facebook Live ศูนย์คุณธรรม Moral Center Thailand จำนวน 14,371 คนการจัดงานครั้งนี้หน่วยงานองค์กรเครือข่าย6ภาคส่วนกว่า100หน่วยงานได้ร่วมแสดงพลังความร่วมมือขององค์กรเครือข่าย6ภาคส่วนประกาศเป็นมติสมัชชาคุณธรรมจังหวัดอุดรธานีเพื่อต่อยอดขยายผลการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมสู่การเป็นเมืองไม้สมาร์ทมอรัลซิตี้พร้อมส่งมอบข้อเสนอเชิงนโยบายต่อผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีและส่งมอบข้อเสนอต่อสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติเพื่อนำไปผลักดันเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายต่อรัฐบาลและคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติต่อไปนอกจากนี้มีกิจกรรมสำคัญอาทิการมอบโล่รางวัลประกาศยกย่องบุคคลที่มีพฤติกรรมด้านคุณธรรมควรค่าแก่การยกย่องในจังหวัดอุดรธานีจำนวน19คนและองค์กรต้นแบบด้านคุณธรรมจำนวน15หน่วยงานและการมอบเกียรติบัตรแก่หน่วยงานองค์กรภาคีร่วมสนับสนุนการจัดนิทรรศการนำเสนอผลงานด้านการส่งเสริมคุณธรรมจำนวน43หน่วยงานและได้รับเกียรติจากนายอิทธิพลคุณปลื้มรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับการยกย่องและกล่าวปิดงานจะเห็นได้ว่าองค์กรเครือข่ายทุกภาคส่วนเกิดความตื่นตัวที่จะร่วมมือกันขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรมด้านคุณธรรมของคนจังหวัดคุณธรรมอุดรธานีเพื่อบรรลุเป้าหมายสืบสานวิถีวัฒนธรรมท้องถิ่นสร้างจิตสำนึกที่ดีส่งเสริมความมีวินัยใส่ใจประโยชน์ส่วนรวมและพร้อมที่จะเป็นจังหวัดหลักในการขยายผลองค์ความรู้และการเป็นพี่เลี้ยงให้กับจังหวัดอื่นๆต่อไป

0: อ่ะงั้นเรียนวันนี้ก็หมดเวลาเรียนแล้วครับกลับบ้านได้ครับผม
1: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
2: ก่อนกลับบ้านก็ต้องทำมาดิทีมก่อนห้อง
3: ทีมก่อนเรียบร้อยครับผม
2: ทีมหมดยาฆ่าเชื้อ
3: ฆ่าเชื้อเรียบร้อยแล้วค่ะ
2: ทีมเช็ดโต๊ะ
3: เช็ดโต๊ะเรียบร้อยแล้วค่ะ
2: เชิญยกเก้าอี้ทีมขนน้ำจบน้ำเรียบร้อยแล้วครับทีมถูกพูด
4: เด็กไทยรู้หน้าที่ทำดีไม่ต้องเดียวจากบตด.

วัสดีครับวันนี้เกษตรขั้นเทพขออาสาพาคุณผู้ชมมาพบกับผลไม้ที่กำลังได้รับความนิยมอย่างมากอยู่ในตลาดบ้านเราขณะนี้อย่างเมลอนผลไม้ราคาสูงรสชาติหวานหอมที่ถูกอกถูกใจคนไทยจนทำให้เกษตรกรสา

0: ยครับว่าที่นี่เขาจะดูแลเมลอนให้ดีมีคุณภาพแบบนี้ได้ยังไงไปชมกันเลยครับ
1: ข้าคืออัศมีหัมราบราจารัมชา
2: ชื่อซะยาวเชียสรุปคุณเป็นใครเนี่ย
3: ฉันคือทูตจากอียิปต์ฉันมาตามหาผลไม้ที่อยู่ในอดีตการของพวกข้านี่จะบอกนะว่าอียิปต์นี่โด่งดังเรื่องของผลไม้อยู่หลายอย่างแต่ว่าอย่างหนึ่งที่ฉันต้องมาถึงนี่เนี่ยเป็นเพราะว่ามีผลไม้ที่มีการปลูกกันมาตั้งแต่ก่อนคริสต์กาลในอียิปต์ถูกเอามาปลูกที่นี่แต่หวานกว่ากรอบกว่าอร่อยกว่า
0: เมลอน
3: ว่าแต่ท่านเองเนี่ยสาวสาวสวยๆแบบนี้ทำไมถึงมาอยู่กับเมลอนได้ล่ะฮะ
2: คือจริงๆก็ต้องบอกว่าของไม้เนี่ยตอนแรกเหมือนเป็นพยาบาลนะพี่ทีนี้ก็ผลปรากฏว่าเราแพนจะแต่งงานกับแฟนเนาะแฟนเหมือนเป็นหมอ
3: โอ้โหกระชากใจชาวอี
4: มีแฟนจะแต่งงาน
2: ใช่แล้วก็เขาก็เลยบอกว่าเอ้ยเนี่ยพี่ว่าตัวเองออกไหมโอเคถ้าออกได้แต่อยู่ก็ต้องแบบคือไอ้ไม่อยู่เฉยๆอ่ะไอ้ไม่โอเคเราก็บอกเขาแบบนี้เลยก็เลยมาคุยกันว่างั้นเรามาทำธุรกิจดีไหมใหม่ก็ให้โจทย์ชัดเจนเลยว่าใหม่ต้องการขายสุขภาพดี
3: เป็นอะไรดีเป็นอะไร
2: แล้วก็เลยมองว่างั้นเราทำเกษตรกันไหม
3: ทำเกษตร
2: ขายอาหารไงขายอาหารแต่ต้นทางเพราะว่าคือเรามามองย้อนว่าปัจจัยในการเกิดโรคเอาง่ายๆอย่างมายูไซมะเร็งใช่ไหมปัจจัยหลักของการเกิดมะเร็งคืออะไรพฤติกรรมการกินแต่ทำไมถึงเป็นเมลอนล่ะเพราะคือมีช่วงนั้นก็คือใหม่ไปเที่ยวกับคุณพ่อค่ะก็เหมือนแบบตอนนั้นไปฮอกไกโดนะก็ไปตามเทรนนะเฮ้ยแบบอร่อยมากคือหอมนุ่มหวานอะไรเงี้ยกลับมาโมให้แฟนฟังเฮ้ยเฮียแบบเราไปกินเมลอนที่ญี่ปุ่นมาแซ่บมากอะไรเงี้ยเฮียแต่ชิลละ90 บาทเฮ้ยอยู่รู้เปล่าเมืองไทยปลูกได้นะแล้วเบอร์โมว่า
3: ทำไมเฮียรู้ว่าเฮียเรียนหมอไม่ใช่เหรอ
2: จริงๆเขาเป็นผู้ชายความรู้เยอะค่ะ
3: โอ้โห
2: อะไรดูดีไหม
3: ดูดีนอกจากใช้คำพูดเก่งก็ความรู้เยอะอีก
2: ก็เลยคุยกันว่าเนี่ยอยู่ลองหาข้อมูลใหม่ก็เลยได้ไปเจอกับเทพมงคลฟาร์มค่ะเป็นบริษัทเมล็ดพันธุ์แล้วก็เป็นครูที่สอนใหม่ปลูกเมลอนด้วยซึ่งครูเขาก็ตั้งเป็นโรงเรียนขึ้นมาชื่อว่าโรงเรียนเกษตรกรไทยไม่จนสอนสำหรับเกษตรกรหรือผู้ที่สนใจจะปลูกเมลอนเปิดปีละครั้ง
3: ได้โจทย์ของเราแล้วก็คือเราจะผลิตอาหารต้นทางคิดว่าปลูกอะไรดีติดใจเมลอนเพราะไปกินมา
2: ใช่
3: ได้ที่ที่เขาทำเมล็ดพันธุ์ดีแล้วแล้วเขาเปิดสอนด้วยความตั้งใจดีอีก
2: ใช่
3: เราก็เลยเข้าไปเลยรุ่นที่4
2: ถูกต้อง
3: พอเข้าไปแล้วได้เรียนรู้อะไรบ้าง
2: ก็เรียนก็คือตอนแรกไปก็คือเรียนทฤษฎีก่อน4วันอยากฝึกให้มันรู้อ่ะอยากปฏิบัติด้วย
3: คือจริงๆแล้วที่เขาเปิดเขาสอนทฤษฎีอย่างเดียว
2: คือเขาก็สอนทฤษฎีแล้วก็ให้ปฏิบัติแต่มันเป็นช็อตคอร์สเนาะเราไม่มีทางเห็นไซเคิลทั้งหมดของเขาอ่ะ
3: คือปฏิบัติเบาๆตามที่เรียนทฤษฎีเป็นตอน
2: ใช่
3: แต่ไม่ได้ให้เรียนรู้กระบวนการทั้งฟาร์มคือตื่นนอนต้องทำอะไรบ้างจนถึงช็อตคอร์ส
2: พอไปฝึกต่อ2อาทิตย์แต่ว่านั้นก็คือครูก็บอกว่าอยู่ไปใกล้ๆไหมอยู่ไปกอนฟาร์มกอนฟาร์มเป็นลูกศิษย์รุ่นแรกของคร
3: ูเขาก็ไปทำแล้ว
2: ใช่ก็เลยบอกไปว่าพี่เอขอไปฝึกหน่อยเขาก็ให้ไปฝึกค่ะ
3: กอนคุณเอนี่คือกอนฟาร์ม
2: ใช่
3: ก็ไปฝึกที่กอนฟาร์ม
2: ใช่
3: ทีนี้ฝึกยังไง
2: ก็ไปเป็นคนงานเลยทำทุกอย่างเหมือนคนงาน
3: ไปใช้ชีวิตกินนอนแบบนั้น
2: ก็คืออันนั้นก็คือบางเงินก็ได้ที่พักแยกขึ้นมาแต่ว่าก็คือเขาเริ่มงาน8โมงเริ่มงาน5โมงเย็นทุกอย่างทำเหมือนกันหมดพ่นยาพ่นขึ้นแปลงขึ้นทำทุกอย่างหมด
3: เฮ้ยแต่ว่าเท่าที่ฟังนะ8โมงถึงอะไรนะ
2: 8โมงถึง5โมงเย็น
3: โอ้โห8โมงถึง5โมงเย็นนี่น้อยกว่าตอนเป็นพยาบาลเยอะเลยอ่ะ
2: ใช่
3: เรียนรู้อยู่ตรงนั้นกินนอนการเป็นเกษตรกรกี่นาน
2: 2สัปดาห
3: ์2สัปดาห์ได้กระบวนการความรู้ทั้งหมด
2: ใช
3: ่แล้วในช่วงที่เราอยู่เนี่ยมันมีเหตุการณ์อะไรพิเศษที่ทำให้เราได้เรียนรู้ไหมเช่นมันเกิดโรคมีอะไรอย่างเงี้ย
2: คือจริงๆของไหมอะโชคดีมากว่าแบบด้วยความที่พอเรามีกลุ่มอะค่ะมีเกษตรกรไทยไม่จนปุ๊บเรามีกลุ่มขึ้นมาต่อชื่อว่าเมลอนคิงเป็นกลุ่มผู้แบบผู้ปลูกผู้จำหน่ายผู้ผลิตใครใครปลูกก็คือแจ้งว่าเป็นผู้ปลูกใครใครขายก็แจ้งผู้ขายอย่างเงี้ยแล้วเราก็มีการแชร์ลิงก์ข้อมูลตลอดเวลาก็สมมุติว่าคนนี้เจอโรคเด้งเข้าไลน์แล้วเฮ้ยครูครับมันคืออะไรใครรู้บอกหน่อยแชร์ใช้ยาตัวไหนแก้ มันก็เป็นการแชร์ข้อมูลเนาะซึ่งทำให้คนอื่นในกลุ่มรับทราบด้วย

0: นี่คือการเรียนรู้ในยุคปัจจุบันที่จะใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยเสริมให้มันรับรู้เร็วขึ้นสมัยก่อนนี่ต้องเรียนปลูกเรียนแก้เองใครมีปัญหาอะไรก็นั่ง
1: คนย่อยให
0: ้แต่เดี๋ยวนี้ปึ้งมีเด้งเข้ามาปั๊บมีครูช่วยวิเคราะห์อ้าวคนนี้รู้ความนี้อัดใส่เข้าไปตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เด้งปึ้งปึ้งปึ้งเสร็จเรียบร้อย
1: ถูก
0: ก็เลยได้กระบวนการความรู้เพิ่มเติมมาจากทางนี้ด้วยนะทางกลุ่มเรา
1: ใช่ค่ะ
0: มาจนถึงวันนี้พลิกตัวเองเป็นเกษตรกรเต็มตัวใช้ชื่อว่าพ่อฟาร์ม
1: ต้องบอกว่าย้อนไปว่าความหมายของพ่อฟาร์มของใหม่เนี่ยของตัวใหม่เองก่อนที่มันมี2ความหมายของใหม่ก็คือวันที่ใหม่ตัดสินใจไปเรียนปุ๊บเนี่ยใหม่ก็ตอนนั้นออกจากพยาบาลละกลับไปช่วยที่บ้านที่บ้านใหม่ทำธุรกิจฟาร์มหมูแล้วก็บอกว่าป้าขอลางานไปเรียนหนังสือเลยนะเขาก็ไม่ได้ถามเลยหรอกเพราะว่าเขารู้อยู่แล้วใหม่เป็นคนชอบเรียนเขาตอนแรกไม่รู้ด้วยว่าจะไปเรียนเมลอนแล้วก็กลับมาซื้อเมลอนกลับมาฝากเขาก็ถามที่ไปเรียนอะไรเนี่ยพอไปเรียนปลูกเมลอน
0: หายไปเกือบเดือนด้วยนะไปเอาเมลอนกลับมาหายจากชีวิตเกือบเดือน
1: แล้วก็บอกว่าอย่ายิ้มตังค์หน่อยดิป้าเขาก็คิดว่าเหมือนหุ้นเล่นเขาก็ถามยืมเท่าไหร่ก็2ล้านก็2ล้านเงียบป้าเลยถามว่าแล้วอยู่คิดว่าอยู่ทำได้ไหม
0: สองล้านไม่น้อยนะ
1: ใช่
0: มีหลายคนที่ไปอย่างเงี้ยไปเห็นแล้วว่านี้มันเหิมอ่ะเห็นแรกๆคนอื่นก็ทำมาประสบความสำเร็จนี่เอาเงินเปรี้ยวไปเลยเจ๊ง
1: ซึ่งของใหม่จริงๆพอมาทำก็เจ๊งเหมือนกันพี
0: ่เ
1: ง
0: ี้ย
1: ใช่เก็บไม่ได้เลยเพราะว่าน้ำท่วมโรงรอบแรก
0: เป็นช่วงน้ำท่วมพอดีเหรอ
1: ฝนตกไงคะช่วงหน้าฝนพอดีแล้วก็น้ำแบบตอนนั้นเราเหมือนความรู้ยังไม่เยอะพอค่ะเราเตรียมดินไม่ดีเตรียมที่ไม่ดีน้ำก็ทนเข้าโรงเหมือนในช่วงจะเก็บก็ไม่หวานแต่หมายก็ทำมาร์เก็ตติ้งเก่งค่ะคือไม่หวานของหมายคือมันไม่หวานตามมาตรฐานที่เราจะส่งขายแต่มันก็หวานเราก็ปล่อยมันงอมมากๆแล้วมันเป็นช่วงงานแต่งพอดีมันก็ไปใช้ในงานแต่งค่ะแจกลูกค้าไอ้ย่าผลตอบแทนสองแดง
0: แจกลูกค้าของงานแต่งเรา
1: ใช่
0: ก็คือไม่คือแจกแขกในงานเราแล้วแหละ
1: ใช่
0: แต่สุดท้ายแขกเหล่านั้นกลับกลายเป็นลู
1: กค้าเราจ้า
0: ก็เอาเป็นว่าถึงแม้ว่าไม่ได้เงินตามเป้าไม่ได้รายได้ตามเป้านะในทางนั้นแต่เราก็ได้ประสบการณ์ด้วยหนึ่ง
1: ใช่
0: เราก็ได้หัวใจลูกค้าด้วยสอง
1: ใช
0: ่พอมันงอมที่มันก็อร่อยตามแบบของเขาอ่ะเพราะว่ามันได้พันเริ่มต้นประมาณดีเราดูแลดีในระหว่างทางเพียงแต่ว่าปลายทางมันนิดเดียว
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นผลผลิตมันก็ยังพอไหวอยู่
1: ถูกค่ะ
0: หลังจากนั้นเองเราก็แจกปุ๊บนั่นสิทำไมถึงเป็นพอฟาร์ม
1: ก็คือเขาก็ถามวันนั้นก็นั่งเหมือนเดิมนั่งกินข้าวอยู่เขาก็ถามว่าคิดว่าตลาดอยู่จะทำยังไงคือพ่อแม่เป็นพ่อค้าเนาะขายหมูเป็นอาแปะขายหมู
0: เขาต้องรู้ก่อนว่าใ
1: ครอาแปะก็ถามเลยอาแปะถามลูกเลยว่าแล้วจะขายใครแม่บอกว่ารอดูไหมจะพิสูจน์ให้ดู
0: นี่ไง
1: หมายก็โทรไปหาครูเลยครูมีเมลอนให้ป้นสัก30ลูกป่ะครูบอกเองเอาไปทำอะไรคือจะมาพิสูจน์ให้ป้าเห็นว่าทำได
0: ้
1: หมายก็รับมาเลย30ลูก
0: คืออันนี้ยังไม่ลองปลูกอันนี้ลองขายก่อนเลย
1: ขายให้เห็นก่อนเลยว่าขายได
0: ้นี่คิดแบบคนคิดแบบพ่อค้า
1: อ้าวคือก็พอเขาถามแบบคนเป็นพ่อค้าไงก็ต้องให้เห็นก่อน
0: คือเอาล่ะเดี๋ยวปลูกอ่ะรู้แล้ววิธีการปลูกไงแต่ว่าป้าเรายังไม่เห็นว่าเราจะขายยังไง
1: ถูกหมายก็รับมาเลยรอบแรกแบบไปขายที่โรงพยาบาลที่หมายออกมาก็ขายหมดแล้วก็ยอดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
0: สุดท้ายขึ้นเรื่อยๆ
1: ใช่
0: เพราะว่าของที่รับมามันอร่อย
1: ถูกพอเขาเห็นเขาก็แบบสองล้านเขาให้มา
0: เฮ้ยขนลุก
1: ยอดมากสปิริตอีป้า
0: เดี๋ยวป้าอยู่ไหนอยากเจอป้าเป็นกับอียิปต์
1: ป้าเป็นอาแปะป้าเป็นอาแปะพุงโตแล้วเสร็จแล้วคือไม่เลยให้เกียรติป้าว่าธุรกิจของป้าเนี่ยชื่อว่าไพบูลย์การเกษตรค่ะก็เลยย่อว่าพอฟาร์ม
0: จาก
1: ไพบูลย์การเกษตร
0: อันนี้อย่างแรก
1: อย่างที่สองคือเขาสุดหล่อนะเขาบอกเอาคำว่าพอนี่แหละตัวเองพอจะทีเฮ้ออะไรเงี้ยพอจะทีเฮ้ออะไรเงี้ยก็หวังว่าให้พอฟาร์มมันจะเป็นจุดแบบวันที่เขาก็เสียแล้วมันก็ทำให้เราเลี้ยงครอบครัวเราได้อย่างเงี้ย
0: แรกๆเขาเริ่มจากการขายแบบนี้แต่พอปลูกของเราเองล่ะ มันต้องขายเยอะขึ้นนะแสดงว่าทุกวันนี้เองเราก็มีวิธีแพลนในการขายแบบ
1: คือจริงๆใหม่ก็ทำช่องทางหลายช่องทางทำหลายชแนลเนาะก็คือชแนลที่สำคัญที่สุดตอนนี้ก็คือท่องเที่ยวอ่ะพอเราเปิดปุ๊บลูกค้าเข้ามาหาเราเองเลย
0: ทุกวันนี้มันยิ่งใหญ่อลังการขนาดไหนทุกวันนี้
1: ก็ขายได้ทุกอาทิตย์ก็หมด200ลูกไม่พอด้วย
0: ขายได้ทุกอาทิตย์หมดผลผลิตที่เราทำได
1: ้แย่จนต้องดึงของกลุ่มด้วย
0: จนต้องติดต่อของกลุ่มว่าเราทำ PR ดีเราเตรียมสถานที่ดีทุกอย่างดีหมดเลยมันก็ช่วยเหลือซัพพอร์ตคนอื่นได้อีก
1: ใช
0: ่เฮ้ยถามกงๆปีๆนึงกับเมลอนเนี่ย ได้ตังค์เท่าไหร่
1: คุณ3เท่าจากเงินเดือนพยาบาล
0: คุณ3เท่าจากเงินเดือนพยาบาลแบบนี้เข้าทางเฮียจะได้มีเงินเอากลับไปสร้างพีระมิดแต่ยังต้องใช้ทุนอีกเยอะเลยแบบนี้ต้องหาผลเมลอนอร่อยอร่อยแบบนี้งั้นไปเรียนรู้กระบวนการการทำเมลอนของพอฟาร์มดีกว่าจะได้เอากลับไปทำไรได้สร้างพีระมิด
2: ถือว่าคุณหมายเนี่ยเขาเป็นเกษตรกรหญิงแกร่งจริงๆเลยนะครับจากอดีตพยาบาลที่ผันเส้นทางสู่การเป็นเกษตรกรที่แน่วแน่กล้าเดินตามความฝันเกี่ยวกับการขายสุขภาพดีจนทำให้เธอเนี่ยประสบความสำเร็จได้อย่างรวดเร็วแต่เอ๊ะไอ้เจ้าเมลอนสุขภาพดีเนี่ยมันจะมีหน้าตาเป็นยังไงและจะดูแลยากไหมล่ะครับมาช่วงหน้าเรากลับมาติดตามพร้อมๆกันรู้หรือไม่เมลอนที่แพงที่สุดมีราคาเท่าไหร่

0: รู้หรือไม่เมลอนที่แพงที่สุดมีราคาเท่าไหร่เมลอนยูบาริหรือแตงแคนตาลูปยูบาริมีเปลือกบางครับเนื้อเนี่ยมีสีส้มสดเกิดจากการผสมพันธุ์ระหว่างแคนตาลูป2สายพันธุ์และปลูกได้เฉพาะพื้นที่ใกล้กับเมืองซัปโปโรบนเกาะฮอกไกโดเท่านั้นนะครับโดยเมลอนยูบาริจะมีเนื้อเป็นสีทองชุ่มฉ่ำมีกลิ่นหอมจัดและมีระดับความเข้มข้นของน้ำตาลในปริมาณที่สูงมากๆโดยแคนตาลูปทั่วไปที่จำหน่ายในญี่ปุ่นมีทั้งนำเข้าจากอเมริกาใต้ราคาราวลูกละ150บาทส่วนแคนตาลูปที่ปลูกอยู่ในญี่ปุ่นราคาลูกละ200-300บาทแต่เมลอนยูบาริจะมีการประมูลอยู่เรื่อยๆโดยสนนราคาที่เคยประมูลกันไปก็จะอยู่ที่ประมาณลูกละเกือบ 700,000 จนถึง 900,000 บาทแล้วล่ะครับโอ้ยหลังจากที่ได้ทราบที่มาที่ไปของพอฟาร์มเป็นที่เรียบร้อยแล้วคราวนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะได้รู้กันสักทีครับว่าเจ้าเมลอนของที่เนี่ยเขามีวิธีการดูแลต่างจากที่อื่นยังไงทำไมถึงกล้าการันตีความหวานอร่อยขนาดนั้น
1: ไหนล่ะจ๊ะเมลอนที่ฉันตามหา
2: เดี๋ยวก่อนจะไปเจอเมลอนเนี่ยเดี๋ยวเราต้องไปเรียนรู้การปลูกก่อนถูกไหมคะ
1: เรียนรู้การปลูกก่อน
2: ใช่
1: เริ่มตั้งแต่แรกเลยเหร
2: อยังไม่เป็นขั้นตอนที่2แล้ว
1: ขั้นตอนที่2
2: ใช่
1: คือขั้นตอนของ
2: การหยอดเมล็ดเพื่อเตรียมเพาะกล้า
1: เฮ้ย
2: อันนี้คือเมล็ดสำหรับที่จะพร้อมเพาะกล้าแล้ว
1: เรื่องนี้เขาหยอดกันดูเนาะ
2: ใช่แล้ว
1: อ้าวมาดูเรื่องการหยอดทำยังไงจ๊ะเนี่ย
2: พี่เปิ้ลสอนพี่เขาหน่อย
3: ใช่ไหมอะค่ะ
1: เดี๋ยวนะไม้อะไรเนี่ยไม้อะไรเลยอยากรู้ว่าไม้อะไร
3: อะเป็น
2: ต้นหญ้า
3: ต้นหญ้าน
1: ี่คือไปดึงต้นหญ้ามาจากตรงแถวๆนี้เหรอแล้วเขาไปเรียกเอาปลอกตัวเองว่าเป็นไม้หย่อนเนี่ยเหรอใช่ไหมใช้ครั้งหนึ่งก็ทิ้งได้เลยเพราะว่าเดี๋ยวก็ค่อยเด็ดใหม่ใช่ไหม
2: ใช่เขาเรียกว่าเป็นการรีไซเคิลโดยใช้วัสดุธรรมชาติ
1: อาทำไงต่อมีไม้อย่างนี้แล้ว
3: เอาไหมจิ้มแบบนี้ค่ะให้มันเป็นรู
1: อ๋อไม้จิ้มไม่เป็นรูอย่างนี้งอแงะ
2: อย่าลึกไปนะคะ
1: อย่
3: าลึกนะคะ
2: ถ้าลึกปุ๊บเดี๋ยวเราจะแทง
1: ได ้นี่ไหม
3: ค่ะแล้วก็เอาเมล็ดเมลอนมาหยอด
1: อันนี้คือเมล็ดเมลอนเหรอ
2: ใช่ค่ะ
1: แล้วมันเวลาเราเอามามันเป็นอย่างนี้เลยหรือเปล่าครับ
2: ไม่ตอนเอามามันก็จะเป็นเมล็ดอย่างเดียวแต่อันนี้คือน้อมผ่านการบ่มแล้ว
1: คือหมายถึงว่าพวกท่านเหล่านี้ต้องเอาเม็ดที่มันเป็นเม็ดปกติไปบ่มก่อนบ่มยังไงอะ
3: ก็นำเมล็ดไปแช่น้ำอุ่นค่ะ
1: นำเมล็ดไปแช่น้ำอุ่นนะ
3: คะค่ะแล้วก็เอามาห่อด้วยนะคะ
1: เอาเมล็ดไปแช่น้ำอุ่นก่อน
3: ค่ะ
1: นำเมล็ดขึ้นมาแล้วใส่ไว้ในห่อผ้าขาวบาง
2: ต้องชื้นด้วยนะ
1: ห่อผ้าขาวบางที่ชื้นด้วย
3: คือ
1: เอาว่าต้องปีกน้ำแล้วก็บิดให้หมาดๆเนาะแล้วก็มาห่อไว
3: ้
1: กี่นานจ๊ะ
3: 24ชั่วโมงค่ะ
1: 24ชั่วโมงก็จะได้เมล็ดที่มีหางติ่งออกมาแบบนี้
3: ใช่แล
1: ้
3: ว
1: แบบนี้ก็พร้อมแล้วไงต่อ
3: ปักลงไปเลยค
1: ่
3: ะใช่ค
1: ่
3: ะ
1: อ๋ออัน
3: นี้จะอย่าให้ลึกนะคะอ
1: ย่าให้ลึก
3: แล้วก็
1: ประมาณนี
3: ้เอามือจิ้มมันให้มันอยู่แบบนี
1: ้แค่นี้อ่ะลองที
2: ก็คือวิธีการคัดของเราก็คือถ้ามันแทงรากเนี่ยหมายความว่าอัตราการงอกมันคืออัตราการโตคือ 100%
1: อ๋อเพราะว่ามันแทงราก
2: แล้วนะตอนนี้ของเรา
1: ถ้าแช่ไว้แล้วไม่อ่านงี้ถือว่ารากน้อยอย่าง
2: น
1: ี
2: ้อันนี้ก็แทงแล้วนะ
1: อันนี้ก็แทงแล้ว
2: เห็นไหม
1: แต่มันแทงน้อย
2: แทงน้อยก็ยังโอเคแต่ถ้าไม่แทงเลยบ่มต่อ
1: มีไห
2: ม
1: ที ่ไม่แทงเลย
2: มี
1: แล้วบ่มแล้วก็ไม่แทงเลยมีไหม
2: บ้างไง
3: ม
1: ี
3: ค่ะ
1: มีใช่ไหม

0: แบบนี้ก็ต้องคัดออกเนาะ
1: ก็ของเราก็คือเราจะมี2แบบก็คือถ้าเป็นพันธุ์เม็ดใหม่เลยที่ทางบริษัทเมล็ดพันธุ์เขาส่งมาให้เราเทสแซมเปิลเนี่ยเราทำต่อเพื่อที่เราจะได้รู้อัตราการงอกเรารีพอร์ตกลับไปอย่างที่บอกว่าพอของใหม่มีกลุ่มเนาะพอทางกลุ่มส่งแซมเปิลตัวใหม่มาเนี่ยเรามีหน้าที่ช่วยเขาด้วยเหมือนกัน
2: จริงๆเมล็ดไม่ใช่พืชบ้านเราเลยนะครับเป็นพืชที่มาจากเขตในทวีปแอฟริกานะครับเพราะงั้นสภาพเมล็ดบ้านเราเนี่ยมันจะต่างกับเขาเราปลูกเมล็ดใหม่ๆนำมาปลูกเนี่ยจะปลูกไม่ค่อยได้นะครับแต่ฝีมือของเกษตรกรเนี่ยนะครับของไทยเนี่ยเก่งนะครับจะพยายามหาวิธีการค้นคิดวิธีการจนพันธุ์ปลูกได้นะครับงั้นปัจจุบันเราจะปลูกเมล็ดได้ทุกกลุ่มเลยนะครับแต่กลุ่มที่ปลูกยากหน่อยคือกลุ่มที่มีร่างแหหรือมีตาไข่สวยๆจะปลูกยากหน่อยนะครับเพราะอ่อนแอต่อสภาพแวดล้อมเมล็ดเนี่ยชอบอากาศเหมือนแห้งนะครับร้อนแล้วก็แห้งนะครับแล้วกลางคืนเย็นนะครับเป็นเขามีถิ่นกันเหมือนในทวีปแอฟริกาอย่างที่บอกนะครับงั้นแต่บ้านเรามันตรงกันข้ามเลยบ้านเราเนี่ยอากาศร้อนชื้นนะครับไม่งั้นเมล็ดเราจะปลูกได้ไม่ดีทุกฤดูนะครับ
0: ส่วนวัสดุตรงนี้แหละจ๊ะอันนี้ใช้อะไรจ๊ะ
3: อันนี้เขาเรียกว่าพีชมอสค่ะ
1: มันคือวัสดุปลูก
3: วัสดุปลูก
4: พีชมอสอะไรนะ
1: พ
4: ี
1: ชมอส
4: พีชมอสอะ
0: เหรอเป็นมันทำมาจากอะไรจ๊ะหรือว่าต้องสั่งซื้อมา
1: จริงจริงพีชมอสของเราเนี่ยมันมีหลายแบบแต่ณตอนนี้ของหมายใช้เป็นขุยมะพร้าวผสมกับปุ๋ย
0: ขุยมะพร้าวผสมกับปุ๋ย
1: ใช่
0: มันก็คือชื่อเรียกของวัสดุปลูกนั่นแหละ
1: ใช่
0: ใช่ไหม
1: หลังจากเราหยอดเม็ดเสร็จเนี่ยเราต้องให้ความชื้นต่
0: อ
1: เพื่อที่จะให้มันมีความชื้นที่เหมาะสมในการที่เขาจะเติบโตต่ออ
0: ๋อพี่ข้านี่เขาก็ไปเอาน้ำมาซึ่งเป็นน้ำมาจากเขาเหลียงซานไหลมา
1: ไม่น้ำไม่เหมาะเวลาเราปลูกลงถาดเพราะอันนี้เราต้องการที่จะให้เขาโตให้เต็มที่แล้วถึงเวลาเราก็แค่ดึงออกมาทั้งต้นแล้วก็ย้ายปลูกเลย
0: ที่ปลูกอยู่ทุกวันนี้สายพันธุ์คืออะไรบ้าง
1: โอ้โหที่นี่เราปลูกหลักๆอยู่แบบเยอะมากเลยอ่ะ10ได้ในของใหม่นะตอนนี้นะก็จะเป็นผิวกลุ่มผิวตะข่ายจะเป็นฮิเดโกะที่เป็นเนื้อเขียวแล้วก็พันธุ์ที่2ก็จะเป็นแซนหวานเป็นผิวตะข่ายเนื้อนุ่มสีส้มแต่ในแต่ละพันธุ์เนี่ยมันควรจะต้องมีฤดูที่มันเหมาะสม
0: อ๋อคือหมายถึงว่าเป็น10หลายพันธุ์เนี่ยไม่ได้ปลูกตลอดทั้งปี
1: แต่ว่าถ้าอย่างภูไทยอย่างเงี้ยภูไทยเราจะหลีกเลี่ยงการปลูกหน้าฝนเพราะว่าเปลือกเขาบางมากแล้วก็มีโอกาสเสียหายในการแตกถ้างั้นก็ไม่คุ้มแล้วนะถ้า
0: แตก
1: ก็
0: ขายดีกว่าคนอื่นไหม
1: ภูไทยเหรอภูไทยนี่แค่เปิดจองก็หมดอ่ะ
0: เทคนิคของการทำเมลอนของท่านให้หอมหวานอันนี้เราอยากรู้มาก
1: คือจริงๆก็อย่างแรกเลยสำหรับของพวกเราเนาะใส่ใจค่ะหลักการที่สองของเราก็คือที่นี่เราต้องรู้จักดินก่อนคือเหมยมองว่าการเกษตรเนี่ยคือวิทยาศาสตร์ดังนั้นเราก็คือเชื่อในสายวิทยาศาสตร์เราก็จะเวลาก่อนที่เหมยจะปลูกในทุกๆปีเนี่ยเหมยจะส่งดินไปตรวจก่อนในดินเรามีอะไรแล้วเราก็มาปรุงดินก็คืออย่างสมมติว่าเราต้องการไนโตรเจนเรารู้ละไนโตรเจนได้จากไหนมูลสัตว์ทั้งหลายแหละหรือว่าม
0: ูลสัตว์ใส่เข้าไป
1: ใช่
0: ก็คือเรียกว่าเตรียมกันตั้งแต่เตรียมดินเลย
1: ใช่
0: คือปรุงไว้ตั้งแต่ดินเลยไม่ใช่แค่มาปรุงตอนเป็นปุ๋ยให้เขา
1: ใช่
0: คือปรุงตั้งแต่แรก
1: ต้องให้รู้จักดินก่อนแล้วก็เตรียมให้รู้ว่าเราจะต้องเตรียมต้องรู้พื้นฐานก่อนว่าพืชเนี่ยเขาต้องการอะไร
0: นี่มาแล้วน้ำมานอกจากนั้นเองสูตรปุ๋ยที่ให้ระหว่างที่เขาเติบโตต้องดูแลด้วย
1: โอ้โหยิ่งกว่าด้วยค่ะซึ่งเมลอนเนี่ยเขาเป็นไม้ผลนะการเวลาติดผลไปแล้วเนี่ยความต้องการของพืชเนี่ยมันจะเยอะขึ้นมากไม่ว่าจะเป็นแร่ธาตุหลักแร่ธาตุรอง
0: แสดงว่าในแต่ละช่วงอายุเขาก็ต้องการปริมาณสารอาหารและรูปแบบแตกต่างกัน
1: ต้องค่ะอย่างสมมติว่าช่วงแรกเนี่ยค่ะช่วงแรกคือช่วงของการเติบโตของต้นเนาะช่วงต้นโตเรานิดไนโตรเจนดังนั้นล่ะช่วงแรกแม่จะอัดไนโตรเจน
0: เยอะหน่อย
1: ใช่ก็จะเป็นสูตรเสมอหลังจากนั้นก็คือพอช่วงที่แบบเริ่มติดลูกละเรานีดผลแล้วใช่ไหมขยายผลให้ใหญ่แล้วก็อาจจะมีไนโตรเจนลดลงเพื่อลดการหนาของเปลือกแล้วก็ใส่โพแทสเซียมไปเยอะขึ้นเพื่อให้โพแทสเซียมมีการสะสมในการทำหวานช่วงสุดท้ายคืออัดโพแทสเซียมเพียวๆเลยค่ะ
0: เพื่อให้ผลหวานอย่างเดียวเลย
1: ใช่อ๋อ
0: แต่ว่าโพแทสเซียมนี่มีผลที่ทำให้รสชาติเนี่ยหวานไม่หวานอยู่ที่โพแทสเซียม
1: โอ้ค่ะดังนั้นผลไม้รสชาติหวานสังเกตไหมว่ามันจะมีโพแทสเซียมเยอะ
5: เทคนิคการใช้ปุ๋ยของที่เนี่ยถือเป็นหัวใจสำคัญที่ทำให้เมลอนหอมหวานเลยก็ว่าได้นะครับโดยในช่วงแรกช่วงที่กำลังเติบโตเราก็จะเน้นไนโตรเจนมากหน่อยเพื่อให้ต้นนั้นแข็งแรงพอเริ่มติดลูกก็ให้ลดไนโตรเจนลงเพื่อลดความหนาของเปลือกและใส่เป็นโพแทสเซียมเยอะมากกว่าเพื่อเพิ่ม

0: ความหวานแทนครับและในช่วงสุดท้ายเราก็จะใส่โพแทสเซียมเพื่อเพิ่มความหวานให้กับผลผลิตอย่างเดียวไปเลย
1: เพราะฉะนั้นนี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งภูมิความรู้ที่ปัจจุบันนี้หาไม่ยาก
2: โอ้โหอินเทอร์เน็ตมีเยอะแยะ
1: อินเทอร์เน็ตเพียบเลย
2: ใช่แต่เพียงแค่ว่าคุณต้องรู้ก่อนว่าคุณควรจะใช้อะไรให้มันเหมาะสม
1: ด้วยพื้นฐานของความเป็นพยาบาลอยู่แล้วด้วยผลผลิตที่ตั้งใจทำพอฟาร์มตอนแรกที่อยากจะเป็นต้นทางที่กินได
2: ้
1: กินดีไม่ใช่ดีแค่ต่อใจแต่ดีต่อสุขภาพด้วย
2: ใช่
1: ไอกระบวนการพวกนี้มันถูกเอามาแทรกไว้ในโรงเรียนเรายังไงบ้าง
2: ของใหม่ก็คืออย่างที่บอกว่าใหม่เน้นก็คือน้องต้องใช้ความใส่ใจในการดูแลแม้กระทั่งเรื่องของการตรวจโรคที่นี่เราวางโปรแกรมในการตรวจโรคอย่างน้อยอาทิตย์ละ2วัน
1: ใครตรวจ
2: เปิ้ลตรวจแล้วก็ใหม่อาจจะมีแบบแอบๆเดินมาดูหน่อยแล้วก็อย่างเมื่อกี้เข้ามาถึงใหม่ก็คุยกับน้องเลยว่าแบบยูเห็นหรือเปล่าว่ายูเจอพี่เจอไวรัสลงน้องเขาก็บอกได้เลยว่าเขามันอยู่ที่ไหนลงไหนกี่ต้น
1: เวลาเจอโรคทำยังไงที่นี
2: ่เรามีไกด์ไลน์ค่ะเรามีไกด์ไลน์คือสมมติว่าวันนี้เรามีต้นแตกอย่างไรน้องรายงานพี่ใหม่เจอต้นแตกยางไหล5ต้น
1: ต้นแตกยางไหลคืออะไรอ่ะ
2: โรคค่ะเป็นโรค
1: ชื่อต้นแตกยางไหลอ่ะนะ
2: จริงๆมันชื่อ
1: เป็นอธิบายหน่อยสิหน้าตาเขาเป็นยังไง
3: มันก็จะแตกที่ต้นแล้วก็มันจะมียางไหลออกมาเป็นสีแดงๆ
1: จากต้นเหรอ
3: ใช
1: ่อ๋อทุกวันนี้เนี่ยได้ผลผลิตออกมาเอาล่ะมีคนชมไปหมดเลยว่ามันหวานมันหอมแต่จริงๆแล้วเขามีค่าวัดความหวานมั้ย
2: มีค่ะที่นี่มาตรฐานของเราเนี่ยก่อนที่จะตัดเราต้องทดสอบความหวานก่อน
1: เหรอ
2: จะเป็นเครื่องทดสอบความหวานคล้ายๆเครื่องตรวจมันไม่ใช่ค่ะเรามันเป็นเครื่องตรวจความเข้มข้นของสาร
1: แล้วเราตรวจยังไง
2: ก็ที่นี่แหละค่ะมันก็จะบอกน้องก่อนว่าเปิ้ลเทสหวานให้พี่หน่อยเทสเสร็จทำไงรู้ไหมก็ผ่ากินก่อน
3: ก
2: ิน
3: ก่อน
2: แล้วคำถามถัดไปของพี่ใหม่คืออะไรนะ
3: ได้กี่บิดค่ะพี่ใหม่จะถาม
1: คือเหมือนเขาทดสอบกันเองก่อน
3: ใช่ค่ะ
1: เราเองต้องประเมินจากลิ้นก่อนคิดว่าไอ้หวานประมาณนี้เขาเรียกกี่อะไรนะ
2: บริก
1: กี่บริก
2: ใช่
1: ลูกนี้ผ่าปั๊บชิมเลยเปิ้ลบอกกี่บริกสมมติ
3: 12
1: บริกสิ่งที่เราทำต่อคือ
2: ก็ถ้าใหม่อยู่อ่ะไม่เทสเองด้วยแล้วก็แต่ถ้าใหม่ไม่อยู่ปุ๊บเนี่ยก็ค่อยตรวจเครื่อง
1: ก็เอาเครื่องตรวจเลย
2: ใช่
1: ความคาดเคลื่อนเขาขนาดไหน
2: ก็ที่ผ่านมาไม่เกิน1อ่ะ
1: ตอนนี้กระบวนการของการเขาเรียกว่าเอาเมล็ดลง
2: พอก้า
1: อันนี้เรียบร้อยนะ
3: เรียบร้อย
1: เอาไปไหนต่อ
3: เข้าโรงค่ะ
1: เชลจะชวนฉันเข้าโรงเหรอจ๊ะชะชิชิชะอย่านะถ้าฉันเข้าไปแล้วเกิดติดใจต้องกลับมาอยู่อีบด้วยกันนะไปอยู่อีบไหม
3: ไม่ไป
1: ไม่ใช่ว่าไม่อยากไปอีบไม่อยากไปกับอีนี่เอาไปเดี๋ยวเข้าดูโรงหน่อย
0: ถือได้ว่าคุณไหมนี่เป็นเกษตรกรสาวที่มีเทคนิคและองค์ความรู้เกี่ยวกับการทำเกษตรได้อย่างยอดเยี่ยมเลยก็ว่าได้นะครับแต่ถ้าดูแลผลผลิตดีขนาดนี้ถ้าเกิดโรคขึ้นมาคงแย่ไม่ใช่น้อยเลยนะครับเอาเป็นว่าช่วงหน้าเราจะพาไปดูเทคนิคในการป้องกันโรคของพอฟาร์มกันครับรู้หรือไม่การทานเมลอนจะช่วยลดความเครียดของเราได้

0: รู้หรือไม่การทานเมลอนจะช่วยลดความเครียดของเราได้ BBC News ระบุว่านักวิจัยพบวิธีแก้เครียดอย่างง่ายๆด้วยการทานเมลอนเพราะห้องวิจัยในประเทศฝรั่งเศสมีการคัดเลือกอาสาสมัคร70คนอายุได้อยู่ระหว่างประมาณ 30-55 ปีที่มีความเครียดและรู้สึกอ่อนล้าอยู่เป็นประจำโดยแบ่งออกเป็น2กลุ่มกลุ่มแรกให้กินแคปซูลที่มีเอนไซม์จากน้ำเมลอนกลุ่มที่2เนี่ยให้กินแคปซูลหลอกครับผ่านไป4สัปดาห์พบว่ากลุ่มแรกมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นมากกว่ากลุ่มที่2ทั้งทางด้านสุขภาพเช่นความเจ็บปวดปัญหาการนอนหลับเรื่องเกี่ยวกับกระบวนการการรับรู้รวมไปถึงพฤติกรรมเช่นลดอารมณ์ฉุนเฉียวโมโหง่ายและพวกเขายังดูเป็นมิตรมากขึ้นอีกด้วยแหละครับเกษตรขั้นเทพกลับมาแล้วล่ะครับคุณผู้ชมช่วงนี้เราจะไปดูกันสิครับว่าพอฟาร์มแห่งนี้เขามีมาตรฐานในการจัดการสวนแต่ละขั้นตอนอย่างไรเพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดีกันบ้างเริ่มต้นจากการเก็บไปจนถึงการดูแลโรคกันเลยดีกว่าครับ
1: โอ้โหแม่เรียกว่าเบ่งบานเต่งตึงบุ๋มบั๋มออกมาเป็นลูกเลย
2: แบบนี้นี่อายุสักประมาณเท่าไหร่แล้วเนี่ย
3: อันนี้ก็คืออายุประมาณ75วันหลังจากเราเพาะตรงก้าตรงนู้นนะคะ
2: 75วัน
3: ใช่
2: ก็คื

0: ประมาณ2เดือนกว่าๆแล้ว
1: เกือบ3เดือนนะ
0: เกือบ3เดือนไอ้โดยปกติทั่วไปเมลอนของเราเนี่ยหลังจากเป็นต้นกล้าเนี่ยเราเอามาปลูกลงดินกี่นานถึงจะได้เก็บ
1: ก็แล้วแต่พันธุ์คือแต่บางพันธุ์มันก็จะอายุยาวหน่อยก็80วัน85วันก็มีสั้นสุดก็65 70อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: นี่คือออกเป็นลูกพร้อมเราเก็บทุกอย่างเลย
1: ใช่ๆจริงๆที่นี่เราจะนับกันที่วันที่หลังผสมดอกเพราะมันชัวร์สุดเพราะว่าเห็นไหมของมันจะมีเลเบลบอกว่าอันนี้คือวันที่เราผสมดอกเราต้องการให้มั่นใจจริงๆว่าเราไม่ตัดเมลอนอ่อนให้ลูกค้า
0: ผสมดอกคืออะไร
1: คือที่นี่มันไม่มีแมลงไงคะดังนั้นเราต้องเป็นแมลง
0: ผสมเอง
1: บินมาเลยผสมให้เขา
0: แล้วอันนี้หมายความว่าทุกลูกเขาจะมีวันผสมดอกเขาอยู
1: ่ใช
0: ่แล้วก็จะได้รู้อายุว่าหลังจากผสมดอกไปแล้วกี่นานตามเกณฑ์ของเราจึงจะเก็บได้
1: ใช
0: ่ซึ่งโดยปกติก็จะอยู่ประมาณสักเนี่ย3เดือน
1: ก็โดยเรนจ์ก็ไม่เกิน3เดือน
0: ประมาณ3เดือน
1: ใช่ใช
0: ่หลังจากตัดเสร็จแล้วทำไงอ่ะ
1: รื้อแปลงทิ้ง
0: เฮ้ย
1: ยับ
0: ต้องเอาเขาออกหมดเลยเหรอ
1: ใช่
0: ต้นนี่ไม่สามารถอะไรได้อีกแล้วเหรอ
1: ใช่เพราะว่าอย่างที่หมายบอกว่าเรามีช่วงหยุดยาใช่ป่ะช่วงหยุดยามันมีโอกาสเกิดโรคอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยโรคทั้งนั้นเลยแล้วเก็บไว้ก็เป็นสะสมของโรคแล้วก็รื้อทิ้งเลยแล้วความสมบูรณ์ก็ไม่ได้เหมือนเดิมอยู่แล้วเพราะว่าการทำหวานของเมล็ดเราต้องงดน้ำด้วยสภาพต้นเขาจะโซมลงไปเรื่อยๆอยู่แล้วดังนั้นเราก็กำจัดออกไปของที่ไม่ดีไม่ควรค่ากันจะเก็บไว
0: ้งั้นแบบนี้ดูยังไงว่าลูกไหนเราพร้อมแล้ว
1: จริงๆก็คือของที่นี่เราสูงเทสก่อน
0: พอหลังจากผสมดอกแล้วมันจะเป็นยังไงต่อมันมาอย่างนี้แล้วเราต้องช่วยมันอุ้มไว้หรือยังไง
1: ใช่ค่ะเราต้องประคองเขาเพราะว่าเมลอนเนี่ยเขามีความหนักของตัวลูกแล้วเนาะถ้าเราคล้องไม่คล้องเขาอ่ะมันก็จะทิ้งตามน้ำหนักของแรงโน้มถ่วงซามูไรก็จะเสียหาย
0: ก็จะต้องเอาคล้องช่วยเขาไว้อย่างนี้
1: เอาเชือกช่วยพยุงไว
0: ้อ้าวไป
2: พูดถึงเมลอนแล้วถ้าเกิดการแบ่งตามลักษณะพืชศาสตร์เนี่ยเยอะมากนะครับแต่ถ้าจะแบ่งตามเอาที่เราพบเห็นนะครับแบ่งตามรูปร่างข้างนอกเนี่ยมันพอจะแบ่งได้สัก3กลุ่มนะครับคือกลุ่มแรกเนี่ยเป็นเมลอนที่ผิวขรุขระมีร่างแหหรือมีตะข่ายนะครับแล้วก็กลุ่มที่2อย่างที่2ก็คือเมลอนที่ผิวเรียบนะผิวเรียบเลยนะครับอาจจะมีลายแตกบ้างอะไรเงี้ยครับก็อันนี้ผิวเรียบแล้วก็กลิ่นไม่ค่อยหอมนะครับพวกนี้เราเรียกว่าฮันนี่ดิวนะฮันนี่ดิวนะครับสีเนื้อก็จะมีสีขาวสีเขียวแล้วก็สีส้มนะครับนะแต่กลุ่มแรกนี่ก็จะหอมนะครับเป็นตะข่ายแล้วก็มีเนื้อสีส้มสีเขียวเหมือนกันนะครับส่วนกลุ่มที่3เนี่ยนะครับอันนี้ก็คือเหมือนแตงไทยแตงไทยบ้านเราเนี่ยครับ
0: โซนนี้คืออะไรโซนนี้คืออะไร
1: โซนนี้จริงๆก็คือเป็นทางที่เราจะเดินจากจุดจำหน่ายสินค้าเพื่อที่จะเข้ามาที่โรงเรือนค่ะ
0: ทำเป็นแบบลัดเลาะพุ่มไม้สุ่มทุ่มพุ่มไม
1: ้ก็ต้นไม้สวย
0: น่ารักระหว่าง
1: ทาง
0: ที่สำคัญคือมันกันแดดด้วย
1: ถูกต้องค่ะ
0: ปัจจุบันนี้ทั้งหมดทั้งมวลพื้นที่ของพอฟาร์มเรามีทั้งหมดกี่ไร
1: ่จริงๆของเรามี50
0: แต่ใช้พื้นที่ใช่ไหมพื้นที่ใช่ไหม
1: แต่ใช้จริงๆตอนนี้ยังไม่ถึง8เลย
0: พื้นที่ที่ใช้งานจริงไม่ถึง8เหลืออีก
1: ก็แค่42
0: ก็คิดว่าแพลนต่อไปเรื่อยๆอย่างโรงเรือนตอนนี้เองมีกี่โรงเรือน
1: ตอนนี้16ค่ะ
0: 16ไซส์เหมือนกันไหม
1: ไซส์2ไซส์แบ่งออกเป็น2เฟสด้วยเฟสแรกก็คือเป็นไซส์ 6.2 คูณ30เมตรแล้วก็เฟสที่2จะเป็นไซส์ 6.2 คูณ 14.5
0: ทีนี้ครั้งแรกเลยเห็นบอกว่าเริ่มจากเฟสแรกก่อนเฟสแรกนี่สร้างกี่โรง
1: 10
0: โรงเรือนก่อนเลย
1: ใช่
0: ภายใต้เงิน2ล้านที่ไปหลอกป้ามาได
1: ้เย็บไม่หลอกเลยขออนุมัติ
0: ขออนุมัติมาขออนุมัติมาได้เงินมาก็มาลง10โรงเลย
1: ใช่ค่ะ
0: ตอนแรกปลูก10โรงเลยไหม
1: ไม่ไม่ทยอยปลูกแต่ต้นแต่ตอนแรกเนี่ยปลูกทุกสายพันธุ์4โรงแล้วเจ๊ง4โรง
0: ที่บอกว่าน้ำเข้าอ่ะนะ
1: ใช
0: ่อ๋อเริ่มจาก4โรงแบบนั้นก่อนหลังจากนั้นก็เติบโตมาเรื่อย
1: ก็คือหลังจากนั้นแม่ลงปลูกทุกครึ่งโรงเพื่อให้ออกทุกอาทิตย์คือแม่ไม่ได้ต้องการปลูกแบบปลูกแล้วเทออกขายหมดอย่างเงี้ยไม่ใช่ไงแม่ต้องการปลูกแบบวางแผนว่าต้องมีของทุกอาทิตย์ลูกค้ามามีมุมถ่ายรูปทุกอาทิตย
0: ์ทีนี้อยากรู้มากเลยว่าเจ้าเมลอนเนี่ยแบบที่ท่านปู่เนี่ยเขาชอบอากาศแบบไหน
1: จริงๆเขาชอบอากาศร้อนนะ
0: เมลอนนะ
1: แบบอุณหภูมิ 30-40
0: เจ้าเมลอนเนี่ยไม่ว่าจะไปอยู่ประเทศไหนก็คือชอบความร้อน
1: ใช่ค่ะ
0: ถ้าควบคุมอุณหภูมิไม่ร้อนได้เขาก็อยู่ได้
1: ใช
0: ่อ๋อดีที่สุดฤดูไหนเมลอนชอบที่สุดเลย
1: บ้านเราคือหนาวเพราะหนาวบ้านเราคือมันไม่ต่ำกว่า20มันก็20กว่าถึง30อะไรอย่างเงี้ย
0: เขาเรียกว่ามันอากาศปกติหน้าหนาวเป็นยังไงเมลอนเขาจะเป็นยังไง
1: แต่ข้อเสียหน้าหนาวคือลูกจะเล็กลูกเล็กแบบน้ำหนัก 1.2 1.3 1.4 เองอ่ะ

0: แต่ว่าความรสสัมผัสลายอะไรอย่างเงี้ยสวยเพราะว่าแดดหน้าร้อนจริงๆเป็นแดดแรงนะคะแต่เราไม่รู้สึกว่ามันร้อนเพราะอากาศมันหนาวถูกไหมพอแดดที่แรงเนี่ยความเข้มแสงเขาเยอะการแตกลายทำได้ดีลายสวยสีสวยแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยพอหมดหน้าฝนไปแล้วเนี่ยสิ่งที่ดีของหน้าหนาวก็คือแบบดินมันแห้งอ่ะการทำหวานก็ง่าย
1: รสชาติก็คุมได้ง่าย
0: ใช่
1: ดีสุดคือหนาวอ่ะลองลงมา
0: เราลงมาจริงๆก็ต้องเป็นร้อนแย่สุดคือหน้าฝน
2: ในสารฤดูของบ้านเราเนี่ยเราจะพบว่าเมลอนเติบโตแตกต่างกันนะครับฤดูร้อนเนี่ยเป็นฤดูที่เมลอนโตดีที่สุดนะครับแต่จะมีอาจจะมีปัญหาเรื่องเทียบไฟบ้างรบกวนบ้างทำให้ใบกรอบนะครับแต่ถ้าเป็นฤดูฝนเนี่ยเมลอนเขาจะจบปัญหาว่าน้ำจะขังถ้าดินปลูกในที่ราบลุ่มนะครับน้ำขังได้เนี่ยอาจจะเกิดโรคทางดินนะครับแล้วส่วนทางใบเนี่ยถ้าอากาศชื้นมากๆก็เป็นโรคทางใบอีกนะครับโรคราน้ำค้างหรือโรคราแป้งนะซึ่งเป็นปัญหากับเมลอนนะครับส่วนหน้าหนาวเนี่ยถ้าอากาศหนาวมากเกินไปต่ำกว่า25นะครับองศาเนี่ยเมลอนเขาชะงักการเติบโตผลลูกก็เล็กนะครับ
0: ด้วยความที่เมลอนเนี่ยเขาเป็นพืชที่อ่อนแอคือจริงๆต้องบอกว่าต้นกำเนิดเขาชอบอากาศแห้งๆพอเจอความชื้นบ้านเราเข้าไปทั้งนั้นแหละจ้ะมาตระกูลลาทั้งหลายแหละมากันแบบยกขยงลาน้ำค้างลาแป้งลานู่นลานี่ลานั่นลาโน่น
1: เพราะฉะนั้นเอาหลักความชื้นมันเป็นที่มาของลาเพราะฉะนั้นสิ่งที่เมลอนกลัวคือลา
0: เกินบางอย่างก็เป็นแบบแบคทีเรียไวรัสอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: เอางั้นช่วยจำแนกแยกแยะหน่อยว่าอะไรที่น่าเป็นห่วงบ้างสำหรับเมลอน
0: น่าห่วงสุดคือไวรัส
1: ไวรัส
0: ใช่เพราะว่าไวรัสเนี่ยแพร่เชื้อได
1: ้คือหมายถึงว่าของตัวเองส่วนหนึ่งแพร่ไปติดต้นต่อไปส่วนหนึ่งแต่เวลาไวรัสเนี่ยมันจะเร็วไปถึงขนาดทั้งโรงเลยโดนหมด
0: ถูก
1: อ้าวไวรัสเขาจะแพร่ไปทางไหน
0: ก็คือคล้ายๆไวรัสมันเป็นเชื้อโรคใช่ไหมคะซึ่งมันจะต้องหลักการคือถ้าเป็นวิทยาศาสตร์ก็จะต้องมีบ้านของเชื้อที่เรียกว่าโฮสต์อย่างเงี้ยซึ่งโฮสต์ก็คือแมลงแล้วก็แมลงก็พาไปเกาะไปดูดน้ำปล่อยเชื้อลงไปด้วยปุ๊บเชื้อเจริญเติบโตปุ๊บอาจเราไปจับใบนี้ก็ไปจับอีกต้นนึงก็ต่อไปอีกอะไรเง
1: ี้
0: ย
1: แมลงเขาก็จะพาไป
0: ใช
1: ่ไอ้แมลงที่พาไปนี่คือตัวเพลียที่บอกก็เลยทำให้ไวรัสไม่ไปเร็ววิธีการแก้ไขล่ะถ้าหากว่าเป็นไวรัสทำไง
0: ถ้าเป็นไวรัสอย่างเดียวคือถอนทิ้งแล้ว
1: เผาเลย
0: ใช่ต้องเผาด้วย
1: เชื้อรา
0: เชื้อราก็มี2แบบถ้าเรายังไม่หยุดยาคือของหมายที่นี่เราใช้ยาฆ่าแมลงและยาฆ่าราแต่ว่าเรามีระยะหยุดยาเนาะถ้าเรายังไม่ใช่ระยะหยุดยาเราก็ใช้ยาตามปกติ
1: อ่ะถ้ากลับมาตั้งต้นวันนี้มีคนสงสัยมากไม่ว่าจะเป็นที่อียิปต์เองหรือว่าที่ไหนก็แล้วแต่อยากปลูกเมลอนบ้างสมมุติมีที่อยู่ประมาณนึงอยากเริ่มต้นควรจะเริ่มสักกี่โรงเรือนไซส์ไหนแล้วต้องเต็มเงินเท่าไหร่ลงกับอะไรบ้าง
0: สิ่งแรกที่หมายบอกเลยนะคุณกลับไปเขียนแผนก่อน business plan ค่ะเพราะว่าถ้าคุณไม่รู้ว่าคุณจะขายใครคุณจะปลูกเพราะคุณปลูกมาสุดท้ายไงเจ๊งได้ไงยังไม่ได้ทำอะไรเลยอ่ะดังนั้นเจ๊งในกระดาษก่อนคุณเขียนเลยว่าแบบคุณจะขายใครตลาดคุณเป็นยังไงกำหนดราคาให้ชัดเจนแล้วเสร็จแล้วค่อยมาคิดว่าต้นทุนเท่าไหร่แล้วคุณจะรู้ว่าคุณจะต้องปลูกเท่าไหร่เองเพราะคุณรู้แล้วคุณจะขายใครวอลุ่มเท่าไหร่
1: จะถามว่าโมเดลของความสำเร็จส่วนหนึ่งคือเกิดจากการเตรียมพร้อมและศึกษา
0: สำคัญมากเหมือนกันอันนั้นก็เป็นอีกสิ่งสำคัญ
1: นะศึกษาหาความรู้ในสิ่งที่จะทำให้เต็มที
0: ่ใช
1: ่แล้วก็วางแผนให้ดี
0: ใช่ครับ
1: แล้วถ้าเห็นว่าแผนนี้เฮ้ยในกระดาษมันก็เวิร์กนะลองทำดูแล้วค่อยแก้ไขปัญหา
0: อาจจะยังถ้ายังไม่มั่นใจจริงก็ถามผู้รู้อย่างที่แบบอย่างที่พี่บอกค่ะเพราะว่าหมายมองว่าผู้รู้อ่ะถ้าเขารู้จริงๆอ่ะเขาไม่เคยห่วงวิชาหรอกคนที่ห่วงวิชาคือคนที่มันไม่มั่นใจในความคิดมันต่างหาก
1: เ
0: ฮ้ยคิดต่อวางแผนการไม่เคยห่วงค่ะ
1: เมลอนนี่ถือว่าเป็นผลไม้ที่โรคเยอะไม่ใช่เล่นเลยล่ะครับเพราะฉะนั้นเกษตรกรผู้ปลูกนี่ควรจะต้องให้ความใส่ใจแล้วก็ต้องมีความรู้มากๆเกี่ยวกับการป้องกันพอตัวเลยนะครับไม่น่าล่ะราคาถึงได้ดีขนาดนี้ช่วงหน้าครับเราจะได้รู้กันแล้วล่ะครับว่าผลผลิตของพ่อฟาร์มเขาส่งไปขายที่ไหนกันบ้างทำไมถึงทำรายได้เป็นกอบเป็นกำได้ขนาดนี้รู้หรือไม่เมล็ดของเมลอนเนี่ยสามารถลดกลิ่นปากได้

0: ู้หรือไม่เมล็ดของเมลอนเนี่ยสามารถลดกลิ่นปากได้นะครับเพียงที่เรานำเมล็ดเมลอนที่ทานเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเอาไปตากให้แห้งครับแล้วปั่นผสมกับน้ำผึ้งให้ละเอียดแล้วก็เอามาปั้นเป็นเม็ดเอาไว้ใช้อมหลังแปรงฟันตอนเช้า1เม็ดก็จะทำให้ลดกลิ่นปากได้นะครับพูดคุยกับคนอื่นได้อย่างมั่นใจขึ้นเหมาะจริงๆครับกับผู้ที่มีกลิ่นปากอยู่ตอนนี้กลับมาสู่ช่วงสุดท้ายในเกษตรขั้นเทพเราจะได้ทราบกันแล้วล่ะครับว่า business plan ของคุณใหม่เนี่ยเขามีวิธีคิดอย่างไรตั้งแต่จุดเริ่มต้นและจะขายกันแบบไหนรวมถึงวางแพลนขยายไปถึงไหนบ้างคุณใหม่ครับรบกวนช่วยเฉลยหมดเลยนะครับ
1: โอ้โหอลังการงานสร้างกว่าที่บ้านเราตั้งเยอะฮึมาครบเลยเมลอนเหลือง
2: ใช
1: ่เมลอนเขียวเมลอนน้ำตาลเฮ้ยเดี๋ยวไปดูมาตั้งนานไม่เห็นบอกว่ามีปลูกเมลอนเหลี่ยมแบบนี้นะ
2: อ๋ออันนี้เป็นเมลอนแบบใหม่ค่ะสำหรับปีใหม่ใช่มันเป็นแพ็กเกจจิ้งค่ะต้องบอกอย่างนี
1: ้แสดงว่าที่นี่นี่มีการเอามาต่อยอดเอามาพัฒนาอีกเยอะเลย
2: ก็เราพยายามพัฒนาไปเรื่อยๆต้องใช้คำนี้ดีกว
1: ่
2: าน
1: อกจากขายเป็นลูกๆแบบนี้แล้วก็ยังขายแบบมีแพ็กเกจจิ้งใส่กล่อง
2: ใช่ครับ
1: นอกจากกินสดแบบนี้แล้วยังมีแบบอื่นด้วย
2: ถูกต้องค่ะ
1: เฮ้ยเดี๋ยวนะนี่ท่านจะให้ข้าเอาซาลาเปาไปกำนันฮ่องเต้แห่งเมืองไชน่าเหร
2: อโอ้อันนี้ก็ต้องลองก่อนค่ะไม
1: ่
2: จำเป
1: ็
2: นต้องไปถึงไชน่าให้ไชน่ากินก็ได้ลองเนี่ยหนุ่มอียิปต์ทานก่อนเลย
1: ไม่สิเราตั้งใจมากินเมลอนเราไม่ได้ตั้งใจมากินซาลาเปา
2: ก็เพราะนี่คือซาลาเปาไส้ครีมเมลอนไงคะ
1: ซาลาเปาไส้ครีมเมลอน
2: ใช่แล้ว
1: ว้าวว้าวว้าวว้าวรอทำไมล่ะครับผมนั่นสีเขียวๆนี่ไม่ใช่ถั่วเขียวใช่ไหม
2: ไม่ใช่มันก็คือไส้เมลอนนี่แหละค่ะ
1: มันก็คือไส้เมลอนเขียวแบบนี้
2: ใช่แล้ว
1: อ๋อมาอยู่แบบนี้นี่เองไหนลองชิมซิมีความเป็นเมลอนจริงหรือเปล่าอืมกลิ่นใช่
2: อ
1: ้
2: าวก็เราใช้เมลอนเนื้อใช้เมลอนเนี่ยเอามาปั่นให้เป็นน้ำแล้วก็ใช้แทนตัวน้ำปกติเวลาเราทำซาลาเปาไส้ครีมเนี่ยค
1: ่
2: ะ
1: แล้วก็มีเนื้อเมลอนจริงๆอยู่ในนี้ด้วย
2: ถูกต้องครับ
1: อ่ะนอกจากนั้นยังมีนี่
2: อันนี้คือสลัดเมลอนค่ะ
1: ถ้าใครมาที่นี
2: ่
1: ก็จะได้มีเมนูหลากหลายอีกเอาเมลอนมาทำสลัดด้วย
2: ใช
1: ่แล้วก็ที่แปลกตาอีกคือนี
2: ่พายเมลอน
1: พายเมลอน
2: ใช่
1: ห
2: ืมไหม
1: นี่พายก็เอามาทำเป็นไส้เมลอนได้แล้วก็มีไส้ออกมาอย่างนี้ด้วย
2: ใช่ค่ะ
1: แบบนี้เด็กๆที่เมืองของข้าเนี่ยต้องชอบแน่ๆบางทีเห็นผักเห็นผักเห็นผลไม้สดๆไม่กล้ากินถ้าเอาอย่างนี้ไปจบเลยมันก็ยังมีเนื้อเมลอนในนี้ด้วย
2: ใช่
1: ต่อยอดเป็นหลายอย่างอันนั้น
2: อันนี้ส้มตำ
1: ส้มตำเมลอน
2: ใช่
1: ขอไปก่อนดูพริกแล้วไม่ไหวเดี๋ยวทอดไฟแตกวันนี้แม่แสดงว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยคือการเอามาแปรรูปเพิ่มเติม
2: ใช่อ
1: ยากรู้ว่าท่านเนี่ยนอกจากตรงนี้แล้วท่านยังแปรรูปไปในอื่นอีกไหม
2: คือณตอนนี้มันจะเป็นเฟสต่อๆไปแล้วค่ะก็คือเฟสแรกของเราคือทิศทางพอฟาร์มเนี่ยเราตั้งใจที่จะทำให้มันเป็นแบบหนึ่งคือที่เที่ยวก่อนเนาะดังนั้นเราก็เลยต้องเพิ่มความหลากหลายในเมนูหลังจากนั้นเนี่ยทีนี้เราก็จะแพลนต่อๆไปก็คือเป็นที่เที่ยวที่มันสมบูรณ์มากกว่านี
1: ้
2: อาจจะมีโฮมสเตย์มีขายแอคทิวิตี้ในโฮมสเตย์ของเราถัดไปก็อาจจะเอาเมลอนของเราก็คือแอคทิวิตี้ของใหม่ก็คือแอคทิวิตี้ที่เราจะต้องทำกับเมลอนถูกไหม
1: ทุกอย่างต้องเกี่ยวกับเมลอนทั้งหมด
2: ใช
1: ่แต่ว่านอกจากนี้แล้วเนี่ยผลผลิตของท่านเองเนี่ยท่านเอาไปขายที่ไหนบ้าง
2: ตอนนี้ขายหน้าฟาร์มที่เดียวค่ะที่พอฟาร์ม
1: ทำไมไม่ส่งขายล่ะของดีๆแบบนี้ส่งไปให้คนอื่นได้กินบ้าง
2: บางครั้งของดีๆเราก็อยากให้ลูกค้าเข้ามาหาเราเนาะ
1: นั่นแล้วแบบนี้ลูกค้าส่วนใหญ่ที่เขารู้จักเราเนี่ยเขารู้จักมาทางไหน
2: ก็ช่องทางการติดต่อหรือว่าช่องทางการคือเขาหมายโชคดีเนาะว่าตัวเมย์เองเนี่ย หมายอินคลูดตัวเองเข้าเป็นยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์

0: ซึ่งมันเป็นโครงการดีๆของกรมส่งเสริมการเกษตรนะคะแล้วกรมส่งเสริมการเกษตรเนี่ยเขาก็ไปสร้างเครือข่ายให้เราได้เข้าไปมีบทบาทได้ออกโทรทัศน์ได้ไปขายตามบูธต่างๆเช่นงานคลองพดุงกรุงเกษมดึงเราเข้าไปเจอกับททก็คือการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะซึ่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเขาก็ดึงเราเข้าไปเจอกับบล็อกเกอร์ต่างๆเช่นชิวไปไหนอันซีนทัวร์อินไทยแลนด์ซึ่งพอฟาร์มได้รับการรีวิวจากกลุ่มเหล่านั้นด้วย
1: คิดว่ามาจนถึงวันนี้พอฟาร์มเองเนี่ยถือว่าเขาเป็นที่รู้จักเฮ้อยากจะรู้ว่าหัวใจสำคัญจริงๆแล้วของความสำเร็จของพอฟาร์มว่าอะไรเป็นสิ่งสำคัญสำหรับพอฟาร์มในการประสบความสำเร็จมาจนถึงตอนนี้
0: ตัวแม่เองแม่มองว่าความสำเร็จของพอฟาร์มเนี่ยมันมาจากทุกๆคนในพอฟาร์มด้วยเนาะมันไม่ใช่แค่เราที่เป็นแบบเจ้าของแต่แม่มองว่าที่เนี่ยทุกๆคนในพอฟาร์มคือเจ้าของแล้วก็ในขณะเดียวกันที่สำคัญที่สุดก็คือลูกค้าถ้าเราไม่มีลูกค้าพอฟาร์มไม่มีวันสำเร็จถูกไหมคะแล้วก็ที่เราทำเป็นวัฒนธรรมองค์กรของเราเลยอะค่ะก็คือการสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบริการเดินเข้าฟาร์มมายิ้มไหว้ทักทายเป็นสิ่งสำคัญสิ่งที่สองที่เราทำก็คือคุณภาพของสินค้าเรา
1: โดยเฉพาะที่นี่เนี่ยคอนเซ็ปต์คือเปิดเป็นเขาเรียกว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวด้วย
0: ใช่
1: นะสำคัญก็คือการบริการ
0: ถูกต้องค่ะ
1: แล้วก็คุณภาพของผลิตภัณฑ์
0: ใช่
1: ถ้าสองอย่างนี้มาด้วยกันนี่คือหัวใจของทางโครงการสำเร็จของพอฟาร์ม
0: ใช่คือหมายตั้งใจว่าให้เขามาปลูกเสร็จเนี่ยทุกสิ่งในพอฟาร์มเนี่ยคุณเก็บแล้วมาทำอาหารเองแล้วก็เป็นมื้อเย็นของคุณถูกไหมแล้วก็มื้อเช้าคือเราก็จะทำอาหารเลี้ยงคุณ
1: ถ้าเขาไม่เก็บแสดงว่า
0: คุณก็ไม่มีมื้อเย็นค่ะบอกแล้วไงว่าคุณมาแล้วคุณต้องเตรียมว่าคุณมาเหนื่อยนะคุณไม่ใช่มาชิวๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าต้องบอกว่าไลฟ์สไตล์คนกรุงเทพตอนเนี้ยไม่ยอมออกกำลังกายไม่ค่อยได้มีแอคทิวิตี้ส่วนใหญ่อยู่บนโต๊ะอยู่ในรถซึ่งหมายอยากให้คนกรุงเทพหรือคนที่เขาเป็นสังคมเมืองอ่ะมาเรียนรู้วิถีความเป็นแบบบ้านๆแบบเนี้ยวิถีความเป็นแบบเนี้ยสิ่งที่เราเห็นว่าอยู่กับธรรมชาติบ้างอย่างเงี้ย
1: อีกไลน์นึง
0: ก็คือไลน์บิสเนสเลยค่ะไลน์ธุรกิจซึ่งเราก็แพลนว่าต่อไปเราจะเดินเป็น SME มีการทำเป็นโรงงานผลิตเมลอนที่แปรรูปขึ้นมาแล้วสามารถส่งต่อไปเมืองนอกซึ่งเฟสนั้นมันเป็นเฟสที่เรายังอยู่ในเรื่องของการวิจัยสูตรออกมาให้ได้ก่อนเพราะว่าสูตรที่หมายทำเนี่ยหมายไม่ได้มองว่ามันเป็นแค่ไดฟรีสอย่างเดียวละแต่มันจะต้องมีประโยชน์มากกว่าไดฟรีสที่กินเล่นได้
1: แหมไม่กล้าบอกหมดแต่ออกแพรมๆแน
0: ่อันนั้นเราต้องรอวิจัยให้เสร็จก่อนได้ว่าเราทำได้จริงๆ
1: นะแล้วยังไงก็เชิญท่านไปที่เมืองของข้านะไปดูซิว่าบรรยากาศของเมืองของข้านี่สามารถจะปลูกเมลอนอร่อยๆแบบนี้ได้หรือเปล่านะไว้เจอกันที่อียิปต์แต่ตอนนี้ฉันขอหยิบก่อนฉันหยิบไปฝากคนที่อียิปต์นะนะพวกสร้างปิรามิดอยากกินของอร่อยๆหวานๆแบบนี้แล้วไว้เจอกันใหม่เด้อไปละ
0: ไปแล้วว
2: ันนี้คุณผู้ชมคงได้รับความรู้กันไปไม่น้อยเลยนะครับและที่สำคัญก็คือการได้แรงบันดาลใจที่ได้เห็นเกษตรกรสาวหัวใจแกร่งที่ตั้งใจและทุ่มเทกับการทำการเกษตรประกอบกับองค์ความรู้แบบเกษตรกรรุ่นใหม่ที่เน้นสร้างผลผลิตที่มีคุณภาพเพื่อให้เป็นที่ต้องการของตลาดอีกทั้งยังมีการวางแผนเป็นขั้นเป็นตอนเพื่อพัฒนาต่อยอดอย่างรอบคอบจนประสบความสำเร็จได้ขนาดนี้สัปดาห์หน้าเกษตรกรหนุ่มหล่อสาวสวยคนไหนจะเข้ามาอยู่ในทำเนียบเกษตรขั้นเทพของเราอีกบ้างต้องติดตามกันนะครับส่วนวันนี้ไปก่อนครับอยากกินเมลอนกรอบๆหวานๆแล้วสวัสดีครับ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: ทุกชนิดต่างมีความต้องการน้ำเพื่อนำมาใช้ในกระบวนการสังเคราะห์แสงเป็นตัวละลายธาตุอาหารในดินเพื่อให้รากดูดขึ้นไปสร้างการเจริญเติบโตและคายน้ำเพื่อระบายความร้อนนอกจากนี้น้ำยังเป็นสิ่งสำคัญในการกำหนดปริมาณและผลผลิตของพืชด้วยซึ่งพืชแต่ละชนิดมีความต้องการน้ำที่ต่างกันขึ้นอยู่กับชนิดพันธุ์และอายุหากให้น้ำน้อยก็จะทำให้โตช้าผลผลิตต่ำแต่ถ้าให้มากไปก็สิ้นเปลืองดังนั้นจึงจำเป็นต้องให้น้ำอย่างเหมาะสมกับความต้องการของพืชชนิดนั้นๆดังนั้นสิ่งที่เกษตรกรจำเป็นต้องรู้อีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องการจัดการระบบให้น้ำซึ่งจะสามารถควบคุมปริมาณการให้น้ำพืชได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและสะดวกซึ่งจะส่งผลดีดังนี้ค่ะทำให้พืชเจริญเติบโตเต็มที่ไม่ชะงักการเติบโตเพิ่มปริมาณและคุณภาพของผลผลิตกำหนดเวลาในการเก็บเกี่ยวผลผลิตได้การให้ปุ๋ยมีประสิทธิภาพสูงขึ้นสะดวกและประหยัดเวลาระบบการให้น้ำที่ใช้อยู่ในปัจจุบันแบ่งได้เป็น2ประเภทได้แก่ประเภทแรกคือการให้น้ำแบบฉีดฝอยโดยฉีดน้ำขึ้นไปในอากาศเหนือต้นพืชกระจายเป็นฝอยแล้วตกลงมาบนพื้นที่เพาะปลูกอุปกรณ์ที่ใช้ในระบบนี้คือสปริงเกอร์ใช้แรงดันน้ำตั้งแต่20เมตรขึ้นไปและมีอัตราการไหลของหัวปล่อยน้ำตั้งแต่250ลิตรต่อชั่วโมงเหมาะกับการให้น้ำในบริเวณกว้างครอบคลุมพื้นที่ได้มากระบบสปริงเกอร์เหมาะกับแหล่งน้ำที่มีปริมาณมากคุณภาพน้ำปานกลางหากคุณภาพน้ำมีน้อยจำเป็นต้องมีระบบการกรองเพื่อป้องกันปัญหาอุดตันประเภทที่2คือการให้น้ำแบบเฉพาะจุดเป็นการให้น้ำบริเวณรากของพืชโดยตรงน้ำจะถูกปล่อยลงสู่ดินให้ซึมไปในดินบริเวณรากของพืชระบบนี้ถือได้ว่าเป็นระบบที่ประหยัดน้ำอย่างแท้จริงเนื่องจากเกิดการสูญเสียน้ำจากปัจจัยอื่นน้อยมากและใช้แรงดันต่ำทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายแยกออกได้ดังนี้ระบบมินิสปริงเกอร์เหมาะกับไม้ผลที่มีระยะปลูกตั้งแต่5เมตรขึ้นไปรวมไปถึงพืชผักไมโครสเปรย์และเจ็ตเหมาะกับสภาพแหล่งน้ำที่มีจำกัดรูปล่อยน้ำมีขนาดเล็กดังนั้นจึงต้องมีระบบกรองที่ดีเพื่อไม่ให้เกิดการอุดตันระบบน้ำหยด อัตราการปล่อยน้ำอยู่ที่2-8 ลิตรต่อชั่วโมง

ดยปล่อยน้ำจากหัวปล่อยน้ำสู่ดินโดยตรงแล้วซึมผ่านดินบริเวณรากเหมาะสำหรับพืชไร่พืชผักที่ปลูกเป็นแถวชิดหรือผลไม้บางชนิดระบบน้ำหยดเหมาะกับสภาพแหล่งน้ำที่มีปริมาณจำกัดและต้องมีระบบกรองที่ดีเพื่อป้องกันการอุดตันรู้จักระบบการให้น้ำทั้งสองประเภทกันแล้วนะคะลองมาดูตารางเปรียบเทียบของการให้น้ำแต่ละระบบกันดูนะคะ

สำหรับพี่น้องชาวนาเราจะมีวิธีการปลูกข้าวยังไงให้ประหยัดน้ำและได้ผลผลิตที่ดีตามมาดูกันเลยค่ะ

การจัดการน้ำในนาข้าวแบบเปียกสลับแห้งเป็นเทคนิคการใช้น้ำอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของข้าวซึ่งมีวิธีการง่ายๆดังนี้ค่ะ 1. ช่วงเตรียมดินให้ปลูกพืชตระกูลถั่วเช่นปอเทืองลงไปในแปลงนาและถ่ายกลบช่วงออกดอกเพื่อเพิ่มปุ๋ยและอินทรีย์วัตถุหลังจากนั้นปล่อยน้ำเข้านาระดับ5เซนติเมตรนาน20วันแล้วทำเทือกเตรียมหว่านพันธุ์ข้าวหรือโยนกล้า 2. ช่วงเริ่มปลูกระยะข้าว 1-2 วันให้ระบายน้ำออก 3. ช่วงระยะเจริญเติบโตระยะข้าว 3-35 วันให้น้ำในระดับ5เซนติเมตรสม่ำเสมอช่วงที่ข้าวอายุ25วันใส่ปุ๋ยสูตรไนโตรเจน6ส่วนฟอสเฟต4ส่วนโพแทสเซียม2ส่วนอัตรา27กิโลกรัมต่อไร่ระยะข้าว 36-45 วันปล่อยน้ำในนาให้แห้งเพื่อส่งเสริมให้รากลงลึกแข็งแรงแตกกอดีและป้องกันโรคและแมลง 4. ช่วงออกดอกและติดรวงระยะข้าว 46-90 วันให้น้ำในระดับ5เซนติเมตรช่วงนี้ใส่ปุ๋ยแต่งหน้าถ้าน้ำลดหรือแห้งให้เติมน้ำจนถึงช่วงข้าวโน้มรวงหรือข้าวก้ม 5. ช่วงเก็บเกี่ยวระยะข้าว 91-120 วันปล่อยน้ำออกให้แห้งรอการเก็บเกี่ยวเป็นยังไงกันบ้างคะกับเทคนิคการให้น้ำอย่างรู้คุณค่าพี่น้องเกษตรกรสามารถเลือกใช้ระบบการให้น้ำให้เหมาะสมกับพืชที่ปลูกเพื่อเพิ่มปริมาณและคุณภาพของผลผลิตช่วยกันประหยัดน้ำและที่สำคัญยังช่วยลดต้นทุนในการผลิตได้อีกด้วยสวัสดีค่ะ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DL 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DL TV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: จากการเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต2สมัยที่เน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรในหน่วยงานขับเคลื่อนให้เกิดองค์กรคุณธรรมจนประสบผลสำเร็จ
1: เทศบาลตำบลแม่สายมีการส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กรมีทัศนคติวิธีคิดและประพฤติปฏิบัติที่สะท้อนการมีคุณธรรมจริยธรรมโดยเอาหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการขับเคลื่อนองค์กร
0: บุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลแม่สายทุกคนปฏิบัติตนให้มีความโปร่งใสผู้อื่นสามารถมองเห็นคาดเดาเข้าใจได้และต้องมีความพร้อมในการตรวจสอบติดตามได้ทันทีซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ต่อองค์กรต่อเพื่อนร่วมงานและเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นกับการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลแม่สาย
2: เราได้นำหลักคุณธรรมมาใช้ในองค์กรโดยมีความขยันอดทนและความรับผิดชอบต่อหน้าที่สิ่งเหล่านี้ถ้าเกิดในตัวบุคลากรหรือองค์กรแล้วจะส่งผลดีให้งานที่ทำและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้มาใช้บริการ
3: การที่เทศบาลได้มาทำกิจการของในชุมชนนี่ก็มีความพึงพอใจของพี่น้องบ้านป่ายางชุมหมู่6ทุกท่านที่ว่าเวลามีกิจกรรมอย่างเทศบาลก็มาจัดได้ดีอยู่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีกับในชุมชนป่ายางชุมของเฮานี
4: ่เรามุ่งเน้นที่จะให้บุคลากรในเทศบาลตำบลแม่สายทุกคนลงมือปฏิบัติจริงให้เป็นวิถีชีวิตเป็นวัฒนธรรมองค์กรร่วมกันพัฒนาเป้าหมายและปฏิบัติตามข้อตกลงอย่างสม่ำเสมอ
5: เรามีการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลแม่สายผู้ที่มีความประพฤติปฏิบัติเป็นตัวอย่างที่ดีแก่องค์กรเช่นการยกย่องเชิดชูส่วนของกองงานที่ร่วมมือการลดใช้กระดาษเพื่อสนองตอบต่อนโยบายของรัฐบาลและเป็นการลดค่าใช้จ่ายของหน่วยงานอีกทั้งยังเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเป็นต้นครับ
0: การยึดหลักธรรมาภิบาลและจรรยาบรรณของข้าราชการที่พึงปฏิบัตินั้นเทศบาลตำบลแม่สายได้ยึดมั่นให้ความถูกต้องดีงามปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีเพื่อสอดคล้องกับการเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบของจังหวัดเชียงราย
6: บริการด้วยใจยิ้มแย้มแจ่มใสเต็มใจให้

อาหารง่ายๆและผู้ชายที่ชื่อบุญชูคือการโคจรมาพบกันของวิกฤตกับโอกาสเพราะบางครั้งจุดเปลี่ยนในชีวิตก็อยู่เพียงแค่พลิกฝ่ามือ

0: สวนมะม่วงจำนวน7ไร่คือมรดกที่ดินที่บุญชูได้รับมาจากผู้เป็นพ่อมรดกที่พ่วงมากับละครชีวิตเรื่องเดิมๆของคนเป็นเกษตรกร
1: ผลผลิตมันก็ได้แต่ว่าหักค่าใช้จ่ายแล้วเราไม่คุ้มเพราะว่าการลงทุนครั้งเนี่ยมันเยอะมากเพราะว่ามันต้องครั้งแรกก็ต้องแต่งกิ่งพอแต่งกิ่งปุ๊บเราก็ต้องใส่สารพอใส่สารแล้วก็ฉีดดึงช่อดึงดอกดึงใบมันหลายขั้นตอนนะพอผลผลิตเราได้ปุ๊บเนี่ยถ้าเราไม่ทันกระจายตลาดเขาเนี่ยเราก็ขายไม่ได้การขายไม่ได้คือว่าเราก็ต้องเป็นหนี้เพราะว่าเคมีเราต้องไปเอาเขามาก่อนบางครั้งเราต้องเงินเราไม่มีเราก็ไปเอาเขามาก่อน
0: มะม่วงน้ำดอกไม้สีทองน้ำดอกไม้เบอร์4โชคอนันต์และเพชรบ้านลาดทั้งหมด700ต้นกลายเป็นการลงแรงที่ศูนย์เปล่า
1: แย่ที่สุดก็คือสีทองแล้วห่อไว้อย่างสวยเนี่ยราคา3บาทเขายังไม่ซื้อเลยครั้งแรกที่จัดการคือเอามาทำส้มแผ่นพอมันไม่ไหวแล้วมันเน่ามันเยอะมากเลยมันทำไม่ไหวเลยแล้วก็ต้องปล่อยทำเป็นปุ๋ยไปพอร่วงมาปุ๊บเนี่ยวันสองวันมันก็เริ่มเน่าแล้วเราก็ต้องหาวิธีคือวิธีเดียวคือต้องทำปุ๋ยคิดตอนนั้นโอ้โหเราต้องเอาเงินที่เราลงทุนไปมาทิ้งในส่วนของเราเองเหรอเนี่ยนึกในใจ

0: ก็คิดอย่างเดียวคือว่าเราจะต้องตัดทิ้งความคิดครั้งแรกเลยโละทิ้งจะทำนาแต่ปีเนี้ยการทำนาราคาข้าวมันเนี้ยเหลือแค่ 6,000 5,000 6,000 การลงทุนรายนึงอยู่ในเกณฑ์ประมาณ 7,000 กว่าบาทดูแล้วมันไม่คุ้มหมดหวังคุณงั้นหมดหวังจริง
1: ๆจะช่วยขายมะม่วงเออวู
2: ้เอ้ยไปแล้ว
0: นั้นก็แบกมะม่วงไปก็ไปหาที่ขายแล้วแหละตลาดมัธยมเรานี่แหละป้าคนนึงเขาขายไข่มดแดงเขาวางเป็นถ้วยพี่ก็ยังมองอยู่โอ้มันจะขายได้หรือไอ้มดแดงเนี่ยความคิดในใจนึงสูตรมะม่วงเราไม่ได้แล้ว
3: กระทงเลยป้าโอ้สองกระทงป้ากระทงเท่าไหร่เน
4: ี่ย40 บาทจ้ะ
0: พอคนมาซื้อเนี่ยมะม่วงแล้ว10 บาทเนี่ยขายไม่ได้ของเขาเนี่ย40 บาทโอ้โหแงไปทีนึงอ้าวมีคนมาซื้อแงไปมีคนมาซื้อพี่ก็แบบว่าต้มแกมไปถามแกนะว่าป้าขายมดไม่เนี่ยวันก็บอกโอ้โหมันพอขายแล้วไอ้หนูเขาว่าป้าว่างั้นเราบอกว่าป้าเราป้าเอามาจากไหนเขาบอกว่าโอ้ยป้าวันป้ามีสวนมะม่วงป้าก็สอยในสวนมะม่วงของป้าแหละนี่คือจุดเปลี่ยนของพี
5: ่แฟนบอกเฮ้ยในตลาดก็ขายมดได้ว่ะก็เลยแบบทำไงดีวะอย่างงี้ก็เลยแบบลองเลี้ยงกันไหมก็คุยกัน2 คนว่าลองเลี้ยงกันไหมบอกก็ลองเลี้ยงดูว่างี้เนาะ
6: ก่อนหน้านี้บุญชู

0: ผยเชื่อว่ามดแดงคือศัตรูตัวสำคัญของมะม่วงแต่เมื่อราคาของไข่มดแดงดีกว่ามะม่วงหลายเท่าตัวบางครั้งการแก้ไขปัญหาคือการหันหน้ากลับไปเป็นมิตรกับศัตรูจากที่เคยฉีดพ่นยาเพื่อฆ่าให้ตายก็เปลี่ยนเป็นออกตามหามดให้มาอยู่ด้วยกัน
1: ผมว่ามะม่วงแล้วก็พี่ก็ใช้เคมีไปเยอะเนาะมันก็ไม่ค่อยมีมดอะไรพยายามคิดของตัวเองว่าทำยังไงจะให้มดมันมีเยอะๆนั่นแหละ

คิดว่าภูเขาเนี่ยมันเพราะอากาศมันแห้งแล้งมันสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้มันน่าจะขยายพันธุ์ของมันจะดีกว่าบนข้างล่างว่ามันต่างถิ่นกันมันไปถึงแล้วมันต้องขยายรังมันต้องทำรังของมัน

0: มดแดงถูกนำมาปล่อยตามโคนต้นมะม่วงถึงจะยังไม่แน่ใจในเส้นทางข้างหน้าแต่การคว้าทางเลือกย่อมหมายถึงโอกาสรอดบุญชูเริ่มคิดค้นเพื่อหาทางเอามดแดงมาเป็นเพื่อน
1: จากการที่เราเกลียดมดแดงอย่างมากเลยกับกายเราต้องกลับมาคิดเป็นมิตรกับเขาต้องรักเขาให้มาก
0: การเข้ามาของมดแดงสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับบุญชูมากกว่าที่คิดคุณอุปการอย่างแรกคือการตัดขาดจากยาฆ่าแมลงเพราะมดแดงช่วยกำจัดเพลี้ยศัตรูตัวฉกาจที่สร้างความเสียหายให้กับช่อมะม่วง
1: ผลผลิตของมะม่วงเนี่ยดีขึ้นเยอะมากเลยมดแดงมันจะไปอยู่ตามช่อเพราะไอ้แมงต่างๆที่จะไปจับกินช่อกินดอกมันเนี่ยไปเจอมดแดงเนี่ยมดแดงก็มันก็ไม่กล้าเข้าไปจะไม่มีเพลี้ยเลยตอนนี้เพลี้ยน้ำมันเพื่อแป้งนี่จะไม่มีเลย
0: คุณอุปการอย่างที่สองคือผลผลิตของมะม่วงที่ได้เพิ่มขึ้นอย่างมากมายแม้ราคาจะตกต่ำอย่างไรก็ถือว่าเป็นอิสระจากต้นทุนแล้ว
1: ถึงว่าราคามันจะต่ำหน่อยนึงแต่ว่าต้นทุนของเราเนี่ยไม่มีเลยจริงๆผิดกับปีที่แล้วมาที่ยังไม่คิดเลี้ยงมดแดงนะเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยใช้ต้นทุนสูงมากในเรื่องของยาฆ่าแมลงในเรื่องของฮอร์โมนต่างๆเนี่ยใช้เยอะมากพอกลับมาเลี้ยงมดแดงให้มันอยู่ระบบนิเวศของมันเนี่ยต้นทุนการทำมะม่วงอ่ะที่นี่จะไม่ค่อยจะไม่มีเลยครับ
0: และประการที่3คือรายได้จากการขายไข่มดแดงที่พอๆกับมะม่วงทุกวันนี้สวนของบุญชูคล้ายป่ามากกว่าสวนเพราะมดแดงชอบความร่มรื่นและอากาศเย็นทุกอย่างจึงถูกจัดวางให้เอื้อต่อการใช้ชีวิตของมดแดง
1: ตัดแต่งกิ่งมะม่วงนี่เราต้องช่วงปลายเนี่ยจะให้มันทึบไว้ให้กิ่งมันติดกันคือว่าส่วนมากแล้วมันจะอยู่อาณาเขตของใครของมันการขึงเชือกแบบเนี้ยให้มันเดินหากันได้สะดวกขึ้นคือว่าสร้างไม้ตีให้มันการเดินหากันเนี่ยมันจะผสมพันธุ์ดีกว่า

มดแดงเป็นสัตว์เลี้ยงง่ายลำพังเรื่องอาหารก็นับว่าประหยัดกว่าการเลี้ยงสัตว์ชนิดอื่นหลายเท่าตัวขอเพียงแค่น้ำเปล่าเพียงเท่านี้มดแดงก็อยู่ได้

0: แต่สูตรเด็ดของบุญชูคือการเพิ่มข้าวคลุกปลาทูในเมนูหลัก
1: ข้าวคลุกปลาทูเนี่ยปลามันจะหอมมดมันเนี่ยมันได้กินปลาแล้วมันจะมีความกระตุ้นว่ามันอยากจะกินเยอะกว่าอย่างอื่นถ้าให้พวกกระดูกสัตว์เนี่ยมันจะกินอยู่ตรงนั้นมันไม่สามารถจะคาบขึ้นไปรังได้วันนึงก็ใช้2ตัวซึ่งน้อยมากเมื่อเทียบกับเลี้ยงอย่างอื่นแล้วรายจ่ายมันน้อยกว่า
0: การเลี้ยงมดแดงสำหรับบุญชูคือเวทีของการเรียนรู้ที่ไม่จบสิ้นอะไรที่ดีก็ปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ
1: ์เมื่อก่อนนี้ก็จะให้ทุกต้นเลยเพราะว่าการให้ทุกต้นเนี่ยมันเผื่อจะให้หมดมันช้าแล้วก็มันเปลืองอาหารมากกว่าให้กองกลางส่วนข้าวเนี่ยก็จะให้เป็นจุดๆไปแต่ว่าน้ำเนี่ยที่นี่จะให้ 4-5 ต้นให้จุดนึงโดยการใช้แขวนนะแต่ก่อนจะตัดขวดแปะกับต้นมะม่วงการตัดขวดกับแปะต้นมะม่วงเนี่ยเวลาใบมงใบไม้มันร่วงใส่เนี่ยน้ำมันเสียไวนี่ก็จะเปลี่ยนเป็นวิธีเอาขวดทั้งขวดเลยแล้วก็มาตัดตรงกลางให้มันเป็นรูให้มันเดินเข้าไปกินเองนั่นคือว่าน้ำจะเสียน้อยก็ปรับเปลี่ยนวิธีเรื่อยๆหาจุดให้ได้พยายามจะหาจุดดีๆให้ได้ในการเลี้ยง

0: การฉีดน้ำใส่รังก่อนที่มดแดงจะวางไข่เป็นวิธีเพิ่มปริมาณมดแดงและช่วยขยายรังไปในตัวเพราะเมื่อมดแดงร่วงลงจากรังก็พร้อมที่จะไปสร้างรังใหม่ทันที
1: เพราะว่ามดแดงเนี่ยมันสื่อสารกันด้วยกลิ่นถ้าตัวนี้ไม่มีกลิ่นแปลกปลอมมามีกลิ่นของมันมันก็จะทำรังของมันไอ้ที่หามาใส่ไว้เนี่ยมันก็จะรวมตัวกันไปทำรังของมันต่างหากแล้วก็เริ่มขยายไข่ของมันเราก็ได้รังเพิ่มขึ้นที่นี่จะใช้วิธีสังเกตเอาสังเกตเรียนรู้จากมดแดงโดยจริงๆเลยเรียนรู้ด้วยตัวเองและเรียนรู้จากพฤติกรรมของมดแดง

0: ความสัมพันธ์ระหว่างมดแดงและมะม่วงเป็นไปอย่างพึ่งพาทั้งสองฝ่ายต่างต้องพึ่งพิงถ้อยทีถ้อยอาศัยซึ่งกันและกัน
1: มะม่วงเนี่ยใบมันจะใหญ่พอมันเจอเยื่อมดเนี่ยการแห้งของมันเนี่ยจะนานกว่าใบไม้อย่างอื่นถ้าใบไม้อย่างอื่นเป็นใบไม้เล็กๆเนี่ยถ้าเจอเยื่อมันปุ๊บเนี่ยมันจะแห้งไวการแห้งไวของมันแล้วมันก็จะย้ายรังไวกว่านั่นคือว่าผลผลิตมันจะไม่ค่อยได้เท่าไหร่มะม่วงเนี่ยคือว่าใบมันแข็งแล้วใบมันนานแก่ใบมันนานแก่การทำรังมันจะนานกว่าถ้าเรารักษาระบบนิเวศของมันได้เนี่ยมันเกื้อกูลกันทั้งนั้นเลยเพราะว่ามันก็ช่วยเหลือกันอยู่

เราได้ทั้งมะม่วงมะม่วงนี่ก็เป็นหลักมะม่วงที่คือว่ามันก็ปลอดสารพิษจริงๆและมดแดงนี่เราก็ได้เป็นส่วนที่รองลงมาจากมะม่วงแล้วก็มดแดงเนี่ยมันก็สามารถช่วยรักษามะม่วงรักษาระบบนิเวศของเราได้เป็นอย่างดีเลยเราจะไปคิดว่าเคมีจะช่วยได้อย่างเดียวไม่ใช่

0: ไข่มดแดงจะเริ่มเก็บขายได้ในช่วงเวลาที่ใกล้เคียงกับมะม่วงในสวนแต่จะยาวนานกว่าคือตั้งแต่ปลายเดือนเมษายนไปจนถึงเดือนกรกฎาคมเมื่อไหร่ที่รังมีลักษณะกลมมนมีใยขาวๆเผยออกมาให้เห็นรอบๆรังนั่นแสดงว่าได้เวลาที่จะสอยไข่มดแดงแล้ว
1: ก็ลักษณะของมันก็ใบมันจะเริ่มแห้งๆหน่อยๆแล้วก็มันจะชักใยเต็มรังของมันเลยแล้วรังของมันเนี่ยมันจะกลมกว่าปกตินั่นแหละคือว่าใช้ได้แล้ว

ส่วนมากไอ้มดแดงเนี่ยไข่ของมันเนี่ยมันจะอยู่ท้ายรังเองตรงบนมันจะไม่ไข่แต่มันไข่อยู่ช่วงท้ายแล้วก็ค่อยๆแย่ท้ายแย่ๆลงมาแล้วพอรังมันไม่แตกเนี่ยมันก็ปิดรังอย่างเก่ามันก็ไข่อย่างเก่า

สอยขับมดแดงก็ใช้ถุงปุ๋ยตัดแล้วก็ใช้ลวดกดเป็นวงกลมแล้วก็ใส่ติดกับไม้แล้วก็สอยสอยลงมาก็ใส่ถาดแล้วก็ใช้แป้งแป้งโรยถ้าเป็นแป้งข้าวเหนียวเป็นแป้งมันอย่างเงี้ยใช้ไม่ได้เพราะว่าพอเจอเยี่ยวมันเนี่ยมันจะติดกับไข่เลยมันการคัดแยกมันจะยากทีนี้จะใช้แป้งข้าวเจ้าแป้งข้าวเจ้าเนี่ยพอเจอเยี่ยวปุ๊บเนี่ยพอมันเยี่ยวใส่เนี่ยแป้งมันจะเป็นเม็ดมันจะไม่ติดกับไข่มันจะการคัดแยกมันจะง่ายกว่าคือใส่คาร์บูทที่มันอ่ะมันจะขึ้นกัดเราไม่ได้แล้วก็มือเราเนี่ยมันต้องใส่ถุงมือด้วยถุงมือยางบางๆอ่ะงั้นแหละใช้ได้ถ้าเป็นถุงมือธรรมดามันกัดมันเกาะได้ถ้าเป็นถุงมือแบบนั้นเนี่ยมันจะไม่เกาะเรามันลื่น

0: ราคาไข่มดแดงโดยเฉลี่ยอยู่ที่ราคาขีดละ40บาทนับเป็นรายได้ที่ลงตัวสำหรับบุญชูและครอบครัว
1: แล้วอยู่ได้ค่ะนั้นเนี่ยเพราะว่าทุกปีเนี่ยพี่จะกู้หนี้ยืมสินเข้ามานะคะแต่ปีนี้ไม่มีได้ยืมเข้ามาไม่เคยกู้เลยเพราะว่าเราอยู่ได้เพราะนั้นเราไม่มีตังค์เราก็เท่าไปสอยมด
2: รายได้จากมดแดงก็ตั้งแต่ช่วงมกราถึงเมษาเนี่ยมันจะเป็นไข่เล็กไข่เล็กนี่ก็จะขายได้โลละ300เดือนนึงก็เฉลี่ยแล้วก็ประมาณ 8,000 กว่าบาทได้หลังจากนั้นก็เป็นไข่ใหญ่ไข่ใหญ่นี่ก็ขายได้โลถึงโลละ350ถึง400ไข่ใหญ่ได้ประมาณ3เดือนกว่า3เดือนก็มีพฤษภากรกฎาคมมิถุนาถึงมิถุนาไปมิถุนาได้ประมาณเดือนนึงก็ตก 10,000 กว่าบาทได้ขนาดนั้นก็เริ่มทํารังแล้วเนี่ยน้อยนึงก็ใช้ได้แล้ว
0: ทุกวันนี้สวนมะม่วงของบุญชูกลายเป็นสวนที่ส่งต่อแรงบันดาลใจในการเลี้ยงมดแดงให้กับเพื่อนเกษตรกรด้วยกัน
2: คนที่ทำมะม่วงคุกอยู่กับเคมีหลักๆเขาเลยเขาก็บอกว่าร่างกายเขาไม่ไหวแล้วเขาเจอเคมีไม่ได้เลยตอนนี้เลยเขาก็หันกลับมาเลี้ยงมดแดงแล้วก็ทำระบบอย่างของที่นี่น้อยถ้าเกิดเราไม่ใส่เนี่ยมันจะการลงมันจะมารุมมายากหน่อยนึงผมให้น้อยใส่แบบนี้เลยเนี่ยวางแบบเนี้ยมันจะได้ตายกิ่งของมันให้มันลงมากินแล้วมันจะขึ้นวิ่งลงได้สบายทีนี
3: ้ก็รู้จักกันมานานแล้วครับแต่ก็ได้ยินข่าวก็ทำไอ้มดแดงผมไม่ได้ไปดูสักทีเพิ่งไปดูเมื่อปีที่แล้วนี้ก็ไปดูแล้วอายุมากแล้วไอ้ป่ามะม่วงเราก็มีอยู่แล้วเนาะเราก็มดแดงมาปล่อยมันก็คงจะดีเหมือนกันเราก็จะดูแลไปเรื่อยๆเพราะสารพิษเราไม่ได้ใช้อยู่แล้วก็คิดว่ามันก็เลยไปดูเขาแล้วกลับมาทำ
0: ทางเลือกเล็กๆที่ต้องหาทางออกให้กับตัวเองในวันนั้นแต่เพียงแค่การคิดกลับด้านกลายมาเป็นทางสายหลักที่บุญชูสามารถแบ่งปันความรู้ให้กับคนอื่นๆได้ในวันนี
2: ้คนเราพอมันจะมีโอกาสเราต้องคอยคว้าไว้ก่อนไม่ใช่ว่ามันจะทำได้เลยอะไรเนี่ยเราจะไปคิดอย่างนั้นคนเรามันต้องกล้าที่จะทำมันถึงจะรู้ว่าถึงนั้นมันดีหรือไม่ดีก่อนจะสบายมันต้องลำบากก่อนคนเราเกิดมามันจะสบายเลยไม่ได้แล้วมันต้องผ่านความลำบากไปก่อนถึงจะสบายได้

0: ให้เอามาให้กิน
1: กินกินดอกเข็มเนี่ยนะ
0: ไม่เคยกินน้ำหวานจากดอกเข็มเลยเหรอเนี่ย
1: ไม่อะ
0: เด็กกรุงเทพได้อยู่กันยังไงเนี่ยนี่เดี๋ยวจะกินให้ดูสดชื่นนี่ๆๆก่อนข้าวเดี๋ยวไปดำนากันไหม
1: ไปสิ

0: ้สนุกไหมลูกได้ดำนาเป็นครั้งแรก
1: สนุกมากเลยค่ะคุณปู่นี่หนูไม่รู้มาก่อนเลยนะคะว่าการทำนาเนี่ยจะสนุกได้ขนาดนี้แต่ก็เมื่อยเหมือนกันนะคะก้มก้มเงยเงยตลอดวันเลยเพราะแบบนี้ใช่ไหมคะเขาถึงบอกกันว่าชาวนาเนี่ยเป็นกระดูกสันหลังของชาติ
0: เข้าใจพูดนะเราเนี่ยแล้วยังเสียใจที่พ่อเขามาไม่ได้อยู่หรือเปล่า
1: หนูเข้าใจพ่อค่ะ
0: เก่งมาก

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ไหลเลยเนี่ยอุ้ย
1: รถติดอะไรกันนี่ไม่ใช่กรุงเทพนะ ตื่น7 โมงยังทันเลยโรงเรียนอยู่แค่นี้เดินไปเดี๋ยวก็ถึง

0: ส่งหรอกครับเดี๋ยวจอมพาขวัญข้าวไปโรงเรียนเอง
1: งั้นข้าฝากด้วยนะเจ้าจอม
0: สบายมากครับสวัสดีครับ
2: งั้นหนูไปนะคะสวัสดีค่ะคุณปู
3: ่สวัสดีค่ะคุณครู
4: สวัสดีจ้าวันนี้ครูมีเพื่อนใหม่มาแนะนำให้รู้จักนะจ๊ะจอมลองออกมาทำดูสิลูกมีใครออกมาช่วยเพื่อนได้ไหมจ๊ะ
2: หนูค่ะ

สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับผมเจอรายเด็กแจ็คไรเดอร์อีกครั้งในรายการHerbs ที่เรียสมุนไพรเข้าเส้นรายการที่จะพาคุณผู้ชมเข้าไปสู่โลกของสมุนไพรที่คุณอาจคาดไม่ถึงหรือใครหลายคนครับอาจจะมองว่าสมุนไพรเป็นเรื่องไกลตัวแต่แท้ที่จริงแล้วทุกวันนี้สมุนไพรอยู่ใกล้ตัวและก็รอบตัวมากกว่าที่คุณคิดนะครับเมื่อพูดถึงศาสตร์แห่งการบำบัดด้วยกลิ่นเรียกได้ว่ามีมายาวนานกว่า 6,000 ปีเลยแหละครับโดยเริ่มใช้ในชาวอียิปต์โบราณซึ่งการบำบัดด้วยกลิ่นนั้นก็นับว่าเป็นพลังงานอย่างหนึ่งที่ส่งผลต่อสุขภาพโดยมีงานวิจัยที่พบว่าหากเราได้รับการกระตุ้นจากสารที่มีอยู่ในพืชพันธุ์ธรรมชาติจะสามารถทำให้เรารู้สึกตื่นตัวได้อย่างเต็มที่มากขึ้นครับแต่ในฝั่งตะวันออกอย่างอินเดียนี่ก็ไม่น้อยหน้านะครับเพราะว่ามีหลักฐานพบว่าเมื่อ 3,000 ปีมาแล้วมีการใช้ประโยชน์จากน้ำมันหอมระเหยทั้งเพื่อความงามการผ่อนคลายและก็การรักษาโรคจากพืชสมุนไพรและกลิ่นหอมต่างโดยสกัดจากพืชมากกว่า300ชนิดและในวันนี้เองครับผมแจ็คไรเดอร์ขออาสาพาคุณผู้ชมไปที่ฮิปโนเซนเพื่อพูดคุยกับคุณโมวัลไลนาถมีพันธ์โคโอเนอร์ฮิปโนเซน

0: ี่ยวกับเรื่องของการใช้กลิ่นในการบำบัดเพื่อบรรเทาความเครียดกันสักหน่อยละครับฮิปโนเซนส์คืออะไรอ่ะ
1: ฮิปโนเซนส์คือก็เป็นร้านน้ำหอมเนี่ยค่ะแต่ทีนี้ด้วยว่าแบรนด์ของเราเนี่ยเราจะขายความเป็นน้ำหอมเนี่ยเราก็อยากจะให้มันสะกดทุกๆสิ่งทุกอย่างสะกดอารมณ์สะกดทุกอย่างกลายมาเป็นฮิปโนเซนส์แต่ว่าเราจะสะกดทุกอย่างเนี่ยด้วยกลิ่นเซนก็แปลว่ากลิ่น
0: เรื่องความรู้พวกนี้มันจะต้องไปเอามาจากไหนนะครับไม่ใช่เดินตามห้างแล้วอยู่ดีจะไปรู้ได้คือ
1: แต่อันนี้ก็คือต้องศึกษาส่วนตัวก่อนก็คือหาหนังสืออ่านนะคะแล้วก็เปิดนางเนี่ยอาจารย์Google ใช่ค่ะแล้วก็เปิดจากตำราอะไรอย่างงี้ด้วยค่ะก็ดูว่าชอบโดยเฉพาะกลิ่นที่เราเลือกมาขายที่ร้านอะไรเงี้ยก็จะเป็นโดยพื้นฐานก็มาจากความชอบของเราด้วย
0: ทีนี้ไอ้หอมระเหยพวกนี้ครับมันมาเป็นโปรดักต์ได้แบบไหนยังไงบ้างครับ
1: กลิ่นหอมระเหยเนี่ยจริงๆแล้วสกัดมาจากน้ำหอมคือสกัดมาจากพืชหรือว่าดอกไม้เนี่ยค่ะกลายมาเป็นเอเซนเชียลออยล์จากนั้นจากเอเซนเชียลออยล์เนี่ยก็จะไปแตกแขนงเป็นโปรดักต์หลายๆอย่างในร้านอย่างเช่นเดี๋ยวขออธิบายนะคะอย่างเนี้ยก็จะเป็นเอเซนเชียลออยล์ก็คือเป็นออร์แกนิกเลยไม่ผสมอะไรเพียว
0: ไอ้อย่างงี้อะไรอ่ะ
1: อย่างงี้ก็คือตัวเป็นต้นไม้
0: ต้นไม้
1: ปลอมแต่เราจะทำไงให้ตกแต่งโต๊ะทำงานเราได้สวยงามแล้วก็เอาไอ้กลิ่นเนี้ยไปหยอดลงในต้นไม้ที่จริงๆแล้วตัวโฟมข้างล่างเนี่ยมันก็จะค่อยปล่อยกินอ่อน
0: อันนี้ก็แบบนึงอยากจะรู้ว่าจริงๆแล้วไอ้เรื่องศาสตร์ของการใช้กลิ่นบำบัดโดยเฉพาะใช้เรื่องของ essential oil เนี่ยมันมีที่มาที่ไป
1: ยังไงบ้าง
0: ยังไงบ้าง
1: คือก็ไปค้นอ่านมาแล้วก็เจอเรื่องที่แบบว่าเฮ้ยเราไม่เชื่อเลยนะว่ามันจะมีมานานแล้วผู้ที่เป็นบิดาของด้าน nature therapy ก็คือคุณฮิปโปครีติสค่ะก็จะเป็นปราชญ์ชาวกรีกค่ะแล้วก็เขาก็จะเป็นเจ้าพ่อคือถ้าเป็นแบบว่าในแพทย์ในยุคนี้ก็คือเขาถือว่าเป็นบิดาแห่งแพทย์เลยนะเพราะว่าเป็นเขาเอาธรรมชาติทุกอย่างเนี่ยมาเป็นยามาเป็นทำกลิ่นบำบัดเอาโรสแมรี่มาแปะแผลหายอย่างเงี้ยเขาเลยถือว่าเขาเป็นแบบเป็นไอดอลให้เราในการที่แบบเฮ้ยธรรมชาติมันสามารถบำบัดได้มันก็เลยกลายเป็นว่าเราก็ไปหาคนเพิ่มเติม
0: แน่นอนล่ะครับคุณผู้ชมครับว่าสำหรับคนไทยเราอาจจะยังไม่เป็นที่รู้จักกันมากนักในเรื่องของการรักษาแบบสุคนท่าบำบัดหรือการใช้กลิ่นของสิ่งต่างๆเพื่อการบำบัดรักษาซึ่งเป็นศาสตร์และศิลป์ในการรักษาที่มีจุดประสงค์ในการช่วยปรับสมดุลต่างๆของร่างกายให้เข้าที่และก็บำบัดสภาวะจิตใจของผู้ป่วยโดยถือว่านี่เป็นการบำบัดแบบใหม่ที่เพิ่งเข้ามามีบทบาทในการรักษาโรคของเมืองไทยแต่ในต่างประเทศเองถือเป็นรูปแบบการรักษาที่มีมาอย่างยาวนานเลยแหละครับคุณผู้ชม
2: อย่างในเมืองไทยเองฮะเรื่องของกลิ่นบำบัดเรื่องของศาสตร์ตรงนี้เนี่ยมันได้รับความนิยมมากมายขนาดไหนหรือว่ามันเติบโตขึ้นมาได้ขนาดไหน
1: คืออย่างที่เห็นกันทั่วไปในห้างอะไรเงี้ยคนก็เริ่มสนใจนะคะเพราะว่าหนึ่งมันช่วยให้เราผ่อนคลายแล้วเนี่ยโดยเฉพาะเนี่ยอย่างเช่นในร้านของโมเองเนี่ยพวก essential oil ทั้งหลายเนี่ยถ้าลูกค้ามาเนี่ยก็คือจะแบ่งได้เป็น2ประเภทที่เห็นชัดเจนเลยลูกค้าคนนึงอยากจะผ่อนคลายอีกคนนึงอยากฉันอยากรู้สึกกระปี้กระเป๋า
0: ถ้าเขามาแบบอยากทิ้งตัวอย่างเงี้ย
1: แล้วโมจะแนะนำเลยว่า
0: อะไรที่เหมาะสมกับเขา
1: คุณควรจะไปหากลิ่นที่ประเภทเป็นกลิ่นหอมหวานเป็นกลิ่นดอกไม้อ
0: ันนี้พวกอยากทิ้งตัว
1: ใช่
0: อยากดีดตัวล่ะ
1: อยากดีดตัวดีดตัวนี้ก็จะเป็นแบบกลิ่นเฟรชมาก
0: เช่น
1: กลิ่นเฟรชก็จะเป็นพวกกลิ่น
0: ตระกูลจำพวกไหน
1: เปปเปอร์มินต์กลิ่นตะไคร้นะคะแล้วก็กลิ่นกะละบูน
0: กลิ่นจะออกแนวสมุนไพรหน่อยๆ
1: ใช่
0: ไม่ใช่กลิ่นดอกไม้
1: ใช่ค่ะก็จะ
0: เป็นฝั่งสมุนไพร
1: ใช่แต่ก็มันก็จะมีแบบว่าคุณสมบัติที่แตกต่างยิบย่อยออกไปนะคะ อย่างเช่นในร้านเราก็มีกลิ่นกุหลาบที่จะช่วยให้เราคลายเครียดผ่อนคลายได
0: ้นี่หลักเลย
1: อย่าให้เดี๋ยว
0: กลิ่นกุหลาบนี่แหละ
1: เดี๋ยวให้คุณแจ็คดมก่อน
0: อันนี้เป็นกุหลาบกุหลาบเดือน5
1: คือตัวนี้เราต้องบอกก่อนว่าเราแบบ import เข้ามาจากยุโรป
0: เพราะกุหลาบนี้ไม่ได้ปลูกในเมืองไทย
1: ใช
0: ่มันมีกี่กุหลาบอะ
1: จริงๆแล้วมันมีกุหลาบหลายพันมากเลยนะคะ มีทั้งแบบ pink rose นะคะแล้วก็ black rose แล้วก็เป็นกุหลาบป่านี่เป็น bulgarian rose
0: แล้วอย่างกลิ่นกุหลาบเองเนี่ยเขาจะช่วยอะไรยังไงได้บ้าง
1: อย่างเช่นตัวที่ลูกค้ามาก็คือเขาแบบรู้สึกว่าเขาเครียดเขารู้สึกหดหู
0: ่
1: การที่เราแนะนำเขาว่าเฮ้ยกลิ่นกุหลาบเนี่ยมันจะช่วยให้คุณรู้สึกแบบว่าผ่อนคลายความวิตกความกังวลเนี่ยจะหายไปถ้าคุณลองจุดอย่างลูกค้าไม่สะดวกใจที่จะจุดอะไรอย่างนี้ไอ้ไม่จุดตะเกียงอย่างนี้เขาก็อาจจะเอาไปแบบหยด

0: ตามหมอน
1: กุหลาบนี่จะช่วยเรื่องหมอนคลายใครวิตกกังวลกำลัง
2: ใครเศร้าโศก
1: แบกความเครียดของตัวเองมาทั้งวัน
2: ใช่ค่ะ
1: เอากุหลาบ
2: ไปช่วยได้
1: กลิ่นนี้ไปช่วยได้
2: ใช่ค่ะ
1: จะไปหยอดไว้ที่โต๊ะทำงานก็ได้เผื่อเจ้านายเครียดโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยนะครับคุณผู้ชมว่ากลิ่นเนี่ยจะมีผลต่ออารมณ์และก็ความรู้สึกมากมายขนาดนี้เพราะแค่เราสัมผัสกับกลิ่นด้วยการสูดไอระเหยโมเลกุลของกลิ่นหอมเนี่ยก็จะค่อยๆผ่านเข้าไปทางจมูกเพื่อกระตุ้นเซลล์ประสาทรับความรู้สึกทำให้เกิดกระแสประสาทวิ่งไปยังศูนย์รับรู้กลิ่นในสมองที่เรียกกันว่าลิมบิกซิสเต็มซึ่งเป็นศูนย์ควบคุมการเรียนรู้ความจำอารมณ์ความหิวนั่นเองแหละครับ

0: มีกลิ่นที่อยากจะเพิ่มเติมนะคะก็คือจริงๆแล้วสมุนดอกไม้ไทยของเราก็มีนะคะที่ในร้านเราก็จะมีโมกลีลาวดีซึ่ง2ตัวนี้ก็นอกจากจะขึ้นชื่อในเรื่องของการที่ทำให้เราผ่อนคลายแล้วมันมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งที่ใครหลายคนอาจจะไม่รู
1: ้
0: มันช่วยให้เรารู้สึกอยากจะขับถ่ายด้วยนะ
1: โมกกับลีลาวดีเนี่ยนะ
0: ใช่ๆค่ะคือด้วยตัวคุณสมบัติของตัวยางลีลาวดีนะถ้าเราสกัดออกมาแล้วเนี่ยเราสามารถทำยาละทำแบบ
1: ยาระบายได
0: ้ยาระบายได้แล้วก็ส่วนตัวโมกเนี่ยก็จะช่วยแบบว่าถ้าเราจุดไปปุ๊บเราก็แบบนั่งห้องน้ำ
1: มันก็ช่วยทำให้เราแบบกระตุ้นการอยากขับถ่ายของเรา
0: ใช่ประ
1: มาณนั้นโมกลีลาวดี
0: ใช่ค่ะ
1: ผมเนี่ยเปิดร้านอาหารอยู
0: ่
1: ผมอยากได้ลูกค้ามาแล้วแทนที่จะสั่งแค่3จานสั่ง5จานคือกระตุ้นความอยากกินมี
0: ค่ะ
1: ยังไง
0: คุณย่าอาจจะไม่รู้นะว่าจริงๆแล้วอ่ะสมุนไพรหลายๆอย่างเนี่ยมันช่วยได
1: ้
0: สิ่งที่เราจะเห็นได้อย่างชัดเจนเนี่ยขอแนะนำนิดนึงนะคะตอนเราก็จะมีกลิ่นแมงโก้แทงโก้มะม่วงนี่แหละค่ะมะม่วงบ้านเราเนี่ย
1: กลิ่นมะม่วงนี่นะ
0: ลองดมดูเลยค่ะ
1: อ๋อ
0: เป็นมะม่วง
1: กินมะม่วงอ่ะ
0: รู้สึกเหมือนเป็นอาหาร
1: อ
0: ่ะคือจริงๆแล้วอ่ะคือลูกค้าหลายคนส่วนใหญ่ที่เขาแบบทำร้านพวกคาเฟ่อย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะเอาไปจุดในร้าน
1: เฮ้ยเจ๋งอ่ะอันนี้กินมะม่วงเจ๋ง
0: กินมะม่วง
1: เรื่องผมเนี้ยอะไรที่เหมาะกับผมเช่นผมนี่เป็นคนอารมณ์ดีอะไรที่มันเสริมความแบบให้รู้สึกอารมณ์ดีอยากแบบตลกอะไรเงี้ย
0: คุณแจ็คเนี่ยโมดูแล้วจากบุคลิกเนี่ยคุณแจ็คเป็นคนแบบดูกระฉับกระเฉงลื่นเริงขอแนะนำกลิ่นนี้เลยเป็นกลิ่นที่ผสมพวกซิตรัสนะคะก็คือพวกมะนาวตระกูลมะนาวทั้งหลายมีเกรปฟรุตด้วยแล้วก็มีกลิ่นเจือจางของส้มคือจะบอกคุณแจ็คอย่างนึงค่ะตัวเอเซนเชียลออยล์พวกนี้แม้มันจะเป็นตัวที่มาจากธรรมชาติแต่มันเป็นตัวที่สกัดออกมาเข้มข้นเพราะฉะนั้นคือถ้ามันโดนผิวหนังโดยตรงเนี่ยมันอาจจะแสบได
1: ้
0: เหมือนกับเราเอาพริกมาโดนตัวเพราะฉะนั้นก็คือถ้าสมมติว่าคุณแจ็คอยากจะช่วยให้แบบว่าผ่อนคลายหรือจริงๆเนี่ยคุณแจ็คเอาพวกโลชั่นที่คุณแจ็คมีอยู่ที่บ้านแล้วหยอกออยล์ไปผสมก็ทาได
1: ้
0: อันนี้ก็จะช่วย
1: วันนี้คุณโมของเราก็มีเซอร์ไพรส์ที่ชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยต้องคาดไม่ถึงกันแน่นอนเลยนะครับเพราะว่าวันนี้คุณโมได้คิดค้นกลิ่นน้ำหอมสำหรับหนุ่มสาวชาวออฟฟิศให้รู้สึกกระปรี้กระเปร่าพร้อมที่จะทำงานตลอดเวลาแต่วิธีการทำจะใช้กลิ่นอะไรผสมกับอะไรอย่างไรผมชักอยากจะเห็นแล้วล่ะครับคุณโมเอาละอยากรู้แล้วครับว่ากลิ่นนี้ช่วยคนทำงานได้กระปรี้กระเปร่าโดยเฉพาะชาวครูปู่ปัญญาเนี่ย
0: มีแน่นอนค่ะที่จะทำให้เรารู้สึกกระปี้กระเป๋าแล้วอยากจะ alert ทำงานตลอดเวลาเราก็จะมีนะคะเดี๋ยวขอแนะนำเลยนะคะกลิ่นแรกก็คือจะเป็นกลิ่นตะไคร
1: ้สมุนไพรไทยสมุนไพรไทย
0: จะช่วยเรากระปี้กระเป๋าค่ะสดชื่นนะคะต่อมาก็จะเป็นกลิ่นที่เป็นกลิ่นหลักๆเลยนะคะก็คือจะเป็นตัวส้มผสมกับยูคาลิปตัส
1: อ๋อกลิ่นส้ม
0: ใช่ค่ะผ่อนคลายแต่ก็เราก็กระปี้กระเป๋า
1: สดชื่นอยู่
0: สดชื่นอยู่นะคะ
1: เป็นกลิ่นผลไม้
0: ใช่ค่ะแล้วก็กลิ่นนี้นะคะที่คิดว่าจะช่วยทุกคนแบบอารมณ์ดีก็จะเป็นกลิ่นของตัวซิตรัสนะคะก็กลิ่นเลมอนแล้วก็กลิ่นเกรปฟรุต
1: นั่งทำงานหัวเราะกันเอิ๊กอาร์กเอิ๊กอาร์ก
0: ใช่
1: รายการสนุกสนานแน่นอน
0: แล้วก็มีกลิ่นนึงค่ะก็คือกลิ่นวานิลาเปปเปอร์เมนต์นะคะก็จะช่วยด้วยเป็นกลิ่นอ่อนๆมาเปล่ง
1: มีกลิ่นทั้งหอมจากส้มแล้วก็กลิ่นหอมจากวานิลาด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: วิธีการยังไงครับผม
0: ง่ายมากเลยนะคะก็คือกลิ่นที่เราอยากจะให้มันเป็นกลิ่นที่เด่นออกมาเราก็จะใส่ตัวนั้น
1: เยอะหน่อย
0: เยอะหน่อยนะคะกลิ่นที่จะช่วยให้กระปี้กระเป๋าเราก็ต้องเอากลิ่นนี้เลยค่ะสดชื่นขอใส่เลยนะคะใส่ไปเยอะๆเลยจะได้ตั้งใจทำงาน
1: ตั้งใจทำงาน
0: ใส่อีกอันนี้จะเป็นตะไคร้ค่ะช่วยผสมนิดนึงสังเกตนะคะว่าสีของออยเนี่ยจะใสจะไม่มีสีขุ่นอะไรใดๆจากนั้นก็โบราใส่ความหวานไปนิดนึงวานิลาเปปเปอร์มินต์จากนั้นนะคะเราก็ทิ้งไว้สักพักหนึ่ง
1: ทำไมฮะ
0: ให้มันเบลนด
1: ์
0: โดยไม่ต้องเขย่าเดี๋ยวมันก็จะกลืนเองเพราะมันเป็น
1: แบบนี้
0: ใช่เดี๋ยวมันก็จะผสมของมันเองสักพักหนึ่งคุณแจ็คก็สามารถจะไปจุดที่ออฟฟิศได
1: ้สุดยอดจริงๆเลยครับกับการล้วงลึกศาสตร์แห่งการบำบัดด้วยกลิ่นในวันนี้ ต้องขอขอบคุณคุณโมมากๆนะครับสำหรับความรู้เกี่ยวกับเรื่องกลิ่นสรรพคุณต่างๆของสมุนไพรรวมไปถึงดอกไม้ผลไม้แต่ละชนิดที่เรียกได้ว่าเป็นประโยชน์ให้กับใครอีกหลายๆคนแน่นอนเลยทีเดียวแหละครับกุหลาบเป็นดอกไม้ที่นิยมปลูกมาแต่โบราณซึ่งได้ชื่อว่าเป็นราชินีแห่งดอกไม้โดยมีถิ่นกำเนิดในภาคกลางของทวีปเอเชียแล้วแพร่ขยายพันธุ์ไปตลอดซีกโลกเหนือโดยกลีบกุหลาบนั้นจะอุดมไปด้วยวิตามินซีแคโรทีนวิตามินเคแคลเซียมและแร่ธาตุต่างๆที่จำเป็นต่อร่างกายและระบบเลือดเรียกได้ว่าวิตามินและเกลือแร่ต่างๆที่ร่างกายต้องการนั้นมีอยู่ครบถ้วนและที่สำคัญการสูดดมกลิ่นหอมจากกุหลาบก็สามารถช่วยขจัดอารมณ์เศร้าหมองวิตกกังวลปัญหาเครียดจิตใจฟุ้งซ่านอาการปวดศีรษะไอและอาการหวัดได้อีกด้วยนะครับ

0: ี่แจ๊บเป็นอะไรป่ะคะแบบคืออย่าเพิ่งอย่าเ
1: พิ่งที่บอกรักกันอ่ะบอกกันตรงๆก็ได้แหมแค่นี้ต้องเอาดอกไม้ดอกกุหลาบเนี่ยมาตั้งเป็นแทนใจบอกความรัก
0: ใครคะใครใคร
1: เอ้า
0: ใครบอก
1: ก็เชฟไง
0: ใครบอก
1: ดอกกุหลาบมาบอกความรัก
0: ไม่ใช่ค่ะวันนี้กุหลาบของเราจะนำมาทำอาหาร
1: ดอกกุหลาบน่าจะมาทำอาหาร
0: ทานได้ค่ะดอกไม้จริงๆดอกไม้ทานได้นะคะเป็นบางชนิด
1: อยากดอกกุหลาบกินได้จริงเหรอ
0: กินได้ค่ะแต่ต้องเป็นกุหลาบที่ปลูกโดยที่ไม่ใช้สารเคมีใดๆไม่มียาฆ่าแมลง
1: และที่สำคัญเองเจ้าดอกกุหลาบเองก็ยังมีส่วนช่วยในการบรรเทาความเครียด
0: ใช่แล้ว
1: อ๋อโดยเฉพาะกลิ่นของเขาก
0: ลิ่นด้วย
1: นะ
0: มันจะคลายความกังวลคลายความเครียด
1: และใครจะรู้ว่าดอกกุหลาบนี่เต็มไปด้วยสรรพคุณทางยาเลยนะครับผมนะฮะช่วยบรรเทาอาการคลายเครียดกังวลได้แล้วก็ยังมีวิตามินด้วยมีเกลือแร่ด้วยมีโพแทสเซียมด้วยโอ้โหกุหลาบที่เคยให้กันสุดท้ายก็ทิ้งกันไปเนี่ยวันนี้เอามากินดีกว่าเนาะ
0: ใช่
1: เอาละครับผมเมนูของเราในวันนี้ทำจากดอกกุหลาบเมนูที่ชื่อว่า
0: ฟิเรมิยองซอสสตรอเบอรี่กุหลาบค่ะ
2: ส่วนผสมในการทำฟิเรมิยองซอสสตรอเบอรี่กุหลาบสันในหมูลูกพรุนเชื่อมเกลือพริกไทยกระเทียมหน่อไม้ฝรั่งมันบดหอมใหญ่สตรอเบอรี่แช่แข็งน้ำสต๊อกน้ำส้มสายชูแดงโบยกั๊กกุหลาบ
1: ฟิเลมิยองนี่มันเป็นอาหาร
0: เป็นอาหารสัญชาติฝรั่งเศสค่ะฟิเลมิยองคือการนำเนื้อชิ้นหนึ่งไม่ว่าจะเป็นเนื้อวัวหรือเนื้อหมูนำมาสอดไส้แล้วก็ราดด้วยซอส
1: อะไรก็ได้ที่เอามาสอดไส้เรียกฟิเลหมดเลย
0: ฟิเลมิยอง
1: ฟิเลมิยอง
0: ใช
1: ่ลงมือทำเลยดีกว่าครับเริ่มจากอะไรครับ
0: เริ่มจากการทำสันในหมูค่ะส่วนที่ยากที่สุดที่เราจะทำและอบนานที่สุด
1: อ้าวเหรอ
0: สันในหมูเป็นเส้นนะคะตัดเป็นท่อนตามที่เราต้องการแล้วก็นำมีดเล่มเล็กๆค่ะเจาะเข้าไปตรงกลางเพื่อที่จะยัดไส้ลงไปนะคะไส้วันนี้ของเราเป็นไส้ลูกพุนค่ะเราจะคามีดไว้อย่างนี้นะคะเพื่อที่จะสอดไส้ลูกพุนได้ง่ายขึ้นเราก็ได้เนื้อหมูที่มีไส้อยู่ด้านในแล้ว
1: เป็นไส้ลูกพรุนด้วย
0: ใช่ค่ะแล้วก็จะโรยเกลือและพริกไทยสักเล็กน้อยนะคะพอเราปรุงรสด้วยเกลือและพริกไทยเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะนำไปเซียในกระทะค่ะเพื่อให้หมูมีสีสวยเราจะนำเข้าอบต่ออ
1: ะไรคือการเซียครับผม
0: เซียคือการย่างในกระทะให้สีของหมูขึ้นโดยการใช้ไฟแรงเนี่ยสังเกตนะคะหมูมันจะขึ้นสีขึ้นมาแต่ว่าด้านในจะยังไม่สุกเราจะเอาไปสุกในเตาอบค่ะพอหมูขึ้นสีเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะใส่ตัวน้ำส้มสายชูที่เป็นที่ทำมาจากองุ่นใส่ลงไปสักเล็กน้อยเพื่อให้หมูของเราหอมจะได้มีรสชาติหวานๆแล้วเราก็ปิดไฟ
1: แล้วไงต่อฮะ
0: เสร็จแล้วก็เตรียมฟอยล์เอาไว้นะคะเพื่อที่จะห่อหมูแล้วนำเข้าอบค่ะฟอยล์นี้จะช่วยให้หมูนุ่มเวลาอยู่ในเตาอบนะคะมันจะไม่ระเหยออกน้ำจะยังอยู่ในหมูพอเราได้แบบนี้แล้วนะคะเราก็จะนำเข้าเตาอบได้เลย
1: เรารอเวลาประมาณ15นาที
0: ค่ะแล้วเราค่อยมาดูกันว่ามันสุกหรือยัง
1: เอาละครับตอนนี้ระหว่างที่เรารอเนื้อหมูสุกนะครับเราก็มาทำซอสกันก่อนดีกว่า
0: ค่ะ
1: วิธีการทำซอสทำไงครับ
0: วิธีการทำซอสก็เราเอาหอมใหญ่

หลังจากนั้นเราจะนำตัวสตรอเบอรี่มาปั่นในเครื่องปั่นของเราแล้วก็ตัวน้ำส้มสายชูจากองุ่นแดงค่ะเดี๋ยวค่ะของสำคัญยังไม่ได้ใส่ค่ะกีบกุหลาบค่ะแล้วก็ตามด้วยน้ำสต๊อกสักเล็กน้อยอันนี้พักไว้ก่อนเรามาเปิดเตาไฟเพื่อที่จะผัดกระเทียมกับหอมใหญ่เปิดไฟค่ะพี่แจ๊คเดี๋ยวจะใส่ให้นะคะเริ่มจากกระเทียมค่ะไม่ต้องใช้น้ำมันใดๆทั้งสิ้นกระเทียมสักเล็กน้อยตามด้วยหอมหัวใหญ่

0: แล้วนะคะเราก็จะใส่ตัวป่วยกั๊กค่ะ
1: ป่วยกั๊กลงไป
0: ป่วยกั๊กที่เป็นลักษณะดอกๆอย่างนี้นะคะเราใส่แค่3เมล็ดพอทุกอย่างที่อยู่ในกระทะในตอนนี้นะคะมันหอมขึ้นมาแล้วเราจะเทตัวซอสที่เราปั่นเอาไว้ค่ะใส
1: ่
0: ลงไป
2: ซอสได้เรียบร้อยครับ
0: เรียบร้อยค่ะ
2: อ่ะมาดูหมูเราดีกว่า
0: หมูก็น่าจะได้แล้ว
2: น่าจะได้แล้ว
1: ก็ในเมื่อมันร้อนเชฟผมว่าทำกระบวนการให้จบก่อนเห็นเชฟบอกว่าจะมีการกริลหน่อไม้ด้วย
0: ใช่ค่ะเป็นหน่อไม้ฝรั่งนะคะไม่ใช่หน่อไม้บ้านเรานะ
1: ใช่ครับ หน่อไม้บ้านเราจะขึ้นเหมือนเป็นอันโทนี

0: เอาละครับเท่านี้แหละครับเราก็ได้เมนูของเราเรียบร้อยนะครับกับเมนูในวันนี้ที่มีชื่อว่า
1: ฟิเรมิยองซอสสตรอเบอรี่กุหลาบค่ะ
0: ฟิเลมิยองซอสสตรอเบอรี่กุหลาบครับโอ้โหไม่น่าเชื่อใช่ไหมครับดอกกุหลาบจะกลายมาเป็นอาหารได้เพราะฉะนั้นครับคุณผู้ชมครับไปดูวิธีการทำกันอีกสักรอบเผื่อใครจะทำเซอร์ไพรส์หวานใจในสัปดาห์นี้ครับ
2: ตอนในการทำฟิเลมิยองซอสสตรอเบอรี่กุหลาบขั้นแรกให้นำเนื้อสันในมาตัดหัวตัดท้ายเป็นรูปทรงกระบอกแล้วใช้มีดปลายแหลมสำหรับหั่นเนื้อเจาะรูจากด้านหัวให้ทะลุไปถึงท้ายเพื่อยัดไส้ลูกพรุนเข้าไปในเนื้อหมูจนแน่นแล้วปรุงรสด้วยเกลือและพริกไทยจากนั้นตั้งกระทะด้วยไฟแรงนำสันในหมูที่เตรียมไว้ลงไปทอดโดยราดน้ำส้มสายชูแดงลงไปเพื่อเพิ่มกลิ่นหอมด้วยทอดพอด้านนอกสุกและให้นำสันในหมูไปห่อด้วยกระดาษฟอยล์เพื่อ นำเข้าเตาอบที่อุณหภูมิ180องศาเซลเซียสโดยใช้เวลาประมาณ 15-25 นาทีหรือจนกว่าจะสุกสำหรับซอสใส่สตรอเบอรี่แช่แข็งน้ำส้มสายชูแดงกลีบกุหลาบตามด้วยน้ำสต๊อกแล้วปั่นจนเป็นเนื้อเดียวกันแล้วพักเอาไว้ตั้งกระทะด้วยไฟปานกลางใส่กระเทียมหอมใหญ่ผัดจนสุกแล้วตามด้วยโป๊ยกั๊กและน้ำซอสที่ปั่นไว้ลงไปเคี่ยวให้ส่วนผสมเข้ากันเตรียมเสิร์ฟด้วยการหั่นหมูที่เตรียมไว้เป็นชิ้นๆราดด้วยน้ำซอสและตกแต่งด้วยหน่อไม้ฝรั่งย่างแค่นี้ครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อย
0: เห็นไหมครับคุณผู้ชมครับใกล้ตัวมากกว่าที่คุณคิดจริงๆขนาดดอกกุหลาบที่เราเคยไว้แทนใจแทนความรักให้กันและกันแบบนี้เนี่ยเขายังมีสรรพคุณทางยาครับเพราะฉะนั้นสมุนไพรอยู่รอบตัวมากกว่าที่เราคิดแน่นอนแต่ถ้าหากยังไม่รู้ว่าสมุนไพรใกล้ตัวคุณนั้นมีสรรพคุณอย่างไรติดตามได้ใน Herbsteria สมุนไพรเข้าเส้นครับทางช่อง True ปลูกปัญญาวันนี้หมดเวลาในการรังสรรค์เมนูสุดเลิศของแจ็คไรเดอร์และก็เชฟวีแล้วนะครับเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ทำไมป่านนี้พ่อยังไม่มาอีกคะ
1: พ่ออาจจะรับผู้โดยสารตอนเช้าก็ได้นะลูกเดี๋ยวพ่อก็คงมาแหละเขารับปากไว้แล้วนี
0: ่ค่ะ
1: ระหว่างรอพ่อไปช่วยปู่เก็บผลไม้ในสวนก่อนไหมวันนี้ปู่อยากได้ลูกมือพอดีเลยอ่ะ
0: ก็ได้ค่ะคุณปู่งั้นเดี๋ยวหนูไปช่วยนะคะ

0: ทำไมวันนี้คุณปู่เก็บผักกับผลไม้ไปเยอะจังเลยคะ
1: วันนี้จะมีเพื่อนบ้านเขามาช่วยกันลงแขกดำนาเนาะลูกเขามาช่วยเราเราก็ต้องดูแลข้าวปลาอาหารให้เขาเป็นการตอบแทนวันนี้พ่อเราถึงได้กลับมาช่วยปู่อีกแรงไง
0: อย่างนี้นี่เองอ่ะงั้นเดี๋ยวเรื่องกับข้าวเนี่ยหนูจะช่วยเต็มที่เลยนะคะคุณปู่
1: จัดไปเต็มที่ อ้าวๆนุ่มๆที่จะมาช่วยดำนามาทางนี้ส่วนสาวๆคนไหนอยากเข้าครัวก็ไปหลังบ้านข้าได้เลยนะยายแจ๋ววันนี้ฝากขวัญข้าวหลานข้าไปเป็นลูกมือเองด้วยนะ

หรอเหรอโอ้ฮัลโหลพ่อพ่ออยู่ไหนแล้วฮะรถชนแล้วพ่อเป็นอะไรหรือเปล่าโอ้พ่อมาไม่ได้แล้วหรอคะ

0: ันนี้ครูจะสอนทำวุ้นน้ำแดงกันนะจ๊ะเรามาเริ่มจดสูตรบนกระดานก่อนเลย
1: นี่วันนี้ให้เราไปเก็บมะพร้าวให้อีกไหม
2: เก็บอะไรเล่าเมื่อวานยังขายไม่ได้เลย
0: นอกจากน้ำหวานแล้วนะเรายังสามารถใช้น้ำผลไม้อะไรก็ได้นะจ๊ะอย่างวันนี้ครูเตรียมน้ำส้มคั้นมาให้นักเรียนได้ลองทำด้วยนะ
2: นะคะคุณปู่นะหนูขอยืมเงินปู่ก่อน50 บาทนะคะแล้วหนูจะเอามาคืนให้นะ
3: ปู่ให้ยืมได้อยู่แล้วแต่ปู่อยากรู้ว่าเราจะเอาไปทำอะไร
2: หนูจะเอาไปลงทุนค่ะขอบคุณนะคะคุณปู่

0: อดีตร่องรอยหลักฐานทางประวัติศาสตร์มากมายถูกทำลายไปด้วยฝีมือของการเวลาแต่ไม่ใช่กับที่นี
1: ่ All the layers that have been stacked up over time this still relates to history and we're using time the oldest is at the bottom newest is at the topOldest is at 1.8 billion years in time, and 270 million is the top, which comes before dinosaurs.
2: The Jurassic and the Triassic era, these layers here all have dinosaur in them. The end of the Triassic into the Jurassic.
0: หลายล้านปีมาแล้วที่ชั้นหินเหล่านี้บ่มเพาะเอกลักษณ์ทางธรณีวิทยาควบคู่ไปกับการเก็บรักษาประวัติศาสตร์แต่ก่อนที่เราจะได้ไปสำรวจพื้นที่ตรงนั้นคงต้องเอาตัวรอดจากชั่วโมงสุดท้ายของ Spooky Couch ไปให้ได้ซะก่อน
3: เฮ้ยเหมือนเห็นแสงสว่างแล้วทางออกหรือเปล่าเริ่มรู้สึกดีใจนิดๆที่จะได้ออกเพราะว่ามันยาวนานมากไม่รู้ว่าเดินมากี่กิโลแล้วที่ต้องเดินข้าม

0: ชั่วโมงที่แล้วบนเส้นทางเทรลพิกาบูและสปูกี้เกาช์เต็มไปด้วยความสนุกตื่นเต้นท้าทาย
1: ขอตั้งหลักก่อนนะรูนี้ยาก
2: ตรงนี้มันไม่ใช่ทางปีนอะแพทขอเรียกมันว่าทางสไลเดอร์มันไม่สามารถปีนอะไรได้เลยเพราะมันไม่มีแง่งให้ไต่อะต้องถลายตัวลงไปแพทคิดว่าน่าจะเป็นวิธีนั้นโอ้สไลเดอร์เลอะทั้งตัวบอกเลยมาเท่านี้อย่าใส่เสื้อผ้าที่หรูหรานักนะคะเพราะว่าอาจจะมีรอยถลอกกลับบ้านไปเป็นของแถม
0: แต่ในชั่วโมงสุดท้ายยิ่งเดินกลับยิ่งรู้สึกว่าบรรยากาศหน้าขนลุกที่ทั้งแคบลึกและมืดกำลังสร้างความอึดอัดและค่อยๆกลืนกินพลังของเราความคึกคักในตอนต้นเปลี่ยนเป็นภาวะอ่อนล้าหมดแรง
3: โอ้เจ็บ
2: ความยากลำบากของการถ่ายทำ
0: จะว่าไปทางเดินทั้งสองเส้นนี้ก็เหมือนความเป็นไปของชีวิตตลอดทางมักมีปัญหาแทรกเข้ามาเป็นระยะโดยที่เราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าปัญหาจะเข้ามาเมื่อไหร่เช่นเดียวกับอุปสรรคต่างๆบนเส้นทางนี้ที่เราจะต้องฝ่าไปให้ได้จนกว่าจะเจอทางออกและในวินาทีที่ได้พบนั่นคือเส้นชัย

0: คนภูมิใจกับการพิชิตยอดเขาแต่ว่าแพทก็ภูมิใจนะถึงแม้เทรลนี้อาจจะไม่ใช่ไปถึงจุดสูงสุดของภูเขาหรือว่าเห็นวิวที่แบบโหตะการตายิ่งใหญ่แต่แพทว่านี่ก็เป็นประสบการณ์ชีวิตที่แบบสุดมากๆครั้งหนึ่งในชีวิตอาจจะใช้เวลาเยอะไปหน่อยตอนแรกเนี่ยแพทเห็นคนอื่นนะเขาใช้เวลากันประมาณเนี่ย 3-4.5 มาดูที่เราลงเอาไว้อ่ะของเราน่าจะอยู่แถวนี้นี่นี่รัฐวันสวนในนะคะโอเคคนอื่นเขา 3-4 ของเราเฮ้ย 6ชั่วโมงอายไหมเนี่ยไม่อายเพราะว่าเราถ่ายไปพูดไปเดินไปสับสนไปมีทุกอารมณ์เลยอ่ะคุ้มมากอ่ะสนุกมากแต่ก็เหนื่อยมากเหมือนกันก็แนะนำนะคะใครจะมาแนะนำจริงนะแพทอยากให้ลองมาสัมผัสดูมันแบบแล้วจะเข้าใจว่าความสุดที่แพทรู้สึกตอนนี้มันเป็นยังไงอ่ะโอ้ยตอนนี้แรงจะปิดไฟไม่มีเลยโอ้ยปิดจ็อบไป
1: ปิดฉากเส้นทางเดินเทรลพิกาปูสปูกี้กาช์โดยสมบูรณ์ระยะทางทั้งหมดหากเดินเป็นวงกลมคือประมาณ 5.6 กิโลเมตรแต่ยังไม่หมดเท่านั้นเรายังต้องไปผจญภัยกับด่านถนน Hole in the Rock ทางลูกรังเส้นเดียวกับตอนขามาอีกครั้งหนึ่งสรุปสภาพสุดท้ายทั้งคนทั้งรถสะบักสะบอมไปตามๆกันกลับมาสู่ถนนราบเรียบอีกครั้งออกเดินทางมุ่งหน้าไปยังอุทยานแห่งชาติอีกแห่งหนึ่งที่รับรองได้ว่าคนทั่วโลกรวมถึงชาวไทยต้องรู้จักกันดีแน่นอน
2: ไปแล้วเหลืออีก3คัน
3: Okay, folks, let's go ahead and get started. My name is Ranger Lam.

0: minutes, or hey, you works just fine. Safety message. I'm gonna see if my gravity detection pen is working today at Grand Canyon.
1: Oh, there
0: you go. Oh my, we better be careful, okay? So that means this is okay. I feel like people sitting on this ledge is okay. Don't lean back and don't go over the walls, all right? We just don't know where safety ends and where it begins.
2: ดูแล้วก็อันตรายจริงๆตอนนี้ได้แค่เตือนตัวเองให้ระวังมากขึ้นแต่ให้ย้อนเวลากลับไปคงไม่ทันซะแล้วเพราะก่อนจะมาฟังคำเตือนจากคุณเรนเจอร์เราได้ไปนั่งริมผาส่องความลึกของแกรนด์แคนยอนโดยที่ไม่ได้คิดเรื่องความปลอดภัยเลย
3: เสียวมันลึกมากเลยอะ
4: ลึกถึงขนาดที่เรามองไม่เห็นพื้นอะว่าพื้นอยู่ตรงไหนเพราะว่ามันเป็นเลเยอร์ซ้อนกันไปเรื่อยๆเหมือนจะแบบดิ่งลงไปไม่มีที่สิ้นสุดเหมือนกับที่เรามองไปไกลๆอะไม่มีที่สิ้นสุดเหมือนกันคือเราสามารถมองได้ลึกกว้างยาวไปเรื่อยๆแบบทะลุมิติมากๆอะสัมผัสได้เลยถึงความแกรนด์ความใหญ่ของเขา
0: Grand Canyon's too big for me to see in one day. I want to talk about what even makes thisVery, very, very briefly, I try to give you 2 minutes of geology. Because without the geologic events that happened here, we don't come to Grand Canyon, there is no Grand Canyon.
2: สำหรับเรา2นาทีอาจไม่เพียงพอต่อการอธิบายความเป็นมาที่ยาวนานของกระบวนการทางธรณีวิทยาค่อยๆหล่อหลอมภูมิประเทศที่ยิ่งใหญ่เหล่านี้แต่แกรนด์แคนยอนที่คิดว่าใหญ่แล้วความจริงเป็นแค่เศษเสี้ยวของพื้นที่แกรนด์สเตอร์เคสเท่านั้นเราเคยกล่าวถึงคำนี้ที่พิกาปูและสปูกี้เกลช์ในฐานะพื้นที่ส่วนหนึ่งของอนุสรณ์สถานแห่งชาติแกรนด์สเตอร์เคสเอสคาเลนเต้แต่คำว่าแกรนด์สเตอร์เคสที่แท้จริงคืออะไรกันแน
5: ่ So I wonder that grand staircase what is it
6: all of these layers actually so these are technically the stairs of the staircaseSo when the layers built up, when they eroded, they formed these dropping stairs. So it's really a massive land formation. Some of the stairs are 2,000 feet high. Some of them are 89 miles across. It's mm-hmm. some of the oldest history in the world. So this is Bryce Canyon here, and then this is the Grand Canyon down there.
4: ความจริง Grand Canyon กับ Bryce Canyon เนี่ยเป็นบริเวณพื้นที่เดียวกันนะอยู่ใน Grand Staircase เหมือนกันแต่ว่าอยู่ต่างระดับกัน Grand Canyon คือส่วนที่ต่ำที่สุดใน Grand Staircase ส่วน Bryce Canyon เนี่ยเป็นส่วนที่สูงที่สุดใน Grand Staircase Area นี้ใหญ่มากครอบคลุมตั้งแต่ทางตอนเหนือของ Arizona ซึ่งเป็นที่ตั้งของ Grand Canyon จนมาถึงบริเวณเนี้ย Bryce Canyon ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของรัฐยูทาห์
2: นอกจากแกรนด์แคนยอนเรายังได้เดินทางไปยังอุทยานแห่งชาติไบรซ์แคนยอนด้วยทั้งสองแห่งนี้มีเอกลักษณ์ต่างกันไปคนละแบบทั้งที่ในทางธรณีวิทยานี่คือผืนดินเดียวกันบนขั้นบันไดแกรนด์สเตอร์เคสเราจึงอยากรู้ว่าหุบเขาทั้งสองนี้เกิดขึ้นได้ยังไง
7: Now how Bryce Canyon was formed was startedby the water, and some of the water may have even come from here as it ran off this lake here. Back a long time ago, this plateau was a lake, and it was pushed up, geologically pushed up over time. It may have been fast, and it may have been slow, but either way, the water ran off. As the water ran off, it started the erosion.
0: And at Grand Canyon, the canyon is formed by the Colorado River.Snowpacks high up in the Rockies and elsewhere will melt and come together and start to form the Colorado River.
2: หัวใจของกระบวนการซึ่งก่อให้เกิดหุบเขาต่างๆใน Grand Staircase ก็คือการกัดเซาะของน้ำ Bryce Canyon เกิดจากการกัดเซาะของน้ำจากทะเลสาบในอดีตส่วน Grand Canyon เกิดจากการกัดเซาะของแม่น้ำโคโลราโดที่ไหลผ่านด้านล่าง
6: So it's just eroded via water and wind over millions of years, And then the slot canyons are from specific streams that ran through the sandstone, which is a little softer than the layers underneath it. So it forms these really beautiful canyons, and they tend to flash flood, and that's also how they eroded.
2: ในทุกฤดูใบไม้ผลิที่หิมะละลายคือช่วงพายุฝนฟ้าคะนองปลายฤดูร้อนมวลน้ำมหาศาลก่อตัวขึ้นเกิดเป็นน้ำท่วมฉับพลันไหลลงมายังหุบเขารอยแตกขนาดเล็กถูกกระแสน้ำเชี่ยวกรากที่มาพร้อมกับหินทรายและเศษซากต่างๆช่วยกันกัดเซาะจนรอยแตกนั้นขยายใหญ่และลึกลงเรื่อยๆตามทิศทางที่น้ำไหลผ่านสำหรับสล็อตแคนยอนน้ำไหลเข้าไปกัดเซาะในช่องแคบตามหุบเขาแต่สิ่งที่เกิดขึ้นกับ Grand Canyon และ Bryce Canyon หลังจากน้ำพัดพามาก็คือ
7: The sides keep falling in and gorged into the Grand Canyon.
0: And of course the sides then start to fall in as if you built a little trench backyard. You would notice that the sides start to fall in. That's the basics of how we get here.
2: ถ้าหลักการเบื้องต้น Grand Canyon และ Bryce Canyon เกิดจากการกัดเซาะของน้ำและลมเหมือนกันแล้วปัจจัยอะไรที่ทำให้ทั้งคู่มีลักษณะต่างกันหากมองโครงสร้างของ Bryce Canyon จะพบกับรูปแบบการกัดกร่อนที่เป็นเอกลักษณ์เรียกว่า Hoodoo มีรูปร่างคล้ายเสาหินมีขนาดตั้งแต่ความสูงของมนุษย์ไปจนถึงความสูงเกินอาคาร10ชั้นส่วนใหญ่จะพบ Hoodoo ตามทะเลทรายหรือพื้นที่ร้อนแห้งแล้งโดยแร่ที่สะสมอยู่ในชั้นหินเป็นตัวทำให้ฮูดูมีสีที่แตกต่างกันไปตามความสูง
7: There's hoodoos all over the world, but these have a particular color to them. The wind, some rain, but mostly the freezing is what causes the hoodoos to be formed. The top layer was a very solid layer that repels water.But some of the layers underneath were from the sand bottom of the lake, and they erode easier. So they've eroded around the parts of the hoodoos.
4: จากที่เป็นหน้าผาลมก็ช่วยกัดน้ำก็ช่วยกัดกัดจนกลายเป็นรูคล้ายๆกับ window rock พอเป็นรูหนักขึ้นหนักขึ้นสองรูที่อยู่ต่อเนื่องกันอ่ะมันก็กลายเป็นช่องว่างทำให้ลักษณะเนี่ยเกิดขึ้นมาเป็นฮูดูเป็นแท่งนึกออกไหมคือรูมันขยายจนกลายเป็นช่องว่างเลยและนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับ Bryce Canyon ที่นี่เนี่ยเป็นแหล่งรวบรวมฮูดูที่มีคาแรคเตอร์โดดเด่นที่สุดแล้วก็ใหญ่ที่สุดในโลกทั้งบริเวณนี้เขาเรียกว่าแอมฟิเทียเตอร์เป็นเหมือนกับนึกภาพลงละครอ่ะครึ่งวงกลมแบบนั้นอ่ะเราจะเห็นหินลักษณะแบบนี้เนี่ยที่เป็นฮูดูเนี่ยโค้งตลอดแนวแอมฟิเทียเตอร์เลย
7: Ebenezer Bryce came here in the 1800s, and one of the things that he said is it's a hell of a place to lose a cow. There's so many hoodoos, and his cows would get loose, and he couldn't find them.
4: ถ้าพูดถึงเรื่องความใหญ่ความแกรนะระดับก็แหมทัดเทียมกันนะระหว่าง Grand Canyon กับ Bryce Canyon ทั้งสองอุทยานนี้เนี่ยนอกจากเรื่องของความสวยงามแล้วก็ยังมีเรื่องของประวัติศาสตร์ความเป็นมาของพื้นที่ยิ่งเราได้ทำความเข้าใจค้นคว้าได้พูดคุยกับคนหลายๆคนน่ะยิ่งทำให้เราปะติดปะต่อเรื่องราวได้มากขึ้น
2: การเรียนรู้ความเป็นมาของพื้นที่นั้นๆทำได้หลายวิธีนอกจากการคุยกับคนท้องถิ่นหรือสอบถามเรนเจอร์จากในศูนย์ข้อมูลอุทยานแล้วโดยทั่วไปตามอุทยานแห่งชาติใหญ่ๆจะจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยวอย่างที่แกรนด์แคนยอนมีกิจกรรมเรนเจอร์โปรแกรมซึ่งเรนเจอร์จะอธิบายความรู้ตามหัวข้อที่กำหนดโดยมีหัวข้อไม่ซ้ำกันหมุนเปลี่ยนไปตามฤดูกาลครั้งนี้เราเลือกหัวข้อ History Walk หรือทางเดินประวัติศาสตร์เพราะก่อนหน้านี้เราไม่ค่อยรู้ข้อมูลของ Grand Canyon ในเชิงประวัติศาสตร์มากเท่าในเชิงธรณีวิทยาเลยคิดว่ากิจกรรมนี้น่าจะได้เรียนรู้อะไรเพิ่มมากขึ้น
0: But let's talk about historyThat's the name of this walk, History Walk. I was a history major in college, and I just love talking about the past. The birth of historic preservation is kind of being played out generation by generation. Are you trying to interpret when it was first built? Or are you trying to interpret when it started to have historic legacy or importance? We look to Europe sometimes, Americans do, and oh, they have such wonderful antiquities.

0: iniquities. Well, they didn't care about him either for a very long time, until they became historic to the point where we want to visit them and find ourselves in the past. That's a modern practice in America. We want to look to the past and see where we've come from, but it's not always there. Who knows if my house, my birth house, which I'm sure will be historic, gets mixed up and logs go one way or another. We might blend a lot of different narratives together sometimes accidentally.
1: เรื่องราวของ Grand Canyon ย้อนกลับไปไกลตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ยุคของชนเผ่าพื้นเมืองมาจนถึงยุคของชาวยุโรปที่เดินทางเข้ามาสำรวจซึ่งเป็นช่วงที่ Grand Canyon เริ่มได้รับการบันทึกอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรและยังได้ถูกถ่ายทอดในรูปแบบของภาพโดยฝีมือของสองพี่น้องในตำนานผู้ประกาศให้ทั่วโลกได้รู้จักกับหุบเขาที่ยิ่งใหญ่แห่งนี
0: ้ The early entrepreneurs of the American West had to work very hard, and the Cole brothers were no exception. 4.5 miles down the Bright Angel Trail, so they would run down, develop the pictures, run back up.And have those images ready for you to take home with you. They became part of the history when they started handing you the pictures of yourself, and you can look back on it and say, "Remember when we were at Grand Canyon?"
1: ในสมัยก่อนการถ่ายภาพไม่ใช่เรื่องง่ายต้องทำโดยมืออาชีพหรือผู้ชำนาญเท่านั้นและเมื่อถ่ายเสร็จยังต้องผ่านกระบวนการอีกหลายขั้นตอนกว่าจะออกมาเป็นภาพถ่ายสักภาพเพื่อให้เราได้ใช้เก็บเป็นความทรงจำต่างจากในยุคดิจิตอลทุกคนสามารถเป็นผู้บันทึกความทรงจำได้ด้วยตัวเองในเวลาเพียงเสี้ยววินาที
0: I see a lot of things growing out of your chest and your necks and your hands these cameras you brought your own too you got one right here in fact we then start to realizeHow important our memory is. You know you won't be here forever. You know you're going to look back at your time at Grand Canyon, and you're helping the national parks because.
2: And prior to that, it was very difficult because people would come into the park and they would poach or they would take an axe and break off pieces of rock and stuff and take it with them.
0: That picture means you didn't take anything from here. You didn't.Take a rock home with you. You didn't chisel out one of the pictographs. You said, let's leave it as you find it. The brothers actually went on a tour selling their pictures, traveling all around the country, showing off what it was like to live at Grand Canyon. They called this the Butterfly Trail. Advertisement, advertisement, advertisement to get you guys to come here. Put this place on the map.That's what the Cole brothers wanted to do with that tour. 1901, everything is about to change. We start seeing Grand Canyon pop up in Santa Fe Railroad ads.
1: รถไฟเปลี่ยนวิธีการเดินทางของผู้คนให้สะดวกสบายขึ้นในขณะที่โฆษณาเปลี่ยนแกรนด์แคนยอนที่เงียบเหงาให้กลายเป็นสถานที่ที่ทุกคนอยากเข้ามาเยี่ยมชมและนับจากนั้นสิ่งก่อสร้างต่างๆจึงเริ่มเกิดขึ้นมาใช้รองรับนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
3: This is the watchtower at Desert View in the Grand Canyon. It was built by Mary Coulter. She was a very well-known architect in the 1930s. They built this tower.It was built by the railroad. So this place was built in 1932, and it was built to attract tourists to this part of the canyon. She researched about 6 months to come up with the design that was compatible with the American Indians in this southwest region of the United States. And she decorated this place in the Native American tradition, and a lot of the designs were.Made by the Native American artist. Some of the petroglyphs, which were just symbols, were taken from other places here.

0: in the Southwest.
1: Mary Coulter sees the value in incorporating native structural techniques. And Grand Canyon Village is very much a mix of this. So Hopi House was designed to be built for the Fred Harvey Company, the Santa Fe Railway, and all these other entrepreneurs to look like it was before we got here. Hopi House here has been the perfect replica of native design here.
2: ไม่ใช่แค่เพียงหอคอยและบ้านโฮปิเท่านั้นคุณแมรี่โคเทอร์ยังออกแบบอาคารโครงสร้างหินตั้งอยู่ริมหน้าผาชื่อว่า The Lookout และเช่นเดียวกันเธอได้แรงบันดาลใจมาจากสถาปัตยกรรมของชนพื้นเมืองแสดงให้เห็นว่าแต่ละพื้นที่ล้วนมีเรื่องราวที่ถูกเชื่อมโยงกับผู้คนมากมายซึ่งเคยเป็นส่วนหนึ่งของที่นี
1: ่ History is the story of humans. There's a long historyof people coming here, we have relationships out of this place. So I want you to not only think of Grand Canyon as a big hole in the ground, but the people that have been here and their stories are continuing. And that's what Theodore Roosevelt, one of our early American presidents, asked us to do. He comes to Grand Canyon and he sees all the development out east. And that the American West is the last remaining piece of our identity of finding open spaces, places that had not yet been developed, locks up land for future generations. That's a good canyon to be part of.

ทั้งในเชิงธรณีวิทยาและประวัติศาสตร์แกรนด์แคนยอนรวมถึงดินแดนอื่นๆบนขั้นบันไดแกรนด์สแตร์เคสยังคงรักษาความเป็นมาในตัวเองไว้ได้อย่างดีไม่มีใครรู้เรื่องราวในอนาคตว่าหุบเขาเหล่านี้จะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรแต่ในตอนนี้เราได้เรียนรู้เรื่องราวในอดีตจากทรายทุกเม็ดดินทุกก้อนหินทุกชั้นซึ่งเปรียบได้กับกล่องขนาดยักษ์บรรจุความทรงจำที่มีค่าฝังไว้ในผืนดินไม่ให้เลือนหายไปตามกาลเวลาประวัติศาสตร์ทางธรณีวิทยาของโลกยาวนานนับล้านปีในขณะที่ประวัติศาสตร์ของประเทศสหรัฐอเมริกาขึ้นไม่นานแต่นั่นไม่ได้แปลว่านี่เป็นดินแดนที่เพิ่งถูกค้นพบหลายพันปีก่อนเคยมีรากอารยธรรมที่ฝังลึกอยู่บนแผ่นดินนี้ถิ่นฐานบ้านเกิดของชาวอินเดียแดง

0: ยังคะคุณปู
1: ่ใกล้แล้วลูกนี่แหละที่เขาเรียกกันว่าดอกข้าว
0: แล้วเมื่อไหร่มันจะบานล่ะคะ
1: นี่ไงนี่ไงเริ่มบานแล้ว

0: แล้วดอกข้าวเนี่ยบานแบบนี้ทุกวันหรือเปล่าคะ
1: ไม่หรอกลูกดอกข้าวจะบานแค่ครั้งเดียวเท่านั้นแต่จะบานอยู่4ถึง5วัน
0: เฮ้ยทำอะไรอ่ะจอมโอ้ยนี่นายถอนต้นข้าวทำไม
2: นี่มันต้นหญ้าต่างหาก
1: ต้นหญ้าพวกนี้มาขโมยอาหารของต้นข้าวนะลูก
2: Yes กลิ่นฝนมาแล้วได้เวลาสนุกแล้ว
0: จะบ้าเหรอสนุกที่ไหนกันจอมเดี๋ยวโดนฝนก็ไม่สบายกันหมดหรอก
1: ฝนไม่ได้ทำให้เป็นหวัดหรอกลูก

How?

0: เวลามาตลาดแต่ละครั้งเนี่ยเราสร้างขยะกันคนละกี่ชิ้นครับวันนี้ครับที่ตลาดแห่งนี้ผมมีนัดกับครอบครัวครอบครัวหนึ่งครับเป็นครอบครัวที่น่ารักมากๆแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นไอดอลของหลายๆครอบครัวเลยนะครับครอบครัวนี้รู้จักกันในชื่อแฟนเพจ Facebook ว่า Boom Play ครับผมเป็นครอบครัวที่ทั้งคุณพ่อคุณแม่แล้วก็คุณลูกๆเนี่ยนะครับมีการจัดการเรื่องขยะในชีวิตประจำวันเขาที่น่าสนใจมากๆนะครับวันนี้ก็เลยนัดมาจ่ายตลาดซะเลยนะครับจะได้รู้ว่าครอบครัวนี้เนี่ยเขามีวิธีการในการจัดการขยะยังไงให้น้อยที่สุดครับสวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: คุณแม่คุณพ่อนี่น้องอะไรบ้างเอ่ย
2: น้องภูมิค่ะ
0: น้องภูมิครับกับน้อง
2: คุณลิฟ
1: ครับสวัสดีครับคุณลิฟสวัสดีครับ
0: วันนี้นะครับมาตลาดกันผมแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูว่าของที่เขาเตรียมมานะครับที่จะมาตลาดเนี่ยนะฮะเป็นอะไรบ้างนะครับ
1: ปกติหลังรถเราเนี่ยนะคะจะมีของที่อยู่ประจำรถก็คือเจ้าหนี้กับเจ้าหนี้อันนี้จะเป็นกล่องอาหารค่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นกระเป๋าเก็บความเย็นเผื่อจะต้องรักษาอุณหภูมิกล่องนี้จะเป็นกล่องเก็บของสดเราจะซื้อไข่เราก็จะเตรียม
0: มีเตรียมว่าลังใส่ไข่มาเอง
1: ใช่เพราะว่าอันนี้มันจะดีด้วยนะคะคือเราหยิบจากแผงไข่ใช่ไหมคะใส่ไปเนี่ยดีกว่าใส่ถุงอีกค่ะเพราะว่ามันก็ไม่ต้องกลัวว่าจะแตกเลยเกิดว่าเราไม่เตรียมอย่างนี้มาเนี่ยเรามาซื้อไข่ในตลาดเนี่ยเขาก็จะใส
0: ่
1: รองด้วยเศษกระดาษซึ่งเราก็ต้องถือระวังบางทีก็จะแตกอย่างนี้ก็จะดีมากกล่องนี้ก็จะเป็นกล่องใส่เนื้อสัตว์ใส่ของสดก็มีพวกถุงผ้าซึ่งเราก็เตรียมมาหลายขนาด
0: เขามีหลายไซส์
1: ใช่
0: ไซส์เล็กไซส์ใหญ่
1: บางทีเราซื้อของเล็กๆพวกพริกแห้งกระเทียมอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าเขายังไม่ได้ห่อเราก็จะตักใส่นี้ถ้าเป็นผักสดเนี่ยแม่ค้าจะชอบอันนี้มากเลยคือเขาจะรู้สึกว่าพอมันกางมาแล้วมันใหญ่ดีแล้วเขาก็ใส่ลงไปโดยเขาไม่ต้องกังวลว่ามันจะเลอะ
0: กล้าจ่ายตลาดนะครับที่แบบว่าเต็มไปด้วยภาชนะใส่ของต่างๆนะครับของสดต่างๆ
2: แล้วก็เอาไปจ่ายตลาด
1: ทุกครั้งเลยก็จะมีภูมิช่วยเธอ

0: ้ก็มาถึงแผงแรกนะครับจะมาซื้อไข่สังเกตนะครับซื้อไข่ปุ๊บปกติแล้วก็จะจิ้มนะครับให้คุณแม่ค้าใส่ถุงนะครับนี่ก็จะน้องภูมินี่ก็จะเป็นมือเลือกไข่พิจารณาแต่ละฟองแล้วก็ใส่ลงไปในลังไข่นะครับเป็นกล่องไข่ที่เตรียมมา
1: 2ใบนี้คือใช้แบบใช้ตลอดคู่นี้น่าจะแบบทำภารกิจเป็น100 รอบแล้ว

0: อย่างเงี้ยก็คือเราไม่พอก็จะต้องมีแพ็กเกจอย่างนี้ไปบ้างจะมีบ้างเพราะว่าเราเตรียมมาไม่พ
1: ออ
2: ีกนิดนึง
3: เราได้เห็นแล้วว่าเนี่ยกระติกเก็บความเย็นนะครับมีไทยน้ำแข็งเลยนะครับไอซ์แพ็กนะครับออกมาเนื้อหมูนะครับเนื้อสัตว์ก็เก็บไว้ในนี้แล้ว
0: ถ้าเกิดว่าเราไม่เตรียมมาเนี่ยหมูแต่ละประเภทเนี่ยเขาก็จะแยกถุงวันนี้เราซื้อประมาณ4หรือ5อย่างก
3: ็
0: คือจะมี5ใบนี้เราก็ไม่มีแล้วก็ไม่ต้องมีถุงหิ้วอีกทีนึงเพราะเราใส่กระติกไปเลย
3: มาถึงแผงผักแล้วนะครับนี่หยิบตะกร้าแล้วก็เลือกผักแล้วนะครับ
2: 3พลาสติก3ชิ้นแล้ว
3: ทำไมล่ะครับ
2: เพราะมันชวนมาแพ็คเกจไว้อย่างเง
3: ี้
2: ยคร
3: ับอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของคุณพี่ถุงผ้าแล้วนะครับ
0: ใช
2: ่ถุงโพลีเอสเตอร์
3: ถุงโพลีเอสเตอร์ไม่ใช่ถุงผ้านะคร
2: ับได้ง่าย
0: บางทีเราก็เข้าใจอะตอนแบบเขายุ่งๆอย่างเงี้ยถ้าเราเอาถุงผ้าตะข่ายตอนแรกเราไม่รู้ใช่ไหมเราก็คิดว่ามันเป็นถุงผ้าไงแล้วมันก็ยืดขยายได้เยอะแต่เราให้เขาก็รู้สึกสงสารเขาเหมือนกันเพราะว่าเขาจะใส่ช้าก่อนที่เขามันเหมือนลำบากเขาอะแล้วพอเราเปลี่ยนเป็นถุงผ้าโพลีเอสเตอร์เนี่ยน้องก็จะแฮปปี้มาก
3: ผมชอบตรงที่ไม่ได้เตรียมการมาเพื่อปรับพฤติกรรมเราเท่านั้นนะครับต้องคิดเผื่อด้วยว่าผู้ขายเลยเนี่ย
0: ใช่
3: เพราะเราต้องปรับพฤติกรรมเขาประมาณนึง
0: ใช่เพราะฉะนั้นเราก็ต้องพยายามที่จะออกแบบวิธีการใช้งานให้เขาไม่ต้องห่วงเราแล้วเขาก็จะสบายใจเขาก็จะไม่ขยันขยอเรา
3: วันนี้คุณแม่ก็จะมาซื้อของแห้งอีกอย่างนึงนะครับก็คือกระเทียมนะครับมีถุงผ้าน้อยๆน่ารักน่ารักนะครับเตรียมมาด้วย
0: เราก็ตักซื้อเท่าปริมาณที่เราจะใช้ก็ให้เขาชั่งได้เลย
3: ถ้าเราไม่ได้เตรียมถุงมาก็จะต้องมีขยะเกิดขึ้นแล้วอีกหนึ่งชิ้นต่อไปซื้ออะไรต่อดีครับ
0: ขนมค่ะขนมมาเดี๋ยวจะได้เอาไปทานที่บ้าน
3: นี่ก็จะเห็นว่าร้านขนมหวานเนี่ยถ้ามองเผินๆนะครับภาพที่เราคุ้นตากันก็จะมีถูกแพ็คเอาไว้
0: ใช่เป็นกล่อง1ถ้วย1คนทานขนมหวานก็1กล่องมีกล่องแล้วมีฝาด้วย
3: เป็นภาพคุ้นตาเลยนะครับแต่ว่าสิ่งพอเนี่ยเห็นมั้ยฮะแต่พอเราเอาภาชนะมาใส่เนี่ยนะครับก็สามารถช่วยลดปริมาณขยะไปได้เยอะ
0: คือถ้าเรารู้ว่าเราจะทานอะไรเนาะยกเว้นแต่ว่าเราไม่รู้แล้วก็เราจะซื้อไปฝากคนอื่นอย่างเงี้ยอาจจะเลือกไม่ได้มันก็จะมีเมนูที่เราชอบเราก็รู้ว่ามันจะต้องใส่อะไรเราก็เตรียมมาม
3: ีวันที่ลืมเอาภาชนะมาเอง
0: ก็สุดไม่อยากทานไปเลย
3: มันมีผลต่อ
0: ใช่ใช่
3: พฤติกรรมเรา
0: ใช่อย่างคุณพ่อเขาก็คือซื้อเอาขวดน้ำขวดกาแฟเนาะไปซื้อกาแฟบางวันที่ไม่มีอ่ะคือก็แบบตัดใจไม่ทานไปเลย
3: เอาจริงพูดแล้วแบบอาจจะฟังดูเวอร์นะครับผมเนี่ยมือใหม่หัดพกกระติกได้ไม่นานนะครับมีเหมือนกันนะครับวันที่แบบรู้สึกว่ายอมไม่ซื้ออ่ะคือเรารู้สึกว่าเรื่องนี้มันคุ้นชินดูว่ามันเป็นเรื่องเล็กในชีวิตประจำวันเนี่ยแต่ว่าวันนี้มันเป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับเราแล้วอะไรเงี้ย
0: ข้าวเหนียวหน้าปลาแห้ง40กล่องนึง
3: นี่ขนาดว่าเตรียมการมาแบบเป็นอย่างดีนะครับแต่ก็ยังมีแบบชิ้นเล็กชิ้นน้อยที่แบบว่าหลุดรอดมาได้นะคร
0: ับใช่ใช
3: ่เอาละวันนี้จ่ายตลาดเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตตามไปดูที่บ้านได้ไหมครับ
2: ได้ครับ
3: ว่าครอบครัวบูมเพเนี่ยนะครับมีวิธีการจัดการขยะยังไงบ้างที่บ้านนะครับตอนนี้ฮะหลังจากที่กลับจากตลาดแล้วนะครับตอนนี้ผมก็เดินทางตามมาอยู่ที่บ้านของครอบครัวบูมเพแล้วนะครับบริยิ้มหน่อยนี่มาถึงบ้านเลยนะครับเพื่อที่จะมาดูว่าบ้านนี้เนี่ยเขามีการจัดการขยะอย่างไรนะครับปกตินี่บ้านนี้มีขยะนะครับ
2: ตอนก่อนเนี่ยมีเป็นตันเลยฮะถุงพลาสติกได้มาตลอดทุกครั้งที่ไปช็อปช่วงนั้นเราชอบไปซูเปอร์มาร์เก็ตด้วยเราก็เลยมีถุงพลาสติกมาเต็มเลยหลังจากที่ลดขยะแล้วนะฮะและขยะเราก็ลดลงแบบเห็นปริมาณได้เลยครับ
3: ถ้างั้นเดี๋ยวพาพี่ก้องมาดูหน่อยได้ไหมครับว่าเรามีจุดในการจัดการขยะยังไง
2: ครับตรงนี้เลย
3: ตรงนี้เหรอครับ
2: จะเป็นกล่องที่เราใส่ขยะแต่ละแบบนะฮะ
3: ครับ
2: อย่างด้านบนก็จะเป็นพวกกระดาษที่เรามาใช้แล้ว
3: เอกสารอะไรต่างๆใช่ไหมครับ
2: บลาบลาบลาอันที่สองก็จะเป็นส่วนพลาสติกครับ
3: ส่วนพวกนี้นี่เราได้มาจากไหนบ้างฮะ
2: บางทีก็ไปนอกบ้านแล้วน้ำเติมไม่พอแต่ส่วนใหญ่พวกเราก็จะพยายามหาจุดเติมน้ำมาฮะ
4: บางทีก็ได้มาจากโรงแรม
3: พี่เขาให้น้ำเราเนาะ
2: ใช่เป็นบริการ
3: นะครับอันนี้อ้าวมันขวดใสๆอย่างนี้เลยเหรอครับ
2: ครับ
3: แล้วมันไม่มีฉลองฉลากอะไรอย่างนี้หรอ
2: เราถอดออกหมดแล้ว
3: ถอดด้วยเหรอครับ
2: ครับประหยัดอีโคบิกครับ
3: ขอดูชั้นสุดท้ายก่อนขอดูชั้นสุดท้ายก่อน
2: ขวดค่ะขวดแก้ว
3: ก็ต้องแยกเหมือนกัน
2: น้ำเขียวไม่งั้นเดี๋ยวมดขึ้นฉลากไปไหนล่ะคะฉลากก็อัดอยู่ในขวดนี้ครับมันเป็นเรียกว่าอีโคบริก
3: อีโคบริกคืออะไรเอ่ยลูก
2: ขวดพลาสติกที่ถูกยัดด้วยขยะพลาสติก
0: เนี่ยคือถ้ามันรวบรวมกันแล้วมีมวลแน่นพอเช่นเราปนีโควิดเนี่ยคือมีคนเอาไปใช้ทำกำแพงได้กำแพงบ้านดินอะไรเงี้ย
1: ค่
0: ะเป็นโครงสร้างที่อยู่ภายในได้
1: ครับมีตรงจุดไหนอีกครับนี่เป็นส่วนที่เราแยกถ่านไฟฉายไว
2: ้ครับ
1: ใช่ไหมครับอ๋อใส่ขวดไว้อย่างนี้เลย
2: ครับ
1: ไหนหยิบมาขอดูหน่อยครับ
2: ขยะพวกถ่านใช้ครั้งเดียวครับก็มาใส่ในนี
1: ้
2: ให้ส่วนอันนี้ก็เป็นถ่านที่ยังใช้ได้แต่มีพลังงานน้อยครับคือใช้แล้วตรวจสอบแล้วแต่ว่ายังพลังงานอยู่อาจจะแบบใช้กับนาฬิกาหรือสิ่งของที่มันใช้พลังงานน้อยได
1: ้อ๋ออันนี้ก็คือเตรียมที่จะเอาไปใส่นาฬิกานะครับถ้านาฬิกาถ่านรวมไปถึงเนี่ยนะฮะมองไปรอบๆบ้านเนี่ยจะเห็นว่ามีถุงผ้าม
0: ีทุกที่เพราะว่าเราจะออกนอกบ้านถึงว่าจะไปซื้อร้านสะดวกซื้อหรือจะไปทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคว้าเร็วๆได้หมดเลยนี่เป็นถุง
1: ครับ
0: ขนมตะกี้ขนมที่เราได้มาวันนี้ก็ล้างเราก็จะทำนี้ทุกครั้งที่เราได้ถุงแกงมาอาหารต่างๆแต่เราก็จะจำกัดที่ว่าเราจะล้างวันละ7ใบเพื่อจะไม่ไปใช้ทรัพยากรอย่างอื่นเพิ่มไปอีกล้างไว้ทำอะไรเนี่ยเราไว้ใช้อย่างนี้ค่ะเด็กๆ เขาหยอดกระปุกหยอดออมสินใช่ไหมคะแล้วเราจะเอาเหรียญไปแลกเพื่อใส่อะไ
1: ร
0: แล้วก็ใส่ถุงพวกนี้ค่ะมันก็เป็นการใช้ซ้ำ
1: คราวนี้จะมาดูเทคนิคนะครับที่ถ้าใครเป็นแฟนเพจบูมเพย์ก็จะเห็นนะครับเทคนิคนี้ง่ายมันคืออะไรครับอ่านว่าเขียนว่า
2: We can save the world together ครับม
1: ัน
2: เป็นแผนที่ให้เราจดว่าเราลดอะไรไปได้บ้างวันนี
0: ้ใช่เวลาบันทึกเนี่ยก็คือแล้วแต่ว่าใครไปทำกิจกรรมอะไรแล้วได้ปฏิเสธสิ่งเหล่านี้ไปก็มาเขียนไว้คือเวลาที่เราเห็นตัวเลขพวกนี้มันก็ทำให้เราเห็นว่าเราลดไปได้ในปริมาณเท่าไหร่เป็นตัวเลขอ่ะเป็นส
1: ิ่
0: งมันก็ดีกว่าที่เราจะทำโดยไม่มีตัวเลขดูพอเดือนที่1เป็นยังไงเดือนที่2ลองดูเดือนที่2เราจะปฏิเสธตัวเลขเนี่ยน้อยลงแต่เป็นเพราะว่าเรามีทักษะมากขึ้น
1: น้องภูมิน้องภูริครับที่บ้านนี้เราเริ่มทำการจัดการขยะคัดแยกขยะนี่นานยังครับ
2: 2ปี
1: รู้เหตุผลไหมว่าเพราะอะไร
2: ผมก็ไปดูเรื่องอัตราพลาสติกในโลกที่ถูกทิ้งที่ theworldcount.com มันก็มีเยอะเหมือนกันพวกถุงพลาสติกที่เราใช้ไปนะอีก400ปียังไม่หายแต่บางทีมันหายก่อนนะแต่กลายเป็นไมโครพลาสติก
5: เรามาดูปัญหาขยะในทะเลของประเทศไทยกันบ้างครับประเทศไทยเราถูกจัดอันดับว่าเป็นประเทศที่มีขยะในทะเลมากเป็นอันดับ6ของโลกเลยนะครับมีขยะในทะเลประมาณ1ล้านตันต่อปีเราขอยก5อันดับขยะที่มีมากที่สุดในทะเลไทยปี2561ให้ดูกันว่าจะมีอะไรกันบ้างนะครับอันดับ5ขวดแก้วพบมากถึง 26,151 ชิ้นอันดับ4ถุงก๊อบแก๊ป 29,935 ชิ้นอันดับ3ถุงใส่ขนมและเปลือกลูกอม 3,909 ชิ้นอันดับ2กล่องโฟม 34,780 ชิ้นและอันดับ1นั่นก็คือเศษถุงพลาสติกนั่นเองครับมีมากถึง 41,005 ชิ้นเลยทีเดียวมียกมาแค่ส่วนหนึ่งนะครับซึ่งขยะเหล่านี้ล้วนไปทำลายระบบนิเวศใต้ทะเลและทำสัตว์บางตัวกินเข้าไปจนป่วยและตายวิธีที่ง่ายที่สุดในการแก้ปัญหาก็คือเริ่มจากการช่วยกันลดขยะในชีวิตประจำวันของพวกเราพวกเขาจะได้มีชีวิตอยู่ไปนานๆ
1: แสดงว่าไอเดียในการเริ่มที่แบบว่าคัดแยกขยะนี่ก็คือน้องภูมิก็มีส่วนร่วมด้วยในการบอกคุณพ่อคุณแม
2: ่ครับ
1: ตอนนั้นบอกว่าอะไร
2: บอกว่าเราควรจะลดขยะแล้วแม่ก็สปอร์ตเลย
6: พี่เคยพูดกับลูกบอกว่าพลาสติกเนี่ยดูเหมือนมันถูกนะที่คนเขาใช้กันเนี่ยเพราะมันถูกมันจะแพงที่สุดก็คือตอนที่คุณทิ้งมันนั่นแหละพี่ก็บอกภูมิแบบนี้ตอนที่มันเป็นขยะนั่นคือแพงสุดมันเราทุกคนจ่ายคอสนี
1: ้ก็คือแชร์ในเรื่องของมลภาวะในเรื่องของ
6: ทุกเรื่องเลยใช่ใช
1: ่อย่างเด็กๆอย่างเงี้ย

0: ครับมันเรามีวิธีการยังให้เขาทำตามไปกับเรา
1: เราไม่ได้บังคับเขาแล้วเราก็ไม่ได้พูดในแง่แบบเราจะรักษาสิ่งแวดล้อมเราจะรักโลกเราจะไม่ได้พูดภาพใหญ่อะไรเงี้ยเลยนะแต่เราจะใช้ชีวิตอย่างมีเหตุผลถามก่อนว่าอย่างเงี้ยจริงๆเราจำเป็นหรือเปล่าเราต้องแบบรับถุงหิ้วเพื่อใส่หมากฝรั่งอันเดียวหรือเปล่าแล้วก็เริ่มจากสิ่งเล็กๆน้อยๆใกล้ๆตัวเขาอย่างเงี้ยพี่คิดว่าเขาก็จะเห็นภาพ
0: ลองดูนะครับครอบครัวไหนบ้านไหนที่อยากจะทํากันทั้งครอบครัวนะครับนี่ก็เป็นเทคนิคนะครับเรียนรู้แล้วก็ทําไปพร้อมๆกันช่วยกันทํานะครับแล้วเดี๋ยวคุณก็อาจจะเป็นครอบครัวไร้ขยะแบบครอบครัวบูมไปแบบนี้ก็เป็นได้นะครับรอติดตามผลนะครับนี่คือ The Green Diary ครับคิดว่าเรื่องราวนี้มีประโยชน์นะครับและอยากจะส่งต่อเรื่องราวดีๆก็สามารถกดไลค์นะครับคอมเมนต์ไว้แล้วก็สามารถกดแชร์ส่งต่อไว้ด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามช่อง YouTube นะครับ Green Thailand ไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับกินไม่หมดครับปกติแล้วเวลาเราทานอาหารไม่หมดเนี่ยเราต้องทำไงครับเราก็ต้องแรปห่อไว้ด้วยพลาสติกใช่ไหมครับแต่ว่าวันนี้ผมมีอย่างหนึ่งครับเป็นเรียกว่านวัตกรรมในการห่ออาหารเลยครับที่น่ารักมากๆแล้วก็ไม่ทำร้ายโลกด้วยครับมันเป็นแบบนี้ครับนี่เขาเรียกมันว่า bee wax wrap ครับที่ทำจากขี้ผึ้งนั่นเองครับนี่ลวดลายสวยงามนะครับแล้วก็ผมมีอาหารแล้วผมก็ห่อเข้าไปอย่างนี้นี่น่ารักไหมฮะห่อเก็บไว้ทานทีหลังครับและนอกเหนือจากขนมปังอย่างที่เห็นเลยนะครับยังมีอีกหลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มนี่ก็ห่อปิดฝาแก้วไว้ได้นะครับนี่อย่างพวกชีสอะไรต่างๆนี่นะครับนะครับหรือแม้แต่ปิดพวกจานอาหารต่างๆเหล่านี้นะครับผมตอนนี้ผมก็เดินทางมาหาเจ้าขี้ผึ้งแรปเนี่ยนะครับมาถึงเชียงใหม่เลยทีเดียวครับมาดูคนที่ทำอยู่ทุกวันนี้นะครับผมซึ่งก็ไม่ใช่ชาวเขาชาวดอยที่ไหนนะครับเป็นคุณแอนนี่ที่นั่งอยู่ข้างๆผมนี่เองครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: นี่ก็คือผู้ที่ทำซูเปอร์บีแว็กซ์แรป Could you please introduce what is the bee wax wrap
2: is an alternative to plastic wrapIt's completely natural. We use organic fabric and beeswax, and you can cover your food instead of plastic. And it stays longer and fresher, and it's better for the environment and also better for your health.
0: How did you come up with this idea?
2: I guess it's like in Thailand, you use the banana leaf to wrap things, and in European countries, I think they were using the beeswax wraps long ago before plastic. And I want them to have a clean planet andA long life on this earth, so I decided I wanted to try and make it. And I started to develop the in my house and made lots of mess everywhere with beeswax. And then I started to give it to my friends, and people really like them, and they're easy to use, and they are biodegradable as well.
0: How can we use it? What is it good for, like food or anything?
2: For example, if you are cooking at home, especially for single people, maybe you would just use half a lime or half an onion when you are cooking, and you need to protect maybe the smell of your fridge. So most people would use plastic wrap, but you don't need it.Anymore, you can use a beeswax wrap. You can prepare a salad and put it inside the wrap and put it in the fridge, and it will stay fresh for a long time. Also, your fridge looks really cool with all the colors.
0: Can you show us what is this covering here?
2: Okay. Do you like watermelon?
0: Yes, my favorite fruit. Oh,
2: tangmo. Tangmo, chao.
0: Tangmo, chao.
2: There you go.
0: นี่อ๋อ
2: Would you like some?
0: ครับ Can I try this one?
2: Sure.
0: Okay. นี่นะฮะแตงโมนะครับ Is it good for fruit?
2: Yes, it's really good for fruit. So the product is made from all organic cotton and then the beeswax. And actually beeswax is an amazing. It's really good for your food actually.
0: อันนี้ก็คือสามารถห่อแล้วก็เก็บความชุ่มชื้นของผลไม้ได้นะครับนี่นอกเหนือจากห่ออาหารนะครับหรือว่าทำเป็นแบบเป็นภาชนะนะครับใส่ขนมแทนจานก็ยังได้นะครับ
2: We put pad thai and all of these

0: plates and gave them to all the people in the village. So now everyone in our village also has beeswax wraps and they are using them. You cannot put hot things in. Oh. Because it's very natural, beeswax will melt at 60 degrees Celsius. Mm-hmm. So you cannot put like really hot things in there.
1: And is it dangerous to eat if the beeswax wrap?
0: Actually not.
1: Mm-hmm.
0: Yeah.
1: Because it's natural.
0: It's natural.
2: เรามาดู5ข้อเสียของพลาสติกแรปอาหารกันนะครับว่ามีอะไรบ้างข้อแรกในพลาสติกแรปจะมีสารที่ชื่อว่าสารพัทเทเลตซึ่งเป็นสารที่ทำให้พลาสติกอ่อนตัวถ้าเราได้รับสารตัวนี้เข้าไปในร่างกายเป็นจำนวนมากจะมีความเสี่ยงในการเป็นความดันโลหิตสูงและเป็นโรคหอบหืดอีกด้วยนะครับข้อ2ถ้าพลาสติกแรปสัมผัสกับอาหารที่มีกรดและไขมันจะทำให้สารพิษที่อยู่ในพลาสติกแรปซึมลงสู่อาหารได้ง่ายขึ้นทำให้เกิดสารก่อมะเร็งสะสมอยู่ในร่างกายของเราข้อ3เมื่อพลาสติกแรปโดนความร้อนสูงเกินกว่า80องศาจะทำให้สารพิษที่อยู่ในพลาสติกละลายเข้าสู่อาหารซึ่งเมื่อเรากินเข้าไปทำให้เสี่ยงเป็นโรคมะเร็งนั่นเองครับข้อ4ถ้าเรานำพลาสติกแรปที่ใช้แล้วมาใช้ใหม่อีกครั้งก็อันตรายนะครับเพราะการเสื่อมสภาพของมันทำให้สารพิษหลุดออกมาและไหลเข้าสู่อาหารได้ง่ายครับส่วนข้อสุดท้ายพลาสติกแรปนอกจากมีสารพิษแล้วยังย่อยสลายยากอีกด้วยนะครับเฉลี่ยแล้วเราใช้กันไม่กี่ชั่วโมงไม่กี่วันก็ทิ้งแต่ต้องใช้เวลาถึง450ปีในการย่อยสลายเป็นโทษทั้งต่อร่างกายและสิ่งแวดล้อมเลยจะดีกว่าไหมครับถ้าเราลดและเลิกใช้พลาสติกกันคนละไม้คนละมือเพื่อตัวของเราเองเพื่อโลกที่เรารักครับ
1: เอาละครับตอนนี้เดี๋ยวเราเข้ามาดูในส่วนของการผลิตนะครับผ้าเคลือบไข่ผึ้งนะครับหรือว่า bee wax wrap นี่นะครับว่าเขาทำยังไงนะครับนี่เดี๋ยวเข้าไปในห้องที่เก็บวัตถุดิบเริ่มต้นเลยนะครับก็คือผ้านะครับนี่ในนี้ก็จะมีผ้าเยอะมากเลยนะครับและคนที่จะคุยกับเราอยู่ตรงนี้นะครับคุณแนนสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
1: คุณแนนเป็นมาร์เก็ตติ้งของที่นี่นะครับผม
3: ใช่
1: ดูแล้วคร่าวๆก็น่าจะเป็นห้องที่เก็บผ้า
3: ถูกต้องค่ะอันนี้จะเป็นห้องสต็อกผ้าของเราหมดเลยซึ่งผ้าที่เราใช้นะคะก็จะเป็นผ้าออร์แกนิกคอตตอน
1: ออร์แกนิกคอตตอนก็คือเป็นฝ้ายออร์แกนิก
3: ใช่ค่ะสีที่ใช้นี่ก็คือปลอดภัยกับการใช้งานแล้วก็สามารถสัมผัสอาหารได้ไม่เป็นอันตรายค่ะไม่มีสารเคมีตกค้างด้วยบางคนเขาก็จะอินรู้สึกว่าเอ้ยใช้ห่อกับอาหารถ้าเป็นลายอาหารก็จะรู้สึกเอ้ยได้อะไรเงี้ยดีกว่าประมาณนี้ค่ะ
1: ถ้าจับดูก็ยังเป็นผ้าปกติอยู่นะครับเป็นผ้าคอตตอนปกติอยู่ยังไม่ได้ถูกเคลือบไปด้วยเจ้าไข่ผึ้งนะครับ
3: ถูกต้อง
1: ซึ่งบริเวณห้องนี้ก็จะมีพี่คนสวย นี่นะครับมีกำลังทำหน้าที่ในการตัดใช่ไหมครับพี่นี
3: ่แล้วก็เราจะใช้แปรงที่เป็นตัวซิกแซกเนาะ
1: ครับ
3: เพื่อช่วยให้ผ้าเนี่ยมันไม่ลุยอะค่ะเวลาที่เอาไปเคลือบหน่อยสู่ขั้นตอนการแว็กซ์นะคะ
1: ขอแวะดูอันนี้ก่อนได้ไหมครับอันนี้น่าสนใจมาก
3: ตัวนี้นะคะก็คือจะเป็นไข่ผึ้งที่เราผสมสำเร็จรูปไว้แล้ว
1: ครับ
3: ใช่ค่ะเพื่อว่าจะได้ประหยัดเวลาเนาะในการผลิตด้วยแล้วก็ตัวนี้ก็คือเราจะทำเป็นลายดอกไม้อย่างเงี้ยค่ะใช่ก็คือจะวางขายสำหรับ DIY ชีทของเราใช่ให้แบบลูกค้าเขาซื้อไปลองทำที่บ้านทำในครอบครัวอะไรเงี้ยค่ะเป็นกิจกรรมภายในบ้านด้วย
1: ขายไข่ผึ้งเป็นก้อนเล็กๆอย่างนี้เอาไปทำเองได
3: ้ถูกต้อง
1: ไข่ผึ้งอันนี้เนี่ยมันมาจากไหนครับ
3: เรานำมาจากซัพพลายเออร์ค่ะที่อยู่ในจังหวัดเชียงใหม่นี่แหละค่ะคือเขามีฟาร์มผึ้งของเขาอยู่แล้วเนาะแล้วก็คือเราก็ได้ทำการไปเยี่ยมฟาร์มผึ้งของเขาด้วยเพื่อให้แน่ใจว่าเขาไม่ได้ใช้สารเคมีในการลงควันผึ้งหรืออะไรเงี้ยค่ะ
1: นี่นะครับเตรียมที่จะมาหลอมอย่างนี้แล้วก็เข้าสู่การทำเป็นผ้าเคลือบไข่ผึ้งต่อไป
3: ถูกต้อง
1: แล้วขี้ผึ้งแบบนี้เห็นบอกว่าต้องมีการผสมส่วนผสมด้วยอะไรเงี้ยมันจะปลอดภัยต่ออาหารแล้ว
3: ปลอดภัยค่ะส่วนผสมทุกตัวที่เรานำมาใช้งานเนี่ยก็คือส่งไปพิสูจน์ในแลบในฮ่องกงแล้วก็เยอรมันค่ะว่าไม่เป็นอันตรายกับตัวผู้บริโภครวมถึงกล่องแพคเกจจิ้งของเราเนี่ยเราก็เอาไปให้เขาพิสูจน์ด้วยว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเวลาลูกค้าเอาบีแรปที่เราห่อเสร็จแล้วใส่ในกล่องแพคเกจจิ้งส่งไปให้เขาใช้เนี่ยมันไม่มีอันตรายไม่มีสารเคมีตกค้างแน่นอน
1: ปลอดสารทุกอย่างต้องปลอดภัยหมดเลยนะครับคือไม่ได้แค่รักษาสิ่งแวดล้อมแค่ช่วยลดพลาสติกแรปเท่านั้นนะครับแต่ว่าสิ่งที่มาทดแทนนั่นคือเจ้าผ้าเคลือบไข่ผึ้งหรือเจ้า bee wax wrap เนี่ยก็ต้องปลอดภัยแล้วก็ไม่ทำร้ายสิ่งแวดล้อมด้วย
3: ถูกต้อง
1: คิดเป็นระบบจริงฮะ ไปแล้วอันนี้คือผ้าที่เคลือบไปแล้วผ้าที่เคลือบไปแล้วผ้าที่เคลือบไปแล้ว

0: มาดูผ้า B Wax Wrap นะครับที่เสร็จแล้วนะครับเป็นผ้าเคลือบไข่ผึ้งที่จะพร้อมไปห่ออาหารแล้วนะครับ
1: ใช่
0: จะเก็บไว้อยู่ในห้องนี้นะครับตอนนี้จะเห็นเลยว่ามีขนาดอะไรบ้างนะฮะมีกี่ขนาดบ้างครับ
1: ตัวนี้ก็จะเป็นขนาดเล็กอันนี้กลางนะคะแล้วก็จะเป็นขนาดใหญ่นี่จะเป็นใหญ่พิเศษค่ะ
0: จ
1: ะใหญ
0: ่
1: กว่าเราจะเรียกว่า Big Daddy Wrap นะคะ
0: แล้ววิธีการดูแลรักษาเขานี่มันยากไหมครับ
1: ก็คือต้องพยายามหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับอาหารที่อุณหภูมิเกิน60องศาเน
0: า
1: ะ
0: อย่าร้อนเกินไป
1: ถูกต้องค่ะไม่งั้นไข่ผึ้งที่เคลือบอยู่เนี่ยจะละลายออกมาหลุดลอกออกมาอย่างเงี้ยค่ะมีผลกับอายุการใช้งานแล้วก็คือพยายามหลีกเลี่ยงการใช้กับไมโครเวฟ
0: ครับ
1: ใช่แล้วก็ตัวเครื่องล้างจานอย่างเงี้ยค่ะเพราะบางทีเครื่องล้างจานเขาจะใช้น้ำที่มีอุณหภูมิสูงเนาะก็คืออาจจะไม่เหมาะกับตัวนี
0: ้ครับน้ำยาล้างจานล้างได้ไหม
1: ล้างได้น้ำยาล้างจานก็ล้างได้แล้วก็สบู่อ่อนๆก็ใช้ได้อาจจะต้องรบกวนใช้ฟองน้ำนะคะไม่ใช้เป็นแบบฝอยขัดหม้ออะไรอย่างงี้นะไม่ได้อาจจะแบบหลุดออกมาติดออกมาด้วยอะไรอย่างงี
0: ้ครับเข้าตู้เย็นได้
1: เข้าตู้เย็นได้ดีมากค่ะเข้าฟรีเซอร์เข้าได้เลยช่องแข็งเข้าได้อย่างงี้ได้ใช่ค่ะ
0: ผืนผืนหนึ่งนี่ใช้งานได้สักกี่นานเท่าไหร่คร
1: ับใช้ได้ประมาณ2ปีค่ะ
0: 2ปี
1: ใช
0: ่คุณผู้ชมลองคิดดูนะครับ2ปีเราใช้พลาสติกในการห่ออาหารปิดคุ้มจานภาชนะอะไรเงี้ยเยอะแค่ไหนนะใช้ทุกวันวันละหลายจานหรือใช้สัปทุกสัปดาห์อย่างเงี้ยนะครับ2ปีน่าจะเป็นปริมาณหลายม้วนเหมือนกัน
1: เยอะอยู่ค่ะตู้ใช้ของเราดีกว่าก็คือนำกลับมาใช้ใหม่ได้ด้วยนะคะแล้วก็ลักลอกด้วย
0: นำกลับมาใช้ใหม่ทำความสะอาดได้นะครับน่าจะลดพลาสติกไปได้เยอะอย่างที่คุณแนนบอกจริงๆนะครับผมนี่ส่วนนี้ก็เป็นผลิตภัณฑ์นะครับB Wax Wrap นะครับที่ใส่แพ็คเกจเรียบร้อยแล้วเตรียมที่จะส่งออกนะครับ How do you think that the B Wax Wrap can help our society?
2: I think the B Wax Wrap is going to help save the plastic problem together with other alternatives. And one of the biggest problems at the moment is small plastic wrap.
0: Yeah.
2: You know, you can't see it.
0: Yeah.
2: If you see a water bottle, you can see it floating on the ocean, right?
0: Yeah.
2: And that's why I think beeswax wraps can really help the microplastic problem.
0: Yes. Yeah. How much the beeswax wrap can reduce the plastic wrap?
2: I think so. I asked my friends with families, like, how much plastic wrap did you use before buying our products or using our products in the kitchen? And they use maybe like 6 to 8 rolls of plastic per year. So we calculated if it's 6 rolls times 2 years, it's 12 rolls. And this is around 0.5 kilometers of plastic per family. Mm-hmm. Yeah.
0: ครับว่าแค่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพียงนิดเดียวนะครับก็สามารถช่วยโลกได้นะครับและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียรักโลกนะครับกับ The Green Diary นะครับถ้าชอบคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ก็อย่าลืม
2: Subscribe Green Thailand เจ้า
0: โอเคพบกันใหม่คลิปหน้าครับแรป
3: เมื่อพูดถึงที่สวยๆใครๆก็อยากไปกับครอบครัวกับเพื่อนแต่เรากลับทำลายมันทำลายธรรมชาติทำลายสิ่งสวยงามจะดีกว่าไหมหากเราช่วยกันรักษามันช่วยกันเก็บโดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทนไม่จำเป็นต้องรอใครมาทำแทนให้เราแต่จงทำเท่าที่ตัวเองทำได้ผมเชื่อว่าโลกเราน่าอยู่มากยิ่งขึ้นเพียงแค่เริ่มจากตัวเราทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
4: ทัทธมาโนปิโยโหติผู้ให้ย่อมเป็นที่รักคือหลักการของการทำงานของข้าราชการเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในการปลูกฝังการเป็นผู้ให้แก่บุคลากรทุกระดับ
5: ค่ะก่อนอื่นต้องเรียนว่านะคะในส่วนของสำนักงานพัฒนาสังคมนะคะเรามีการ

0: ปฏิบัติงานที่เราใช้เป็นแนวทางเป็นเหมือนประมาณคติประจำใจของเราของบุคลากรทุกคนว่าประชาชนต้องมาก่อนนะคะเราต้องบริการประชาชนนะคะอันนี้สำคัญมากเลยบางทีถ้ามีเคสอะไรด่วนเนี่ยเราต้องรีบไปนะคะเราต้องรีบลงพื้นที่เราจะไม่ให้เขาเดือดร้อนนะคะแล้วค่อยมาอย่างเงี้ยนะคะ
1: นอกเหนือจากการให้ในบทบาทหน้าที่การทำงานเพื่อช่วยเหลือประชาชนในกลุ่มเปราะบางต่างๆแล้วสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ยังร่วมกันเสริมสร้างพลังของการเป็นผู้ให้ด้วยทำครัวปันสุขและตู้เติมสุขเพื่อแบ่งเบาภาระของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด-19ในช่วงที่ผ่านมาอีกด้วย
2: ครัวปันสุขเกิดขึ้นเนี่ยต้องขอบพระคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีนะครับท่านนิรัตพงศ์สิทธิถาวรที่ได้มีโครงการดีๆอย่างนี้ขึ้นมาเล็งเห็นถึงความสำคัญตรงนี้นะครับก็เลยได้มีการสนับสนุนในการช่วยเหลือกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนานี้ครับ
3: โครงการครัวปันสุขเนี่ยเจ้าหน้าที่ของเราก็ได้ไปร่วมกับทางจังหวัดค่ะทำกิจกรรมแจกจ่ายอาหารหรือว่าแบ่งปันน้ำใจเล็กๆน้อยๆก็คือเป็นอาหารค่ะอาหารแห้งอาหารกระป๋องอะไรประมาณนี้ค่ะให้กับประชาชนค่ะ
4: กิจกรรมที่ประทับใจนะคะก็คือครัวปันสุขนะคะครัวกลางค่ะของเป็นโครงการของกระทรวงนะคะพ่อมอปันน้ำใจนะคะมีการทำกับข้าวนะคะไปแจกให้กับผู้ที่เขายากไร้อะค่ะเราเห็นความทุกข์ของเขานะคะเราก็ทุกข์ถ้าเราเห็นเขากินอิ่มมีความสุขแล้วก็รู้สึกดีใจภูมิใจค่ะปลื้มปิติค่ะเราปลื้มปิติที่เราเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เขามีความสุขค่ะ
1: การอยากเห็นผู้อื่นพ้นทุกข์หรือมีทุกข์ที่บรรเทาเบาบางลงจนเกิดเห็นเป็นปริมาณความสุขที่เด่นชัดขึ้นนั้นทำไปตามแต่หน้าที่ไม่ได้บุคลากรของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ทุกคนจึงมีพลังผลักดันในการเป็นผู้ให้ที่ระเบิดจากภายในและหมั่นฝึกฝนการเป็นผู้ให้นี้อย่างสม่ำเสมอส่งต่อความปรารถนาดีและหยิบยื่นมิตรไมตรีผ่านการช่วยเหลือประชาชนอย่างจริงใจต่อไป

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ทำไงเพื่อจะบอกว่าเฮ้ยมันใช้ได้นะคุณ
2: ก็
1: เลยนึกถึงพราหมณ์หลวงคือถือดออิ้งไปเลย
2: แล้วเขาว่าไง
1: คือแรกเริ่มมันก็คือหลักไม้แล้วก็มีเพจข้างบนแล้วก็วางรูปเคารพแค่นั้นเอง
3: ซ่อนไลติ้งอะไรไว้ข้างในไหมครับ
1: ใส่ไปน้อยครับเอาก็จริงอ่ะมันไม่ยั่งยืนนะเพราะว่ามันอยู่ข้างนอกอ่ะความชื้นอะไรเงี้ยมันเยอะมันเป็นสำหรับอินดอร์ส่วนใหญ
3: ่แล้วอันนี้คืออะไรครับ
4: ออกกำลังกายฮะออกกำลังกาย
3: คล้องพวงมาลัย
4: ออกมาไหว้

0: มาถึงแล้วฮ่องเต้พาพี่มาที่ไหนเนี่ย
1: เรตติ้งดีแน่เลยวันนี
0: ้ทำไมอ่ะ
1: เอ้าวันคือพี่จำได้ป่าวว่าเราเคยทำคอนเทนต์เกี่ยวกับติจูเอียไป
0: ใช่
1: เออเราเคยไปคุยกับซินแสใช่ไหม
0: ติจูเอียโมเดิร์น
1: ถูกต้อง
0: เออ
1: โอ้ยทำนั้นเรตติ้งดี
0: ดีมาก
1: วันนี้แมสแน่ๆแมสด้วยแมสมากๆเลยเพราะว่าวันนี้เราพามาดูอีกที่นึงที่เป็นเรื่องของความเชื่อเหมือนกันแต่ว่าเป็นอีกแขนงนึง
0: ครั้งที่แล้วความเชื่อจีนครั้งนี้ความเชื่อไทย
1: ซึ่งเราก็รู้อยู่แล้วว่าคนไทยเอาทุกความเชื่อ
0: ถ้าจะพามาดูแบบที่มีกันอยู่แล้วเป็นแบบโบราณรายการเราไม่พามาดู
1: จริงจริงจริง
0: เราจะพามาดู
1: แบบใหม
0: ่ศาลพระภูมิศาลตายายแบบโมเดิร์นครับ
1: นี่แล้วเดี๋ยวก็ไปดูกันว่าหน้าตาเป็นอย่างไรแล้วทำไมเขาถึงได้ทำขึ้นมากล้าทำได้ยังไงใช้งานได้เปล่าไปดูเลยฮะขึ้นบันไดสวัสดีครับพี่โอ้นี่คือคุณพี่ไกรลาศนะครับโอ้ยเข้ามาที่พูดชื่อนี้หลายๆท่านอาจจะไม่เข้าใจว่าผมตกใจอะไรต้องมาทำเป็นสดิ้งสดิ้งกับชื่อนี้คือชื่อนี้เป็นเรียกว่าเป็นภูเขาแกนกลางจักรวาลคติไตรภูมิเลยคือเป็นที่อยู่ของเทวดาทั้งหลายเพราะฉะนั้นเหมือนจะเหมาะมากกับการที่พี่ไกรลาศมาทำสารพระภูมิอ่ะพี
2: ่
1: เลยอยากจะทราบว่าพี่ชื่อนี้ตั้งแต่แรกเลยใช่ไหมฮะ
2: ใช่ครับ
1: เฮ้ยเหมือนชะตาลิขิตมาให้มาทำสิ่งนี
0: ้นะเวลาเรานึกถึงเขาไกรลาศนะก็จะนึกถึงกับเทวดา
1: เออมีภูเขาแล้วก็มีวิมานอยู่ข้างบนนี่คือ

0: ไปด้วยสร้างสารพระภูมิไปด้วย
1: เราเป็นบริษัทออกแบบ
0: นะครับอ๋อเดี๋ยวพี่เป็นสถาปนิกใช่ไหมครับ
1: ครับผม
2: อ๋อพี่เป็นสถาปนิกเหรอฮะ
0: ออกแบบออกแบบอะไรบ้างครับ
1: ก็ส่วนใหญ่เราทำพวกโรงงานเรื่อง
2: ไม่เกี่ยวกับสารเสริมอะไรเลย
1: ไม่ได้เกี่ยวแต่ว่ามันก็เริ่มจากตรงนั้น
2: เ
1: ลยเพราะว่าตอนที่โรงงานมันเสร็จอะไรเงี้ย
2: ครับ
1: ก็จะอาจจะขอให้ช่วยเลือกหรือช่วยสเก็ตให้หน่อยอะไรอย่าง
2: นี้สเก็ตสารพระภูมินะ
1: คือ
2: ตั้งโรงงานเราเข้าไปออกแบบโรงงานสร้างโรงงานเสร็จปั๊บแล้วเขาก็ต้องมีเรื่องของการเรียกว่าทำให้พื้นที่มันแบบว่าเรียบร้อยอ่ะก็ให้ตั้งสารอะไรพี
1: ่ส่วนใหญ่โรงงานจะเป็นสารพระพรหม
2: มีสารพระพรหม
1: เพราะว่าเป็นองค์กรขนาดใหญ
2: ่ครับครับครับไม่ใช่บ้านที่อยู่อาศัยเป็นแบบว่าที่ต้องเหมือนว่ามีคนเยอะก็เลยต้องใช้อธิบดีเป็นพระพรหม
0: แล้วพระภูมิเนี่ยต้องมีไหมครับ
1: จริงๆมันเงื่อนไขเดียวกันเลย
0: ก็
1: คือบางคนอาจจะตั้งพระพรหมพระภูมิตายาย
2: เต็มที่นะเต็มได้เต็มสตรีมเลย
0: ครับ
1: หรือบางคนแค่ตายายกับพระภูมิอะไร
0: คือแล้วแต
2: ่แล้วแต่อ
0: ันนี้ผมคิดว่าเป็นประโยชน์นะ
2: คราวนี้พูดถึงรูปแบบบ้างรูปแบบสารภูมิที่เราเคยเห็นกันมามันจะเป็นเรื่องของปูนหล่อขึ้นมาทั้งแท่งเลยใหญ่ๆแล้วเหมือนวิมานแบบมีลายตกแต่งเป็นลายกนกลายพญานาคนู่นนี่ยอดเป็นขอมั่งเป็นอะไรมั่งถูกไหมฮะม
0: ีย
2: อดเป็นปราสาทนครวัดเงี้ย
0: เออคล้ายๆปราสาทคล้ายๆวัง
2: วัง
0: คล้ายๆวัด
2: เออมียอดแหลมก็มียอดเป็นปรางก็มีของเราเป็นยังไงอ่ะ
1: คือจริงๆอ่ะไอ้ดีไซน์เริ่มต้นมันก็อ้างอิงมาจากพวกนั้นแหละ
2: ครับ
1: แต่ว่าคือเราเป็นอาร์คิเทคเรารู้ว่าโปรเซสในการออกแบบมันคืออะไรแล้วก็เราเห็นลักษณะการเปลี่ยนแปลงของแมทีเรียลที่เกิดขึ้นบนวิถีที่เราทำงาน
2: ในโลกใบนี้
1: เราก็เลยมองว่าบ้านเราก็เปลี่ยนแล้วจากอะไรอะก่ออิฐธรรมดาหรืออะไรเงี้ย
2: จากเครื่องผูกไม
1: ้
2: มาเป็นปูมาเป็นอิฐมาเป็นปูนฉาบปูนมีค่อยมีเหล็กเข้ามาเยอะแยะมากมายคือโลกมันเปลี่ยนไปตามยุคสมัย
1: ใช่คืออันนั้นแหละมันก็ทำให้เกิดได้ณปัจจุบันนี้ขึ้นมา
2: ครับ
1: เพราะว่าอย่างที่ผมเล่าเมื่อกี้ว่ามันเริ่มจากการที่ครั้งแรกอะเราไปช่วยเขาเลือก
2: เ
1: ลือกให้แมทกับตึกผมหน่อยอะไรเงี้ย
2: ผมชอบมาก
0: แล้วไงครับพอไปเลือกมันไม่ใช่มันไม่ใช่มันไม่ใช่อันนี้ก็ไม่ใช่
2: สายตานักออกแบบนะ
0: ทำไงดีวะ
2: ได้ไม่เข้ากันเว้ย
0: ทำไงดี
2: แล้วจะพี่ทำไงฮะ
1: ก็อาจจะสเก็ตให้เขาไปทำเองอะไรเงี้ย
2: อ๋อตอนแรกสเก็ตแค่สเก็ตให้เขาทำ
1: ใช่คือผ่านมาเป็นผมว่าเกิน10ปีนะก่อนนั่นอีกนะ
2: ครับ
1: คือหมายถึงว่าเราก็ไปช่วยเขาเลือกหรือบอกเขาว่าคุณไปดูเองก็ได้แต่ว่าอย่าให้มันเยอะเกินอะไรเง
2: ี้
1: ย
2: โอเคอันนี้แปลว่ามันก็เป็นรสนิยมเราสักส่วนหนึ่งด้วยเนาะ
1: ใช่ครับ
2: คือถูกไหมต้องบอกงี้ว่าอันนี้นอกจากรสนิยมผู้อยู่แล้วเนี่ยพอคนแนะนำเนี่ยก็เป็นรสนิยมคนแนะนำด้วยรสนิยมคนแนะนำชอบโมเดิร์นหน่อยเขาก็จะแนะนำว่าเฮ้ยอย่าให้มันเยอะนักนี่ก็เป็นรสนิยมซึ่งปัจจุบันนี้รสนิยมของพี่ไกล่าตอนเนี้ยใครอ่ะ
1: ก็ครับ
2: ก็ไม่ได้มีอะไรปฏิเสธ
0: จุดเปลี่ยนสำคัญดีกว่าจ
2: ุ
0: ดเปลี่ยนสำคัญที่พี่บอกเอาไปดูเองไปอะไรแล้ววันที่พี่ตัดสินใจว่าเฮ้ยไม่ได้แล้ว
2: จะมาทำตรงนี้
0: ต้องเป็นตัวเราเท่านั้นที่จะต้องทำออกมาให้คนอื่นเห็นว่ามันมีแบบนี้ด้วยมันเกิดขึ้นยังไงนะวันนั้น
2: จากสเก็ตฟรีมาถึงจุดนี
1: ้ฮะจริงๆอ่ะมันต้องรวบรวมความกล้าเยอะมากนะเพราะว่าคืออาร์คิเทคไม่ใช่นักขายนะครับ
2: แล้วพี่ทำไงแรกๆอ่ะ
1: เราเริ่มจากการไปออกงานแฟร์ขายแทบไม่ได้นะ
2: ครั้งแรกในการงานแฟร์ขายไม่ได้เลย
1: ใช่ครับอันนี้เป็นรุ่นกระจกที่อบมานะครับอบดัดโค้งมา
2: เออใช่จริงด้วยว้าว
0: แล้ววันที่พี่ตัดสินใจว่าเฮ้ยไม่ได้แล้ว
2: จะมาทำตรงนี้
0: ต้องเป็นตัวเราเท่านั้นที่จะต้องทำออกมาให้คนอื่นเห็นว่ามันมีแบบนี้ด้วย
2: ใช่
0: มันเกิดขึ้นยังไงนะวันนั้น
2: จากสเก็ตฟรีมาถึงจุดนี
1: ้ฮะจริงๆอ่ะมันต้องรวบรวมความกล้าเยอะมากนะคร
2: ับ
1: เพราะว่าคืออาร์คิเทคไม่ใช่นักขายนะครับ
2: ครับผม
1: เราไม่เคยขายโปรดักต์อะไรเงี้ยงานที่เราเคยทำมามันเป็นลักษณะการบอกต่ออ
2: ืม
0: ครับ
1: ให้คุณไปจ้างคนนี้ดิ
2: คนนี้ออกแบบนี้นะ
1: ไอ้แบบนี้ดีอะไรเงี้ยหรือเขาทำโรงงานเก่งนะคุณลองไปปรึกษาก็ได้ก็อะไรเงี้ย
2: คือเราต้องรองานเราพูดแทนเรา
1: ใช่
2: ดีกว่า
1: แต่ว่าอันเนี้ยมันเป็นคือมันเป็นการทำของออกมาขายอะ
2: ใช
1: ่แล้วแบบหนึ่งคุณต้องรวบรวมความกล้า
2: อ
1: ่ะผมผลิตขึ้นมาแล้วแล้วจะขายยังไง

0: มันเป็น product design เนาะอันเนี้ยเออเราใช้สกิลอาร์คิเทคจริงแต่เนี้ยมันเป็น product ที่ออกมาโดยเราแล้วเรา
1: พี่มันต้องขายอะ
0: แล้วพี่ทำไงแรกๆอะ
1: เราเริ่มจากการไปออกงานแฟร์ที่คิดออกนะแต่จริงๆการที่เราไปออกงานแฟร์ผมมองว่ามันเป็นแค่การแนะนำคร
0: ับ
1: ให้คนได้เห็นเปิดตัวให้คนรู้จักเราว่าเรา
0: ทำอะไรนะ
1: เรามีอะไรแบบนี้ขายแทบไม่ได้นะในแฟร
0: ์ครั้งแรกสมัยงานแฟร์ขายไม่ได้เลย
1: ใช่ครับ
0: โอ้แล้วนี้เราทำไมเราไม่เลิกทำแบบนั้นล่ะพี
2: ่เอ
0: าถามจริงๆอ่ะ
1: แต่ว่าในแฟร์มันทำให้เราเจอสื่อหรือเจออะไรแบบนี
0: ้เออ
1: ปรากฏว่าหลังจากนั้นนะช่วงนึงผมว่าประมาณปีได้นะ
0: ครับ
1: ผมสัมภาษณ์กันแทบจะทุกอาทิตย์อะ
0: แน่นอนเลย
1: จนแบบให้พูดอะไรไปบ้างเนี่ย
0: มันเป็นเรื่องความเชื่อ
2: คือหมายถึงว่าทำออกมาอาจจะยังขายไม่ได้แต่ว่ามีสื
0: ่
2: อมาสัมภาษณ์มาถามพี่ว่าทำไมมันเป็นอย่างนี้อย่างนี
1: ้
0: แล้วหลังจากนั้นสักเวลานานแค่ไหนถึงจะเริ่มขายได้พี
1: ่หลายเดือนนะเกือบครึ่งปีนะผมว่า
0: โอ้โห
1: กว่าจะงานชิ้นแรกจะขายออกไปได้ในช่วงเวลาประมาณนั้น
0: ค
1: ือไม่เชิงว่าขายไม่ได้นะครับแต่ว่าเทียบกับที่เรา
0: ลงทุนไป
1: หรือซื้อเครื่องไม้เครื่องมืออะไรเงี้ยมัน
2: งั้น
0: เสียวๆอ่ะ
2: ผมอยากรู้ต่อว่าไอ้ตอนยุคแรกเนี่ยทำมากี่แบบครับ
0: เออใช
1: ่2แบบ
2: โอเค2แบบไง
0: 2แบบ
2: 2แบบแต่มันก็แสดงความเปลี่ยนแปลงแต่มันมี2แบบ
0: 2แบบ
1: ใช
2: ่ก็จริงมีทั้งเลือกไม่เยอะ
1: ประมาณนึงนะครับจริงๆอ่ะลูกค้าเองเค้าก็ต้องใช้ความกล้าเยอะนะครับเพื่อจะมาซื้ออันเนี้ยอะไร
0: จริงๆ
2: เอ๊ะอย่างนี้พอพูดถึงอย่างนี
0: ้
2: ผมอยากไปดูของจริงอ่ะ
0: อยากจะไปคุยกันต่อเลย
2: มันน่าจะเห็นภาพมากกว่า
0: ใช่ใช
2: ่ดีไหม
0: งั้นเรารบกวนพี่ขวดช่วยนำไปดูของจริง
1: ว่
0: ามีกี่ซีเรียสตอนนี้นะครับเรามีฟิตติ้งอะไรบ้างเชิญนะ
2: เชิญครับนำไปดูหน่อยครับ
0: เชิญครับนี
2: ่ไปดู
0: คือเราเดินตอนทางขึ้นเราเห็นแล้วแหละว่าแบบว่ามีหลายแบบมากแต่ไม่ได้ดูดีเทลต้องให้พี่ขวดอธิบายให้ฟังนะ
2: ทำไมพี่ขวดถึงนำเรามาชมตรงนี้ก่อนครับ
1: อันนี้มันเป็นรุ่นเริ่มแรกเลยครับก
0: ็
1: ค
0: ือ
1: เป็นอันเนี้ยเราตั้งชื่อมันว่าเหลี่ยมเพชร
0: ครับ
1: ก็คือ
0: เออมีความเหมือนเพชรเหลี่ยมเพชร
1: แล้วก็เป็นออริจินัลดีไซน์ตั้งแต่วันแรกที่เราคิดกันขึ้นมาแล้วก็เราจะทำเป็นเหมือนซีรีส์เดียวกันก็คือพระภูมิตายายอะไรเงี้ยครับ
0: อ๋อนี่พระภูมินี่ตายาย
1: แล้วก็
0: คือต่างกันนะฮะสองอันนี้เห็นหน้าตาคล้ายๆกันเลยข้างบน
1: มันเป็นซีรีส์เดียวกันแต่ว่าเราเลือกยอดอะไรได
0: ้
1: น
0: ิ
1: ดหน่อยแล้วแต่ชอบแต่ว่าพระภูมิก็คือเสาเดียว
0: อย่างที่บอกว่ามีที่มาจากไม
1: ้อะไรนะครับส่วนตายายก็คือสี่เสาอย่างน้อย
0: เสา
2: ก็คือยังคงคอนเซ็ปต์เดิม
1: ใช่
2: นะแบบโบราณอยู
0: ่ใช่ก็คือเป็นเสาเรือนกับตัวเสาพระภูมิโอเค
2: แล้วอันนี้คืออะไรครับ
1: จริงๆก็
0: นี่ไงเอาไว้ให้ไว้
1: เกี่ยวอะไร
0: น
1: ิด
0: หน่อยอะไรนะอะไรวะออกกำลังกายแค่ออกกำลังกาย
2: คล้องพวงมาลัย
0: มาไหว
1: ้คือแกนิโต้เนี่ยเขาแจ้งเรามาว่าแอบสอบ 0%
0: อ่าฮะ
1: แต่ในความเป็นจริงอะมันไม่ได้ขนาดนั้นหรอก
0: เขาแจ้งเรามาว่าคือผู้ขายอะเขาบอกว่าเอ้ยมันป้องกันรอยขีดข่วน
1: ไม่ดูดน้ำเลยนะอะไรเง
0: ี้
1: ยแต่ปรากฏว่าถ้าเกิดดอกไม้มันเน่าตายอยู่ตรงนี
0: ้มันอยู่นานๆครับมันสเตย์แน่นอน
1: เพราะฉะนั้นก็อยู่แน่นแหละ
0: แก้ปัญหาด้วยการใส่หมุดนี้เข้าไปเพื่อให้พลังงานสวยงามด้วย
2: อันนี้คือฟังก์ชันแนะนำวัสดุตั้งแต่ตรงนี้ได้ไหมครับ
0: ยอดไปเลย
1: ข้างบนนี่คือยอดเนี่ยมันเป็นสเลตนะครับ
0: สเลต
1: คืออย่างที่คุยไปข้างบนว่าแรกๆอ่ะเราอยากให้มันเป็นสีของเนื้อ
0: ครับมันเนื้อวัสดุจริง
1: ๆนี่เลยก็คือสแตนเลส
0: สแตนเลสมันเงาเลยเห็น
1: แกนิโต้
0: ครับ
1: กระจก
0: กระจกเห็น
1: แล้วสแตนเลสอีกวินนี่ก็เป็นกระจก
0: กระจกอีก
1: พวกนี้ก็สแตนเลสหรืออลูมิเนียม
0: นี่กระจกใช่พ่นทราย
1: แต่ปรากฏว่าหลังจากนั้นน่ะมันก็มีฟีดแบคว่าไอ้คุณขวดมันต้องมีทองมากนะ
0: เออคือเราทำคลิปไปปุ๊บผู้ใช้ก็แบบนี่มันดูไม่ค่อยลักชูใช่ไหมมันอยากให้มันดูมีความหรูหราร่ำรวยนึง
1: การผลิตอะไรเนี่ยของเรามันก็แยกเป็นโมดูลครับ
0: ครับผมใช่ก็เป็นท่อนๆเป็นท่อนๆประ
2: ม
0: า
2: ณมีอันนึงที่มันมองไม่เห็นนะ
0: อะไร
2: แต่มันสงสัย
0: อะไรนี่
2: โครงข้างในมันคืออะไรครับที่มันเป็นตัวโครงสร้างขึ้นมา
1: ณปัจจุบันนะครับโครงสร้างข้างในเป็นสแตนเลสครับ
0: อ๋อ
1: คือกระบวนการผลิตเนี่ยเขาเรียกไดโพรเซสทั้งหมด
0: ครับ
1: ก็คือจะไม่มีปูนอีกแล้วอะไร
2: เอาละนี่คือออริจิ

0: know.
1: อันนี้ก็เป็นพระพรหม
2: นี่คือสามพระพรหม
1: ครับก็คือจะเปิดสีหน้า
2: เปิดสีหน้า
0: ก็ยังคงเรื่องของความเชื่อ
1: ใช่ครับ
0: เพราะพระพรหมเนี่ยเรารู้อยู่แล้วนะมีสี่พักหรือสี่หน้า
2: ดูแลปกป้องทั้งสี่ทิศ
0: ถ้านึกไม่ออกก็นึกถึงศาลพระพรหมนะที่ที่ไหน
2: ในละวันเนี่ย
0: ก็ยังคงเรื่องนั้นก็คือเปิดซุ้มสี่ทิศ
2: ใช่แล้วก็มีฟอร์มมีซิลูเอทของความดั้งเดิมอยู่นะไม่ได้แบบว่าหลุด
1: ประมาณ
2: ไม่คือฟอร์มยังคงเป็นแบบว่าซุ้มสี่อันชนอะไรเงี้ยแล้วมียังคงมีดูมีเสาอยู่แต่ว่าอันนี้ก็คือด้วยวัสดุใหม่หมดเลยอันนี้เป็นกระจกใช่ไหมพี่
1: ใช่ครับ
0: หนามาก
2: หนาเลย
1: 10 หรือ 12มิลนะครับ
2: โอ้เซนกว่า
0: ตัวกระจกนี่มันก็เป็นโครงสร้างในตัวเองเลยเหรอครับ
1: อันนี้เป็นรุ่นกระจกที่อบมานะครับอบดัดโค้งมาแล้วก็หักไอ้นี่ให้มันเกิด
2: สวยอ่ะ
0: โอ้โหอันนี้คือกระจกแบนมีโครงเป็น
1: สแตนเลสเหมือนก
2: ันสแตนเลสเหมือนกัน
0: ส่วนอันนั้นคือ
1: กระจกล้วน
0: ๆอบโค้งมาเลย
1: ครับ
2: กระจกล้วนๆเลยวะใช่จริงด้วยว้าว
0: ที่ที่เป็นศูนย์กลางที่สุดเลยในประเทศไทยก็คือโบสถ์พราหมณ์ที่อยู่ตรงเสาชิงช้าแล้วพี่ไปตรงนั้นเลย
1: ใช่คือถือดออิ้งไปเลยแล้วก็ไปคุยกับเขาเลย
0: ใหญ่มาก
1: อันนี้ก็จัดครับผม
0: ใหญ่มาก
2: นี่อ่ะดูกับตัวผมอ่ะเนี่ยยังไม่พ้นฐานเลยเนี่ย
1: คือตอนที่เราเริ่มออกโปรดักต์ใหม่ๆเนี่ยในหัวเราคิดว่าเราทำไงถึงจะแบบได้ใบเซอร์หรืออะไรสักอย่างนึงเพื่อจะบอกว่าเฮ้ยมันใช้ได้นะคุณอะไรเงี้ย
2: โอ้แบบเฮ้ยศักดิ์สิทธิ์ด้วยเนี่ยเหรออ๋อ
0: คือเรื่องนี้เหรอคือเป็นเรื่องความเชื่อที่เขาจะแบบเอาไปตั้งศักดิ์สิทธิ์ไหม
2: เขาไม่แน่ใจว่ามันใช้ได้จริงๆหรือเปล่า
1: ใช่
2: ถูกป่ะฮะ
0: เฮ้ยอันนี้เหนือความคาดหมาย
2: เฮ้ย
0: คือเรานึกถึงแต่รูปแบบว่าแบบเอาไปตั้งแต่นี่คือแบบอันเนี้ยโมเดิร์นเรียบศักดิ์สิทธิ์ไหม
1: พอเราคิดได้แบบนั้นนะเราก็เลยนึกว่าเราควรจะไปหาใครดี
2: เออใช่
1: ก็เลยนึกถึงพราหมณ์หลวง
2: โอ้
0: ที่โบสถ์พราหมณ์ตรงเสาชิงช้าใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับคือถือดออิ้งไปเลยแล้วก็ไปคุยกับเขาเลย
2: โทษนะครับอันนี้ศักดิ์สิทธิ์ได้ไหมอันนี้คือใช้ในพิธีกรรมปกติได้ไหม
0: คือท่านผู้ชมครับเวลาท่านเห็นเวลาพราหมณ์มาทำพิธีเนี่ยมาจากหลายๆที่นะ
2: ครับผม
0: แต่ที่เป็นศูนย์กลางที่สุดเลยในประเทศไทยก็คือโบสถ์พราหมณ์ที่อยู่ตรงเสาชิงช้านะครับนี่แหละแล้วพี่ไปตรงนั้นเลย
1: ใช่คร
0: ับ เป็นที่ที่แบบเรียกว่าปฐมภูมิอ่ะข้อมูลแบบปฐมภูมิคือไปหาแหล่งอ้างอิงที่ถูกต้องที่สุด
2: ท่านี่บอกโอเคใช้ได้ก็เรียกว่าใช้ได้
0: อ
2: ้
0: าว
2: ที่ไปที่นู่นเลย
1: ใช่ครับ
2: แล้วเขาว่าไง
1: พอไปคุยกับพราหมณ์หลวงปุ๊บเขาบอกว่าทีแรกเริ่มของศาลพระภูมินะครับ
2: ครับ
1: มันก็คือหลักไม้แล้วก็มีเพจข้างบนมันเป็นกะละมังหรือเป็นไม้แผ่นหนึ่งอะไรก็ได
2: ้โอ้
1: แล้วก็วางรูปเคารพแค่นั้นเอง
2: อ๋อที่เราสงสัยว่ามีเสาเดียวทำไมอ
0: ่
2: ะนี่ไง
0: คือสิ่งที่เริ่มจากง่ายที่สุด
2: เบสิกเลยคือมีหลักไม้ขึ้นมามีเพลข้างบนทำให้มันเหมือนเทิร์นสูงจากพื้นขึ้นม
1: า
2: แล้วก็วางอะไรสะดวก
1: วาง
2: ของบูชาสะดวก
0: เท่านั้น
1: เท่านั้นเอง
0: วายได้แล้วท่านมาอยู่ตรงนี้ได้แล้วกราบไหว้ได้แล้ว
2: อ่ะหลังจากนั้นพอเราได้เรียกว่าออโตไรเซชันหรือว่าการยินยอมการยินยอมจากทางโน้นเรียบร้อยแล้วเราอธิบายให้ลูกค้าฟังมากขึ้นเข้าใจมากขึ้น
1: ใช่ครับ
2: ผลตอบรับเป็นไงฮะ
1: มันก็ดีขึ้นแต่ว่าคราวเนี้ยมันก็เริ่มจะมีโมเดลใหม่ๆจากคำแนะนำของลูกค้าแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยเราเลือกแมททีเรียลเนี่ยเพราะเราคิดในหัวว่ามันต้องมีสีในตัวเองครับ
2: เออ
1: ประมาณว่าปี2ปีก็แค่ทำความสะอาดมัน
2: เข้าใจ
1: จะได้ไม่อะไรอย่างงี
2: ้ไม่ทาสีเอางี้ดีกว่าเออใช้สีวัสดุเลย
1: แต่ปรากฏว่าพอเราขายไปได้สักระยะนึงก็มีฟีดแบคกลับมาว่าให้คุณขวดตรงนี้มันต้องมีสีทองนะมันหมายถึงความเจริญรุ่งเรืองหรืออะไรเงี้ย
2: หินมันดูไม่ค่อยรวย
1: อะไรประมาณน
2: ั้น
1: มันต้องมีบ้าง
2: ทองก็หน่อยดิ
1: อันนี้ก็
2: ตายาย
1: ตายาย
2: นี่ตายายนี่เป็นรุ่นเหลี่ยมเพชรเหมือนอันแรกเลย
1: เหมือนนะเหมือนข้างบน
0: เหมือนกันเหมือนกัน
2: อุ้ยอันนี้เป็นเหมือนจะเป็นเหลี่ยมเพชรแต่ว่าออปชั่นมันดูอลังการขึ้นว่ะนี่มีแบบชิ้นนี่เซรามิกไหมฮะ
1: เป็นนี่นั่นครับเป็นซีเมนต์เรซิน
2: อ๋อหล่อมาเลยหล่อเป็นแบบนี้เป็นหล่อแบบเฉพาะเลย
1: แล้วก็นี้ อันนี้สั่งหล่อเป็นกระจก
2: ใช่อันนี้น่าจะดูแบบเป็นคัสเป็นแบบว่าทำเพื่อให้เข้ากับรุ่นนี
0: ้ผมเห็นว่าผมขอถามหน่อย
2: เออ
0: มีแบบประดับไฟหรือว่าซ่อนไลติ้งอะไรไว้ข้างในไหมครับ
1: ณตอนนี้ใส่ไปน้อยครับยกเว้นว่าอันรุ่นใหญ่ๆจริง
2: ๆอ๋อที่อยู่ข้างในเน
1: ี่
2: ย
1: ใช่คร
2: ับ ตรงๆยอด
1: ที่เกิดแรกๆเนี่ยผมมีแถวนี้เต็มเลย
2: เออ
0: มันก็น่าจะสวยดีนะ
2: เออนั่นดิน
1: ี่แถว
0: นะ
2: เนี่ยตรงรอบๆนี่น่าจะดูรอยเลยดูอะไรเงี้ย
0: ข้างในนี้ด้วยมัน
2: มีหมด
0: มันก็น่าจะสวยดี
2: แล้วเออพี่ใส่ไปตอนแรกก็สวย
1: ใส่ไปแรกๆเป็น LED พวกสติปไลท์อะไร
2: ครับครับ
1: แต่ว่าปรากฏว่าเอาก็จริงๆอ่ะมันไม่ยั่งยืนนะเพราะว่ามันอยู่ข้างนอกอ่ะความชื้นอะไรเงี้ยมันเยอะแล้วก็ไอ้ไฟพวกเนี้ยเราหาที่มันเขาเรียกอะไรอ่ะค่า IP มันเยอะๆอ่ะมันไม่มีหรอกมันเป็นสำหรับอินดอร์ส่วนใหญ
0: ่ถ้าไม่มีแล้วการให้แสงสว่างแนะนำยังไงครับ
2: เออ
1: เราก็เลยแนะนำให้ลูกค้าใช้เป็นบอหลาดครับติดที่แท่นแทน
0: บอหลาดอธิบายหน่อยครับบอหลาดมันหน้าตายังไงคร
1: ับ มันก็คือโคมไฟที่มันวางที่พื้นนะครับอันเล็กอันใหญ่อันอะไรเงี้ย
0: คล้ายๆโคมไฟประดับสวน
2: ใช่ใช่
0: ที่ตั้งขึ้นมา
2: อุ้ยมันแบบแบ็คทูโบหลาดมากเลยนะเท่มากเลยนะ
1: อันนี้ศาลพระภูมิตายายครับเราพยายามลดทอนรายละเอียดที่มันเยอะแยะเกินไปอะลงนะอะไรเงี้ยครับเราก็เลยเกิดรุ่นนี้ขึ้น
2: คือแทนที่เป็นแบบฝาเรือนไทยเครื่องสับแบบฝาปะกลเลยก็จะแบบว่าทำให้เป็นฟอร์มเฉยๆอะต่อไปฮะ
1: โอ้โหอันนี
2: ้แขวนพวกใบเต็มเลย
1: พระพรหมครับ
2: พระพรหมเหมือนกัน
1: ครับ
2: ก็
1: ไซส์ก็จะใหญ่ขึ้นอะไรเงี้ย
2: คือใหญ่มาก
1: คือไซส์ของศาลเลือกตามองค์พระพรหมที่เลือกมา
2: ครับ
1: เขาเลือกมากี่นิ้วอะไรเง
2: ี้ยมันก็จะมีนิ้วกำหนดอยู่
0: ส
2: ุ
0: ดท้ายใหญ่มาก
1: อันนี้ก็ศาลพระพรหมเหมือนกันครับ
0: ใหญ่มาก
2: เบิ้มเลย
0: อุ้ย
2: เบิ้มนี่อ่ะดูกับตัวผมอ่ะเนี่ยยังไม่พ้นฐานเลยเนี่ย
1: คือรุ่นที่ผมบอกว่ามันเป็นออริจินัลคล้ายๆ
2: ครับครับรุ่นเหลี่ยมเพชรนะครับ
1: จริงๆมันเป็นรุ่นเรียกแขกนะครับก็คือทุกคนส่วนใหญ่อะจะเห็นรุ่นนี้แล้วก็มาที่เรา
2: คือรู้จักรุ่นนี้รู้จักเราจากรุ่นนี
1: ้
2: แล้วก็ตามมาดูรุ่นอื่น
1: ๆแต่ว่าตอนที่ซื้อ
2: จะรุ่นอื่น
1: ซื้อ
2: นี่ไง
1: แบบนี้ครับ
0: มันคือผมเดินมาผมประทับใจอันเนี้ย
2: เออ
0: มันมี
2: ตรงไปดูไหมไปดูไหมไปดูสิไปดูสิ
0: เนี่ย
2: อยากดูไม่ใช่อยากดู
0: คือมันมีหลายชั้น
2: อ
0: ่ะ
2: เออใช่
0: ๆนะ
2: มันดูแบบมีไฮราคีนะ
0: พอมาถึงเนี่ยแหมอัปเกรดดีกว่า
2: เออก็จริงอ่ะเหมือนอยากจะตั้งบริวารเยอะๆอ่ะแล้วแต่คุณเลย
1: ใช่ครับ
2: เออเวลาที่เราไปติดตั้งเรามีบริการไหมครับ
1: คือติดตั้งแทบจะส่วนใหญ่เราไปติดตั้งเองนะครับไม่ว่าจะต่างจังหวัดถ้าเกิดมันไกลจริงๆอาจจะมีค่าใช้จ่ายบ้าง
2: ครับ
1: แต่ว่ากรุงเทพปริมณฑลส่วนใหญ่ก็ฟรีอยู่แล้ว
2: โอ้โหเ
1: พราะว่าคือเราก็เจอปัญหาจากการส่งไปกับบริษัทขนส่งอ่ะเขาไม่ได้เทคแคร์ของเรา
2: เข้าใจ
1: เท่าไหร่
2: เข้าใจ
1: จริงๆติดตั้งมาไม่ได้ยากครับเพราะว่ามันก็เป็นโมดูล
2: เป็นท่อนๆไปวางบึ้ง
1: ใช
0: ่แล้วณสถานที่ติดตั้งต้องเตรียมอะไรบ้างครับ
2: เออหน้างาน
1: เตรียมแท่น
2: แท่นที่ได้ระดับเนาะได้ฉากได้ลาดไม่งั้นวางไปคือต้องอธิบายอย่างนี้ว่าไอ้กระดกกระแดกเนี่ยเรื่องนึงแต่ว่าของแบบนี้ถ้าวางเอียงนานๆน่ะมันจะเอียงไปเยอะๆเพราะว่าน้ำหนักมันเยอะนะฮะหลายๆคนคิดว่าอุ้ยเอียงนิดเดียวไม่เป็นไรหรอกองศานิดเดียวแต่นิดเดียว10ปีนี่เป็นตันนะครับมันจะไปเยอะเลยนะครับเพราะฉะนั้นกรุณาตั้งทีเดียวให้มันเรียบร้อยนะฮะ
0: เตรียมแท่นไว้ก่อน
2: เตรียมแท่น
1: ใช
2: ่เออไม่ได้นั่นเพราะว่า
1: คือตัวแท่นน่ะส่วนใหญ่เราก็จะมีดรอยิ่งให้คร
2: ับ
1: ก็ว่า
2: เอาเหรอมีดรอยิ่งให้ด้วยเหรอ
1: คือคุณต้องแจ้งเรามาก่อนว่ามีพื้นที่ประมาณไหนอะไรเงี้ยยกเว้นว่าบางเจ้าเนี่ยเขามีตัวเลขนะครับ
2: ฮะใช่มีเลขมงคลนะกว้างยาวเท่าไหร่ใช่ไหมบันไดกี่ขั้นอะไรเงี้ย
1: เราก็ดูความเหมาะสมให้ครับ
2: โอเคก็เรียกว่าดูแลกันตั้งแต่สถานที่เลยไปจนถึงตัวการติดตั้งด้วยนะครับก็คือแนะนำนะแนะนำให้มาดูของจริงดีกว่
1: า
2: คือดูในรูปเนี่ยมันจะได้ไอเดียประมาณนึงว่ามีรูปแบบประมาณนี้แต่ของจริงอ่ะต้องมาดูเองจริงๆเพราะมันมีเรื่องวัสดุการต่อตัวต่างๆรวมถึงฟีลลิ่งที่ได้จากการมายืนข้างหน้ามัน
0: คือบ้านเราอ่ะนะหรือว่าโรงงานเราตั้งศาลพระภูมิศาลตายายก็ตั้งครั้งเดียวแหละ
2: จริง
0: ตั้งครั้งเดียวไม่เปลี่ยนแล้ว
2: ใช่
0: เลือกแบบที่เข้ากับคุณแล้วก็คุณชอบ
2: น
0: ะแล้วนี่ก็เป็นทางเลือกหนึ่ง
2: ถูกต้อง
0: ครับ
2: ถูกต้องแบบที่อย่างที่พี่ขวดบอกเลยว่ามันอยู่ที่ความรู้สึกและความสบายใจของเจ้าของพื้นที่นั้นๆนะฮะเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์ต่างๆเรื่องของพลังต่างๆมันจะเกิดขึ้นจากตัวคุณนั่นแหละถ้าคุณรู้สึกว่าถูกชะโลกับสิ่งนี้มันจะนำพาคุณไปสู่ความเจริญอย่างแน่นอน ครับแล้วก็ขอบคุณพี่ขวดมากๆเลยวันนี้ที่พาเรามาชม
3: ขอบคุณ

0: ละเอียดเลยนะครับขอบคุณมากๆเลยโฮลี่พลัสฮะไปดูได้เลยครับ
1: ผู้ชมที่มีปัญหาเกี่ยวกับบ้านครับปัญหานี้ปัญหาใหญ่ส่งมาได้เลยครับในรายการช่างประจำบ้านผ่านทางเพจ Facebook ช่างประจำบ้าน
2: ติดตามชมช่างประจำบ้านทุกสัปดาห์นะฮะวันเสาร์ 10:30 ถึง 11:00 ทางอารินทีวี HD ช่อง34เหมือนเดิมช่างประจำบ้าน
3: อมรินทร์ทีวีพบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
4: ส่วนตัวเนี่ยคือจะเป็นคนใจร้อนแบบจะเอาอะไรก็เอาให้ได้แบบลูกต้องทำอย่างโน้นนะอย่างนี้นะเหมือนกับว่าเราชี้ลูกต้องทำอย่างนั้นนะ
5: รู้สึกว่าแม่พูดไม่ดีด้วยก็มีอยากทำให้ค่ะ
6: ความไม่เข้าใจการกระทบกระทั่งระหว่างแม่กับลูกสาวที่กำลังเข้าสู่วัยรุ่นเพิ่มขึ้นเมื่อลูกเรียนออนไลน์อยู่กับบ้าน
4: เขาจะเรียนออนไลน์แล้วก็ติดโทรศัพท์อยู่แต่ในห้องเรียกก็ไม่ค่อยเปิดประตูเราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าหนูเรียนหรือว่าหนูคุยกับใคร
5: ก็เล่นโทรศัพท์บ้างวาดรูปบ้างนอนบ้างก็มีความเป็นส่วนตัวดีจะทำอะไรก็ได
4: ้ต่อต้านใช้บอกใช้ก็ยาก
5: ถ้าเกิดว่าพูดดีๆก็อยากทำให้เต็มที่ให้แต่ว่าถ้าเกิดว่าดุว่าด่าก็ไม่อยากทำให้ค่ะรู้สึกว่ามันไม่ดีค่ะรู้สึกเสียใจ
6: หลังจากเข้าร่วมเป็นแกนนำในโครงการครอบครัวพลังบวกวารินีได้เข้าค่ายเรียนรู้เรื่องพัฒนาการมนุษย์เทคนิคการสร้างวินัยเชิงบวกและการพัฒนาทักษะสมองผ่านหลักสูตร e-learning ที่ถูกออกแบบมาให้ง่ายผู้เรียนมีส่วนร่วมใกล้ตัวใกล้ใจและนำไปใช้ได้จริงที่สำคัญคือได้เปลี่ยนมุมมองและฝึกฝนทักษะใหม่ๆในการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับลูกด้วยจิตวิทยาเชิงบวก
4: ที่ได้เรียนรู้มาก็เริ่มเอาไปปรับใช้กับครอบครัวก่อนค่ะอย่างนี้ไปถึงลูกน้องทำอะไรอยู่ว่างหรือยังจะช่วยแม่หุงข้าวได้ไหมคะ
5: รู้สึกแปลกใจมากเลยค่ะอยู่ก็เปลี่ยนไป
4: แม่เป็นห่วงนะมากินข้าวก่อนนะลูกอะไรแบบนี้ก็เขาก็จะเริ่มแบบว่าเปิดประตูออกมายิ้มคือจะไม่แบบว่านี่คือประทับใจมากเลยค่ะ
5: ก็รู้สึกว่าดีใจแม่เข้าใจแล้วมากขึ้นก็แม่คอยซัพพอร์ตมากขึ้น
6: ไม่ใช่เฉพาะแม่ที่เปลี่ยนไปพ่อเองก็ค่อยๆเปลี่ยนแปลงตัวเอง
7: ตัดยางมาเหนื่อยๆอย่างเงี้ยลูกงอแงอย่างเงี้ยบางทีก็มีอารมณ์บ้างพอตวาดเขาก็ยิ่งคึกสู้ยิ่งไม่ฟังเราเลยทีหลังก็กลายเป็นว่ากลัวไปเลยตัวเล็กนี่เพิ่งเข้ามาหาผมนี่เข้าโครงการนี่แหละ
6: หลักสูตรค่ายครอบครัวพลังบวกไม่ได้ออกแบบไว้เฉพาะแกนนำได้ฝึกฝนตนเองเท่านั้นแต่เปิดโอกาสให้ครอบครัวที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถร่วมเรียนรู้ไปด้วยกัน
7: มานั่งฟังเขาอบรมแล้วก็โอเคเลยครับลองเอามาใช้ดูวันละนิดวันละนิดก็มันใช้ได้วันนี้ก็เริ่มเปลี่ยนแปลงโอ้เปลี่ยนไปได้เยอะ
6: ความจำเป็นจากงานอาชีพทำให้พ่อแม่ต้องออกไปกรีดยางหลังเที่ยงคืนฟิลจะตั้งนาฬิกาปลุกทุกเช้าตื่นมาหุงข้าวทำกับข้าวง่ายๆ
5: อยากจะช่วยเหลือแม่บ้างอยากช่วยพ่อบ้างอยากช่วยแบ่งเบาภาระบ้างค่ะ
6: นอกจากมีน้องคนเล็กที่ต้องดูแลยังมีพ่อแก่ที่มีโรคประจำตัวฟิลจะดูแลทั้งเรื่องกินอาหารกินยาให้ตรงเวลาและเมื่อพ่อกับแม่กลับมาพร้อมกับความเหนื่อยล้าก็มีข้าวปลาอาหารเตรียมไว้พร้อม
4: เขาเปลี่ยนแปลงหนูดีใจมากเลย
7: ก็ทำดีก็ชื่นชมก็เขาก็ดีใจ
6: เวลาอาหารเช้าของทุกวันจึงเป็นเวลาคุณภาพของครอบครัวพ่อแม่ลูกได้กินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตาพูดคุยหยอกล้อชื่นชมกันและกัน
4: ครอบครัวก็รู้สึกว่าแบบว่ามันอบอุ่นขึ้นอะค่ะทำงานทำอะไรก็จะช่วยกันตลอด
7: เมื่อก่อนเขามีพ่อลูกเป็นอย่างนั้น

0: ถ้าลูกเป็นอย่างนี้ก็คุ้นเลยอย่างนั้นโทษกันไปโทษกันมาเขามาพูดกันว่าเราลองหันหน้าพูดกันดีๆดิแล้วก็ปรับปรุงตัวลูกเลยลูกเป็นเพราะอะไรก็นี่แหละครับก็ลูกก็พัฒนามากับเราไปเลยมีความสุขดีครับผม
1: รู้สึกรักพ่อแม่มากรู้สึกว่าเขาทำงานหนักเพื่อเราก็อยากทำเพื่อเขาบ้างค่ะ
2: เพราะสายสัมพันธ์อบอุ่นในบ้านคือภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงที่สุดสำหรับทุกคนในครอบครัว

0: ตัดสินใจแล้วว่าไม่จะไม่ไปหารับจ้างที่อื่นแล้วเพราะว่าทำอยู่นี่มันได้อยู่กันแบบครอบครัว
1: แล้วได้เรียนรู้ว่าเราจะต้องเลี้ยงดูลูกยังไงที่จะช่วยส่งเสริมให้เขามีพลังบวก
0: นี่เข้าใจแล้วครับว่าเขาทำโครงการนี้เพราะอะไร

0: วัสดีครับวันนี้เกษตรขั้นเทพขออาสาพาคุณผู้ชมมาพบกับผลไม้ที่กำลังได้รับความนิยมอย่างมากอยู่ในตลาดบ้านเราขณะนี้อย่างเมลอนผลไม้ราคาสูงรสชาติหวานหอมที่ถูกอกถูกใจคนไทยจนทำให้เกษตรกรสาวสวยอย่างคุณไหมแห่งพอฟาร์มได้รับเสียงตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดีด้วยการดูแลอย่างพิถีพิถันจึงทำให้ผลผลิตจากที่เนี่ยเขาการันตีความหวานได้ทุกลูกถึงขนาดที่กล้าพูดได้เลยว่าซื้อลูกไหนไปแล้วไม่หวานยินดีคืนเงินกันเลยทีเดียวแม่พูดมาขนาดนี้แล้วคุณผู้ชมครับคงอยากจะรู้แล้วใช่ไหมเลยครับว่าที่นี่เขาจะดูแลเมลอนให้ดีมีคุณภาพแบบนี้ได้ยังไงไปชมกันเลยครับ
1: ข้าคืออัศมีหัมราบราจารัมชา
2: ชื่อซะยาวเชียสรุปคุณเป็นใครเนี่ย
3: ฉันคือทูตจากอียิปต์ฉันมาตามหาผลไม้ที่อยู่ในอดีตการของพวกข้านี่จะบอกนะว่าอียิปต์นี่โด่งดังเรื่องของผลไม้อยู่หลายอย่างแต่ว่าอย่างหนึ่งที่ฉันต้องมาถึงนี่เนี่ยเป็นเพราะว่ามีผลไม้ที่มีการปลูกกันมาตั้งแต่ก่อนคริสต์กาลในอียิปต์ถูกเอามาปลูกที่นี่แต่หวานกว่ากรอบกว่าอร่อยกว่า
0: เมลอน
3: ว่าแต่ท่านเองเนี่ยสาวสาวสวยๆแบบนี้ทำไมถึงมาอยู่กับเมลอนได้ล่ะฮะ
2: คือจริงๆก็ต้องบอกว่าของไม้เนี่ยตอนแรกไม่เป็นพยาบาลนะพี่ทีนี้ก็ผลปรากฏว่าเราแพนจะแต่งงานกับแฟนเนาะแฟนไม่เป็นหมอ
3: โอ้โหกระชากใจชาวอี
4: มีแฟนจะแต่งงาน
2: ใช่แล้วก็เขาก็เลยบอกว่าเอ้ยเนี่ยพี่ว่าตัวเองออกไหมโอเคถ้าออกได้แต่อยู่ก็ต้องแบบคือไอไม่อยู่เฉยๆอ่ะไอไม่โอเคเหมือนกับบอกเขาแบบนี้เลยก็เลยมาคุยกันว่างั้นเรามาทำธุรกิจ

0: ิจดีไหมใหม่ก็ให้โจทย์ชัดเจนเลยว่าใหม่ต้องการขายสุขภาพดี
1: เป็นอะไรดีเป็นอะไร
0: แล้วก็เลยมองว่างั้นเราทำเกษตรกันไหม
1: ทำเกษตร
0: ขายอาหารไงขายอาหารแต่ต้นทางเพราะว่าคือเรามามองย้อนว่าปัจจัยในการเกิดโรคเอาง่ายๆอย่างมายูสายมะเร็งใช่ไหมปัจจัยหลักของการเกิดมะเร็งคืออะไรพฤติกรรมการกินแต่ทำไมถึงเป็นเมลอนล่ะเพราะคือมีช่วงนั้นก็คือใหม่ไปเที่ยวกับคุณพ่อค่ะก็เหมือนแบบตอนนั้นไปฮอกไกโดนะก็ไปตามเทรนนะเฮ้ยแบบอร่อยมากคือหอมนุ่มหวานอะไรเงี้ยกลับมาโมให้แฟนฟังเฮ้ยเฮียแบบเราไปกินเมลอนที่ญี่ปุ่นมาแซ่บมากอะไรเงี้ยเฮียแต่ชิ้นละ90 บาทแต่เฮียบอกเฮ้ยอยู่รู้เปล่าเมืองไทยก็ปลูกได้นะแล้วก็เบอร์โมว่า
1: ทำไมเฮียรู้ว่าเฮียเรียนหมอไม่ใช่เหรอ
0: จริงๆเขาเป็นผู้ชายความรู้เยอะค่ะ
1: โอ้โห
0: อะไรดูดีไหม
1: ดูดีนอกจากใช้คำพูดเก่งก็ความรู้เยอะอีก
0: ก็เลยคุยกันว่าเนี่ยยูลองหาข้อมูลใหม่ก็เลยได้ไปเจอกับเทพมงคลฟาร์มค่ะเป็นบริษัทเมล็ดพันธุ์แล้วก็เป็นครูที่สอนใหม่ปลูกเมลอนด้วยซึ่งครูเขาก็ตั้งเป็นโรงเรียนขึ้นมาชื่อว่าโรงเรียนเกษตรกรไทยไม่จนสอนสำหรับเกษตรกรหรือผู้ที่สนใจจะปลูกเมลอนเปิดปีละครั้ง
1: ได้โจทย์ของเราแล้วก็คือเราจะผลิตอาหารต้นทางคิดว่าปลูกอะไรดีติดใจเมลอนเพราะไปกินมา
0: ใช่
1: ได้ที่ที่เขาทำเมล็ดพันธุ์ดีแล้วเขาเปิดสอนด้วยความตั้งใจดีอีก
0: ใช่
1: เราก็เลยเข้าไปเลยรุ่นที่4
0: ถูกต้อง
1: พอเข้าไปแล้วได้เรียนรู้อะไรบ้าง
0: ก็เรียนก็คือตอนแรกไปก็คือเรียนทฤษฎีก่อน4 วันอยากฝึกอยากปฏิบัติด้วย
1: คือจริงๆแล้วที่เขาเปิดเขาสอนทฤษฎีอย่างเดียว
0: คือเขาก็สอนทฤษฎีแล้วก็ให้ปฏิบัติแต่มันเป็นช็อตคอร์สเนาะเราไม่มีทางเห็นไซเคิลทั้งหมดของเขาอะ
1: คือปฏิบัติเบาๆตามที่เรียนทฤษฎีเป็นตอน
0: ใช่
1: แต่ไม่ได้ให้เรียนรู้กระบวนการทั้งฟาร์มคือตื่นนอนต้องทำอะไรบ้างจนถึงคอร์ส
0: ขอไปฝึกต่อ2 อาทิตย์แต่ว่านั้นก็คือครูก็บอกว่าอยู่ไปใกล้ๆไหมอยู่ไปกอนฟาร์มกอนฟาร์มเป็นลูกศิษย์รุ่นแรกของครู
1: เขาก็ไปทำแล้ว
0: ใช่ก็เลยบอกไปว่าพี่เอเขาไปฝึกหน่อยเขาก็ให้ไปฝึกค่ะ
1: กอนคุณเอนี่คือกอนฟาร์ม
0: ใช่
1: ก็ไปฝึกที่กอนฟาร์ม
0: ใช่
1: ทีนี้ฝึกยังไง
0: ก็ไปเป็นคนงานเลยทำทุกอย่างเหมือนคนงาน
1: ไปใช้ชีวิตกินนอนแบบนั้น
0: ก็คืออันนั้นก็คือบังเอิญก็ได้ที่พักแยกขึ้นมาแต่ว่าก็คือเขาเริ่มงาน8 โมงเริ่มงาน5 โมงเย็นทุกอย่างทำเหมือนกันหมดพ่นยาพ่นขึ้นแปรงขึ้นทำทุกอย่างหมด
1: เฮ้ยแต่ว่าเท่าที่ฟังนะ8 โมงถึงอะไรนะ
0: 8 โมงถึง 5 โมงเย็น
1: โอ้โห8 โมงถึง 5 โมงเย็นนี่น้อยกว่าตอนเป็นพยาบาลเยอะเลยอ่ะ
0: ใช่
1: เรียนรู้อยู่ตรงนั้นกินนอนการเป็นเกษตรกรกี่นาน
0: 2 สัปดาห์
1: ได้กระบวนการความรู้ทั้งหมด
0: ใช
1: ่แล้วในช่วงที่เราอยู่เนี่ยมันมีเหตุการณ์อะไรพิเศษที่ทำให้เราได้เรียนรู้ไหมเช่นมันเกิดมีโรคมีอะไรอย่างเงี้ย
0: คือจริงๆของไหมอะโชคดีมากว่าแบบด้วยความที่พอเรามีกลุ่มอะค่ะมีเกษตรกรไทยไม่จนปุ๊บเรามีกลุ่มขึ้นมาต่อชื่อว่าเมลอนคิงเป็นกลุ่มผู้แบบผู้ปลูกผู้จำหน่ายผู้ผลิตใครๆปลูกก็คือแจ้งว่าเป็นผู้ปลูกใครๆขายก็แจ้งผู้ขายอย่างเงี้ยแล้วเราก็มีการแชร์ลิงก์ข้อมูลตลอดเวลาก็สมมุติว่าคนนี้เจอโรคเด้งเข้าหลายแล้วเฮ้ยครูครับมันคืออะไรใครรู้บอกหน่อยแชร์ใช้ยาตัวไหนแก้มันก็เป็นการแชร์ข้อมูลเนาะซึ่งทำให้คนอื่นในกลุ่มรับทราบด้วย
1: นี่คือการเรียนรู้ในยุคปัจจุบันที่จะใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยเสริมให้มันรับรู้เร็วขึ้นสมัยก่อนนี่ต้องเรียนปลูกเรียนแก้เองใครมีปัญหาอะไรก็นั่ง
0: ย่อยให
1: ้แต่เดี๋ยวนี้ปึ้งมีเด้งเข้ามาปั๊บมีครูช่วยวิเคราะห์อ้าวคนนี้รู้ความนี้อัดใส่เข้าไปตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เด้งปึ้งปึ้งปึ้งเสร็จเรียบร้อย
0: ถูก
1: ก็เลยได้กระบวนการความรู้เพิ่มเติมมาจากทางนี้ด้วยในกลุ่มของเรา
0: ใช่ค่ะ
1: มาจนถึงวันนี้พลิกตัวเองเป็นเกษตรกรเต็มตัวใช้ชื่อว่าพ่อฟาร์ม
0: ต้องบอกว่าย้อนไปว่าความหมายของพ่อฟาร์มของหมายเนี่ยของตัวหมายเองก่อนที่มันมี2 ความหมายของใหม่ก็คือวันที่ใหม่ตัดสินใจไปเรียนปุ๊บเนี่ยใหม่ก็ตอนนั้นออกจากพยาบาลละกลับไปช่วยที่บ้านที่บ้านใหม่ทำธุรกิจฟาร์มหมูแล้วก็บอกว่าป้าขอลางานไปเรียนหนังสือเลยนะเขาก็ไม่ได้ถามเลยหรอกเพราะว่าเขารู้อยู่แล้วใหม่เป็นคนชอบเรียนเขาตอนแรกไม่รู้เรื่องจะไปเรียนเมลอนแล้วก็กลับมาซื้อเมลอนกลับมาฝากเขาก็ถามที่ไปเรียนอะไรเนี่ยเขาไปเรียนปลูกเมลอน
1: หายไปเกือบเดือนด้วยนะไปเอาเมลอนกลับมาหายจากชื่อเกือบเดือน
0: แล้วก็บอกว่าอย่ายิ้มตังค์หน่อยดิป้าเขาก็คิดว่าเหมยหุ้นเล่นเขาก็ถามยืมเท่าไหร่ก็2 ล้านเงียบป้าเลยถามว่าแล้วอยู่คิดว่าอยู่ทำได้ไหม
1: สองล้านไม่ใช่น้อยนะ
0: ใช่
1: มีหลายคนที่ไปอย่างเงี้ยไปเห็นแล้วนี้มาแล้วมันเขิมอ่ะเห็นแรกๆคนอื่นก็ทำมาประสบความสำเร็จนี่เอาเงินเปรี้ยวไปเลยเจ๊ง
0: ซึ่งของใหม่จริงๆพอมาทำก็เจ๊งเหมือนกันพี
1: ่
0: ใช่เก็บไม่ได้เลยเพราะว่าน้ำท่วมโรงรอบแรก
1: เป็นช่วงน้ำท่วมพอดีเหรอ
0: ฝนตกไงคะช่วงหน้าฝนพอดีแล้วก็น้ำแบบตอนนั้นเราเหมือนความรู้ยังไม่เยอะพอค่ะเราเตรียมดินไม่ดีเตรียมที่ไม่ดีน้ำก็ทนเข้าโรงเหมือนในช่วงจะเก็บก็ไม่หวานแต่แม่ทำมาร์เก็ตติ้งเก่งค่ะคือไม่หวานของแม่คือมันไม่หวานตามมาตรฐานที่เราจะส่งขายแต่มันก็หวานเราก็ปล่อยมันงอมมากๆแล้วมันเป็นช่วงงานแต่งพอดีมันก็ไปใช้ในงานแต่งแจกลูกค้าไอ้ย่าผลตอบแทนสองแดง
1: แจกลูกค้าของงานแต่งเรา
0: ใช่
1: ก็คือไม่คือแจกแขกในงานเราแหละ
0: ใช
1: ่แต่สุดท้ายแขกเหล่านั้นกลับกลายเป็นลูกค้าเรา
0: ลูกค้าเรา
1: ก็เอาเป็นว่าถึงแม้ว่าไม่ได้เงินตามเป้าไม่ได้รายได้ตามเป้านะในแต่เราก็ได้ประสบการณ์ด้วยหนึ่ง
0: ใช่
1: เราก็ได้หัวใจลูกค้าด้วยสอง
0: ใช
1: ่พอมันงอมที่มันก็อร่อยตามแบบของเขาอ่ะเพราะว่ามันเล่นพันเริ่มต้นประมาณดีเราดูแลดีในระหว่างทางเพียงแต่ว่าปลายทางมันนิดเดียว
0: ใช่ค
1: ่ะเพราะฉะนั้นผลผลิตมันก็ยังพอไหวอยู่
0: ถูกค่ะ
1: หลังจากนั้นเองเราก็แจกปุ๊บนั่นสิทำไมถึงมันพอฟาร์ม
0: ก็คือเขาก็ถามวันนั้นก็นั่งเหมือนเดิมนั่งกินข้าวอยู่เขาก็ถามว่าคิดว่าตลาดอยู่จะทำยังไงคือพ่อแบบเป็นพ่อค้าเนาะขายหมูเป็นอาแปะขายหมู
1: ต้องรู้ก่อนว่าใ
0: ช่อาแปะก็ถามเลยอาแปะก็ถามลูกเลยว่าแล้วจะขายใครแม่บอกว่ารอดูไหมจะพิสูจน์ให้ดู
1: นี่
0: หมายก็โทรไปหาครูเลยครูมีเมลอนให้ป้นสัก30ลูกป่ะครูบอกเองเอาไปทำอะไรคือจะมาพิสูจน์ให้ป้าเห็นว่าทำได
1: ้
0: หมายก็รับมาเลย30ลูก
1: คืออันนี้ยังไม่ลองปลูกอันนี้ลองขายก่อน
0: ขายให้เห็นก่อนเลยว่าขายได
1: ้นี่คิดแบบคนคิดแบบพ่อค้า
0: อ้าวคือก็เพราะเขาถามแบบคนเป็นพ่อค้าไงก็ต้องให้เห็นก่อน
1: คือเอาล่ะเดี๋ยวปลูกอ่ะรู้แล้ววิธีการปลูกไงแต่ว่าป้าเรายังไม่เห็นว่าเราจะขายยังไง
0: ถูกแม่ก็รับมาเลยรอบแรกแม่ไปขายที่โรงพยาบาลที่แม่ออกมาก็ขายหมดแล้วก็ยอดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
1: สุดท้ายขึ้นเรื่อยๆ
0: ใช่
1: เพราะว่าของที่รับมามันอร่อย
0: ถูกพอเขาเห็นเขาก็แบบสองล้านเขาให้มา
1: เฮ้ยยะขนลุก
0: ยอดมากสปิริตอีป้า
1: เดี๋ยวป้าอยู่ไหนอยากเจอป้าเป็นกับอียิปต์
0: ป้าเป็นอาแปะป้าเป็นอาแปะพุงโตแล้วเสร็จแล้วคือไม่เลยให้เกียรติป้าว่าธุรกิจของป้าเนี่ยชื่อว่าไพบูลย์การเกษตรค่ะก็เลยย่อว่าพอฟาร์มจากไพบูลย์การเกษตร
1: อันนี้อย่างแรก
0: อย่างที่สองคือเขาสุดหล่อนะเขาบอกเอาคำว่าพอแหละตัวเองพอได้ทีเถอะอะไรเงี้ยพอได้ทีเถอะอะไรเงี้ยก็หวังว่าให้พอฟาร์มอ่ะมันจะเป็นจุดแบบวันที่เขาก็เสียแล้วมันก็ทำให้เราเลี้ยงครอบครัวเราได้อย่างเงี้ย
1: แรกๆเขาเริ่มจากการขายวิธีแบบนี
0: ้
1: แต่พอปลูกของเราเองล่ะมันต้องขายเยอะขึ้นนะแสดงว่าทุกวันนี้เองเราก็มีวิธีแพลนในการขายแบบ
0: คือจริงๆใหม่ก็ทำช่องทางหลายช่องทางทำหลายชแนลเนาะก็คือชแนลที่สำคัญที่สุดตอนนี้ก็คือท่องเที่ยวอ่ะพอเราเปิดปุ๊บลูกค้าเข้ามาหาเราเองเลย
1: ทุกวันนี้มันยิ่งใหญ่อลังการขนาดไหนทุกวันนี้
0: ก็ขายได้ทุกอาทิตย์ก็หมด200ลูกไม่พอด้วย
1: ขายได้ทุกอาทิตย์หมดผลผลิตที่เราทำได
0: ้แย่จนต้องดึงของกลุ่มด้วย
1: จนต้องติดต่อของกลุ่มว่าเราทำ PR ดีเราเตรียมสถานที่ดีทุกอย่างดีหมดเลยมันก็ช่วยเหลือซัพพอร์ตคนอื่นได้อีก
0: ใช
1: ่เฮ้ยถามกงกงปีนึงกับเมลอนเนี่ยได้ตังค์เท่าไหร่อ่ะ
0: คุณ3เท่าจากเงินเดือนพยาบาล
1: คุณ3เท่าจากเงินเดือนพยาบาลแบบนี้เข้าทางเฮียจะได้มีเงินเอากลับไปสร้างพีระมิดแต่ยังต้องใช้ทุนอีกเยอะเลยแบบนี้ต้องหาผลเมลอนอร่อยอร่อยแบบนี้งั้นไปเรียนรู้กระบวนการการทำเมลอนของพอฟาร์มดีกว่าจะได้เอากลับไปทำไรได้สร้างพีระมิด
2: แม่ถือว่าคุณไหมเนี่ยเขาเป็นเกษตรกรหญิงแกร่งจริงๆเลยนะครับจากอดีตพยาบาลที่ผันเส้นทางสู่การเป็นเกษตรกรที่แน่วแน่กล้าเดินตามความฝันเกี่ยวกับการขายสุขภาพดีจนทำให้เธอเนี่ยประสบความสำเร็จได้อย่างรวดเร็วแต่ไอ้เจ้าเมลอนสุขภาพดีเนี่ยมันจะมีหน้าตาเป็นยังไงและจะดูแลยากไหมล่ะครับมาช่วงหน้าเรากลับมาติดตามพร้อมๆกันรู้หรือไม่เมลอนที่แพงที่สุดมีราคาเท่าไหร่

รู้หรือไม่เมลอนที่แพงที่สุดมีราคาเท่าไหร่เมลอนยูบาริหรือแตลูปยูบาริมีเปลือกบางครับเนื้อเนี่ยมีสีส้มสดเกิดจากการผสมพันธุ์ระหว่างแคนตาลูป2สายพันธุ์และปลูกได้เฉพาะพื้นที่ใกล้กับเมืองซัปโปโรบนเกาะฮอกไกโดเท่านั้นนะครับโดยเมลอนยูบาริจะมีเนื้อเป็นสีทองชุ่มฉ่ำมีกลิ่นหอมจัดและมีระดับความเข้มข้นของน้ำตาลในปริมาณที่สูงมากๆ

0: หญ้าอันหญ้าน
1: ี่คือไปดึงต้นหญ้ามาจากตรงแถวๆนี้เหรอแล้วเขาไปเรียกเอาปลอกตัวเองว่าเป็นไม้หย่อนเนี่ยเหรอแล้วใช้ครั้งนึงก็ทิ้งได้เลยเพราะว่าเดี๋ยวก็ให้เด็ดใหม่ใช่ไหม
0: ใช่เขาเรียกว่าเป็นการรีไซเคิลโดยใช้วัสดุธรรมช
1: า
0: ติ
1: เอาทำไงต่อมีไม้อย่างนี้แล้ว
2: เอามาจิ้มแบบนี้ค่ะให้มันเป็นรู
1: อ๋อไม่จิ้มให้เป็นรูอย่างนี้งอเงะงอเงะงอเงะงอเงะ
0: อย่าลึกไปนะคะ
1: ถ้
2: าลึกนะคะ
0: ถ้าลึกปุ๊บเดี๋ยวเราจะแทง
1: นี่ไหม
2: ค่ะแล้วก็เอาเมล็ดเมลอนมาหยอด
1: อันนี้คือเมล็ดเมลอนหรอ
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วมันเวลาเราเอามามันเป็นอย่างนี้เลยหรือเปล่าครับ
0: ไม่ตอนเอามามันก็จะเป็นเมล็ดอย่างเดียวแต่อันนี้คือน้อมผ่านการบ่มแล้ว
1: คือหมายถึงว่าพวกท่านเหล่านี้ต้องเอาเม็ดที่มันเป็นเม็ดปกติไปบ่มก่อนบ่มยังไงอ่ะ
2: ก็นำเมล็ดไปแช่น้ำอุ่นค่ะ
1: นำเมล็ดไปแช่น้ำอุ่นนะคะ
2: ค
1: ่
2: ะแล้วก็เอามาห่อด้วยนะคะ
1: เอาเมล็ดไปแช่น้ำอุ่นก่อนนำเมล็ดขึ้นมาแล้วใส่ไว้ในห่อผ้าขาวบาง
0: ต้องชื้นด้วยนะ
1: ห่อผ้าขาวบางที่ชื้นด้วยคือเอาว่าต้องปีกน้ำแล้วก็บิดให้หมาดๆเนาะแล้วก็มาห่อไว
2: ้
1: กี่นานจ๊ะ
2: 24ชั่วโมงค่ะ
1: 24ชั่วโมงก็จะได้เมล็ดที่มีหางติ่งเอาไว้แบบนี้
2: ใช่แล
1: ้
2: ว
1: แบบนี้ก็พร้อมแล้วไงต่อป
2: ัก
1: ลงไปเลย
2: ค่ะใช
1: ่
2: ค
1: ่
2: ะ
1: อ๋อ
2: จะอย่าให้ลึกนะคะอ
1: ย่าให้ลึก
2: แล้วก็
1: ประมาณนี
2: ้เอามือจิ้มมัน
1: ให้
2: มันอยู่แบบนี
1: ้แค่นี้ลองอีกที
0: ก็คือวิธีการคัดของเราก็คือถ้ามันแทงรากเนี่ยหมายความว่าอัตราการงอกมันคืออัตราการโตคือ 100%
1: อ๋อเพราะว่ามันแทงรากแล้ว
0: ใช่นะตอนนี้ของเรา
1: ถ้าแช่ไว้แล้วมันไม่อ่านงี้ถือว่ารากน้อยอย่าง
0: น
1: ี้
0: อันนี้ก็แทงแล้วนะ
1: อันนี้ก็แทงแล้ว
0: เห็นไหม
1: แต่มันแทงน้อย
0: แทงมาก็ยังโอเคแต่ถ้าไม่แทงเลยบ่มต่อ
1: มีไห
0: ม
1: ที่ไม่แทงเลย
0: มี
1: แล้วบ่มแล้วก็ไม่แทงเลยมีไหม
0: บ้างไง
2: ม
1: ี
2: ค่ะ
1: มีใช่ไหมอ๋อแบบนี้ก็ต้องคัดออกเนาะ
0: ก็ของเราก็คือเราจะมี2แบบก็คือถ้าเป็นพันเม็ดใหม่เลยที่ทางบริษัทเมล็ดพันธุ์เขาส่งมาให้เราเทสแซมเปิลเนี่ยเราทำต่อเพื่อที่เราจะได้รู้อัตราการงอกเรารีพอร์ตกลับไปอย่างที่บอกว่าพอของใหม่มีกลุ่มเนาะพอทางกลุ่มส่งแซมเปิลตัวใหม่มาเงี้ยเรามีหน้าที่ช่วยเขาด้วยเหมือนกัน
3: จริงๆเมลอนไม่ใช่พืชบ้านเราเลยเป็นพืชที่มาจากเขตในทวีปแอฟริกานะครับงั้นสภาพเมลอนบ้านเราเนี่ยมันจะต่างกับเขาเราปลูกเมลอนใหม่ๆนํามาปลูกเนี่ยจะปลูกไม่ค่อยได้นะครับแต่ฝีมือของเกษตรกรเนี่ยนะครับของไทยเนี่ยเก่งนะฮะจะพยายามหาวิธีการค้นคิดวิธีการจนพันปลูกได้งั้นปัจจุบันเราจะปลูกเมลอนได้ทุกกลุ่มเลยนะครับแต่กลุ่มที่ปลูกยากหน่อยคือกลุ่มที่มีร่างแหหรือมีตาไข่สวยๆนะจะปลูกยากหน่อยนะครับเพราะอ่อนแอต่อสภาพแวดล้อมเมลอนเนี่ยชอบอากาศเหมือนแห้งนะครับร้อนแล้วก็แห้งนะครับแล้วกลางคืนเย็นนะครับเป็นเขามีถิ่นกันเหมือนในทวีปแอฟริกาอย่างที่บอกนะครับงั้นแต่บ้านเรามันตรงข้ามเลยบ้านเราเนี่ยอากาศร้อนชื้นนะครับไม่งั้นเมลอนเราจะปลูกได้ไม่ดีทุกฤดูนะครับ
1: ส่วนวัสดุตรงนี้ล่ะจ๊ะอันนี้ใช้อะไรจ๊ะ
2: อันนี้เขาเรียกว่าพีสมอสค่ะ
0: มันคือวัสดุปลูก
1: พีสมอสอะไรนะ
0: พีสมอส
1: อะล่ะเป็นมันทำมาจากอะไรจ๊ะหรือว่าต้องสั่งซื้อมา
0: เลยจริงๆพีสมอสของเราเนี่ยมันมีหลายแบบแต่ณตอนนี้ของหมายใช้เป็นขุยมะพร้าวผสมกับปุ๋ย
1: ขุยมะพร้าวผสมกับปุ๋ย
0: ใช่
1: มันก็คือชื่อเรียกของวัสดุปลูกนั่นแหละ
0: ใช่
1: ใช่ไหม
0: หลังจากเราหยอดเม็ดเสร็จเนี่ยเราต้องให้ความชื้นต
1: ่อ
0: เพื่อที่จะให้มันมีความชื้นที่เหมาะสมในการที่เขาจะเติบโตต่ออ
1: ๋อพี่ข้านี่เขาก็ไปเอาน้ำมาซึ่งเป็นน้ำมาจากเขาเหลียงซานไหลมา
0: ไม่น้ำไม่บอกเวลาเราปลูกลงถาดเพราะอันนี้เราต้องการที่จะให้เขาโตให้เต็มที่แล้วถึงเวลาเราก็แค่ดึงออกมาทั้งต้นแล้วก็ย้ายปลูกเลย
1: ที่ปลูกอยู่ทุกวันนี้สายพันธุ์คืออะไรบ้าง
0: โอ้โหที่นี่เราปลูกหลักๆอยู่แบบเยอะมากเลยอ่ะ10ได้ในของใหม่ณตอนนี้นะก็จะเป็นผิวกลุ่มผิวตะข่ายจะเป็นฮิเดโกะที่เป็นเนื้อเขียวแล้วก็พันธุ์ที่2ก็จะเป็นแสนหวานเป็นผิวตะข่ายเนื้อนุ่มสีส้มแต่ในแต่ละพันธุ์เนี่ยมันควรจะต้องมีฤดูที่มันเหมาะสม
1: อ๋อคือหมายถึงว่าเป็น10 10หลายพันธุ์เนี่ยไม่ได้ปลูกตลอดทั้งปี
0: แต่ว่าถ้าอย่างภูไทยอย่างเงี้ยภูไทยเราจะหลีกเลี่ยงการปลูกหน้าฝนเพราะว่าเปลือกเขาบางมากแล้วก็มีโอกาสเสียหายในการแตกถ้างั้นก็ไม่คุ้มแล้วนะถ้า
1: แตก
0: แ
1: ล้วอร่อยกว่าคนอื่นมั้ย
0: ภูไทยหรอภูไทยนี่แค่เปิดจองก็หมดอะ
1: เทคนิคของการทำเมลอนของท่านให้หอมหวานอันนี้เราอยากรู้มาก
0: คือจริงๆก็อย่างแรกเลยสำหรับของพวกเราเนาะใส่ใจค่ะหลักการที่สองของเราก็คือที่นี่เราต้องรู้จักดินก่อนคือหมายมองว่า การเกษตรเนี่ยคือวิทยาศาสตร์

0: ดังนั้นเราก็คือเชื่อในสายวิทยาศาสตร์เราก็จะเวลาก่อนที่หมายจะปลูกในทุกๆปีเนี่ยหมายจะส่งดินไปตรวจก่อนในดินเรามีอะไรแล้วเราก็มาปรุงดินก็คืออย่างสมมติว่าเราต้องการไนโตรเจนเรารู้ละไนโตรเจนได้จากไหนอามูลสัตว์ทั้งหลายแหละหรือว่า
1: สัตว์ใส่เข้าไป
0: ใช
1: ่ก็คือเรียกว่าเตรียมกันตั้งแต่เตรียมดินเลย
0: ใช่
1: คือปรุงไว้ตั้งแต่ดินเลยไม่ใช่แค่มาปรุงตอนเป็นปุ๋ยให้เขา
0: ใช่
1: คือปรุงตั้งแต่
0: ต้องให้รู้จักดินก่อนแล้วก็เตรียมให้รู้ว่าเราจะต้องเตรียมอะไรเราจะต้องรู้พื้นฐานก่อนว่าพืชเนี่ยเขาต้องการอะไร
1: นี่มาแล้วน้ำมานอกจากนั้นเองสูตรปุ๋ยที่ให้ระหว่างที่เขาเติบโตต้องดูแลด้วย
0: โอ้โหยิ่งกว่าด้วยค่ะซึ่งเมลอนเนี่ยเขาเป็นไม้ผลการเวลาติดผลไปแล้วเนี่ยความต้องการของพืชเนี่ยมันจะเยอะขึ้นมากไม่ว่าจะเป็นแร่ธาตุหลักแร่ธาตุรอง
1: แสดงว่าในแต่ละช่วงอายุเขาก็ต้องการปริมาณสารอาหารและรูปแบบแตกต่างกัน
0: ต้องค่ะอย่างสมมติว่าช่วงแรกเนี่ยค่ะช่วงแรกคือช่วงของการเติบโตของต้นเนาะช่วงต้นโตเรานิดไนโตรเจนดังนั้นล่ะช่วงแรกมันจะอัดไนโตรเจน
1: เยอะหน่อย
0: ใช่ก็จะเป็นสูตรเสมอหลังจากนั้นก็คือพอช่วงที่แบบเริ่มติดลูกละเรานิดผลแล้วใช่ไหมขยายผลให้ใหญ่แล้วก็อาจจะมีไนโตรเจนลดลงเพื่อลดการหนาของเปลือกแล้วก็ใส่โพแทสเซียมไปเยอะขึ้นเพื่อให้โพแทสเซียมมีการสะสมในการหนาช่วงสุดท้ายคืออัดโพแทสเซียมเพียวๆเลยค่ะ
1: เพื่อให้ผลหวานอย่างเดียวเลย
0: ใช่อ๋อ
1: แต่ว่าโพแทสเซียมนี่มีผลที่ทำให้รสชาติเนี่ยหวานไม่หวานอยู่ที่โพแทสเซียม
0: โอ้ค่ะดังนั้นผลไม้รสชาติหวานสังเกตไหมว่ามันจะมีโพแทสเซียมเยอะ
2: เทคนิคการใช้ปุ๋ยของที่เนี่ยถือเป็นหัวใจสำคัญที่ทำให้เมลอนหอมหวานเลยก็ว่าได้นะครับโดยในช่วงแรกช่วงที่กำลังเติบโตเราก็จะเน้นไนโตรเจนมากหน่อยเพื่อให้ต้นนั้นแข็งแรงพอเริ่มติดลูกก็ให้ลดไนโตรเจนลงเพื่อลดความหนาของเปลือกแล้วใส่เป็นโพแทสเซียมเยอะมากกว่าเพื่อเพิ่มความหวานแทนครับและในช่วงสุดท้ายเราก็จะใส่โพแทสเซียมเพื่อเพิ่มความหวานให้กับผลผลิตอย่างเดียวไปเลย
1: เพราะฉะนั้นนี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งภูมิความรู้ที่ปัจจุบันนี้หาไม่ยาก
0: โอ้โหอินเทอร์เน็ตมีเยอะแยะ
1: อินเทอร์เน็ตเพียบเลย
0: ใช่แต่เพียงแค่ว่าคุณต้องรู้ก่อนว่าคุณควรจะใช้อะไรให้มันเหมาะสม
1: ด้วยพื้นฐานของความเป็นพยาบาลอยู่แล้วด้วยผลผลิตที่ตั้งใจทำพอฟาร์มตอนแรกที่อยากจะเป็นต้นทางที่กินได
0: ้
1: กินดีไม่ใช่ดีแค่ต่อใจแต่ดีต่อสุขภาพด้วย
0: ใช่
1: ไอกระบวนการพวกนี้มันถูกเอามาแทรกไว้ในโรงเรือนเรายังไงบ้าง
0: ของใหม่ก็คืออย่างที่บอกว่าใหม่เน้นก็คือน้องต้องใช้ความใส่ใจในการดูแลแม้กระทั่งเรื่องของการตรวจโรคที่นี่เราวางโปรแกรมในการตรวจโรคอย่างน้อยอาทิตย์ละ2วัน
1: ใครตรวจ
0: เปิ้นตรวจแล้วก็ใหม่อาจจะมีแบบแอบเดินมาดูหน่อยแล้วก็อย่างเมื่อกี้เข้ามาถึงใหม่ก็คุยกับน้องเลยว่าแบบยูเห็นหรือเปล่าว่ายูเจอพี่เจอไวรัสลงนึงน้องเขาก็บอกได้เลยว่าเขามันอยู่ที่ไหนลงไหนกี่ต้น
1: เวลาเจอโรคทำยังไง
0: เรามีไกด์ไลน์ค่ะเรามีไกด์ไลน์ก็คือสมมติว่าวันนี้เรามีต้นแตกอย่างไรน้องรายงานพี่ใหม่เจอต้นแตกยางไหล5ต้น
1: ต้นแตกยางไหลคืออะไรอ่ะ
0: โรคค่ะเป็นโรค
1: ชื่อต้นแตกยางไหลอ่ะนะ
0: จริงๆมันชื่อ
1: เปิ้ลอธิบายหน่อยสิหน้าตาเขาเป็นยังไง
3: มันก็จะแตกที่ต้นแล้วก็มันจะมียางไหลออกมาเป็นสีแดงๆ
1: จากต้นเหรอ
3: ใช่ค
1: ่
3: ะ
1: อ๋อทุกวันนี้เนี่ยได้ผลผลิตออกมาเอาล่ะมีคนชมไปหมดเลยว่ามันหวานมันหอมแต่จริงๆแล้วเขามีค่าวัดความหวานมั้ย
0: มีค่ะที่นี่มาตรฐานของเราเนี่ยก่อนที่จะตัดเราต้องทดสอบความหวานก่อน
1: เหรอ
0: จะเป็นเครื่องทดสอบความหวานคล้ายๆเครื่องตรวจมันไม่ใช่ค่ะหรอกมันเป็นเครื่องตรวจความเข้มข้นของสาร
1: แล้วเราตรวจยังไง
0: ก็ที่นี่แหละค่ะหมายก็จะบอกน้องก่อนว่าเปิ้ลเทสหวานให้พี่หน่อยเทสเสร็จทำไงรู้ไหมก็ผ่ากินก่อน
3: ก
0: ิน
3: ก่อน
0: แล้วคำถามถัดไปของพี่หมายคืออะไรนะ
3: ได้กี่บิดค่ะพี่หมายจะถาม
1: คือเหมือนเขาทดสอบกันเองก่อน
3: ใช่ค่ะ
1: เราเองต้องประเมินจากลิ้นก่อนคิดว่าไอ้หวานประมาณนี้เขาเรียกกี่อะไรนะ
0: บริก
1: กี่บริก
0: ใช่
1: ลูกนี้ผ่าปั๊บชิมเลยเปิ้ลบอกกี่บริกสมมติ
3: 12
1: บริกสิ่งที่เราทำต่อคือ
0: ก็ถ้าใหม่อยู่อ่ะไม่เทสเองด้วยแล้วก็แต่ถ้าใหม่ไม่อยู่ปุ๊บเนี่ยก็ค่อยตรวจเครื่อง
1: ก็เอาเครื่องตรวจเลย
0: ใช่
1: ความคาดเคลื่อนเขาขนาดไหน
0: ก็ที่ผ่านมาไม่เกิน1อ่ะ
1: ตอนนี้กระบวนการของการเขาเรียกว่าเอาเมล็ดลง
0: พอก้า
1: อันนี้เรียบร้อยนะ
3: เรียบร้อยค่ะ
1: เอาไปไหนต่อ
3: เข้าโรงค่ะ
1: เชิญจะชวนฉันเข้าโรงเหรอจ๊ะชะชิชิชะอย่านะถ้าฉันเข้าไปแล้วเกิดติดใจต้องกลับมาอยู่อียิปต์ด้วยกันนะไปอยู่อียิปต์
3: ไ
1: ห
3: มไ
1: ม่ไปไม่ไปไม่ใช่ว่าไม่อยากไปอียิปต์ไม่อยากไปกับอินี่เอาไปเดี๋ยวเข้าไปดู

0: หมาย
1: ถือได้ว่าคุณไหมนี่เป็นเกษตรกรสาวที่มีเทคนิคและองค์ความรู้เกี่ยวกับการทำเกษตรได้อย่างยอดเยี่ยมเลยก็ว่าได้นะครับแต่ถ้าดูแลผลผลิตดีขนาดนี้ถ้าเกิดโรคขึ้นมาคงแย่ไม่ใช่น้อยเลยนะครับเอาเป็นว่าช่วงหน้าเราจะพาไปดูเทคนิคในการป้องกันโรคของพอฟาร์มกันครับรู้หรือไม่การทานเมลอนจะช่วยลดความเครียดของเราได้

0: รู้หรือไม่การทานเมลอนจะช่วยลดความเครียดของเราได้BBC News ระบุว่านักวิจัยพบวิธีแก้เครียดอย่างง่ายๆด้วยการทานเมลอนเพราะห้องวิจัยในประเทศฝรั่งเศสมีการคัดเลือกอาสาสมัคร70คนอายุได้อยู่ระหว่างประมาณ 30-55 ปีที่มีความเครียดและรู้สึกอ่อนล้าอยู่เป็นประจำโดยแบ่งออกเป็น2กลุ่มกลุ่มแรกให้กินแคปซูลที่มีเอนไซม์จากน้ำเมลอนกลุ่มที่2เนี่ยให้กินแคปซูลหลอกครับผ่านไป4สัปดาห์พบว่ากลุ่มแรกมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นมากกว่ากลุ่มที่2ทั้งด้านสุขภาพเช่นความเจ็บปวดปัญหาการนอนหลับเรื่องเกี่ยวกับกระบวนการการรับรู้รวมไปถึงพฤติกรรมเช่นลดอารมณ์ฉุนเฉียวโมโหง่ายและพวกเขายังดูเป็นมิตรมากขึ้นอีกด้วยแหละครับเกษตรขั้นเทพกลับมาแล้วล่ะครับคุณผู้ชมช่วงนี้เราจะไปดูกันสิครับว่าพอฟาร์มแห่งนี้เขามีมาตรฐานในการจัดการสวนแต่ละขั้นตอนอย่างไรเพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดีกันบ้างเริ่มต้นจากการเก็บไปจนถึงการดูแลโรคกันเลยดีกว่าครับ
1: โอ้โหแม่เรียกว่าเบ่งบานเต่งตึงบุ๋มบั๋มออกมาเป็นลูกเลย
2: แบบนี้นี่อายุสักประมาณเท่าไหร่แล้วเนี่ย
3: อันนี้ก็คืออายุประมาณ75วันหลังจากเราเพาะตรงก้าตรงนู้นนะคะ
2: 75วัน
3: ใช่
2: ก็คือประมาณ2เดือนกว่าๆแล้ว
3: เกือบ3เดือนนะ
2: เกือบ3เดือนไอ้โดยปกติทั่วไปเมลอนของเราเนี่ยหลังจากเป็นต้นกล้าเนี่ยเราเอามาปลูกลงดินกี่นานถึงจะได้เก็บ
3: ก็แล้วแต่พันธุ์คือแต่บางพันธุ์มันก็จะอายุยาวหน่อยก็80วัน85วันก็มีสั้นสุดก็6570อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: นี่คือออกเป็นลูกพร้อมเราเก็บทุกอย่างเลย
3: ใช่ๆจริงๆที่นี่เราจะนับกันที่วันที่หลังผสมดอกเพราะมันชัวร์สุดเพราะว่าเห็นไหมของมันจะมีเลเบลบอกอยู่เลยว่าอันนี้วันที่เราผสมดอกเราต้องการให้มั่นใจจริงๆว่าเราไม่ตัดเมลอนอ่อนให้ลูกค้า
2: ผสมดอกคืออะไร
3: คือที่นี่มันไม่มีแมลงไงคะดังนั้นเราต้องเป็นแมลง
2: ผสมเอง
3: บินมาเลยผสมให้เขา
2: แล้วอันนี้หมายความว่าทุกลูกเขาจะมีวันผสมดอกเขาอยู
3: ่ใช
2: ่แล้วก็จะได้รู้อายุว่าหลังจากผสมดอกไปแล้วกี่นานตามเกณฑ์ของเราจึงจะเก็บได้
3: ใช
2: ่ซึ่งโดยปกติก็จะอยู่ประมาณสักเนี่ย3เดือน
3: ก็โดยแรงก็ไม่เกิน3เดือน
2: ประมาณ3เดือน
3: ใช่ใช
2: ่หลังจากตัดเสร็จแล้วทำไงอ่ะ
3: ร
2: ื
3: ้อแปลงทิ้ง
2: เฮ้ยต้องเอาเขาออกหมดเลยเหรอ
3: ใช่
2: ต้นนี้ไม่สามารถอะไรได้อีกแล้วเหรอ
3: ใช่เพราะว่าอย่างที่หมายบอกว่าเรามีช่วงหยุดยาใช่ป่ะช่วงหยุดยามันมีโอกาสเกิดโรคอยู่แล้วอย่างเงี้ยโรคทั้งนั้นเลยแล้วเก็บไว้ก็เป็นสะสมของโรคแล้วก็ลื้อทิ้งเลยแล้วความสมบูรณ์ก็ไม่ได้เหมือนเดิมอยู่แล้วเพราะว่าการทำหวานของเมลอนเราต้องงดน้ำด้วยสภาพต้นเขาจะโซมลงไปเรื่อยๆอยู่แล้วดังนั้นเราก็กำจัดออกไปของที่ไม่ดีไม่ควรค่ายกันจะเก็บไว
2: ้งั้นแบบนี้ดูยังไงว่าลูกไหนเราพร้อมแล้ว
3: จริงๆก็คือของไหนที่นี่เราสูงเทสก่อน
2: พอหลังจากผสมดอกแล้วมันจะเป็นยังไงต่อมันมาอย่างนี้แล้วเราต้องช่วยมันอุ้มไว้หรือยังไง
3: ใช่ค่ะเราต้องประคองเขาเพราะว่าเมลอนเนี่ยเขามีความหนักของตัวลูกแล้วเนาะถ้าเราคล้องไม่คล้องเขาอ่ะมันก็จะทิ้งตามน้ำหนักของแรงโน้มถ่วงซามูไรก็จะเสียหาย
2: ก็จะต้องเอาคล้องช่วยเขาอย่างนี
3: ้เอาเชือกช่วยพยุงไว
2: ้อ้าวไป
4: พูดถึงเมลอนแล้วถ้าเกิดการแบ่งตามลักษณะพืชสารเนี่ยเยอะมากนะครับแต่ถ้าจะแบ่งตามเอาที่เราพบเห็นนะครับแบ่งด้านรูปร่างข้างนอกเนี่ยมันพอจะแบ่งได้ประมาณสัก3กลุ่มนะครับคือกลุ่มแรกเนี่ยเป็นเมลอนที่ผิวขรุขระมีร่างแหหรือมีตะข่ายนะครับแล้วก็กลุ่มที่2อย่างที่2ก็คือเมลอนที่ผิวเรียบนะฮะผิวเรียบเลยนะครับอาจจะมีลายแตกบ้างอะไรเงี้ยครับก็อันนี้ผิวเรียบแล้วค่อยหอมนะครับพวกนี้เราเรียกว่าฮันนี่ดิวนะฮันนี่ดิวนะครับสีเนื้อก็จะมีสีขาวสีเขียวแล้วก็สีส้มนะครับนะแต่กลุ่มแรกนี่ก็จะหอมนะครับเป็นตะข่ายแล้วก็มีเนื้อสีส้มสีเขียวเหมือนกันนะครับส่วนกลุ่มที่3เนี่ยนะครับอันนี้ก็คือเหมือนแตงไทยบ้านเราเนี่ยครับ
2: โซนนี้คืออะไร
3: โซนนี้จริงๆก็คือเป็นทางที่เราจะเดินจากจุดจำหน่ายสินค้าเพื่อที่จะเข้ามาที่โรงเรียนค่ะ
2: ทำเป็นแบบเลาะพุ่มไม้สุ่มทุ่มพุ่มไม
3: ้ก็ต้นไม้สวย
2: น่ารักระหว่าง
3: ทางคลิ้ง
2: ที่สำคัญคือมันกันแดดด้วย
3: ถูกต้องค่ะ
2: ปัจจุบันนี้ทั้งหมดทั้งมวลพื้นที่ของพอฟาร์มเรามีทั้งหมดกี่ไร
3: ่จริงๆของเรามี50
2: แต่ใช้พื้นที่ใช่ไหมพื้นที่ใช่ไหม
3: แต่ใช้จริงๆตอนนี้ยังไม่ถึง8เลย
2: พื้นที่ที่ใช้งานจริงไม่ถึง8เหลืออีก
3: ก็แค่42
2: ก็คิดว่าแพลนต่อไปเรื่อยๆอย่างโรงเรียนตอนนี้เองมีกี่โรงเรียน
3: ตอนนี้16ค่ะ
2: 16ไซส์เหมือนกันไหม
3: ไซส์2ไซส์แบ่งออกเป็น2เฟสด้วยเฟสแรกก็คือเป็นไซส์ 6.2 คูณ30เมตรแล้วก็เฟสที่2จะเป็นไซส์ 6.2 คูณ 14.5
2: ทีนี้ครั้งแรกเลยเห็นบอกว่าเริ่มจากเฟสแรกก่อน
3: ใช่
2: เฟสแรกนี่สร้างกี่โล
3: 10
2: 10โรงเรือนก่อนเลย
3: ใช่
2: ภายใต้เงิน2ล้านที่ไปหลอกป้ามาได
3: ้แย่บไม่หน่อยเลยว่าขออนุมัติ
2: ขออนุมัติมาขออนุมัติมาได้เงินมาก็มาลง10โรงเลย
3: ใช่ค่ะ
2: ตอนแรกปลูก10โรงเลยไหม
3: ไม่ไม่ทยอยปลูกแต่ต้นแต่ตอนแรกเนี่ยปลูกทุกสายพันธุ์4โรงแล้วเจ๊ง4โรง
2: ที่บอกว่าน้ำเข้าอ่ะนะ
3: ใช
2: ่อ๋อเริ่มจาก4โรงแบบนั้นก่อนหลังจากนั้นก็เติบโตมาเรื่อย
3: ก็คือหลังจากนั้นแม่ลงปลูกทุกครึ่งโรงเพื่อให้ออกทุกๆอาทิตย์คือแม่ไม่ได้ต้องการปลูกแบบปลูกแล้วเทออกขายหมดอย่างเงี้ยไม่ใช่ไงแม่ต้องการปลูกแบบวางแผนว่าต้องมีของทุกอาทิตย์ลูกค้ามามีมุมถ่ายรูปทุกอาทิตย
2: ์ทีนี้อยากรู้มากเลยว่าเจ้าเมลอนเนี่ยแบบที่ท่านปลูกเนี่ยเขาชอบอากาศแบบไหน
3: จริงๆเขาชอบอากาศร้อนนะ
2: เมลอนนะนะ
3: แบบอุณหภูมิ 30-40
2: เจ้าเมลอนเนี่ยไม่ว่าจะไปอยู่ประเทศไหนก็คือชอบความร้อน
3: ใช่ค่ะ
2: ถ้าควบคุมอุณหภูมิไม่ร้อนได้เขาก็อยู่ได้
3: ใช
2: ่อ๋อดีที่สุดฤดูไหนเมลอนชอบที่สุดเลย
3: บ้านเราคือหนาวเพราะหนาวบ้านเราคือมันไม่ต่ำกว่า20มันก็20กว่าถึง30อะไรอย่างเงี้ย
2: เขาเรียกว่ามันอากาศปกติหน้าหนาวเป็นยังไงเมลอนเขาจะเป็นยังไง
3: แต่ข้อเสียหน้าหนาวคือลูกจะเล็กลูกเล็กแบบน้ำหนัก 1.2 1.3 1.4 เองอ่ะแต่ว่าความรสสัมผัสลายอะไรอย่างเงี้ยสวยเพราะว่าแดดหน้าร้อนจริงๆเป็นแดดแรงนะคะแต่เราไม่รู้สึกว่ามันร้อนเพราะอากาศมันหนาวถูกไหมพอแดดที่แรงเนี่ยความเข้มแสงเขาเยอะการแตกลายทำได้ดีลายสวยสีสวยแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยพอหมดหน้าฝนไปแล้วเนี่ยสิ่งที่ดีของหน้าหนาวก็คือแบบดินมันแห้งอ่ะการทำหวานก็ง่าย
2: รสชาติก็คุมได้ง่าย
3: ใช่
2: ดีสุดคือหนาวอ่ะลองลงมา
3: ลองลงมาจริงๆก็ต้องเป็นร้อนแหละแย่สุดคือหน้าฝน
4: ในสารฤดูของบ้านเราเนี่ยเราจะพบว่าเมลอนเติบโตแตกต่างกันนะครับฤดูร้อนเนี่ยเป็นฤดูที่เมลอนโตดีที่สุดนะครับโตดีสุดนะครับแต่จะมีอาจจะมีปัญหาเรื่องเทียบไฟบ้างรบกวนบ้างทำให้ใบกรอบนะครับแต่ถ้าเป็นฤดูฝนเนี่ยเมลอนเขาจะจบปัญหาว่าน้ำจะขังถ้าดินปลูกในที่ราบลุ่มนะครับน้ำขังได้เนี่ยอาจจะเกิดโรคทางดินนะครับแล้วส่วนทางใบเนี่ยถ้าอากาศชื้นมากๆก็เป็นโรคทางใบอีกนะครับโรคราน้ำค้างหรือโรคราแป้งนะซึ่งเป็นปัญหากับเมลอนนะครับส่วนหน้าหนาวเนี่ยถ้าอากาศหนาวมากเกินไปต่ำกว่า25นะครับองศาเนี่ยเมลอนเขาชะงักการเติบโตผลลูกก็เล็กนะครับ
3: ด้วยความที่เมลอนเนี่ยเขาเป็นพืชที่อ่อนแอคือจริงๆต้องบอกว่าต้นกำเนิดเขาชอบอากาศแห้งพอเจอความชื้นบ้านเราเข้าไปทั้งนั้นแหละจ้ะลาตระกูลลาทั้งหลายแหละมากันแบบยกขยงลาน้ำค้างลาแป้งลานู่นลานี่ลานั่นลาโน่น
2: เพราะฉะนั้นเอาล่ะความชื้นมันเป็นที่มาของลาเพราะฉะนั้นสิ่งที่เมลอนกว่า
3: เกินบางอย่างก็เป็นแบบแบคทีเรียไวรัสอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: เอางั้นช่วยจำแนกแยกแยะหน่อยว่าอะไรที่น่าเป็นห่วงบ้างสำหรับเมลอน
3: น่าห่วงสุดคือไวรัส
2: ไวรัส
3: ใช่เพราะว่าไวรัสเนี่ยแพร่เชื้อได
2: ้คือหมายถึงว่าของตัวเองส่วนหนึ่งแพร่ไปติดต้นต่อไปส่วนหนึ่งแต่เวลาไวรัสเนี่ยมันจะเร็วไปถึงขนาดทั้งโรงเลยโดนหมด
3: ถูก
2: อ้าวไวรัสเขาจะแพร่ไปทางไหน
3: ก็คือคล้ายๆไวรัสมันเป็นเชื้อโรคใช่ไหมคะซึ่งมันจะต้องหลักการคือถ้าเป็นวิทยาศาสตร์ก็จะต้องมีบ้านของเชื้อที่เรียกว่าโฮสต์ซึ่งโฮสต์ก็คือแมลงแล้วแมลงก็พาไปเกาะไปดูดน้ำปล่อยเชื้อลงไปด้วยปุ๊บเชื้อเจริญเติบโตปุ๊บอาจเราไปจับใบนี้ก็ไปจับอีกต้นนึงก็ต่อไปอีกเลย
2: แมลงเขาก็จะพาไป
3: ใช่
2: ไอ้แมลงที่พาไปนี่คือตัวเพลียที่บอกอ๋อก็เลยทำให้ไวรัสนี่ไปเร็ววิธีการแก้ไขล่ะถ้าหากว่าเป็นไวรัสทำไง
3: ถ้าเป็นไวรัสอย่างเดียวคือถอนทิ้งแล้วเผา
2: เลย
3: ใช่ต้องเผาด้วย
2: เชื้อรา
3: เชื้อราก็มีสองแบบถ้าเรายังไม่หยุดยาคือของหมายที่นี่เราใช้ยาฆ่าแมลงและยาฆ่าราแต่ว่าเรามีระยะหยุดยาถ้าเรายังไม่ใช่ระยะหยุดยาเราก็ใช้ยาตามปกติ
2: อ่ะถ้ากลับมาตั้งต้นวันนี้มีคนสงสัยมากไม่ว่าจะเป็นที่อียิปต์เองหรือว่าที่ไหนก็แล้วแต่อยากปลูกเมลอนบ้างสมมุติมีที่อยู่ประมาณหนึ่ง อยากเริ่มต้นควรจะเริ่มสักกี่โรงเรือนไซส์ไหนแล้วต้องเตรียมเงินเท่าไหร่ลงกับอะไรบ้าง
3: สิ่งแรกที่หมายบอกเลยนะคุณกลับไปเขียนแผนก่อนบิสเนสแผนค่ะเพราะว่าถ้าคุณไม่รู้ว่าคุณจะขายใครคุณจะปลูกเพราะคุณปลูกมาสุดท้ายไงเจ๊งนั่นแหละยังไม่ได้ทำอะไรเลยอ่ะดังนั้นเจ๊งในกระดาษก่อนคุณเขียนเลยว่าแบบคุณจะขายใครตลาดคุณเป็นยังไงกำหนดราคาให้ชัดเจนแล้วเสร็จแล้วค่อยมาคิดว่าต้นทุนเท่าไหร่ แล้วคุณจะรู้ว่าคุณจะต้องปลูกเท่าไหร่เองเพราะคุณรู้แล้วคุณจะขายใครวอลุ่มเท่าไหร่
1: จะถามว่าโมเดลของความสำเร็จส่วนหนึ่งคือเกิดจากการเตรียมพร้อมและศึกษา
3: สำคัญมากเหมือนกันอันนี้ก็เป็นอีกสิ่งสำคัญ
1: นะศึกษาหาความรู้ในสิ่งที่จะทำให้เต็มที
3: ่ใช
1: ่แล้วก็วางแผนให้ดี
3: ใช่ครับ
1: แล้วถ้าเห็นว่าแผนนี้เฮ้ยในกระดาษมันก็เวิร์กนะลองทำดูแล้วค่อยแก้ไขปัญหา
3: อาจจะแบบอาจจะยังถ้ายังไม่มั่นใจจริงๆก็ถามผู้รู้อย่างที่แบบอย่างที่พี่บอกค่ะเพราะว่าหมายมองว่าผู้รู้อ่ะถ้าเขารู้จริงๆอ่ะเขาไม่เคยห่วงวิชาหรอกคนที่ห่วงวิชาคือคนที่มันไม่มั่นใจในความคิดมันต่างหาก
1: นี
3: ่คิดต่อวางแผนการไม่เคยหาย
0: เมลอนนี่ถือว่าเป็นผลไม้ที่โรคเยอะไม่ใช่เล่นเลยล่ะครับเพราะฉะนั้นเกษตรกรผู้ปลูกนี่ควรจะต้องให้ความใส่ใจแล้วก็ต้องมีความรู้มากๆเกี่ยวกับการป้องกันพอตัวเลยนะครับไม่น่าล่ะราคาถึงได้ดีขนาดนี้ช่วงหน้าครับเราจะได้รู้กันแล้วล่ะครับว่าผลผลิตของพ่อฟาร์มเขาส่งไปขายที่ไหนกันบ้างทำไมถึงทำรายได้เป็นกอบเป็นกำได้ขนาดนี้รู้หรือไม่เมล็ดของเมลอนเนี่ยสามารถลดกลิ่นปากได้นะครับ

0: รู้หรือไม่เมล็ดของเมลอนเนี่ยสามารถลดกลิ่นปากได้นะครับเพียงที่เรานำเมล็ดเมลอนที่ทานเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเอาไปตากให้แห้งครับแล้วปั่นผสมกับน้ำผึ้งให้ละเอียดแล้วก็เอามาปั้นเป็นเม็ดเอาไว้ใช้อมหลังแปรงฟันตอนเช้า1เม็ดก็จะทำให้ลดกลิ่นปากได้นะครับพูดคุยกับคนอื่นได้อย่างมั่นใจขึ้นเหมาะจริงๆครับกับผู้ที่มีกลิ่นปากอยู่ตอนนี้กลับมาสู่ช่วงสุดท้ายในเกษตรขั้นเทพเราจะได้ทราบกันแล้วล่ะครับว่า business plan ของคุณใหม่เนี่ยเขามีวิธีคิดอย่างไรตั้งแต่จุดเริ่มต้นและจะขายกันแบบไหนรวมถึงวางแผนขยายไปถึงไหนคุณใหม่ครับรบกวนช่วยเฉลยหมดเลยนะครับ
1: โอ้โหอลังการงานสร้างวันที่บ้านเราตั้งเยอะฮึมาครบเลยเมลอนเหลือง
2: ใช
1: ่เมลอนเขียวเมลอนน้ำตาลเฮ้ยเดี๋ยวไปดูมาตั้งนานไม่เห็นบอกว่ามีปลูกเมลอนเหลี่ยมแบบนี้นะ
2: อ๋ออันนี้เป็นเมลอนแบบใหม่ค่ะสำหรับปีใหม่ใช่มันเป็นแพ็กเกจจิ้งค่ะต้องบอกอย่างนี้
1: แสดงว่าที่นี่นี่มีการเอามาต่อยอดเอามาพัฒนาอีกเยอะเลย
2: ก็เราพยายามพัฒนาไปเรื่อยๆต้องใช้คำนี้ดีกว
1: ่
2: าน
1: อกจากขายเป็นลูกๆแบบนี้แล้วก็ยังขายแบบมีแพ็กเกจจิ้งใส่กล่อง
2: ใช่ครับ
1: นอกจากกินสดแบบนี้แล้วยังมีแบบอื่นด้วย
2: ถูกต้องค่ะ
1: เฮ้ยเดี๋ยวนะนี่ท่านจะให้ข้าเอาซาลาเปาไปกำนันฮ่องเต้แห่งเมืองไชน่าเหร
2: อโอ้อันนี้ก็ต้องลองก่อนค่ะไม
1: ่
2: จำเป็นต้องไปถึงไชน่าให้ไชน่ากินก็ได้ลองเนี่ยหนุ่มอียิปต์ทานก่อนเลย
1: ไม่สิเราตั้งใจมากินเมลอนเราไม่ได้ตั้งใจมากินซาลาเปา
2: ก็เพราะนี่คือซาลาเปาไส้ครีมเมลอนไงคะ
1: ซาลาเปาไส้ครีมเมลอน
2: ใช่แล้ว
1: ว้าวว้าวว้าวว้าวรอทำไมล่ะครับผมนั่นสีเขียวๆนี่ไม่ใช่ถั่วเขียวใช่ไหม
2: ไม่ใช่มันก็คือไส้เมลอนนี่แหละค่ะ
1: มันก็คือไส้เมลอนเขียวแบบนี้
2: ใช่แล้ว
1: อ๋อมาอยู่แบบนี้นี่เองไหนลองชิมซิมีความเป็นเมลอนจริงหรือเปล่าอืมกลิ่นใช่
2: อ
1: ้
2: าวก็เราใช้เมลอนเนื้อใช้เมลอนเนี่ยเอามาปั่นให้เป็นน้ำแล้วก็ใช้แทนตัวน้ำปกติเวลาเราทำซาลาเปาไส้ครีมนี่ค
1: ่
2: ะ
1: แล้วก็มีเนื้อเมลอนจริงๆอยู่ในนี้ด้วย
2: ถูกต้องครับ
1: อ่ะนอกจากนั้นยังมีนี่
2: อันนี้คือสลัดเมลอนค่ะ
1: ถ้าใครมาที่นี
2: ่
1: ก็จะได้มีเมนูหลากหลายอีกเอาเมลอนมาทำสลัดด้วย
2: ใช
1: ่แล้วก็ที่แปลกตาอีกคือนี
2: ่พายเมลอน
1: พายเมลอน
2: ใช่
1: ห
2: ืมไหม
1: นี่พายก็เอามาทำเป็นไส้เมลอนได้แล้วก็มีไส้ออกมาอย่างนี้ด้วย
2: ใช่ค่ะ
1: แบบนี้เด็กๆที่เมืองของข้าเนี่ยต้องชอบแน่ๆบางทีเห็นผักเห็นผักเห็นผลไม้สดๆไม่กล้ากินถ้าเอาอย่างนี้ไปจบเลยมันก็ยังมีเนื้อเมลอนในนี้ด้วย
2: ใช่
1: ต่อยอดเป็นหลายอย่างอันนั้น
2: อันนี้ส้มตำ
1: ส้มตำเมลอน
2: ใช
1: ่ขอยกไปก่อนดูพริกแล้วไม่ไหวยังพลาดไฟแตกวันนี้แม่แสดงว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยคือการเอามาแปรรูปเพิ่มเติม
2: ใช่อ
1: ยากรู้ว่าท่านเนี่ยนอกจากตรงนี้แล้วท่านยังแปรรูปไปในอื่นอีกไหม
2: คือณตอนนี้มันจะเป็นเฟสต่อไปแล้วค่ะก็คือเฟสแรกของเราคือที่ทางพอฟาร์มเนี่ยเราตั้งใจที่จะทำให้มันเป็นแบบหนึ่งคือที่เที่ยวก่อนเนาะดังนั้นเราก็เลยต้องเพิ่มความหลากหลายในเมนูหลังจากนั้นเนี่ยทีนี้เราก็จะแพลนต่อๆไปก็คือเป็นที่เที่ยวที่มันสมบูรณ์มากกว่านี
1: ้
2: อาจจะมีโฮมสเตย์มีขายแอคทิวิตี้ในโฮมสเตย์ของเราถัดไปก็อาจจะเอาเมลอนของเราก็คือแอคทิวิตี้ของใหม่ก็คือแอคทิวิตี้ที่เราจะต้องทำกับเมลอนถูกไหม
1: ทุกอย่างต้องเกี่ยวกับเมลอนทั้งหมด
2: ใช
1: ่แต่ว่านอกจากนี้แล้วเนี่ยผลผลิตของท่านเองเนี่ยท่านเอาไปขายที่ไหนบ้าง
2: ตอนนี้ขายหน้าฟาร์มที่เดียวค่ะที่พอฟาร์ม
1: ทำไมไม่ส่งขายละของดีๆแบบนี้ส่งไปให้คนอื่นได้กินบ้าง
2: บางครั้งของดีๆเราก็อยากให้ลูกค้าเข้ามาหาเราเนาะ
1: นั่นแล้วแบบนี้ลูกค้าส่วนใหญ่ที่เขารู้จักเราเนี่ยเขารู้จักมาทางไหน
2: ก็ช่องทางการติดต่อหรือว่าช่องทางการคือเขาหมายโชคดีเนาะว่าตัวเมย์เองเนี่ย หมายอินคูดตัวเองเข้าเป็นอย่างสมาร์ทฟาร์มเมอร์ซึ่งมันเป็นโครงการดีๆของกรมส่งเสริมการเกษตรนะคะแล้วกรมส่งเสริมการเกษตรเนี่ยเขาก็ไปสร้างเครือข่ายให้เราได้เข้าไปมีบทบาทได้ออกโทรทัศน์ได้ไปขายตามวูดต่างๆเช่นงานคลองพดุงกรุงเกษมดึงเราเข้าไปเจอกับททก็คือการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะซึ่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเขาก็ดึงเราเข้าไปเจอกับบล็อกเกอร์ต่างๆเช่นชิวไปไหนอันซีนทัวร์ในไทยแลนด์ซึ่งพอฟาร์มได้รับการรีวิวจากกลุ่มเหล่านั้นด้วย
1: คิดว่ามาจนถึงวันนี้พอฟาร์มเองเนี่ยถือว่าเขาเป็นที่รู้จักเฮ้อยากจะรู้ว่าหัวใจสำคัญจริงๆแล้วของความสำเร็จของพอฟาร์มว่าอะไรเป็นสิ่งสำคัญสำหรับพอฟาร์มในการประสบความสำเร็จมาจนถึงตอนนี้
2: ตัวแม่เองแม่มองว่าความสำเร็จของพอฟาร์มเนี่ยมันมาจากทุกๆคนในพอฟาร์มด้วยเนาะมันไม่ใช่แค่เราที่เป็นแบบเจ้าของแต่แม่มองว่าที่เนี่ยทุกๆคนในพอฟาร์มคือเจ้าของแล้วก็ในขณะเดียวกันที่สำคัญที่สุดก็คือลูกค้าถ้าเราไม่มีลูกค้าพอฟาร์มไม่มีวันสำเร็จถูกไหมคะแล้วก็ที่เราทำเป็นวัฒนธรรมองค์กรของเราเลยอะค่ะก็คือการสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบริการเดินเข้าฟาร์มมายิ้มไหว้ทักทายเป็นสิ่งสำคัญสิ่งที่สองที่เราทำก็คือคุณภาพของสินค้าเรา
1: โดยเฉพาะที่นี่เนี่ยคอนเซ็ปต์คือเปิดเป็นเรียกว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวด้วย
2: ใช
1: ่ฮะสำคัญก็คือการบริการ
2: ถูกต้องค่ะ
1: แล้วก็คุณภาพของผลิตภัณฑ์
2: ใช่
1: ถ้าสองอย่างนี้มาด้วยกันนี่คือหัวใจของทางโครงสร้างสำเร็จของพอฟาร์ม
2: ใช่คือหมายตั้งใจว่าให้เขามาปลูกเสร็จเนี่ยทุกสิ่งในพอฟาร์มเนี่ยคุณเก็บแล้วมาทำอาหารเองแล้วก็เป็นมื้อเย็นของคุณถูกไหมแล้วก็มื้อเช้าคือเราก็จะทำอาหารเลี้ยงคุณ
1: ถ้าเขาไม่เก็บแสดงว่า
2: คุณก็ไม่มีมื้อเย็นค่ะ บอกแล้วไงว่าคุณมาแล้วคุณต้องเตรียมว่าคุณมาเหนื่อยนะ คุณไม่ใช่มาชิวๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าต้องบอกว่าไลฟ์สไตล์คนกรุงเทพตอนเนี้ยไม่ยอมออกกำลังกายไม่ค่อยได้มีแอคทิวิตี้ส่วนใหญ่อยู่บนโต๊ะอยู่ในรถซึ่งหมายอยากให้คนกรุงเทพหรือคนที่เขาเป็นสังคมเมืองอ่ะมาเรียนรู้วิถีความเป็นแบบบ้านๆแบบเนี้ยวิถีความเป็นแบบเนี้ยสิ่งที่เราเห็นว่าอยู่กับธรรมชาติบ้างอย่างเงี้ย
1: อีกไลน์นึง
2: ก็คือไลน์บิสเนสเลยค่ะไลน์ธุรกิจซึ่งเราก็แพลนว่าต่อไปเราจะเดินเป็น SME มีการทำเป็นโรงงานผลิตเมลอนที่แปรรูปขึ้นมาแล้วสามารถส่งต่อไปเมืองนอกซึ่งเฟสนั้นมันเป็นเฟสที่เรายังอยู่ในเรื่องของการวิจัยสูตรออกมาให้ได้ก่อนเพราะว่าสูตรที่ใหม่ทำเนี่ยใหม่ไม่ได้มองว่ามันเป็นแค่ไดฟรีสอย่างเดียวละแต่มันจะต้องมีประโยชน์มากกว่าไดฟรีสที่กินเล่นได
1: ้
2: อะ
1: แหมไม่กล้าบอกหมดแต่ออกแพรมๆแน
2: ่อันนั้นเราต้องรอวิจัยให้เสร็จก่อนถ
1: ึ
2: งจะพูดได้ว่าเราทำได้จริงๆ
1: นะเล่นไงก็เชิญท่านไปที่เมืองของข้านะ

0: ไปดูซิว่าบรรยากาศของเมืองของข้านี่สามารถจะปลูกเมลอนอร่อยอร่อยแบบนี้ได้หรือเปล่านะไว้เจอกันที่อียิปต์แต่ตอนนี้ฉันขอหยิบก่อนฉันหยิบไปฝากคนที่อียิปต์นะนะพวกสร้างพีระมิดอยากกินของอร่อยอร่อยหวานหวานแบบนี้แล้วไว้เจอกันใหม่เด้อไปละ
1: หายแล้วว
2: ันนี้คุณผู้ชมคงได้รับความรู้กันไปไม่น้อยเลยนะครับและที่สำคัญก็คือการได้แรงบันดาลใจที่ได้เห็นเกษตรกรสาวหัวใจแกร่งที่ตั้งใจและทุ่มเทกับการทำการเกษตรประกอบกับองค์ความรู้แบบเกษตรกรรุ่นใหม่ที่เน้นสร้างผลผลิตที่มีคุณภาพเพื่อให้เป็นที่ต้องการของตลาดอีกทั้งยังมีการวางแผนเป็นขั้นเป็นตอนเพื่อพัฒนายอดอย่างรอบคอบจนประสบความสำเร็จได้ขนาดนี้สัปดาห์หน้าเกษตรกรหนุ่มหล่อสาวสวยคนไหนจะเข้ามาอยู่ในทำเนียบเกษตรขั้นเทพของเราอีกบ้างต้องติดตามกันนะครับส่วนวันนี้ไปก่อนครับอยากกินเมลอนกรอบๆหวานๆแล้วสวัสดีครับ

0: 私たちの製品はお客様に喜んでもらえる製品をいっぱい作りたいと思っています。そのためには技術だけでなくモラルも必要です。働いてくれる人が技術とモラルと両方備わっている人がたくさんいている会社が一番強い会社であり、最後にはお客様に喜んでもらえる製品をいっぱい作ることができると思います。そして最後にはそのお客さんが喜んでもらえたことが皆さん従業員の人、それから家族の人の幸せとなることを私は祈っています。
1: ความจริงเกี่ยวกับเรื่องของคุณธรรมมันอยู่ในตัวตนของคนทุกคนอยู่แล้วครับถ้าหากว่าคนในองค์กรของเราเนี่ยไม่มีคุณธรรมเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นทุกวันเนี่ยเราอาจจะค่อนข้างวิตกกันนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยีซึ่งสิ่งเหล่านี้ผมเชื่อว่าเทคโนโลยีจะก้าวไปถึงไหนนะครับสำคัญที่สุดก็คือเรายังคงต้องใช้คนอยู่และคนเนี่ยก็จะต้องมีทักษะหรือมีความสามารถที่เหนือ AIแล้วก็ต้องมีทักษะทางด้านความคิดที่จะสร้างนวัตกรรมใหม่ๆขึ้นมาแต่สิ่งที่ AI ทำไม่ได้ก็คือเรื่องของจิตใจนะครับและผมเองผมก็ยังเชื่อว่าคนมีความสามารถที่ไร้ขีดจำกัดจริงๆถ้าหากว่าเราสามารถที่จะทำให้เขามีใจที่จะทำงานนะครับ
2: ร่วมขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมด้วยการสร้างองค์กรคุณธรรมพอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสารับผิดชอบเพื่อสังคมไทยอุดมสมบูรณ์มั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืน

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาร์พิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเ
2: นอะดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: สวัสดีค่ะพี่ปิ่นเองนะคะวันนี้พี่ก็จะมาเล่า50แฟกต์เกี่ยวกับคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลกันค่ะข้อแรกนะคะคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นสถาบันอุดมศึกษาการสาธารณสุขแห่งแรกของประเทศไทยค่ะซึ่งเราเคยใช้ชื่อว่าคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ก่อนจะเปลี่ยนมาเป็นคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลในปัจจุบันค่ะน้องๆดูกันไหมคะว่าถ้าเป็นเด็กมหิดลเนี่ยจะเรียกคณะสาธารณสุขศาสตร์กันแบบย่อๆว่า PH ค่ะซึ่งคณะของเรานะคะจะเรียนทั้งหมด4ปีโดยในปี1แล้วก็ปี2เนี่ยจะเรียนที่มหิดลสายยาค่ะแต่พอขึ้นปี3กับปี4แล้วเนี่ยก็จะย้ายมาเรียนที่มหิดลพญาไทค่ะซึ่งอยู่ใกล้ๆกับอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเลยคณะสาธารณสุขศาสตร์ของเรานะคะก็จะมีให้เลือกด้วยกัน2หลักสูตรได้แก่หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาสาธารณสุขศาสตร์และหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยค่ะซึ่งแต่ละหลักสูตรนะคะก็จะมีแยกสาขาออกไปอีกซึ่งพี่เองเนี่ยก็เรียนอยู่หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาสาธารณสุขศาสตร์ค่ะสาขาสาธารณสุขศาสตร์จะแบ่งแยกออกไปเป็น5สาขาวิชาเอกเอกโภชนาวิทยาและการกำหนดอาหารเอกวิทยาศาสตร์การอาหารเพื่อสุขภาพเอกวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมเอกสุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพและเอกอนามัยชุมชนค่ะเอกโภชนาวิทยาและการกำหนดอาหารหรือว่าเราจะเรียกกันสั้นๆว่าภาคนิวซึ่งภาคนิวเนี่ยเราก็จะเรียนเกี่ยวกับความเชื่อมโยงระหว่างโภชนาแล้วก็สุขภาพรวมถึงชีวเคมีพื้นฐานที่จำเป็นต้องรู้ถ้าน้องๆเนี่ยได้เข้ามาเรียนในภาคนิวแล้วเนี่ยน้องๆก็จะสามารถเข้าห้องปฏิบัติการเพื่อทำอาหารหรือว่าออกแบบอาหารโดยละเอียดเพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วยรวมถึงส่งเสริมสุขภาพของผู้ป่วยแล้วก็ผู้ที่มีสุขภาพดีและถ้าหากน้องๆเนี่ยได้เรียนจบไปแล้วใช่ไหมน้องๆเนี่ยก็จะสามารถไปประกอบอาชีพเป็นนัก
3: กำหนดอาหารหรือว่าอยู่ที่สถาบันเสริมความงามหรือออกไปประกอบธุรกิจเองก็ได้นะ
2: เอกวิทยาศาสตร์การอาหารเพื่อสุขภาพหรือเราจะเรียกกันสั้นๆว่าภาคฟู้ดค่ะถ้าน้องๆเนี่ยได้มาเรียนที่ภาคฟู้ดน้องๆก็จะได้เรียนความรู้ระหว่างโภชนาการผสมผสานไปกับฟู้ดไซอย่างเช่นถ้าเกิดน้องๆเนี่ยได้มีโอกาสไปพัฒนาผลิตภัณฑ์น้องๆจะสามารถนำความรู้ด้านโภชนาการเนี่ยมาทำให้ผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยเหมาะกับกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้นรวมถึงการประเมินสุขภาพแล้วก็การบริการทางการแพทย์เบื้องต้นด้วยค่ะน้องๆที่เรียนจบภาคฟู้ดไปเนี่ยก็สามารถทำงานได้หลากหลายเลยนะอย่างเช่น
3: ฝ่ายควบคุมการผลิตฝ่ายประกันคุณภาพหรือว่าฝ่ายพัฒนาแล้วก็วิจัยผลิตภัณฑ์หรือถ้าหากชอบเรียนต่อเนี่ยก็สามารถไปเรียนต่อด้านวิศวกรรมอาหารหรือการจัดการธุรกิจอาหารแต่ถ้าน้องๆยิ่งชอบวิจัยนะน้องๆก็สามารถไปเป็นนักวิจัยในโรงงานผลิตได้เลย
2: เอกวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมหรือว่าเรียกกันสั้นๆว่าภาคแซนซึ่งพี่เองเนี่ยก็แซนเช่นกันแต่ถ้าน้องๆเนี่ยได้มาเรียนภาคแซนน้องๆจะได้เรียนทุกๆอย่างเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเลยอย่างเช่นดินฝุ่นน้ำเสียหรือว่าการทำน้ำประปาแล้วก็น้องๆเนี่ยถ้ามาอยู่ภาคนี้น้องๆจะได้ออกไปดูงานนอกสถานที่อย่างเช่นตอนพี่อยู่ปี3เนี่ยที่ได้ออกไปดูโรงบำบัดน้ำเสียที่โรงพยาบาลราชวิถีด้วยนะภาคแซนเนี่ยจะสามารถฝึกงานได้ทั้งในปี3แล้วก็ปี4แต่ว่าในช่วงปี3เนี่ยจะไม่ได้เป็นหลักสูตรบังคับน้องๆสามารถออกไปหาประสบการณ์ได้เองแต่ในปี4จะเป็นหลักสูตรบังคับที่น้องๆทุกคนจะต้องฝึกงานก่อนที่จะเรียนจบออกไปซึ่งสถานที่ฝึกงานเนี่ยน้องๆสามารถเลือกได้เองตามที่น้องๆชอบเลยเมื่อน้องๆเรียนจบภาคแซนไปแล้วเนี่ยก็สามารถทำงานได้หลากหลายอย่างเช่น
3: กรมควบคุมมลพิษกรมควบคุมคุณภาพน้ำหรือว่าจะไปเป็นนักวิชาการเกี่ยวกับสุขาภิบาลก็ได้นะ
2: และเอกต่อมานะคะก็คือเอกสุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพหรือเราจะเรียกกันสั้นๆว่าภาคเฮลเอทค่ะซึ่งภาคเฮลเอทเนี่ยก็จะเรียนเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการจัดการสุขภาพของคนถ้าน้องๆได้เข้ามาเรียนภาคเฮลเอทแล้วเนี่ยน้องๆจะได้มีการจัดกิจกรรมแล้วก็ออกแบบโปรแกรมเพื่อส่งเสริมการมีสุขภาพที่ดีแล้วก็สร้างสรรค์สื่อที่เกี่ยวกับสุขภาพ

0: ต่างๆค่ะน้องๆที่เรียนจบภาคเฮลเอ็ดไปแล้วเนี่ยสามารถทำงานด้าน
1: การให้คำปรึกษาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพหรือว่าจัดกิจกรรมให้กับผู้ป่วยทั้งในโรงพยาบาลรัฐแล้วก็เอกชนหรือจะทำงานในสำนักอนามัยหรือว่าองค์กรด้านสุขภาพต่างๆก็ได้ค่ะ
0: สาขาสุดท้ายก็คือเอกอนามัยชุมชนหรือเราจะเรียกกันสั้นๆว่าภาคคอมเฮลซึ่งภาคคอมเฮลเนี่ยถ้าน้องๆได้เข้ามาเรียนแล้วใช่ไหมน้องๆก็จะได้เรียนเกี่ยวกับการประเมินสุขภาพของชุมชนน้องๆเนี่ยก็จะได้ลงชุมชนเพื่อไปคุยกับชาวบ้านจริงๆด้วยนะแล้วก็ถ้าเรียนจบสาขานี้ไปแล้วเนี่ยก็จะได้ทำงานร่วมกับชุมชนมากที่สุดแล้วก็น้องๆเนี่ยก็จะสามารถไป
1: เป็นนักสาธารณสุขอาสาตามชุมชนหรือว่าอยู่กรมอนามัยที่ให้ความรู้แก่ชาวบ้านก็ได้นะ
0: อย่างที่ผ่านมาเรามีโรคโควิด-19 ระบาดในชุมชนเยอะมากๆถ้าน้องๆที่เรียนสาขานี้แล้วเนี่ยก็จะต้องลงชุมชนเพื่อเข้าไปหามาตรการในการป้องกันหรือว่าหาสาเหตุเพื่อไม่ให้มีการเกิดการระบาดซ้ำอีกค่ะซึ่งสาขาวิชาที่พูดไปทั้งหมดเนี่ยน้องๆจะได้เลือกตอนที่น้องๆขึ้นปี3ยกเว้นสาขาอาชีวะอนามัยและความปลอดภัยเพราะว่าน้องๆเนี่ยจะต้องเลือกตั้งแต่ตอนสอบเข้ามาในปี1เลยค่ะส่วนหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาอาชีวะอนามัยและความปลอดภัยหรือเราจะเรียกกันสั้นๆว่าภาคออกค่ะซึ่งภาคออกเนี่ยก็จะมีสาขาวิชาเดียวเลยโดยน้องๆเนี่ยที่เรียนภาคออกก็จะได้เรียนความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยอาชีวะอนามัยแล้วก็สิ่งแวดล้อมเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการความปลอดภัยในโรงงานรวมถึงโรคที่จะเกิดขึ้นหรือว่าป้องกันอุบัติเหตุต่างๆค่ะซึ่งแต่ละสาขาวิชาเนี่ยก็จะมีสีเสื้อช็อปที่แตกต่างกันออกไปอย่างภาคคอมเฮลเนี่ยก็จะเป็นสีขาวแล้วก็ภาคนิวก็จะเป็นสีขาวเหมือนกันแต่มีแถบสีเขียวภาคเฮลเอ็ดเนี่ยจะเป็นสีแดงภาคฟู้ดจะเป็นสีครีมภาคแซนจะเป็นสีกลมและภาคออกก็จะเป็นสีกลมเหมือนกันแต่ว่าจะมีแถบเรืองแสงถ้าน้องๆที่เดินเข้ามาในคณะแล้วเนี่ยจะสามารถสังเกตพี่ๆได้จากสีเสื้อช็อปเลยค่ะน้องๆที่เข้ามาเรียนในคณะสาธารณสุขศาสตร์เนี่ยในช่วงปี1แล้วก็ปี2จะได้เรียนรวมกันทั้ง2หลักสูตรแล้วก็ยังได้เรียนร่วมกับเพื่อนคณะอื่นๆด้วยเพราะว่าจะเป็นการเรียนวิชาพื้นฐานอย่างเช่นชีววิทยาสรีรวิทยาหรือว่ากายวิภาคศาสตร์ค่ะวิชากายวิภาคศาสตร์เนี่ยน้องๆจะได้เรียนตอนที่ขึ้นปี2แล้วก็จะได้เข้าห้องปฏิบัติการเพื่อเรียนกับร่างอาจารย์ใหญ่แต่ว่าน้องๆอ่ะไม่ต้องตกใจเพราะว่าน้องๆเนี่ยไม่ต้องผ่าเองแค่ดูอวัยวะต่างๆในร่างกายแต่ตอนที่พี่เข้าไปครั้งแรกเนี่ยก็แอบเป็นลมเพราะว่าตื่นเต้นมากแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยก็ชินแล้วก็อาจารย์เนี่ยใจดีมากทำให้หายกลัวไปเลยด้วยไม่ใช่อาจารย์ใจดีมากพอน้องๆขึ้นปี3แล้วหลังจากเลือกสาขาวิชาน้องๆก็จะต้องย้ายมาเรียนที่เขตพื้นที่พญาไทซึ่งอยู่ใกล้ๆกับอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิแล้วก็จะไม่ได้เรียนรวมกับเพื่อนต่างคณะแล้วค่ะพอน้องๆขึ้นปี3แล้วเนี่ยน้องๆก็จะได้เรียนวิชาเฉพาะของสาขาตัวเองมากขึ้นแต่ก็ยังมีบางวิชาที่ได้เรียนรวมกับเพื่อนต่างสาขาอยู่อย่างพี่เองเนี่ยในกลุ่มของพี่เนี่ยก็มีเพื่อนที่อยู่ต่างสาขาซึ่งก็จะยังได้ในเวลาเรียนอย่างเช่นวิชาปรสิตวิทยาระบาดวิทยาไบโอสเตตหรือว่าวิชา NCD ค่ะซึ่งในวิชาปรสิตวิทยาน้องๆจะยังได้ทำแลบร่วมกับเพื่อนๆอยู่น้องๆจะได้ส่องกล้องดูปรสิตชนิดต่างๆแล้วตอนสอบของวิชานี้เนี่ยน้องๆก็จะต้องตรวจอุจจาระของผู้ป่วยเพื่อดูว่าอุจจาระนั้นเนี่ยมีพยาธิชนิดไหนอยู่ซึ่งสนุกแล้วก็ตื่นเต้นมากๆเลยนะในตอนปี4น้องๆจะไม่ได้เรียนรวมกับเพื่อนต่างสาขาแล้วค่ะเพราะว่าน้องๆเนี่ยก็จะได้เรียนในวิชาเฉพาะของแต่ละสาขามากขึ้นซึ่งคณะสาธารณสุขศาสตร์ของเราเนี่ยมีทั้งหมด8ตึกซึ่งทีเด็ดของเราเลยเนี่ยก็คืออาคาร1เพราะว่ามีฟิตเนสอยู่ที่ชั้นดาดฟ้าน้องๆที่เรียนคณะสาธารณสุขศาสตร์เนี่ยสามารถขึ้นไปใช้บริการได้ฟรีและถ้าน้องๆเนี่ยชอบการออกกำลังกายเนี่ยก็ขึ้นไปใช้บริการได้เลยเพราะว่ามีอุปกรณ์ครบมากแถมห้องฟิตเนสเราเนี่ยยังเป็นห้องกระจกอีกด้วยมองวิวไปด้วยแล้วก็ออกกำลังกายไปด้วยอย่างพี่เองถ้าวันไหนที่เลิกเรียนเร็วเนี่ยพี่ก็จะขึ้นไปออกกำลังกายกับเพื่อนๆเหมือนกันค่ะและอาคาร2ของคณะเราเนี่ยก็จะมีบ่อน้ำพุเล็กๆอยู่ที่หน้าตึกซึ่งในนั้นเนี่ยมีน้องเต่าอยู่ด้วยค่ะตอนแรกเนี่ยพี่เองคิดว่ามันเป็นรูปปั้นเพราะว่ามันนิ่งมากแต่ว่าวันนั้นอ่ะพี่ไปถ่ายรูปกับเพื่อนเล่นพอดีก็เห็นว่าน้องขยับหัวก็เลยรู้ว่ามันเป็นตัวจริงไม่ใช่ตัวแสดงเลยค่ะสำหรับใครที่มาคณะเราเนี่ยต้องติดใจตลาดนั้นกันทุกคนเลยค่ะเพราะว่าตลาดนั้นเนี่ยมีตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์แล้วก็อาหารเนี่ยไม่ซ้ำกันเลยแต่ละวันแต่น้องๆเนี่ยต้องรีบมาหน่อยนะเพราะว่าช่วงบ่ายๆเนี่ยก็เริ่มปิดกันหมดแล้วที่เด็ดที่พี่อยากแนะนำเลยเนี่ยก็คือข้าวผัดปูเพราะว่าอร่อยมากรสชาติอร่อยแล้วปูเนี่ยก็ให้เป็นเนื้อก้อนๆเลยค่ะอีกที่เลยที่เป็นแลนด์มาร์คของคณะเรานะคะก็คือหอประชุมราชพฤกษ์นั่นเองเพราะว่าน้องๆเนี่ยจะได้มานั่งกันในวันที่สัมภาษณ์ค่ะและน้องๆสงสัยกันไหมคะว่าทำไมถึงชื่อหอประชุมราชพฤกษ์เพราะว่าต้นไม้ประจำคณะของเราเนี่ยก็คือต้นราชพฤกษ์ค่ะหรือว่าเราจะเรียกกันว่าต้นคูนซึ่งพี่ก็เคยเห็นแล้วเนี่ยต้นมันนะคะจะมีดอกสีเหลืองห้อยยาวลงมาสวยมากเลยค่ะส่วนสีประจำคณะน้องๆรู้ไหมคะว่าสีอะไรเอ่ยพี่ให้เวลาคิดนิดนึงติ๊กตอกติ๊กตอกนั่นคือสีแซลมอนพิงค์นั่นเองค่ะหรือว่าสีชมพูอมส้มเนี่ยแค่พี่พูดเนี่ยก็

0: เริ่มหิวขึ้นมาแล้วเอ้ย
1: แล้วแล้วเอ้ย
0: แล้วส่วนน้องๆคนไหนที่ฟังมาถึงข้อนี้แล้วเนี่ยอยากมาเป็นรุ่นน้องของพี่ที่คณะสาธารณศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลสามารถติดตามข้อมูลต่างๆได้ที่ www.ph.mahidol.ac.th เพราะว่าจะมีข้อมูลอัปเดตอยู่ตลอดเวลาเลยค่ะถ้าน้องๆคนไหนอยากรู้จักมากขึ้นอีกให้ลองมางาน Open House ของคณะพี่ที่มีชื่อว่าเปิดบ้านสาสุขที่จะจัดเป็นประจำทุกปีในช่วงเดือนพฤศจิกายนแล้วเข้ามาเป็นรุ่นน้องของพี่กันเยอะๆนะคะ

นพคุณอนุวัฒน์มงคลชัยครับชื่อเล่นชื่อนพนะครับปัจจุบันก็เป็นเจ้าหน้าที่นะครับนักจัดการความรู้ฝ่ายกิจกรรมสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ครับที่เคพาร์คชีวิตเราเดินทางตลอดโดยปกติแล้วเนี่ยแล้วเราก็ชอบเดินทางด้วยแต่เราเดินทางในรูปแบบที่เรารักและเราชอบก็คือการเดินทางด้วยมอเตอร์ไซค์สถานที่ที่เราไปเนี่ยเราชอบในเรื่องของธรรมชาติวัฒนธรรมแล้วก็ชุมชนเราก็จะเดินทางไปในที่ที่เรายังไม่เคยไปแล้วก็ชอบที่จะสัมผัสกับชีวิตที่แตกต่างนั่นก็คือเป็นสิ่งที่เราสนใจแล้วรักในการเดินทางรูปแบบนี้นะครับ

0: บ้านน้ำซับอำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีมีคนเดินทางมาดูงานมากถึงปีละ 5-60,000 คน
1: วันนี้ได้รับหน้าที่เป็นประชาสัมพันธ์หมู่บ้านแห่งนี้นะครับ
0: ไม่ใช่หมู่บ้านวัฒนธรรมสวยๆทิวทัศน์แบบบ้านป่าทั่วไปแต่ที่นี่มีอะไรดีที่ทำให้คนจากทั่วสารทิศเดินทางมาเรียนรู้ดูงานนบแขกรับเชิญผู้ชื่นชอบการท่องเที่ยวชุมชนตั้งใจมารู้จักแบบใกล้ชิดกันเลยทีเดียวจากหมู่บ้านที่ต่างคนต่างอพยพมาบุกเบิกลงหลักปักฐานและสภาพปัญหาป่าเสื่อมโทรมหลังการสัมปทานทุกอย่างเต็มไปด้วยความไม่พร้อมแต่ก็ใช้เวลานับ10ปีกว่าจะได้เห็นอย่างที่เป็นอยู่
2: จริงแล้วการที่ทำเพื่อให้คนมาดูจริงๆผมไม่ได้ทำไม่ได้ทำเพื่อให้คนมาดูเยอะดูมากดูน้อยสุดท้ายมีคนมาดูอยู่อย่างเงี้ย10ปีปีนี้เป็นปีที่11อันนี้คือเรื่องไม่ได้ตั้งใจทำให้มาดู
3: อยู่เพชรบุรีเหมือนกันทั้งหมด
2: เรื่องที่เราได้ตั้งใจทำให้มาดูก็คือเรื่องที่พัฒนาแล้วก็แก้ปัญหาเรื่องราวปัญหาของหมู่บ้านทั้งหมด
4: การออกเดินทางทุกครั้งเนี่ยเวลาเราเจอสิ่งที่แตกต่างกันออกไปนะครับเวลากลับมาแล้วเนี่ยเราได้นำสิ่งที่เราเจอสิ่งที่เราพบเนี่ยมันจะต่อยอดกับงานที่เราทำได้แล้วก็รูปแบบการใช้ชีวิตของเราเปลี่ยนไปถ้าเราเดินทางมากๆครับเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงของตัวเราเองที่เปลี่ยนไปจริงๆก็คือการคิดในการใช้ชีวิตมากกว่า
0: บ้านน้ำซับเป็นหมู่บ้านชาวไร่ชาวสวนมีปัญหาหนี้สินยากจนและเคยมีปัญหายาเสพติดอย่างรุนแรงโดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชนผู้นำและชาวบ้านช่วยกันแก้ปัญหาอย่างจริงจังจนยาเสพติดค่อยๆลดน้อยลง

0: นี่ไปแบ่งเขาบ้างเกือบชั้นสนึง
1: ขณะเดียวกันก็หากิจกรรมที่ดึงความสนใจของวัยรุ่นให้ทำโดยตั้งกลุ่มเลี้ยงม้าซึ่งเป็นสัตว์เลี้ยงที่ใช้กันมาแต่เดิม
2: การล่างม้ารัวจะต้องตรงตลอดนะครับไหล่สะโพกส้นเท้าจะต้องตรงกัน
3: สมาธิเนี่ยต้องเป็นหนึ่งในการคอนโทรลม้าเนี่ย
4: ครั้งแรกเลยนะครับอยู่บนหลังม้าเป็นครึ่งชั่วโมง
2: ขึ้นม้า

0: จากอดีตที่บ้านน้ำซับเคยใช้ม้าในชีวิตประจำวันแต่วันนี้ม้าเข้ามามีบทบาทในการท่องเที่ยวณหมู่บ้านคาวบอย
1: การขี่ในวันนี้เราจะสอนเรื่องการพื้นฐานของการขี่และการเข้าหาม้าการเข้าหาม้าเราจะรู้ได้ไงว่าม้าเชื่องไม่เชื่องม้าจะยอมรับเราไหมนะครับลักษณะของหูให้ดูที่หู
0: คุณนบแขกรับเชิญกำลังทำความรู้จัก
1: การนั่งม้าตัวจะต้องตรงตลอดนะครับไหล่สะโพกส้นเท้าจะต้องตรงกันเมื่อม้าเดินให้เอ็นไปข้างหลังนิดเดียวนะครับเราถึงจะสั่งม้าเดินการวิ่งเช่นเดียวกันสายบังเหียนพร้อมที่จะบังคับทันทีนะครับฮะเดินสมาธิเนี่ยต้องเป็นหนึ่งเลยการคอนโทรลม้าเนี่ยนั่นแหละถูกต้องมันไม่จำเป็นว่ามือเราจะต้องอยู่ข้างหลังเสมอไปเมื่อม้ามันเดินออกเราก็ดึงเข้ามาแค่นั้นเอง
2: ครั้งแรกเลยนะครับอยู่บนหลังม้าเป็นครึ่งข้อชั่วโมงขี่ไม่ดีม้าไม่หยุดครูไม่ให้ลงครับ
3: ขี่ไม่ดีม้าไม่หยุดครูไม่ให้ลง
2: ม้าครูไม่ให้ม้าหยุดเนี่ยครูก็จะไล่อยู่เนี่ยจนกว่าจะทรงตัว
3: หยุดวิธีการไล่
2: เริ่มต้นก็คือเป็นกิจกรรมทำยามว่างเพื่อว่าให้เด็กเนี่ยเยาวชนที่อยู่ต่างคนต่างอยู่ในหมู่บ้านเนี่ยมารวมเป็นกลุ่มให้อยู่ในสายตาของผู้ใหญ่บ้านของเยาวชนรุ่นพี่ก็คือรุ่นผมจะเป็นชุดแรกที่ทำเรื่องนี้มาโดยมีครูมาฝึกสอนให้การขี่ม้าเนี่ยจะตกหรือไม่ตกมันไม่ได้เกี่ยวกับสายบังเหียนที่เราจับขยับบังคับม้าเลยมันอยู่ที่การทรงตัวอยู่ที่เข่าเราหนีบอ่านเห็นไหมเขาถึงให้มือควายหลังเพราะบางคนนี่ไม่เคยได้เห็นม้าสูงๆก็ไม่กล้าขี่
3: ใช่อย่างเงี้ยผมยังว่ายัง
2: ใช่มันถึงก็ต้องแบบ
4: อย่างเยาวชนนี่เนี่ยผมเห็นตั้งแต่เยาวชนรุ่นแรกอ่ะอย่างพี่ต้องอย่างเงี้ยครับลูกผู้ใหญ่เป็นแกนนำที่ดีเพราะว่าคือพ่อทำทุกอย่างมาดีแล้วถ้ารุ่นลูกไม่สนับสนุนไม่ร่วมสร้างผมว่ามันก็ไปต่อยากเหมือนกัน
3: ก็เป็นอาชีพ
2: เป็นอาชีพแล้วก็เป็นความสามารถพิเศษเวลาจะเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่มีกิจกรรมให้เด็กๆทำให้รวมกลุ่มต่างคนก็จะต่างอยู่ทีนี้ก็เด็กที่จะไปเจอรุ่นพี่แบบไหนเขาก็จะทำตัวตามรุ่นพี่ที่เขาไปคบหาอยู่แต่ถ้ามาอยู่กับเราเนี่ยเด็กก็จะเห็นเราก็จะดูพฤติกรรมเด็กเด็กคนนี้มันไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอะไรเนี่ยปลูกฝังไว้เลยว่าอยู่กับม้าตัวดีกว่าอย่าไปยุ่งกับม้าเป็นเม็ดไปยุ่งกับเหล้าบุหรี่อะไรพวกนี้ครับได้ผลครับ
3: อันนี้เราลงไปลอง
2: ได
3: ้แบบเบสิกเบื้องต้นอย่างเง
2: ี้
3: ยที่บอกได้ไหม
2: ครับผมพาไปหาครู
3: อ๋อครับโอเคครับไปครับลงนี่ได้เลยใช่ไหม
2: ครับผม
5: คุยพี่ต้องแล้วบอกว่าถ้าอยากจะมาขี่ม้าเริ่มต้นเลยอย่างเงี้ย
6: ครับ
5: คือเคยสัมผัสมาบ้าง
0: ดูจากการฝึกขี่ม้าแล้วน่าสนใจทีเดียวคุณนบซึ่งชอบขี่มอเตอร์ไซค์ถือโอกาสฝึกขี่ม้ากับครูผู้เชี่ยวชาญ
5: นี่น้องนี่คือเป็น
1: อันนี้เป็นครับอันนี้จะเป็นนักกีฬาม้ากระโดดม้าหรือม้าข้ามเครื่องพอดีของเราเนี่ยจะทำเกี่ยวกับพวกอาชาบำบัดด้วยแล้วก็สอนเล็กน้อยการฝึกก่อนขึ้นม้าเราก็บำบัดกันสักหน่อยคือการลู่
5: อันนี้เราขึ้นยังไงก็ได้ตามถนัด
1: ครับไม่ใช่ครับม้าเราจะต้องอยู่ด้านฝากของม้าอยู่ตลอดกันม้าไว้ครับมือซ้ายจับหัวฮอน
5: จับก้อน
1: ยกตัวยกตัวครับยกตัวขึ้นไปนั่งปุ๊บขยับมาข้างหน้าเลยอย่าขยับไปหลังเรากดลงมานั่งอย่าไปเก่งขาครับปล่อยสบายสบายถ้าเราเซฟปุ๊บขาเราก็ดันออกไว้ครับเข่าปิดเมื่อเราทัศน์ของคำสั่งได้แล้วเราเตรียมเอาขาใส่โกนเลยครับพี่เลี้ยงเดินตามไปโอ้แหมเอียงตัวไปหลังครับเอียงตัวไปหลังขาดันขาอย่างงอ
5: ขี่ม้าเนี่ยผมว่าใจก่อนหนึ่งเสร็จแล้วเนี่ยสมาธิต้องมาสมาธิสูงมากในการที่จะขึ้นม้าครับเพราะว่าม้ามันมีหน้าที
1: ่ของมัน
5: ไปของมันอยู่แล้วแต่เราอ่ะเราจะทำยังไงที่จะควบคุมตัวเองแล้วก็ควบคุมเขาให้ไปตามเส้นทางที่เราอยากจะไปได้
7: การที่เอาเรื่องขโมยหรือว่าเรื่องม้ามาใช้เนี่ย

0: ในอดีตหมู่บ้านนี้เคยมีเคยเป็นเคยใช้มาก่อนเราเคยมีม้าเป็นร้อยตัวในหมู่บ้านนี้มีการเดินทางสัญจรไปมาแล้วก็มองข้ามๆมันไปเราก็เลยทำสองอย่างที่เราทำประสบความสำเร็จคืออย่างแรกไปดูแลรักษาสภาพทรัพยากรป่าไม้จากหมู่บ้านนี้เคยเป็นเขาหัวโล้นมีไฟไหม้ทุกปีแล้วก็พอเป็นเรื่องเที่ยวเชิงรักก็เลยใช้ม้าพาหนะเราก็เลยใส่ชื่อโครงการเที่ยวเข้าไปว่าเป็นโครงการกรีนคาวบอยวิลเลจน้ำซับสไตล์จากในความเป็นม้าที่เราเคยมีเคยเป็นกันมาก่อนครับ
1: นอกจากกลุ่มเลี้ยงม้าบ้านน้ำซับยังมีแหล่งเรียนรู้เรื่องเกษตรผสมผสานโดยเชื่อหลักการทำเกษตรปลอดภัยใส่ใจสิ่งแวดล้อม
2: แล้วปกติเนี่ยผลผลิตอะไรที่เป็นหลักๆของที่นี่หรือว่าเราเก็บสลับกันไปเรื่อยๆ
3: เก็บสลับกันไปแต่ส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นมะนาว
2: จะเป็นมะนาวมะนาวที่นี่เป็นพันธุ์อะไรครับ
3: พันธุ์เต้น
2: แล้วอย่างนี้วิธีการเก็บมันเก็บยังไงบ้างครับ
3: เราจะเก็บก็ใช้ไม้นี้
2: อันนี้เรียกว่าไม้
3: จากไม้ตะขอสอยนี
2: ้เหมือนง่ายนะครับ
3: เอาเบื่อใหญ
2: ่แต่ของผมก็ลองมากนะครับ
3: เจอลูกใหญ่
2: ลูกไหนบ้างครับ
3: เจอลูกใหญ่อะ
2: ลูกไหนได้ที่ได้บ้าง
3: บนยอดนะกระสอยได้ลูกใหญ่นั่น
2: นี่แหละครับ
3: นั่นแหละใช้ได้
2: ข้อนี้ใช้ได้ทั้งสองลูกไหมคร
3: ับ ใช้ได
2: ้ต้องใช้สายตาดีๆนี
3: ่แต่มะกอนป่าไปรับจ้างเขาแล้วก็ปลูกกระโพดปลูกฝ้ายมันไม่ดีปลูกไปก็เป็นหนี้เขาไปเหมือนแต่ว่าเราไปลงทุนค่ายาซะเยอะแล้วของค่ายมันได้น้อยก็เลยเลิกก็เลยเปลี่ยนมาปลูกพวกมะนาวพวกมะม่วงกระนุ่นอะไรเนี่ยจากเมื่อก่อนนี่คือแย่มากลำบากมากเดี๋ยวนี้มีกินมีใช้ก็พออยู่ได
2: ้นี่เจอลุงอันนี้ก็เก็บอยู่อย่างนี้เราเก็บวันหนึ่งได้ประมาณปริมาณเท่าไหร่ครับ
3: ถ้าอยากได้เยอะเราก็เก็บเยอะ
2: เก็บเยอะ
3: ถ้าอยากได้น้อยเก็บน้อย
2: สมมุติวันนี้เอาเต็มตะกร้าพอ
3: ไม่ใช่สมมุติวันนี้เอาตั้ง 3,000 ก็เอา 3,000
2: เก็บมะนาวนี่เราเลือกได
3: ้
2: เหมือนเราเดินเก็บเงินเลยครับอย่างวันนี้อยากได้สัก 3,000 เราก็เก็บไปนับไป
4: มีคิดแล้วปีนึงลงทุนใหม่ถึง 20,000 บาทเนี่ยจะปีนี้ก็ได้หลายแสนเหมือนกันน่ะจะว่าได้ไปใช้ไปนะแบบว่าไม่ต้องเป็นหนี้เป็นสินใครเขาว่าก็พออยู่ได้
3: ก็เดินตามร้อยพ่อนั่นแหละปลูกทุกอย่างที่กินนั่นแหละ
2: จริงเคยคิดว่าอยากจะทำไร่มะนาวมากสวนมะนาวเนี่ยแต่ว่าลองปลูกทดลองปลูกไม่เคยคิดว่ามันสำเร็จสักทีไม่เคยได้เห็นลูกเห็นผลมันสักทีแต่ว่าวันนี้เราได้มาเข้าสวนมะนาวจริงๆซึ่งมันเป็นสวนที่ใหญ่มากแล้วก็สวนที่ได้รับการดูแลมาอย่างยาวนานเป็น10ปีอย่างเงี้ยอ๋อนี่ของคุณป้าคุณลุงนะครับที่ผมเห็นแล้วนี่เขาไม่ได้ปลูกผักปลูกเพาะปลูกหรือทำเกษตรด้วยอาชีพแต่เขาทำด้วยความรักเหมือนกันนะครับที่เนี่ยผมว่ามันต้องเป็นความชอบแล้วความรักที่จะอยากจะทำสิ่งนั้นเพื่อให้ของที่เราทำออกมามันดีที่สุด
1: มะนาวและผลผลิตจากสวนของป้าสำเนียงลุงบุญยงและเกษตรกรคนอื่นๆในบ้านน้ำซับรวมกลุ่มกันขายมีพ่อค้าแม่ค้ามารับเองถึงที่ก่อนจะนำไปขายที่ตลาด
4: อยากมาสัมผัสเลยว่าเขาทำแบบไรเขาทำจริงไหมอยากมาดูเลยว่าวิธีปลูกมะนาวเขาปลูกแบบไรวิธีปลูกกล้วยเขาทำยังไงมาที่ในไร่เนี่ยจะมีให้หมดทุกอย่าง
2: นี่คือความพอเพียงที่เขาบอกว่าเขามีพอแล้วมีบ้านอยู่มีที่ทำกินมีไถแล้วก็มีสังคมที่ดีที่สำคัญคือที่นี่เขาคิดว่าเขาเป็นคนที่ให้และเสียสละ
4: ยินดีต้อนรับไม่มีปัญหาต้อนรับได้ทุกคน
2: จะกินแค่เปลือก
5: เปลือกใบกิน
2: เปลือกใบกินหมดมาที่นี่นะไม่ใช่เลี้ยงแค่แบบนี้เลย
6: เฮ้ยอ้าวนี่ไหม้แล้ว
2: นะอ๋อต้องเร็วด้วยนะ นี่ไหม้แล้วมั้งผมว่า ถ้าทางสายกินดีกว่าครับ
1: สิบกว่าปีที่ผู้นำได้มีการน้อมนำพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่9ในเรื่องความร่วมมือและ

0: การมีส่วนร่วมของคนในชุมชนมาช่วยแก้ปัญหาความเปลี่ยนแปลงที่ดีจึงตามมาเกิดกลุ่มอาชีพหลายกลุ่มในชุมชน
1: สวัสดีครับอันนี้ตรงนี้เป็นอะไรครับพี่

0: ผัดและเรียนรู้นะครับกับวิถีของชุมชนการเลี้ยงแพะเลี้ยงงวดเราเห็นได้ว่ามันเป็นวิถีชีวิตที่เรียบง่ายแต่ต้องทำด้วยความรักและอยู่กับสิ่งนั้นแล้วก็ทำด้วยความชอบมันมีความรู้สึกว่ามันมีความสุขมาก
1: ความชื่นครับ
2: มันก็มีเงินออมครับก็เก็บเงินออมเงินกลุ่มไปประกวดเนี่ยร้องถ้าไปประกวดพูดไงว่าได้ตั้งมามั่งหรือว่าอะไรเงี้ยก็เอาเงินมาเข้ากลุ่มแล้วก็รวมแล้วก็เป็นว่าให้ลูกกลุ่มเนี่ยมีสิทธิ์กู้เงินทุนนันชัยให้หมุนเวียนให้กลุ่มมันโตขึ้นครับ
1: เนี่ยผู้นำ
3: ในห้องเขามาอยู่ก็ต้องดู
1: มาอยู่ก็ต้องดูอ๋อโลกไปทำงานข้างนอก
4: จากต่างคนต่างอยู่คนบ้านน้ำซับค่อยๆรวมกลุ่มกันตามความถนัดและความชอบโดยมีเป้าหมายการใช้ชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงหมาบ้านน้ำซับต้องไม่พลาดผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อของชุมชนปลาส้มฝีมือชาวบ้านที่ขายมากว่า10ปีแล้ว
1: ปลาแตงครับอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ของศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
5: ใช่ค่ะ
1: มีอะไรครับที่นี
5: ่พื้นที่บ้านน้ำซับ
1: ครับผม
5: จะอยู่กับติดอ่างเก็บน้ำแก่งกระจานฉะนั้นแล้ววัตถุดิบหลักคือปลาตะเพียนเราก็เอามาทำปลาส้ม
1: แล้วมันมีพิเศษยังไงบ้างครับของปลาส้มที่นี่ที่แบบ
5: เขาเราจะใช้ข้าวเหนียวกระเทียมหมักปลาประมาณประมาณสัก7วันก็ทานได้
1: 7วัน
0: เขานำสิ่งที่เขามีอยู่แล้วก็มาผลิตแปรรูปแล้วก็เป็นตูชูโรงของคนที่มาเยี่ยมเยียนที่เนี่ย
5: คนมีอาชีพขายปลาก็เอาปลามาขายให้เราแล้วก็จะมีคนถอดเกศแคะเหงือก
1: อันนี้ก็อีกแผนกเขาเรียกทำเป็นแผนก
5: ก็เราจะลงหุ้นกันหุ้นละ100บาทเราไม่ต้องขึ้นมาทำกันทุกคนแต่ทุกคนอ่ะจะมีส่วนได้ส่วนเสียกันทุกคนแล้วเราก็ประปันผลกัน100นึงได้ประมาณ18บาท19บาท20บาท
1: ต่อยอดมาเนี่ยจากพี่ปลาปลาส้มเนี่ย
5: มีคณะมาดูงานเขาบอกผู้ใหญ่บ้านมีคอนโดอยู่กรุงเทพทอดไม่ได้ทำไงสามารถเปิดทานได้เลยอ่ะ
0: เปิดแต่ว่าที่มันเดอร์ไพร์กันเหมือนกับปลาส้มโคกิ้งเนี่ยแหละผมว่ามันเป็นอะไรที่มันฝากได้ทั่วโลกอ่ะคือคุณอยู่ที่ไหนคุณก็ไปได้หมด
5: เขาบอกว่าอร่อยใน3โลก
1: อร่อยใน3โลกเลย
5: ต้องลองนะคะ
1: ต้องลองแล้วต้องมีข้าวเหนียวร้อน
5: ๆต้องลอง
0: มันก็เป็นแนวคิดที่ดีแล้วก็เขาเรียกนวัตกรรมสร้างสรรค์นะครับนำมาแปรรูปได้อย่างดีแล้วแพคเกจจิ้งก็สวยงาม
1: มาที่นี่ไม่ต้องพกเงินสดเพราะว่าอาจจะหาพกมายากนิดนึงเราจ่ายทางนี้ได้ QR
4: code นอกจากปลาส้มผลิตภัณฑ์ของกลุ่มขายแล้วยังมีสินค้าจากเครือข่ายของจังหวัดต่างๆมาวางขายด้วยทองม้วนและทองพับนับเป็นสินค้าขายดีอีกอย่างที่สมาชิกในกลุ่มมาสลับกันทำตามความถนัดช่วยกันสร้างงานสร้างรายได้ให้คนในชุมชน
1: นี่คือทำใหม่ๆสดๆผมว่าอยากชิมเหมือนกันนะเดี๋ยวรอทำก่อนแล้วเดี๋ยวชิมมาแล้วครับอันนี้เปิดเตาหมดปึ๊บ
6: สีขาวอันเหลี่ยมคุณละ
1: เฮ้ย
6: อ้าวนี่ใหม่ถึงแล้วนะ
1: อ๊บอ้าวนี่ร้อนๆอ่ะโอเคได้โยอ๋อต้องเร็วด้วยนะอันนี้ไหม้แล้วมั้งผมว่าอย่างนี้ขาดทุนไหมครับถ้าใส่อย่างนี้ถ้าทางสายกินดีกว่าครับ
7: ถ้าทางสายกินดีกว่าครับ
1: ของมืออาชีพจะเป็นอย่างนี้นะครับของผมนี่จะเน้นอันนี้อ๋อนี่ไหม้ใช่ไหมครับอันนี้ไม่ได้นี่ไม่ได้เดี๋ยวผมไปให้ทีมงานชิม
0: ส่วนทองม้วนเนี่ยไม่ต้องพูดถึงครับผมกินทุกวันครับกินตั้งแต่เช้ายันเย็นครับ
1: เอาเลยนะ
0: มันอร่อยจนกลมกล่อมอันนี้ต้องบอกเลยว่ามาที่เนี่ยห้ามพลาดทองม้วนเด็ดขาดเพราะว่าทองม้วนทำสดจริงๆแล้วก็หอมหวานกับซับน้ำเพชรเพชรน้ำซับ
1: เริ่มมาแล้วโอ้โหไม่ใช่ใกล้ๆเคียงนะครับอันนี้ก็ถือว่าโอเคอย่างนี้พอได้แต่ว่าคือถ้าเราทำมาตรฐานมันต้องเท่ากันทุกอันอันนี้ก็ต้องเป็นความชำนาญแล้ว
0: มันเป็นสีสันกับชีวิตครับที่ได้มาพบเจอสิ่งที่เราอยากจะทำสิ่งที่เราฝันไว้ไปปลายว่าในอนาคตเราอยากจะทำรูปลักษณ์แบบนี้เลี้ยงแพะฟาร์มนึงมีเลี้ยงงวคอกนึงมีสวนมะนาวอยู่แปลงนึงอะไรเงี้ยครับแล้วก็จัดสรรพื้นที่ทำเกษตรลักษณะเนี้ย
1: แบบนี้วันนี้แต่ถ้าไม่มีเราก็ต้องเลี้ยงต่อ
0: ถ้าเราคิดว่าฝันของเรามันจะเป็นจริงได้อย่างเดียวครับก็คือต้องลงมือทำแล้วก็รักในสิ่งที่ทำด้วยถ้าเรามีความฝันแล้วเราเริ่มค่อยๆเริ่ม

0: ทำมันอนาคตผมว่าผมก็สามารถที่จะไปทำตามที่คุณป้าคุณลุงต่างๆที่เขามีอย่างนี้กันได้ครับผม
1: ความฝันในอีก10ปี20ปีข้างหน้าก็คืออย่างแรกคือความเป็นอยู่คุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่ต้องอยู่ดีกินดีแล้วก็มีสุขอยู่กับธรรมชาติสิ่งแวดล้อมที่ดียาเสพติดไม่มีเป้าหมายที่ว่าเป็นหมู่บ้านแห่งการเรียนรู้ที่อีกหลายพื้นที่หมู่บ้านว่าจะเป็นในเมืองในกรุงเทพอาจจะต้องมาดูกันไปเรื่อยๆว่าสุดท้ายเป้าหมายของคนคือการทำให้คนอยู่อย่างมีความสุขไม่ใช่อยู่อย่างร่ำรวยความสุขที่มันเกิดความยั่งยืนก็คือความมั่นคงและมั่งคั่งนั่นแหละ
2: เส้นทางสู่การกินดีมีสุขของคนบ้านน้ำซับเริ่มเห็นเป็นรูปธรรมจากการช่วยและร่วมกันแก้ปัญหาของคนในชุมชนถึงแม้ที่ผ่านมาไม่ง่ายนักแต่ก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าความไม่พร้อมไม่ได้เป็นอุปสรรคถ้าคนในชุมชนร่วมแรงร่วมใจกันลงมือทำ

0: ษาไว
1: ้เป็นชุมชนเข้มแข็งก็มีวิสาหกิจแล้วก็มีสมุนไพรเยอะมาก
2: ผักเชียงดานี่ก็ปลูกหน้าบ้านหลังบ้าน
1: อือ
2: นี่ราคาดีนะคะกิโลละ50บาท
3: คนที่ทําตรงนี้ก็จะได้ออกกําลังกายเยอะไม่ต้องไปฟิตเนสเลยใช่มั้ย
2: คะ
4: ปล่อยขาลงไปสบายๆไม่ต้องเกร็งขนาดเอ็นขึ้นครับเอ็นตัวไปหลังขาด้านขายังงอ
5: ตัวไว้ครับน้องครับตัวครับครับ
6: ทำดีเริ่มได้จากตัวเรา
7: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
8: เพราะการทำความดีจะนำมาซึ่งสังคมที่ดี

0: ายเลยเนี่ยอุ้ย
1: รถติดอะไรกันนี่ไม่ใช่กรุงเทพนะ ตื่น7 โมงยังทันเลยโรงเรียนอยู่แค่นี้เดินไปเดี๋ยวก็ถึง

0: ไม่ต้องไปส่งหรอกครับเดี๋ยวจอมพาขวัญข้าวไปโรงเรียนเอง
1: งั้นข้าฝากด้วยนะเจ้าจอม
0: สบายมากครับสวัสดีครับ
2: งั้นหนูไปนะคะสวัสดีค่ะคุณปู
3: ่สวัสดีค่ะคุณครู
4: สวัสดีจ้าวันนี้ครูมีเพื่อนใหม่มาแนะนำให้รู้จักนะจ๊ะจอมลองออกมาทำดูสิลูกมีใครออกมาช่วยเพื่อนได้ไหมจ๊ะ
2: หนูค่ะ

0: การดูแลทุกคนในบริษัทให้เหมือนกับพี่น้องและคนในครอบครัวเป็นนโยบายองค์กรที่บริษัทอุดรกระจกรถยนต์ใช้ประกอบการบริหารงานมาตั้งแต่ยุคก่อตั้งจนถึงปัจจุบันการให้ความรักความใส่ใจและการให้ความสำคัญกับพนักงานทุกระดับชั้นส่งผลดีต่อองค์กรแบบเหนือความคาดหมาย
1: คือต้องบอกงี้ค่ะว่าในครั้งแรกที่เปิดบริษัทนะคะไม่ได้ตั้งใจที่จะให้เป็นรูปแบบนะเราก็คือเจ้คนหนึ่งเราก็ปกครองคนแบบเจ้ปกครองเด็กนะคะซึ่งพอต่อมาคนเริ่มเยอะขึ้นนะคะสิ่งหนึ่งที่เกิดจากตัวเราก็คือความเป็นแม่ความเป็นพี่สิ่งเหล่านี้แหละมันก็เลยทำให้เรากับลูกน้องที่เราเวลาอยู่ร่วมกันกลายเป็นครอบครัวโดยปริยายซึ่งเราก็ไม่รู้ตัวนะจนวันหนึ่งฉันมีครอบครัวและมันใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นพี่โชคดีที่เราอยู่ในอีสานสิ่งหนึ่งที่คนอีสานมีเนี่ยในความคิดพี่นะคะสำหรับองค์กรพี่เนี่ยก็คือจริงๆคนอีสานรักกันนะคนอีสานมีน้ำใจเวลาที่เราทำงานร่วมกันใช่ไหมคะแน่นอนว่าลิ้นกับฟันยังมีปัญหาเลยเราจะมองเรื่องของการแก้ปัญหาและพัฒนามากกว่าเพราะฉะนั้นจะทำยังไงให้ปัญหานี้หมดไปมาร่วมกันมาช่วยกันแก้ให้ปัญหานี้ไม่เกิดขึ้นมาอีกนี่คือเทคนิคในการให้ลูกน้องรู้ว่าเป้าหมายคืออะไรและช่วยกันยังไงมากกว่าผู้บริหารอย่างเราในฐานะที่เป็นผู้บริหารเราต้องมองให้ออกว่าปัญหาที่เขาคุยกันอยู่เกิดจากตรงไหนแล้วแก้ให้เขาเพื่อให้ความรักนั้นความสัมพันธ์นั้นกลับมาโดยเร็วนั่นคือการสร้างวัฒนธรรมแบบนี้ในองค์กร
0: จากนโยบายการบริหารงานที่ดูแลพนักงานเป็นดั่งสมาชิกสำคัญของบริษัทกลั่นกรองออกมาเป็นกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความรักความผูกพันในหลากหลายรูปแบบรวมทั้งสามารถช่วยเหลือหรือทำงานทดแทนกันได้เมื่อเกิดเหตุจำเป็น
2: การมาเป็นพนักงานที่นี่ทุกที่เราเข้าใจว่าเรามาเป็นพนักงานทำงานเพื่อแลกกับเงินทุกที่ก็จะเป็นอย่างนี้แต่ที่นี่พอเราอยู่คำว่าพนักงานมันหายไปจากความคิดเราสักประมาณช่วง 5-6 เดือนมั้งคำว่าพนักงานมันจะไม่มีแล้วทุกวันนี้คือเราทำงานคือทำงานเหมือนทำงานให้แม่ทำงานให้บ้านเรามันกลายเป็นว่าเราไม่ได้แบบไม่ได้กดดันการทำงาน
3: โอ้20กว่าปีละตั้งแต่บริษัทเปิดปีแรกๆเลยค่ะสำหรับพี่นะคะตั้งแต่บริษัทเปิดมาจนถึงทุกวันนี้เรื่องพี่กับน้องเนี่ยเป็นสิ่งที่ประทับใจที่สุดของพี่อย่างพี่เนี่ยถือว่าเป็นคนที่เป็นรุ่นพี่ที่อายุมากที่สุดในองค์กรแต่น้องๆเขารุ่นใหม่เข้ามาระบบการทำงานของเขากับสมัยพี่มันจะไม่เหมือนกันสมัยนี้ทุกอย่างมันจะเป็นระบบเป็นพวกเทคโนโลยีซะส่วนใหญ่สมัยพี่ยังต้องเขียนมืออยู่น้องๆบางอย่างที่พี่ไม่เข้าใจเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์น้องๆเนี่ยเขาก็จะคอยแนะนำพี่ว่าพี่ทำอย่างนี้นะแต่สำหรับพี่ก็น้องเขาจะสอบถามเกี่ยวกับพี่คะสินค้าตัวนี้เป็นไงราคาเท่าไหร่แล้วก็คอยแนะนำน้องๆที่เข้ามาใหม่ว่าตัวนี้เป็นแบบนี้ถ้าเราไม่เข้าใจตรงนี้ก็ถาม
4: เราอาจจะมีแบบอุบัติเหตุใช่ไหมคะป่วยหรืออะไรอย่างนี้ค่ะถ้าเราสามารถแบบฝากงานแล้วเพื่อนมาซัพพอร์ตเราได้คือเราสามารถฝากใครก็ได้ที่อยู่ในแผนกเขาสามารถช่วยเราทำได้หมดคือที่นี่มันดีตรงที่ว่าสมมุติว่าที่บ้านมีคนไม่ใช่แบบพี่น้องหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะพ่อแม่ไม่สบายอะไรเงี้ยสามารถแบบลาได้เจ๊คือจะแบบแกจะบอกว่าถ้าที่บ้านเหมือนกับมีคนไม่สบายคือให้ลาไปเลยดูแลให้ดีที่สุดถึงกลับมาทำงาน
0: การรักและดูแลกันเหมือนคนในครอบครัวได้กลายเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่ส่งต่อจากผู้บริหารจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้องจากหัวหน้างานสู่ทีมปฏิบัติงานทำให้ทุกคนเกิดความรักและดูแลกันสร้างที่ทำงานในอุดมคติก็เกิดเป็นองค์กรแห่งความสุขส่งผลดีต่อการเติบโตขององค์กรในอนาคตต่อไป

0: าแล้วมาแล้วอาหารจานเด็ดของบ้านน้ำเชียวถ้าใครมาน้ำเชียวแล้วไม่ได้กินหอยปักเป็นแสดงว่ามาไม่ถึงน้ำเชียว
1: น่ากินมากๆเลยค่ะ
2: อยากกินแล้วนะคะเนี่ย
3: สวัสดีค่ะ
1: วันนี้นะคะเรามาชวนเพื่อนๆกินข้าวเช้าด้วยกันค่ะ
4: หูหน้าตาน่ากินทั้งนั้นเลยละคะเนี่ยแล้วนี่ซื้ออาหารทะเลมันจากที่ไหนเยอะแยะคะเนี่ยดูสิสดจังเลยนะคะเนี่ย
5: ใช่ค่ะ
6: ไม่ได้ซื้อหรอกค่ะเพิ่งงมมาจากทะเลสดๆเลยนะคะ
4: งมเองได้ด้วยหรอคะแล้วงมยังไงงมที่ไหนแล้วอย่างพวกเรานี่งมได้บ้างหรือเปล่าคะ
6: ได้ค่ะหอยนะคะมันจะอยู่กันเป็นกลุ่มๆค่ะเราสามารถใช้มือนะคะทำอย่างนี้เลยค่ะแล้วก็ดึงขึ้นมาเลยค่ะ
4: โอ้
6: แล้วเราก็สามารถจะใช้เท้านะคะหนีบขึ้นมาได้ก็ได้ค่ะ
4: คือตักขึ้นมาได้
6: ใช่ค่ะ
4: ไม่ต้องมีเครื่องอุปกรณ์อะไรเลย
6: ไม่ต้องค่ะ
4: มือเราเนี่ยแหละค่ะ
7: ดำลงมาแล้วก็หยิบขึ้นมา
8: แค่นึกนี่ก็น่าสนุกแล้วนะคะเนี่ย
0: เนี่ยแล้วมันเป็นจุดเด่นของบ้านน้ำเชียวเลยนะใครมาก็ต้องกินทำไม่กินก็แสดงว่ามาไม่ถึง
1: นี่แหละค่ะที่พี่เฟย์ชวนน้องๆมาที่นี่เนี่ยก็เพราะว่าพี่เฟย์อยากลองทำดูเหมือนกันค่ะถ้าอย่างนั้นตอนนี้พี่เฟย์ว่าเรามากินอาหารกันให้อร่อยดีกว่า
2: ได้ค่ะ
8: กินเลยค่ะ
4: จานนี้ดีกว่า
0: เนี่ยโบราณเขาว่าถ้าชนกันจะมีแขกมาบ้านตาอีก
8: ก็พวกเรานี่ไงคะแขก
0: แขกน่ารักกันทั้งนั้นเลยนะ
8: ขอบคุณค่ะ
2: งั้นเรากินกันดีกว่าค่ะ
7: ผักก่อนเลยค่ะ
8: อ
7: ัน
8: นี้นี่เป็นม่วงกินน้ำม่วง
2: นี
0: ่เป็นไงอร่อยป่ะ
8: จะลองแล้วนะ
9: กรอบๆ
0: มันจะกรอบอร่อยมันไม่เหนียวว่ามันจะกรุบกรูถ้าเห็นนี่ไงมันจะหวานเหนียวแล้วแต่ถ้ากินไปแล้วมันจะกรอบ
1: เดี๋ยวนะคะถ้าเรากินหอยปากเป็ดเข้าไปแล้วปากเราจะเป็นเป็ดไหมคะ
0: ไม่เป็น
1: กรอบ
0: ๆ
1: ทำ
8: ไมเป็นรูปร่างเงี้ย
0: อร่อยป่ะ
10: กรุบๆอย่างที่แม่เปย์บอกนะ
1: ลองดูสิคะน้องแหนมงั้นก็ลองชิมข้างในนะคะ
0: นี่เท่านั้นจริงนี่ถ้าอย่างนี้ก็ได้เนี่ยบิดอย่างเงี้ยบิดสิบิดบิดบิดอย่าบิดแรงอย่าบีบมากแค่บิดแล้วก็ฉีกอย่างเงี้ยมันก็จะออกแหละ
7: เอ๊ะวันนี้น้องแหนมเงียบผิดปกตินะคะ
1: สงสัยกินอย่างเดียวเลย
0: สงสัยจะอร่อยนะ
6: เป็นไงบ้างอาหารที่นี่อร่อยไหม
1: อร่อยค่ะพี่เฟย์กินเยอะสักขนาดนี้เนี่ยเวลาไปงมหอยเองต้องงมให้ได้เยอะๆนะคะได้เลยค่ะน้องปั้นอย่างนี้นี่พี่เฟย์จะงมไม่ได้เลยนะคะต้องให้น้องเหมียวสอนก่อน
2: ได้ค่ะพี่เหมียวเรา3คนด้วยนะคะ
0: นี่เดี๋ยวก่อนที่จะไปงมหอยอ่ะเดี๋ยวมาช่วยป้าทำขนมก่อนให้มันแดดลมตกเนี่ยแบบไปแบบสบายๆอะไรอย่างงี้ไงแดดไม่ร้อนเราค่อยๆไปงมหอยแต่มาช่วยกันทำขนมก้อนขนมอ่ะอร่อยด้วย
1: ได้เลยค่ะคุณป้าคะกินของคาวเสร็จตามด้วยของหวานเป็นนิสัยของคนไทยสมัยก่อนนะคะเป็นก็ชอบเหมือนกันค่ะ
0: มันเป็นขนมพื้นบ้านของที่นี่ด้วยนะขนมตะอุ่ยอ่ะ
8: แต่ตอนนี้หนูขอกินข้าวก่อนได้ไหมคะ
1: ขอ
8: หน
1: ู
8: หิว
0: เด็กๆกินข้าวให้เสร็จก่อนเดี๋ยวป้าไปเตรียมส่วนผสมขนมให้นะ
1: ได้ค่ะ
2: อร่อย
1: เลยนะเฮ้ยเราเอาหัวนี่น้องๆอิ่มกันหรือยังคะ
8: ค่ะ
1: อิ่มแล้วถ้างั้นเดี๋ยวเราไปทำขนมกันค่ะ
2: ดีค่ะดี
1: เก็บสำรับเก็บสำรับได้ไหม
0: อิ่มกันแล้วมาช่วยกันทำขนมป้าจะบอกส่วนผสมของขนมให้จ้าวันนี้เราจะมาทำขนมตะอุ่ยขนมตะอุ่ยเนี่ยมันจะเป็นขนมพื้นบ้านของน้ำเชียวเนี่ยใครไปใครมาเราก็จะทำขนมอย่างเงี้ยมันทำง่าย
1: ขนมตะอุ่ยทำง่าย
0: ขนมตะอุ่ยใช่
1: ค่ะถ้างั้นเดี๋ยวเราทวนส่วนผสมให้เพื่อนๆได้ฟังอีกรอบนึงแล้วกันนะคะ
0: ก็มีแป้งข้าวเหนียวขาว
1: แป้งข้าวเหนียวขาว
0: แป้งข้าวเหนียวดำ
2: แป้งข้าวเหนียวดำ
0: ก็มีน้ำตาลทรายขาว
2: น้ำตาลทรายขาว
0: มีเกลือมีแล้วก็งา
2: เกลือแล้วก็งาม
0: ะพร้าว
2: มะพร้าว
0: เดี๋ยวเราก็จะเอามาขูดกันเอง
2: แล้วก็น้ำเปล่านะคะ
0: งั้นเรามาเริ่มทำขนมนะขนมตะอุ้ยเนี่ยมีอยู่สองสี
1: ค่ะ
0: มีสีขาวกับสีดำแล้วข้าวเหนียวสีดำอ่ะมันจะเอาแป้งสีดำข้าวเหนียวขาวมาผสมกันแต่สีขาวว่าสีขาวอย่างเดียวงั้นเราก็ลองผสมแป้งกันเลย
1: อ๋อเข้าใจแล้วล่ะค่ะคือถ้าทำ ป็นข้าวเหนียวขาว
0: ก็คือ
1: จะเป
0: ็
1: นส
0: ี
1: ขาวล้วนไม่ต้องผสมกับข้าวเหนียวดำแต่ว่าจะทำเป็นสีดำก็คือต้องเอาสีขาวมาผสมด้วย
0: เพราะว่าถ้าสีดำอย่างเดียวมันกินไม่อร่อย
1: ตัก
0: ต
1: ักประมาณ
0: คันนี้ประมาณอันนี้สี่ช้อนสี่ถ้วยตวง
1: สี่ถ้วยตวงนะคะข้าวเหนียวขาวใส่สี่ถ้วยตวงค่ะ
0: ทำสีดำก็ตัก
1: ตักข้าวเหนียวดำ
0: ใช่สองช้อนเท่ากับสองถ้วยตวง
1: สองถ้วยตวงนะคะแล้วก็
0: ตักพลังกำลังดีกำลังดีอันนั้นมันเยอะไป
1: เ
0: ออขนาดนั้นนะอย่าเคาะไอ้นี่นะ
1: หนึ่ง
0: หนึ่ง
1: หนึ่งถ้วยตวงแล้วข้าวเหนียวดำใส่สองถ้วยตวงข้าวเหนียวขาวใส่สองถ้วยตวง
8: พอแล้ว
1: ที่ใส่อย่างละสองก็จะได้ปริมาณจะได้เท่ากันใช่ไหมคะ
0: ใช
8: ่โอเคต่อไปเรามาผสมน้ำใช่ไหมคะ
0: นี่ใส่น้ำ
1: ใส
0: ่
1: น
0: ้
1: ำ
0: อันนี้ก็อันนี้ใส่อันนี้ก่อนป้าจะทำให้ดู
1: ค่อยๆ
0: ใส่
8: จะช
1: ่
8: วยก
1: ัน
8: นวดไหม
1: ได้ค
0: ่
1: ะ
0: ช่วยกันนวดแล้วอันนี้
8: เลยนวดเลยนวดเลย
0: นวดให้มันปั่นเป็นตัวได้นะ
1: อ๋อก็คือน้ำเราก็จะคอยใส่ทีละนิดท
0: ี
1: ละน
0: ิ
1: ด
0: ใช
1: ่เพื่อให้แป้งมันจับตัวกัน
0: เป็นก้อนถ้ามันนั่นเพื่อก็ใส่ไปนิดนึงมันจะได้ปั้นได
1: ้แต่ใส่เยอะก็จะ
0: ใส่ใช
1: ่นี่อย่าง
0: น
1: ี
0: ้ถ้าทยอยใส่ปั่นอย่างนั้นแหละวาง
8: ตอนนี้มันกลายเป็นก้อนแล้วขั้นตอนต่อไปเราจะทำอะไรอะคะ
0: นะในป้าดูว่าเป็นก้อน
8: เป็นก้อนแล้ว
0: เนี่ยมันจะแลแข็งนิดนึงต้องใส่น้ำอีกนิดนึงหนูก็นวดไปดูอันนั้นได้ป่ะ
1: ได้ค่ะช่วยจับหน่อย
0: เอาสั่นมืออย่างเงี้ยนวดป้าลง
6: ดูเดี๋ยวเฟ
0: ย
6: ์ช่วย
0: นวดสั่นมือนวดอย่างเงี้ย
8: คุณป้าคะทำไมเราต้องเอาตรงไอ้ตรงนี้สั่นมือนี่นวดด้วยอะคะ
0: เพราะสั่นมืออันนี้ของแข็งแรงไงนวดแล้วมันจะได้แป้งมันจะได้นิ่มเหนียวดีไงอันนี้มันเป็นแข็งเพราะว่ามือเราพอจับเงี้ยมันจะสู้สั่นมือไม่ได้วิธีการนวดอะมันจะให้ทำแป้งให้แป้งอะรู้สึกว่าฟูนวดเลยหนูใช้สั่นมือตรงนี้นะจ๊ะ
1: พี่เหมียวคะฝีมือน้องปั้นเป็นยังไงบ้างคะ
6: สุดยอด
1: ค่ะสุดยอดที่สุดอะแล้วน้องแหนมสังเกตไหมคะว่าตอนแรกที่เรานวดเนี่ยตรงนี้จะติดมือเราเต็มเลยแต่พอเรานวดไปจนมันแห้งแล้วเนี่ยมันจะไม่ค่อยติดมือแล้วเห็นไหม
0: แล้วก็หยิบแป้งมาก้อนขนาดนี้อันนั้นใหญ่ไป
8: ตรงนี้ป่ะ
0: เนี่ยขนาดนั้นน่ะแล้วเราก็ปั้นอย่างเงี้ยถ้าเล็กๆมันจะเรียนสวยดีเป็นดี
8: อันอย่าง
0: น
8: ี้ป่ะคะ
0: อันนี้สวยดิน้องแหนมปั้นสวย
1: เดี๋ยวเฟย์ลองทำดู
0: นะปั้นแบบเนี้ย
6: ปั้น
0: เ
1: ป็นไงบ้างคะ
0: อันนั้นก็ได้อย่างนี้นะแป้งน้องปั้นจะใหญ่ไปนิดนึงนะต้องเอาออกนิดนึงเอาปั้นใส่กันเอามาวาง
8: เอาปั้นใส่ค่ะ
0: ปั้นแหนมปั้น
1: ได้ไหมคะ
0: ได้ค่ะอันนี้ก็ได้
6: เราสามารถจะปั้นเป็นสีม่วงก็ได้นะคะอันชันอยู่หน้าบ้านเราตรงนี้เอง
1: โอ้ยอยู่ต่างจังหวัดนี่ดีจังเลยนะคะคุณป้าไม่ว่าเราจะเอาอะไรนี่ไม่ต้องออกไปซื้อเลยค่ะสามารถหาได้อยู่ตามในสวนในบ้านของเราก็มี
0: ใบเตยก็มีอยู่ตรงนี้เอง
1: อุ้ยนั่นนี่คะมีต้นมะพร้าวด้วย
0: ใช่มะพร้าวก็อันนี้แหละอ
1: ย่าบอกนะคะว่าอันนี้คุณป้าขึ้นไปเก็บ
0: ไม่ใช่ป้ามันคือสอยเอาสอยเก็บไม่ไหวสอยสอยใช้ไม้สอยลงมา
1: ถ้างั้นเดี๋ยวเฟย์ขอไปเก็บอันชันได้ไหมคะ
0: ได้จ้ะ
1: อยู่สูงจัง
0: อยากทำใบเตยกันหรือเปล่
8: า
0: เป็นสีใบเตยอ่ะง
8: ั้
0: นต้องไปเด็ดที่ข้างบ้านของป้าเลยตรงนี้เด็ดมา5ใบเนี่ยตรงนี้เองเดินไปก็เจอแล้วเป็นกอใหญ่ๆเลยตรงนี้

0: เด็ดมาสัก5ใบ
1: ได
2: ้
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ไหนต้นใบตองยังไง
3: กี่ใบนะ
2: ห้าใบ
3: ลองเด็ดสิ
2: ไม่ใช่เวลาหนูเด็ด
4: ช่วยกันชิงหน่อยสิ
2: สาม
3: เอออุ้ย
2: สี
3: ่ห้าอ่ะไปเลยปะ
2: อ้าแหนมช่วยพี่ถือหน่อย
0: เก็บกันได้เยอะเปล่าเนี่ย
2: เยอะค
0: ่
2: ะ
0: เป็นไงบ้างอ่ะเก็บลำบากเปล่า
5: ไม่ค่ะ
6: แต่ลำบากต้องโดนมดแดงกัด
0: เออสงสัยตัวหอมมดมันเลยชอบ
4: มันกันซะเยอะเลยนะคะ
0: อ๋อ
4: ใช่
0: อันนี้อันนี้เราจะ
5: นี่ดูเขาไปเก็บอันชัน
0: อันนี้อันชันเนี่ยเราจะทำอันชันเราก็ต้องเอาน้ำเอาน้ำอุ่นๆนะนะเนี่ยมาก็มาใส่อันนี้ทำสีอันชัน
4: เห
2: ็
4: นไหมคะส
2: ีออ
4: กเลย
2: มันจะเริ่มเป็นส
0: ี
2: น้ำ
0: เงินน้ำแล้วขยำขยำถ้าน้ำมันเย็นมันจะสีสีสวยน่ะ
4: แตกต่างจากตอนแรกไหมคะ
2: แตกต่างค่ะตอนแรกเนี่ยจะเป็นสีน้ำเงินน้ำเงินอ่อนๆเน
0: า
2: ะ
4: ใช่ค
0: ่
4: ะ
0: ใ
4: ช้เป็น
0: จากอันนี้กองกันนะ
4: เขาเรียกว่าอะไรนะคะชอน
0: กระชอน
4: กองเพื่อให้เศษ
0: ไม่ให้เศษมันลงไปแยกเศษกับน้ำออก
4: นี่สีสวยมากเลยค่ะ
5: งั้นเดี๋ยวปั้นคั้นน้ำใบเตยให้นะคะ
4: น้องปั้น
5: ชา
4: อันนี้น้ำ
5: มันอุ่นหรือมันร้อน
4: อุ่นค่ะอุ่นโหวันนี้เราก็จะมีทั้งสีม่วงสีขาวสีฟ้าแล้วก็สี
2: เขียว
4: ชอบสีไหนมากที่สุด
2: ชอบสีนี้สีนี้แล้วก็สีนี
4: ้ชอบหมดเลย
0: ชอบทุกสีเลย
7: พอจับมุม
4: ถึงมุมกองอยู่ที่นี่เสร็จตกลงไปข้างนั้นก็คือต้องกองใหม่ดิ
0: ้งน้องเหมียวขูดมะพร้าวรอเลยลูก
5: นี่ต้องใช้เป็นมะพร้าวทึนทึกด้วยหรือเปล่า
0: ใช่มะพร้าวเราจะมาขูดขนมตะอุ้ยอ่ะมันจะมีนิทานเล่าให้ฟังนะทำไมถึงเขาเรียกว่าขนมตะอุ้ย
2: ไม่รู้อ
0: ่
2: ะ
0: รู้เปล่า
4: ตะอุ้ยเป็นคนคิดค้นการทำขึ้นมาค่ะ
0: ไม่ใช่เขาจะมีสองผัวเมียคู่หนึ่งตาอุ้ยอ่ะเข้าไปบ้านเพื่อนเข้ามาเนี่ยเขาเลี้ยงดีเดี๋ยวเข้ามาบ้านเราเนี่ยต้องเลี้ยงดูให้ดีฝ่านะต้องทำขนมเลี้ยงด้วยแล้วตอนนี้พอวันนึงกับเพื่อนเขาก็มาที่บ้านตาอุ้ยแล้วกับเมียเขาก็ถามตาอุ้ยว่าจะทำขนมอะไรเลี้ยงเขาแล้วเมียตาอุ้ยเขาบอกว่าเขาก็นึกมือดาบตาอุ้ยให้เขาสั่งขนมเขาก็ไปรีบโม่แป้ง
4: โม่แป้ง
0: แล้วก็เอามาใส่ถุงแล้วเอามาทับพอให้น้ำมันแล้วพอเขาจะดูอะพอปั่นได้เขาก็ปั่นขนมเลยเขาก็ตั้งน้ำเดี๋ยวแล้วก็ปั่นใส่พอเขาปั่นใส่พอขนมอะมันก็ลอยขึ้นมาเนอะแล้วเขาก็ตักใส่เหมือนกับเราจะทำเนี่ยตักพักใส่เงี้ยแล้วเขาก็ว่าเออขนมอันเนี้ยมันขาดอะไรไปอย่างนึงแล้วเขาก็ปั่นเป็นลูก2ลูกเขาก็ขูดมะพร้าวก็เอาไปคุกแล้วก็เขาก็เอาออกมารับแขกอ่ะนะเอาออกมารับแขกแล้วก็แขกเขาก็ว่าขนมเนี่ยหน้าตาอุบาทเขาก็ยิ้มถึงเขาไม่ได้ว่าอะไรเขาก็พอแขกเขาก็ได้กินเนี่ยเขาก็ว่ารสชาติมันอร่อยดีเหมือนกันนี
4: ่อร่อย
0: อร่อย
4: ขึ้นมาเลย
0: รู้ยังอ่ะ
4: รู้แล้ว
2: ค่ะ
4: เร
2: ื่
4: องเล
2: ่
4: า
2: ก
4: ็เลยเปลี่ยนชื่อมาให้เป็นขนมตาอุ้ยในปัจจ
0: ุ
4: บ
0: ัน ขนมตาอุ้ย
2: คุณพ่อคะตอนนี้มันกลายเป็นก้อนแล้วขั้นตอนต่อไปเราจะทำอะไรอะคะ
0: ไหนป้าดูว่าเป็นก้อนเด็กๆมาลวกขนมกันแล้วน้ำเดือดแล้วเนี่ยแล้วมาช่วยกันลวกขนมกันด้วย
4: ค่อยๆอุ้ย
0: เป็นลายใส่ไปเลยใส่ตรงกลางๆอ่ะ
4: คุณป้าคะพอเสร็จแล้วเราก็ตักขึ้นได้เลยใช่ไหมคะ
0: ต้องให้มันลอยก่อนต้องให้ขนมมันลอยก่อนแล้วก็ตักใส่น้ำเย็น
4: น้ำลอยแล้วค่ะ

0: ใส่ในน้ำเย็นด้วยอะคะ
1: เพื่อที่จะให้แป้งไม่สุกเกินไปมันจะได้เหนียวแล้วก็นุ่มแล้วก็มะพร้าวมันก็จะเกาะดีด้วยจ้ะ
2: น้องแหนมคะ
1: น้องแหนมลองตัดดู
0: แล้วน้องแหนมคิดว่ามันแตกต่างจากตอนที่เราเพิ่งปั้นเสร็จยังไงคะ

0: แต่ว่าพอเราปั้นเสร็จอ่ะมันจะยังไม่เป็นเงาๆอย่างนี้เลยค่ะ
1: แต่ตอนนี้มันเริ่มเป็นเงาๆแล้วใช่ไหม
2: เพราะว่าแป้งมันสุกแล้วไง
3: ก่อนที่จะเอาไปคลุกมะพร้าวนะคะอันนี้มันก็ต้องเอาขนมเนี่ยเอาใส่ในกระชอนก่อนเพราะจะให้เสด็จน้ำ
4: ให้เสด็จน้ำด้วย
3: เพราะว่าทำไมเสด็จน้ำคลุกลงไปมะพร้าวก็จะไม่ติดนะจ๊ะ
4: ค่ะ
3: แล้วก็เตรียมมะพร้าวเลยจ้ะ
4: ใส่ไปแล้ว
3: แล้วก็ใส่เกลือนิดนึงจ้ะ
5: ก็ประมาณช้อนชา
3: ช้อนชาหนูแล้วก็เอาเค้าเอาทัพพีเค้าเลยเค้าให้เข้ากันเกลือกับมะพร้าวให้เข้ากันเลย
0: นี่เหรอคะ
3: ใช่
0: ชิม
1: ช
0: ิ
1: ม
0: ช่วยก
1: ัน
0: ช
1: ิ
0: ม
1: พี่เป็นชิมด้วยเนี่ยอันนี้เยอะเลยนะชิมนะ
0: เยอะไปเลยคะ
3: เค็มป่ะ
4: มันเค็มๆอ่ะเนาะ
3: ใช่แล้วก็เอาขนมอันนี้ลงไปคุก
0: อันนี้มาเลย
3: ค่อยๆเทนะ
4: อุ๊ยมันพองตัว
1: มาก
5: อ๋ออันนี้คือต้องคุกไปเลย
3: ใช่คุกเลย
1: ไปนึกว่าเอามะพร้าวโรย
0: เยอะกินแล้วค่ะ
3: ใช่
0: คุกเลยเห็นนี่อยากกินแล้วค่ะ
3: คุก2ช่วยกันเนี่ย
6: นี่ต้องคุกอย่างนี้เลยคุกอย่างนี้ให้มันเข้ากันอย่างนี้ใช่มั้ย
1: โอ้หุยพอกันไวมาก
5: โอ้อย่างนี้ก็ไออันนี้คือติดแล้วนะคะนี่มันก็จะติดประมาณ
0: อย่างนี้กินได้แล้วใช่ไหมคะเนี่ย
3: ยังสิจ๊ะต้องมีน้ำตาลกับงาแต่อันเนี้ยงารู้เปล่าที่จะทำให้หอมต้องทำยังไง
1: เอาไปคั่วค่ะ
3: แล้วทำยังไงอีก
5: เอามาทำอะไรต่อคะ
0: ไม่รู้
1: ที่คุณพ่อ
3: คั่วแล้วก็จะเอามาบดเพราะว่ามันจะมีกลิ่นหอมอันนี้เราก็เสร็จแล้วนะคะอันนี้เราก็มาทำน้ำตาล
0: เอ๊ะหนูขอทำหนูชอบ
3: น้ำตาลผสม
1: ครบแล้วก็คือน้ำตาลใช้2 ถ้วยตวง
3: นะคะแล้วก
0: ็เอางางาเท่าไหร่คะ
3: งาประมาณ2ช้อน
1: ประมาณ2ช้อนโต๊ะเนาะ
3: 2ช้อน
1: โต๊ะ
3: 2ช้อนโต๊ะเลยอ้าวแค่นั้นแหละแล้วก็คลุกพอละคลุก
1: ง
3: าเอาผสมกันคลุกให้เข้าก
1: ันคนคลุก
4: ร้องเหมือนไก่ไงคะเมื่อก
1: ี้คุก
0: คุณป้าคะแล้วพอเราเอาอันเนี้ยคุกกับน้ำตาลเสร็จแล้วเราไม่ต้องเอาไปทำอะไรเลยเหรอคะแล้วกินได้เลยเหรอคะ
3: แล้วก็เอาไปโรยในขนมจ้ะ
5: อ๋อโรยเลย
0: แล้วเราก็กินได้
3: กินได้เลย
0: รีบทำดิ
1: ใกล้แล้วค่ะใกล้แล้วงั้นโรยได้เลยไหมคะ
0: ได้เหรอคะ
1: โรยเลย
3: โอ้อีกนิดนึง
5: นี่ถ้าเราไม่เพิ่มสีสันเข้าไปมันก็จะดู
0: จุดไม่น่ากิน
5: มันก็น่ากินแหละค่ะแต่ว่ามันจะเหมือน
3: ไม่มีสีสัน
5: ไม่ค่อยใช่ค่ะไม่ค่อยมีสีสันพอเราเติมสีสันเข้าไปนี่พวกเราอยากลองชิมมากๆเลยค่ะ
0: งั้นหนูชิมเลยนะคะ
4: ใส่กะลานี
5: ่ใส่กะลาก็ได้เหรอคะ
4: ค่ะไม่ต้องเปลืองถ้วยของเราด้วย
5: ดีจังเลยค่ะนี่คือหมังก็มี
1: น่ารักดีนะคะ
3: เนี่ยที่บ้านเราเขาจะใส่กะลาอย่างนี้นะพอขูดมะพร้าวออกเสร็จก็จะตักขนมใส่กะลากินกันเลย
5: ที่กรุงเทพไม่มีเลยนะคะแบบนี
4: ้เล็กๆน่ารักดีด้วยนะคะเราก็เพิ่งรู้ว่าขนมตาอุ้ยก็หน้าตาเป็นแบบนี้นี่เองมาเรามาลองชิมกัน
1: สีฟ้าไม่ใช่สีฟ้า
4: ปั้นขอทุกสีเลยได้ไหมอ่ะ
1: อร่อยไหม
0: เยอะๆ
1: ไ
0: ม่ได้ตัวสองตัวปิด
5: มันหอมงามมากๆเลยค่ะแล้วก็มันจะกรุบกรุบกรอบกรอบแถมยังนิ่มลิ้นอีกด้วยนะคะถือว่ากลมกล่อมอร่อยมากๆเลยค่ะคุณป้าขนมจะอร่อยไม่ได้เลยนะคะถ้าไม่มีคุณป้าสอน
1: ป้าเก่งมากเลยค่ะ
3: นี่ป้าแต๋วแนะพูดไม่ค่อยออกอ่ะแปลว่ามันปลื้มมันนะที่ว่ามีคนมากินขนมอย่างเงี้ย
5: ค่ะพวกเราขอบคุณป้าแต๋วนะคะที่ทำให้พวกเราเนี่ยได้รู้จักขนมที่มีชื่อแปลกแต่ว่าอร่อยขอบคุณป้าแต๋วนะคะ
1: ขอบคุณนะคะ
3: จ้าขอบคุณเหมือนกันนะทุกคนน่ะ
4: เราจะไปงมหอยกันหรือยังคะ
0: ไปค่ะไป
4: งั้นเดี๋ยวพี่เหมียวช่วยนำทางไปหน่อยนะคะได้เลยค่ะแต่ว่าก่อนอื่นต้องเก็บของให้เรียบร้อยก่อนค่ะ
1: ได้ค่ะ
7: ส่วนผสมขนมตาอุ้ยสำหรับ 4-6 คนส่วนผสมขนมตาอุ้ยสีขาวแป้งข้าวเหนียว1ถ้วยตวงน้ำสะอาดครึ่งถ้วยตวงส่วนผสมขนมตาอุ้ยสีดำแป้งข้าวเหนียวครึ่งถ้วยตวงแป้งข้าวเหนียวดำครึ่งถ้วยตวงอาจครึ่งถ้วยตวงส่วนผสมหน้าขนมมะพร้าวทึนทึกขูดฝอยครึ่งลูกเกลือ1ช้อนชาน้ำตาลทราย

0: ครึ่งถ้วยตวงงาขาวคั่วบด1ช้อนโต๊ะเป็นหมู่บ้านที่มีป่าชายเลนมากและอยู่ติดทะเลเลยไปทางปากอ่าวจะพบกับแหล่งสัตว์น้ำที่อุดมสมบูรณ์และเป็นแหล่งชุมนุมของหอยปากเป็ดซึ่งเป็นที่รู้กันของชาวบ้านนะครับจึงนำมาเป็นจุดขายให้กับนักท่องเที่ยวได้มาสนุกกับกิจกรรมงมหอยปากเป็ดหอยปากเป็ดมีอีกชื่อว่าหอยรากครับตัวหอยจะแบนๆเหมือนหอยสองกาบมีรากเป็นดุ้นเอ็นยาวดูคล้ายหางย่างลงในทรายเลนทำให้กาบทั้งสองตั้งขึ้นเมื่อน้ำไหลผ่านเข้าไปมันก็จะกินแพลงก์ตอนและอินทรีย์วัตถุเป็นอาหารและถ้าหากได้รับการรบกวนจากศัตรูมันก็จะหดตัวมุดลงไปในทรายเลนอย่างรวดเร็วเลยล่ะครับการงมเราก็แค่ดำน้ำลงไปแล้วก็เอามือล้วงลงไปในเลนใต้ทะเลลึกประมาณ1ฝ่ามือก็จะได้หอยปากเป็ดติดมือยั่วเยี้ยขึ้นมาเลยล่ะครับ
1: ได้เยอะเลยนะคะเนี่ย
2: ได้ไหมคะ
1: เยอะมากเลยค่ะตันก็ได้แล้วนี
2: ่ไหนคะ
1: หลังคุณนี
2: ่สนุกไหมคะน้องๆ
3: สนุกค่ะ
1: นี่นอกจากสนุกแล้วนะคะยังได้ประสบการณ์ใหม่ๆที่พวกเราไม่เคยทำแล้วก็ไม่เคยเจอกันอีกด้วยนะคะน
2: ี่
1: แถมเย็นนี้เรายังมีกับข้าวเย็นกินกันแน่ๆเลยดูสิเก็บหอยได้เยอะแยะเลยค่ะ
2: เหมียวคะวันนี้พวกเราขอบคุณเหมียวมากๆเลยนะคะที่พาพวกเรามาสนุกแถมมีความสุขมากๆเลยค่ะที่ได้กินข้าวร่วมกันแล้วอีกอย่างนึงเนี่ยทุกคนเนี่ยใจดีกับพวกเรามากๆเลยนะคะ
1: ขอบคุณนะคะ
4: ขอบคุณค่ะ
1: มิตรภาพเกิดขึ้นได้เสมอนะคะพวกเราอยากให้เพื่อนๆได้มาสนุกด้วยกันเขียนจดหมายมาหาพวกเราเยอะๆนะคะ
0: กติกาง่ายๆเลยนะครับสำหรับน้องๆคนไหนที่สนใจมาร่วมสนุกกับทางรายการติดต่อมาได้เลยที่รายการขนมไทยอะไรเอ่ยไทย PBS 145ถนนวิภาวดีรังสิตแขวงตลาดบางเขนเขตหลัก4กรุงเทพมหานคร10210หรือทางอีเมลขนมไทย @thaipbs.or.th และชมรายการย้อนหลังพร้อมติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ www.thaipbs.or.th/ขนมไทยและทาง Facebook ของเรานะครับชื่อว่าขนมไทยไทย PBS ครับ
2: ถ้ามีโอกาสนะคะลองมาเที่ยวเชิงอนุรักษ์แบบพวกเราบ้างสิคะเพื่อนๆเพราะว่าเฟย์รับรองว่าได้อะไรมากกว่าความสนุกแน่นอนค่ะ
1: มาพบกับความสุขสนุกสนานกับพวกเราได้เสมอในรายการขนมไทยอะไรเอ่ยแล้วพบกับความสุขได้ใหม่คราวหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ
2: อุ้ยเลย
1: งอมิงงอมิงได้กินแล้วค่ะวันนี้

0: ทำไร่ทำนารายได้มาแน่นอน
1: ผลผลิตก็ได้พองมาได้หลาย
2: ถึงเวลาแล้วต้องเปลี่ยน
3: แล้วต้องเปลี่ยนยังไง
4: เปลี่ยนจากชุมชนที่มีอาชีพทำการเกษตรมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อให้ชาวบ้านมีรายได้เสริมค่ะ

0: ายได้เพิ่มขึ้นค่ะ
1: มีความสุขบ่เครียดบ่ต้องตากแดดอันนี้ปีปื้มขนาดเลยเจ้า
2: จากการเป็นเครือข่ายธุรกิจคุณธรรมการใส่ใจและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่เป็นหัวใจหลักที่ทางชุมชนให้ความสำคัญและอยากส่งต่อเจตนารมณ์ให้กับผู้ที่สนใจและผู้ที่มาศึกษาดูงานพร้อมปลูกฝังให้รู้จักกับการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด
3: ในส่วนของการส่งเสริมและขับเคลื่อนชุมชนนั้นกระผมในฐานะที่เป็นประธานกลุ่มและเป็นแกนนำของกลุ่มก็อาศัยหลักการของการเสียสละและอดทนในการทำงานเพื่อให้เป็นแบบอย่างที่ดีเป็นเยี่ยงอย่างกับกลุ่มชาวบ้านที่จะได้ทำงานร่วมมือร่วมใจเพื่อเกิดความสามัคคีเกิดความเข้มแข็งและการพัฒนาที่ยั่งยืนกับชุมชนบ้านปาง5
2: การที่ทุกคนมองเป้าหมายไปในทิศทางเดียวกันและเห็นประโยชน์ร่วมกันดังนั้นการขับเคลื่อนโครงการชุมชนท่องเที่ยวบ้านปาง5ที่เปลี่ยนชุมชนให้เป็นชุมชนเข้มแข็งสามารถนำไปต่อยอดและเป็นต้นแบบในการพัฒนาองค์กรอื่นได้อย่างยั่งยืน
4: เรามีการพัฒนาชุมชนให้เป็นชุมชนท่องเที่ยวจนเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวและได้รับการโหวตติด1ใน10สถานที่ห้ามพลาดเมื่อมาเชียงรายและเพิ่งได้รับรางวัลกินรีทองคำสาขาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ค่ะ
2: จากการประสานความร่วมมือทำให้ปัจจุบันคนในชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นครอบครัวมีความสุขคนในชุมชนมีความสามัคคีรักใคร่กลมเกลียวกันและมีพลังที่อยากจะพัฒนาสิ่งดีๆในชุมชนให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น

0: ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ุกครั้งที่เราเก็บกระเป๋าออกเดินทางในบรรดาข้าวของที่เราเตรียมไปเที่ยวหลายๆคนอาจจะเผลอหยิบเอาความคาดหวังติดไปด้วยทุกครั้งวันนี้ผมอยากจะให้ลองหยิบเจ้าความหวังออกไปเพื่อจะได้ไปเที่ยวกันตัวเบาๆกับเต๋านะครับสวัสดีครับผมเต๋าเศรษฐพงศ์ครับวันนี้ผมได้รับภารกิจให้มาเที่ยวชุมชนยวิถีเพื่อสร้างสื่ออย่างสร้างสรรค์และตอนนี้ผมอยู่ที่ชุมชนคุณธรรมบ้านเชียงจังหวัดอุดรธานีภารกิจของผมคืออะไรครับวันนี้ให้เดาไม่ยากเลยมาบ้านเชียงก็ต้องนี่ไงครับไขบ้านเชียงโอ้โหบอกเลยว่าภารกิจวันนี้ง่ายมากนะครับเพราะว่าบ้านเชียงเนี่ยไปที่ไหนก็เจอไหบ้านเชียงอยู่แล้วทำไมง่ายอย่างเงี้ยครับนี่ก็เสร็จภารกิจเร็วดีครับ
1: พี่เต๋าของพี่เต๋าไม่ได้มาหาหม้อครับให้มาปั้นหม้อให้มาทำหม้อบ้านเชียงครับ
0: ฮะ
2: oh no
0: ไม่ได้ให้มาหาหม้อแต่จะให้มาปั้นหม้อบ้านเชียงเหรอครับ ปั้นไหบ้านเชียงโอ้ยไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเนี่ยแล้วก็ไม่เคยปั้นมาก่อนด้วยโอเคได้ครับผมรับคำท้าในภารกิจนี้ติดตามให้ดีนะครับว่าไหบ้านเชียงไหแรกในชีวิตผมเนี่ยจะเป็นยังไงไปกันเลยครับ
2: yeah!

บ้านเชียงเป็นแหล่งโบราณคดีที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยซึ่งได้รับการค้นพบว่าเคยเป็นที่อยู่อาศัยและที่ฝังศพของคนก่อนประวัติศาสตร์ยุคโลหะเมื่อราว 5,000 กว่าปีมาแล้วมีความเจริญก้าวหน้าทางวัฒนธรรมและเทคโนโลยีสูงมาแต่โบราณชาวบ้านเชียงในปัจจุบันเป็นกลุ่มคนที่อพยพมาจากเมืองพวนของราชอาณาจักรลาวเมื่อ200ปีทุกคนล้วนมีความมุ่งมั่นที่จะสืบสานและนำเสนออารยะของคนบ้านเชียงในยุคก่อนประวัติศาสตร์และเอกลักษณ์ของชาวไทยพวนรวมทั้งวัฒนธรรมในพื้นที่อีสานผ่านวิถีชีวิตอันงดงามเรียบง่ายปัจจัยแห่งความสำเร็จที่ทำให้ชุมชนคุณธรรมบ้านเชียงเป็นหนึ่งใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีประจำปี2565เกิดจากการระดมความคิดของคนในชุมชนเพื่อร่วมกันวางแผนร่วมลงมือปฏิบัติร่วมรับผิดชอบและร่วมรับผลประโยชน์ที่สำคัญคือการเชื่อมโยงของชาวชุมชนเข้าด้วยกันด้วยพลังบวรโดยยึดหลักคุณธรรมพอเพียงมีวินัยสุจริตจิตอาสา

เราใช้เวลาในการเดินทางประมาณ1ชั่วโมงเดินทางระยะทาง56กิโลเมตรจากสนามบินอุดรธานีมาชุมชนคุณธรรมบ้านเชียงทันทีที่ได้สัมผัสบรรยากาศของชุมชนก็รับรู้ได้ถึงความอบอุ่นเลยครับ

และเมื่อได้มาถึงชุมชนคุณธรรมบ้านเชียงสิ่งแรกที่จะขาดไม่ได้สำหรับการเริ่มต้นทริปนั่นก็คือการสักการะขอพรปู่ขุนเชียงสวรรค์ณอนุสาวรีย์ปู่ขุนเชียงสวรรค์ริมบึงนาคำปู่ขุนเชียงสวรรค์คือบุคคลสำคัญผู้ทำประโยชน์ให้กับชุมชนบ้านเชียงนานนับประการเมื่อครั้งที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ท่านคือแบบอย่างของข้าราชการผู้เปี่ยมด้วยความซื่อสัตย์และความกล้าหาญเป็นผู้วางรากฐานทางด้านการปกครองการศึกษาพระพุทธศาสนาช่วยเหลือชาวบ้านในด้านต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งการปราบโจรผู้ร้ายลูกหลานชาวบ้านเชียงต่างเคารพนับถือและยังคงรำลึกถึงคุณงามความดีของท่านอย่างไม่เสื่อมคลายอนุสาวรีย์ปู่ขุนเชียงสวัสดิ์ริมบึงนาคำแห่งนี้จึงเปรียบเสมือนที่พึ่งทางใจและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยปกป้องคุ้มครองหมู่บ้านและผู้อาศัยให้มีแต่ความสุขความเจริญ

0: ตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ไทยพวนบ้านเชียงครับที่นี่จะเป็นแหล่งรวมเสน่ห์ทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของชาวไทยพวนครับเราไปดูเลยครับ
1: นับตั้งแต่การเข้ามาตั้งรกรากบนผืนแผ่นดินไทยของบรรพบุรุษจากเมืองเชียงขวางประเทศลาวเมื่อ200กว่าปีก่อนจวบจนปัจจุบันชาวไทยพวนชุมชนคุณธรรมบ้านเชียงแห่งนี้ยังคงอนุรักษ์สืบสานวิถีวัฒนธรรมไว้อย่างเหนียวแน่นแม้อาคารพิพิธภัณฑ์ไม่ใช่อาคารใหญ่โตแต่ภายในบอกเล่าเรื่องราวของความเป็นท้องถิ่นบ้านเชียงในมิติต่างๆได้อย่างน่าสนใจชาวชุมชนอยากให้แวะมาเยี่ยมชมกันนะครับ
0: ถัดจากพิพิธภัณฑ์บ้านไทยพวนนะครับเรามาเรียนรู้แหล่งอารยธรรมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียงกันครับ

เพราะบ้านเชียงคือดินแดนที่ทำให้โลกรู้ว่าวัฒนธรรมเก่าแก่ด้านโลหะและเครื่องปั้นดินเผาณที่แห่งนี้และแหล่งอื่นๆในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยเจริญก้าวหน้ากว่าอารยธรรมอื่นๆในเอเชียในยุคเดียวกันจากความร่วมมือทางวิชาการครั้งสำคัญระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกาทำให้โครงกระดูกเศษเครื่องปั้นดินเผาซากเครื่องมือโลหะที่ฝังอยู่ใต้ดินมานานกว่า 4,000 ปีถูกขุดขึ้นมาปะติดปะต่อเรื่องราวจนโลกรู้จักบ้านเชียงว่าเป็นแหล่งโบราณคดีอันสำคัญของโลกนำไปสู่การได้ประกาศจดทะเบียนเป็นมรดกโลกในปีพ.ศ. 2535โดยคณะกรรมการมรดกโลกหรือยูเนสโกอยากให้ทุกๆคนได้มาสัมผัสร่องรอยอารยธรรมที่ได้ถูกอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดีที่นี่เพื่อได้ร่วมภาคภูมิใจที่ประเทศไทยของเราเป็นแหล่งอารยธรรมที่สำคัญและยิ่งใหญ่อีกแห่งหนึ่งของโลก

ก่อนที่เราจะไปทำภารกิจกันต่อนะครับหิวมากฮะขอแวะทานข้าวนิดนึงนะครับผมที่เฮือนอาโฮมสเตย์ครับมื้อเที่ยงของเราเป็นเมนูยกระดับตามรอยดินดำอารยธรรมบ้านเชียงมีข้าวผัดข่าแจ่วหอมหวานบ้านเชียงส่วนเส้นลักษณะคล้ายเมี่ยงประกอบด้วยปลาตามฤดูกาลเส้นเล็กลวกสมุนไพรพื้นบ้านและห่อด้วยใบชะพลูและปิดท้ายด้วยขนมหวานข้าวเหนียวปิ้งไส้เผือกซึ่งเข้ากันอย่างลงตัวสุดๆเลยครับ

0: ถึงเวลาที่ผมจะต้องมาปฏิบัติภารกิจของผมแล้วครับนั่นก็คือการปั้นหม้อเพราะตอนนี้ผมอยู่ที่ศูนย์เรียนรู้กลุ่มปั้นหม้อเขียนสีครับภารกิจของตามนะครับก็คือว่าต้องปั้นหม้อแล้วก็เขียนลายนะครับให้ได้ใกล้เคียงแบบนี้ที่สุดครับมาดูกันว่าผมจะทำสำเร็จหรือเปล่าตามมาเลยครับ
1: ที่นี่กิจกรรมการเสริมสร้างการเรียนรู้ได้รับการถ่ายทอดโดยปราชญ์วัฒนธรรมที่นำเอาอัตลักษณ์ชุมชนมาพัฒนาสร้างสรรค์ต่อยอดเป็นประสบการณ์สุดพิเศษที่นักท่องเที่ยวจะได้ร่วมสัมผัสด้วยตัวเองมาที่นี่นะครับจะได้เห็นทุกขั้นตอนการผลิตเครื่องปั้นดินเผาตั้งแต่ดินที่ได้มาจากห้วยดินดำอารยธรรมบ้านเชียงไปจนถึงการนวดดินขึ้นรูปเขียนสีและเข้าเตาเผาซึ่งการที่จะได้เครื่องปั้นดินเผาแต่ละใบจะต้องมีความละเอียดอ่อนสูงมากนอกจากจะได้เห็นถึงขั้นตอนการผลิตเครื่องปั้นดินเผาแล้วเรายังสามารถลงมือทำเครื่องปั้นดินเผาได้ด้วยตัวเองหรือจะลองเขียนสีลวดลายต่างๆลงบนภาชนะที่ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วหรือจะเลือกซื้อเครื่องปั้นดินเผาที่เป็นเอกลักษณ์อันสวยงามของบ้านเชียงติดไม้ติดมือกลับบ้านไปก็ได้ครับและภารกิจของผมก็สำเร็จลุล่วงแล้วครับแม้ผมจะเสร็จสิ้นภารกิจแล้วแต่ผมจะไม่ยอมเสร็จภารกิจเที่ยวแค่นี้หรอกครับบอกตรงๆว่าหลงครับหลงเสน่ห์ของชุมชนคุณธรรมบ้านเชียงจังหวัดอุดรธานีอย่างจังเลยครับสายช็อปสายแฟชั่นพลาดไม่ได้กับร้านนี้ร้านพวนคอลเลกชันแหล่งรวมผ้าสำเร็จรูปที่ผลิตจากผ้าทอย้อมคลามอันเป็นภูมิปัญญาแห่งความภาคภูมิใจที่ได้รับการสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ

มานั่งรถรางกันต่อมาที่จุดกำเนิดความโด่งดังของป้าเชียงที่หลุมขุดค้นวัดโพสีในเป็นเรื่องจริงที่เล่ากันไม่รู้จบถึงการที่คุณสตีเฟนยางชาวอเมริกันเดินสะดุดรากต้นนุ่นล้มหัวทิ่มไปเจออะไรบางอย่างรูปร่างกลมสีเดียวกับฝุ่นดินเป็นความบังเอิญที่นำไปสู่การค้นพบอันยิ่งใหญ่ในเวลาต่อมา

มาต่อด้วยสตรีทอาร์ตบ้านเชียงซึ่งมีให้ชมและถ่ายภาพเป็นที่ระลึกสำหรับสายโซเชียลจะได้ถ่ายรูปฮิปอัพลง IG รัวๆกันไปกับสตรีทอาร์ตบ้านเชียง 3 จุดเก๋ๆ

0: ทุนลิตังปริตานุภาโวสทาลกตูติ
1: ซึ่งค่ำนี้ผมและทีมงานได้รับเกียรติอย่างมากในการเข้าร่วมพิธีบายสีสู่ขวัญตามประเพณีวิถีไทยพวนบ้านเชียงพร้อมอาหารค่ำสุดพิเศษกันด้วยครับ
0: ขอจงให้มีความสุขสวัสดิ์ผลกันมงคลสมบูรณ์ปูนผลตระหนักสุขสันต์เจริญรุ่งเรืองชีวิตนาทีการงานสำเร็จในการทั้งหลาย
2: เจ้าอย่างครับ
3: อันนี้คือแจ่วหอม
2: แจ่วหอมอันนี้นะครับอันนี้อย่างครับ
3: อันนี้คือหมูแดดเดียว
2: หมูบ
3: ่หมู
2: โอ้ผมก็เรียกว่าเนื้อ
3: บ่อันนี้คือไก่นึ่งสมุนไพร
2: ไก่นึ่งสมุนไพร

วันนี้เราได้เที่ยวชุมชนยนต์วิถีของชุมชนคุณธรรมบ้านเชียงกันอย่างจุใจเลยทีเดียวแต่ที่นี่ก็ยังมีเสน่ห์มีจุดเช็คอินมีประสบการณ์อีกมากมายที่รอให้เราไปสัมผัส

บรรยากาศยามเช้าที่เรียบง่ายถ่ายทอดวิถีชุมชนคุณธรรมบ้านเชียงได้อย่างดีที่สุดเริ่มต้นวันด้วยการทำบุญตักบาตรยามเช้าก็เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่หลายๆคนอาจจะไม่ค่อยได้สัมผัสแต่เมื่อมาอยู่

ราวกับว่าจิตวิญญาณแห่งความสร้างสรรค์ได้ฝังแน่นอยู่เหนือผืนแผ่นดินแห่งนี้มาตั้งแต่ครั้งโบราณจากบรรพบุรุษกว่าเมื่อ 1,700 ปีก่อนคริสตศักราชสู่การสืบสานของลูกหลานในยุคปัจจุบันศูนย์การเรียนรู้ทอผ้าบ้านเชียงเป็นอีกหนึ่งหลักฐานสำคัญของความพยายามในการสืบสานรังสรรค์เรื่องราวทางวัฒนธรรมของชุมชนผ้าฝ้ายย้อมครามและทอผ้าฝ้ายที่นี่ใช้โคลนครามธรรมชาติหมักทำให้ผ้าที่ได้มีสีเป็นเอกลักษณ์บวกกับการสร้างลายจากจินตนาการซึ่งเราสามารถสร้างผืนผ้าพิเศษเป็นชิ้นงานหนึ่งเดียวโดยฝีมือเราเองครับ

่อกันที่ความบันเทิงของการนั่งรถรางตะลุยแหล่งห้วยดินดำอารยธรรมบ้านเชียงเที่ยวสองดงนั่นก็คือบ้านดงเย็นและบ้านดงยางชมการสาธิตการจัดสารและย้อมผ้าหมักโคลนดินดำสุดชิลกับทัศนียภาพทุ่งข้าวเขียวขจี

0: ตอนนี้นะครับเราอยู่ที่วัดสันติวนารามเป็นวัดหนึ่งเดียวที่มีอุโบสถรูปบัวอยู่กลางน้ำครับและวันนี้ผมจะพานั่งรถรางชมทัศนียภาพของวัดนี้กันครับ
1: หย่อนใจกันต่อด้วยการนั่งรถชมวัดสันติวนารามอุโบสถรูปดอกบัวตั้งอยู่กลางน้ำหนึ่งเดียวของไทยภายในวัดสันติวนารามกว้างขวางสะอาดสงบร่มรื่นสวยงามยิ่งภายในอุโบสถบรรยากาศยิ่งสงบร่มเย็นวิจิตรการตาองค์พระประธานสีขาวโดดเด่นท่ามกลางภาพวาดฝาผนังที่บอกเล่าเรื่องราวพุทธประวัติอันงดงามนอกจากนี้วัดสันติวนารามยังมีศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและแหล่งปฏิบัติธรรมที่มีบรรยากาศอันเงียบสงบร่มรื่นเรียกได้ว่าใครได้มาก็จะสัมผัสได้ถึงความสงบอย่างแท้จริงถือได้ว่าเป็นการปิดทริปเที่ยวชุมชนยนต์วิถีของเต๋าอย่างน่าประทับใจเลยครับ

0: คุณผู้ชมคิดเหมือนกันไหมครับว่าเมื่อเราเอาความคาดหวังออกจากกระเป๋าเดินทางเราก็มีที่ว่างสำหรับเก็บความสุขอีกเยอะเลยและความสุขที่ชุมชนเล็กๆแห่งนี้แบ่งปันมาให้มากพอที่จะเก็บมาถ่ายทอดความอิ่มอกอิ่มใจแต่ภาพที่เต๋าเก็บมาฝากคงไม่ชัดเจนงดงามเท่ากับการได้มาสัมผัสด้วยตัวเองหรอกครับ
1: และวันนี้นะครับภารกิจของเราก็เสร็จลงแล้วครับครั้งต่อไปจะเป็นชุมชนไหนและนักเดินทางจะเป็นใครฝากติดตามและให้กำลังใจกันด้วยนะครับสำหรับ

ประเทศไทยมีการเพาะเลี้ยงปลาในกระชังกันอย่างแพร่หลายมานานกว่า40ปีถือเป็นอีกหนึ่งรูปแบบการทำประมงพื้นบ้านที่ใช้พื้นที่น้อยให้ผลผลิตสูงต้นทุนต่ำสามารถปรับเปลี่ยนขนาดและรูปแบบให้เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่ได้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานจึงสนับสนุนให้ประชาชนและชาวประมงพื้นบ้านมีความรู้และทักษะในการเพาะเลี้ยงปลาในกระชังเพื่อเป็นอาชีพทางเลือกสร้างรายได้หลักหรือรายได้เสริมให้กับประชาชนและถือเป็นการประยุกต์ใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำในท้องถิ่นควบคู่ไปกับการดูแลฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืนการสร้างกระชังเลี้ยงปลาในธรรมชาติสิ่งสำคัญอย่างยิ่งคือการเลือกทำเลที่ตั้งเพราะแหล่งน้ำที่อุดมสมบูรณ์จะส่งผลให้ปลาเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วและมีอัตราการรอดสูงช่วยทุนค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ผลผลิตที่คุ้มค่ามีปัจจัยสำคัญที่ควรพิจารณาได้แก่ 1. เป็นบริเวณชายฝั่งซึ่งมีน้ำไหลถ่ายเทได้ดีแต่ไม่แรงจนเกินไปอัตราความเร็วของกระแสน้ำที่เหมาะสมอยู่ระหว่าง 0.2 ถึง 0.5 เมตรต่อวินาทีมีการขึ้นลงของกระแสน้ำและเมื่อน้ำต่ำสุดในฤดูร้อนควรมีความลึกไม่น้อยกว่า2เมตร 2. เป็นบริเวณที่คลื่นลมสงบไม่ได้รับผลกระทบมากนักเมื่อเกิดพายุหรือภัยธรรมชาติ 3. มีคุณสมบัติน้ำที่ดีควรมีปริมาณออกซิเจนในน้ำในช่วงเช้า6 ppm หรือสูงกว่ามีอุณหภูมิและความเค็มไม่เปลี่ยนแปลงมากนักและอยู่ห่างไกลจากโรงงานอุตสาหกรรมอันเป็นเหตุให้เกิดน้ำเน่าเสีย 4. ต้องมีน้ำจืดเพียงพอเพื่อแก้ไขปัญหาในระหว่างการเลี้ยงและการรักษาโรค 5. ควรอยู่ห่างเส้นทางสัญจรทางน้ำเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ 6. ควรเป็นแหล่งที่มีการคมนาคมที่ดีสะดวกต่อการขนส่งอาหารปลาและจำหน่ายกระชังเลี้ยงปลาลอยน้ำส่วนใหญ่นิยมทำเป็นทรงสี่เหลี่ยมโดยมีส่วนประกอบแบ่งเป็น4ส่วนดังนี้ส่วนที่1โครงสร้างกระชังหรือโครงแพใช้สำหรับเป็นที่แขวนลอยตัวกระชังเพื่อให้กระชังคงรูปอยู่ได้อย่างแข็งแรงสามารถต้านทานกระแสน้ำและคลื่นลมได้ดีโครงกระชังสามารถใช้วัสดุได้หลายประเภทโดยคำนึงถึงอายุการใช้งานและความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่เช่นเหล็กหรือท่อประปามีอายุการใช้งานประมาณ 5-8 ปีไม้แปรรูปมีอายุการใช้งานประมาณ 4-6 ปีไม้ไผ่หรือไม้เป้งมีอายุการใช้งานประมาณ 1-2 ปีส่วนที่2อ้วนกระชังวัสดุที่นิยมใช้ทำเนื้ออ้วนมากที่สุดคือใยสังเคราะห์ไนลอนโพลีเอทิลีนเพราะมีความทนทานแข็งแรงยืดหยุ่นได้ราคาไม่แพงและป้องกันเพลียงเข้ามาเกาะได้โดยขนาดของตาอ้วนจะขึ้นอยู่กับขนาดของปลาที่เลี้ยงส่วนที่3ทุ่นลอยเป็นส่วนที่ช่วยพยุงให้กระชังสามารถลอยน้ำอยู่ได้ควรเลือกใช้วัสดุที่หาได้ในท้องถิ่นและมีราคาถูกมีความสะดวกในการซ่อมแซมทนทานและสามารถลอยน้ำได้ดีส่วนที่4ตุ้มถ่วงน้ำหนักใช้สำหรับตรึงโครงแพและอวนกระชังให้คงรูปอยู่กับที่ไม่ถูกพัดไปตามกระแสน้ำตัวอย่างการสร้างกระชังเลี้ยงปลาโครงแพไม้ไผ่ขนาด49ตารางเมตรมีส่วนประกอบแยกเป็น2ส่วนคือส่วนของโครงแพและส่วนที่เป็นอวนกระชังส่วนประกอบของโครงแพมีดังนี้ไม้ไผ่น็อตแผ่นเหล็กโค้งสำหรับยึดน็อตทุ่นลอยสายพานผ้าใบสำหรับผูกมัดทุ่นลอยติดกับไม้ไผ่วิธีการประกอบโครงแพขั้นตอนที่1เจาะรูไม้ไผ่เรียงเป็นคู่ห่างกันประมาณ50เซนติเมตรและวางไขว้เป็น3แถวห่างกันคู่ละประมาณ 2.5 เมตร

ยึดโครงไม้ไผ่ให้ติดกันด้วยน็อตรองด้วยแผ่นเหล็กโค้งทำให้เกิดเป็นคอกเลี้ยงปลาขนาด 6.25 ตารางเมตรจำนวน4คอกโดยอาจวางไม้ไผ่หรือไม้อัดเสริมบริเวณโครงรอบกระชังเพื่อใช้เป็นทางเดินสำหรับให้อาหารหรือตรวจสภาพกระชังขั้นตอนที่2ใช้สายพานผ้าใบผูกมัดทุ่นลอยติดกับไม้ไผ่โดยจัดเรียงกระจายน้ำหนักให้โครงแพมีความสมดุลเมื่อเตรียมส่วนของโครงแพเสร็จก็มาถึงขั้นตอนการเย็บอวนกระชังใช้อุปกรณ์ดังนี้อวนเนื้อใยสังเคราะห์เชือกไนลอนสำหรับทำเชือกคร่าวและขอบกระชังได้เย็บอวนชุนสำหรับเย็บอวนเทคนิคเย็บอวนกระชังให้มีความแข็งแรงทนทาน 1. ตัดเนื้ออวนยาว10เมตรนับจำนวนตาอวนตามความยาวทั้งหมดแล้วทำเครื่องหมายแบ่งเป็น4ส่วนเท่าๆกันเพื่อใช้ทำด้านกว้างทั้ง4ด้านของอวนกระชัง 2. นำเชือกไนลอนมาผูกเป็นหูกระชังไว้ที่ปลายเชือกด้านหนึ่งส่วนอีกด้านหนึ่งนำมาร้อยเข้าไปกับเนื้ออวนเพื่อทำเป็นเชือกคร่าวเส้นที่1โดยทำเครื่องหมายที่เชือกทุก 2.5 เมตรเพื่อให้ได้ความยาวตามขนาดที่ต้องการเท่ากันทุกด้านเมื่อร้อยเชือกคร่าวเส้นที่1ครบทุกด้านแล้วให้นำได้เย็บอวนมาเย็บยึดปลายเชือกให้ติดกันแล้วจึงเริ่มวนเชือกคร่าวเส้นที่2อีกชั้นหนึ่ง 3. การทำเชือกคร่าวเส้นที่2ให้นับหูกระชังที่ผูกไว้อันแรกเป็นมุมกระชังมุมที่1แล้วทำการวนเชือกคร่าวเส้นที่2ไปตามแนวยาวโดยสังเกตเครื่องหมายที่ทำไว้ที่เชือกคร่าวเส้นที่1และเนื้ออวนนับตำแหน่งนี้เป็นมุมกระชังมุมที่2ผูกเชือกคร่าวเส้นที่2ทำเป็นหูกระชังหูที่2แล้วจึงทำการเย็บเพื่อยึดเชือกคร่าวทั้ง2เส้นและเนื้ออวนให้ติดกันค่อยๆทำแบบเดียวกันนี้วนไปจนครบทั้ง4ด้าน 4. เมื่อวนเชือกคร่าวเส้นที่2ครบทั้ง4ด้านแล้วให้เหลือเชือกทิ้งไว้ 2.5 เมตรเพื่อทำขอบกระชังและผูกปลายเชือกเป็นหูก้นกระชังสำหรับผูกกับตุ้มถ่วงน้ำหนักเย็บเชือกและเนื้ออวนส่วนขอบกระชังขอบที่1ให้ติดกันแล้วพักไว้ 5. เย็บส่วนก้นกระชังให้ติดกันครบทุกด้านโดยใช้วิธีการนับตาอวนให้เท่ากับขอบกระชังด้านบน 6. นำเชือกมาเย็บเป็นขอบกระชังและผูกหูก้นกระชังให้ครบทั้ง4ด้านเท่านี้ก็จะได้อวนกระชังที่แข็งแรงทนทานพร้อมนำไปใช้งานเมื่อต้องการติดตั้งกระชังให้ใช้เชือกหรือสายสลิงผูกหูกระชังเข้ากับมุมโครงแพทั้ง4มุมและผูกหูก้นกระชังด้านล่างเข้ากับตุ้มถ่วงน้ำหนักโดยจัดตำแหน่งให้ตุ้มถ่วงน้ำหนักฝังลงสู่พื้นดินใต้น้ำตรึงอวนกระชังแต่ละด้านให้ตึงเพียงเท่านี้ก็จะได้กระชังเลี้ยงปลาจากการประยุกต์ใช้วัสดุในท้องถิ่นซึ่งประชาชนริมฝั่งน้ำในแต่ละภูมิภาคสามารถนำไปต่อยอดสร้างรายได้หลักหรือรายได้เสริมให้กับตนเองและครอบครัวได้อันจะนำไปสู่ความมั่นคงทางเศรษฐกิจของชุมชนซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีครับผมเทรนเนอร์เอกครับ
1: ครับผมเทรนเนอร์บิลครับ
0: และในวันนี้คือรายการ Active Morning ครับรายการที่จะพาเราไป Active ร่างกายในทุกๆเช้าครับ
1: รวมถึงการออกกำลังกายให้ Active กับการทำงานในทุกๆวันครับ
0: และในวันนี้เป็นพาร์ทของโยคะครับก็หลังจากที่เราเวิร์กเอาท์หนักๆมาแล้วร่างกายก็จะมีการตึงตัวแล้วในวันนี้เราจะพาไปเล่นโยคะครับก็จะทำให้กล้ามเนื้อเราเนี่ยได้ยืดเหยียดแล้วก็ผ่อนคลายมากขึ้นครับจะรู้สึกสบายตัวขึ้นมาทันทีครับ
1: ก่อนที่เราจะไปเริ่มคลาสเดี๋ยวให้เราวอร์มอัพร่างกายแล้วไปเตรียมตัวกับการวอร์มอัพร่างกายก่อนที่จะเริ่มคลาสกันเลยครับผม

ครับหลังจากที่เราไปเตรียมตัวกันมาแล้วนะครับเทรนเนอร์เอ็กเป็นคนนำแล้วก็มีผู้ช่วยเป็นเทรนเนอร์บิวนะครับเราจะพาไปเป็นชุดนะครับเดี๋ยวชุดแรกที่เราจะไปกันก็คือเรื่องของการวอร์มอัพกันก่อนเกี่ยวกับเรื่องของร่างกายทั้งหมดก่อนที่เราจะไปพาร์ทที่เราจะฝึกกันนะครับเดี๋ยวเราเริ่มวอร์มกันได้เลยครับงั้นให้เริ่มประนมมือเข้าหากันเลยครับจากนั้นค่อยๆใช้นิ้วมือประสานกันครับเราผลักไปด้านหน้าเหยียดให้รู้สึกตึงฝ่ามือนะครับแต่เรารู้สึกเหมือนเรายืดที่ข้อมือยืดที่นิ้วมือเราค้างไว้ในจุดที่เรารู้สึกตึงนะครับจากนั้นให้เราเคลื่อนไหวต่อเลยให้เราเหยียดขึ้นเหนือศีรษะแล้วผลักไปด้านหลังครับแล้วกดคางไปด้านหน้าช่วงนี้จะเป็นการเหมือนเหยียดไปข้างหลังเราจะรู้สึกตึงที่ไหล่นะครับจากนั้นพอเราเหยียดเสร็จแล้วให้ค่อยๆลดมือประสานกันข้างหลังครับค่อยๆบีบสะบักจะอยู่ข้างหลังนะครับแล้วก็บีบแล้วให้หน้าอกเปิดยืดขึ้นแล้วก็คางยืดขึ้นนะครับเราหายใจลึกๆก้มไปข้างหน้าครับหน้าผากติดไปเลยบางคนอกตึงมากไหล่ตึงมากจะไม่สามารถทำท่านี้จะยกได้ไม่สูงนะครับเราก็เอาแค่เราที่เรารู้สึกตึงก็พอแขนสักขึ้นไปหาจุดที่เราตึงนะครับเมื่อเราตึงละให้เราค้างไว้แบบสบายเลยเท่าที่เราทำได้ครับจากนั้นให้เราต่อเนื่องเลยยกตัวขึ้นมาครับแขนทั้งสองข้างให้เราส่งขึ้นไปข้างบนต่อพร้อมหายใจเข้าครับวาดแขนขึ้นจากนั้นหายใจออกครับให้บิดลำตัวไปด้านซ้ายมือก่อนครับใช้มือจับไปที่เข่าและอีกมือนึงไปข้างหลังเลยค่อยๆหมุนตัวไปแล้วก็เปิดไปครับในท่านี้ก็จะเป็นเหมือนหลังไหล่สะบักก็จะได้ยืดไปทั้งหมดเลยครับหายใจเข้าออกครับให้สบายแขนสองข้างครับเรากลับขึ้นมาใหม่หายใจเข้าครับหายใจออกครับสลับข้างกันครับมือจับแล้วก็หมุนไปเหมือนเดิมบางคนเวลาออกกำลังกายแล้วจะตึงที่อกตึงที่ไหล่ตึงที่ลำตัวครับก็สามารถที่จะทำท่านี้วอร์มอัพได้อีกครั้งหนึ่งจากนั้นคืนกลับไปครับหายใจเข้ายกแขนสองข้างอีกหนึ่งรอบหายใจออกครับค่อยๆลดมือลงมาที่อกประสานมือแล้วผลักไปด้านหน้าแล้วยกแขนเหนือศีรษะอีกครั้งดึงไปข้างหลังครับวอร์มในรอบสองกดคางไปแล้วผลักแขนให้ไกลขึ้นประสานมือข้างหลังครับอีกรอบพับก้มไปข้างหน้าครับในรอบที่สองหายใจออกครับเราท่ามาต่อเนื่องกันเลยสามารถที่จะวอร์มตามเราไปด้วยนะครับยกลำตัวขึ้นมาครับสองแขนยกขึ้นเหนือศีรษะอีกครั้งครับหายใจเข้าหายใจออกทำไปทวิตไปด้านซ้ายครับบิดไหล่มองไปข้างหลังเหมือนเดิมเช็คความพร้อมร่างกายเราสองแขนครับยกขึ้นอีกรอบหายใจเข้าหายใจออกครับทวิตสลับครับสองแขนยกขึ้นเหนือศีรษะครับอีกครั้งหายใจเข้าครับหายใจออกครับค่อยๆลดมือลงประนมมือครับแล้วก็ปล่อยแขนนี่คือพาร์ทของด้านบนเราได้ละเดี๋ยววอร์มช่วงด้านล่างครับให้ขยับขาสองของเราไปข้างหน้าครับสองขาไปเลยเหยียดขาสองข้างพร้อมกับกระดกปลายเท้า

เท้าขึ้นครับพาร์ทต่อไปของเราก็คือการจะวอร์มที่เท้านิ้วเท้าของเราให้ทำท่านี้ครับให้กระดกปลายเท้าขึ้นแล้วค่อยๆกดปลายเท้าลงแล้วทำกระดกขึ้นใหม่ครับหายใจเข้าหายใจออกครับตอนที่กดลงไปครับให้เรารู้สึกเหมือนข้อเท้าเราตึงแล้วรู้สึกว่าเราได้ยืดกระดกขึ้นอีกรอบนึงครับตอนที่เรากระดกกล้ามเนื้อหน้าแข้งข้อเท้าเรานะครับจะรู้สึกเกร็งเหมือนเราวอร์มอัพเตรียมความพร้อมบางคนเวลาวิ่งเวลาออกกำลังกายจะตึงที่ข้อเท้ามากสามารถใช้ในท่านี้ในการวอร์มอัพได้เลยหายใจออกครับอีกหนึ่งครั้งครับหายใจเข้าหายใจออกครับรอบสุดท้ายครับทำไปด้วยกันนะครับหายใจเข้าหายใจออกกดเท้าลงครับในรอบนี้เราจะเพิ่มท่าให้เราหมุนข้อเท้าของเราหมุนไปเลยครับซ้ายขวาหน้าหลังจนเรารู้สึกตึงแล้วหายใจเข้าออกครับจากนั้นเราค่อยๆ คลายท่าครับเอาขากลับมานั่งเหมือนเดิมครับโอเคนี่คือจบการวอร์มอัพของเราในพาร์ทแรกครับ

ครับหลังจากที่เราวอร์มอัพเสร็จแล้วนะครับพาร์ทที่2ก็จะมีการส่วนเริ่มเวิร์กเอาท์เริ่มขยับร่างกายเราแล้วในส่วนของสะโพกกระดูกสันหลังเพราะเป็นส่วนสำคัญมากในการที่เราเวลาออกกำลังกายหรือแบบนั่งนานๆหลังเราจะตึงนะครับก็เราใช้ท่านี้ในการที่จะฝึกโยคะก็คือท่าแคทคาววิธีการทำครับให้เราเงยหน้าขึ้นไปข้างบนก่อนจากนั้นให้หายใจเข้าเงยหน้าขึ้นครับแล้วหายใจออกครับให้ม้วนกระดูกเชิงกรานแล้วโค้งหลังแล้วมองที่สะดือครับสังเกตนะครับตอนที่เราโค้งหลังเนี่ยหลังเราจะโค้งกล้ามเนื้อรอบกระดูกสันหลังเราจะรู้สึกได้ยืดเลยบางคนที่ปวดหลังสามารถทำท่านี้ได้นะครับเดี๋ยวผมทำโฟลว์เป็นชุดยาวไปเลยข้าวโพดครับแล้วก็เงยหน้าขึ้นอีกครั้งหนึ่งตอนที่เคลื่อนไหวหายใจเข้าเงยหน้าขยับก้นหรือเชิงกรานไปข้างหลังทำอีก2รอบครับหายใจออกครับนี่คือรอบที่2หายใจเข้าครั้งหนึ่งครับรอบสุดท้ายหายใจออกครับหลังจากที่หลังเราวอร์มเสร็จแล้วเริ่มได้แล้วเงยหน้ากลับขึ้นไปครับจากนั้นเราค่อยๆเพิ่มท่าของเราให้ยกขาด้านขวาไปข้างหลังเหยียดได้สุดตอนที่เราเหยียดขานะครับให้เหมือนเราออกแรงจากก้นแล้วเหมือนเรายืดออกไปจนรู้สึกว่ากล้ามเนื้อก้นหรือกล้ามเนื้อบริเวณข้อสะโพกเราได้เหยียดอีกครั้งหนึ่งจากนั้นให้เราค่อยๆเพิ่มท่าเข้าไปเกรงหน้าท้องแล้วเหมือนแทงเข่าหาหน้าอกครับเป้าหมายของเราคือกล้ามเนื้อท้องที่โดนเกรงเข้าไปแล้วโค้งหลังเหมือนเดิมอีก2รอบครับหายใจเข้าครับหายใจออกครับท่านผู้ชมสามารถทำตามเราได้เลยนะครับอีกครั้งหนึ่งหายใจเข้าครับและหายใจออกครับจากนั้นค่อยๆวางเข่าลงช้าๆครับแล้วทำสลับข้างครับอีกครั้งเปลี่ยนเป็นข้างเหยียดสะโพกไปแล้วหลังตรงครับจากนั้นค่อยๆดึงเข่าไปท้องหายใจออกครับเหยียดไปข้างหลังอีก2รอบครับหายใจเข้าหายใจออกครับค้างไว้ในท่านี้สำคัญที่การสามารถใช้การเกรงหน้าท้องนะครับบางทีเราอาจจะปวดหลังก็ได้เทคนิคคือการเกรงท้องท้ายรู้สึกหลังเราโค้งนะครับแล้วเหยียดออกไปเข้าครับแล้วก็วางเข่าลงดันสะโพกไปด้านหลังครับชายโพสครับหายใจออกครับเราจะมาพักในท่านี้ก็คือยืดหลังยืดหัว

0: ครับ
1: แต่พาร์ทที่3ครับเราต่อจากพาร์ทที่2เมื่อกี้เราจะขึ้นไปยืดเหยียดในท่าดาวเวิร์ดด็อกต่อครับเราเริ่มจากท่านี้ขึ้นไปดาวเวิร์ดด็อกครับยกสะโพกขึ้นไปเลยท่านี้เป็นท่าสำคัญของโยคะครับที่ส่วนใหญ่จะต้องมีเป็นท่าดาวเวิร์ดด็อกก็คือการยืดเหยียดเหมือนสุนัขก้มตัวลงครับประโยชน์ของท่านี้มีเยอะมากก็จะช่วยยืดของน่องข้อเท้าต้นขาด้านหลังทั้งหมดเลยสำหรับคนที่ออกกำลังกายวิ่งข้อเท้าก็จะตึงท่านี้ทำให้เราสามารถที่จะยืดเหยียดได้นะครับทำให้เรารู้สึกคลายอาการตึงลดการบาดเจ็บไปได้ด้วยเดี๋ยวเราจะมาฝึกพร้อมกันกับซีเควนซ์ชุดที่3ของเรานะครับก็จากท่าดาวเวิร์ดด็อกตรงนี้เราจะต่อท่าด้วยการค่อยๆยกขาด้านขวาขึ้นเตะขึ้นเพดานในท่าสุนัข3ขานะครับเราเหยียดไปจนเรารู้สึกตึงจากนั้นค่อยๆก้าวไปข้างหน้าระหว่างฝ่ามือของเรานะครับให้ถึงระหว่างฝ่ามือพร้อมกับค่อยๆวางเข่าด้านขวาลง2แขนเราค่อยๆยกขึ้นเหนือศีรษะครับประกบฝ่ามือขึ้นเหนือศีรษะเราหายใจเข้าจังหวะหายใจออกท่านี้เราเน้นเป็นพิเศษเราเน้นไปที่ข้อสะโพกให้ดันเข่าแล้วก็ย่อกดสะโพกลงไปครับเป้าหมายของการโฟกัสของท่านี้คือสำคัญมากในเรื่องของข้อสะโพกเป็นการยืดเหยียดจุดสำคัญของคนที่ออกกำลังกายหรือคนเล่นโยคะหรือคนที่นั่งนานๆจะส่วนของกล้ามเนื้องอข้อสะโพกตรงนี้การยืดในท่านี้จะช่วยลดอาการปวดหลังและรู้สึกสบายเวลาที่เราออกกำลังกายนะครับสำคัญมากซีเควนซ์ตรงนี้ครับเมื่อเรากดโลลังได้แล้วค่อยๆวางฝ่ามือลงที่พื้นครับค่อยๆถอยตัวกลับไปที่ท่าดาวเวิร์ดด็อกอีกครั้งครับเดี๋ยวเราทำสลับขาอีกข้างหนึ่งครับเตะขึ้นสู่เพดานหาจุดที่เรารู้สึกตึงนะครับเมื่อเรายกขึ้นแล้วก้าวไปข้างหน้าระหว่างฝ่ามือเหมือนเดิมครับเข่าค่อยๆวางลง2แขนยกขึ้นเหนือศีรษะอีกครั้งครับหายใจเข้าหายใจออกโฟกัสจุดเดิมครับกล้ามเนื้องอข้อสะโพกจุดที่ตึงหายใจเข้าออกรู้สึกตึงแล้วค้างไว้ครับ2มือวางด้านหน้าค่อยตั้งปลายเท้าแล้วถอยกลับไปสู่ท่าดาวเวิร์ดด็อกครับหายใจออกครับโอเคทำรอบที่2ยกขาด้านขวาขึ้นครับอีกครั้งหนึ่งหายใจเข้าหายใจออกเราเพิ่มท่าให้งอเข่าเปิดสะโพกเป็นการยืดข้อสะโพกของเราอีกครั้งหาจุดที่เราตึงอีก1ครั้งนะครับโอเคจากนั้นค่อยๆก้าวไปข้างหน้าอีกครั้งระหว่างฝ่ามือเข่าระวางลงเหมือนเดิม2แขนยกขึ้นเหนือศีรษะอีกครั้งครับหายใจเข้ารอบนี้ให้เราตึงข้อสะโพกไว้แต่เราเพิ่มท่าแขนด้านขวาค่อยๆเอามาไขว้เข้าหากันครับแขนขวาอยู่ล่างแขนซ้ายอยู่บนแล้วเปิดเข้าหากันเป้าหมายของท่านี้ก็คือหัวไหล่ข้อสะโพกแล้วเราเอนตัวไปด้านหลังขาจุดที่เราตึงแล้วค้างไว้เลยครับครับ3 2และ1ค่อยๆวางฝ่ามือลงถอยกลับไปท่าดาวเวิร์ดด็อกเราท่าเดิมครับอีกครั้งทำสลับอีกครั้งครับหายใจเข้าเปิดสะโพกเหมือนเดิมครับหายใจออกท่านจะไม่รู้สึกตึงนะครับแล้วก้าวไปด้านหน้าวางเข่าลงที่พื้นครับ2แขนยกขึ้นเหนือศีรษะทำแขนสลับครับหายใจออกเรายังโฟกัสจุดเดิมนะครับจุดของสะโพกจุดของหัวไหล่ส่วนใหญ่เราจะตึงมากสำหรับคนที่ออกกำลังกายเราเลือกท่าที่สำคัญที่สุดเรื่องของข้อสะโพกและหัวไหล่มาให้ท่านผู้ชมได้ฝึกนะครับก็สามารถหาจุดที่เราตึงได้เลยสองมือวางครับถอยดาวเวิร์ดด็อกอีกครั้งโอเค

เรามาต่อพาร์ทที่3นะครับหลังจากที่เราเวิร์กเอาท์ไป2พาร์ทแล้วก็จะรู้สึกเหนื่อยแล้วเริ่มล้าแล้วเราก็จะกลับมาเริ่มต้นจากท่านอนหงายนะครับแรกของเราก็คือนอนกอดเข่าขึ้นมาครับใช้เข่าทั้ง2ข้างกอดเข่าเข้ามาเข้าหาตัวท่านี้จะลดอาการปวดหลังอีกครั้งนะครับเพราะหลังเราแนบไปกับพื้นเรากอดเข้ามารู้สึกว่าได้ยืดบริเวณหลังจากนั้นเมื่อเรากอดเข้ามาลักษณะแบบนี้ครับให้เราเหมือนโยกไปมาซ้ายและขวาให้รู้สึกหลังส่วนล่างเราบางทีมันเกร็งหรือแบบกล้ามเนื้อตึงมากก็สามารถใช้ท่านี้ในการผ่อนคลายหลังของเราได้นะครับในช่วงท้ายจากนั้นเดี๋ยวเราทำซีเควนซ์ที่จะโฟลต่อในชุดสุดท้ายเลยค่อยๆกางแขนออกครับเปิดแขนทั้งสองข้างออกแล้ววางเข่าทั้งสองข้างมาด้านขวามือครับของตัวเองแล้วเข่าทั้งสองข้างชิดไว้ใช้มืออีกข้างนี้มาช่วยกดเป้าหมายเราโฟกัสที่การยืดหน้าอกและก็หลังส่วนล่างรวมถึงสะโพกแล้วค้างไว้สักแป๊บนึงแล้วหายใจเข้าออกครับเราเริ่มผ่อนคลายลงละสักสองลมหายใจเข้าลึกๆครับแล้วออกให้เรารู้สึกสบายช่วงท้ายครับจากนั้นเราค่อยๆทำสลับกับอีกข้างครับใช้มือมาช่วยนะครับกดไปเรามองฝั่งตรงข้ามแขนครับเป้าหมายโฟกัสให้เรารู้สึกยืดอีกครั้งรู้สึกสบายจากนั้นเรากอดเข่าเข้ามาอีกครั้งหายใจเข่าขาทั้งสองข้างเราค่อยๆเหยียดออกไปอีกครั้งพอเรายืดออกไปเป็นการเช็คแนวของกระดูกสันหลังครับให้แนบกับพื้นให้เรารู้สึกสบายขยับขาขยับแขนขยับมือให้เรารู้สึกรีแลกซ์ครับอีกครั้งครับสำหรับท่าสุดท้ายของเราขาด้านซ้ายของเราครับยกขึ้นไปที่เพดานข้างบนเลยใช้มือฝั่งตรงข้ามครับแล้วมาจับที่ฝ่าเท้าอีกข้างหนึ่งแล้วเราดันออกไปข้างข้างเลยโอเคครับดันไปเลยเป้าหมายของเราก็บิดตัวเหมือนเดิมแต่คราวนี้เป็นการยืดเหยียดกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังเป็นพาร์ทที่สำคัญอีกหนึ่งพาร์ทครับช่วยในเรื่องของการลดอาการปวดหลังแล้วก็รู้สึกผ่อนคลายขึ้นถ้ารู้สึกแฮมสตริงตึงครับต้นขาด้านหลังนั่นเอง

ุดท้ายครับหายใจเข้าและหายใจออกครับเป้าหมายของท่านผู้ชมก็คือขาด้านหลังนะครับส่วนใหญ่จะตึงมากแล้วก็บริเวณเอวทั้งหมดนี่แหละส่วนคนที่ตึงมากจะไม่สามารถเหยียดขาได้ก็สามารถที่จะงอนิดหนึ่งเอาจุดที่เรารู้สึกตึงนะครับของเราแต่ละคนจะไม่เหมือนกันก็เท่าที่เราทำได้ปลายท่าครับเหยียดวางขาไปเลยรอบสุดท้ายเช็คกระดูกสันหลังเหยียดแขนเหนือศีรษะครับยกแขนขึ้นไปเลยปลายเท้าชิดกันครับแล้วกดปลายเท้าลงให้รู้สึกกระดูกสันหลังตัวเรายืดยาวเหมือนเราพักหลังอีกรอบให้ใจสบายนะครับเก็บสองมือวางข้างตัวครับนี่คือท่าพักของเราในขั้นตอนการจบทั้งหมดของเราครับก็จะมีตั้งแต่เราวอร์มอัพเวิร์กเอาท์แล้วก็ยืดเหยียดกล้ามเนื้อมัดที่สำคัญครับก็จะเป็นสะโพกไหล่รวมถึงต้นขาด้านหลังขับรถ

การปวดหลังหรือเวลาเราเวิร์กเอาท์หนักๆมาทั้งสัปดาห์ครับอาจจะเป็นวิ่งอาจจะเป็นเล่นกีฬายกเวทอาจจะเล่นกีฬาต่างๆสะโพกหัวไหล่ข้อเท้าก็จะตึงครับเราเลือกโยคะวันนี้ครับมาช่วยในเรื่องของการยืดเหยียดคลายกล้ามเนื้อให้ทุกคนมีสุขภาพดีให้รู้สึกกล้ามเนื้อคลายตัวครับแล้วก็เลือกท่าที่สำคัญมาให้ท่านผู้ชมได้ฝึกตามกันนะครับก็ท่าที่เราเลือกมาทั้งหมดคือท่าที่สำคัญเกี่ยวกับการเล่นโยคะทั้งหมดเลย

0: แล้วก็จบไปแล้วนะครับสำหรับโยคะของเรานะครับที่เราเล่นมาทั้งหมดครับประโยชน์ที่เราจะได้ก็คือเรื่องของความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อที่เราจะได้แน่นอนครับเราทั้งสองคนคิดซีเควนต์ดีไซน์ซีเควนต์ง่ายๆครับก็คือจุดสำคัญของกล้ามเนื้อที่คนออกกำลังกายจะชอบตึงตัวมากบริเวณสะโพกบริเวณหัวไหล่บริเวณด้านข้างลำตัวทั้งหมดครับถ้าท่านผู้ชมได้ทำตามเราก็จะรู้สึกเหมือนกล้ามเนื้อมีความยืดหยุ่นได้ดีขึ้นเวลาออกกำลังกายจะลดการบาดเจ็บและก็รู้สึกสบายมากขึ้นครับท่านผู้ชมจะได้ประโยชน์จากตรงนั้นแน่นอนครับสามารถไปทำตามของพวกเราได้เลยนะครับอาจจะค้างนานหน่อยตามท่านผู้ชมเลือกได้เลยว่าจะค้างนานอาจจะมีเวลาเยอะหน่อยค้างนาที2นาทีตามท่าที่เราบอกก็ได้ครับ
1: โอเคครับและสำหรับวันนี้ครูบิวครับและครูเอ็กครับต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับ
0: เดี๋ยวพบกับเราในรายการ Active Morning ทางช่อง T Sport 7ตัวจริงเรื่องกีฬาเดี๋ยวเรา2คนขอลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: การทำความดีไม่จำเป็นต้องเริ่มจากเรื่องราวใหญ่ๆไม่ต้องมองว่าสิ่งที่เราทำนั้นจะมีใครมองเห็นหรือไม่ไม่จำเป็นต้องให้ใครชมว่าดีแค่รู้ว่าจิตสำนึกที่เรามีมันก็ดีพอแล้ว

0: อย่าให้การทำความดีเป็นเรื่องยากเรามาร่วมสร้างความดีด้วยหัวใจทำดีได้ไม่ต้องเดี่ยว
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ป็นโรคกระเพาะอีกแล้วล่ะสิปกป้อง
1: นิดหน่อยนะไม่เป็นไรมาก
2: นี่เห็นไหมว่าอิงฟ้าเป็นห่วงนายนะกินข้าวให้ตรงเวลาด้วย
0: ลมมาจากไหนเนี่ยพัดแรงมาก
2: นั่นสิฝนลงเม็ดแล้วด้วยรีบวิ่งไปหาที่หลบฝนกันเถอะ
1: นอนเข้าไปหลบในศาลารอรถกันเถอะไม่งั้นเปียกกันหมดแน
0: ่ไหวไหมปกป้อง
1: ไหวไหวรีบไปกันเถอะฝนตกลมแรงเชียว
0: ถือว่าโชคดีนะที่ยังมีที่ให้หลบ
1: ว้าวเสียงอะไรนะ
2: แย่แล้วพวกเรานี่มันลูกเห็บตกนี่นะ
0: ลูกเห็บตก
1: มันคืออะไรหรอลูกเห็บตกเนี่ย
2: เอาไว้จะค้นหาข้อมูลให้นะแต่ตอนนี้เราต้องเอาตัวรอดจากลูกเห็บตกนี่ก่อนดูสิกระเด็นมาทางนี้ด้วยถ้าลูกเห็บตกลงมาเมื่อไรอย่างแรกเลยต้องรีบเข้าไปหลบอยู่ในที่ที่มีหลังคาแข็งแรงมั่นคงปลอดภัยโดยห้ามอยู่ใกล้กับประตูและหน้าต่างที่เป็นกระจกเด็ดขาดเพราะกระจกอาจจะแตกเป็นอันตรายได้นอกจากนี้ห้ามอยู่ในที่โล่งแจ้งหรือระเบียงดาดฟ้าเพราะลูกเห็บจะตกใส่ได้อันตรายมากๆเลยล่ะ
3: ไปขึ้นรถลุงก่อนเร็ว
0: ลุงชิดมาช่วยพวกเราแล้ว
3: อย่าเพิ่งคุยกันตอนนี้ไปขึ้นรถลุงแล้วไปหลบที่บ้านลุงก่อนเถอะแล้วเดี๋ยวเย็นๆลุงขับรถไปส่งที่บ้านเอง
4: ครับ
1: ขอบคุณมากๆนะครับลุงชิดที่ช่วยพวกเราไว้
3: โชคดีมากเลยลุงก็เพิ่งขับรถออกมาจากโรงพยาบาลลุงยังทักแม่อิงฟ้าอยู่เลยตอนที่ลูกเห็บตกลุงก็จอดรถหลบที่ใต้อาคารพอลูกเห็บหยุดตกลุงก็รีบขับกลับบ้านพอดีผ่านมาเห็นพวกเราลุงก็เลยรับมาด้วย
1: พวกเราก็เพิ่งมาจากโรงพยาบาลพอดีผมปวดท้องไปหาหมอและเจอกับแม่อิงฟ้าเหมือนกันครับ
3: บังเอิญจริงๆแล้วเป็นอะไรมากไหม
1: ไม่เป็นอะไรมากครับ
3: ดีแล้วจำไว้นะเวลาเกิดลูกเห็บตกแบบนี้เด็กๆต้องห้ามออกไปเล่นลูกเห็บเด็ดขาดและต้องหลบในที่ปลอดภัยต้องปิดประตูหน้าต่างให้สนิทเลยถอดปลั๊กไม่ใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเพราะก่อนที่จะมีลูกเห็บตกนะมันก็จะมีพายุฝนฟ้าคะนองฟ้าร้องฟ้าผ่าก่อนเราจึงต้องอยู่ให้ห่างจากวัตถุที่เป็นสื่อนำไฟฟ้าและไม่ใส่เครื่องประดับอย่างทองคำทองแดงหรือเครื่องเงินด้วยนะ
0: พวกเราเพิ่งเคยเจอลูกเห็บตกครั้งแรกในชีวิตเลยค่ะลูกเห็บตกมันอันตรายแค่ไหนเหรอคะลุงชิด
3: อันตรายนะเด็กๆเพราะว่าลูกเห็บมันเป็นก้อนน้ำแข็งที่ตกลงมาจากฟากฟ้ายังไงล่ะแล้วลูกเห็บก็มักจะมาพร้อมกับฝนฟ้าคะนองที่ลมพัดรุนแรงมากนี่แหละคือความอันตรายของมันลมที่พัดรุนแรงทำให้บ้านเรือนหรือหลังคาบ้านเสียหายต้นไม้หักพังได้ถ้าลูกเห็บโดนหัวของเราก็จะทำให้หัวแตกได้เลยนะ
1: แล้วช่วงนี้เป็นช่วงที่เกิดลูกเห็บตกเหรอครับลุง
3: ลูกเห็บตกไม่ได้เกิดขึ้นทุกครั้งที่มีพายุฝนฟ้าคะนองหรอกนะในประเทศไทยลูกเห็บมักจะเกิดขึ้นในช่วงที่มีพายุฝนฟ้าคะนองในฤดูร้อนช่วงเดือนมีนาคมจนถึงเดือนพฤษภาคมและส่วนใหญ่เกิดบ่อยทั้งภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลาง
0: แล้วลูกเห็บเนี่ยเราจับได้ไหมคะ
3: จับได้
1: จับได้แต่กินไม่ได้ชัวใช่ไหมครับ
3: ถูกต้องต่อให้ลูกเห็บมีลักษณะคล้ายน้ำแข็งแต่กระบวนการเกิดลูกเห็บที่เกิดขึ้นบนก้อนเมฆต้องเจอทั้งละอองฝุ่นและควันต่างๆที่เป็นมลพิษลูกเห็บจึงมีการเจือปนของมลพิษมากมายกินไม่ได้เด็ดขาด
0: แล้วลูกเห็บมันเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ DLTV
2: แหมรอมานานว่าเมื่อไหร่จะมีใครถามสักทีโอเคค้นหาข้อมูลเดี๋ยวนี้แหละพลังแห่งความคิดตามข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติบอกว่าลูกเห็บเกิดจากการที่หยดน้ำหรือผลึกน้ำแข็งในเมฆคิวมูโลนิมบัสถูกพัดวนกลับขึ้นไปในระดับที่สูงและมีอุณหภูมิต่ำกว่า0องศาเซลเซียสทำให้หยดน้ำเกิดการแข็งตัวเปลี่ยนสถานะของแข็งแล้วถูกพัดวนขึ้นลงในเมฆจนเกิดการพอกตัวมีขนาดใหญ่

0: ขึ้นจากนั้นจะตกลงมาถ้าน้ำหนักไม่มากพอจะถูกพัดวนกลับขึ้นไปอีกจนเกิดการพอกตัวของน้ำแข็งเป็นชั้นๆเช่นนี้ต่อไปเรื่อยๆจนก้อนน้ำแข็งมีขนาดใหญ่ขึ้นเมื่ออากาศไม่สามารถพยุงรับน้ำหนักไว้ได้ก็จะตกลงสู่พื้นดินในลักษณะเป็นก้อนน้ำแข็งเรียกว่าลูกเห็บยังไงล่ะ
1: กระบวนการซับซ้อนมากแล้วเราก็ไม่สามารถรู้ล่วงหน้าได้แล้วเราจะเตรียมตัวรับมือได้ยังไงล่ะ
0: เราต้องติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาตรวจเช็คตัวบ้านให้แข็งแรงมั่นคงทนทานต่อพายุลูกเห็บได้ตรวจเช็คความเรียบร้อยบริเวณบ้านทั้งสายไฟในบ้านนอกบ้านตัดต้นไม้หรือกิ่งไม้เก็บของไว้ในที่ต่ำเพราะอาจหล่นแตกหักเสียหายได้จัดเตรียมของใช้ที่จำเป็นต่างๆรวมถึงเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วยแต่ถ้าอยากค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพายุลูกเห็บเข้าไปได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกรมอุตุนิยมวิทยาหรือศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติก็ได้นะ
2: ลุงชิดคะประเทศไทยเคยเกิดลูกเห็บตกที่รุนแรงบ้างไหมคะ
3: เท่าที่ลุงจำได้นะเห็นในข่าวเมื่อปี2564มีพายุฤดูร้อนเกิดพายุฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฟ้าผ่าและมีคำเตือนว่าจะมีลูกเห็บตกด้วยที่จังหวัดกาฬสินธุ์จังหวัดอุบลราชธานีจังหวัดชัยภูมิแต่สุดท้ายกลับไม่มีลูกเห็บตกนะ
1: ทำไมถึงเป็นอย่างนั้นได้ล่ะครับ
3: ก็ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่10ที่ท่านทรงมีพระราชปณิธานที่จะสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการฝนหลวงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9เพื่อป้องกันบรรเทาความรุนแรงของพายุลูกเห็บและยังสร้างความอุดมสมบูรณ์ในการเพิ่มปริมาณน้ำฝนในพื้นที่ปฏิบัติการอีกด้วยเหตุการณ์ในครั้งนั้นจึงได้รับการป้องกันและบรรเทาความรุนแรงจากกรมฝนหลวงและการบินเกษตรได้นำเครื่องบินKing Airบินที่ความสูง 21,000 ฟุตบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยใช้พลุสารดูดความชื้นยิงเข้ากลุ่มเมฆที่จะพัฒนาตัวเป็นลูกเห็บให้สลายไปหลังจากปฏิบัติการพบว่าทำให้มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางบริเวณจังหวัดชัยภูมิจังหวัดกาฬสินธุ์โดยไม่พบรายงานลูกเห็บตกในพื้นที่ช่วงหลังปฏิบัติการน่ะ
1: โอ้โหปฏิบัติการฝนหลวงหยุดพายุลูกเห็บได้ด้วย
3: ใช่แล้วพอพายุผ่านพ้นไปชาวบ้านเองก็ตรวจสอบตัวบ้านสายไฟเสาไฟท่อประปาแก๊สว่าต้องซ่อมแซมไหมเก็บเคลียร์ต้นไม้กิ่งไม้หักส่วนเจ้าหน้าที่ก็ลงพื้นที่ช่วยเหลือชาวบ้านทันทีและก็นำส่งผู้บาดเจ็บไปโรงพยาบาล
1: ฟังลุงชิดเล่าเพลินเลย
3: ลุงว่าเดี๋ยวลุงโทรไปหาแม่อิงฟ้ากับแม่ปกป้องว่าเดี๋ยวลุงขับรถไปส่งที่บ้านเองป่านนี้คงเป็นห่วงแย่แล้วล่ะ
4: ขอบคุณครับ
0: ลูกเห็บเกิดจากหยดน้ำหรือผลึกน้ำแข็งในเมฆฝนฟ้าคะนองถูกพัดวนกลับขึ้นไปในระดับที่สูงและมีอุณหภูมิต่ำกว่า0องศาเซลเซียสหลายครั้งจนกลายเป็นก้อนน้ำแข็งที่มีขนาดใหญ่ขึ้นและตกลงสู่พื้นดินในลักษณะเป็นก้อนน้ำแข็งเรียกว่าลูกเห็บมักเกิดขึ้นในช่วงเดือนมีนาคมจนถึงเดือนพฤษภาคมส่วนใหญ่เกิดบ่อยบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางเวลาเกิดลูกเห็บตกห้ามออกไปเล่นและกินลูกเห็บเด็ดขาดและต้องติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อความปลอดภัย
5: ฟ้าฝนอย่าเพิ่งตกเลยนะกลัวว่าจะมีพายุงวงช้างน่ะสิ
1: พายุงวงช้างมันคืออะไรหรอ DLTV ไม่เห็นเคยได้ยินเลย

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สถานีวิทยุอสมทเชียงรายเป็นองค์กรสื่อสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับมีหน้าที่เผยแพร่ข่าวสารต่อพี่น้องประชาชนในจังหวัดเชียงรายนะครับซึ่งจำเป็นจะต้องรับผิดชอบในเรื่องของจรรยาบรรณของสื่อนะครับซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทางสถานีหรือเป็นนโยบายที่เราให้เจ้าหน้าที่ของเราเนี่ยปฏิบัติยึดถือนะครับเพื่อยึดมั่นในเรื่องของเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติซึ่งเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลปฏิบัติงานอย่างโปร่งใสซื่อสัตย์มีจริยธรรมนะครับจึงทำให้สถานีวิทยุอสมทเชียงรายเป็นที่นิยมอันดับต้นๆของจังหวัดเชียงราย
1: ด้วยพันธกิจของสถานีวิทยุอสมทเชียงรายคือเป็นสื่อกลางที่ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยสร้างความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันในสังคมดังนั้นความทันสมัยการใช้เทคโนโลยีการเสนอเนื้อหาผ่านทุกช่องทางอย่างรวดเร็วถูกต้องเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาที่ทางอสมทยังคงตระหนักในการทำหน้าที
0: ่นอกจากนี้ยังต้องรับผิดชอบต่อหน้าที่ตรงต่อเวลาโปร่งใสปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัยปฏิบัติตามจรรยาบรรณสื่อและที่สำคัญทำงานเป็นทีมมีจิตอาสามีจิตใจบริการซึ่งทั้งหลายเหล่านี้เป็นหลักธรรมาภิบาลส่งผลให้เป็นองค์กรที่มีคุณธรรมจริยธรรมนำไปสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืนต่อไป
2: ดังนั้นเรื่องของสื่อคุณธรรมที่ดีก็คือเรื่องของการนำเสนอข้อมูลข่าวสารเรื่องของการใช้ภาษานะครับต้องระมัดระวังเรื่องของการนำเสนอข่าวสารข่าวที่ถูกต้องจากแหล่งข่าวที่ดีที่เหมาะสมเรื่องของคุณธรรมต้องเล็งเห็นถึงความสำคัญเป็นอย่างมากแล้วก็อย่างสูงเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าผิดพลาดไปเนี่ยมันจะทำให้ผู้ฟังหรือผู้ที่รับข้อมูลข่าวสารเนี่ยได้รับข้อมูลที่ผิดเพี้ยนไปด้วยนะครับ
0: ผู้ติดตามสามารถแสดงความคิดเห็นแสดงข้อเสนอแนะหรือส่งข้อมูลข่าวสารได้ทำให้สถานีวิทยุอสมทเชียงรายและบุคลากรของเราได้รับรางวัลหลายรางวัลอีกทั้งบุคลากรเองมีการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อประชาชนและผู้พบเห็นอีกด้วย
3: ค่ะเราออกไปช่วยเหลือแล้วก็มีส่วนร่วมในสังคมด้านต่างๆนะคะอย่างเช่นการออกไปรับฟังความต้องการปัญหาของพี่น้องประชาชนนะคะว่าอยากจะให้วิทยุของเราเป็นสื่อกลางเป็นกระบอกเสียงในการช่วยเหลืออะไรบ้างนะคะแล้วก็ไปช่วยในด้านของงานจิตอาสานะตามที่ต่างๆนะคะทำให้พี่น้องประชาชนได้รับความอุ่นใจว่าสื่อวิทยุอสมทนั้นก็เป็นอีกหนึ่งองค์กรที่เห็นความสำคัญของพี่น้องประชาชนนอกเหนือจากการที่เขารับฟังทางคลื่นของเราแล้วค่ะ
1: สถานีวิทยุอสมทเชียงรายมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาหน้าที่ของสื่อให้ดีอย่างต่อเนื่องโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและปฏิบัติตามจรรยาบรรณของสื่อเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้พบเห็นและติดตามผ่านช่องทางของสถานีต่อไป
4: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diaryออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและ20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: ีแล้วเขามีคุณธรรมแล้วมีความรับผิดชอบเขามีความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ของเขาเนี่ยเขาก็จะอ่านหนังสือเขาก็จะทำการบ้านเขาก็จะส่งงานเขาก็จะกลายเป็นคนเก่งวิธีการก็คือว่าการนำคุณค่าพวกอยู่อย่างพอเพียง4ตัวนี้เรานำมาเป็นหลักยึดเปรียบเสมือนหางเสือของเรือที่จะทำให้เราเดินไปในหนทางที่ถูกต้องจากนั้นใช้โครงงานคุณธรรมเป็นเครื่องมือโดยเริ่มจากปัญหาที่อยากแก้หรือความดีที่อยากทำ
1: ถ้าเด็กมีคุณธรรมเนี่ยความเก่งมันจะตามมาอัตโนมัติรักตัวเองรักคนอื่นเมตตาต่อผู้อื่นซื่อสัตย์ก็อย่างเช่นซื่อสัตย์ต่อเวลาซื่อสัตย์ต่อตนเองตระหนักอยู่ต่อพ่อแม่ต่อโรงเรียนต่อสถาบันอย่างเช่นเห็นเด็กมาไหว้แม่พระเนาะไหว้คุณพ่อคุณแม่ก่อนไหว้คุณครูถ้าเรามีวินัยในเรื่องการกิจกรรมและการอ่านในช่วงเช้าค่ะคือเขาจะคิดได้เป็นสเต็ปอะค่ะมีความซื่อสัตย์ว่าถ้าเขาตั้งใจเรียนคนที่จะมีความภาคภูมิใจแล้วก็มีความสุขที่สุดก็คือคุณพ่อคุณแม่นั่นคือกตัญญูแล้วก็จะไปสู่พอเพียงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงก็จะเป็นเรื่องการออมค่ะมีการออมทุกห้องทุกระดับชั้นเด็กๆจะเริ่มฝากออมที่วันละ5บาทไม่ได้กำหนดว่าสูงสุดเท่าไหร่ค่ะผู้ปกครองบางท่านก็จะใช้การแบบว่าเอาเงินจำนวนหนึ่งค่ะที่ต้องการจะออมมาให้ลูกในการออมคือมีส่วนเสริมค่ะแล้วเขาสามารถนำเงินตรงเนี้ยไปชำระค่าเทอมค่าเรียนพิเศษให้ลูกเขาได้ค่ะที่นี่จะออมทั้งครูและเด็กค่ะมีบางวันที่คุณครูอาจจะยังไม่ได้ออมเด็กเขาก็จะถามว่าคุณครูวันนี้ออมหรือยังคือมันสะท้อนให้เห็นว่ามีเห็นไหมเราจะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้เด็กด้วยครูออมเด็กออมค่ะครูก็ได้เก็บตังค์ครูก็มีเงินใช้ในยามจำเป็นอย่างเงี้ยค่ะทานข้าวหมดจานเสร็จอาหารเป็นศูนย์ค่ะให้เด็กทานข้าวโดยใช้การกำหนดสัญลักษณ์ค่ะถ้าเด็กต้องการข้าวเยอะเขาจะยกนิ้วโป้งถ้าเขาต้องการน้อยจะเป็นนิ้วก้อยอันนี้ก็ให้เห็นคุณค่าของอาหารเนาะคือทานให้หมดเขาไปพูดต่อที่บ้านนะคะผู้ปกครองก็บอกว่ารู้ไหมครูแอนลูกบอกว่าคุณแม่ทานข้าวไม่หมดคุณแม่ต้องทานข้าวให้เสร็จอาหารเป็นศูนย์นะคุณแม่ก็แบบรู้สึกอายลูกฝึกวินัยเรื่องรักตัวเองรักโลกย่อขยะก่อนทิ้งในธนาคารขยะราคาขายมันจะแตกต่างกันถ้าขายทั้งขวดจะได้ราคาหนึ่งไอ้ตรงกลมๆมันนะคะก็จะขายได้อีกฝาขายได้อีกราคาหนึ่งเงินตรงนี้จะอยู่ในบัญชีธนาคารห้องเรียนค่ะซึ่งเป็นการเปิดบัญชีระหว่างคุณครูประจำชั้นกับหัวหน้าห้องแล้วเด็กเขาจะทำเงินส่วนนี้มาใช้ในกิจกรรมวันคริสต์มาสวันสำคัญต่างๆหรือเพื่อนในห้องประสบอุบัติเหตุเพื่อนมีปัญหาเราก็เอาเงินตัวนี้ไปเหลือต่อค่ะธนาคารความดีโซเชียลเครดิตค่ะเป็นการโชว์แชร์เชื่อมสิ่งดีๆนะคะเพื่อเพิ่มพื้นที่การทำความดีประชาสัมพันธ์ให้ครูและผู้ปกครองเนี่ยได้ทราบแล้วก็ส่งภาพกิจกรรมเข้ามาให้เราคุณครูเองก็มีค่ะเป็นธนาคารความดีครูครูก็จะส่งเข้ามาพอสิ้นเดือนเราก็จะมีการสรุปรายงานแล้วก็มอบเกียรติบัตรให้กับเด็กดีศรีมารีครูดีศรีมารีค่ะรู้สึกภาคภูมิใจมากค่ะภูมิใจนะที่แบบว่าเป็นส่วนหนึ่งของการได้พัฒนาให้เด็กมีคุณธรรมแล้วก็จะพยายามบอกทุกคนว่าคุณธรรมทุกคนทำได้ค่ะ
0: สิ่งเหล่านี้มันเป็นมากกว่ารางวัลมันเป็นมากกว่าโล่เพราะว่ามันเป็นการพัฒนาเป็นการเปลี่ยนคนจากคนที่ธรรมดาธรรมดาให้เขาได้มีคุณธรรมจริยธรรมให้เป็นคนเต็มคนเราได้ทำหน้าที่ของเราครบถ้วนและเขาออกไปเนี่ยเขาจะเป็นทั้งคนดีและเป็นทั้งคนเก่งเป็นบุคลากรเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพของสังคมเป็นงานที่มีความภาคภูมิใจครับ

0: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
1: เพราะการทำความดีจะนำมาซึ่งสังคมที่ดี

0: ันนี้ครูจะสอนทำวุ้นน้ำแดงกันนะจ๊ะเรามาเริ่มจดสูตรบนกระดานก่อนเลย
1: นี่วันนี้ให้เราไปเก็บมะพร้าวให้อีกไหม
2: เก็บเกือบอะไรเล่าเมื่อวานยังขายไม่ได้เลย
0: นอกจากน้ำหวานแล้วนะเรายังสามารถใช้น้ำผลไม้อะไรก็ได้นะจ๊ะอย่างวันนี้ครูเตรียมน้ำส้มคั้นมาให้นักเรียนได้ลองทำด้วยนะ
2: นะคะคุณปู่นะหนูขอยืมเงินปู่ก่อน50บาทนะคะแล้วหนูจะเอามาคืนให้นะ
3: ปู่ให้ยืมได้อยู่แล้วแต่ปู่อยากรู้ว่าเราจะเอาไปทำอะไร
2: หนูจะเอาไปลงทุนค่ะขอบคุณนะคะคุณปู่

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ายเลยเนี่ยอุ้ย
1: รถติดอะไรกันนี่ไม่ใช่กรุงเทพนะ ตื่น7 โมงยังทันเลยโรงเรียนอยู่แค่นี้เดินไปเดี๋ยวก็ถึง

0: ไม่ต้องไปส่งหรอกครับเดี๋ยวจอมพาขวัญข้าวไปโรงเรียนเอง
1: งั้นข้าฝากด้วยนะเจ้าจอม
0: สบายมากครับสวัสดีครับ
2: งั้นหนูไปนะคะสวัสดีค่ะคุณปู
3: ่สวัสดีค่ะคุณครู
4: สวัสดีจ้าวันนี้ครูมีเพื่อนใหม่มาแนะนำให้รู้จักนะจ๊ะจอมลองออกมาทำดูสิลูกมีใครออกมาช่วยเพื่อนได้ไหมจ๊ะ
2: หนูค่ะ

0: สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานีองค์กรที่ทำหน้าที่รักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาติให้คงอยู่สืบไปดังคำที่ว่าการรักษาวัฒนธรรมคือการรักษาชาติเป็นองค์กรที่เปี่ยมไปด้วยความสุขด้วยหลักคุณธรรมแห่งการมีน้ำใจและความเอื้ออาทร
1: ในส่วนของบุคลากรนั้นเราปลูกฝังเรื่องของความมีน้ำใจเรื่องของระเบียบวินัยอะไรต่างๆนะครับหน่วยงานไหนที่ขอรับการสนับสนุนนะครับเราจะไม่ปฏิเสธเรื่องนี้นะครับเราจะออกไปสนับสนุนงานได้ทันทีไม่ว่าจะเป็นทางวัดเองทางหน่วยงานราชการนะครับทางภาคเอกชนสิ่งใดที่ให้เราได้สนับสนุนเราจะออกทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
0: แม้จะแยกแผนกและกลุ่มงานอย่างชัดเจนแต่งานไหนมีงานล้นติดภารกิจเร่งด่วนหรืองานที่จำเป็นต้องใช้กำลังคนเป็นจำนวนมากบุคลากรในสำนักงานก็จะหยิบยื่นความมีน้ำใจและเอื้ออาทรนี้เข้ามาช่วยเหลืองานกันจนกลายเป็นวัฒนธรรมขององค์กรที่น่ารักอยู่ด้วยกันอย่างพี่น้องรักใคร่ดั่งคนในครอบครัวซึ่งทำให้ลดช่องว่างระหว่างการทำงานและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดของงานด้วยพลังแห่งความสามัคคีของคนในองค์กรนั่นเอง
2: ในลักษณะขององค์กรเราจะอยู่กันอย่างเครือญาตินะคะค่ะและในส่วนของการแบ่งงานถึงจะมีการแบ่งกลุ่มแบ่งฝ่ายที่ชัดเจนแต่เนื้องานจริงๆเวลาเราลงมือทำเราจะร่วมด้วยช่วยกันค่ะช่วยเหลือซึ่งกันและกันซึ่งตรงนี้เป็นวัฒนธรรมองค์กรของเราค่ะ
3: ซึ่งการทำงานของเราจะไม่ได้แบ่งว่าเป็นงานของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะคะก็ลงไปช่วยกันโดยที่ไม่ต้องอาศัยคำสั่งนะคะเราก็มีน้ำใจช่วยกันจนงานนั้นออกมาสำเร็จนะคะในการมีน้ำใจต่อกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆเรามีการห่อข้าวมีของอะไรก็มาแบ่งกันกินนะคะก็ทำให้สำนักงานเราน่าอยู่นะคะ
0: จากการหยิบยื่นน้ำใจภายในองค์กรก็ขยายความเอื้ออาทรนี้ออกสู่สังคมภายนอกผ่านงานจิตอาสาเพื่อช่วยเหลืองานของหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆโดยไม่ได้หวังผลตอบแทน
4: งานจิตอาสาในเรื่องของทำความสะอาดวัดบริเวณรอบวัดเป็นหน่วยงานที่เราไปสนับสนุนในเรื่องของงานพิธีการทั้งงานลัดพิธีลัดทัพพิธีเราก็จะเข้าไปในการปฏิบัติงานนะครับตามแต่ละหน่วยงานนั้นๆร้องขอนะครับลงพื้นที่ทำแล้วมีความสุขใจ
0: นี่คือแบบอย่างดีๆของคนวัฒนธรรมที่กลายเป็นต้นแบบแห่งองค์กรของความมีน้ำใจเอื้อเฟื้อและเอื้ออาทร

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้พบกับครูภากรอุปการแก้วกับรายวิชาสังคมศึกษา

0: ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ครับเดี๋ยววันนี้นะครับขั้นนำของพวกเราครูขอถามคำถามชวนคิดถามว่าบอร์ดเกมที่ดีควรมีอะไรบ้างเป็นการทบทวนกันนะครับว่าเราออกแบบบอร์ดเกมเนี่ยบอร์ดเกมเราที่ดีมันจะต้องเป็นอย่างไรนะครับกลุ่มที่1ลองดูครับต้องเป็นอย่างไรเอ่ย
1: มีกติกาที่ชัดเจนครับแล้วก็เข้าใจง่ายครับ
0: มีกติกาที่ชัดเจนต้องเข้าใจง่ายใช่ไหมครับถ้าเรามี2 อย่างนี้มันจะเกิดอะไรขึ้น
1: ก็เล่นเล่นจะสนุกขึ้นครับแล้วก็เกมจะไหลไปเรื่อยๆครับ
0: ก็คือมันเพิ่มความสนุกแล้วก็พอเราเข้าใจเราเล่นได้มันก็ไปเรื่อยๆใช่ไหมครับจนจบเกมได้ใช่ไหมขอบคุณมากขออีกสักหนึ่งกลุ่มขอเป็นกลุ่มที่4ละกันกลุ่มที่4ครับบอร์ดเกมที่ดีควรมีอะไรบ้างขอคำตอบนอกเหนือจากเพื่อนนะลองดูครับ
2: เล่นแล้วต้องได้ความรู้ครับ
0: ต้องได้ความรู้ใช่ไหมเพราะว่าเล่นกับเรียนรู้ต้องคู่กันเนาะแล้วมีอะไรอีก
2: มีของรางวัลครับ
0: ต้องมีของรางวัลใช่ไหมครับขอบคุณมากนี่คือสิ่งที่นักเรียนบอกว่าจะต้องอยู่ในบอร์ดเกมนะครับซึ่งแน่นอนว่าในบอร์ดเกมของพวกเราน่าจะต้องมีสิ่งเหล่านี้อยู่นะครับกติกาที่ชัดเจนนะครับมีความรู้นะครับทีนี้เรามาดูกันในวันนี้เราจะสร้างสรรค์ความรู้ผ่านบอร์ดเกมนะครับความฉลาดรู้ทางการเงินในชั่วโมงที่4นั่นเองนะครับในวงเล็บ4สมรรถนะที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับผู้เรียนนะครับขอให้ทุกคนอ่านพร้อมกันครับ1 2 3
3: เล่นบอร์ดเกมที่ครูเตรียมไว้ให้ได้อย่างเข้าใจพร้อมทำวิเคราะห์ประสบการณ์ที่ได้รับจากการเล่นเพื่อ
0: แน่นอนว่าวันนี้เราจะต้องมีการเล่นบอร์ดเกมนะครับที่ครูเตรียมไว้ให้โดยเมื่อเล่นเสร็จปุ๊บนักเรียนจะต้องนำไปประยุกต์ใช้ในการออกแบบบอร์ดเกมของตัวเองนะครับเมื่อประยุกต์ใช้แล้วนะครับก่อนประยุกต์ใช้เราก็ต้องระบุข้อดีหรือสิ่งที่ควรพัฒนาของเกมนี้ด้วยนะครับและนำไปปรับใช้กับเกมของกลุ่มตนเองนะครับโดยจะต้องมีความรับผิดชอบร่วมกันภายในกลุ่มนะครับมีทัศนคติที่ดีต่อการปรับปรุงงานนะครับให้มีผลงานที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นนะครับนี่คือสิ่งที่พวกเราจะต้องได้ทำกันในวันนี้ทีนี้เรามาดูนะครับเกมนี้ที่ครูเตรียมไว้ให้เกมนี้มีชื่อว่าเกมอะไรเอ่ยSafe and Play อะไรภาษาไทย
3: ออมให้เป็นเล่นให้รอด
0: ออมให้เป็นเล่นให้รอดนะครับซึ่งวันนี้เราจะได้มาเล่นเกมนี้กันนะครับซึ่งครูก็อาจจะบอกว่ามีแรงบันดาลใจมาจากเกมเศรษฐีหรือเกมบันไดงูนะครับแล้วก็มีรายละเอียดต่างๆเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับสำหรับนักเรียนปลายทางสามารถดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ DL TV นะครับแล้วก็มาทำมาเล่นเป็นบอร์ดเกมได้เลยนะครับทีนี้เรามาดูนี่คือกระดานของแต่ละคนนะครับแต่ละคนจะมีกระดานเป็นของตนเองมันนี่มันนี่คืออะไรเอ่ย
3: เง
0: ินทุกคนจะมีเงินอยู่นะครับก็จะตั้งเงินอยู่ที่กระเป๋าของเรากระเป๋าเงินเนาะส่วนฝั่งนี้จะเป็นตารางในการออมเงินนะครับนักเรียนแต่ละคนผู้เล่นแต่ละคนนะครับก็สามารถออมเงินได้เมื่อออมเงินก็มีดอกเบี้ยให้นะครับสมมุติว่าออม100ถึง200บาทดอกเบี้ยก็จะมี20บาทนะครับก็ไล่ไปตามลำดับนะครับที่เกมได้กำหนดไว้ทีนี้นี้แต่ละตัวละครก็จะไม่เหมือนกันนะครับนักเรียนก็จะมีตัวละครมีบอร์ดเกมที่แตกต่างกันไปต่อไปนะครับสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยสำหรับเกมนี้คืออะไรเอ่ยเรียน
3: ล
0: ู
3: กเต๋า
0: ลูกเต๋าแล้วก
3: ็
0: หมากหรือว่าตัวเดินเกมนั่นเองเนาะทีนี้เรามาดูกติกาบอร์ดเกม ข้อที่1ผู้เล่นนะครับจำนวนผู้เล่นประมาณ3ถึง6คนนะครับต้องมี1คนเป็นคนที่ทำหน้าที่นายธนาคารมีหน้าที่ทำอะไรในธนาคารแจกเงินรับเงินตรวจคำตอบและดูแลการ์ดทั้งหมดนะครับผู้เล่นแต่ละคนจะได้ผู้เรียนแต่ละคนจะได้รับเงินคนละ 1,200 บาทเป็นการเริ่มต้นของเกมนี้นะครับทีนี้ต่อไปข้อที่2เป้าหมายของเกมคืออะไรเป้าหมายของเกมคือก่อนเริ่มเกมนะครับผู้เล่นทุกคนจะต้องสุ่มการ์ดอะไรเอ่ยนักเรียนออบเจคทีฟก็คืออะไรเอ่ยเป้าหมายวัตถุประสงค์นะครับก็คือเป้าหมายของการออมเงินนั่นเองเมื่อเกมจบต้องพยายามทำเป้าหมายนี้ให้สำเร็จนะครับตัวอย่างเนาะการ์ดเป้าหมายเช่นออมเงินนะครับให้ได้500บาทเพื่อซื้ออุปกรณ์การเรียนใหม่นี่คือขั้นตอนแรกเลยเราจะต้องจั่วการ์ดนี้ขึ้นมานะครับการ์ดวัตถุประสงค์ของเราหรือจะเป็นออมเงินให้ได้800บาทเพื่อซื้อโทรศัพท์นะครับเป็นการสมมุติขึ้นมานะครับสุดท้ายออมเงินให้ได้ 1,000 บาทเพื่อเป็นเงินสำรองสำหรับเป้าหมายในอนาคตนะครับพอเราจั่วพอเราเปิดการ์ดนี้เสร็จแล้วใช่ไหมการ์ดต่อไปนะครับจะเรียกว่าการ์ดเติมความฝันหรือว่าการ์ดเติมฝันนะครับผู้เล่นจะต้องสุ่มการ์ดสิ่งของออกมา4ชิ้นซึ่งแต่ละคนจะมีไม่เหมือนกันนะครับเป้าหมายคือซื้อของให้ครบหรือซื้อให้ได้มากที่สุดนะครับตัวอย่างเนาะการ์ดเติมความฝันเช่นแบบนี้เนาะก็จะมีทองมีรถนะครับจักรยานยนต์มีหูฟังนะครับมีเสื้อซึ่งแต่ละคนจะได้การ์ดที่แตกต่างกันไปนะครับอันนี้ก็มีความแตกต่างกันเนาะบางคนมีรสนิยมที่อยากจะเลี้ยงนกแก้วเนาะหรือจะต้องซื้อนาฬิกาซื้อรองเท้านะครับก็แล้วแต่เราจะสุ่มได้การ์ดไหนเนาะเมื่อเราสุ่มได้ปุ๊บเราจะต้องเก็บเงินและซื้อสินค้าเหล่านี้ให้ได้นะครับต่อไปการ์ดต่อไปก็คืออ่ะเรามาดูวิธีการเล่นข้อที่4นะครับวิธีเล่นในแต่ละรอบผู้เล่นผลัดกันทอยลูกเต๋าเดินตัวหมากตามจำนวนแต้มนะครับและเมื่อหยุดที่ช่องใดให้ทำตามคำสั่งของช่องนั้นทันทีนี่ก็จะเป็นกระดานที่พวกเราจะต้องเล่นกันนะครับตัวอย่างเช่นสมมุติเราสตาร์ทใช่ไหมสตาร์ท1 2 3 4อ่ะมาลงที่4เราจะเจอกับอะไรเอ่ยเรียลไลฟ์ก็จะเป็นชีวิตประจำวันสิ่งที่เจอในชีวิตประจำวันสุ่มการ์ดนั้นขึ้นมาถ้าการ์ดนั้นบอกให้ทำอะไรเราก็ต้องทำตามนั้นเช่นต้องเสียเงิน20บาทซื้อข้าวยกตัวอย่างเนาะแล้วก็เดินไปเรื่อยๆจนถึงสุดท้ายเนาะอ่ะต่อไปการ์ดที่จะอยู่ในตารางหรือว่าในกระดานนะครับการ์ดนี้มีชื่อว่าการ์ดรอบรู้การออมนะครับตอบคำถามกับนายธนาคารโดยกติกาคือถ้านักเรียนตอบถูกจะได้เงินตามที่การ์ดระบุไว้แต่ถ้าตอบผิดก็จะไม่ได้เงินและต้องจ่ายเงินตามการ์ดที่ระบุไว้เช่นเดียวกันนะครับจำกัดเวลาในการตอบคำถาม30วินาทีตัวอย่างเช่นการ์ดรอบรู้การเงินข้อที่1อ่านว่าอะไรนักเรียนนักเรียนมีเวลา30วินาทีในการตอบกับนายธนาคารถ้าตอบได้ได้รับเงิน20บาทแต่ถ้าตอบไม่ได้ต้องเสียเงิน20บาทนี้ให้กับนายธนาคารเนาะคำถามก็จะมีความยากก็จะขึ้นอยู่กับเงินรางวัลถ้าเงินรางวัลเยอะคำถามก็จะยากขึ้นเรื่อยๆนะครับก็จะไป150บาท20บาทจนถึง500ก็มีนะครับทีนี้ต่อไปการ์ดเรียลไลฟ์ก็คือเหตุการณ์ในชีวิตประจำวันอาจได้เงินหรือเสียเงินก็ได้นะครับตัวอย่างเช่นการ์ดที่1บอกว่าได้รับเงินค่าขนมจากผู้ปกครอง100บาทก็สามารถรับเงินจากนายธนาคาร100บาทได้นะครับหรือจ่ายค่ารถโดยสารไปกับโรงเรียน50บาทอันนี้เราจ่ายแล้วก็ต้องให้เงินกับนายธนาคารนะครับสุดท้ายได้รับรางวัลจากการป ประกวดวาดภาพ200บาทนี่ก็เป็นรายรับที่เราได้มาจากนายธนาคารนะครับทีนี้ต่อไปการ์ดโชคชะตาเหตุการณ์นะครับพอเราสุ่มการ์ดโชคชะตาเนี่ยก็จะเป็นเหตุการณ์ที่อาจจะมีความโชคดีหรือโชคร้ายก็ได้นะครับเช่นได้เงินทุกคนต้องจ่ายเงินให้เพื่อนนะครับหรือได้โบนัสพิเศษตัวอย่างเนาะการ์ดโชคชะตาเช่นบริหารค่าใช้จ่ายได้ดีเยี่ยมเลยสามารถเดินข้างหน้า1ช่องและรับเงิน100บาทนะครับหรือชีวิตแฮปปี้นะครับมีทางเลือกให้2ทางสามารถเดินไปข้างหน้าได้3ช่องหรือรับเงิน200บาทก็มีทางเลือกให้นะครับสุดท้ายเลือกให้เงินผู้เล่น1คนจำนวน100บาทนะครับเราก็ดูว่าเรารักใครชอบใครแล้วก็ให้เงินกับเพื่อนได้เลยการ์ดที่ครูบอกมามันมีมากกว่า3การ์ดนะครับนักเรียนมีสถานการณ์มากกว่า3การ์ดดังนั้นเนี่ยเวลาเล่นเราก็ต้องอ่านศึกษาให้ดีทีนี้ต่อไปการ์ดนักลงทุนจิ๋วการ์ดสุดท้ายแล้วนะครับจะเป็นสุ่มรูปแบบการลงทุนอาจจะได้กำไรหรือขาดทุนก็ได้นะครับตัวอย่างเช่นฝากเงินประจำปี1ปีฝากเงินประจำ1ปีได้เงินมา20บาทเราก็ได้รับเงินจากนายธนาคารหรือซื้อหุ้นนะครับบริษัทที่กำลังเติบโตราคาหุ้นเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับได้เงิน300บาทหรือถ้าเป็นโชคร้ายหน่อยเราถือหุ้นที่กำลังลดอยู่ราคาลดอยู่เศรษฐกิจชะลอตัวเสียเงิน100บาทนะครับก็จะแล้วแต่ชะตาโชคชะตาของเราว่าเราจะได้เงินหรือเราจะเสียเงินนะครับอ่ะทีนี้ต่อไปข้อที่5ทุกคนอ่านพร้อมกันครับ
3: การโจมตีเมื่อมีผู้เล่นคนใดถือเส้นชัยก่อนถือว่าเกมจบทันที
0: เราจะหาผู้ชนะได้หรือยัง
3: ได้แล้ว
0: ได้แล้วคือผู้ที่เข้าเส้นชัยใช่ไหม yeah. จริงๆไม่ใช่นะครับผู้ที่ชนะตัดสินจากตรงนี้อันนี้คือเส้นชัยเราเนาะผู้ที่ชนะตัดสินจากอะไรเรียงลำดับนะครับก็ผู้ที่ทำวัตถุประสงค์ที่เราได้จับการ์ดไว้เริ่มต้นถ้าทำสำเร็จนะครับก็ชนะนะครับแต่ถ้า6คน5คนในกลุ่มทำสำเร็จหมดเลยเหมือนกันหมดเลยนักเรียนจะต้องไปดูข้อที่2ผู้ที่ซื้อของในการ์ดเติมขวัญได้มากที่สุดนะครับก็เป็นผู้ชนะแต่ถ้าเท่ากันอีกนะครับเราจะต้องมานับเงินออมว่าใครมีเงินออมมากที่สุดนะครับถ้าใครมีเงินออมมากที่สุดเกมนั้นก็คือจะมีผู้ชนะเพียงคนเดียวเท่านั้นนะครับทีนี้ต่อไปผู้เล่นสามารถออมเงินได้ทุกครั้งที่ถึงตาของตัวเองเล่นนะครับโดยก่อนเวลาที่เราจะเล่นใช่ไหมเราก็บอกนายธนาคารว่าเราจะออมเงิน20บาท100บาทหรือเลือกที่จะไม่ออมก็ได้นะครับแล้วแต่ความสมัครใจของพวกเราเลยและสุดท้ายคือหากเงินสดหมดนะครับสามารถถอนเงินออมได้แต่ต้องเสียค่าธรรมเนียม100บาทต่อครั้งตัวอย่างเช่นเราออมไว้200บาทเราก็ต้องเสียค่าธรรมเนียม100บาทโดยนักเรียนจะได้เงินไปแค่100บาทเท่านั้นนะครับนี่คือกติกาที่พวกเราจะต้องเล่นกันนะครับถ้าพร้อมแล้วนักเรียนปลายทางก็สามารถร่วมเล่นไปกับนักเรียนต้นทางได้นะครับถ้าพร้อมแล้วลงมือปฏิบัติได้ครับ

เอาละครับตอนนี้หมดเวลาในการเล่นบอร์ดเกมแล้วนะครับเมื่อเราเล่นแล้วนะครับกิจกรรมของเราต่อไปนะครับครูจะให้นักเรียนร่วมกันระดมความคิดนะครับโดยเขียน1เลยความรู้สึกที่ได้เล่นบอร์ดเกมนะครับลองระดมความคิดดูว่ารู้สึกอย่างไรบ้างนะครับช่องที่2จุดเด่นของเกมนี้คืออะไรเมื่อเราเล่นแล้วจุดเด่นมีอะไรบ้างและจุดที่ต้องพัฒนาของเกมนี้จะต้องเป็นอย่างไรสุดท้ายคือจะนำสิ่งเหล่านี้สิ่งที่เราเล่นไปเนี่ยไปปรับใช้ในเกมของตนเองอย่างไรนะครับเดี๋ยวครูจะให้เวลานักเรียนได้ร่วมการระดมความคิดสักครู่หนึ่งถ้าพร้อมแล้วลงมือปฏิบัติได้ครับ

0: เอาละครับหลังจากที่นักเรียนเล่นบอร์ดเกมแล้วนะครับก็ได้ร่วมกันนะครับสะท้อนคิดและระดมความคิดกันใน4ช่องนี้นะครับดังนั้นเดี๋ยวขอสุ่มถามกลุ่มที่2ก่อนนะครับอ่ะกลุ่มที่2ครับว่าอย่างไรบ้างความรู้สึกหลังจากที่เล่นบอร์ดเกมครับ
1: ค่ะส่วนตัวเนี่ย

0: หนูรู้สึกสนุกได้วิเคราะห์แล้วก็วางแผนค่ะเพราะว่าส่วนตัวหนูเนี่ยเล่นเป็นธนาคารค่ะก็เลยต้องจัดการอะไรหลายๆอย่างเยอะค่ะ
1: ครับผมแล้วจุดเด่นของเกมนี้ครับ
0: หนูมองว่าจะเป็นในเรื่องของการวางแผนการออมใช้จ่ายให้บรรลุเป้าหมายค่ะ
1: ต่อไปจุดที่ต้องพัฒนาของเกมนี้
0: หนูรู้สึกว่ากติกาเนี่ยค่ะสามารถทำให้ชัดเจนได้มากยิ่งขึ้นค่ะในการซื้อของต่างๆแล้วก็ส่วนตัวนะคะหนูมองว่าควรจะเพิ่มงานวาดที่เป็นด้วยมือมนุษย์จริงๆค่ะเพื่อเพิ่มเสน่ห์ของ

0: ตนเองอย่างไรครับ
1: ก็อาจจะเป็นการสร้างจุดเด่นให้เกมค่ะทำให้ไม่เหมือนใครอาจจะกำหนดธีมค่ะ
0: ยอดเยี่ยมมากปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับต่อไปขอเป็นกลุ่มที่3แล้วกันกลุ่มที่3เชิญครับความรู้สึกหลังจากที่ได้เล่นบอร์ดเกมครับ
2: ก็สนุกนะครับได้ความรู้ในการเล่นเกมแล้วก็ได้วางแผนเยอะมากเลยครับ
0: จุดเด่นของเกมนี้ครับ
2: ก็ได้คิดได้วางแผนในการออมเงินทำให้เกมนี้ไม่น่าเบื่อเลย
0: ครับจุดที่ต้องพัฒนา
2: ก็อาจจะตัวบอร์ดเกมเองนะครับอาจจะเล็กเกินไปรวมไปถึงตัวอักษรด้วยคร
0: ับ ตัวอักษรเล็กไปเนาะและสุดท้ายจะนำไปปรับใช้กับกลุ่มของตนเองอย่างไรบ้างครับ
2: ผมก็อาจจะเพิ่มคำถามให้ได้คิดวิเคราะห์มากขึ้นแล้วก็ปรับความสวยงามในตัวเกมครับ
0: ยอดเยี่ยมมากประเมินเพื่อนหน่อยครับทีนี้ต่อไปนะครับกิจกรรมของเราต่อไปเราจะต้องลงมือนะครับออกแบบบอร์ดเกมนะครับในกระดาษรูปของเราเนาะซึ่งแต่ละกลุ่มจะต้องนำกระดาษของตนเองนะครับสิ่งที่เราได้วางแผนในชั่วโมงที่แล้วนะครับลงในกระดาษรูปเนาะและนำเสนอในชั่วโมงหน้านะครับทีนี้คำถามชวนคิดถามว่าการทำงานร่วมกันของกลุ่มวันนี้นะครับในการเล่นเกมหรือการร่วมมือกันก็ตามนะครับมีอะไรที่ทำได้ดีหรือควรพัฒนาบ้างนะครับขอสุ่มถามเป็นกลุ่มที่มีเลขที่8อยู่ครับลองดูครับกลุ่มที่3ว่ายังไงบ้างครับจากการที่เราทำงานร่วมกันเล่นเกมร่วมกันมีอะไรที่ทำได้ดีมีอะไรที่ยังต้องพัฒนาบ้างครับ
3: ครับก็ในวันนี้สิ่งที่ทำได้ดีก็คือการวางแผนร่วมกันครับ
0: ก็คือการวางแผนร่วมกันนะครับมีสิ่งที่ต้องพัฒนาไหม
3: มีอยู่บ้างครับ
0: ครับมีอะไรเอ่ย
3: การจัดสรรเวลาแล้วก็การ
0: จัดสรรเวลาใช่ไหมครับมีอะไรอีก
3: การใช้เงิน
0: การใช้เงินเวลาเราเล่นเกมใช่ไหมครับขอบคุณมากนั่งลงได้อีกหนึ่งคนนะครับเลขที่18อยู่ไหนเอ่ยลองดูครับจากการเล่นเกมการทำงานกลุ่มร่วมกันในวันนี้นะครับอะไรบ้างที่ทำได้ดีหรืออะไรบ้างที่ยังต้องปรับปรุงครับในการพัฒนาต่อไป
4: ค่ะอันที่ทำได้ดีนะคะก็คือได้มีการวิเคราะห์ในการใช้เงินในการเล่นเกมค่ะ
0: ครับผม
4: ส่วนที่พัฒนานะคะก็คือควรคิดให้รอบครอบก่อนที่จะแบบจ่ายตังค์หรือออมเงินอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ยอดเยี่ยมมากนั่งลงได้ครับทีนี้คำถามสรุปบทเรียนนะครับคำถามถามว่าหากจะต้องทำบอร์ดเกมจริงๆนะครับนักเรียนคิดว่าสิ่งที่ยากที่สุดคืออะไรนะครับขอถามคนเดียวเลขที่14ครับอยู่ไหนเอ่ยเลขที่14ลองดูครับอะไรคือสิ่งที่คิดว่ายากที่สุดอะไรเอ่ย
5: อาจจะเป็นการตกแต่งการวางแล้วก็การดำเนินเกมครับ
0: ทั้งหมดเลยนี่ใช่ไหมทำไมเราจึงคิดว่ามันยาก
5: เพราะว่าถ้าเราวางกฎไม่ดีอาจจะทำให้เกมเสียสมดุลได้ครับ
0: ยอดเยี่ยมครับนั่งลงได้ขอบคุณมากทีนี้เรามาสรุปบทเรียนกันนะครับในวันนี้นักเรียนได้ทดลองเล่นบอร์ดเกมต้นแบบนะครับเพื่อเรียนรู้โครงสร้างกติกาและองค์ประกอบที่ทำให้เกมสนุกและเข้าใจง่ายจากการเล่นนักเรียนได้ฝึกการสังเกตวิเคราะห์และสะท้อนความคิดเห็นเกี่ยวกับจุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนาของเกมพร้อมทั้งนำประสบการณ์ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการออกแบบและพัฒนาบอร์ดเกมของกลุ่มตนเองนอกจากนี้นักเรียนยังได้ฝึกการทำงานร่วมกันรับฟังความคิดเห็นและปรับปรุงผลงานอย่างสร้างสรรค์เพื่อให้บอร์ดเกมมีคุณภาพและน่าสนใจยิ่งขึ้นสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปนะครับจะได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับเรียนรู้ผ่านบอร์ดเกมของฉันและสะท้อนคิดความฉลาดรู้ทางการเงินสำหรับวันนี้นะครับครูภากรและนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนขอจบการเรียนการสอนไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
6: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
7: ขอบคุณครับ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ช่วงประมาณปี2545เราทำแผนในบทชุมชนว่าฉันต้องมีต้องเป็นต้องอะไรเมื่อไรยังไงเก่าปัญหาเอาข้อดีข้ออะไรทั้งหมดหนองสลายมี9หมู่บ้านก็แผนทั้ง9หนูเนี่ยมารวมกันเราได้ความทุกข์ชาวบ้านอยู่7เรื่องความทุกข์แต่ละเรื่องเนี่ยเราจะแก้ยังไงช่วงปี45เนี่ยเรามีรายได้ทั้งตำบล76ล้านบาทรายจ่าย72ล้านหนี้สิน86ล้านบาทเราจะแก้ยังไงเราซื้อปุ๋ยเคมีปีนึง30กว่าล้านช่วงนั้นเอาใครรู้เรื่องการผลิตปุ๋ยหมู่ที่1รับผิดชอบสร้างโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์เม็ดตาสาไรทองเอาซื้อน้ำดื่มกินปีนึง5ล้านกลุ่มสตรีหมู่ที่2ผลิตน้ำดื่มตาสาไรทองแต่พอเราเรื่องหนี้หมู่ที่4เนี่ยเป็นหมู่ที่มีกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตถ้างั้นให้หมู่ที่4รับผิดชอบก็แล้วกันดอกเบี้ยไปให้ที่อื่นข้างนอกนะปีนึงประมาณ15ล้านชาวบ้านบอกว่าเราต้องมีธนาคารเองเป็นหนี้86ล้านเนี่ยถ้าเราออมคนละ1บาทต่อวันจะหมดหนี้ได้ใน80ปีชาวบ้านบอกไม่ไหวตายแล้วก็ยังเป็นหนี้อยู่ถ้า3บาทก็20ปีดังนั้นแต่ละเดือนเนี่ยจะมีเงินพวกนี้ประมาณเดือนนึง 200,000 300,000 ทุกเดือนใช้เวลาเกือบ5ปีเส้นยากจนไม่เหลือแล้วหมดถ้าเราจะมีความสุขมันมีอะไรเป็นมูลเหตุเป็นปัจจัยชาวบ้านคิดคนหนองสลายต้องทำความดี23ข้อ67ตัวชี้วัดสุขภาพดีจริงไหมกตัญญูจริงไหมสัจจะดีจริงไหมลดละเลิกสิ่งอบายมุขจริงไหมมีส่วนร่วมดีใช่ไหมไอ้พวกเราได้ความดีเยอะเราจะเอาไปไหนก็เลยต้องมาตั้งธนาคารความดีขึ้นเพื่อเอาความดีมาฝากตรงทั้ง9หมู่บ้านทุกคนทุกครอบครัวแนวคิดก็คือถ้าใครมีความดี11ข้อกู้เงินโดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันถ้า15ข้อนอกจากไม่ต้องใช้หลักทรัพย์แล้ว 10,000 ไม่ต้องเสียดอกเบี้ยภายในระยะเวลา3ปีเราสามารถร่วมกันออมเงินแล้วทำเรื่องของแหล่งทุนจากข้างนอกมาแก้ความทุกข์ก้อนใหญ่ๆของหนองสลายเป็นหนี้ได้แต่หนี้ต้องให้มีความสุขกระบวนการช่วยชุมชนช่วยส่วนรวมช่วยสถาบันการเงินช่วยทั้งหมดทำความดีจนยกหนี้ให้เลยคนหนึ่งก็ 50,000 60,000 ไม่เยอะเท่าไหร่แต่มันทำให้เขาภูมิใจ
1: จากเดิมที่เราทำไม่ได้คิดอะไรไงแต่ความดีเป็นคนทั้งตำบลที่เขามองเราว่าเออนี่เขามันช่วยงานชุมชนนะมีงานมาที่โรงเรียนมีงานที่หนึ่งมันก็ไปเงี้ยคือสิ่งเล็กๆแต่มันยิ่งใหญ่ตอบแทนคุณเป็นดินของคนตำบลหนองสลายเนาะความดีที่เราทำเราจะไม่จำเราจะจำในสิ่งที่ไม่ดีแล้วมาแก้ไขเพราะสิ่งที่เราทำดีชาวบ้านก็จะจำให้เราเอง
0: เป้าหมายของชุมชนเราเนี่ยเราเคยใช้เงินเป็นเป้าหมายของการพัฒนาเพราะเราหลงผิดไปแล้วนึกว่าเงินเนี่ยสำคัญที่สุดนึกว่ามีเงินแล้วจะมีความสุขแต่พอเราใช้ความสุขเป็นเป้าหมายเงินถึงไม่ต้องเยอะแต่เอาความสุขเยอะๆมันจะง่ายขึ้นแต่ละคนทำหน้าที่เพื่อให้เกิดความสุขขึ้นครูที่โรงเรียนจะสอนเด็กยังไงก็ได้เด็กต้องมีความสุขกับการเรียนอสมเหมือนกันต้องให้ชาวบ้านมีความสุขกับสุขภาพที่อสมไปดูแล
2: อยากจะให้เขามาออกกำลังกายอยากจะให้เขามาตรวจสุขภาพที่เขาไม่มาเขาก็ต้องไปทำมาหากินเช้านี้ยังไม่มีตังค์ให้ลูกเลยจะมัวนั่งออกกำลังกายเขาคงไม่ใช่เราน่าจะต้องไปร่วมแก้ปัญหากับเขาทุกมิติเขาทำอาชีพเกษตรกรรมทำยังไงเขาปอดสั่นเขามาเจาะเลือดไม่ได้เราก็เลยต้องไปทำงานเชิงรุกให้บริการที่บ้านคือได้ใจอ่ะได้รับรู้ถึงความลำบากแล้วก็อยากที่จะช่วยเหลือ
0: หนองสลายทดลองหลักการนี้มา30ปีกล้ายืนยันได้เลยสำเร็จแน่นอนมีความสุขแน่นอนชุมชนเข้มแข็งแน่นอนเพราะศาสตร์พระเจ้าอยู่หัวนี่พ้นเส้นยากจนแน่นอนสหประชาชาตินะครับมาเรียนรู้ศาสตร์พระราชาที่นี่8 90ประเทศเนี่ยยืนยันเป็นเสียงเดียวกันโลกทั้งโลกเนี่ยจะมีความสุขได้ต้องใช้แบบนี้แบบที่หนองสลายแบบที่ประเทศไทย
3: คุณตาเป็นตัวอย่างที่ดีค่ะเด็กๆหนูเชื่อว่าเด็กหลายคนก็คงอยากเป็นแบบคุณตาค่ะหนูก็อยากเป็นค่ะ
0: ต้องเปิดโอกาสให้ทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมเป้าหมายต้องชัดมากต้องเป็นเป้าหมายที่ทุกคนอยากได้ผู้นำต้องเป็นหลักต้องทำต่อเนื่องผู้นำต้องไม่ท้อถอยความสำเร็จมันจะเกิดขึ้นความสุขในตำบลหนองสลายซึ่งเกิดขึ้นได้จริงโดยข้อตกลงเราเองอนาคตของเราเนี่ยเราต้องเป็นคนกำหนดเองโดยใช้ความสุขนั่นแหละเป็นการกำหนดอนาคต

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนแห่งความสุขและความสนุกกับรายวิชาภาษาไทยอยู่กับคุณมณิตาสาเลค่ะและวันนี้นะคะคุณครูจะเติมเต็มความรู้ให้กับนักเรียนเพื่อให้นักเรียนมีทักษะการเขียนเกี่ยวกับสารคดีเชิงประวัติได้ดียิ่งขึ้นดังนั้นมาดูกันนะคะว่าวันนี้ครูจะเติมเต็มความรู้อะไรบ้างดูที่จุดประสงค์การเรียนรู้ค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ข้อที่1 นะคะคือนักเรียนต้องสามารถระบุกลวิธีการใช้ภาษาในการเขียนสารคดีเชิงชีวประวัติที่ปรากฏในงานเขียนของตนเองได้นะคะดังนั้นงานเขียนที่หนูเรียบเรียงมาเมื่อชั่วโมงที่แล้วเนี่ยนักเรียนจะต้องนำความรู้เกี่ยวกับกลวิธีการใช้ภาษาไประบุว่านักเรียนได้ใส่กลวิธีอะไรไปหรือ